เราจะนับเริ่มว่านับเมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะที่อยากอยู่ในคุกนานแม้กระทั่ง1วันก็ตามดังนั้นการเริ่มนับวันจำคุกกันนะครับให้คำนวณโดยเป็นนับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องสนใจจำนวนชั่วโมงผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้าคุกไปประมาณหัวค่ำละมันก็จะตัดแค่วันนั้นก็ถือว่า

แค่30วันดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องแปลกใจเวลาได้ยินข่าวบางคนจำคุกนะครับ2ปี24เดือนเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดบางอันลงโทษเป็นปีบางอันลงโทษเป็นเดือนศาลจะไม่มารวมว่าเอ๊ะทำไมคำนวณไม่เป็นหรอ24เดือนคือ2ปีนะเพราะการจำคุกเป็นเดือนคือ30วัน30วันคูณ12คือ360เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็น365การจำคุกเป็นเดือน12เดือนจึงมีระยะเวลาน้อยกว่าจำคุก1ปีและเวลาที่เป็นการปล่อยตัวของการจำคุกก็จะเป็นวันถัดจาก วันที่ครบกำหนดของการจำคุกนะครับก็จะมีการปล่อยตัวโทษจำคุกนับแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับแล้วก็สามารถนับรวมในกรณีที่มีการจับควบคุมตัวของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและถ้ามีคำพิพากษาให้นับรวมวันที่จับกุมคุมขังไว้ด้วยนะครับนอกจากโทษจำคุกแล้วยังมีโทษกักขังนะเป็นโทษประเภทที่3นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังก็ได้นะครับหรือเป็นกรณีที่เจอเยอะมากที่คนไทยมักจะชอบบอกว่าเอ๊ะคนคุกนี่เอาไว้ขังคนจนหรือไงสาเหตุก็มันมีพาร์ทนึงครับในกฎหมายเนี่ยบางคนที่มีโทษปรับนะผมยกตัวอย่างเช่นโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับแล้วปรากฏว่าศาลมีสั่งปรับ 2,000 แต่ว่าบางคนเป็นคนยากจนข้นแค้นมากอ่ะ 2,000 ก็ไม่มีจ่ายค่าปรับดังนั้นก็ต้องเป็นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ เป็นเวลา4วันปัจจุบันเนี่ยคือการกักขัง1วันถือว่าเป็นการเท่ากับจำนวนค่าปรับประมาณ500นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากักขัง4วันก็เท่ากับโทษปรับประมาณ2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มีแม็กซิมัมนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าโดนโทษปรับเป็น5ล้านที่จะต้องเอาไปคูณจำนวนกี่วันนะมันจะมีแม็กแคปไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถัดมาการขัดขืนตามคำพิพากษาของศาลที่ให้ริบซับนะครับก็จะมีข้อกำหนดที่ทำให้สุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามเรื่องริบซับเช่นเอาซับมาให้ริบก่อนถึงจะไม่ถูกกักขังนะครับหรือกรณีไม่ยอมทำประกันทันบนหรือหาประกันก็ต้องหาประกันมาก่อนเอาง่ายๆคือมีประเด็นใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกรณีที่ศาลสั่งให้ทำคุณจะต้องทำตามนั้นถ้ายังไม่ทำตามสิ่งที่ศาลกำหนดคุณจะต้องถูกกักขังในระหว่างนั้นก่อนนะถัดมาเรื่องผู้ใดที่ต้องโทษกักขังนั้นครับให้กักตัวในสถานที่แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจที่เป็นการสอบสวนปากคำอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนอาจจะถูกกักขังในพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นบางคนมีอาการป่วยอาจจะอยู่ในสถานพยาบาลหรือสถานที่เฉพาะที่กำหนดให้สำหรับในการกักขัง ก็ได้ถัดมาเป็นประเภทที่4คือเรื่องของการริบทรัพย์นะครับการริบทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรณีที่ศาลต้องริบทรัพย์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามผมยกตัวอย่างเช่นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนนะไม่ว่าจะอยู่กับใครคนบุคคลดังกล่าวจะมีใบอนุญาตในการใช้ปืนก็จะมีแต่เฉพาะเลขทะเบียนที่ตัวเองได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวหรือยาเสพติดหรืออาวุธปืนเถื่อนทั้งหมดถ้ามีลักษณะแบบนี้อยู่กับใครศาลริบทั้งหมดนะครับกรณีริบเด็ดขาดในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำใช้ในการกระทำความผิดไปนะครับศาลก็มีสิทธิ์ที่จะต้องริบเด็ดขาดเว้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยแล้วมีคนเอาทรัพย์ดังกล่าวอย่างเช่นผมมีปืนอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆเพื่อนผมยิงเอาปืนของผมที่มีทะเบียนของผมเนี่ยไปยิงคนอื่นตายผมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจจากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นเจ้าของทรัพย์ผมมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์ดังกล่าวนั้นคืนนะครับศาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ต้องริบทรัพย์ดังกล่าวได้หรือกรณีทรัพย์นะครับที่เป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะครับว่าจะริบหรือไม่ริบเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมีเนื้อตัวบทให้ท่านให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่ริบตกทรัพย์ที่ริบมาเนี่ยก็จะตกเป็นของแผ่นดินแล้วมีวิธีการในการคืนทรัพย์เพราะบางอย่างทรัพย์ที่ริบมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นขับรถด้วยประกันหน้าหวาดเสียวนะครับเด็กแว้นนะริบมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าพ่อแม่มาร้องขอคืนทรัพย์ทรัพย์นั้นก็สามารถคืนให้กับพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของรถได้เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการบังคับคดีเกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สังเกตนะครับว่าในกรณีตัวอย่างเช่นในมาตรา33พูดถึงของการใช้ดุลพินิจในเรื่องของการริบทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่ผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรถยนต์ที่ใช้ในการขนคำพิพากษาฎีกาบอกว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแต่ในคำพิพากษาฎีกาจะเพิ่มขึ้นไปตัวอย่างเช่นขนคนโดยเรือหรือโดยรถจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงรถหรือเรือเพื่อเป็นการซุกซ่อนบุคคลทรัพย์นั้นถึงจะเป็นทรัพย์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็จะมีการตีความเหมือนกันแล้วก็ทรัพย์ซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิดเช่นคุณไปลักแหวนเพชรของคนอื่นมาทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันนี้อาจจะมีการใช้ดุลพินิจในการที่จะริบไหมถ้าตัวอย่างเช่นบุคคลภายนอกเป็นบุคเจ้าของทรัพย์เขามาขอร้องคืนก็ศาลก็จะมีการคืนทรัพย์ที่ริบดังกล่าวได้ถัดมาเรื่องของการคืนทรัพย์นะครับก็จะมีต้องเป็นคำเสนอในการเสนอนะครับทำข้อเสนอในการร้องขอโดยเจ้าของที่แท้จริงว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจโดยส่วนใหญ่คดีที่ผมทำนะครับโดยเป็นอัยการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเจอเยอะก็คือส่วนใหญ่นี่แหละกรณีเด็กแว้นนะแล้วก็พ่อแม่มาร้องขอเพราะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงแต่ว่าแอบ

เอารถไปขับเวลากลางคืนก็จะสามารถมายื่นคำร้องได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้านักศึกษาเห็นตัวแดงข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าการร้องขอดังกล่าวจะต้องร้องขอต่อศาลภายใน1ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดในการริบรถจากเรื่องดังกล่าวแล้วผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้มาร้องขอก็ถือว่าพ้นกำหนดระยะเวลาอันนั้นเราจบไปในส่วนที่เป็นเรื่องโทษทีนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มโทษลดโทษเปลี่ยนโทษยกโทษหรือรอการลงโทษแล้วก็การระงับโทษว่ามีหลักเกณฑ์เหตุผลประการใดบ้างครับการเพิ่มโทษเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเหตุที่เพิ่มโทษได้ก็จะในการเพิ่มโทษเนี่ยมีให้เพิ่มโทษถึงขั้นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกินกว่า50ปีเพราะอันนี้เป็นโทษที่สูงที่สุดละแต่ส่วนในเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะครับอาจจะสามารถลดได้ตัวอย่างเช่นถ้าลด1ใน3เช่นโทษประหารชีวิตก็จะเป็นเหลือจำคุกตลอดชีวิตถ้าลดกึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะลดจากโทษประหารชีวิตกึ่งหนึ่งก็จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก25ปีนะครับถึง50ปีเพราะมันจะเหมือนเป็นขั้นว่าสมมติรับสารภาพผมยกตัวอย่างมีโทษประหารรับลดโทษกึ่งหนึ่งหรือศาลมีอัตราส่วนในเรื่องของการบรรเทาโทษนักศึกษาจะได้ยินเคสของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับในกรณีที่ตัดสินจริงๆโทษเป็นประหารชีวิตแต่มีเหตุที่ศาลจะลดโทษได้ศาลก็จะลดลงปุ๊บกลายเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเหตุถัดมาเรื่องของการรอการลงโทษเราจะเห็นได้ว่าบางทีศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเช่นจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีลักษณะแบบนี้แล้วต้องไปรายงานหรือคุมประพฤติเนี่ยนะครับถามว่าต้องเป็นกรณีไหนอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าองค์ประกอบคือการกระทำนั้นต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีในกรณีที่ศาลจะลงโทษเขานะศาลจะลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน5ปีและยังต้องมีอีก3องค์ประกอบ1ก็คือต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเลยถ้าเขาได้เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแล้วศาลจะไม่ให้เข้าเงื่อนไข2คือกรณีที่รับโทษจำคุกถ้าเคยรับโทษมาแล้วอาจจะเป็นความผิดแค่3อย่างก็คืออาจจะเป็นประมาทเป็นลหุโทษหรือเป็นโทษจำคุกที่ไม่เกิน6เดือนคือโทษเล็กน้อยกับอันที่3คืออาจจะเป็นกรณีที่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ประมาทและหุโทษแต่เป็นการจำคุกพ้นระยะ5ปีมาเรียบร้อยแล้วและกลับมาทำความผิดนี้ซึ่งความผิดเล็กน้อยเช่นประมาทหรือละหุโทษดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือผมยกตัวอย่างเช่นกรณีข่มขืนข่มขืนเนี่ยมันเป็นโทษจำคุกสมมติมีบางกรณีในบางมาตราเป็นโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีถ้าศาลตัดสินในพฤติกรรมการกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุก10ปีแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขรอการลงโทษตั้งแต่พาร์ทที่1เลยเพราะว่าศาลถ้านักศึกษาดูจะเห็นได้ว่าศาลจะลงโทษจำคุกถ้าศาลจะลงโทษจำคุกเขา10ปีแสดงว่าไม่เข้าสู่เงื่อนไขในองค์ประกอบในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะขอรอการลงโทษได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายจริงๆโทษจำคุก10ปีแต่ว่าศาลจะลงแค่3ปีอย่างนั้นเข้าองค์ประกอบแล้วก็ต้องมาดูว่าเข้าวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ถือว่าเข้าสู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรอการลงโทษได้ถัดมาโทษนั้นจะเป็นอันระงับไปเนี่ยนะครับการระงับของโทษจะเป็นด้วยการความตายนะอย่าลืมว่าโทษสูงสุดในการลงโทษเราก็คือโทษประหารชีวิตดังนั้นเมื่อผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตายมันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ทำให้กฎหมายกำหนดในเรื่องของการระงับไปซึ่งความผิดของผู้กระทำผิดด้วยเหตุที่เขาถึงแก่ความตายนะหรือเป็นกรณีที่โทษปรับสถานเดียวกฎหมายกำหนดโทษปรับไว้สถานเดียวไม่มีโทษจำคุกไม่มีโทษอย่างอื่นประกอบนะครับนั้นนี้นักศึกษาต้องดูให้ดีต้องเป็นการชำระค่าปรับอย่างสูงตัวอย่างเช่นกรณีที่กำหนดโทษปรับไว้ 1,000 บาทแต่ปรากฏว่าเคสนี้ปรับไว้แค่500บาทจะบอกว่ามีโทษปรับสถานเดียวและปรับแค่500บาทจะถือว่าทำให้คดีนี้ระงับโทษไปยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ใช่โทษขั้นสูงนะครับถัดมาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการในเรื่องของการกักกันนะครับไม่ให้ออกพื้นที่หรือเหตุที่มีเยอะก็จะเป็นเรื่องของการห้ามเข้าในเขตกำหนดตัวอย่างเช่นเป็นอดีตสามีไปก่อกวนภรรยานะครับขับรถวนอยู่ข้างรอบบ้านแล้วบีบแต่ใส่บ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการกำหนดว่าห้ามเข้าใกล้ภรรยาระยะ100เมตรการห้ามเข้าใกล้พื้นที่บ้านของภรรยาเก่าเนี่ยเป็นระยะ1กิโลอะไรก็ว่าไปนะหรือมีการเรียกประกันทันบนว่าถ้ามีการเรียกเงินเก็บไว้ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดอีกคุณโดนประกันทันบนหรือกรณีการควบคุมในสถานพยาบาลเหมือนที่เรียนไปหรือบางอันจะเป็นกรณีการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพดิฟิเลียนะคือกลุ่มใคร่เด็กนะเห็นเด็กแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศลักษณะพวกนี้ผู้กระทำความผิดชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะอาศัยช่องทางในการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กคดีแบบนี้แล้วมีการฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่าก็มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นการขอให้ไม่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างก็จะอยู่ในกลุ่มวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นกันอ
ถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายอย่างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญการกระทำหนึ่งอย่างต้องรับโทษแค่กรรมเดียวหรือการกระทำนั้นมีการกระทำหลายอย่างแล้วต้องรับโทษหลายกรรมเรื่องนี้จะค่อนข้างสับสนอยากให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวแล้วเป็นการกระทำอันเดียวกับการกระทำกรรมเดียวแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นหลายบทได้นะครับมาดูการกระทำกรรมเดียวและเป็นการกระทำอันเดียวก่อนว่าเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมติผมต้องการจะยิงดำแต่ปรากฏว่ากระสุนมันไปโดนแดงตายเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยพลาดนะผู้ใดจะนาตบุคคลหนึ่งผลไปเกิดอีกอย่างคนหนึ่งโดยพลาดไปถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวจึงมีเจตนาเดียวนะดังนั้นจะมาบอกว่าเจตนาต่อทั้งสองคนเลยเนี่ยผลสุดท้ายผมยกตัวอย่างเช่นผลเคสนี้มันไปเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับความตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเจตนาเดียวนะครับถัดมาเรื่องของเหตุการณ์นะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดหลายบทตัวอย่างเช่นผมต้องการจะทำลายร่างกายนะแต่ว่าผลสุดท้ายมันทำให้เอาทิ่มไปอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าโดนตาเกิดบอดขึ้นมาผมไม่ต้องรับโทษทั้งมาตรา295คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ผมจะลดโทษเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์คือทำอันตรายได้รับอันตรายทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสเฉยๆถัดมากรณีผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับได้ลงมือร่วมกระทำด้วยกับตัวการอันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งคือธรรมดาแล้วตัวการจะต้องผิด1ใน3นักแต่ใช้ผู้สนับสนุนนั้นจะต้องผิดนะครับน้อยกว่าตัวการแต่เมื่อเขาได้ลงไปร่วมทำกับตัวการถือว่าเขาเป็นตัวการแค่นั้นไม่ต้องกระจายไปรับในหน้าที่บทบาทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือกรณีผู้กระทำบทเฉพาะแล้วนะครับไม่เป็นความผิดในบททั่วไปอีกนะมีหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นเขาวิ่งราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดที่จริงๆมันมีลักษณะพฤติกรรมของการลักทรัพย์แต่เป็นการฉกฉวยไปซึ่งหน้านะครับหรือบทบัญญัติบางอันอันนี้จะมีความยากหน่อยตัวอย่างเช่นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการรับจดแจ้งความแต่ปรากฏปฏิเสธรับจดแจ้งความเนี่ยนะครับมันเป็นโทษทางอาญาในมาตรา162มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะไม่รับจดแจ้งจริงๆมันอาจจะผิดทั้ง157ได้เพราะเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ส่วนนี้มันมีรายละเอียดนะเดี๋ยวในระดับที่นักศึกษาเรียนระดับนิติบัณฑิตหรือระดับที่สูงขึ้นอาจจะไปดูคำพิพากษาซึ่งบางอันเนี่ยผิดได้บทเฉพาะและยังผิดบททั่วไปได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าหลักอยากให้นักศึกษาจำว่ากรณีการกระทำความผิดบทเฉพาะแล้วจะไม่ผิดบททั่วไปอีกการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วจะเกินความผิดพยายามดังนั้นการพยายามกระทำความผิดจะรับโทษอยู่ละนะครับถึงผลไม่เกิดแต่เมื่อการกระทำความผิดนั้นเกิดผลสำเร็จจะไม่ต้องมารับทั้งผิดผลสำเร็จและพยายามนะครับหรือการกระทำความผิดที่เป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องตัวอย่างเช่นบุกรุกผมบุกรุกเข้าไปในที่ของนายดำแล้วผมอยู่มาเป็นระยะเวลา3วันหรือ3ปีการบุกรุกดังกล่าวเป็นกรรมเดียวครับเพราะเจตนาในการบุกรุกคือครั้งเดียวเป็นการกระทำที่เป็นต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการบุกรุก1กรรมไม่ใช่ว่าแต่ละวันนับเป็น1วัน1วันและแยกต่างจากกันนะครับเราไม่ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะในการดำเนินคดีถัดมากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอันเดียวตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการวิทยุในรถยนต์คันนึงจริงๆผมต้องการได้วิทยุถ้ามันวางอยู่เฉยๆผมก็ขโมยไปปรากฏมันดันไปอยู่ในรถยนต์ผมเลยเอาเหล็กทุบกระจกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอางัดวิทยุไปมันมีทั้งกรณีของการทำลายสิ่งกีดขวางเพื่อจะได้ทรัพย์นะครับแล้วก็มีการทำให้เสียทรัพย์คือทุบกระจกด้วยงัดคอนโซลรถยนต์อันนี้มีทั้งทำให้เสียทรัพย์ก็ได้ลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นโทษตามมาตรา325ซึ่งสูงกว่าดังนั้นเจตนาเดียวคือเจตนาลักทรัพย์เมื่อเป็นเจตนาลักทรัพย์ปุ๊บก็รับโทษบทหนักก่อนนะครับเป็นบทเดียวไม่ใช่ต้องไปรับในเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ด้วยแต่ประการใดถัดมากรณีที่เป็นการกระทำความผิดหลายกระทงหลักการกระทำความผิดหลายกระทงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการกระทำที่ต่างกันโดยผลของการกระทำนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาจจะกฎหมายตั้งแต่2บทขึ้นไปหรือจริงๆอาจจะเป็นการละเมิดบทเดียวแต่เป็นการกระทำที่แยกต่างกรรมต่างวาระก็ได้นะครับนะตัวอย่างเช่นคนที่เป็นเขาเรียกว่าในส่วนของการรับบัตรทางด่วนสมัยก่อนจ่ายค่าทางด่วนปุ๊บจะมีสลิปให้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าคุณเก็บไว้ลูกค้ารายนี้ไม่เอาสลิปคุณก็เลยเก็บเงินส่วนนั้นไว้เองการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบทเดียวแต่เป็นต่างกรรมทุกครั้งที่เกิดผู้เสียหายเป็นคนละคนกันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะก็จะนับกระทงลงโทษเรียงกันไปการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้เป็นกรณีที่เคสอย่างนั้นที่ผมยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้เป็นกรณีของการยักยอกถ้าเป็นสมมติทำ300กรรมก็จะนับโทษแยกกันไปแต่ทีนี้คำว่าสมมติทำ300กรรมกรรมละ3ปีนะความผิดฐานยักยอกไม่ได้หมายความว่าโทษจำคุกก็เลยคูณไปกลายเป็น900ปีแต่ในกฎหมายนี่จะกำหนดไว้ว่าโทษที่เป็นการกระทำหลายกระทงเนี่ยนะครับถ้าโทษอย่างเมื่อกี้ยักยอกก็คือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลจะลงแม็กซ์สุดก็คือแค่ไม่เกิน10ปี

โทษอย่างสูงไม่เกิน10ปีศาลรวมแล้วก็จะลงไม่เกิน20ปีหรือถ้าโทษจำคุกที่เป็นเกินกว่า10ปีขึ้นไปลงเรียบร้อยแล้วศาลก็จะไม่ลงกว่า50ปีนะครับทีนี้ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการกระทำหลายกรรมตัวอย่างเช่นผมตั้งใจจะแทงนายดำแต่ผมเอามีดแทง2ทีมันเป็นลักษณะของการทำร้ายคำถามคือสุดท้ายแล้วการกระทำลักษณะแบบนี้ก็คือประสงค์ที่จะทำร้ายไม่ได้หมายความแทง1ทีคือรับ1กรรมแทงอีก1ทีรับอีก1กรรมอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาทำร้ายอันเดียวนะครับไม่ถือว่าเป็นหลายกระทงหรือว่าเป็นกรณีของการกระทำความผิดหลายกรรมรวมเป็นความผิดฐานหนึ่งนะครับเช่นกรณีผมอยากได้ทรัพย์อะแล้วผมก็เลยแบบวางยาให้เขาสลบก่อนการวางยาเนี่ยเป็นความผิดฐานปนเปื้อนสารอาหารหนึ่งอย่างในประมวลกฎหมายอาญาและการวางยายังถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเมื่อการลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายตามบทนิยามศัพท์ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าเจตนาเนี่ยนะครับเป็นการกระทำความผิดที่เจตนาหลักก็คือเรื่องของการชิงทรัพย์นะครับถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยแต่กฎหมายให้ลงโทษอันเดียวจริงๆเรื่องนี้ทำแยกกันเลยนะแต่อันนี้เป็นเพราะว่ากฎหมายมีข้อกำหนดว่าต้องลงโทษอย่างนี้เช่นปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมจากกฎหมายในมาตรา268บอกว่าเมื่อมีการปลอมเอกสารตาม264หรือปลอมเอกสารสิทธิ์ตาม265เนี่ยแล้วเขาไปใช้ด้วยบอกว่าปลอมและใช้นะครับให้ลงเฉพาะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมเฉยๆอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายถัดมาการกระทำที่ถือเป็นการกระทำผิดอีกนะครับก็คือการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีเหตุในการเพิ่มโทษผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำเช่นสมมติผมก็ทำความผิดมาเอาง่ายๆกฎหมายต้องการจะมุ่งเน้นเพื่อป้องกันปราไม่ให้คนกลับไปกระทำความผิดอีกดังนั้นใครที่กลับมากระทำความผิดอีกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อหาเดียวกันเช่นผมเคยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองรอบหน้าผมกลายเป็นลักทรัพย์แต่คุณกระทำความผิดอีกในระยะเวลาไม่เกิน5ปีคุณรับโทษในข้อหาหลังเพิ่มขึ้น1ใน3แต่ต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดเพิ่มลงไปอีกนิดนึงว่าหลักเกณฑ์เมื่อกี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบก็คือผู้นั้นต้องเคยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแรกนะว่าลงโทษนะครับแต่ว่าในคดีหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการกระทำความผิดภายใน5ปีนะแต่ว่ากรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่เว้นแต่กรณีอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการอันหลังมันเป็นเรื่องประมาทละหุโทษหรือเป็นการกระทำของบุคคลที่ไม่เกิน18ปีก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในกรณีการเพิ่มโทษแต่อีกอันนึงจะมีการเพิ่มหนักขึ้นไปกว่า1ใน3นะครับเป็นกรณีของการเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่งก็คือกรณีทำผิดแล้วซ้ำเรื่องเดิมตัวอย่างเช่นลักทรัพย์ในยามวิกาลผ่านไปไม่เกิน3ปีคุณกลับมาลักทรัพย์ในยามวิกาลอีกแล้วกฎหมายบอกเอ้ยอันนี้หนักหน่วงแล้วนะคุณจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้นะครับก็คือผู้นั้นต้องเคยท่องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนหมายถึงในคดีแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่า6เดือนไม่อยู่ในเงื่อนไขนะแต่ว่าต้องเคยรับโทษจำคุกจริงๆนะแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะแล้วก็กระทำผิดซ้ำใน3ปีแล้วก็เป็นความผิดในอนุมาตราเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดละหุโทษไม่ใช่เป็นความผิดประมาทแล้วก็ไม่ใช่การกระทำของเด็กอายุ18อันนี้ต้องเพิ่มโทษขึ้นอีกหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องอายุความอายุความนี้เป็นสาระสำคัญมากมีทั้งอายุความฟ้องคดีอายุความในการลงโทษและการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอายุความเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหัวใจอยู่ที่อะไรหัวใจอยู่ที่ระยะเวลาวันของการเริ่มกระทำความผิดเริ่มกระทำความผิดเมื่อไหร่นับไปเลยนะครับมีอายุความ20ปีสำหรับโทษจำคุกตั้งแต่ตลอดประหารชีวิตนะครับจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จำคุก20ปีมีโทษ15ปีมีโทษมีอายุความ20ปี15ปี10ปี5ปีและ1ปีนะเพราะฉะนั้นนี้ให้ไปดูว่าการกระทำเช่นละหุโทษเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีบางอย่างเช่นทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นต่อยเฉยๆไม่มีรอยฟกช้ำแต่ไม่มีเลือดออกเนี่ยท่านไม่ฟ้องภายใน1ปีขาดอายุความละแต่หัวใจสำคัญที่มากกว่านั้นที่ท่านต้องไม่ลืมคือการกระทำความผิดเนี่ยมันมีความผิดที่ยอมเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้ดังนั้นความผิดที่ยอมความได้นี่ถ้าท่านไม่ร้องทุกข์ภายในผมยกตัวอย่างเช่นช่อโกงตามมาตรา341เนี่ยเป็นความผิดยอมความได้อายุความจริงๆแล้วคืออายุความ10ปีแต่คำถามคือแต่ท่านไม่ลองทุกภายใน3เดือนท่านจะไปรออายุความ10ปีในการฟ้องร้องไม่ได้เพราะถือว่าอายุความไม่มีซะตั้งแต่ตอนต้นละเนื่องขาดอายุความซะตั้งแต่ตอนต้นละเพราะท่านไม่มีการลองทุกไว้จึงทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานในการไม่มีอำนาจพิจารณาทำความผิดและคำสั่งและศาลไม่มีอำนาจในการพิพากษาถัดมาเรื่องอายุความของการลงโทษนะครับอายุความของการลงโทษก็จะมีกรอบกำหนดระยะเวลาไว้ว่าลงโทษเนี่ยคือ20ปีสำหรับโทษประหารชีวิต15ปี10ปี5ปีอันนี้ท่านไปดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวอย่างไรนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของ

บทบัญญัติในเรื่องของระหุโทษนะครับระหุโทษเนี่ยเป็นโทษที่เป็นโทษเล็กน้อยระหุแปลว่าเล็กนะครับคฤหุแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นระหุโทษก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นการปรับแก้บางคนเคยเรียนกฎหมายมานานละนะครับเพิ่งปรับแก้ไม่ถึงขนาดมากในสมัยผมเรียนตอนเด็กๆเนี่ยยังเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนแต่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทปัจจุบันอยากให้นักศึกษาจำใหม่ว่าเป็นโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ความผิดระหุโทษตามกฎหมายนี้นะครับแม้กระทำโดยไม่เจตนาก็เป็นความผิดได้ผมยกตัวอย่างอย่างบางคนถ้าเรียนในผมพูดศัพท์วิชาการนิดนึงเนาะมันเป็น strict liability นะคือเป็นความรับผิดเด็ดขาดตัวอย่างเช่นสิ่งปฏิกูลนะครับทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในบ่อน้ำผมมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำแล้วผมก็รัดไอตัวถังผงที่มันอยู่ริมแม่น้ำเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ามันมีลมแล้วพัดให้มันปลิวตกไปถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีเจตนาไหมไม่ได้เจตนานะแต่ถือว่าสุดท้ายแล้วสิ่งปฏิกูลก็ลงไปในสู่น้ำมันเป็นโทษเล็กน้อยซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมีกรณีของการเปรียบเทียบในกรณีของการดำเนินการปรับได้เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่เหมือนองค์ประกอบของคฤหุโทษปกติที่ต้องประกอบไปด้วยการกระทำแล้วต้องมีเจตนาในการกระทำนะครับและถัดมาในส่วนของความแตกต่างกันก็คือเรื่องของระหุโทษเนี่ยนะครับในกฎหมายอาญาเวลาเราพูดถึงการกระทำของตัวการเราจะมีเรื่องของการกระทำสำเร็จกับถ้าการกระทำความผิดที่ต้องการผลสำเร็จนะครับแล้วมันไม่สำเร็จเรามีความผิดฐานพยายามในหลายๆการกระทำตัวอย่างเช่นพยายามฆ่าพยายามข่มขืนนะครับแต่ว่าการพยายามเนี่ยท่านจะต้องรับโทษนะครับของสิ่งที่ทำไม่เสมือนตัวการแต่ในฐานะที่ท่านพยายามแต่ว่าในกรณีที่เป็นความผิดที่เป็นระหุโทษด้วยความที่โทษจำคุกมันน้อยมากในกฎหมายจึงบอกไว้ในมาตรา102บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดระหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็กรณีสำหรับผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดระหุโทษนะครับผู้สนับสนุนจริงๆก็มีความผิดเหมือนกันแต่การสนับสนุนการกระทำความผิดถ้าท่านจำได้ในเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนจะต้องเป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือก่อนหรือขณะการกระทำความผิดนะแต่ถ้ามาใช้กับเรื่องระหุโทษจะเห็นได้ว่าพาร์ทที่เป็นระหุโทษจะมีกฎเกณฑ์หรือแนวคิดในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงโทษไม่เหมือนกันดังนั้นอยากให้จำไว้ว่าการพยายามกระทำความผิดเอ่ยกรณีของการพูดเป็นผู้สนับสนุนเอ่ยพวกนี้ไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมอยากฝากนักศึกษาไว้ว่าหัวใจสำคัญของในเรื่องเนี้ยจะอยู่ที่ความยากในฐานะที่ผมเป็นพนักงานในการมาปีนี้ปีที่18แล้วนะครับความยากในการทำงานในการปรับใช้กฎหมายในพาร์ทนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือโดยเฉพาะผู้บังคับใช้หน้างานน่าจะเป็นกรณีเรื่องของการกระทำดังกล่าวมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมหรือเป็นการกระทำความผิดที่จริงๆแล้วมีพฤติกรรมหลายอย่างตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะอย่างเช่นกรณีที่ตั้งใจจะไปลักหน้าดินของเพื่อนบ้านที่เขาไม่อยู่บ้านสุดท้ายถามว่าไปเสร็จเรียบร้อยมีพฤติกรรมทั้งบุกรุกนึกออกไหมครับเพราะว่าคุณเข้าไปในเขาไม่อยู่คุณเข้าไปตักหน้าดินซึ่งเป็นทำให้เสียทรัพย์และสุดท้ายคุณไปตักหน้าดินเรียบร้อยแล้วคุณเอาดินของเขาไปเป็นทั้งลักทรัพย์เวลาที่เราปรับใช้มันจะถือเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมเพราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือต้องการเอาดินไปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรณีที่การกระทำดังกล่าวแยกกันหรืออย่างเช่นเป็นประเด็นปัญหาแล้วมีคำพิพากษาฎีกากลับมากลับไปหลายครั้งในเรื่องของพาไปเพื่ออนาจารนะครับบุคคลอื่นพาบุคคลอื่นไปเพื่ออนาจารตามมาตรา283 283ทวิเนี่ยดังนั้นคำถามคือพาไปวัตถุประสงค์สุดท้ายคือต้องการจะทำอนาจารเด็กแต่ว่าพาไปสรุปแล้วการพาไปเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา283ตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมหรือจริงๆวัตถุประสงค์สุดท้ายคุณมีเจตนาเดียวกันมีเจตนาเดียวในตอนท้ายคือคุณต้องการกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราตัวเหยื่อนะครับหรือข่มขืนตัวเหยื่อพาร์ทลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นส่วนสุดท้ายผมหวังว่าความเข้าใจในเรื่องโทษนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยการกระทำความผิดกรรมเดียวหลายกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหุโทษเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าในลักษณะของการดำเนินการในทางปฏิบัติขอให้นักศึกษามุ่งเน้นเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียวกับการกระทำความผิดหลายกรรมผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาและมีคำพิพากษาฎีกาที่ผมเขียนไว้ประกอบไว้อยู่ในคำบรรยายนะครับของทางมหาวิทยาลัยในหน่วยที่6เนี่ยรวมแล้วประมาณ140กว่าหน้าจะมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการกระทำความผิดหลาย
กรรมเดียวหลายกรรมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะบุคคลที่จะเป็นผู้พิพากษาและอัยการต่อไปในอนาคตที่จะสอบในติบัณฑิตผมคิดว่าพาร์ทนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ท่านจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจหวังว่าการบรรยายในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ในส่วนของหน่วยที่6ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้นักศึกษาลองอ่านนะครับในหน่วยที่ผมได้เขียนขึ้นก็จะมีการสร้างความเข้าใจมีคำพิพากษาฎีกาในการอธิบายเพราะด้วยกรอบระยะเวลาอันสั้นผมคิดว่าผมสามารถนำเสนอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระทั้งหมดก็จะอยู่ในคำบรรยายครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ธรรมภพอีกหน่วยนึงนะครับที่สำคัญในว่าเรื่องของสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งก็เป็นหน่วยสำคัญอีกหน่วยหนึ่งปรากฏว่าอำนาจที่เราใช้กันอยู่นะฮะที่เรียกอำนาจสูงสุดเนี่ยเราทบทวนกันนิดนึงมีอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันรัฐสภานะครับเอาไปใช้แล้วแล้วก็มีอำนาจบริหารคือสถาบันทางการเมืองที่คณะรัฐมนตรีเอาไปใช้แล้วก็อันนี้แหละครับจะเกี่ยวข้องกับหน่วยนี้โดยตรงเลยก็คืออำนาจที่เรียกว่าอำนาจตุลาการคนใช้อำนาจนะครับตุลาการเป็นใครเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรและสำคัญคือทำไมต้องมีสถาบันตุลาการเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจที่ประไตนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้นักศึกษาได้กลับไปนึกภาพย้อนกลับไปครับว่าเดิมทีเราปกครองด้วยแบบคนคนเดียวอำนาจทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่คนคนเดียวโอกาสที่คนคนเดียวจะใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเองบริหารและก็พิพากษาเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับและอาจจะนำมาซึ่งเป็นการปกครองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามจะไม่ใช้ละก็เลยเปลี่ยนมาครับว่าทำยังไงถึงอำนาจเนี่ยมันควรจะต้องมีการแบ่งแยกออกมาซึ่งนักคิดคนสำคัญเนี่ยก็เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสครับชื่อมองเตสคิเออร์นะฮะแต่ว่าเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนสถาบันตุลาการก็เป็น1ใน3นะครับสถาบันผู้ใช้อำนาจที่ประไตซึ่งหลายประเทศในโลกเกิดขึ้นและก็ให้ความสำคัญที่ต้องมาสถาปนาอำนาจสถาบันตุลาการเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้เข้าไปตามหลักการสำคัญเลยว่าเข้ามาเพื่อจะมาทำหน้าที่อะไรความยุติธรรมเราได้มาอย่างไรเกิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราอยากให้เกิดความสุจริตกันและกันเราไม่เบียดเบียนกันแต่ข้อเท็จจริงเป็นไงครับมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์แข็งแรงไม่เท่ากันคนที่แข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบคนที่อ่อนแอกว่าก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้เกิดความยุติธรรมเพราะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรียกร้องความเท่าเทียมของเราหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ครับหรือสถาบันที่เข้ามาร่วมกันทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมก็คือการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเห็นไหมครับว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดเรื่องกฎหมายแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ชนชั้นนั้นซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปไต่ตรองดูนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับเราไหมดังนั้นกฎหมายจึงปรับแก้ได้ครับให้ทันยุคสมัยให้ตรงเจตนารมณ์ของเราว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องได้สิ่งที่ดีสุดอะแต่ปัญหาคือเราอะได้มีโอกาสเข้าไปทำหรือเปล่าเข้าไปแก้ปัญหาหรือไปสร้างแม้แต่สถาบันตุลาการเนี่ยเราได้ไปออกแบบอย่างไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือความท้าทายของนักรัฐศาสตร์นะครับดังนั้นครับสถาบันตุลาการจึงมีหน้าที่สำคัญครับก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีเยอะแยะเลย

เลยทั้งคดีแพ่งอาญาคดีทางปกครองล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในรัฐนะครับโดนโกงโดนเขากระทําไม่ดีไม่ร้ายนะครับโดนเขาลักขโมยหรือเขาเอาเปรียบก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะแก้ปัญหานะครับให้ยุติได้ก็เรียกว่าสถาบันตุลาการนะครับมีหน้าที่ต้องพิจารณาพิพากษาคำถามคือว่าแล้วพิพากษาคดีเนี่ยเอียงได้ไหมมีความโน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมหรือเป็นกลางพอไหมนะครับดังนั้นนักศึกษาเห็นภาพไหมครับว่าการจะทำให้สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยต้องจำเป็นมากเลยครับต้องมีความเป็นให้เขามีความอิสระให้มีความเป็นกลางนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้ไม่มีใบสั่งไม่สารรับอามิสินจ้างใดๆได้นี่คือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระนะครับและก็ทั่วโลกเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับถ้าเราพูดถึงความสำคัญนะครับว่าทำไมสถาบันตุลาการเนี่ยจำเป็นนะครับก็เราเริ่มต้นในหนังสือนะครับพยายามอธิบายว่าเรามีรัฐเกิดขึ้นแล้วรัฐคือการรวมกลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่กันยังไงล่ะเป้าหมายของรัฐที่ดีคืออะไรล่ะการที่เราไม่มาลบล้างข้าฟันใช่ไหมการที่เราจะไม่ถูกใช่ไหมการที่เราไม่ถูกรัฐเปรียบใช่ไหมนะครับดังนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายนั่นเองอริสโตเติลบอกไว้แล้วครับว่ากฎหมายคือเครื่องมือสำคัญในการปกครองนะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยครับคือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมเบื้องต้นเลยเพื่อต้องการให้รัฐมันเดินต่อไปได้แต่คำนักศึกษาครับมนุษย์เมื่ออยู่ในรัฐต่อให้มีกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเสรีภาพสูงมากเลยนะครับก็คิดจะครอบครองคิดจะให้ความต้องการของตัวเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายก็ทำมันทุกวิถีทางเลยบางครั้งเนี่ยนะครับปล้นได้ปล้นรังแกได้รังแกใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่ไม่ดีนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันคือความชั่วร้ายของมนุษย์พวกเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ให้เพื่อความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันถูกลงโทษบ้างและจำกัดไว้เพื่อปรามไว้ไม่ให้มนุษย์มารังแกกันเนี่ยสถาบันตุลาการเนี่ยครับจำเป็นต้องมาพิพากษานั่นเองสถาบันตุลาการคือองค์รวมของบุคคลครับที่ใช้อำนาจเราไปใช้อำนาจพิพากษาใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษานั้นเรื่องของการใช้อำนาจพิจารณาคดีเนี่ยจึงเป็นอำนาจเฉพาะของคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือองค์กรที่เป็นผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดความเชื่อมั่นความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการความยุติธรรมครับว่าทุกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเนี่ยมันมีสาระสำคัญในตัวของมันนะครับว่าถ้าเราจะใช้บริการศาลไหนล่ะที่เราจะเหมาะกับเราถ้าเราโดนคดีอาญาไปถูกลักทรัพย์เนี่ยฮะจะเอาโทษเขาคนที่ลักทรัพย์เราเนี่ยเราจะไปศาลไหนนักศึกษาก็ต้องมีความรู้เราจะไปศาลแพ่งได้ไหมจะไปศาลอาญาหรือไปศาลปกครองดีหรือไปศาลรัฐธรรมนูญดีมันก็จะมีลักษณะนะครับแยกย่อยลงไปอีกตามความชำนาญเฉพาะด้านของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นๆ นะครับและแน่นอนครับกระบวนการง่ายๆเลยของกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ก่อนที่จะสู่ศาลอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ต้องมีการที่จะต้องเหมือนตำรวจนะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะที่เราต้องไปแจ้งความเสร็จเขาก็ต้องลงบันทึกประจำวันหรือต้องไปหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ของการฟ้องต่อไปในศาลนั่นก็จบไปยกหนึ่งครับยกสองคืออะไรนักศึกษาก็เห็นครับว่าต้องไปศาลต้องไปอยู่ระหว่างกับพิจารณาคดีจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมานี่คือกระบวนการครับและกระบวนการทั้งหลายเนี่ยสุจริตไหมกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเราไปแล้วได้ความยุติธรรมไหมหรือการบริการเนี่ยรวดเร็วหรือล่าช้าประการใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าเราจะทำให้สถาบันตุลาการของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือแน่นอนครับว่าในสถาบันตุลาการเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็คงเห็นภาพนะครับว่ามีแนวคิดมากมายนะครับซึ่งแนวคิดหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเลยเนี่ยก็คือแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตยผมจะลงตรงนี้ให้เห็นภาพหน่อยนะครับว่ารัฐศาสตร์เราเนี่ยสนใจในเรื่องของทฤษฎีการใช้อำนาจนะครับและทฤษฎีของมองเตซิเออร์นี่แหละในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับได้แบ่งอำนาจคร่าวๆไว้3ประการอำนาจนิติบัญญัติบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่ง3อำนาจเลยครับโอ้โหหอมหวนมากใครก็อยากครอบครองนะทั่วโลกพยายามเหลือเกินอยากได้อำนาจนิติบัญญัติก็ต้องไปแข่งขันเลือกตั้งกัน
นะต้องเป็นการเลือกตั้งเพื่อให้ไปคุมอำนาจออกกฎหมายให้ได้โดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากก็ดีหรือสมาชิกสภาผู้แทนเสียงข้างมากก็ดีเนี่ยยิ่งถ้าได้เสียงข้างมากเท่าไหร่ก็จะครอบครองอำนาจนิติบัญญัติได้มากนะครับหรืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาความหมายคือเราได้ฝ่ายบริหารมาจากสภานิติบัญญัติเลือกกันเราเลือกนายกที่สภาผู้แทนราษฎรครับจึงมาสถาปนาเป็นอำนาจคณะมนตรีหรืออำนาจฝ่ายบริหารเห็นไหมครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับและเมื่อมีบริหารมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูผลงานแล้วครับว่าใครก็อยากเป็นนายกมนตรีครับหอมหวนเช่นกันครับอำนาจนี้ใหญ่มากเพราะบริหารราชการแผ่นดิน20กระทรวง200กว่ากรมนะฮะและถ้ามันเกิดปัญหากรณีกันมามีประชาชนไปร้องเรียนหรือเกิดข้อพิพาทต่างๆขึ้นมานี่แหละครับอีกอำนาจหนึ่งเรียกว่าอำนาจตุลาการนะครับในการที่จะมาพิพากษาอัตตคดีต่างๆกันทั้ง3อำนาจนี้จึงมีลักษณะกันเป็นลักษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันครับในหลักการของอะไรครับมองเตสกิเออร์เลยนะครับที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเราไม่รวมไปที่เดที่1แล้วเอามาแบ่งเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง2475มาเนี่ยเราได้อิทธิพลอย่างมากเลยจากวิธีคิดตรงนี้นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้นะครับมองเตสกิเออร์นี่เป็นคนฝรั่งเศสแต่อเมริกาก็เอาไปใช้ประเทศของเขาไทยเราก็เอามาใช้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เราได้อิทธิพลนะครับว่าเราตกผลึกแล้วล่ะว่าอ้ออำนาจเนี่ยนะครับมันหอมหวนนะนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกอำนาจเสียรัฐศาสตร์เราสนใจตรงนี้และโดยเฉพาะนะครับเรื่องของอำนาจตุลาการครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปครับผมครับ

อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าสถาบันตุลาการเนี่ยหลักหัวใหญ่ใจความที่สุดเลยคือการใช้อำนาจ1ใน3ของอธิปไตยแล้วเนี่ยต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระครับนี่คือหัวใหญ่มากเลยนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้นะครับเพราะอำนาจบริหารและนิติบัญญัติหรือตัวบริหารนะครับตุลาการสถาบันเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าใครกันต้องตรวจสอบทวงดุลกันแต่เราต้องมีหลักประกันครับกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันตุลาการเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเช่นผู้พิพากษาเนี่ยฮะท่านจะนั่งทำงานยังไงล่ะท่านก็เป็นประชาชนเหมือนเรานี่แหละนะครับจะทำงานอย่างไรแบบไหนที่จะเกิดหลักประกันว่าท่านทำแล้วไม่ถูกครอบงำอ่ะนะครับประการที่หนึ่งเลยนะฮะหลักประกันความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพหลักนี้สำคัญมากครับและอยากจะฝากนักศึกษานะครับการใช้อำนาจตุลาการ3อำนาจเนี่ยนี่คืออำนาจเดียวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าเราพูดถึงหลักแรกเลยนะครับการใช้อำนาจอธิปไตยโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยส.ส.มาจากการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการที่ส.ส.เลือกกันไปทำล้วนแล้วแต่ผ่านการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยแต่สถาบันตุลาการไม่เป็นอย่างนั้นนะครับต้องมีความมั่นคงคือต้องมีความเชี่ยวชาญต้องไปเรียนจบมาครับนักศึกษาต้องไปเรียนจบนิติศาสตร์มาหรือรัฐศาสตร์กฎหมายมหาชนมานะครับหรือกฎหมายปกครองมานะฮะโดยเฉพาะนิติศาสตร์เนี่ยนะครับนักศึกษาไปเรียนเพิ่มเรียนมตทรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนได้หรือแม้แต่รัฐศาสตร์เรานะครับก็มีชุดวิชาที่เรียกว่ากฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ก็เราถือว่าเกี่ยวข้องนะครับจำเป็นเมื่อเข้ามาแล้วจบแล้วก็ต้องไปแข่งขันในการสอบครับสอบแล้วเข้าไปทำงานในสถาบันตุลาการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติศักดิ์ศรีมากนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่เรียกว่ามีประวัติที่ดีงามนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องใดๆเขาตรวจสอบเยอะความหมายผมนะครับเราก็ถือว่าจะได้คนที่มีคุณภาพมาทำงานวิชาชีพตรงนี้ให้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงครับเราไปดูผู้พิพากษาเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้ท่านไม่ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปหารายได้อื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพของท่านอย่างแท้จริงและมีความมั่นคงมากครับในการที่จะไต่เต้าขึ้นไปจนถึงเกษียณนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ยิ่งมีประสบการณ์มากองค์ความรู้ตกผลึกมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากก็เลยจำเป็นครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับคดีสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้พิพากษาเนี่ยที่อาวุโสและก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่กว่าจะรอล้อมได้นะฮะต้องใช้เวลานั้นจำเป็นครับสถาบันตุลาการเนี่ยเราต้องส่งเสริมกันนะครับว่าคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรง

เรียนเก่งนะครับสอบเข้าด้วยความสุจริตเนี่ยจำเป็นล่ะจะต้องเข้าไปเพื่อพดุงให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมตุลาการเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมานับญาตินับพวกกับพวกเรากันเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องวางตัวเป็นกลางฮะอันนี้ก็คือหลักสำคัญนะครับสองครับมีความอิสระในการพิพากษาอรรถคดีจะมาถูกแทรกแซงจะบอกเห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ได้เลยนะครับเราต้องถือว่าทุกคนมีความต้องการที่อยากเห็นความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็จะต้องมีหลักนี้สำคัญมากต้องอิสระกันต้องไม่นับญาตินับพี่นับน้องกันนะครับแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเลยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยถูกประณามเยอะนะครับว่าฝ่ายการเมืองอ่ะไปแทรกแซงหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในสังคมที่มีการเกื้อกูลกันก็ต้องติดตามนะครับต้องคอยตรวจสอบกันนะครับผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาชีพที่ต้องหลบเลยนะครับเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เชิญไปติดตามนักการเมืองก็ไม่ได้หรือเข้าไปเล่นเองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของผู้พิพากษาตุลาการเลยครับเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยนะครับประการต่อมาครับคือการควบคุมบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็หลักสำคัญเหมือนกันครับเพราะบางทีเสียงข้างมากเนี่ยเพราะจุดอ่อนของระบบรัฐสภาถ้ามีเสียงข้างมากมากเกินไปมันก็เกิดความกังวลแหละครับว่าไอ้เสียงข้างมากเนี่ยมันออกกฎหมายมาและเอื้อต่อพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าถ้าออกมาแล้วมันขัดกับกฎหมายใหญ่ล่ะทำไงล่ะนะครับก็ต้องมีการที่ต้องถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการควบคุมบังคับให้กฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นตุลาการท่านต้องทำหน้าที่มากเลยครับและแน่นอนครับตรงนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับสำคัญมากนะครับซึ่งนักศึกษาคงเห็นสภาพนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเดิมนั้นเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะกล่าวไปในเชิงลบนิดนึงนะครับมันจะเกิดเป็นระบบโทรราชโดยรัฐสภาก็พูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้มีเหตุมีผลที่ถูกต้องแล้วเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกแล้วนะครับและเอาเสียงข้างมากซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันเลวร้ายมากนะครับของระบอบประชาธิปไตยครับว่าถ้าเสียงข้างมากไม่มีคุณธรรมไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไม่คิดผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาดังนั้นคนที่จะสกัดอำนาจตรงนี้ได้มีไหมหรือทำให้หยุดเสียอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับก็ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ถอดบทเรียนมาจากประเทศเยอรมันครับเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ฮิตเลอร์เองพาเยอรมันเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แต่เยอรมันเสียหายมากเลยครับเพราะอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาหรือโทรราชเนี่ยมันนำให้เกิดสงครามโลกได้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วเยอรมันมาคิดใหม่ว่าต้องมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมานะครับที่จะต้องคอยวินิจฉัยแล้วว่ามติของสภาเนี่ยบางครั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะซึ่งนักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเรื่องนี้ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนบัตรใบเดียว2ใบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญไหมนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะวินิจฉัยออกมาก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนั่นเองนะครับและประการต่อมาครับสถาบันตุลาการกับกระบวนการของไทยเราเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเราเห็นสภาพของการที่ราษฎรเนี่ยไปสั่นกริ่งนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากพ่อขุนแล้วก็ท่านก็เข้ามานะครับที่จะต้องมาวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆนะครับก็เป็นสภาพที่ทำให้เห็นว่ามันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ง่ายๆแหละที่พอเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องหาคนสำคัญนะครับที่มาตัดสินนะฮะซึ่งมันก็มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเราก็คงเห็นว่าเรามีการปฏิรูปศาลนะครับเพื่อทำให้ระบบศาลมีความเฉพาะทางและเด่นชัดมากขึ้นเลยมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมออกมานะครับที่จะทำหน้าที่ในการบริหารเรื่องของบริหารงานบุคคลนะครับส่วนอรรถคดีนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมนะครับก็ล้วนแล้วแต่ยังจะต้องมีการปฏิรูปเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาคงเห็นสภาพการอยู่นะครับก็นอกจากนี้นะครับนักศึกษาคงเห็นนะครับว่าในระบบการเมืองไทยเราเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องความยุติธรรมก็ยังไม่คลายครับนับวันที่สังคมมีความสับซับซ้อนมากขึ้นก็ยิ่งมีเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้นก็มีการแบ่งศาลออกเกิดขึ้นมากมายนะครับมีศาลชำนาญการพิเศษนอกเหนือจากศาลยุติธรรมที่นักศึกษาคุ้นเคยแล้วล่ะเช่นในหนังสือพูดถึงศาล

0: ชั้นต้นนะครับศาลอาญานะฮะศาลเรื่องของแรงงานนะครับศาลเรื่องของแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือศาลปกครองหรือศาลทหารนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่มีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันรายละเอียดแต่ละศาลก็มีความแตกต่างกันซึ่งศาลต้องไปดูรายละเอียดข้างในนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือสถาบันตุลาการที่จะมาสร้างความยุติธรรมนะครับให้เกิดกับในสังคมนั่นเองและที่สำคัญครับที่ผมบอกว่ายังปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ความสำเร็จทั้งหมดนะครับเช่นคดีความยังล่าช้านะครับบางคดีความใช้เวลาหลายปีมากเลยยังไม่ได้ข้อยุติบางทีเราก็ท้อแท้นะว่าเออทำไมเราอยากได้ความยุติธรรมทำไมได้ยากจังเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องไปปฏิรูปครับทำยังไงถึงจะลดขั้นตอนที่ทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับหรือให้เกิดความยุติธรรมมีการเยียวยาหลังจากที่มีการพิพากษาแล้วนะครับหรือแม้แต่บทลงโทษเหมือนกันเนี่ยนะครับบางบทลงโทษก็ค่อนข้างจะรุนแรงไปหรือคนที่ได้รับการลงโทษแล้วไปอยู่ในคุกเนี่ยในราชทัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยฮะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเขาอยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยประการใดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับที่นักศึกษาคงต้องเห็นภาพนะครับว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในเรื่องของการพิพากษาอรรถคดีแต่ภายหลังพิพากษาอรรถคดีแล้วยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกเช่นการบังคับคดีหรือเกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์นะครับเรามีพี่น้องของเราซึ่งก็ไม่แน่หรอกครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ต้องตอบว่าครับว่าเราจะต้องมีการจะต้องหาตัวแบบนะครับที่เหมาะสมมีส่วนร่วมเข้าไปเพื่อต้องการปฏิรูปนะครับศาลยุติธรรมให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเราได้รับบริการที่ดีและนำไปสู่นะครับระบบการเมืองที่ดีต่อไปครับผม
1: กินอิ่มมากเลยเตี้ย
2: หัวใจยังกินไม่หมดเลย
1: ไม่บ่อยแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าสแกน QR code ตรงนี้เก็บไว้แล้วโหลดแอปจะได้ส่วนลด 10% ด้วยโหลดเลยเปิด LINE
2: โอ้โหเรื่องของกินส่วนลดนี่ไว้ใจอาจารย์เลยนะครับ
1: แอปเปียร์โค้ดครับผมเนี่ยเกิดมาเพื่อส่วนลดโดยเฉพาะ
2: ส่วนลดเฉพาะ
1: ใช่แล้วก็ชอบกินด้วย
2: เป็นไงบ้างครับอาจารย์
1: ก็พอสแกนเสร็จมันกระโดดไปที่ยังลิงก์ใช่ไหมที่ให้เราโหลดแอปได้
2: ใช่ครับแล้วอาจารย์รู้ครับ QR code คืออะไร
1: ไม่รู้อะครับก็ใครเขาก็เรียกกันเรื่องของ QR code
2: QR code ก็คือ quick response นะครับ quick response code ก็คือ
1: code
2: ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
1: อ๋อ quick response code เลย
2: ใช่แหละครับผม
1: ก็จริงนะมันเร็วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆผมมันจะมีแต่ barcode
2: ซึ่งอาจารย์รู้ไหมครับว่า QR code กับ barcode ต่างยังไง
1: ก็เห็น barcode ก็แบบเป็นแท่งยาวๆนะส่วน QR code ก็เป็นสี่เหลี่ยมมีจุดๆๆอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ก็รูปแบบก็จริงๆแล้วคือหลักการน่ะคล้ายๆกันนะครับซึ่ง QR code เนี่ยเป็นการพัฒนามาจากบาร์โค้ดนั่นเองซึ่งบาร์โค้ดน่ะเขาเรียกว่าอย่างคร่าวๆว่าเป็น one dimension ข้อมูลในการให้ข้อมูลแบบทางมิติเดียวนะคร
1: ับ one dimension code
2: ใช่แล้วครับ
1: โค้ด1มิติแต่ว่าหมายความว่าคงไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลได้เยอะมากสักเท่าไหร
2: ่ได้นิดเดียวครับผมก็คือเห็นแค่เป็นพวกรหัสพวกอะไรที่อยู่ตามบาร์โค้ดเห็นนะครับที่มีแท่งๆแล้วก็จะมีพวกรหัสข้าง
1: ๆเป็นตัวเลข
2: เป็นตัวเลขขึ้นมา
1: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดอาจจะเป็นพวก ISBN ของหนังสือ
2: ใช่แล้วครับพวกรหัสสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผม
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเก็บได้แต่เป็นรหัสเนาะ
2: ใช่แล้วครับ
1: จริงๆไม่พ
2: อสมัยนี้เราก็
1: ใช่
2: ข้อมูลเยอะแยะ
1: เพราะบางทีผมมองว่าบางอย่างอย่างเช่นเห็นเมื่อ QR code ปึ๊บพอสองเลยนะไปยังเว็บไปยังแอปแถมในแอปมีรายละเอียดให้ผมอ่านต้องเยอะแยะแถมได้ส่วนลดมีคูปองนั่นนู่นนี่ด้วยแสดงว่าเออเขาเลยต้องพัฒนาข
2: ึ้
1: น
2: ใช่แล้วครับซึ่งพัฒนามาเป็น QR code นั่นคือเป็นแบบ two dimension นะครับผมซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แบบพันกว่าเป็นหลักพันอักขระขึ้นไปนะครับผม
1: ก็แสดงว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เก็บแค่ตัวเลขละ
2: ใช่ครับ
1: เก็บเป็นข้อความ
2: รูปภา
1: พตั
2: วอักษรรูปภาพ
1: เว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมคร
2: ับ ได้ครับผม
1: แล้วจริงๆเนี่ยแสดงว่าต่อยนี้ผมก็ใช้ไลน์สองยิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังขึ้นมาได้ตลอด
2: ได้ครับผมแต่ก็จะมีข้อจำกัดอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งไอตัว QR code ของ LINE เนี่ยจะส่องขึ้นเฉพาะลิงก์นะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าเพื่อให้กระโดดยังเว็บตรงเว็บไซต
2: ์ใช่ครับผมส่องปุ๊บก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เปิดกับพวกเบรฟเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเพื่อวิ่งเข้าหา
1: เหมือนกับถ้าโหลดแอปมันก็จะกระโดดไปที่ App Store
2: ใช่แล้วครับ
1: Play Store ให้เราโหลดแอปจริงๆอ่ะเครื่องพวกนี้ทำงานผ่านลิงก์ตลอดใช่ม
2: ั้ยใช่ครับส่องดูปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นรูปภาพเป็นแบบการ์ดเป็นเสียงอะไรขึ้นมาที่แบบ
1: เป็นเอกสาร
2: เป็นเอกสาร
1: เป็นข้อความ SNS
2: ซึ่งไอตัวพวกนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมขึ้นมานะครับผมซึ่งสามารถโหลดได้ทั่วไปใน App Store และ Play Store นั่นเองก็ตรงตัวเลยครับ QR code นะครับผมพิมพ์ไปปุ๊บก็จะเจอพวก QR code reader ต่างๆนะครับขึ้นมาให้ เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: เฟียร์แล้วถ้าผมเกิดผมอยากมี QR code ของตัวเองอย่างนี้บ้างทำไงอ่ะ
2: โอ้โหเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับอาจารย์เพียงแค่เข้าไป Google นั่นเองครับค้นหาคำนี้ครับ QR code generator

0: เออครับสุดยอดกดแล้ว
1: กดแล้วขึ้นไหมครับ
0: เจอแล้วขึ้นแล้ว
1: เยอะไหมครับ
0: หลายเว็บเลยเยอะมาก
1: ใช่แล้วครับผมมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีฟังก์ชันแบบแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วบางเว็บไซต์อาจจะต้องสมัครสมาชิกเขาหน่อยนึงนะครับ
0: โอ้โหเขามีเป็นขั้นๆให้ทำเลยเนาะ
1: ใช่เลยครับผม
0: ขั้น2ขั้น3แสดงว่า QR Code เนี่ยสามารถสร้างจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบเลยเนาะในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
1: เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมลองดูนะครับ PDF เป็นแบบข้อมูลแบบเป็น e-book ก็ได้นะครับผมเป
0: ็
1: นล
0: ิ
1: งก์ YouTube หรืออะไรต่างๆได้นะครับ
0: เลยมีแมสเสจก็ได้เนาะ
1: ได้แล้ว
0: จะไปแมสเสจแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์แล้วทำ QR Code ให้2แล้วเซอร์ไพรส์
1: ได้เลยครับผม
0: โอ้โหเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากมาย
1: ใช่แล้วครับผม
0: แล้ว QR Code ที่เราใช้ในวันๆเนี่ยนอกจากร้านอาหารเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกไหมเฟียส
1: เดี๋ยวนี้อาจารย์ไปร้านพวกสะดวกซื้อต่างๆก็เขาเริ่มพัฒนาการแบบยิง QR Code ปุ๊บเพื่อจ่ายตังค์กันแล้วนะครับ
0: เออใช่ค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ
1: ง่ายไหมครับ
0: ธนาคารก็มี
1: ธนาคารก็มีใช่แล้วครับ
0: มีให้เรายิง QR Code เพื่อคอนเฟิร์มด้วยว่าเราเป็นเจ
1: ้าของจริงๆนะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: แล้วผมได้ยินว่านอกจากมี QR Code ยังมี AR Code อะไรอีกอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฟียส
1: AR ก็คือ Augmentedเรียลิตี้นะครับผมก็คือการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มขึ้นมาจากให้โลกความจริงนะครับ
0: งั้นก็แสดงว่าถ้าเติมเต็มก็นึกถึงว่านอกจาก QR Code เป็นบาร์โค้ดเป็นแบบ1มิติ QR Code เป็น2มิติแสดงว่า AR Code นี่คือ3มิติเลยเหรอ
1: ก็เรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมซึ่ง AR Code เนี่ยเวลาเราออกมาปุ๊บเขาก็จะมีมาร์เกอร์นะครับก็จะเหมือน QR Code เนี่ยครับเวลาเราส่องไปปุ๊บก็จะมีพวกอะไรขึ้นมาโชว์เทคเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรืออาจจะเป็นพวกตัวการ์ตูน3มิติขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นน
0: ั่
1: น
0: เองครับต่อไปผมไว้จะสร้าง AR สำหรับตัวเองบ้างอยากทุกคนเห็นหน้าชัด

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: จัดแถวเน่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงนะครับ Green View Green Shot และ Green Idea ครับและในสัปดาห์นี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านแม่กึ๊ดหลวงครับที่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับกับลำห้วยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชุมชนนะครับซึ่งป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวงนั้นก็มีลักษณะเป็นป่าดงดิบแล้วก็ป่าเบญจพรรณนะครับมีลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำชั้นดีถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในบริเวณนั้นเลยก็ว่าได้ครับหากป่าชุมชนแห่งนี้ไม่ได้รับการดูแลจากชุมชนก็ย่อมที่จะส่งผลร้ายตามมาใช่ไหมครับแต่เพราะด้วยความรักและการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้จนสามารถได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศในปี2557มาครอบครองครับซึ่งป่าแห่งนี้จะสวยงามแล้วก็กว่าที่จะได้รับรางวัลนั้นเขาดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้กันอย่างไรไปติดตามกันครับในช่วง Green View

ัสดีครับคุณผู้ชมพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสนะครับคุณผู้ชมครับป่าชุมชนแม่กึดหลวงเกิดขึ้นได้ด้วยแนวคิดของท่านพระครูบากรรชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดมาตานุสรที่จะทำให้ป่าแห่งนี้เป็นป่าพื้นสำคัญเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนแม่กึดหลวงโดยได้รวม

ร้อมกับต่อต้านการบุกรุกทำลายป่าของคนในชุมชนโดยได้เล็งเห็นว่าในป่าชุมชนนั้นถูกทำลายไปมากจึงหาวิธีที่จะอนุรักษ์ป่าให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารเพื่อคงสภาพป่าดังเดิมไว้ครับจึงนำพิธีกรรมทางศาสนามาใช้เพื่อให้ชาวบ้านเกรงขามในพิธีกรรมและไม่ทำลายป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานทีเดียวครับป่าชุมชนแห่งนี้จึงเป็นป่าพลังแห่งศรัทธาที่มีความร่วมมือระหว่างชาวบ้านภาคเอกชนและภาครัฐที่เข้าใจในสิ่งที่ทำและเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในหมู่

0: จากเดิมที่ป่าชุมชนแม่คึดหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมาแห่งนี้ได้เกิดความเสื่อมโทรมและถูกทำลายแต่จากการนำของพระครูบากรรชัยและความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทั้ง6หมู่บ้านซึ่งมีบ้านแม่คึดหลวงบ้านแม่คึดใหม่บ้านทายสามัคคีบ้านใหม่ริมเมยบ้านใหม่พัฒนาและบ้านแม่คึดใหม่ดอนสว่างร่วมมือร่วมใจกันดูแลป่าชุมชนแห่งนี้จนสามารถพลิกฟื้นให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แม่ครูบากรรชัยจะมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542แต่ชาวบ้านยังคงยึดมั่นและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเรื่อยมามีการตั้งตัวแทนจากหมู่บ้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการออกกฎระเบียบดูแลป่าอย่างชัดเจนคณะกรรมการป่าชุมชนจึงทำหน้าที่ดูแลป่าผ่านกฎเกณฑ์กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสามารถพลิกฟื้นให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจนกลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรและแหล่งต้นน้ำให้คนในชุมชน
1: มันเป็นป่าสภาพป่าเสื่อมโทรมมาก่อนนะครับเป็นป่าที่บางส่วนที่ถูกบุกรุกแผ่วถางจากราษฎรและส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเสื่อมโทรมเกิดจากการไปไม่ป่าในพื้นที่นะครับ
2: มาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อน้ำแห้งป่าถูกทำลายโดยอาศัยแนวของพระครูบากรรชัยเพิ่นได้ห่วงแหนไว้ว่าผืนป่าผืนนี้เป็นผืนป่าผืนสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลและเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปเชื่อมโยงระหว่างองค์กร
1: การจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องบริหารการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับจะทำโครงการขึ้นว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยมีสิ่งไหนที่จะต้องดำเนินการนะครับเรื่องของก็ดูจากความต้องการของชุมชนแล้วก็ทรัพยากรต้นทุนที่ชุมชนเขามีอยู่นะครับมาร่วมเรื่องของให้การให้สนับสนุนให้คำเป็นให้เป็นที่ปรึกษานะครับ
2: เขาก็ได้ดำเนินการประชุมและเชิญทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาว่าอยากจะขอป่าผืนนี้เป็นป่าชุมชนให้คนไม่ขึ้นหลวงได้ดูแลและเป็นสมบัติเพราะจะได้ช่วยกันฮักแต่ถ้าตราบใดถ้ายังเป็นอย่างนี้คนก็จิตสำนึกบ่ดีและก็จะไปทำลายเรื่อยๆปัญหาทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันและเขาก็จะมาแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจะทำจะได้จะคือป่าไม้บ้านเฮาเนี่ยยั่งยืน
0: ชุมชนบ้านแม่คึดหลวงเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าชุมชนจนได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศปีพุทธศักราช2557สามารถเป็นแหล่งน้ำชั้นดีสามารถพัฒนาด้านอาชีพการเกษตรเพื่อคนในชุมชนมีสุขภาพดีและมีศักยภาพพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมของชุมชน
3: คุณผู้ชมครับกว่าที่ป่าชุมชนบ้านแม่คึดหลวงนั้นจะประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัล

ระดับประเทศนั้นพวกเขาต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมามากมายเลยทีเดียวครับแต่พวกเขาก็สามารถฝ่าฟันมันมาได้นะครับด้วยความรักและความสามัคคีกันในชุมชนครับซึ่งชาวแม่กึดหลวงนั้นบริหารจัดการป่าชุมชนของพวกเขาได้อย่างไรจะพบเจอปัญหาอะไรบ้างรวมถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชนแห่งนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเราไปพบกับพวกเขากันครับในช่วงกลี

0: ป่าชุมชนแม่คึดหลวงเป็นป่าที่ราบลุ่มของตำบลแม่กาสาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีภูเขาล้อมรอบที่สามารถกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์นี้ก็เกิดจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดูแลรักษาป่าโดยใช้วิธีจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนภายหลังได้รับการจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เป็นต้นมาป่าชุมชนแม่คึดหลวงมีเนื้อที่เพิ่มเป็นทั้งหมด 5,250 ไร่เป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยแม่คึดหลวงและห้วยขนุนครอบคลุมเนื้อที่6หมู่บ้านมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยสำหรับชุมชนเป็นแหล่งอาหารป่าใช้บริโภคในครัวเรือนของชุมชนแหล่งศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน
1: หลังจากที่เราดูแลฟื้นฟูสภาพป่ามาเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาจากรุ่นสู่รุ่นมาพอสมควรแต่ถึงเวลาในเมี่ยวป่าเราอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาป่าของเราเนี่ยไปโชว์เพื่อหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะได้เห็นว่านี่คือการที่เราอนุรักษ์ร่วมกันเราจะเห็นว่าระบบนิเวศคืนมาทั้งหมดระบบเศรษฐกิจตะกอนนี่ชาวบ้านไปทำงานต่างจังหวัดเพราะน้ำขาดแคลนไอ้อย่างที่กำลังมีปัญหากันจากไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยก็กลับเข้ามาทำงานที่บ้านและจากหลังจากที่ระบบนิเวศระบบเศรษฐกิจดีนะเขามาดูเรื่องระบบสังคมเมื่อตะกอนก็คนละทิศคนละทางบ่มีการเกาะกลุ่มบ่มีการสามัคคีขึ้นหลังจากที่เขามาเอากุศลบายของป่าเขาเนี่ยเป็นสมบัติอันที่ดีของชุมชนเนี่ยเขาจะหันว่าทุกคนนะอย่างสืบเจตป่าที่นี่จะเอาเข้าหม้อแกงหม้อมันรวมเหมือนนี่ทั้งหมด6หมู่บ้านก็6อย่างเข้ามารวมกันก็จะได้หันความสมานสามัคคีที่นี่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะป่า
2: สิ่งที่ตามมาความสมบูรณ์นอกจากมีต้นไม้แล้วเราจะมีเรื่องทรัพยากรด้านอื่นอีกมีการเพิ่มจำนวนชนิดของสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของความสมบูรณ์ของน้ำนะครับน้ำนี่มันจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยู่ในพื้นที่ป่าอย่างนี้นะครับ
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พลิกฟื้นป่าชุมชนบ้านแม่คึดหลวงให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจนกลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรโดยชาวบ้านสามารถนำไปทำอาหารกินกันและยังสามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมในชุมชนอีกด้วยและป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำให้คนในชุมชนซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่นำไปสู่ชุมชนทั้งหมดวันนี้ป่าชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกันของท้องถิ่นอย่างโดดเด่นโดยยึดหลักที่เรียกว่าบวรนั่นคือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน
1: เดี๋ยวเรามาเป็นจุดรวมพลที่นี่เสร็จจากนี่เราก็จะขึ้นไปตรวจป่าตามเส้นทางที่เราวางไว้เนาะโดยจะมีอันนี
3: ้
1: ผู้นำที่จะดูเส้นทางนำขึ้นไปบอกว่าจุดใดที่เป็นจุดเสี่ยงของพื้นที่ของเราที่อาจจะมีการลักลอบหาตัดหน่อไม้หรือจะลักลอบตัดไม้เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปตรวจร่วมกันทั้งหมดและการขึ้นไปนี่ของดเสียงเราอย่ามาคุยกันด้วยเสียงดังเกิดอาจจะไปซุ่มเจอก็ได้เนาะของเงียบๆไว้ค่อยๆเดินขึ้นไป
4: ก็พยายามสื่อสารเป็นวิทยุตลอดอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือการสื่อสารเดี๋ยวเขาจะออกตรวจป่าวันนี้นะครับ
5: ป่าไปแค่เฮ้ยเบอร์นอก
1: เอาป่าตัวนี้ก็เป็นป่าต้นที่เขา ันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงแต่ถ้าเราบอกปิดแล้วเราบอกฟื้นฟูแบบนี้ก็คงจะหมดละก็เหลือละหลักการวอวอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หลักที่เราดึงเข้ามาวัดก็ในเรื่องของวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมของการสืบเพศตาป่าด้วยความเชื่อและบวชป่าทั้งโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องนำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะจิตสำนึกของเด็กสมมุติว่ามีพ่อยังห้ามมาอยู่ว่ายังไปเที่ยวถางป่าเนี่ยเด็กเมื่อมาเข้ากิจกรรมร่วมกิจกรรมกับเฮาเนี่ยทั้งการทำฝายทั้งปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเด็กก็จะไปเล่าให้พ่อฟังว่าขอหยุดน้อการตัดไม้ทำลายป่าพ่อก็จะละอายเด็กก็จะบอกเข้ามาและในส่วนที่เด็กเข้ามาร่วมกับเฮาเนี่ยก็จิตสำนึกของเด็กอ่ะก็จะจากรุ่นผมแล้วก็จะไปหาเป็นรุ่นเด็กก็จะมีการปลูกสมมติว่าเด็กปลูกต้นไม้ไว้สักหนึ่งต้นก็ด้วยความที่การฮักทรัพยากรก็วันหน้าก็จะมาดูแลต้นไม้ต้นที่ปลูกแล้วก็จะมีส่วนรักป่าเด็กที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในพลังของที่นี่นะครับ
0: ด้วยกฎกติกาและการปฏิบัติที่เคร่งครัดระยะเวลาไม่นานป่าที่แห้งแล้งฟื้นกลับมาให้ประโยชน์กับคน

น้ำมีให้ใช้ได้ทั้งปีไม่ต้องจ่ายค่าสูบน้ำอีกต่อไปมีน้ำหล่อเลี้ยงอาหารของป่าที่หายไปก็มีกลับมาให้เก็บกินมีสารพัดสมุนไพรใช้รักษาโรคไม่ต้องควักเงินซื้ออีกต่อไปต้นทุนชีวิตถูกลงความสุขหวนกลับมาโดยการผ่านกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์มีรูปแบบการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการปลูกจิตสำนึกของชาวชุมชนและเยาวชนดูแลป่าชุมชนมีแนวทางในการดูแลและรักษาป่าและกฎระเบียบข้อบังคับและบทกำหนดโทษมีความรักความสามัคคี

ผู้ชมครับผลผลิตจากป่านั้นมีทั้งพืชที่เป็นอาหารพืชที่ไว้ใช้งานและพืชสมุนไพรครับซึ่งชาวบ้านนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมามากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรที่พวกเขาสามารถสร้างรายได้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวครับด้วยการนำพืชสมุนไพรนั้นมาทำเป็นลูกประคบเดี๋ยวเราไปพบกับความน่าสนใจนี้กันได้ครับในช่วง Green Idea

0: นี่ยลูกหลังจากที่เขาได้ดูแลป่าเนี่ยพื้นผูป่าจะหันว่าน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำการเกษตรจะมาแห้ง
1: การป้องกันการใช้การบำรุงรักษาและการฟื้นฟูคือ4กระบวนการมีส่วนร่วมที่ชาวชุมชนบ้านแม่กึดหลวงตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำมาใช้ในการดูแลผืนป่าชุมชนกว่า 5,250 ไร่แห่งนี
2: ้เอารักษาไอ้กิ่งหอก็คือน้ำกระเพราแต่ก่อนนี้จะบ่มียาเพราะบ้านเฮาเป็นบ้านชนบทจะใช้จำพวกนี้อันนี้ที่จะดูแลเรื่องของสมุนไพรจะใช้น้ำมันทั้งตามคมไฟให้ความสว่างสวย
1: การรวมกลุ่มของชาวบ้านบางครั้งจะขาดเรื่องความรู้ความเข้าใจทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาสาจึงได้ประสานนักวิชาการและภูมิปัญญาชาวบ้านมาเสริมความรู้ภูมิปัญญาที่โดดเด่นคือการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเช่นการทำลูกประคบจากสมุนไพรพื้นบ้านเช่นไพรหญ้าเอ็นยืดตะไคร้หอมขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชนจากการขายลูกประคบ

0: ที่มาของสูตรลูกประคบนี่คือก็ได้มาจากบรรพบุรุษนะคะพ่อแม่เป็นหมอพื้นบ้านซึ่งสมัยก่อนนะคะก็จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการมาดูแลสุขภาพซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นก็ได้ไปอบรมมานะคะก็ได้ไปอบรมมาไปเรียนในด้านการแพทย์แผนไทยมาก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในการของในเรื่องของการใช้สมุนไพรซึ่งสมุนไพรแต่ละตัวนั้นก็มีคุณสมบัติในเรื่องของยาแตกต่างกันไปอย่างเช่นไพรเราจะใช้เยอะกว่าเพื่อนนะคะอย่างเช่นว่า3ส่วนจะใช้ไพร2ส่วนไพรก็จะมีส่วนมีคุณสมบัติในเรื่องของการแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆในเรื่องของไพรนะคะก็ซึ่งสมุนไพรแต่ละตัวมันจะมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยนั้นก็เป็นตัวยาที่จะซึมเข้าไปในผิวหนังมะกรูดเราก็จะใช้ผิวใช้แต่ผิวนะคะซึ่งผิวของมะกรูดนั้นก็มีน้ำมันหอมระเหยเช่นกันขมิ้นก็จะเป็นสมุนไพรที่สมานแผลแก้ปวดผื่นคันตะไคร้ตะไคร้ก็แก้ปวดแก้ปวดผื่นคันได้ค่ะใบส้มปล่อยใบมะขามนี่ก็จะเป็นบำรุงผิวแล้วก็กระบูนกระบูนนี่จะแต่งกลิ่นแล้วก็จะบำรุงหัวใจด้วยเกลือสำหรับเกลือต้องใช้เกลือเม็ดค่ะเกลือเม็ดนี่จะมีคุณสมบัติในเรื่องของพาตัวยาซึมเข้าในผิวหนังได้เร็วนะคะก็ได้นำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่จะต้องมีการถ่ายทอดนะคะหลังจากที่ได้มาถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นตำราเล่มหนึ่งถ้าหากว่าเราตำรานั้นเราไปถูกเผาไว้แล้วและคนข้างหลังจะไม่สืบทอดได้ละก็จะนำตำราเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่เด็กนักเรียนก็จะต้องรู้ในเรื่องของการใช้สมุนไพรก็ได้ไปเป็นวิทยากรให้กับเด็กนักเรียน
1: เราใช้ผลประโยชน์จากป่าป่านั้นให้คุณประโยชน์แก่เรามากมายนะครับแต่ว่าป่าจะอุดมสมบูรณ์ได้ก็ด้วยชุมชนโดยรอบนั่นเองโดยชุมชนต้องมีความเข้มแข็งและทุกภาคส่วนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะการอนุรักษ์

0: ชุมชนเมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์ความงามตามธรรมชาติจึงเกิดขึ้นก็เกิดเป็นรายได้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่ป่านั้นนั่นเองนับว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมที่ชาวชุมชนบ้านแม่กึดหลวงนำมาใช้ในการดูแลพื้นป่าชุมชนแห่งนี้นั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงามมากๆเลยล่ะครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านแม่กึดหลวงนั้นเป็นสังคมที่สงบและมีความอบอุ่นมีการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งเป็นชุมชนที่ทำให้เห็นว่าหากชุมชนเขารักกันและสามัคคีกันนั้นก็จะสามารถทำให้พื้นที่กว่า 5,000 ไร่นี้ยังคงเขียวขจีและก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมามากมายครับก็ต้องขอขอบคุณชาวแม่กึดหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ทำให้รายการของเรานั้นมีเรื่องราวดีๆนำมาเสนอในรายการครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือประสิทธิบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับจะมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องห้ามพลาดชมสวัสดีครับ

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับในชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางอาจารย์นะครับก็จะมาบรรยายในส่วนของอันดับแรกนะครับเรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์และความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วยในส่วนของตัวอันดับแรกก็คือเทคโนโลยีคลาวด์นะฮะในส่วนของตัวเทคโนโลยีคลาวด์นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับหัวข้อแรกความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับในหัวข้อที่สองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะครับว่ามันมีรูปแบบอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะมาดูนะครับในเรื่องของการทำงานของระบบคลาวด์ในปัจจุบันนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูส่วนที่3นะฮะก็คือในเรื่องของประเภทการให้บริการของคลาวด์นะครับว่ามีเป็นลักษณะใดบ้างโดยในส่วนแรกนะครับในเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยนะฮะในหลักนะฮะของตัวคลาวด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากภาพจำลองฮะเราก็จะดูในเรื่องของการเข้าถึงและการใช้บริการของคลาวด์ซึ่งในคอนเซปต์นะฮะคลาวด์เนี่ยเป็นในรูปแบบนะครับหรือแนวคิดมันเนี่ยจะมีหลักนะฮะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการใช้ทรัพยากรร่วมกันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น end device นะฮะหรืออุปกรณ์ปลายทางเนี่ยนะฮะที่จะใช้เรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นนะฮะรูปภาพในมือถือนะที่เราถ่ายผ่านมือถือเนี่ยแล้วเราก็จะมีเก็บโดย storage นะฮะแล้วใน storage น่ะก็คือตัวในการจัดเก็บรูปแบบของ memory เนี่ยก็จะเก็บถูกเก็บไว้ในเครื่องจากในเครื่องนั้นนะฮะอาจจะมีในส่วนนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความจุนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะของเครื่องนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถดำเนินการเนี่ยจัดเก็บได้นะฮะเราก็ต้องมีการแชร์นะครับในเรื่องของตัวทรัพยากรเนี่ยในการจัดเก็บซึ่งตรงนี้นะฮะเราใช้แนวคิดนะฮะในเรื่องของการแชร์รีซอร์สเนี่ยในเรื่องของที่เราเรียกว่า cloud computing นั่นเองนะฮะซึ่งจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอุปกรณ์หลายๆประเภทรวมถึงนะครับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มและเซอร์วิสที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับจากตรงนี้นะครับก็เรามาดูนิยามนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างนะครับซึ่งในการให้บริการเนี้ยนะครับเราก็จะมีแนวคิดนะฮะการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยเราก็จะดูมาเรื่องของการประมวลผลซึ่งในการประมวลผลนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของที่ว่าเราเนี่ยเอารีซอร์สต่างๆเนี่ยมาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเซ็นเตอร์ที่เป็นแนวทางในศูนย์กลางแล้วกันเนี่ยเราก็จะมีการประมวลผลในรูปแบบดิจิตอลเหมือนกันได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการให้บริการของคลาวด์เซอร์วิสบ้างนะฮะจากประมวลผลแล้วเราก็มาดูเรื่องของคลาวด์เซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยในเรื่องของตัวการให้บริการรูปแบบของแพลตฟอร์มปัจจุบันหรือนะครับถ้าเราเรียกกันอีกในชื่อเรียกนึงนะฮะที่เราเรียกว่า subscription นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ครับในรูปแบบของบริการเนี่ยจะผ่านในรูปแบบของการแชร์รีซอร์สหรือแชร์ทรัพยากรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นนะฮะในนิยามของที่เรามาดูในเรื่องของประเภทการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างในคีย์เวิร์ดนะครับหลักๆที่เราเห็นนะฮะในคอนเซปต์ในชื่อเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์เว็บเพจนะครับหรือในหนังสือบางอย่างมันก็จะมีอยู่3หลักด้วยกันอันดับแรกครับเราจะเรียกว่า IaaS นะฮะหรือ Infrastructure as a Service นะฮะและอันที่2ครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวที่เป็น PaaS นะฮะหรือ Platform as a Service ส่วนที่3ครับเราก็จะเรียกว่าในเรื่องของตัว SaaS นะฮะหรือ Software as a Service ซึ่งประเภทในบริการนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะมีรูปแบบข้อมูลนะฮะที่ให้นิยามเหล่านี้ในของการให้บริการแบบคลาวด์นะครับจากนั้นนะฮะก็มาดูประเภทในประเภทเนี้ยนะฮะเราก็จะมีในเรื่องของการใช้บริการแบบคลาวด์บ้างนะฮะรูปแบบของการใช้บริการเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ให้บริการนะฮะกลุ่มเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์นะฮะต่างๆที่มีเกิดขึ้นในประเภทการให้บริการแบบคลาวด์นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในหัวข้อเรื่องนะครับของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะฮะจากโมเดลนะครับของภาพรวมระบบคลาวด์เนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะแบ่งนะครับเป็นเลยรูปแบบของคลาวด์คอนซูเมอร์ซึ่งในคลาวด์คอนซูเมอร์เนี้ยนะครับก็จะมีในกลุ่มนะฮะคอนซูเมอร์ที่เป็นลูกค้าหรือแล้วแต่เนี้ยนะฮะที่จะมาอยู่ในโมเดลนะฮะของคลาวด์
นะฮะแล้วเราก็จะมีลักษณะของตัว cloud ที่เป็นส่วนของ auditนะซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบด้วยในเรื่องของออดิตเรื่องนะฮะความปลอดภัยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสิทธิภาพจากนั้นเรามาดูกรอบใหญ่นะฮะในตรงนี้ที่เราเรียกว่าCloud Provider ซึ่ง Cloud Provider เนี่ยหลักนะฮะก็จะมีในส่วนของที่ให้บริการกันหลากหลายนะฮะผู้ให้บริการในประเด็นนี้นะครับก็ของเราก็จะมีเจ้าใหญ่อยู่ประมาณ 4-6 รายนะครับในปัจจุบันซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของ Service Orientation นะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ผมเกริ่นนำไปฮะ IaaS นะฮะ PaaS และก็ SaaS นะฮะ3ส่วนที่จากที่เราได้เห็นเป็นลักษณะของตัวสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูนะครับจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของตัวResource นะฮะ Resource ที่เป็น Control Layer นะฮะส่วนนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยในคอนโซลในรีซอร์สเนี้ยเราก็จะอาจจะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราเรียกว่าเป็นinstant นะฮะหรือประกอบด้วยพวก VPC นะฮะหรือในเรื่องของ storage นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของ physical นะครับที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับหรือไอตัวที่เป็นคณะของมันนะฮะหรือกลุ่มของมันที่มันจะมีการจัดตั้งไงแล้วก็จะมาดูในเรื่องของ cloud service management ซึ่งตัวนี้ฮะมันจะได้เป็นในส่วนของที่เราใช้นะครับในหลักๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโมเดลไหนก็ตามก็จะมีฟับสคริปต์ต่างๆที่จะมีเยอะโดยส่วนสำคัญครับทางขวามือที่เห็นก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของตัวคาวเราบอกว่าขึ้นคาวแล้วเนี่ยเราต้องได้รับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับในประเด็นนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ privacy คือข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นเราก็จะมีอีกอันนึงฮะเราเรียกว่า cloud broker นะซึ่ง cloud broker เนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยที่ให้บริการเนี่ยเป็น service infrastructure ก็ดีตาม service agreement หรือ service ที่เป็นในส่วนของตัว attribute ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน3ส่วนเนี่ยก็ broker เนี่ยจะซัพพลายให้เราจากในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีประเภทนะฮะที่เราแบ่งกันนะฮะที่ใช้บริการเลยก็จะประกอบด้วยในส่วนของ1เราเรียก private cloud เนี่ยจะอยู่ในที่ตั้งครับหรือว่าที่เราเรียกว่า on premise นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีการให้บริการอยู่ในที่ตั้งหรือองค์กรของเราจากนั้นเราก็มาดูอีกส่วนนึงที่เราเรียกว่า public cloud public cloud เนี่ยมันจะแบ่งเป็นลักษณะของตัวเราเรียกว่า virtualization นะฮะซึ่งในตัวของตัว VM VM ต่างๆเนี่ยหรือในส่วนของตัวที่ให้บริการเนี่ยหรือเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นบน public ในบน cloud เลยซึ่งในประเด็นนี้ครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัว private เนี่ยพูดถึงที่เป็น public เนี่ยมันจะอยู่ในภายนอกเลยจากนั้นเราจะดูอีกเคสนึงครับที่เป็นในเรื่องของตัว Hybrid Cloud ซึ่ง Hybrid Cloud เนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนครับตัวที่อยู่ On-Prem นะฮะก็คือเป็นส่วนของ Private และก็ส่วนอีกส่วนนึงนะครับก็จะมีแบ่งข้อมูลเนี่ยไปเก็บอยู่ในรูปแบบของ Public External หรือ Public Cloud นั่นเองและสุดท้ายครับเป็น Multi Cloud ซึ่ง Multi Cloud เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยเรื่องของผู้ให้บริการ Public หลายๆที่นะฮะมา Third Party กันแล้วก็เราให้บริการกับองค์กรนั้นๆนะฮะเป็นในรูปแบบของ multi cloud นะครับในส่วนนี้ซึ่งเรามาดูประเภทในการให้บริการนะครับในส่วนนี้นั่นคือประเภทการให้บริการเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลักๆเลย infrastructure ที่เรา IaaS นะฮะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็น PaaS แล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็นรูปแบบของ Software as a Service ซึ่งตรงนี้นะฮะในเรื่องของตัว infrastructure เนี่ยก็จะเราจะเห็นเลยฮะก็จะมีพวก server PC นะฮะหรือเราเรียกว่า instantนะฮะที่ใช้กันในและแต่ชื่อเรียกนะของผู้ให้บริการ

นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราเห็นเลยก็คือตัว storage bucket ต่างๆนะที่มีการจัดเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็ในส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะมากมายครับที่เราใช้ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ infrastructure นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้ให้บริการหลักสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วสุดท้ายเป็นแอปพลิเคชันที่เราเรียก subscription มาใช้เราจะเห็นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เป็น calendar ต่างๆในแอปพลิเคชันนั้นๆ นะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของประเภทการให้บริการระบบคลาวด์นะครับจากภาพนะครับก็เราก็จะเห็นนะฮะว่าเราจะแบ่งนะครับที่เป็นโดยรูปแบบของเจ้าของนะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์หรือเจ้าของผู้จัดเก็บเนี่ยเราจะเรียกว่า on premise นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าจากประเภทเมื่อสักครู่มันจะอยู่ในรูปแบบของในเรื่องของตัว private cloud นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบอะไรนะฮะของประเภทต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป็น data เรื่องของการ run time ในการที่จะใช้การประมวลผลข้อมูลนะฮะแล้วจะมี middleware นะครับที่ประสานกันนะฮะระหว่างฮาร์ดแวร์กับตัวที่เป็นตัวแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่เป็น OS ก็ดี virtualization server storage แล้วก็ network นะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในถ้ามัน on cloud ไปเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็จะเป็นIaaS PaaS แล้วก็ SaaS นะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เป็นจุดสีขาวเนี่ยเป็นสาระสำคัญที่ถ้าอยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในประเภทใดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับ

สวัสดีครับเรามาดูในตอนที่2นะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งจะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วย1นะครับหลักการพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัล2นะครับประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่วนที่3ครับก็เป็นในเรื่องของวิธีการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งส่วนแรกนะครับเรามาดูหลักการนะฮะพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัลกันจากในเรื่องของภาพนะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราเฉลี่ยนะครับในการใช้นะฮะเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือในเรื่องของบริการทางดิจิทัลนะฮะเราจะเห็นได้เลยครับว่าภาพรวมเนี่ยนะฮะเราจะมีเจนต่างๆนะซึ่งจะประกอบด้วยในยุคของยุคแรกที่เราเรียกกันเบบี้บูมมีส่วนแรกแล้วก็เจน X เจน Y แล้วก็เจน Z ซึ่งในอัตราการเจริญเติบโตนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของการใช้นะฮะในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าร้อยละที่เราจำแนกออกมาเนี่ยตามประเภทอย่างพื้นสักครู่นะครับก็จะมาเห็นได้ว่าในปี60นะฮะและกระเถิบมาที่ปี61นะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับในทุกๆประเภทโดยนะครับจะเห็นได้ว่าในการใช้แต่ละสถานที่เนี่ยอัตราโตได้เลยที่เราเห็นภาพได้ชัดคือในที่พักอาศัยนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยในที่พักอาศัยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะฮะเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับในยุคปัจจุบันที่จะมีการไม่ว่าจะเป็น work from home ก็ดีหรือว่าเรามีการเรียนการสอนที่กับลูกหลานเราในพื้นที่ที่บ้านนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเห็นภาพอย่างได้ชัดซึ่งนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของร้อยละการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะที่แต่ละสถานที่เลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้เลยครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแทบจะมีการใช้เนี่ยเจริญเติบโตจากที่เราได้พูดในร้อยละจากสถานที่ต่างๆนะครับนั่นเองโดยข้อมูลนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะต้องมาดูการรักษาความปลอดภัยหรือภัยคุกคามต่างๆที่ออกเป็น4ลักษณะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัตถุเรื่องของไซเบอร์คราบที่เป็นการเงินการบัญชีที่เราจะเห็นนะฮะพวกการทำฟิชชิ่งนะฮะหรือการดักข้อมูลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อนะครับในเรื่องของทางสื่อนะครับในช่วงของไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรศัพท์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นเว็บอีฟิชชิ่งที่เรียกว่าหลอกเอาให้เรากรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับรางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ SMS ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะครับของตัวอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็อีกอันนะครับเป็นเรื่องของการแฮกติวิสต์จะเป็นการเปิดโปงข้อมูลนะครับหรืออุดมการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับทางของข้อมูลเนี่ยเราก็จะดูฮะว่าเราจะเปิดโปงข้อมูลเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจอะไรนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของตัวการโจรกรรมเพื่อนำไปใช้เนี่ยเอาไปขายหรือเอาไปเป็นตัวการเช่นแรนซัมแวร์เนี่ยที่มีการเรียกนะฮะค่าถ่ายต่างๆและสุดท้ายครับเป็นการโจมตีเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะฮะหรือทางทหารก็มีอยู่ด้วยกันนะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิสิกอลที่โจมตีกันโดยทหารเองมันก็จะมีการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ4ลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาดูหลักการพื้นฐานในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะที่เราดูภัยคุกคามในไทยบ้างในไทยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานฮะที่เราให้บริการครับในเรื่องของใครถูกจอกระบบเนี่ยแก้ไขคุณก็ไปอยู่ที่อย่างเช่นสกมชไทยเซิร์ชปั๊บเป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมาดูมอลแวร์ในการโจรจำข้อมูลนะครับซึ่งในหน่วยงานต่างๆภาครัฐเนี่ยโดนกันไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ DDoS ครับก็คือเป็นในรูปแบบของการปฏิเสธการให้บริการไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะยกตัวอย่าง DDoS ของ Bitcoin ทั้งหมด4ส่วนนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวที่เป็นOff Single Gateway นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะปรากฏได้นะครับว่าในส่วนของข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยในตลาดหลงรัฐบาลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของการทำให้หยุดให้บริการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้ก็จะถ้าปิดกระดานในการเทรดต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายหลายล้านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของบริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็น Sony Pictures นะครับที่มีการแฮกนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะมีในการโจรกรรมข้อมูลที่เอาไปขายนะฮะในตลาดที่เป็นดาร์กเว็บต่างๆนะแล้วก็เป็น ATM malware อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีในเรื่องของสถาบันการเงินและสุดท้ายครับที่จะเห็นเลยก็คือ ransomware ที่ระบาดกันอยู่ที่ว่าเราจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะฮะแล้วในการเรียกค่าไถ่นะฮะ
จากตรงนี้นะครับในส่วนของภัยคุกคามที่พบกันมากที่สุดใน15ลำดับเนี่ยในปี63นะฮะก็จะมีหรือด้วยกันที่เป็นmalware นะครับในรูปของ web attacks การทำ phishing นะฮะการทำ web application attack email ddos นะฮะแล้วก็ ident นะฮะ identity ของตัวtrace ต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว data blast นะฮะและ injection นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นที่เราเรียกว่า botnet นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านphysical นะครับที่เป็นทางด้าน data นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าตัว entity ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว ransomware แล้วก็เป็นตัวที่เป็น cyber และสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของencryption นะครับต่างๆของคริปโตนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวภัยคุกคามเนี่ยไอ้ส่วนของอัตราการเพิ่มขึ้นของฟิชชิงเนี่ยนะฮะหรือการดักข้อมูลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะในปี2020เนี่ยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตดังภาพนะฮะตรงนี้นะครับก็จะให้เห็นได้ว่าของประเภทของภัยคุกคามเนี่ยก็จะประกอบด้วยภัยคุกคามทางไฟเบอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีหลักๆเลยนะครับก็เป็นพวกของไวรัสนะฮะเป็นหนอนเวิร์มโทรจันมาไว้ในข้าถ่ายซึ่งตัวนี้ฮะในภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะต่างๆนะครับในเรื่องของเมื่อจะการทำในลักษณะต่างๆที่4ประเด็นที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่จากส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูภัยในส่วนต่อนะครับก็เป็นเรื่องของตัวทำเว็บฟิชชิงนะฮะก็จะมีภาพอยู่ด้านล่างนะฮะเป็นลักษณะของตัวสแปมนะเครื่องมือในการดักจับนะฮะที่เป็นการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเป็นต้นแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันมีกับแอดแวร์ที่ติดมากับการโฆษณาต่างๆที่เว็บไม่เหมาะสมนะเราไปคลิกแล้วก็เกิดเป็นแอดต่างๆนะขึ้นมาทำให้เกิดความรำคาญแล้วก็เป็นเรื่องของสปายแวร์ที่จะมาต่อส่องข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลกับตัวนี้ฮะที่บอก DDoS เรื่องของการปฏิเสธให้บริการนะฮะแล้วก็เป็นบอทเน็ตแล้วก็เป็นในเรื่องของคริปโตแจ็คกิ้งนะครับในเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นการขโมยข้อมูลทรัพยากรทางคอมจากนี้ส่วนนี้ครับก็มาดูในเรื่องของสถิติและสาเหตุที่เกิดขึ้นในไทยนะฮะจะพบได้เลยนะครับในส่วนอันดับต้นๆเนี่ยก็จะพบว่าประมาณ511คนนะฮะประกอบด้วย 67% นั่นเองโดยแนวทางการแก้ไขนะครับสำหรับโดยทั่วไปแล้วก็1นะฮะจะต้องดูการตั้งล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยเราต้องมีการล็อกหน้าจอมันตรวจสอบการอัปเดตของระบบ OS นะฮะแล้วก็ไม่ติดตั้งโปรแกรมเกินความจำเป็นนะของแอปพลิเคชันอื่นที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่ควรเข้านะครับเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการฟรีเนี่ยเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็สังเกตเรื่องของการทำคุกกี้ต่างๆที่มีการเปิดอนุญาตนะฮะเพิ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะให้เราแอคเซปต์คุกกี้ตลอดนะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลใส่ไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วสุดท้ายคือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีหลักๆฮะพวก PDPA หรือพรบนะเกี่ยวกับการทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเราก็จะมีพรบเนี่ยใหม่ที่เราบังคับใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับส่วนของส่วนนี้นะครับก็จะมีแนวทางนะครับก็จะมีในเรื่องของ1การกำหนดสิทธิ์นะฮะต่างๆแล้วก็การเพิ่มมาตรการนะครับในการโจมตีเกี่ยวกับในนโยบายของเว็บไซต์หรือองค์กรนั้นๆนะฮะ

ก็เราก็มีการเจ้าหน้าที่ตรงนี้ปัจจุบันแล้วก็มีฝกมช.นะครับที่ให้การดูแลอยู่นะครับปัจจุบันและส่วนของถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบโดยใช้ในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ที่สําคัญแบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นในองค์กรเนี่ยที่จะต้องมีการเก็บล็อกต่างๆในการทำ transaction นะครับในส่วนของความปลอดภัยทางไฟเบอร์นะครับก็คงมีเนื้อหาสาระในการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับเรามาดูกันในส่วนของตอนที่3นะฮะเรื่องของการสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีคลาวด์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะจะมีหัวข้อนะครับก็คือวิธีการสร้างความปลอดภัยบนระบบคลาวด์นะครับและในส่วนของตัวอย่างในการสร้างความปลอดภัยบนระบบคลาวด์และสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของแนวคิดนะฮะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนของการสื่อสารและการเชื่อมโยงของสารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมนะฮะและธุรกิจและข้อในส่วนของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในเรื่องของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งตัวนี้นะครับเราส่วนแรกฮะได้ดูจากภาพนะจะเห็นในเรื่องของตัวมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเห็นเลยครับว่าเราจะมีสัญลักษณ์นะฮะหรือโลโก้ต่างๆเนี่ยที่จะสร้างในเรื่องของความมั่นใจนะครับว่าเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความปลอดภัยซึ่งจะประกอบด้วยที่เราจะเห็นเลยฮะก็คือ ISO นะฮะหรือนะครับที่เป็นในเรื่องของตัวความปลอดภัยของทางทหารเป็นต้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ให้เห็นในเรื่องของโลโก้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัววิธีนะครับที่เราจัดทำนโยบายนะฮะและแนวปฏิบัติองค์กรเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้าง1นะฮะในกระบวนการนี้ก็คือจะมีมาตรการนะฮะในกระบวนการทำงาน2นะฮะการป้องกันในเรื่องของทางกายภาพและการป้องกันในเชิงเทคนิคซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับในการให้บริการเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด5ส่วนด้วยกัน1พร้อมใช้2ระยะเวลาในการตอบสนองที่เราบอกไว้ในเรื่องของเราเรียกว่า SLA นะฮะและในส่วนของปริมาณนะครับในการรับรองงานเนี่ยต่างๆว่าจะเป็นไงบ้างว่าไม่ว่าจะเป็นแบนด์วิดต์นะฮะหรือสตอเรจที่เรากำหนดไว้และการสนับสนุนการซัพพอร์ตเมื่อเกิดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับและเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของกระบวนการยุติของสัญญาที่เรามีการใช้บริการหรือการให้บริการไปนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านตัดมานะครับก็จะเห็นได้ในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับก็เราจะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับว่าองค์กรเหล่านั้นที่ให้บริการเราเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนะครับในเรื่องของแบรนด์ที่เราใช้ในเรื่องของตัวเซอร์วิสกันบ้างเช่นของทาง AWS ก็ดีนะครับของ Google ก็ดีของ Microsoft ก็ดีนะครับหรือ Huawei นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวผู้ให้บริการที่ผมเห็นโดยส่วนมากนะครับก็จะใช้ในบริการลักษณะนี้เช่นกันการพิสูจน์ตัวตนครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะอนุญาตนะฮะให้ใครเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ policy นะฮะของ user management ไม่ว่าจะเป็นทางโดยหลักๆนะฮะผู้ให้บริการก็จะมีในส่วน admin หรือให้ทำ audit นะฮะ audit นี่ก็คือใช้ระบบ view เดียว admin ก็อาจจะมีแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็เรื่องของการเข้ารหัสต่างๆที่เราจะต้องมีการสร้างนะครับในเรื่องของตัวก่อนสร้างที่เป็น track หรือการสร้าง instance ต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลเหตุการณ์เมื่อมีการเกิดปัญหาที่เราจะทำในเรื่องของ instantresponse ต่างๆหรือในเรื่องของการทำ security incident หรือในเรื่องของการทำ report ที่ออกมานะครับในปัจจุบันโดยส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในการรักษาเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของ log monitoring นะฮะก็คือต้องมีการตรวจสอบนะต่างๆว่า log ปัจจุบันเนี่ยใช้ได้ตาม SLA หรือสัญญาที่บอกไปไหมนะฮะรวมถึงนะครับในการ audit ต่างๆที่เป็นไปเรื่องของตามมาตรฐานการจัดการช่องโหว่มีสแกนฮะใน2ส่วนที่เราเรียกว่าscore ฮะ CVSS version 2 version 3ขึ้นอยู่กับ tool เหล่านั้นนะฮะที่จะสแกนแล้วนะครับเราจะได้ช่องโหว่เอามาวางแผนในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เราต้องมีการทำมาภิบาลนะในเรื่องของตัวข้อมูลแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของระบบคลาวด์ด้วยส่วนที่4ครับเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะฮะก็จะดูในเรื่องของการจัดเก็บนะฮะที่เป็นประเภทแบบไหนนะฮะว่าประเภทข้อมูลประเภทต่างๆอยู่บน storage แบบใดนะฮะแล้วก็จะดูในเรื่องของการสำรองที่มีการเรียกคืนไม่ว่าจะเป็นการทำ backup นะฮะไซต์ DR ต่างๆนะฮะหรือ DC เนี่ยที่เรา backup อ่ะมีส่วนอะไรบ้างการตั้งเวลาการตั้ง storage ต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของ cycle นะฮะของ data ต่างๆว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่ใช้ต้อง freeze หรืออันไหนที่มีการใช้ประจำก็ต้องมีการจำแนกตามข้อ1ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็การที่ทำ migration หรือการทำโอนย้ายข้อมูลต่างๆนะฮะเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เป็นกฎหมายนะฮะที่ออกมาเมื่อวันที่ในปี62นะฮะบังคับใช้เนี่ยในปีปัจจุบันนะฮะ2565ณวันที่1ซึ่งตัวนี้ก็จะมีลำดับนะฮะว่าเราต้องมีการกำหนดโค้ดนะฮะการระบุนะฮะการเก็บรักษาข้อมูลการเก็บรักษาเปิดเผยยังไงต่างๆที่เป็นทางด้านไม่ว่าจะเป็นDPO นะฮะการพวกโลป้าต่างๆที่เป็น Data Processing Control ต่างๆเป็นต้นนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของ
ข้อที่เกิดความโปร่งใสนะครับในเรื่องของว่าเราจะเผยแพร่ได้เผยแพร่ไม่ได้นะฮะต้องมีการรับผิดชอบของข้อมูลสถานที่จัดเก็บ local on premise หรือ on cloud นะฮะหรือการเข้าถึงข้อมูลเนี้ยในเรื่องของต่างๆเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตหรือมีวัตถุประสงค์อะไรต้องขอเจ้าของข้อมูลเป็นต้นนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับในหลักการจัดเก็บนะฮะของส่วนนี้ก็จะเป็นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลการบริหารหลักเกณฑ์รวมถึงการทำรายงานนะฮะส่งให้กับภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสในว่าสาเหตุครับเช่นตัวอย่างข้อมูลบัตรที่เราทำธุรกรรมต่างๆแบบรูปแบบของดิจิตอลนะก็จะมีเลขบัตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรหัสหลังบัตรนะฮะที่เป็น CVV code อันนี้สำคัญทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของการสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีคลาวด์นะครับขอบคุณมากครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ

0: ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

็นการบรรยายเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเรื่องเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเรียกกันว่าสิทธิบัตรนะครับโดยเนื้อหาที่ได้มีการอธิบายในเอกสารการสอนเนี่ยเริ่มต้นเรามาดูเรื่องของความหมายของคำว่าสิทธิบัตรนะครับมันจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า patent หรือว่า patent แล้วแต่จะออกเสียงนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนยุคเก่าเขาจะออกเป็น patent นะครับแต่ patent ก็ได้นะครับสิทธิบัตรคืออะไรครับอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้เรียนมาในศึกษามาในหน่วยก่อนๆเนี่ยคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะถูกแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือ เรื่องของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งนักศึกษาคงได้เรียนไปแล้วแหละนะครับกับเรื่องอันที่2ก็คือทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรมนะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันคําว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมในที่นี้นะครับก็สิทธิบัตรก็รวมอยู่ในความหมายของคําว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมด้วยแต่จริงๆยังมีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเภทอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จัดว่ามันเป็นทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรมซึ่งสิทธิบัตรก็อยู่ในทรัพย์สินประเภทนี้นะครับและจริงๆอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่ามันก็คือการคุ้มครองโดยการที่รัฐเนี่ยเป็นผู้ออกหนังสือสำคัญเพื่อให้การคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เดี๋ยวคำนี้สองคำนี้ที่เน้นไฮไลท์เอาไว้ใน PowerPoint เนี่ยจะต้องเป็นคำที่มีนัยยะเหมือนกันว่าเราจะต้องมาดูนะครับว่าการประดิษฐ์คืออะไรและการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับและเห็นไหมครับว่าการออกหนังสือรับรองนั้นออกให้กับใครครับผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหนังสือรับรองเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าเขาจะมีสิทธินั้นแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นได้แต่การหาประโยชน์ตรงนี้ซึ่งมีหนังสือรับรองเนี่ยเขาก็จะหมดเพียงแค่ว่าภายในระยะเวลาอันจำกัดนะไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตลอดกาลนะครับเพราะว่าเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยคืออะไรก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเรื่องของการคิดค้นการประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับการดำรงชีวิตดีขึ้นมีความทันสมัยนอกจากความทันสมัยความสะดวกแล้วอะบางอย่างเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรอย่างเช่นเรื่องของยาใช่ไหมครับเรื่องของวัคซีนที่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีการแพร่ระบาดของโรคโควิดวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิดต่างๆเนี่ยการรักษายารักษาเนี่ยก็อยู่ในลักษณะของการประดิษฐ์ทั้งสิ้นนะครับตรงนี้มันต้องมีการลงทุนใช่ไหมครับคนประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยมันนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วนะครับเงินทุนในการวิจัยในการทดลองมันจำเป็นนะครับแล้วมันจะต้องเป็นการลงทุนมหาศาลถ้าหากว่าไม่ได้ให้การคุ้มครองเขาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยถามว่าใครอยากจะมาลงทุนครับใครอยากจะมาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาที่จะทำให้ชีวิตของคุณภาพชีวิตของมนุษย์เราดีขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนเป็นการที่รัฐเนี่ยก็เปิดให้มีการบอกว่าถ้าคุณคิดค้นอะไรมาแล้วมันเป็นการประดิษฐ์ที่ดีมันเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์นะฮะก็สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองก็คือเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะภายในระยะเวลาอันจำกัดที่ว่านั้นเดี๋ยวจะต้องมาดูนะครับว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้มันมีระยะเวลากัดมันไม่ได้เป็นการคุ้มครองแบบตลอดกาลนะฮะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันและหลังจากหมดเวลาอันมีจำกัดที่ว่าแล้วนะครับสิ่งนี้ก็จะตกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมบัติสาธารณะให้กับบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็หวงกันไม่ได้แล้วนะครับนี่คือความหมายของสิทธิบัตรเบื้องต้นที่ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนนอกจากนั้นยังมีความหมายของสิทธิบัตรที่เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่อยากจะให้ลองดูนะครับในเบื้องต้นก็จะมีของอนุสัญญา

ทิศทางเดียวกันนะครับจะสังเกตได้ว่าในอนุสัญญากรุงปารีสซึ่งถือว่าเป็นอนุสัญญาหลักสำคัญเลยนะครับที่มีการให้การคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินในเชิงอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมจะได้บรรยายต่อไปนะครับว่าไอ้ความตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ลองไปดูนะครับว่าในแต่ละอนุสัญญาเนี่ยมีความหมายไว้อย่างไรซึ่งในตรงนี้มีเนื้อหาสาระอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วก็ขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านทบทวนดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาเทียบเคียงกับความหมายในส่วนที่มีการเปิดไปเบื้องต้นแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับคราวนี้เรื่องของกฎหมายภายในของเรานะครับก็คือตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติความหมายของคำว่าสิทธิบัตรเอาไว้เช่นเดียวกันจะสังเกตได้ว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยนะครับก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เห็นไหมฮะส่วนตามกำหนดหมวด2หมวด3เนี่ยถ้านักศึกษาไม่ได้มีตัวบทอยู่กับตัวนักศึกษาจะไม่ทราบเลยว่าในหมวด2หมวด3นั้นว่าอย่างไรดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษานะครับในระหว่างที่ศึกษาในชุดวิชานี้นะครับก็ขอให้มีตัวบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยดูประกอบตามไปด้วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาจะได้รู้ว่าตัวบทกฎหมายมันว่าไว้อย่างไรนะครับและคำว่าอนุสิทธิบัตรเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นเช่นเดียวกันมันก็คือสิทธิบัตรอนุใช่มั้ยครับอนุก็คือเล็กๆนะไม่ได้มีการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์นะครับในขั้นตอนการประดิษฐ์ที่บางทีอาจจะไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรมากนะครับเพราะจริงๆการประดิษฐ์สำคัญเลยที่สิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองก็คือมันจะต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอันนั้นเป็นเงื่อนไขในการออกสิทธิบัตรอันนั้นให้นะครับแต่ว่าอนุสิทธิบัตรเองเนี่ยก็รวมอยู่ในความหมายนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอนุสิทธิบัตรนะครับหรือเป็นPatty Patent หรือว่า Utility Model นะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันให้การคุ้มครองเหมือนกันเช่นเดียวกับสิทธิบัตรนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอาจจะน้อยกว่าสิทธิบัตรเท่านั้นเองคราวนี้มาดูเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิบัตรบ้างครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าสิทธิบัตรมันต้องอาศัยเรื่องของการจดทะเบียนดังนั้นเนี่ยเมื่อทำการประดิษฐ์แล้วนะครับผู้ที่เป็นผู้คิดผู้ที่เป็นนักประดิษฐ์หรืออาจจะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์เช่นว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องนำเอาการประดิษฐ์นั้นเนี่ยไปรับการตรวจสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็มีการอธิบายขั้นตอนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักศึกษาอาจจะต้องไปดูในเอกสารการสอนด้วยนะครับเพราะเอามาอธิบายตรงนี้มันจะยืดยาวเกินไปก็จะขอรวบรัดสั้นๆง่ายๆก่อนเอาเป็นว่าเรามาจำแนกกันก่อนนะครับที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าคำว่าการประดิษฐ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆสิทธิบัตรก็คือการที่มีการคุ้มครองในสิ่งแรกทางฝั่งซ้ายมือกรอบใหญ่เห็นไหมครับเรื่องของการประดิษฐ์หรือ invention invention หรือการประดิษฐ์นั้นเนี่ยในมาตรา3ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็ได้มีการอธิบายความหมายเอาไว้อย่างนี้ครับว่ามันคือการคิดค้นหรือการคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเห็นคำว่าผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีไหมครับนี่ก็คืออยู่ในร่มของคำว่าการประดิษฐ์นั่นเองแต่ว่ามันจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่นะครับถ้าเคยมีมาก่อนหรือมีมาแล้วอันนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะมันไม่ได้มีความใหม่นะครับซึ่งนี้เป็นเงื่อนไขของการประดิษฐ์ที่เขากำหนดเลยว่าถ้าคุณจะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรในการที่คุณจะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาจำกัดที่ว่าเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับและให้รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการกระทำใดๆที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีแต่คำว่าดีขึ้นหรือว่ามีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นก็หมายความว่าการประดิษฐ์เดิมมันอาจจะมีผลลัพธ์อย่างนึงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปคิดค้นอาจจะทำให้มันดีขึ้นอย่างเช่นการผลิตเครื่องจักรกลใช่ไหมครับที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์อะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการขอรับสิทธิบัตรในเครื่องจักรอันนั้นเนี่ย

อ่ะตอนแรกอาจจะของเดิมอาจจะทำได้สมมุติ100ชิ้นแต่พอผ่านไปไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันได้รับการอัปเกรดหรือว่าทำให้มันดีขึ้นจาก100ชิ้นต่อชั่วโมงกลายเป็น200ชิ้น300ชิ้นต่อชั่วโมงในลักษณะแบบนี้มันก็ถือว่าให้การคุ้มครองได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันอาจจะดูมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่าดังนั้นคำว่าการประดิษฐ์เนี่ยถ้าดูจากคำในตัวบทของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆให้เห็นชัดๆนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์หรือ product เรื่องของกรรมวิธีนะครับและก็รวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้นผลิตภัณฑ์ถ้ามองง่ายๆมันก็คือเหมือนพวกฮาร์ดแวร์นะครับพวกเครื่องจักรกลไกต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของแนวความคิดแล้วไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมันไปได้รับความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์มันต้องออกมาเป็นรูปร่างใช่ไหมมันไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีหรือว่าอะไรซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนั้นมันคนละเรื่องกันแล้วมันก็คือมันคนละแนวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เลยอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนี้มันต้องเป็นนวัตกรรมพูดกันง่ายๆส่วนกรรมวิธีอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างใช่ไหมครับเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับในช่วงการมีการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยก็มีการจดสิทธิบัตรเรื่องของวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19นะครับอยู่มากหลายสิทธิบัตรเป็นพันสิทธิบัตรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกรรมวิธีอาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีสารประกอบนะครับสูตรเคมีสีสูตรสีทาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะขอรับกรรมวิธีได้เช่นเดียวกันหรือว่าการทำกรรมวิธีที่จะอะไรออกมาได้สักอย่างหนึ่งเป็นของเป็นอาหารเป็นอะไรแบบนี้บางคนก็เลือกที่จะเอาสูตรการผลิตเนี่ยเอามาจดสิทธิบัตรเห็นไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเอาสูตรพวกนี้ไปจดสิทธิบัตรปุ๊บเนี่ยระยะเวลาการคุ้มครองมันจะมีจำกัดเท่านั้นและหลังจากพ้นการคุ้มครองแล้วไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยมันก็จะตกเป็นสมบัติสาธารณะตามที่ได้เรียนให้นักศึกษาทราบในตอนต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่เป็นเรื่องของสูตรนะครับถ้าสมมติผมยกตัวอย่างเช่นโคคาโคล่านะครับเคยดื่มกันใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องชื่อเครื่องหมายทางการค้าก็คือโค้กนั่นเองนะครับมีคนพยายามที่จะแกะสูตรโค้กทำให้เหมือนแต่เชื่อไหมครับไม่มีใครทำได้เหมือนเลยใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับแต่จริงๆแล้วโคคาโคล่าบริษัทโคคาโคล่าซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้เอามาอยู่ในการคุ้มครองสิทธิบัตรเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรปั๊บเนี่ยซึ่งโคคาโคล่ามีมาเป็น100ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่มาเพิ่งมีนะครับมันมีมาเป็น100ปีแล้วเพราะถ้าเกิดโคคาโคล่าตัดสินใจเอามาจดสิทธิบัตรปุ๊บการคุ้มครองมันแค่20ปีเท่านั้นเองถ้าหลังจาก20ปีไปแล้วไอ้สูตรเนี่ยจะต้องมีการตกเป็นของสมบัติสาธารณะเพราะจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดหรือกรรมวิธีการผลิตคนทั่วไปก็จะสามารถรู้เลยว่าอ๋อกว่าจะได้ออกมาเป็นน้ำสีดำซ่าๆหวานๆเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างเห็นไหมฮะเพราะว่าการให้สิทธิบัตรเนี่ยมันจะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับรัฐให้ความคุ้มครองอันมีจำกัดแต่เพียงผู้เดียวหาสิทธิ์หาประโยชน์ไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าหมดอายุการคุ้มครองสิ่งนั้นจะต้องตกเป็นสมบัติสาธารณะที่คุณไม่สามารถจะหวงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ากรณีของบริษัทโคคาโคล่าก็ไม่ได้เอาสูตรเรื่องของการทำโค้กเครื่องดื่มโค้กเนี่ยเอามาจดสิทธิบัตรเพราะมิฉะนั้นป่านนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็คงจะผลิตโคคาโคล่าได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันไม่ใช่ก็คือเขาไปรับความคุ้มครองในส่วนของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นข้อสารสนเทศที่ไม่เปิดเผยอาจจะเป็นเรื่องของความลับทางการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ใช่สิทธิบัตรนะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องกรรมวิธีที่อธิบายให้เห็นภาพกว้างๆนะครับรวมถึงอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายก็คือเรื่องของการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่ากรรมวิธีดีขึ้น
อย่างเช่นสารให้ความเย็นในอุณหภูมินี้อ่ะอย่างเงี้ยสมมุติว่าจากเดิมมันทำได้แค่แป๊บ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านไปมันปรับปรุงให้มันดีขึ้นจาก30นาทีหรือ20นาทีหรือ10นาทีอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าในลักษณะเป็นการประดิษฐ์ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามันจะต้องไม่ไปซ้ำซ้อนกับในส่วนของการประดิษฐ์ของคนอื่นด้วยก็ต้องมีการพิสูจน์กันอีกเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ฝั่งการประดิษฐ์เรารู้แล้วเนาะว่ามันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์กรรมวิธีรวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้นคราวนี้เรามาดูฝั่งขวามือบ้างก็คือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยในบางประเทศนะครับเขาก็จะมีการแยกเรื่องของการประดิษฐ์กับเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกจากกันนะครับแต่ว่าในกฎหมายไทยเนี่ยเรามารวมกันไปหมดเลยนะครับก็คือเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือ product design คำว่า design เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยในมาตรา3เองก็อธิบายไว้นะครับว่าแบบผลิตภัณฑ์นั่นก็คือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะมันจะมีลักษณะโค้งเว้านะครับมุมมองด้านบนด้านข้างมันเป็นยังไงอันนี้มันจะต้องมีลักษณะของการแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนว่ารูปแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์เช่นขวดน้ำขวดน้ำหอมอย่างเงี้ยองค์ประกอบลวดลายบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่รูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่านั้นในองค์ประกอบของมันยังมีลวดลายสอดแทรกอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นรูปร่างตรงนั้นซึ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรนะครับไม่ใช่ลิขสิทธิ์อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนเราอยู่ในกรอบของสิทธิบัตรอยู่เพราะมันจะต้องมีการนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแต่ลิขสิทธิ์มันอาจจะไม่ได้มีการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับมันคนละเรื่องกันการออกแบบลวดลายสีนะครับของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรงอย่างเช่นขวดน้ำหอมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมีลวดลายมันมีการลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้สามารถที่จะมาจดเป็นดีไซน์ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับในตัวคำอธิบายเองก็บอกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมทางหัตถกรรมได้ด้วยแสดงว่ามันจะต้องผลิตออกมาได้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่คอนเซ็ปต์หมายความว่าคุณต้องมาประยุกต์ใช้ได้นะในทางอุตสาหกรรมในงานหัตถกรรมก็ได้นะครับโดยจะสังเกตได้ว่าในการแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือเรื่องของรูปร่างรูปทรงอย่างที่ผมบอกนะครับและอันที่2ก็คือเรื่องขององค์ประกอบที่เกี่ยวกับลวดลายหรือสีนั่นเองนะครับอธิบายง่ายๆตอนนี้สรุปความง่ายๆเลยนะครับว่าสิ่งที่จะเอามาขอรับการสิทธิบัตรต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามันอยู่ในขอบข่ายนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แสดงว่ามันอาจจะไปอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชนิดอื่นก็ได้อย่างที่ผมเปรียบเทียบเรื่องของข้อสารสนเทศที่ไม่เป็นที่เปิดเผยเรื่องของสิทธิบัตรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสิ่งสูตรของโคคาโคล่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจดสิทธิบัตรเห็นไหมครับแม้ว่ามันจะเป็นกรรมวิธีเหมือนกันเห็นปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับจะได้ไม่หลงประเด็นนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศนะครับซึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยได้มีการระบุเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรเอาไว้อยู่3ความตกลงหลักๆด้วยกันนะครับอนุสัญญาแรกความตกลงแรกก็คืออนุสัญญาว่ากรุงปารีสนะครับว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอันนี้ถือว่าเป็นความเป็นอนุสัญญาที่มีความเก่าแก่ที่สุดนะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งถือว่าเป็นหลักการสำคัญที่จะถูกนำเอามาบัญญัติหลักการของอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะเอามาใช้ในการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศอีกอย่างนึงที่มีความสำคัญก็คือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปนะครับซึ่งเป็นความตกลงที่อยู่ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับซึ่งแต่ละประเทศเองแต่ละประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลกเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนำเอาในเรื่องของความตกลงทริปเนี่ยไปอนุวัติการหรือเอาไปปรับใช้ให้มันเป็นกฎหมายกลางสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดซึ่งมันสิทธิบัตรก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความตกลงทริปด้วยและอันสุดท้ายอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการคุ้มครองนะครับที่เป็นส่วนที่สัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตรก็คือเรื่องของPCT นะครับ
PCT ก็จะเป็นลักษณะของความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตรในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จดทะเบียนสิทธิบัตรนะครับปกติเนี่ยการจดทะเบียนสิทธิบัตรเนี่ยเราจดที่ไหนต้องคุ้มครองที่นั่น

นะครับถ้าคุณจะไปความได้รับความคุ้มครองประเทศหนึ่งคุณก็ต้องไปจดอีกประเทศหนึ่งแต่ตอนนี้มันมีความร่วมมือกันนะครับว่าคำขอสิทธิบัตรเนี่ยจะถูกเข้าไปรวบรวมอยู่ในส่วนกลางของข้อมูลกลางขององค์การการค้าโลกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คำขอเดียวเนี่ยหนึ่งยื่นหนึ่งต้นทางแล้วก็จะไปสู่ปลายทางในอีกหลายประเทศซึ่งเป็นภาคีสมาชิกใน PCT อันนี้ก็จะเป็นคอร์ทของประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นภาคีความตกลงเกี่ยวกับ PCT ด้วยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาต้องไปอ่านทบทวนดูนะครับว่ามันมีหลักการสำคัญอย่างไรบ้างถัดไปนะครับเรามาดูเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายไทยนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับว่าการจะได้รับการคุ้มครองเราต้องดูก่อนว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นมันอยู่ในประเภทใดมันเป็นการประดิษฐ์หรือมันเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับของเราเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องของกรรมวิธีเป็นเรื่องของการทำให้ดีขึ้นไหมหรือมีเรื่องของรูปร่างรูปทรงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนล่ะว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนในการยื่นขอนะครับซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องมีหลักเกณฑ์สำคัญซึ่งอย่างที่บอกก็คือความตกลงทริปเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งแต่ละประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของ WTO เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ความคุ้มครองขั้นต่ำกว่าหลักเกณฑ์ของตัวความตกลงทริปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องของอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกที่ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกเนี่ยก็ต้องให้การคุ้มครองบัญญัติเอาไว้เหมือนกันในพรบสิทธิบัตรของเราก็คือ20ปีอะไรอย่างเงี้ยการคุ้มครองดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะน้อยกว่านั้นไม่ได้บอกว่าเฮ้ยของเรา10ปีหรือเราจะไปกีดกันคนต่างชาติที่เป็นภาคีสมาชิกในความตกลงทริปเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนชาติอื่นเราไม่รับจดอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะเพราะว่าความตกลงทริปมันเป็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาจะสังเกตได้ว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรพวกนี้เขาก็จะพยายามมาเอาข้อต่อรองตรงนี้มาเพื่อที่จะให้ประเทศซึ่งประเทศที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการต้องทำวิศวกรรมย้อนกลับเขาก็จะมีความเคร่งครัดนะครับถ้าไม่รับการคุ้มครองก็อาจจะได้รับการแซงชั่นต่างๆไม่ให้ส่งนำเข้าส่งออกอะไรสินค้าการเกษตรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลไกในการค้าระหว่างประเทศนะครับและแน่นอนสิทธิเด็ดขาดอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าในเรื่องของสิทธิบัตรก็20ปีนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือ10ปีและหลังจากนั้นหมดอายุการคุ้มครองก็เป็นสมบัติสาธารณะไปเงื่อนไขในการขอรับการคุ้มครองเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าในกฎหมายเนี่ยมันมีการบัญญัตินะครับว่าเงื่อนไขที่คุณจะได้การคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูฝั่งการประดิษฐ์ก่อนก็ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะครับความใหม่นี่มีความสำคัญนะครับก็คือมันต้องไม่เคยมีมาก่อนนะครับและมันไม่ใช่การค้นพบด้วยนะเพราะถ้าเกิดเป็นการค้นพบสิ่งที่มันอยู่แล้วตามธรรมชาติอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการประดิษฐ์นะครับอย่างเช่นจุลินทรีย์การค้นพบจุลินทรีย์การค้นพบแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยตามหลังจริงมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามันเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่มันไม่เคยมีมาก่อนอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยที่ไม่มีปุ่มอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็ดูเป็นความใหม่นะแต่ตอนนี้มันไม่ใหม่แล้วนะแต่ในณยุคนั้นนะครับเมื่อสักประมาณปี2008ใช่ไหมฮะจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมาเปิดตัวแล้วฮือฮาทั่วโลกนะครับแล้วทุกวันนี้มันก็ยังฮิตอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยแบรนด์ก็แล้วกันเนาะก็นั่นแหละเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดูแล้วโอ๊ยตัวสามเมื่อก่อนมีปุ่มไม่มีปุ่มแล้วเห็นไหมมันเป็นหน้าจออย่างนี้เป็นต้นนะครับมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นไหมไม่ใช่เอาอะไรมาทำให้มันง่ายๆนะครับเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายโดยบุคคลทั่วไปก็เห็นอย่างเช่นเอาดินสอกับยางลบมาติดรวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือการประดิษฐ์ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีกลไกมีขั้นตอนเช่นเอายางลบสอดเข้าไปข้างในแล้วมีการเลื่อนออกมามีกลไกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เห็นอะไรกันได้ง่ายๆมันได้ไปจักโดยง่ายโดยสายตาของบุคคลทั่วไปหรือมันจะต้องมี inventive step นั่นเองและที่สำคัญคือมันจะต้องเอามาใช้ใช่ไหมเพราะเขาต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเป็นความใหม่แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่กฎหมายไทยไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา9ก็จะมีอย่างเช่นอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อต้นนะครับจุลชีพพวกสิ่งมีชีวิตนะครับไมโครออร์แกนิซึมอะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองได้ที่มีอยู่ตาม

รรมชาตินะครับสารจุลินทรีย์จุลชีพที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นสารสกัดอะไรพวกนี้อย่างนี้มันไม่สามารถจะขอรับความคุ้มครองได้กฎเกณฑ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับการรักษาโรควิธีการนะเพราะว่าถ้าเกิดไปให้วิธีการรักษาวินิจฉัยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต่อไปเป็นการผูกขาดใช่ไหมครับวิธีการนี้ห้ามใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นกรรมวิธีเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างนั้นมันก็คนละแบบกันการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมมันดีอันนี้ท่านนักศึกษาเคยได้เห็นนะครับในตัวกฎหมายแพ่งอะไรเงี้ยก็จะพบเรื่องของความสงบเรียบร้อยศีลธรรมมันดีอย่างเช่นมันเอาไปใช้ในทางผิดกฎหมายนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาขอรับได้ดังนั้นนะครับเรื่องของขั้นตอนคำขอก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าการจะต้องไปขอรับเนี่ยมันก็ต้องมีการยื่นนะครับมีแบบฟอร์มนะก็ต้องไปชำระค่าธรรมเนียมด้วยนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะมีแผนกรับเรื่องนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องยื่นประกอบด้วยเช่นชื่อมันคืออะไรนะครับลักษณะหรือความมุ่งหมายของการประดิษฐ์คืออะไรนะครับรายละเอียดมันต้องมีการระบุมีรูปภาพให้เห็นนะครับและที่สำคัญเลยข้อสุดท้ายคือข้อถือสิทธิ์อันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้การประดิษฐ์ที่เราถือสิทธิ์ของเราไว้เนี่ยนะครับเหมือนกับเราถึงแม้ว่าเขาจะคิดเองหลังจากที่เราได้รับการจดทะเบียนภายหลังแล้วเขาคิดเองเขาไม่ได้ลอกเราแต่เขาจะใช้กรรมวิธีที่เขาค้นพบเหมือนกับเราอย่างเงี้ยมาใช้ผลิตเป็นขอสิทธิบัตรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับในฝั่งเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันครับการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกมันเป็นรูปร่างรูปทรงที่ต้องมองเห็นได้นะครับก็นั่นหมายความว่านอกจากจะมีแบบฟอร์มคำขอเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีภาพที่แสดงให้เห็นนะครับซึ่งในเอกสารการสอนจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่ารูปของการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็คือคุณจะถือสิทธิ์ในลวดลายหรือในสีในดีไซน์ของคุณยังไงคุณก็ต้องอธิบายชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับหน่วยที่7ด้วยนะครับว่าข้อถือสิทธิ์นั้นคือขอบเขตของการที่เราจะได้สิทธิในสิทธิบัตรที่เราจะหวงกันไม่ให้คนอื่นมาละเมิดเราอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์หลังจากมีการออกสิทธิบัตรมีการประกาศมีผู้คัดค้านได้มีการตรวจสอบแล้วว่าการประดิษฐ์นั้นโอเคนะมีความใหม่มีขั้นตอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็จะมีการออกสิทธิบัตรให้นะครับเพราะนั้นเมื่อได้แล้วคำว่าผู้ทรงสิทธิ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็แสวงหาประโยชน์ได้จากการประดิษฐ์นั้นแต่เพียงผู้เดียวนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะขอใช้คำว่าสิทธิบัตรไทยนะครับเรารวมถึงการอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้รวมและก็การโอนสิทธิบัตรได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งครับนอกจากนั้นมาตรการบังคับการใช้สิทธิบัตรนี้เป็นความสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรัฐอาจจะมีความจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมมันดีเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมครับบางทีสิทธิบัตรเนี่ยมันอยู่ในการคุ้มครองอยู่แล้วปรากฏว่ามันต้องถูกหวงกันใช่ไหมครับอย่างเช่นยารักษาโรคบางทีเนี่ยหรือว่าความสงบเรียบร้อยบางครั้งก็ต้องมีการบังคับใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในทางกฎหมายที่มันระบุเอาไว้อยู่แล้วนะรวมถึงสิทธิบัตรที่ไม่มีการใช้ก็อาจจะถูกยกเลิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะตรงนี้มันถือว่าคุณจะมาหวงกันไว้ทำไมในเมื่อคุณไม่ใช้ความแตกต่างเรื่องของสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรจะให้มองเห็นสั้นๆง่ายๆเลยนะครับสิทธิบัตรนั้นนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องของการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์แต่อนุสิทธิบัตรนั้นจะไม่รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์เหมือนเช่นสิทธิบัตรนะครับก็จะให้ความคุ้มครองเฉพาะสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะฮะและการคุ้มครองก็จะสั้นกว่านะโดยการคุ้มครองหลักคือ6ปีแล้วสามารถขอขยายต่อได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน2ปีก็เท่ากับว่า6บวก2บวก2ก็คือ10นั่นเองนะครับเรื่องของขั้นตอนเทคโนโลยีก็อาจจะมีความก้าวหน้าที่น้อยกว่านะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์และก็มีการทำให้นักประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปประดิษฐ์อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการประดิษฐ์ที่เป็นความทันสมัยหรือว่าต้องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ

ในเรื่องเช่าซื้อนะคะเราก็จะศึกษาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าซื้อเรื่องที่2ก็จะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาและเรื่องที่3ก็จะเป็นความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้าเนื้อหานะคะความหมายของสัญญาเช่าซื้อนะคะสัญญาเช่าซื้อนี่ก็เป็นสัญญาเอกเทศสัญญาหนึ่งนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะสำหรับความหมายของสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572นะคะที่ว่าอันว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะส่วนวรรคสองก็บัญญัติว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะจะเห็นได้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งเช่าแล้วก็ซื้อนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะคะจากมาตรานี้เนี่ยเราก็จะสามารถมานะคะสรุปออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อก็ได้นะคะอย่างลักษณะแรกนะคะก็คือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะคำว่าแต่เริ่มแรกเนี่ยสำคัญนะคะนะคะดังเราจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่735/2548นะคะศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่ได้มีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันแต่แรกนะคะตั้งแต่เริ่มแรกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยสัญญาดังกล่าวก็เป็นแค่สัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ทำสัญญาเนี่ยคู่สัญญาต้องมีเจตนาณขณะทำสัญญาเลยนะคะที่จะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนะคะโอนนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่ากันมาแต่แรกนะคะลักษณะสำคัญลักษณะที่2ก็เป็นเรื่องของแบบนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเนี่ยก็เป็นโมฆะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามวรรค2นะคะนะคะคำว่าเป็นหนังสือนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็มีลายมือของคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายนะคะถ้าหากว่าสัญญาเช่าซื้อที่ฝ่าฝืนนะคะมาตรานี้นะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นโมฆะเลยนะคะบังคับกันไม่ได้นะคะต้องทำเป็นหนังสือนะคะนะคะลักษณะต่อไปนะคะก็คือผู้ให้เช่าซื้อนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา572นะคะที่บัญญัติว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเอาทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของออกให้เช่านะคะเพราะฉะนั้นก็เคยมีฎีกานะคะที่ตัดสินว่าถ้าหากว่าผู้ที่มาทำสัญญาเช่าซื้อนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็บังคับกันไม่ได้นะคะแล้วต่อมานะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่7404/2547นะคะก็มาอธิบายถึงความหมายของคำว่าเจ้าของนะคะเจ้าของนี่จริงๆก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะแต่ว่ามาตรา572เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้ตีความนะคะให้รวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำสัญญาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะแต่เป็นผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตโดยชอบก็ถือว่าเป็นเจ้าของตามมาตรา572ซึ่งจะมีอำนาจในการทำสัญญาเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันผู้มีกรรมสิทธิ์ในขณะนั้นนะคะนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ไปทำสัญญาจะเป็นอย่างไรนะคะสัญญานั้นก็บังคับไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นั้นนะคะเขาได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้เหมือนกันนะคะตามในของคำพิพากษา

พิพากษาศาลฎีกาที่4912/2554นะคะเพราะนั้นสรุปก็คือผู้ที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของนะคะก็หมายความว่ามีกรรมสิทธิ์หรือจะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตนะคะหากว่าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอนาคตแต่ว่าได้รับความยินยอมนะคะก็สามารถทำสัญญาเช่าซื้อได้นะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะก็คือสัญญาเช่าซื้อนั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยจะต้องให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือมีสัญญาเช่าบวกกับคำมั่นของเจ้าของทรัพย์สินเป็นคำมั่นที่ว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะศาลคำพิพากษาศาลฎีกาก็เคยตัดสินเอาไว้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันต่างจากสัญญาเช่าอย่างธรรมดาก็เพราะว่ามีคำมั่นนี่แหละนะคะบวกเข้ามาในสัญญาเช่านั่นเองนะคะแล้วคำมั่นนี้เนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกับการทำสัญญาเช่าซื้อนั้นด้วยนะคะจึงจะเป็นสัญญาเช่าซื้อนะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีการตกลงว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะนะเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อหากว่าไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยก็จะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าซื้อเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามในคำพิพากษาศาลฎีกาที่172/2489นะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าแม้ว่านะคะเงื่อนไขในการที่จะให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยตกลงจะใช้เงินเป็นเท่านั้นเท่านี้คราวเป็นสาระสำคัญก็จริงอยู่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะหลังจากได้ทำสัญญากันแล้วมีเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยต่อมาผู้เช่าซื้อเกิดเปลี่ยนใจมีความพร้อมในทางการเงินนะคะมีความประสงค์จะชำระคราวเดียวนะคะเป็นเงินก้อนในงวดใดงวดหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานะคะอันบัญญัติไว้ตามมาตรา19ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาก็ทำได้นะคะลักษณะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่4024/2526เนี่ยคำพิพากษานี้เนี่ยนะคะเป็นคำพิพากษาที่สามารถที่จะสรุปนะคะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นการที่วินิจฉัยในข้อพิพาทกันนะคะว่าสัญญาตามพิพาทเนี่ยมันเป็นสัญญาอะไรกันแน่นะคะก็คือเนื้อหาของสัญญาก็คือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินกันนะคะโดยมีการกำหนดว่าให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาเป็นรายเดือนนะคะรวม30เดือนนะคะแล้วระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยยังไม่โอนไปจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะจนกว่าจะได้ชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะก็มีการพิพาทว่าลักษณะของสัญญาอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่นะคะซึ่งในที่สุดศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยว่านะคะในเมื่อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อความให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่านะคะและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา572สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเป็นตัวอย่างของการสรุปนะคะลักษณะของสัญญาเช่าซื้อที่ดีนะคะต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงนะคะกับสัญญาประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระนะคะดังที่ได้เห็นไปนะคะในตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อสักครู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีข้อแตกต่างกันสำคัญอยู่หลายเรื่องนะคะถ้าเราจะมาดูความแตกต่างนะคะเช่นในเรื่องกรรมสิทธิ์ในเรื่องแบบนะคะในเรื่องการยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้าในเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะโดยหลักนะคะของกฎหมายลักษณะซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อ
ทันทีเมื่อได้ทำสัญญานะคะเว้นแต่จะมีข้อตกลงในการหน่วงกรรมสิทธิ์ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่โอนนะคะจนกว่าจะได้มีการชำระเสร็จสิ้นนะคะนั่นคือความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อมาในเรื่องแบบนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะคะจะกำหนดแบบไว้เฉพาะทรัพย์บางประเภทเท่านั้นเองเช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มาตรา456เนี่ยบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะในขณะที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทใดนะคะต้องทำตามแบบคือทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะถ้าฝ่าฝืนนี่เป็นโมฆะเลยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องการยกเลิกสัญญานะคะแล้วก็การยึดสินค้าคืนนะคะในสัญญาขายเนี่ยนะคะในเมื่อกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะถ้าหากว่าต่อมาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่ชำระราคานะคะผู้ขายก็มีแต่เพียงสิทธิ์ที่จะเรียกให้ชำระราคาที่ยังคงเหลือนะคะแล้วก็หากมีค่าเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้นะคะแต่ว่าหากเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาได้นะคะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดนะคะในการชำระค่างวดเนี่ย2งวดติดกันนะคะพอบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะเข้าครอบครองทรัพย์นั้นยึดทรัพย์คืนไปด้วยที่ของคู่สัญญาเราจะมาดูที่หน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อก่อนนะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก็คือส่งมอบทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อนะคะแล้วก็ยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกนะคะเช่นถ้าหากว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าซื้อแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นได้เต็มที่นะคะอาจจะถูกรอนสิทธิ์กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายลักษณะเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไปนำกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาบังคับใช้นะคะซึ่งมาตรา549เนี่ยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายมาบังคับโดยอนุโลมนะคะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ให้เช่าซื้อเหมือนกันนะคะหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินในระหว่างที่เช่าซื้อนะคะหากเป็นกรณีการซ่อมแซมใหญ่นะคะซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2767/2560นะคะในคำพิพากษาเนี่ยก็มีข้อพิพาทกันนะคะมีการเช่าซื้อรถนะคะเมื่อส่งมอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าซื้อพบว่ารถมีความชำรุดบกพร่องอย่างมากใช้ถึงขนาดใช้ไม่ได้เลยนะคะก็แจ้งไปนะคะแจ้งไปอย่างผู้ให้เช่าซื้อนะคะขอให้เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ให้หรือไม่ก็ซ่อมให้ใช้ได้ตามที่มุ่งหมายโดยสัญญานะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆนะคะผู้เช่าซื้อก็นำรถคันนั้นไปคืนนะคะเมื่อเอารถไปคืนแล้วเขาก็หยุดชำระค่างวดนะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเมื่อเห็นดังนั้นนะคะก็บอกว่าอันนี้ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะคะไม่ทำตามสัญญาแล้วนะคะไม่ชำระค่างวดนะก็บอกเลิกสัญญานะคะปรากฏว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยนะคะว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยบอกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วนะคะเพราะสัญญาเนี่ยผู้เช่าซื้อก็บอกเลิกไปแล้วจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยผิดหน้าที่นะคะนะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันใช้ได้นะคะมันเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อมแซมให้เขาให้ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการรับรองให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องซ่อมแซมในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ต่อมาเรามาดูในเรื่องกรรมสิทธิ์กันนะคะ เมื่อมีการชำระนะคะราคานะคะเช่าซื้อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรต่อนะคะเราก็มาดูกันนะคะกรณีอย่างนี้นะคะในเรื่องเช่าซื้อเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในกรณีอย่างนี้เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าซื้อนั้นเนี่ยก็โอนไปนะคะอย่างผู้เช่าซื้อทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะซื้อขายปรับมาตรา458
นะคะเพราะฉะนั้นผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อไม่ต้องมาเจตนาทำสัญญาซื้อขายกันอีกแล้วนะคะกรรมสิทธิ์โอนไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็เช่นพวกบ้านพวกที่ดิน

อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะมีความแตกต่างนะคะกรรมสิทธิ์ในกรณีนี้ยังไม่โอนแม้ว่าจะได้มีการชำระค่าเช่าซื้อกันครบถ้วนแล้วนะคะอันเนื่องจากกฎหมายลักษณะเช่าลักษณะซื้อขายมาตรา456เนี่ยนะคะบัญญัติว่าการซื้อขายสัญญาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยในเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะต่อมานะคะเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อไปแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อบ้างนะคะหน้าที่หลักๆนะคะก็คือชำระเงินค่าเช่าซื้อนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยชอบและสงวนรักษานะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปนะคะผู้เช่าซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินด้วยนะคะกรณีที่3ก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อถ้าหากว่ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกันขึ้นมานะคะการบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะกรณีแรกเรามาดูการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้เช่าซื้อซะก่อนนะคะก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา574นะคะกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงิน2คราวติดกันให้หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้น574เนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือผิดนัดนะคะผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดนัดก็หมายถึงว่าผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อตามเวลาที่กำหนดนะคะสองงวดเนี่ยนะคะมาตรา574ก็ให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกได้นะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าเคยเจอสัญญาที่บัญญัติที่กำหนดแตกต่างไปนะคะคือสัญญาระบุว่าถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดงวดเดียวนะคะผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเลยทันทีได้ไหมนะกรณีนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาบัญญัติไว้เยอะแยะวินิจฉัยไว้เยอะแยะเลยนะคะก็บอกว่าได้นะคะเพราะว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าคู่สัญญาตกลงยอมตกลงที่เป็นที่แตกต่างจากกฎหมายบอก2งวดแต่จะตกลงกันว่างวดเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะคะเป็นกรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกระทำผิดสัญญาในส่วนในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะหลักๆก็คือเป็นการกระทำที่ขัดต่อสิทธิ์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะเช่นผู้เช่าซื้อเนี่ยเอาทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อไปขายฝากไปจำนำนะคะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะถึงแม้ว่าในทางความเป็นจริงผู้ให้เช่าซื้ออาจจะยังไม่เสียหายก็ได้นะคะเพราะว่าผู้รับจำนองผู้ซื้อฝากไปหรือผู้รับจำนำเนี่ยก็ไม่อาจจะอ้างสิทธิ์ของตนยันผู้ให้เช่าซื้อที่สุจริตได้นะคะแต่เมื่อการกระทำนั้นมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์นะคะก็ถือว่าผิดสัญญาแล้วนะคะก็ผู้ให้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อคราวเดียวเนี่ยนะคะกำหนดไว้ได้ไหมได้นะคะนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าถ้ามีข้อสัญญาระบุว่านะคะบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ชำระมายังไม่คุ้มเนี่ยนะคะจะเรียกจากผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเรียกจากผู้เช่าซื้อได้อีกไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นการที่เรียกว่ากำหนดค่าเสียหายกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยศาลเนี่ยแต่ศาลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ปรับนะคะมีอำนาจปรับนะคะลดให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้นะคะต่อไปนะคะผลของการที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะเงินที่ใช้มาแล้วก็คืองวดก่อนๆที่ชำระมาแล้วเนี่ยก็ลิฟ
นะคะไม่ต้องคืนนะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะแต่ก็มีกรณีที่แตกต่างนะคะออกไปในกรณีผิดนัดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีผิดนัดในคราวสุดท้ายหรือที่กฎหมายใช้คำว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินอันเป็นคราวที่สุดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็นงวดสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็เพื่อความเป็นธรรมก็บอกว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยยังจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้ทันทีนะคะโดยกฎหมายบอกว่านะคะท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินนั้นได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเทาเนี่ยก็ไปเช่าซื้อทรัพย์สินมานะคะกำหนดชำระทุกวันที่5ของเดือนนะคะเริ่มชำระกันตั้งแต่มกราและสิ้นสุดเดือนธันวาก็คือรวมๆแล้วคือ12งวด12เดือนแต่พอเดือนพฤศจิกาเทาเกิดไม่ชำระขึ้นมาเดือนธันวาขอโทษเดือนธันวาซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเทาเกิดผิดนัดไม่ชำระขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะดำซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้นะคะต้องรอให้พ้นไปให้ระยะเวลา1งวดเนี่ยผ่านไปก่อนก็คือเลยให้พ้นวันที่5ไปก่อนมกราคมนะคะถึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะคะทีนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าเอาแล้วถ้าเกิดในสัญญามีข้อกำหนดว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระงวดต่อๆไปจนครบล่ะจะได้ไหมนะคะอ้าวนะคะอันนี้นะคะคำพิพากษาศาลฎีกาที่356/2548ก็มีคำตอบนะคะจริงๆแล้วเมื่อสัญญาระงับไปเนี่ยนะคะหน้าที่ก็สิ้นสุดลงนะคะของคู่สัญญาหน้าที่ในการชำระงวดก็ไม่มีอีกนะคะแต่นะคะการกำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยให้ชำระต่อไปนะคะจนกว่าจะครบเนี่ยศาลฎีกาก็ตีว่าเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะคะทำได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นค่าปรับนะคะแต่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยศาลเนี่ยมีอำนาจนะคะที่จะปรับลดได้ให้เหมาะสมนะคะอันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383วรรคแรกค่ะนะคะที่เราได้ศึกษาไปก็เป็นกรณีผู้ให้เช่าซื้อนะคะบอกเลิกแต่แล้วผู้เช่าซื้อบอกเลิกบ้างได้ไหมได้นะคะมาตรา573บอกว่าผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้นะคะโดยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองนะคะก็ขอได้โปรดสังเกตว่าจะมีความต่างจากมาตรา574นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเลิกสัญญาต้องมีเหตุที่กฎหมายนะคะแต่กรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่าเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ไม่ได้กำหนดเหตุเลยนะคะอาจจะเลิกสัญญาตามอำเภอใจก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเวลาใดก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการที่จะเลิกสัญญานั้นต้องเอาทรัพย์สินไปคืนนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเอาเองนะคะนะคะผลของผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะก็คือเหมือนกันนะคะเงินที่ชำระไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนนะคะนะส่วนผู้เช่าซื้อก็สิทธิหน้าที่ก็ระงับไปก็ไม่ต้องชำระค่างวดนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นกรณีที่นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยหรือผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้วสัญญาระงับนะคะมีอีกกรณีหนึ่งที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยระงับไปได้นะคะโดยผลของกฎหมายนั่นเองนะคะก็อยู่ในมาตรา567เป็นกรณีที่สัญญาเช่าซื้อระงับจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันสูญหายไปหมดเลยนะคะตามมาตรา567นะคะกรณีเนี่ยไม่ต้องรอให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบอกเลิกสัญญานะคะระงับไปทันทีโดยผลของกฎหมายทีนี้สูญหายไปทั้งหมดมันเป็นยังไงนะคะก็คือสูญหายไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะหรือแม้จะมีซากอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นบ้านหรือรถเนี่ยถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากเหลือแต่พื้นเหลือแต่เสาเหลือแต่โครงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตามมาตรานี้นะคะก็คือทำให้สัญญาเช่าเนี่ยระงับไปเหมือนกันนะคะหรือก็อาจจะเป็นกรณีที่รวมไปถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะยังอยู่นะคะแต่ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะเช่นถูกลักขโมยไปนี่ก็เข้าในความหมายของสูญหายไปทั้งหมดอันจะทำให้สัญญาเช่าซื้อนั้นระงับไปนะคะโดยผลของกฎหมาย
นะคะแล้วผลของการที่สัญญาเช่าซื้อสูญหายสัญญาระงับก็ผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องชำระนะคะค่างวดอีกต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากการสูญหายนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดนะคะหรือมีสาเหตุมาจากผู้เช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นความผิดนะคะของผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเป็นไปตามมาตรา553และมาตรา562วรรค2นะคะทีนี้เรามาดูสัญญาให้เช่ารถยนต์แบบลีสซิ่งเนี่ยนะคะก็มีคำถามมาว่ามันตกลงเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือเปล่านะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้เยอะนะคะว่าไม่ใช่ลีสซิ่งนี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือสัญญาเช่านั่นแหละนะคะแต่อาจจะมีข้อกำหนดก็คือนะคะให้ผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อรถสมมติถ้าเป็นเช่ารถยนต์นะคะก็ให้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะนะไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่2763/2551นะคะก็คืออาจจะมีข้อเสนอนะคะของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะทีนี้ก็เป็นการจบนะคะสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะคะแต่มีข้อน่าสนใจที่เป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะถ้าหากเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไปเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อเป็นผู้ให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควรสัญญาพ.ศ. 2561นะคะซึ่งจะมีข้อกำหนดที่เพื่อความเป็นธรรมนะคะของผู้เช่าซื้อหลายประการเรื่องค่างวดนะคะในการผิดนัดค่างวดเรื่องกรณีผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระค่างวดในคราวเดียวหรือกรณีที่นะคะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายนะคะหรือว่ามีข้อกำหนดที่เป็นภาระเกินควรสำหรับผู้เช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นการจบเนื้อหานะคะในเรื่องเช่าซื้อไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: สวัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เป็นชุดวิชากฎหมายแพ่ง2ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองอาจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้ก็จะมีการบรรยายในเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็จะมีหน่วยที่7 8แล้วก็9ค่ะก็วันนี้ก็จะมาเริ่มที่หน่วยที่7นะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงหน่วยที่6ไปแล้วนะคะครั้งนี้จะมาเริ่มที่หน่วยที่7ซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่7ค่ะในหน่วยที่7นี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนนะคะก็มันจะมีความแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้หลายคนนะคะกับลูกหนี้ร่วมซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องทราบถึงความแตกต่างของลูกหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมเนี่ยนะคะว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะคะในการที่เป็นลูกหนี้ร่วมหรือเป็นลูกหนี้หลายคนนะคะที่เป็นลูกหนี้ธรรมดานะคะเริ่มด้วยนะคะมาตรา290เนี่ยนะคะมาตรา290ก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะถ้าการชำระหนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เป็นการอันจะแบ่งชำระได้นะคะแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา290เนี่ยก็จะพูดถึงทั้งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ด้วย
1: เจ้าหนี้
0: ใช่ค่ะก็จะพูดกันไปนะคะก็พูดถึงเรื่องหนี้อันจะแบ่งชำระได้ด้วยซึ่งนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเรามาดูหลักการของมาตรา290ก่อนนะคะมี1ก็คือมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้หรือมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้โดยที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าลูกหนี้หลายคนหรือเจ้าหนี้หลายคนเหล่านี้เนี่ยผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมเพราะถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมเราจะไปดูอีกมาตรานึงเลยก็คือ291ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาข้อสอบออกมาอาจารย์ก็จะใจดีใช่ไหมคะอาจารย์จะใจดี
1: บอก
0: อาจจะบอกชัดๆเลยว่าเป็นลูกหนี้ร่วมนักศึกษาก็ดูละถ้าบอกขนาดนี้นักศึกษายังมามาตรานี้ก็ไม่ทราบจะเป็นยังไงแล้วนะคะ เราก็ต้องรู้ก่อนอาจารย์ก็เรามีคีย์เวิร์ดถ้าเขาบอกว่าลูกหนี้ร่วมปุ๊บเราขีดเส้นไว้เลยว่าเราจะไปมาตราไหน
1: เขามัดข้อเท็จจริงให้แล้ว
0: เขามัดให้แล้วเขาใจดีขนาดนี้แล้ว
1: แต่บางท่านเขาท่องแต่มาตรานี้มาไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาก็แบบ
2: เช่นอย่างเช่นข้อสอบมันจะบอกว่านายกนายขอนายค
0: อ
2: เป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินนายดำ30,000 บาทอย่างนี้ก็แปลว่าชัดเจนแล้ว
0: ชัดเจนแล้ว
2: ว่าเป็นลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ต้องมาวินิจฉัยว่าอาจารย์หลอกเราหรือเปล่าอาจารย์ไม่หลอกนะคะโจทย์ก็จะเป็นข้อเท็จจริงยุติได้ไม่ต้องมโนไปเองว่ามันไม่ใช่
2: มาตรา290จริงไม่ใช่เรื่องของลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นเรื่องลูกหนี้หลายคนธรรมดาเท่านั้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนเนี่ยนะคะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ธรรมดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ290เพราะฉะนั้นเนี่ยผลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเมื่อเป็นลูกหนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยลูกหนี้แต่ละคนก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนเท่าๆกันก็หมายความว่าหนี้นั้นเนี่ยจะต้องแบ่งชำระได้ด้วยอะไรบ้างที่เป็นหนี้แบ่งชำระได
1: ้
0: นะคะก็เช่นเงิน
2: หนี้เงิน
0: แบ่งชำระหนี้เงินอย่างเช่นเป็นลูกหนี้กันอยู่2คนเป็นหนี้อยู่1,000 บาทก็ส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ500นะคะแต่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมกันนะคะต่างคนต่างเป็นลูกหนี้ส่วนหนี้แบ่งชำระไม่ได้เช่น
1: รถยนต
0: ์รถยนต์มาคันนึงนะครับจะแบ่งครึ่งได้ได้เหมือนกันแต่
1: มันก็ไม่ใช่รถ
0: แล้วไม่ใช่รถละเป็นอะไรเป็นอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็กรณีที่เป็นหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาก็เช่นเดียวกันเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้เป็นเพียงส่วนเท่าๆกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะโดยสภาพเนี่ยสามารถที่จะแยกออกจากการเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็หมายถึงหนี้ที่แบ่งชำระได้แล้วก็ได้ส่วนเป็นรูปบริบูรณ์อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่ารถก็แบ่งได้เหมือนกันแต่พอแบ่งแล้วมันไม่ได้ส่วนบริบูรณ์และเสียสภาพไป
2: อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้
0: ใ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยืมเงิน 3,000 บาทก็เป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้นะคะโดยที่ไม่มีข้อตกลงว่าจะยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าไม่ได้ยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้ก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยกฎหมายก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไก่และไข่เนี่ยก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ 1,500 บาทนะคะเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตว่าขวดเจ้าหนี้เนี่ยจะเรียกไก่หรือไข่คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ 3,000 บาทไม่ได้เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมแต่ถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยก็อาจจะไปเรียกไก่หรือไข่ชำระหนี้ 3,000 บาทได้
1: เพราะว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมหมายความว่าจะต้องผูกพันร่วมที่จะต้องรับผิดในหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง
0: โดยสิ้นเชิง
1: ซึ่งเจ้าหนี้สามารถเรียกลูกหนี้คนใดคนหนึ่งให้รับผิดทั้งหมดได้
0: ทั้งหมดได
1: ้แต่ที่เราพูดตอนนี้ในมาตรา290เนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกหนี้หลายคนไม่ใช่เรื่องลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
1: หลักการก็คือว่าลูกหนี้แต่ละคนก็จะรับผิดเฉพาะส่วนของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้มีข้อตกลงหรือมีกรณีที่สงสัยก็ต้องรับผิดเท่าๆกัน
0: ใช่ค่ะก็ต้องรับผิดเท่าๆกันนะคะแต่ว่าสมมติว่าไก่สมมติอาจารย์เป็นไก
1: ่
0: เป็นเจ้าหนี
1: ้
0: เจ้าหนี้ไปทวงไก่ละ 1,500 บาทปรากฏว่าไปทวงไข่ไข่บอกไม่มีเงินให้ไปทวงไก่อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นกรณีลูกหนี้ร่วมอีก 1,500 บาทก็ไม่สามารถที่ไปทวงไก่ได้นะ
2: ค
0: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมนะคะต่อมาเรามาดูเราพูดถึงลูกหนี้ร่วมไปแล้วเราก็มาดูซิว่าบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดที่พูดถึงลูกหนี้ร่วมจะเริ่มต้นที่มาตรา291นะคะมาตรา291เนี่ยเป็นมาตราแรกนะคะของลูกหนี้ร่วม291ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจะต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะไซต้องไหมคะไซไม่ต้อง แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียวก็มีวงเล็บไว้ด้วยนะคะกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะคะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงมาตรานี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะนักศึกษาค่อยๆอ่านเราก็จะรู้แล้วว่า291เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ใน291ที่จะเป็นลูกหนี้ร่วมได้ก็มีดังนี้นะคะคือ1
1: หนี้รายเดียว
0: หนี้รายเดียวแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้อันเดียวกันนะคะโดยทำนองที่ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เจ้าหนี้จะเรียกจากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งเต็มจำนวนก็ได้หรือว่าจะเรียกแต่เพียงบางส่วนก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะโดยให้ถือเสมือนว่าลูกหนี้นั้นเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะคะก็ถือเสมือนว่าเป็นลูกหนี้คนเดียวกันได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่ไม่เป็นถือว่าไม่ถือว่าเป็นคนเดียวกันอันมันจะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะเช่นเดี๋ยวมีมาตราท้ายๆเราก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะกรณีใดบ้างที่เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเท่านั้นอะไร
1: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
1: ร่วมบางคน
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เสริมเติมนิดนึงว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้2กรณี
0: ใช่ใช่
1: เกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาก็ได
0: ้ก็ได
1: ้หรือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติ
0: กฎ
1: หมายก็ได้
0: เช่นพวกนิติเหตุนี่เป็นต้นนะคะ
1: นิติเหตุนะครับในเรื่องการกระทําละเมิดร่วมกันที่เป็นลูกหนี้ร่วมกัน
0: ค่ะ
1: นะครับหรือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนบริษัทผู้เริ่มก่อการเนี่ยผู้เริ่มก่อการบริษัทเนี่ยกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าตราบใดที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยผู้เริ่มก่อการเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมอนุมัติน
0: ะ
1: คือถ้านักศึกษาไปเรียนต่อไปในวิชากฎหมายพาณิชย์
0: 4
1: ก็จะทราบอยู่ในมาตรา1113ดังนั้นแพ่ง2วิชานี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเอกเทศสัญญา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับเอาไว้ว่าให้บุคคลหลายคนจะต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ในหลายๆมาตรา
0: ใช่
1: แม้แต่ในเรื่องครอบครัวหน
0: ี
1: ้ของระหว่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาออกข้อสอบเราก็คงไม่ออกข้อสอบเลยไปจนถึงวิชาอื่นนะเพราะว่านักศึกษาเพิ่งเรียนนะด
0: ัง
1: นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะข้อสอบในการออกเป็นลูกหนี้ร่วมก็มักจะออกลูกหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาน
0: ั่
1: นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: หรือบางครั้งเราอาจจะมีนิติเหตุบ้าง
1: นิติเหตุ
0: ค่ะหรือว่าเรื่องละเมิด
1: เรื่องละเมิดเพราะวิชานี้เป็น

0: เป็นแพ่งสองมันเกี่ยวกับละเมิดแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ย้ำนักศึกษาก็จะหลายคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้าง
1: ในมาตราตรวจเคยตรวจข้อสอบแล้วก็จะมีนักศึกษาที่ตอบผิดแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ไป
0: คือในมาตรา425เนี่ยละเมิดน
1: ะ
0: หลายคนก็จะไปคิดว่าลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมกันแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมกันเพียงแต่กฎหมายเขาบัญญัติขึ้นมาว่าให้นายจ้างร่วมรับผิดในหนี้ที่ลูกจ้างได้กระทำละเมิดไปในทางการที่จ้
1: าง
0: นักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเมื่อนายจ้างรับผิดเนี่ยนะต่อผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยนายจ้างสามารถไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้เต็มจำนวน
1: เต็มจำนวน
0: เต็ม 100%
1: ใช่
0: ดังนั้นในความรับผิดของระหว่างกันเองเนี่ยนายจ้างไม่มีรับผิดเลยในระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนั่นเขาจึงไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
2: แสดงว่าลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างให้นายจ้าง
0: ใช
2: ่ไปขับรถชนบุคคลภายนอก
0: ชนบุคคลภายนอก
2: เป็นละเมิด
0: เป็นละเมิด
2: ไอ้บุคคลภายนอกผู้เสียหายเนี่ยสามารถมาเอาผิดกับนายจ้างได
0: ้ใช่
2: ไหมครับ
0: ได้โดยมาตรา425
1: 425
0: 425ทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายทำไมถึงให้นายจ้างทั้งที่นายจ้างไม่ใช่คนทำละเมิดก็ด้วยเหตุที่ว่าลูกจ้างเนี่ยเขาเป็นผู้ด้อยโอกาส
1: ใช่
0: ใช่ไหมเขามีรายได้น้อยเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้วเขาก็ไปทำประโยชน์ไปทำการในทางการที่จ้างให้กับนายจ้างดังนั้นถ้าเกิดผู้เสียหายให้ไปฟ้องลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ทำละเมิดโดยตรงเน
1: ี่
0: ย
1: จะไม่ได้รับ
0: โอกาสที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยไม่ได้
1: ครับ
0: ตามเจตนากฎหมายเนี่ยกฎหมายบอกงั้นก็ไปเอาจากนายจ้างแล้วนายจ้างก็คุณก็ไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได
1: ้ค
0: ุณจะไปหักเงินเดือนเอาหรืออะไรก็ได้แล้วคุณก็ไล่ได้เต็มจำนวนแหละ
2: ถ้าลูกจ้างเลิกงานแล้วไปกินเหล้าเมาไปต่อยคนอื่นแล้ว
1: นี่ไปละเม
0: ิดไปละเมิดถ้าอย่างนั้นเราต้องมา
1: ติดตามตอนต่อไป
0: ตอนต่อไปแต่ต่ออาจารย์เอกพงศ์ได้นิดนึงนักศึกษาก็ต้องดูอย่างนี้ว่าอยู่ในทางการที่จ้างไหมนี่คือสิ่งสำคัญเวลานักศึกษาศึกษามาตราเนี้ยอาจจะถ้าเป็นเรื่องการกระทำละเมิดโดยส่วนตัวอย่างนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดแล้ว
1: เช่นไปเจอคู่อริคู่อริกันมาก่อน
2: นายจ้างไม่เกี่ยวแล้ว
0: นายจ้างไม่เกี่ยว
2: แล้วไม่เกี่ยวกับการทำงานวะ
0: ทางนี้ก็ไปฟ้องนายจ้าง
1: ถ้าเกิดว่าไปส่งสมมติไปส่งมะพร้าวแล้วลูกค้าบอกว่าโอ้ยมะพร้าวนี่เน่าไม่สวยเลยเกิดโมโหขึ้นมาลูกจ้างต่
0: อ
1: ยลูกค้าอย่างนี้ก็ถือว่าทำในทางการที่จ้าง
2: ทำเหรอ
1: ทำเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือว่าของที่ไปส่งให้ลูกค้
0: า
1: เคยมีคำพิพากษาฎีกาเหมือนกัน
0: ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินไพศาลกว้างคำว่าในทางการที่จ้างเนี่ยศาลฎีกาจะตัดสินแบบกว้างมากเลยกว้างมากเพื่ออะไรเพื่อต้องการคุ้มครองเยียวยาคนที่ถูกกระทำละเมิด
1: เพราะว่าลูกจ้างเนี่ยอาจจะสมมติว่าไม่มีเงินที่จะไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าเสียหายต่าง
0: เดี๋ยวรอบหน้ารายการหน้าเดี๋ยวค่อยมีเทคนิคในการวิเคราะห์ในเรื่องนี้กัน
1: ใช่ค่ะโอ้ก็จะมีข้อผิดพลาดในสิ่งที่นักศึกษาได้ตอบข้อสอบหลายประการเลยเราก็จะมีข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนักศึกษาเนี่ยจะได้ไม่ทำผิดซ้ำนะคะนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆตอนนี้เราก็พูดไปก่อนเลยเช่นเราเรียนวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะเวลาที่ยกกฎหมายเนี่ยเราจะไปอาญาไหมมีนะคะอาจารย์สมมติว่าละเมิดเนี่ยตอบอาญาก็มีทำให้เสียทรัพย์บ้างอะไรบ้างนะคะยกกฎหมายอาญามาหมดเลย
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะบางทีคือเรื่องมันอาจจะเกี่ยวกันแต่ว่าเวลาประเด็นคำถามนักศึกษาลองสังเกตตอนท้ายของคำถามในข้อสอบนั้นอาจารย์เขาพยายามขมวดไว้แล้วแหละว่าปมในการถามเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตของแพ่งในทางแพ่งไม่ปนไปทางอาญา
1: แล้วในการถามเนี่ยเราก็จะนำนักศึกษาไปสู่หลักกฎหมายที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องเอามาวางเอาไว้เพื่อที่ให้อาจารย์ทราบเนี่ยว่านักศึกษาเนี่ยรู้นะว่าถามอย่างเงี้ยจะหลักกฎหมายข้อไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง
0: ถูกต้องนั่นคือสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องพึงระวังเวลาตอบข้อสอบว่าจะหยิบยกมาตราไหนที่เกี่ยวเพราะบางทีเราเรียนไปบางคนบอกเกี่ยวหมดเลยอาจารย์
1: เกี่ยวหมดเลย
0: นั่นก็ต้องดูให้ดีว่าไอ้ที่เกี่ยวจริงๆเนี่ยคือยังไงอย่างกรณีที่เราพูดกันถึงมาตรา296
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นมาตราที่พูดถึงลักษณะของลูกหนี้รวมใช่ไหมว่าต้องเป็นหนี้รายเดียวน
1: ะ
0: มีลูกหนี้หลายคนนะเมื่อเป็นลูกหนี้หลายคนแล้วเนี่ยแต่ละคนต้องชำระหนี้เนี่ยต่อเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิ์ให้ชำระได้โดยสิ้
1: นเช
0: ิ
1: ง
0: แต่สิ้นเชิงก็ต้องเพียงครั้งเดียวนะ
1: ครั้งเดียว
0: เพียงครั้งเดียวสิ้นเชิงแปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าสิ้นใจนะส
1: ิ้
0: นเชิงนี่ก็คือแปลว่าทั้งหมดทั้งจำนวนนั้นเมื่อคุณร่วมกันแล้วแปลว่าคุณต้องร่วมรับผิดไงนั้นแปลว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมก็คือว่าร่วมรับผิด
1: ร่วมรับผิดกัน
0: นะแต่เจ้าหนี้ก็ได้สิ้นเชิงครั้งเดียวแต่ถ้าไม่เอาอ่ะไม่เจ้าหนี้จะเอาบางส่วนก็ได้
1: ส่วนก็ได้
0: ก็ได้
1: แล้วเรียกซ้ำก็ได้
0: เรียกซ้ำก็ได้คำว่าเรียกซ้ำในที่นี้

0: ในที่นี้หมายความว่าจะลูกหนี้3คน
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้3ล้าน
2: เป็น
0: ลูกหนี้ร่วมกันโดยนิติกรรมสัญญาในสัญญากู้เขียนก็เลยว่าขอรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเอาละอย่าง
1: น
0: ี้ก็แปลว่าเป็นลูกหนี้ร่วมโดยนิติกรรมสัญญาน
1: ิติกรรมสัญญา
0: เจ้าหนี้มาเรียกลูกหนี้คนที่1ให้รับผิดลูกหนี้คนนี้บอกไม่มีตังค์เจ้าหนี้บอกงั้นเอาล้านเดียวก่อนได
1: ้
0: เมื่อเอาล้านเดียวก็แปลว่านี่ยังค้างอีก2ล้าน
1: 2ล้าน
0: คำถามคือว่าถ้าต่อมาเจ้าหนี้มาเอาไก่ลูกหนี้คนที่1อีกเนี่ยต้องรับผิดมั้ย2ล้านเจ้าหนี้จะเอา2ล้านเนี่ยก็ต้องรับผิด
1: ต้องรับผิดอีก
0: เพราะว่าตัวเองก็เป็นลูกหนี้ร่วม
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นยังคงต้องมีหน้าที่มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้
1: โดย
0: สิ้นเชิงตามที่
1: จะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนของตัวเองแค่ล้านเดียว
0: ไม่ได้เพราะนั่นคือในระหว่างกันเอง
1: ค่ะในระหว่างกันเอง
0: เป็นความรับผิดระหว่างกันเองที่ถ้าไม่มีการตกลงกันก
1: ็
0: รับผิดเท่าเท่ากัน
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้ต้องไปใช้มาตรา296
1: ใช่ค่ะจะมายก
0: 296
1: ต่อสู้กับเจ้าหนี้ไม่ได
0: ้แต่ถ้าเป็นลักษณะลูกหนี้ร่วมที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือ291
1: 291
0: 291ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง
1: นี้ก็มีตัวอย่างมาให้อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างกรณีเมื่อสักครู่ไก่ไข่และขวดยืมเงินนะคะจันไป 3,000 บาทนะคะ
0: ไข่ไข่ขวดนี้เป็นคนใช่ไหมชื่อคน
1: เป็นคนค่ะเป็นนายไก่นายไข่นายขวดนะคะยืมทำสัญญากู้ยืมเงินนายจันไป 3,000 บาทโดยที่สัญญากู้ยืมระบุให้ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงสัญญาไม่ได้ระบุว่าเขียนว่าลูกหนี้ร่วมนายเขียนว่าให้ลูกหนี้แต่ละคนต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ
0: เข้าหลัก
1: ล
0: ักษณะของการเป็นลูกหนี้ร่วมตามมาตรา291แล้วอันนี้นักศึกษาจะต้องสังเกตเอาไว้ให้ดีนะครับ
1: ใช่ค่ะปรากฏว่าพอหนี้ถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระหนี้นะคะก็คือทั้ง3คนเนี่ยไม่ยอมไปชำระหนี้กับนายจันนายจันเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องให้ชำระหนี้ได้นะคะนายจันจะฟ้องไก่ไข่ขวดให้ร่วมกันชำระหนี้ 3,000 บาทก็ได้นะคะหรือว่านายจะฟ้องนายไก่นายไข่หรือนายขวดคนใดคนหนึ่งนะคะให้ชำระหนี้คนเดียวเนี่ย 3,000 บาทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปรากฏสมมุติว่าไก่เนี่ยชำระไป 1,000 นึงละนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไก่ไข่ขวดเนี่ยก็จะต้องผูกพันจนกว่าจะชำระหนี้ครบทั้ง 3,000 บาทนะคะก็คือเหลืออีก 2,000 บาทเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าลูกหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นได้โดย2ประการก็คือนิติกรรมสัญญา
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าในสัญญานี้มีข้อกำหนดความรับผิดนะคะความรับผิดชอบของลูกหนี้หลายคนเนี่ยที่ยอมจะร่วมผูกพันตัวเองนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะยอมชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องเขียนว่าลูกหนี้ร่ว
0: ม
1: หรือแต่ว่ามีการระบุเอาไว้ว่ายอมผูกพันตัวเองหรือว่าข้อความอะไรอื่นๆที่นะคะที่อาจจะแปลได้ว่ามีเจตนาที่จะผูกพันตนร่วมกันนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่เมื่อสักครู่อาจารย์วรวุฒิได้พูดไปนะคะก็คือมีบทบัญญัติกฎหมายให้ลูกหนี้ร่วมเนี่ยรับผิดร่วมกันนะคะก็คือบทบัญญัติกฎหมายก็ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นๆก็มีก็ได้นะคะ
0: หรือตัวอย่างอีกอันชัดๆแม้แต่ในเรื่องผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียว
1: ค่ะ
0: ผู้ค้ำประกันเนี่ยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000 แต่มีผู้ค้ำประกัน3คนอย่างเง
1: ี้
0: ยผู้ค้ำประกัน3คนเหล่านี้กฎหมายบอกเลยว่าจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนั้นแปลว่าถ้าเกิดลูกหนี้ไม่ไปชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสหกรณ์ออมทรัพย์เขาก็ฟ้องผู้ค้ำประกันคนเดียวให้รับผิดทั้งหมดก็ต้องรับผิดนะเพราะมันเป็นลูกหนี้ร่วมโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
1: สุโขทัยหรือแบบนี
0: ้สุโขทัย
3: เรื่องจริง
0: นี้ก็
1: เร
0: ื่
1: องจริงเรื่องจริงโอเค
3: นี่ก็จะกู้แล้วไขว้กันทำกันให้กันนะ
1: อ๋อต่างคนต่างเขาไขว้กันโอเคและเหตุผลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เนี่ยอย่างที่บอกว่าให้ร่วมรับผิดกันก็คือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันนะคะอย่างพวกกรณีนิติเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคต่อมาเนี่ยนะคะมาตรา292เป็นเหตุมาตรานี้นะคะ292นะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะชำระหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้และหักกรบลบหนี้ด้วยอันนี้ก็พูดถึงว่าเหตุระงับเป็นเหตุผลของการที่บุคคลหลายคนเนี่ยผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วก็ต้องได้รับผลประโยชน์จากผ ผลของการนั้นนะคะเรามาดูว่าผลประโยชน์ของการนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นเรื่องของการชำระหนี
0: ้
1: ถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้นั้นด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าคนหนึ่งเนี่ยชำระหนี้ไป1,000แล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยก็เหลือหนี้ที่จะต้องผูกพันกัน
0: ก็จะระงับไป1,000แล้ว
1: ระงับไป1,000 2,000ก็ยังจะต้องร่วมกันผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อยู่นะคะ2เนี่ยเขาได้พูดถึงการกระทำแทนการชำระหนี
0: ้
1: นะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งได้กระทำการใดอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้เนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยต้องเป็นกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ยอมด้วยนะคะเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ตามมาตราอาจจะเป็นตามมาตรา321ใช่321ซึ่งเป็นผลให้หนี้นั้นระงับ
0: ไป
1: นะครับสิ้นไปแล้วก็มีเดี๋ยวนักศึกษาก็ลองไปเปิดดูนะคะมาตรา321เนี่ยบัญญัติว่าอย่างไรบ้างนะคะ
0: เช่น
1: ค่ะ
0: ยกอย่างเช่นสมมุติว่าลูกหนี
1: ้เป็นหนี้เงิน
0: เป็นเจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: สัก 100,000
1: 100,000
0: พอถึงกำหนดเอาละเมื่อเจ้าหนี้มาทวงอ้าวไม่มีนี่เงินไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แต่มี
3: โทรทัศน
0: ์มี iPhone บอกเนี่ย iPhoneถึงแสนไหมอาจารย์ไอโฟนมี3เครื่องนะ3เครื่องบอกเนี่ยมีไอโฟน3เครื่อง
1: พอดีที
0: ่บ้านเปิดร้านขายไอโฟนน
1: ะ
0: บอกเนี่ยมี3เครื่องจะมีจะเอาเปล่
1: า
0: เจ้าหนี้ต้องการพอดีเลยเจ้าหนี้บอก
1: เอ้า
0: เอ้าถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการที่ลูกหนี้กระทำการชำระหนี้อย่างอื่นกฎหมายเขาไม่บังคับเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้จะเอาหรือไม่เอาก
1: ็แล้วแต่
0: ใจเจ้าหนี
1: ้แต่เมื่อเจ้าหนี้ยอมรับแล้ว
0: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ321บอกเลยหนี้นั้นก็ระงับไปนะ
1: ปรากฏว่าตอนหลังไปขายไอโฟนได้ไม่ถึงแสน
0: จะหวนกลับมาเอากับลูกหน
1: ี้หวนกลับมาเอา
3: เปลี่ยนใจได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
1: แล้วรับไปแล้วนะคะ
0: ตอนนี้ระงับแล้ว
1: ระงับ
3: ถ้าเปลี่ยนจากไอโฟนเป็นทองตอนเอาให้ในทองราคาประมาณ100,000
0: ใช่ไหมครับ100,000
3: ภายหลังนี่ทองขึ้นเป็น200,000ลูกหนี้ขอคืนได้ไหม
0: ก็ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม
1: ่
0: ได
3: ้
1: แหม
3: หัวหมอนะลูกหน
1: ี้หัวหมอ
0: ซึ่งพอมาใช้กับลูกหนี้ร่วมเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยที่ชำระไอโฟนไปเนี่ยแล้วเจ้าหนี้ยอมรับเนี่ยมันเป็นเหตุให้หนี้ระงับได้อานิสงส์กับลูกหนี้ร่วมทุกคนเลย
1: ใช่
0: นั่นแปลว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กิตติยดาถามว่าแล้วถ้าเกิดพอไปตีราคาแล้วไอโฟนไม่ถึงแสนไอ้เจ้าหนี้คนนี้จะมาเรียกร้องกับลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เพราะว่าลูกหนี้คนที่ถูกเรียกร้องต่อสู้เลยโดยใช้มาตรา292เลยวันนี้เป็นอันระงับแล้ว
1: ระงับไปแล้ว
0: ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ไม่ต้องชำระหนี
1: ้
0: ต่อไป
1: ค่ะก็คือหนี้ระงับไปแล้วก็แยกย้ายกันนะคะต่อมาเป็นเรื่องการหักกลบรบหนี
0: ้
1: นะคะถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยขอหักกลบรบหนี้กับเจ้าหนี้นะคะการหักกลบรบหนี้ก็ได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นการหักกลบรบหนี้ตามมาตรา341เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะคะเมื่อหักกลบรบหนี้แล้วทำให้หนี้ระงับไปแต่ว่าซึ่งถ้าเป็นการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนอื่นคนหนึ่งก็จะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะเช่นอย่างตามตัวอย่างเนี่ยนายจันเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ่งของของจากนายไก่เมื่อกี้เนี่ยตัวสักครู่นะนะคะนายไก่คนเดิมนั่นเองนะคะ 3,000 บาทเช่นกันนายไก่ก็สามารถขอหักกลบลบหนี้กับนายจันได้แล้วก็การหักหนี้ดังกล่าวเนี่ยย่อมมีผลถึงนายไข่และนายขวดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการขอหักกลบลบหนี้เนี่ยเป็นสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะคะจะลูกหนี้คนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้นะคะนายไก่เนี่ยต้องใช้เป็นคนใช้สิทธิ์ในการหักกลบรบหนี้
0: พูดง่ายๆก็คือว่าต้องให้เจ้าตัวเขาเป็นคนหัก
1: ให้เจ้าตัวเป็นคนทำ
0: เมื่อเจ้าตัวเขาหักเนี่ยเป็นอันนี้สงได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นทุกคน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเจ้าตัวเขาไม่หักเนี่ยลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะไปเอาสิทธิ์ของเขาเนี่ยมาหักเนี่ยไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิทธิเนี่ยใช้เฉพาะคู่กรณีนั่นเองนะคะระหว่างนายไก่กับนายจันเท่านั้น
3: ก็คือลูกหนี้ร่วมเนี่ยไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ก่อนใช่ครับแล้วภายหลังเจ้าหนี้มาซื้อของลูกนี้ร่วมคนหนึ่ง
0: ใช่
1: หรือเขาอาจจะเป็นหนี้กันอยู่
0: ก่อนหน้า
1: ก็ได้นะคะ
3: คือหักกันไป
0: การหักหลบลบหนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้หนี้ระงับซึ่งตามมาตรา341ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วย
1: ต้องเข้าหลักเกณฑ
0: ์ว่าหนี้ทั้งสองรายเนี่ยคือพูดง่ายๆต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะแล้วมีหนี้สองรายแล้วการจะหักหลบลบหนี้ได้เนี่ยหนี้สองรายเนี่ยต้องถึงกำหนดแล้วและจะต้องทั้งสองรายต้องมีวัตถุแห่งการชำระหนี้ต้องเป็นอย่างเดียวกันด้วยถ้าเป็นหนี้เงินก็หนี้เงินเหมือนกันน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเกิดจากมูลอะไรก็ตามแหละแต่ต้องเป็นเงินเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อหักหลบแล้ว อีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ต้องยอมนะการหักหลบลบหนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิแล้วพอหักได้แล้วครบหลักเกณฑ์ตามสามแล้วหนี้จะระงับตามจำนวนที่ตรงกัน
1: ตรงกัน
0: แต่ถ้าส่วนไหนยังขาดอยู่ก็ยังผูกพันเป็นหนี้กันเหมือนเดิมต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
3: ครับ
1: โอเคอีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องปลดหนี้

0: เป็นเรื่องของการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะมาตรา293นะคะก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี
1: ้เสริมอาจารย์เกียรตินิดนึงการนักศึกษาจะสังเกตว่ามาตรา292เนี่ยเป็นเรื่องการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งแต่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ทุกคนสิ่งที่กฎหมายบัญญัติจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเหตุให้หนี้เนี่ยมันจะระงับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนทีนี้พออาจารย์เก๋พูดถึงเรื่องการปลดหนี้เนี่ยจะเป็นอีกมาตราละจะไม่อยู่ใน292เป็น293เพราะอะไรเพราะคนที่จะปลดหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี
0: ้
1: ดังนั้น293จึงเป็นการกระทำของฝ่ายเจ้าหนี
2: ้
1: 292เป็นการกระทำของฝ่ายลูกหนี
0: ้
1: แต่ทั้ง2มาตรานี้ไม่ว่าใครกระทำเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมทุกคนใช่ไหมในเรื่องปลดหนี
0: ้ในเรื่องปลดหนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงหลายกรณีละนี่อีกกรณีนึงที่เราจะพูดถึงก็คือการปลดหนี
1: ้
0: การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะก็มาตรา293เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี้ด้วยนะคะถ้าเจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมบางคนนะคะไม่ใช่ปลดหนี้ให้หมดทุกคนเพราะถ้าปลดหนี้ให้หมดทุกคนก็นี่เป็นอันระงับแล้วก็ไม่ถือว่าเข้าในมาตรานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย293นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นเพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ปลดให้
1: ครับ
0: มันก็จะแยกได้ออกเป็นหลายกรณีเลยนะคะกรณีแรกนะคะมีอาจจะแยกออกพิจารณาได้เป็น3กรณีด้วยกันกรณีแรกปลดให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยไก่ไข่ขวดนะคะไม่ต้องนายแล้วนะคะถือว่าไก่ไข่ขวดเป็นคนนะคะผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินนายจันเนี่ยมา 3,000 บาทจันเจ้าหนี้เนี่ยก็ปลดหนี้ให้ไก่1,000 บาท
1: okay.
0: แล้วก็กรณีนี้เนี่ยถือว่าไก่เนี่ยหลุดพ้นจากการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้เขาก็ปลดให้ไก่คนเดียว
1: ปลดให้ไก่
0: ถือว่าเป็นการยกหนี้โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะสำหรับไข่และขวดก็ยังคงต้องผูกพันที่จะต้องชำระหนี้เพียง 2,000 บาทนะคะโดยหักส่วนของไก่ที่ได้รับการปลดหนี้ออกไปนะคะส่วนกรณีที่2เป็นการปลดหนี้บางส่วนโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะปลดให้แก่ลูกหนี้คนใดนะคะถ้าเป็นการที่เจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้บางส่วนให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้ร่วมทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้นะคะและลูกหนี้ร่วมทุกคนยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือจากการปลดหนี้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็คือปลดเจ้าหนี้บอกว่าจะปลดให้พันหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะปลดให้ใครปลดหนี้ให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3คนนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 2,000 บาทเช่นเดียวกันนี่กรณีหนึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องการยกเว้นของการปลดหนี้ในตอนท้ายที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะก็ถ้าเช่นนะคะตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยไก่ไข่ขวดเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมจันอยู่ 3,000 ต่อมาจันเนี่ยทำข้อตกลงกับไข่และขวดต้องทำข้อตกลงให้ไข่และขวดว่าจะปลดหนี้ให้ไก่คนเดียวแต่ให้ไข่และขวดยังรับผิดต่อจัน 3,000 บาทต่อไปอย่างนี้ก็ต้องไข่และขวดนี่ต้องตกลงด้วยนะคะก็คือถ้าแต่ว่าจะอยู่ดีๆจะไปบอกว่าปลดให้ไก่แต่ว่าไข่ขวดนี่ไม่ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ไข่ขวดจะต้องตกลงว่าให้ไก่หลุดพ้นจากการเป็นลูกหนี้ร่วมไปแต่ว่ายังต้องรับผิดใน 3,000 บาทอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่อยู่ในที่ส่วนท้ายของมาตรา293ที่ว่าเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นกฎหมายก็เลยเปิดช่องให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการตกลงกันก็เป็นไปตามที่ครูได้บอกไปนะคะต่อมาอีกมาตราหนึ่งก็คือ294นี้เราจะไปโดยเร็วแล้วเพราะว่าเรายังมีอีก2หน่วยที่เรายังจะต้องพูดนะคะ294เนี่ยพูดถึงการผิดนัดของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็ย่อมจะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยอย่างไรนะคะที่ถือได้ประโยชน์ไปด้วย
1: ร่วมได้ประโยชน์อ
0: ย่างไรถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัดล่ะอาจจะมีกรณีตามมาตรา207นะคะถ้าผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยตามมาตรา221ถ้าเป็นหนี้เงินนะคะอย่าลืมว่ามาตราที่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยในหนี้เงินเนี่ยเราต้องจำไว้นะว่ากฎหมายที่เขียนไว้คำแรกเลยว่าหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้อย่างอื่นอย่าไปสับสนว่าจะมาคิดดอกเบี้ยกันตามมาตรานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดเปลื้องบรรดาความผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ตามมาตรา330ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นผลให้ลูกหนี้ร่วมเนี่ยยกมาตรา330ขึ้นต่อสู้นะคะเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้ร่วมคนอื่นก็ได้รับ
2: คนไหนก
0: ็
2: ได้
0: คนไหนก็ได้ได้รับประโยชน์ไปเช่นเดียวกันนะคะนี่พูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยถือว่ามีผลเมื่อสักครู่อาจจะพูดถึงเป็นคุณแก่เจ้าลูกหนี้นะคะต่อมาเนี่ยมาตรา295นะคะก็ได้บัญญัติถึงผลส่วนตัว
1: อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เฉพาะตัวเลย
1: ตัวของลูกหนี
0: ้ของลูกหนี้ร่วมคนใดคน
1: เลย
0: ก็ย่อมจะเป็นคุณเป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ295เนี่ยบัญญัติแยกแยะส่วนของเหตุส่วนตัวของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเช่นคำบอกกล่าวของเจ้าหนี
1: ้
0: ที่ได้บอกกล่าวให้แก่สมมติว่าเป็นหนี
1: ้บอกกล่าวการผิดนัด
0: เป็นหนี้ที่จะต้องมีการที่เจ้าหนี้ต้องทวงถามก่อนตามอย่างเช่นตามมาตรา203หนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้ปรากฏว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้ทวงถามแก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะคนอื่นไม่ได้
2: ร
0: ับ การทวงถามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นโทษแก่ถ้าลูกหนี้ร่วมคนที่ได้รับการบอกกล่าวไม่ชำระหนี
1: ้
0: ก็เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้น
1: ที่ต้องเสียดอกเบี้ย
0: นะคะ
1: เพราะเขา
0: ที่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะผิดนัด
1: ใช่
0: นะคะ
2: นี่ดอกเบี้ยผิดนัด
1: ดอกเบี้ยผิดนัด
0: ดอกเบี้ยผิดนัดลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะไม่ได้รับการทวงถามหรือบอกกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตรา203หรือว่า204แต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินจะมาอ้างว่าต้องทวงถามได้ไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: อ้
1: างไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระไว้ตามวันแห่งปฏิทินลูกนี้ก็ต้องรู้แล้วล่ะ
0: ต้องรู้แล้วล่ะว่าจะต้องชำระเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถาม
1: ไม่ต้องทวงถามถ้าไม่ชำระก็ผิดนัดวันรุ่งขึ้น
0: น
1: ะดอกเบี้ยก็เริ่มเดินตั้งแต่วันรุ่งขึ้น
0: รุ่งขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างไกลใครขวดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนเดิมนะคะผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมยืมเงินจันทร์ 3,000 บาทโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วจะต้องมีการบอกเตือนเสียก่อนจึงจะผิดนัดฉะนั้นเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยบอกกล่าวเตือนไก่คนเดียวให้ชำระหนี้มีผลเฉพาะไก่เท่านั้นไม่ได้มีผลถึงไข่และขวดที่ยังไม่ได้รับคำบอกกล่าวเตือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็อาจจะแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้ร่วมผิดนัดเพราะต้องเสียดอกเบี้ยตามมาตรา224เพราะฉะนั้นไก่ก็จะต้องเป็นคนเสียดอกเบี้ยในเวลาที่ในระหว่างที่ผิดนัดนั้นนะคะไข่และขวดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะไม่ได้รับการเตือนหรือว่าทวงถามจากเจ้าหนี้นั่นเองนะคะ
2: อีกกรณีไลน์ไปได้ไหม
0: ไลน์ไปก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแบบบอก
1: ไม่มีแบบ
0: โทรศัพท์บอกก็ได
1: ้
0: นะคะแล้วก็เพราะวันนี้พูดถึงเรื่องเตือนเราก็ได้พูดกันไปเมื่อการที่สอนเสริมไปครั้งแรกแล้วนะคะก็คือมีเรื่องการเตือนไลน์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้มีโนติสก็ได้จะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งผลของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยที่ถือเป็นเหตุส่วนตัวที่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวก็ได้นะคะเช่นถ้าการพ้นวิสัยภายหลังที่ได้ก่อหนี้ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะตาม219วรรค2กรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมคนนั้นที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะคะลูกหนี้ร่วมคนอื่นเนี่ยไม่พ้นจากความรับผิดเช่นไก่ไข่ขวดเป็นลูกหนี้ร่วมจันจ้างให้ไปร้องเพลงด้วยกันนะคะปรากฏว่าไก่คนเดียวเส้นเสียงอักเสบจนไม่สามารถร้องเพลงได้ไก่เท่านั้นก็หลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา291นะคะไข่ขวดก็ไม่ได้หลุดพ้นจากความรับผิดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะเช่นไก่ไข่ขวดยืมรถจันไปขับขี่โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมจันเนี่ยขอให้ไก่คืนแต่ไก่ไม่ยอมคืนรถนะคะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วล่ะก็ถือว่าผิดนัดปรากฏว่าไฟรุ่งขึ้น
2: ฟ
0: ้าผ่านะคะฟ้าผ่าแล้วก็ลามไปผ่าไฟไห
1: ม
0: ้แล้วก็ลามไปถึงบ้านจันรวมทั้งรถยนต์ที่รวมด้วยที่ยืมมานะคะกรณีนี้ไก่ก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะไข่ขวดก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคอายุความกรณีขาดอายุความถ้าเกิดว่าลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี
1: ้
0: ถือว่าเป็นโทษเฉพาะลูกหนี้คนนั้นเท่านั้นลูกหนี้ร่วมคนอื่นสามารถที่จะยกเอาอายุความนะคะขึ้นต่อสู้ได้เหมือนกรณีนี้ที่ขาดอายุความในศาลไม่สามารถที่จะยกเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้ร่วมไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ถือว่าเป็นผลเฉพาะลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ
2: คดีแพ่ง
1: หรือเรื่องอายุความสรุปหยุดลง
2: ครับ
1: ใช่ไหมโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดก็เฉพาะคนนั้น
0: เฉพาะคนนั้นนะคะโอเคนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ร่วมเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง นะคะกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อ

0: จ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็มีผลไปถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นตามส่วนที่ปลดนี้เราก็ต้องไปดูอยู่ภายใต้มาตราเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงด้วยว่าเป็นการปลดหนี้แบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีทั่วไปปกติแล้วเนี่ยส่วนที่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเนี่ยที่จะต้องชำระก็ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ไป
1: ตกเป็นพับก็หมายความว่าเจ้าหนี้ก็ต้องรับไป
0: พับไม่ใช่พับผ้าน
1: ะคะไม่ใช่พับผ้าเจ้าหนี้รับไป
0: รับไป
1: รับผลร้ายนั่นไป
0: คือรับอย่างเมื่อกี้นี่ปลดให้พันหนึ่งก็รับพันหนึ่งเนี่ยก็คือตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องยอมรับที่จะต้องไม่ได้รับชำระหนี้หนึ่งพันนั้น
2: เช่นขายของนี้เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ไหมลดราคาให้นี่เป็นการปลดหนี้ไหมครับ
1: ไม่ใช่
2: ไหม
0: ค่ะโอเคนั่นนี่ก็
1: เพราะว่าสัญญาซื้อขายยังไม่เกิดหนี้ยังไม่เกิดเพราะมันเป็นการต่อรองราคาให้อีกฝ่ายพอใจตั้งสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นหนี้เกิดขึ้นแล้ว
0: หนี้เกิดขึ้น
1: อย่างนี้จึงไม่เรียกว่าการปลดหน
0: ี้นี่แหละเขามาพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้ร่วมโดยเขาเพราะเวลาเราจำกัดนะคะถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยจะอยากจะรู้รายละเอียดก็เข้าไปอ่านในเอกสารการสอนได้เจ้าหนี้ร่วมก็คือเป็นหนี้ในรายเดียวกันมีบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนอาจจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้โดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าลูกหนี้จะต้องชำระทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวก็ตามนะคะในกรณีที่เจ้าหนี้ร่วมเนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะคะก็จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะแม้แต่ว่าเจ้าหนี้คนนั้นเนี่ยจะได้ยื่นฟ้องเรียกชำระหนี้ไว้แล้วก็ตามถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยฟ้องแล้วก็ตามแต่อยากจะไปใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อีกกรณีนึงเนี่ยเจ้าหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นคล้ายๆลูกหนี้ร่วมก็คือเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาแล้วก็โดยนิติเหตุก็ได้นะคะหรือว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นๆนะคะแล้วถ้าร่วมคนหนึ่งผิดนัดก็ย่อมเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ร่วมนะคะโดยสรุปนะคะต่อมาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ละอีกหน่วยนึงเนี่ยที่ยากเหมือนกันนะคะหน่วยนี้ก็
1: หน่วยที่8
0: นะคะก็ยากเหมือนกันโอ้นักศึกษาก็จะสับสนมากเลยนะคะตอบผิดตอบถูกตลอดข้อสอบก็ออกหลายครั้งก็ยังตอบผิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูข้อบกพร่องของนักศึกษาซิว่าเอ๊ะนักศึกษาบกพร่องตรงไหนทำไมถึงตอบผิดอาจารย์มีหลอกมาหรือเปล่าในข้อสอบหรือว่ายังไงนะคะ
1: คร
0: ับ ข้อฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในหน่วยที่8ต่อไปเลยค่ะ
1: ครับครับสำหรับหน่วยที่8ก็เป็นเรื่องรับช่วงสิทธิ์กับเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ใน2เรื่องนี้มันจะคล้ายคลึงกันนะ
0: คะ
1: ทีนี้จุดหรือจุดที่นักศึกษาจะต้องแยกให้ขาดจากกันก็คือว่ารับช่วงสิทธินะโอนสิทธิเรียกร้องสิทธิคืออะไรนะสิทธินี่ก็คือสิทธิเรียกร้องแน่นอนคนที่มีสิทธิเรียกร้องก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับสืบเนื่องจากที่นักศึกษาคงได้ฟังมาแล้วในรายการแรกๆว่าหนี้เนี่ยคือความผูกพันระหว่างบุคคล2ฝ่ายน
0: ะ
1: ครับก็คือฝ่ายหนึ่งลูกหนี้อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าหนี้ฝ่ายเจ้าหนี้นั้นก็จะมีสิทธิเรียกร้องฝ่ายลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
0: ้ค่ะ
1: ทีนี้การรับช่วงสิทธิ์นะกับการโอนสิทธิเรียกร้องจุดตัดสำคัญในเบื้องต้นก็คือว่าการรับช่วงสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาสวมสิทธิ์ของเจ้าหนี้โดยที่บุคคลคนนี้ครับเข้ามาโดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นย้ำนะว่าเท่านั้นส่วนการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาใช้สิทธิ์เจ้าหนี้โดยมีการตกลงทำนิติกรรมสัญญากันน
0: ะ
1: ดังนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องเขาถึงค้ากำไรกันได้นะแต่การรับช่วงสิทธิ์มันค้ากำไรไม่ได้เพราะมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะทีนี้พอการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูว่าใครที่กฎหมายประสงค์ให้เข้ามารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี
0: ้
1: ก็ต้องดูว่าดูเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องละ
0: นะ
1: มาตราที่สำคัญในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ก็จะมีมาตรา227นะครับในมาตรา227เขาบอกว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายย้ำอีกว่าด้วยอำนาจกฎหมายทีนี้พอนักศึกษาอ่านมาตรา227นักศึกษาลองดูสิครับว่าใครที่กฎหมายต้องการให้มารับช่วงสิทธิ
0: ์
1: นะเราก็จะพบว่าคนที่กฎหมายให้มารับช่วงสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นลูกหนี
0: ้ค่ะ
1: ดังนั้นแล้วมาตรา227เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่า1เจ้าหนี้จะต้องได้รับความเสียหาย
0: ต้องมีเจ้า

0: นี่ต้องได้รับความเสียหายก่อน
1: นี่ต้องได้รับความเสียหายก่อนสองลูกหนี้นั้นได้เข้ามาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: ผลเลยก็คือว่าผลก็คือว่าลูกหนี้คนนี้ก็สามารถรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ไปได
0: ้
1: นั่นหมายความว่าเจ้าหนี้ย่อมต้องมีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลคนหนึ่งแล้วแล้วลูกหนี้ก็จะเข้ามาสวมสิทธิ์เจ้าหนี
0: ้
1: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยอย่างอาจารย์เอกพงศ
0: ์
1: นะครับถอยรถเบนซ์ป้ายแดงมา1คันอาจารย์เอกพงศ
2: ์ช่วยกันผ่อน
0: ช่วยกันผ่อน
1: อาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องประกันชั้นหนึ่งเอาไว้ถูกไหมก็ต้องทำประกันชั้นหนึ่งไว
0: ้
1: ดังนั้นระหว่างอาจารย์เอกพงศ์กับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยเขาผูกพันกันแล้วครับโดยสัญญาประกันภัยน
0: ั่
1: นคือประกันวินาศภัยละใช่ไหมอาจารย์เอกพงศ์เอารถไปประกันเอาไว้กับบริษัทอะไรเดียวบริษัท
2: สุโขทัย
0: สุโขทัยธรรมาธิรา
1: ชสุโขทัย
0: สุโขทัยแล้วก็
1: อันนี้สมมตินะเป็นบริษัทสุโขทัยนะครับประกันชั้นหนึ่งไว้แล้ววันหนึ่งอาจารย์เอกพงศ์จะไปซื้อกับข้าวให้ครอบครัวนะครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นงานประจำของอาจารย์
2: เอาเรื่องจริงมาพูด
0: แต่ว่าอาจารย์เอกพงศ์ธรรมดาไม่ได้ขับรถเบนซ์ไปเห
2: ็
0: นขี่จักรยาน
2: อ๋อโอเค
0: ใช่ขับรถเบนซ์ไปค่ะ
1: ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงศ์เขาจอดติดไฟแดงแถวเมืองทองอยู่ดี
2: ๆครับ
1: รถกระบะปิกอัพเมาจากไหนก็ไม่รู้ละฝ่าไฟแดงตรงข้ามมาชนอาจารย์เอกพงศ์อะอย่างเงี้ยทำให้รถเบนซ์ป้ายแดงนั้นเสียหายแน่นอนอาจารย์เอกพงศ์ก็ดูแล้วไอ้คนชนก็เมาไม่รู้เรื่องรู้ราวคงไม่มีตังค์จ่ายแน่เพราะรถอาจารย์เอกพงศ์ราคาแพงมากใช่ไหม
0: ฮะ
1: นั้นอาจารย์เอกพงศ์ก็บอกเอางี้ฉันติดต่อประกันภัยก็บริษัทสุโขใช่ไหมเมื่อกี
0: ้สุโขทัย
1: สุโขทัยไอ้บริษัทประกันภัยสุโขทัยก็จ่ายเงินให้กับอาจารย์เอกพงศ์นะหรืออาจจะเอารถเนี่ยไปซ่อมก็ถือว่าได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับอาจารย์เอกพงศ์แล
0: ้
1: วเมื่อเอารถเบนซ์ไปซ่อมจนเรียบร้อยกลับมาเช้งวับเหมือนเดิมบริษัทสุโขทัยก็จะไปไล่เบี้ยไก่คนขับปิกอัพคันนั้นไอ้คนขับจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรบริษัทนี่มาฟ้องผมทำไมอย
0: ่
1: างเงี้ยไอ้ที่บริษัทไปฟ้องได้ก็โดยอาศัยการรับช่วงสิทธ
0: ิ์
1: เพราะบริษัทเขาอยู่ในฐานะลูกหนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกทำละเมิดจากไอ้คนขับรถปิกอัพคันนั้นอันนี้เรียกว่าการรับช่วงสิทธิ
0: ์
1: นะ
2: ไอ้ผมถามหน่อยถ
1: ้
2: าไอ้ตัวบริษัทสุโขทัยเนี่ยยังไม่ทันไปจ่ายค่าสินใหม่ให้ผมเลยนะไปฟ้องก่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
2: อ
1: ะไรเงี้ยก็เท่ากับ
2: หวังดี
1: ขาดหลักเกณฑ์และขาดหลักเกณฑ์ขาดหลักเกณฑ์เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเจ้าหนี
2: ้
1: ถูกไหมอย่างนี้
2: ต้องจ่ายตัง
1: ต้องจ่ายก่อน
2: ถูกผู้ทำประกันก่อน
1: เจ้าหนี้ต้องชดใช้ค่าสินใหม่กับเจ้าหนี้ก่อน
0: หลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือ1เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหาย
1: เจ้าหนี้ต้อง
0: หลักเกณฑ์ที่2ก็คือลูกหนี้ได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเต็มราคาทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี
1: ้ครับใช่ผลก็คือว่าจึงจะรับช่วงสิทธิ์ได้
0: ช่วงสิทธิ์ได
1: ้แต่ต้องระวังนะต้องให้เกิดสิทธิ์นะเพราะว่าถ้าไม่มีสิทธิ์หนาพูดให้ลึกเข้าไปนะสมมติว่าถ้าไม่มีสิทธิ์เกิดอาจารย์เอกพงศ์ไปทำสัญญาปณีประนอมยอมความหมายคนขับนั่นแล้วระงับสิทธิ์ใช่แล้วอย่างนี้ก็จบเลยนี่ก็รับช่วงสิทธิ์ไม่ได้อีกนี่
2: บางทีเราเห็นใช่ไหมซาเล้งขี่มามาชนมาเฉี่ยวชนรถเราเราก็สงสารดูแล้วไม่มีตังค์อ่
0: ะ
2: ถ้ามีตังค์คงไม่ขี่ซาเล้งอ
0: ่
2: ะเราก็ไปตกลงเขาผมไม่เอา
1: ครับใช่
2: บอกผมไม่เอาตังค์คุณ
1: ครับ
2: ใจดีมาก
1: ถ้าอย่างนั้นนะก็คือต้องระวังต้องไม่ได้นะครับอันนี้นะครับทีนี้นั่นคือมาตรา227นักศึกษาจะต้องดูว่าในกรณีของมาตรา227นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายแล้วลูกหนี้ก็มาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเจ้าหนี้นะถ้าไม่ชดใช้ก็ไม่ได้หรือถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เสียแล้วตั้งแต่ตอนแรกอย่างนี้ก็ทีนี้มาตราต่อไปมาตรา229นะครับในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นมาตราที่สำคัญนะครับมาตรา229เนี่ยนักศึกษาก็ลองสังเกตอีกเช่นเคยนะครับว่ากฎหมายให้ใครที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ
0: ์ะ
1: นะครับมาตรา229บอกว่าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งนะครับผู้มีสิทธิ์จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนองนั้นอนุ1เนี่ยนักศึกษาก็เห็นชัดแล้วนะว่ากฎหมายให้สิทธิ์แก่เจ้าหนี
0: ้
1: นั้นคนที่จะรับช่วงสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันละคราวน
0: ี้
1: เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันนะเจ้าหนี้ยังไงก็คือเจ้าหนี้ที่ตัวเองเนี่ยนะครับมันมีเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์นะครับหรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนอง กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จำนำจำนองแล้วเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์สิท

0: ที่จำนำจำนองเนี่ยมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เขามีบริมาณสิทธิ์ที่จำนำจำนองฟังแล้วจะงงนะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยมากู้เงินมากู้เงินอาจารย
1: ์
0: นะอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยมากู้เงินอาจารย์เอาไปซื้อเบนซ์เหรอมาคุย
1: ที่เมื่อสักครู่นี้บอกเนี่ยที่บอกขี่จักรยานนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าภรรยาน่ะขี่เบนซ์ภรรยาบอกใช้ไปซื้อกับข้าว
0: อา
1: จารย์เอกพงศ์เลยต้องขี่จักรยานไปเพราะว่า
0: อาจารย์เอกพงศ์ก็เป็นคนรักครอบครัวนะ
1: ครับครอบครัว
0: ดีนะครับช่วงนี้สั่งของออนไลน์เยอะนะครับก็เลยมากู้เงินอาจารย์เอกพงศ์เขามากู้เงินอาจารย์ห้าแสนนะอาจารย์เอกพงศ์มากู้เงินอาจารย์วรวุฒิห้าแสนนะครับเสร็จแล้วปรากฏอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยเงินก็ขาดมืออีกอะขาดมือก็เลยไปกู้เงินอาจารย์กิติยดา
1: ค่ะ
0: กี่แสนดี
1: สามแสนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เลยนะคะ
2: โอเค
0: สามแสนนะสามแสนแต่อาจารย์กิติยดาเนี่ยไม่ไว้ใจบอกว่าอาจารย์เอกพงศ์ต้องเอาที่ดิน
1: เข้าไปซื้อของออนไลน
0: ์ต้องเอาที่ดินมาจำนองน
1: ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะผิดปกติแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีกำลังที่จะชำระหนี้ได
1: ้
0: ก็เลยบอกเอาที่ดินมาจำนองอาจารย์เอกพงศ์ก็เอาที่มาจำนองนะที่อยุธยามาจำนองประกันหนี้สามแสนไปมาสุดท้ายอาจารย์เอกพงศ์ก็ผิดนัดไม่ชำระหนี้อาจารย์วรวุฒิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งแสนเนี่ย
1: หนึ่งแสน
0: หรือห้าแสน
1: ห้
0: าแสนอ่ะอาจารย์เอกพงศ์ไม่ชำระแล้วอาจารย์ก็ดูแล้วอาจารย์เอกพงศ์นี่ตอนนี้สถานการณ์ทรัพย์สินไม่ดีแล
1: ้
0: วไม่ดีแล้วแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงศ์ก็สมมติผิดนัดอาจารย์กิติยดาอีกเหมือนกันใช่ไหม
1: แต
0: ่
1: นี่
2: มีประกัน
0: นี่เขามีประกัน ประกันพอผิดนัดปั๊บอาจารย์กิติยดาก็จะฟ้องบังคับจำนองก็เพราะมีที่ดินที่อยุธยามาจำนองนะมั้ยทีนี้ปรากฏว่าที่ดินจำนองแปลงนั้นน่ะถ้าอาจารย์กิติยดาบังคับเวลานี้เนี่ยก็คงจะได้สัก 200,000
1: 200,000ค่ะ
0: 200,000 แต่ถ้ารออีกสัก2ปีเนี่ยมันจะมีถนนตัดผ่านที่ดินผืนนั้นที่ดินแปลงนั้นน่าจะราคาขึ้นล้านกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์วรวุฒิเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเอางี้กันอย่าเพิ่งบังคับนะอาจารย์กิติยาอย่าเพิ่งบังคับจำนองยินดีจ่ายเลยนะเจ้านี่อาจารย์วรวุฒิไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิจำนองแต่จะจ่ายเงินให้อาจารย์กิติยดาเพื่อไม่ให้มีการบังคับจำนองเป็นหนี้กันเท่าไหร่นะครับ300,000จ่าย300,000
1: จ่าย300,000
0: จ่าย300,000ดังนั้นสิทธิในการบังคับจำนองเนี่ยจะตกมาเป็นของอาจารย์วรวุฒิละโดยการรับช่วงสิทธิ
1: ์
0: ได้อาจารย์วรุฒิก็รอเวลาที่เหมาะสมถ้าที่ดินนี้ราคาขึ้นเป็นล้านก็ค่อยบังคับ
1: ค่อยบังคับ
0: เมื่อบังคับก็จะเอาเงินมาชำระ 500,000 ได
1: ้
0: นะเอาเงินคืนได้หมดอ่ะส่วนที่เกินก็คืนอาจารย์เอกพงศ์นะเพื่อไปสั่งซื้อของออนไลน์ต่อได้อีกใช่ป่ะอันนี้ก็เลยเป็นประโยชน์ในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ซึ่งเจ้าหนี้ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าตัวเองเนี่ยนะที่ไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิจำนำจำนองจะยินดีไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เขามีบุริมสิทธิ์จำนำจำนองไหมหร
1: ือ
0: ว่าคุ้มไม่คุ้มน
1: ะ
0: ถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องไปชำระนะครับแต่ถ้าคุ้มก็นั่นแหละเป็นช่องทางที่จะอาศัยตรงเนี้ยในการรับช่วงสิทธิ์ได
1: ้
0: นะครับนอกจากนั้นกฎหมายมาตรา229ก็พูดถึงอนุ2ว่าผู้ที่ได้ไปนะบุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองนั้นเสร็จไปยกตัวอย่างอาจารย์เอกพงศ์ไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแต่ติดจำนองธนาคารสมมุติว่าไปซื้อมา5ล้านจำนองติดธนาคารอยู่สมมุติว่าบ้านและที่ดินนั้นราคา5ล้านติดจำนองธนาคารอยู่ล้านหนึ่งอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องคิดแล้วว่าควรจะจ่ายให้เจ้าหนี้4ล้านเพื่อกันเงิน1ล้านไปถ่ายถอนจำนองเพราะถ้าไม่ถ่ายถอนจำนองจำนองมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละนั้นเมื่ออาจารย์เอกพงศ์ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาเรียบร้อยแล้วจ่ายเข้าไป4ล้านแล้วก็เอาเงินอีก1ล้านไปไถ่ถอนจำนองก็จะได้บ้านและที่ดินโดยปลอดจำนองอันนี้ก็เป็นหลักการรับช่วงสิทธิ์ที่สามารถทำได้และประการที่3ของมาตรา229ก็คือว่าบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นร่วมกับผู้อื่นคือใครอ่ะร่วมกับผู้อื่นนะเช่นลูกหนี้ร่วมนั่นเองนั้นพวกที่มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นเมื่อได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปสิ้นเชิงตามที่อาจารย์กิติยดาอธิบายไปแล้วเนี่ยเขาก็มาไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ร่วมคนอื่นได้แต่เรื่องนี้บังเอิญว่าในเรื่องลูกหนี้ร่วมมันมีบัญญัติเอาไว้แล้วอยู่ในมาตรา296นะก็ไปใช้ตรงนั้นหรือจะประกอบกับมาตรา229อนุ3ก็ได้นอกจากนั้นในมาตรานี้ก็พูดถึงว่าบุคคลที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่นในอันที่จะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นก็รับช่วงสิทธิ์ได้พวกนี้คือใครพวกที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่น
1: เ
0: ช่นผู้ค้ำประกัน ผู้จำนำผู้จำนองที่ค้ำประกันหนี้คนอื่นผู้จำนำผู้จำนองที่เอาทรัพย์สินตัวเองไปประกันหนี้คนอื่นดังนั้นเมื่อได้ชำระหนี้หรือถูกบังคับจำนำจำนองไปแล้วก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้นั้นได้โดยหลักการรับช่วงสิทธิ์นี
1: ้
0: ซึ่งมาตราเฉพาะก็อาจจะไปปรากฏอยู่ในค้ำประกันก็ได้อย่างเช่นมาตรา693ไปปรากฏอยู่แล้วว่าผู้ค้ำไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ได
1: ้
0: และได้ชำระหนี้ไป
1: ครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
11: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
10: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านการสื่อสารต่างถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
3: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
4: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
3: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: ก็เรามาต่อกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกำลังสนุกอยู่เลยนักศึกษาเนื้อหากำลังเข้มข้น
7: ครับ
6: ค่ะ
7: ครับเมื่อกี้ก็ค้างอยู่นิดนึงในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์นะครับมีอีกมาตราหนึ่งที่สำคัญมาตราสุดท้ายก็คือมาตรา230มาตรา230บอกว่าถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้น

0: พราะการบังคับยึดทรัพย์ไซท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใดถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้นอันนี้ก็คือวรรคหนึ่งคืออย่างนี้นะกฎหมายให้สิทธิ์ผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิ์นะครับในทรัพย์อันใดอันหนึ่งให้เข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างเลยอาจารย์เอกพงศ์นะครับเข้าไปครอบครองปรปักษ์นะครับที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งของน้องแอปเปิลนะครับตอนนี้ครอบครองมาสัก9ปี8เดือนแล้วก็แปลว่าจะได้กรรมสิทธิ์อีกกี่เดือนนะครับอีก
1: 2เดือน
0: อีก4เดือนนะครับปีนึง
2: ไม่ใช่ครอบครองน้องแอปเปิลนะคะ
0: ไม่ใช่
2: ครอบครองน้องแอปเปิลครอบครอง
1: ที่ดิน
0: ที่ดินนะครับสรุปอีก4เดือนนะ
1: เราเอา10ลบไป
0: นั่นก็แปลว่าอีก4เดือนนะอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา1382
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่าน้องแอปเปิลเป็นหนี้อาจารย์กิติยดาอยู่นะครับ 200,000 ยังไม่ชำระหนี้เลยอาจารย์กิติยดาก็ฟ้องศาลเลยพอฟ้องศาลแอปเปิลก็ไม่จ่ายไม่หนีไม่มีไม่จ่ายทำไงครับทีนี้เมื่อศาลพิพากษาให้จ่ายแล้วไม่จ่ายต้องก็แปลว่าก็ต้องขอหมายนะครับเพื่อยึดทรัพย์ของน้องแอปเปิลมาบังคับคดีชำระหนี้ก็จะไปยึดที่ดินของน้องแอปเปิลซึ่งอาจารย์เอกพงศ์ครอบครองอยู่ซึ่งใกล้จะได้กรรมสิทธิ์แล้วอย่างนี้เรียกว่าอาจารย์เอกพงศ์เป็นผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิแทนที่จะได้กรรมสิทธิ์ในนั้นไม่ได้เอาละอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะรับช่วงสิทธิ์ของจะรับช่วงสิทธิ์ไหมนั่นคือถ้าอาจารย์เอกพงศ์ยินดีจ่ายหนี้ของแอปเปิลให้กับอาจารย์กิติยดา 100,000 อาจารย์เอกพงศ์ก็เข้ารับช่วงสิทธิ์ในการบังคับคดีนั้นไปนะครับแล้วก็แปลว่าอยู่ต่อไปอีก4เดือนอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของมาตรา230นะให้เห็นภาพชัดขึ้น
2: ค่ะ
0: ทีนี้ลองไปดูเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องการโอนสิทธิเรียกร้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวละนะครับข้อสอบก็ชอบออกละนะโอนสิทธิเรียกร้องนะรับช่วงสิทธิพวกนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปในตอนต้นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญานะครับถามว่าสิทธิเรียกร้องเนี่ยโดยหลักโอนกันได้หรือไม่คำตอบคือโดยหลักโอนกันได้เป็นไปตามมาตรา303นะครับโอนได้แต่มีข้อยกเว้นข้อ1นะปรากฏอยู่ในมาตรา303ก็คือว่าถ้าสภาพแห่งสิทธินั้นเองนะครับจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้นั่นแปลว่าถ้าสิทธิเรียกร้องใดไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ก็โอนกันไม่ได
2: ้
0: เช่นยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาโอนกันไม่ได
2: ้โอนกันไม่ได้
0: นะเพราะอะไรเพราะบุคคลที่จะมีสิทธิบังคับคดีตามคำพิพากษาได้นั้นจะต้องเป็นคู่ความต้องเป็นคู่ความหรือเป็นบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีตามวิแพ่งมาตรา271
2: ค่ะ
0: ดังนั้นนี่คือตัวอย่างว่าสภาพแห่งสิทธิมันไม่เปิดช่องให้โอนก็โอนไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ข้อยกเว้นประการที่2ก็คือว่าคู่กรณีเขาแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นก็คือแสดงเจตนาห้ามโอน
2: ห้ามโอน
0: นะอย่างเช่นอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิติยดา 300,000 ตกลงกันเลยว่าห้ามอาจารย์กิติยดาไปโอนหนี้ให้กับคนอื่น
2: ค่ะ
0: เพราะว่าผมยินดีจะเป็นหนี้พี่คนเดียวเท่านั้นนะไม่ยอมเป็นหนี้คนอื่นอันนี้เมื่อเขาตกลงกันโดยหลักก็โอนไม่ได้แต่ทีนี้นะมันก็มีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกว่า
2: อันนี้ถ้าเกิดว่าทำโดยพลการโอนนี่ให้คนอื่นและคนอื่นบุคคลภายนอกเขาไม่ได้รับรู้ด้วยว่ามีการห้ามโอนกัน
0: ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์ก็ต่อสู้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ทั้งที่อาจารย์เอกกระพงตกลงกับอาจารย์กิติยดาบอกว่าห้ามโอนนี่ของผมให้คนอื่นน
2: ะ
0: อาจารย์กิติยดาก็รับปากรับคำนะจะตกลงกันวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ทั้งนั้นวันดีคืนดีอาจารย์กิติยดาต้องการใช้เงินนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าหนี้ 300,000 กว่าจะถึงกำหนดอีก2เดือนเอ้ยอีก2ปีอีก2ปีอาจารย์กิติยาบอกอาจารย์วรวุฒิหนูโอนหนี
2: ้ค่ะ
0: 300,000 ให้อาจารย์มั้ยบอกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้อาจารย์เอาเงินให้หนู 250,000 ก่อน
2: ค่ะ
0: เพราะว่าหนูร้อนเงิน
2: ร้อนเงินอ
0: ย่างเงี้ยอาจารย์วรวุฒ
2: ิเอาแค่นี้แหละ
0: เอาแค่นี
2: ้แหละ
0: ถามว่าทำได้มั้ยคำตอบคือทำได้บอกเอ๊ะเรื่องนี้เป็นการค้าคดีค้าความกันหรือเปล่าเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินมาเยอะแล้วว่าไม่ใช
2: ่ค่ะ
0: นะสามารถโอนกันได้เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทางการตลาดด้วยในการที่จะคิดกำไรขาดทุนอะไรก็เรื่องของคู่กรณีละทีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์เอกพงศ์เขาตกลงกับอาจารย์กิติยดาว่าห้ามโอนนะแล้วอาจารย์กิติยาฝ่าฝืน

0: รับโอน
1: กฎหมายบอกอ้าวอาจารย์วรวุฒิผู้รับโอนเธอสุจริตไหม
0: นะเคยรู
1: ้สุจริตแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ถึงข้อตกลงห้ามโอนกันมาก่อนไหมตอนรับโอนมารู้ไหม
0: ตอนรับโอน
1: ถ้าไม่รู้ตอนรับโอนถ้าไม่รู้แปลว่าสุ
0: จริ
1: ตอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์จะมาต่อสู้บอกว่าผมไม่จ่ายอาจารย์วรวุฒิละเพราะผมตกลงห้ามโอนกันแล้ว
0: แต่ตอนที่โอนนี่อาจารย์วรวุฒิรู้แต่มารู้ตอนหลังสมมติมารู้ตอนหลัง
1: ก็ยังถือว่าสุจริต
0: อ่ะ
1: เพราะความสุจริต

0: ไว้แล้วอย่างนี้
1: ภายหลัง
2: แต่สุจริตดูตอนโอน
1: ดูตอนโอนนะ
2: ครับ
1: สุจริตกับบริสุทธิ์ต่างกันนะอาจารย์สุจริตนะแปลว่าไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงจะบริสุทธิ์หรือไม่ไม่เกี่ยวน
0: ะ
1: อันนี้นะนักศึกษาเคยตอบผิดมาอยู่เรื่
2: อ
1: ยเวลาพูดถึงสุจริตสุจริตต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่นะครับนั้นสุจริตแปลว่าไม่รู้ข้อเท็จจริง
0: นักศึกษาก็อันนี้พอพูดถึงเรื่องว่าเขียนคำในกฎหมายเนี่ยนักศึกษาชอบเขียนคำแบบ
1: เข้าใจเอง
0: เข้าใจเองคิด
2: ผู้บริสุทธิ
1: ์
2: ผู้บริสุทธิ์นี่แปลว่าอะไร
0: อย่างเช่นใช้หนี้โดยพลัน
1: ต้องผู้สุจริต
0: นักศึกษาเขียนว่าใช้หนี้ทันควันอันนี้เจอแบบเยอะแบบคำแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาคำในกฎหมายเขียนให้มันถูกต้องดูน่าเชื่อถือนะคะ
1: ครับเอาละนั้นสรุปอีกทีหนึ่งว่าสิทธิเรียกร้องโดยหลักโอนกันได
0: ้
1: ข้อยกเว้น1สภาพแห่งสิทธิ์ไม่เปิดช่อง2คู่กรณีตกลงห้ามโอนแต่ถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้รับโอนผู้สุจริตเอาละกับกรณีที่3ที่ห้ามโอนมาตรา304นั่นก็คือสิทธิเรียกร้องอะไรก็ตามนะที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ สิทธิเรียกร้องนั้นก็โอนไม่ได้เช่นอะไรบ้างเช่นสิทธิในการถอนทรัพย์ที่วางเป็นหนี้เจ้าหนี้แล้วไปหาเจ้าหนี้ไม่เจอหนี้ถึงกำหนดแล้วแต่ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นหนี้อีกละต้องการหลุดพ้นก็ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์เสียนะครับนั้นการไปวางทรัพย์ส่งผลให้หลุดพ้นจากหนี
0: ้ค่ะ
1: นี่สิทธิ์ในการคือวางแล้วถอนคืนได้นะแต่ว่าสิทธิ์อันเนี้ยนะครับจะเอาไปโอนให้กับคนอื่นไม่ได
0: ้
1: เพราะมันเป็นสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได้นะครับหรือสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา1598/41เนี่ยนะครับอันนี้ก็โอนไม่ได้ละ
0: โอนไม่ได
1: ้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเบี้ยเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา286
0: อ
1: ันนี้ก็โอนไม่ได้เพราะคือสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได
0: ้
1: ก็โอนไม่ได้นะครับอันนี้นี่เองทีนี้เรื่องสำคัญที่สุดของโอนสิทธิที่เรียกร้องก็คือว่าไอ้วิธีการโอนสิทธิที่เรียกร้องอาจารย์จะแยกอธิบายเป็น2เรื่องนะครับก็คือว่า1การโอนสิทธิที่เรียกร้องที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงกับการที่จะต้องชำระหนี้ตามเขาสั่งไอการโอนสิทธิเรียกร้องอันแรกเนี่ยสำคัญมากคือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเป็นกรณีที่รู้ตัวเจ้าหนี้แน่นอนแล้วว่าคือใครนะครับแต่ถ้าตามเขาสั่งเนี่ยมันยังไม่รู
0: ้
1: เพราะเป็นพวกเกี่ยวกับการโอนในเรื่องของตัวเงินเรื่องเช็คเรื่องอะไรพวกนั้นซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาจะไปเรียนในกฎหมายพาณิชย์3นะโดยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะไม่ค่อยออกไอ้เรื่องตามเขาสั่ง
0: ค
1: ่ะถ้าจะออกก็จะมักจะมาเอาเรื่องสำคัญก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงก็คือรู้ตัวเจ้าหนี้แล้วว่าคือใคร
0: เดี๋ยวเราก็มาดูวิธี
1: มาดูวิธีว่าวิธีการโอนมาตรา306นะครับยกตัวอย่างอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้ใครอันนี้อาจารย์กิติยาดา 300,000 นะ
2: ผมล้มละลายแล้วเนี่ย
1: 300,000
2: นี่มันหลายรอบแล้ว 300,000
0: รวยเลยรวยรู้สึกรวย
1: ตอนนี้ออนไลน์เยอะ
0: ออนไลน์
2: กิ๊บเองก็ออนไลน
1: ์อาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้นะครับอาจารย์กิติยาทำสัญญากู้เป็นหลักฐานเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยมีอาจารย์ทั้งสาขาเซ็นชื่อเป็นพยานนะครับ 300,000 เนี่ยนะทีนี้ถามว่าอาจารย์กิติยดาจะโอนหนี้ 300,000 คำว่าโอนหนี้ในที่นี้ก็คือโอนสิทธิเรียกร้องนะเป
0: ็
1: นโอน
0: เป็นการโอนหนี้นั่นเอง
1: ของเจ้าหนี
0: ้
1: ทำไมกฎหมายเขียนว่าโอนหนี้เพราะหนี้เปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมี2ด้านหนี้เนี่ยปรมาจารย์ทางกฎหมายบอกเหมือนกับเหรียญอะน
0: ะ
1: หนี้มันคือความผูกพันทางกฎหมายนะถ้าเรามองด้านเจ้าหนี้ม
0: ัน
1: คือสิทธิเรียกร้องถ้าเรามองด้านลูกหนี้มันก็คือหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
2: ้
1: เป็นหนี้ 300,000 มาขาย 400,000
0: ค่ะ
1: แล้วอาจารย์วรวุฒิก็โอเคเอามีเงินเยอะเอาก็ได้ถูกไหมไม่มีปัญหาได้หมดแต่กงอย่างนั้นคงไม่ค่อยมีอ่ะถูกไหมส่วนใหญ่มันจะขายแล้วก็ลดราคาลงมา
0: ใช่ส่วนใหญ่จะลดราคา
1: ถามว่าแล้ววิธีการโอนต้องทำยังไงนะการโอนทำยังไงมันถูกต้องมาตรา306ว่าการโอนหนี้ที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงต้องทำเป็นหนังสือ
0: จำไว้เลยการโอนหนี้ต้องทำเป็นหนังสือเพราะมันเป็นแบบนะคะ
1: ถ้า
0: ไม่ทำเป็นหนังสือ
1: จริงๆก็คือมันก็ไม่เชิงเป็น
0: ไม่เชิงเป็นแบบ
1: ไม่เป็นแบบ
0: แต่กฎหมายบังคับ
1: กฎหมายบอกว่าต้องทำ
0: ว่าต้องทำเป็นหนังสือ
1: การทำเป็นหนังส
0: ือไม่สมบูรณ
1: ์โดยหลักแล้วต้องลงลายมือชื
0: ่
1: อผู้โอนกับผู้รับโอนน
0: ะ
1: ลูกหนี้ไม่ต้องลงลายมือชื่ออาจารย์เอกพงศ์ไม่ต้องอาจารย์กิติยดาโอนให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยก
0: ็ต้องทำเป็นหนังสือ
1: ลงลายมือชื่ออ
0: าจารย์
1: กิติยดากับอาจารย์วรวุฒ
0: ิน
1: ี่คือเรียกว่าทำเป็นหนังสื

0: ถ้าไม่ทำผลคือการโอนนั้นไม่สมบูรณ
1: ์
0: ไม่สมบูรณ์ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกว่าลงลายมือชื่ออาจารย์กิตติยดาฝ่ายเดียวก็พอแล้วนั่นศาลฎีกาตัดสินอย่างนั้นเพราะศาลฎีกามองว่าคำว่าทำเป็นหนังสือตามที่มาตรา306บัญญัติไว้เนี่ยก็คือเจตนาต้องการให้มีหลักฐานการโอนเท่านั้นเองแม้ไม่มีลายมือชื่ออาจารย์วรวุฒิก็ไม่ได้เป็นโมฆะหรอกนะดังนั้นตรงเนี้ยจริงๆก็คือไม่ใช่แบบของนิติกรรมเป็นที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นหลักฐานการโอน
1: สรุปก็คือไม่ใช่แบบแต่เป็นแค
0: ่หลักฐานการโอนนะครับนั้นแต่โดยหลักในทางปฏิบัตินักศึกษาก็ทำให้เรียบร้อยอ่ะก็คือทำทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: เกิดศาลฎีกามาเปลี่ยนคำวินิจฉัยกับแนวเดี๋ยวยุ่งอีกถูกไหมนั้นการทำเป็นหนังสือโดยหลักการแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายนะผู้โอนกับผู้รับโอนพยานมีหรือไม่ไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เมื่อการโอนนี้สมบูรณ์แล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งยังไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงศ์ไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าต้องทำขั้นตอนที่2ด้วย
1: ขั้นตอนที่2
0: ขั้นตอนที่2ก็คือว่าต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อาจารย์เอกพงศ์ทราบนะว่าตอนนี้หนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ได้โอนไปให้เจ้าหนี้คนใหม่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องบอกกล่าวให้เขาทราบเป็นหนังสือต้องย้ำว่าเป็นหนังส
1: ือ ใครเป็นคนบอกคะอาจารย์
0: ใครเป็นคนบอกก็ได้กฎหมาย
1: ใครก็ได้เจ้าหนี้ใหม่เจ้าหนี้เก่าก็ได้
0: ผู้โอนก็ได้ผู้รับโอนก็ได
1: ้
0: บอกไปนะพอบอกไปแล้วไม่ยอมก็ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: นักศึกษาขีดเส้นใต้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้เลย
1: ไม่
0: ลูกหนี้ยอมหรือไม่ยอมไม่เก
1: ี่
0: ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: แต่กฎหมายเขียนไว้อีกคำหนึ่งทำให้นักศึกษาสับสนนักศึกษาสับสนว่าน
0: ักศึกษาสับสน
1: จะไปคิดว่าเป็นและแต่ทีนี้ดูว่ามันเขียนว่าหรือ
0: ใช่ในขั้นตอนที่สองเนี่ยที่อาจารย์กิติยาพูดถึงว่านักศึกษาสับสนกันคืองี้ในขั้นตอนที่สองเมื่อกี้ขั้นตอนที่สองเนี่ยวิธีแรกบอกกล่าว
1: บอกกล่าว
0: เป็นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงศ
1: ์ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: กับอีกกรณีหนึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าอาจารย์เอกพงศ์บางทีอาจารย์เอกพงศ์ในแก่หูตาไวนะพอแกรู้แล้วว่าอาจารย์กิตติยดาเนี่ยโอนหนี้ 300,000 ของแกเนี่ยมาให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยแกทำเป็นหนังสือมาถึงอาจารย์วรวุฒิเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกว่าเรียนท่านอาจารย์วรวุฒิก็ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเป็นลูกหนี้ของอาจารย์อย่างนี้ผมยินดีจะรับผิดชำระหนี้ให้กับอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องกังวลใจเลยอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้กฎหมายบอกไม่ต้องบอกกล่าวแกละ
1: ไม่ต้องบอกกล่าว
2: รู้แล้ว
0: เพราะแกยินยอมเป็นหนังสือเพราะรู้แล้ว
1: เพราะฉะนั้นจะเป็น1หรือ2ก็ได้
0: 1หรือ2ก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะรักษาย้ำนะไม่งงนะขั้นตอนที่1พิจารณาว่าการโอนนี้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ
1: ์นั่นก็เป็นเรื่องของจะไหวเจ้าหนี
0: ้ทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนลูกหนี้ยอมไม่ยอมไม่
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: ถ้า2คนนี้ทำเป็นหนังสือการโอนแล้วการโอนนี้สมบูรณ
1: ์สมบูรณ
0: ์แต่การโอนที่สมบูรณ์จะไปต่อสู
1: ้ลู
0: กหน
1: ี
0: ้ยังไม่ได้
1: บุคคล
0: จนกว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน2อย่างนี
1: ้
0: 1มีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปให้ลูกหนี้ทราบหรือถ้าลูกหนี้เขายินยอมมาเป็นหนังสือมาแล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวให้เขาทราบแล้วเขาจะยินยอมมาที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนก็ได
1: ้
0: ก็ได้แต่ขอว่าต้องเป็นหนังสืออ
1: ย่าลืมว่าต้องเป็นหนังสือ
0: ไม่ใช่โทรศัพท์
1: ไม่ใช่โทรศัพท
0: ์หนังสือ
2: โดยวาจาไม่ได้
0: ไม่ได้วาจาไม่ได
2: ้พฤติการได้ไหม
0: พฤติการไม่ได้ต้องหนังสือ หนังสือแปลว่าอะไรเขียนในกระดาษหรือเขียนบนที่หลังคาบ้านได้ไหม
2: ใบลาน
0: เขียนใบลาน
2: ใบลาน
0: ได้หมดเพราะคำว่าเป็นหนังสือคือเป็นลายลักษณ์
1: อ
0: ัก
1: ษร
0: จะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศได้หมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อทำครบถ้วนแล้วจะไอ้ผู้รับโอนเนี่ยก็รอเวลาสิเมื่อนี่ถึงกำหนดเมื่อไหร่ก็ไปเรียกร้องให้นายเอกพงศ์ชำระหนี
1: ้
0: อาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องชำระหนี
1: ้
0: ถูกไหม
1: เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าระหว่างเจ้าหนี้กันเองก็ต้องทำเป็นหนังสือถ้าเราจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็จะต้องมาทำใน2กรณีนั้นก็คือเจ้าหนี้มีบอกมีค่ะบอกมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี
0: ้
1: นะคะเจ้าหนี้คนใดก็ได้หรือว่า2ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมมานะคะมายังเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่ง
0: ครับ
1: โอเค
0: ในวรรค2ของมาตรา306เขาบอกว่าถ้าลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนนะด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซ
1: ส์
0: ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี
1: ้
0: แปลว่าอะไรแปลว่ามีสมมติมีการโอนหนี้กันมาแล้วนะผู้โอนผู้รับโอนเสร็จแล้วอาจารย์วรวุฒิยังไม่ได้บอกกล่าวอาจารย์เอกพงศ์เลยอาจารย์เอกพงศ์ก็ไม่ได้ยินยอมเพราะในใจไม่ยอมไม่อยากจะเป็นหนี้อาจารย์วรวุฒิก็รีบเอาเงินมาชำระอาจารย์กิตติยดาหรือกระทำการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้อย่างอื่น
1: แล้วเจ้าหนี้ยอมรับ
0: แล้วเจ้าหนี้ยอมรับถ้าอย่างนี้ก็จบกันเลยกฎหมายบอกว่าลูกหนี้ก็เ

0: หลุดพ้นนั้นอาจารย์วรุษก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงษ์ได้แล้วเพราะลูกนี้หลุดพ้นแล้วส่วนกรณีระหว่างอาจารย์วรุษกับอาจารย์กิตติยดาอย่างนี้ก็อาจจะเรียกเงินคืนได้ถ้ามีการโอนโดยมีค่าตอบแทนน
1: ะ
0: เราก็เอาเรื่องเงินคืนได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยจะต้องก่อนได้รับคำบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอน
0: นะโอเ
1: คค่ะ
0: ทีนี้มาตรา308ยากขึ้นมาอีก
1: นะครับอันนั้นก็ยาก
0: มาตรา308แล้วก็เป็นมาตราที่สำคัญด้วยมาตรา308บอกว่างี้นะถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยมิได้อิดเอื้อนเส้นใต้ขีดเส้นใต้โดยมิได้อิดเอื้อนแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาว่าก
1: ันสับใหม่อีกแล้ว
0: ท่านว่า
2: อิดอ่อน
0: ท่านว่านะท่านว่าท่านนี่คือใครอาจารย์ท่านว่า
2: ท่านอย่าให้ผมพูดออกรายการเลย
0: ท่านว่า
1: ค่ะ
0: เคยไปสอนหนังสือสมัยก่อนนานมากเนี่ยบอกนักศึกษาทราบไหมท่านคือใครนักศึกษาข้างหลังยกมือตอบหนูรู้อาจารย
1: ์ค่ะ
0: ใครครับบอกท่านก็คือผู้ที่ชอบไซส์ค่ะเวลามีท่านว่าเนี่ยต้องมีไซส์อยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เข้าใจผิดนะท่านอาจารย์นะเข้าใจผิดมาก
2: ผมอุตส่าห์ไม่พูดเลย
0: ท่านในที่นี้ต้องหมายถึงกฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักศึกษาต้องเข้าใจว่าท่านเนี่ยต้องแปลว่ากฎหมาย
1: ไซ
0: ไซนี่เป็นคำสร้อยเป็น
1: ภาษาโบราณ
0: ภาษาโบราณ
1: ให้ดูเพราะนะคะ
0: งั้นเวลาตอบมานักศึกษาไม่ต้องไซมา
1: ไม่ต้องไซ
0: เพราะเวลาถามว่าเนี่ยข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไหมนักศึกษาก็จะสรุปข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไซอย่างนี้ไม่ต้องไปไซใช่ไหมจ๊ะแบกครับ
2: เลยครับ
0: ทีนี้มาตรา308วรรคแรกว่าท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนนะที่มีต่อผู้โอนสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหม
1: ค่ะ
0: แปลว่ายังไงถ้าลูกหนี้ให้ความยินยอมโดยไม่ได้อิดเอื้อนยกตัวอย่างเช่น
1: กรณีแรกเป็นเรื่องของลูกหนี้ให้ความยินยอม
0: ยินยอมนะลูกหนี้ยินยอม
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอกพงษ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทำหลักฐานเป็นหนังสือเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: อาจารย์กิตติยดาเนี่ยโอนหนี้ 300,000 มาให้อาจารย์วรวุฒิโดยทำเป็นหนังสือการโอนหนี้สมบูรณ์แล้วที่นี้ข้อเท็จจริงเนี่ยนะเดือนที่แล้วอาจารย์เอกพงษ์เพิ่งเอาเงินมาจ่ายอาจารย์กิตติยดา100,000แสนหนึ่งดังนั้นจริงๆแล้วหนี้ก็จะเหลือ200,000ทีนี้อาจารย์กิตติยดาก็ไม่ได้บอกก็โอนมาละ300,000
1: โอน
0: มาแล้วนะ300,000
1: ได้เงินมา
0: ซื้อกันแล้ว
1: ได้เงินมาละ
0: 200,500ทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยพอรู้ว่าอาจารย์กิตติดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิอาจารย์เอกพงษ์ก็ยินยอมมาย
1: ินยอมม
0: าเป็นหนังสือเขียนหนังสือมาเลยบอกว่าตามที่อาจารย์กิตติดาได้โอนหนี้ข้าพเจ้าให้อาจารย์วรวุฒินั้นข้าพเจ้ายินดีจะชำระหนี้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีเครดิตดีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแต่ไม่ได้อิดเอื้อน
1: ก็คือไม่ได้บอกว่าชำระหนี้ไปแล้ว
0: ว่าตัวเองได้ชำระไปบางส่วนแล้ว100,000 บาทนั้นคำว่ายินยอมโดยไม่อิดเอื้อนแปลว่ายินยอมโดยไม่ได้ตั้งข้อทักท้วงยินยอมโดยไม่ได้สงวนสิทธิ์โต้แย้ง
2: ไม่ได้ก
0: ล่
2: าว
0: สุดท้ายนะครับอันนี้นี่
1: ทำให้อาจารย์วรุฒิเนี่ยไม่ทราบ
0: ใช่ไม่ได้ทราบเพราะว่าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้โต้แย้งไว้ไม่ได้สงวนสิทธิ์เอาไว้ไม่มีข้อต่อสู้ไว้ถ้าให้ดีให้ถูกให้งามอาจารย์เอกพงษ์ต้องเวลายินยอมเป็นหนังสือต้องบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะยินยอมนะตามที่มีการโอนหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม
1: ่
0: แต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ชำระหนี้ไปแล้ว100,000ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้เพียง200,000นะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าอย่างนี้เรียกว่าอิดเอื้อน
1: ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อไม่อิดเอื้อนผลคืออะไรผลก็อาจารย์วรุฒิก็ไม่รู้สิพอต่อมาหนี้ถึงกำหนดชำระก็เรียกอาจารย์เอกพงษ์ให้จ่าย300,000คราวนี้อาจารย์เอกพงษ์ก็จะต่อสู้แล้วว่าผมชำระให้อาจารย์กิตติยดาไปแล้วก่อนหน้านี้100,000ดังนั้นผมจ่ายเพียง200,000
1: น่ะ
0: ถามว่าข้อต่อสู้นี้ฟังขึ้นไหมคำตอบคือฟังไม่ขึ้นเลย
1: นะ
0: ฟังไม่ขึ้นเพราะด้วยที่ว่าอาจารย์เอกพงษ์ยินยอมโดยไม่อิดเอื้อนจึงยกข้อต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้นะครับแต่อาจารย์เอกพงษ์มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิตติยดา100,000 บาทนั้นได้นะเพราะกฎหมายก็บัญญัติรับเอาไว้แล้วนะครับว่าแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ผู้โอนน
1: ะ
0: ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได
1: ้
0: นะหรือถ้าเพื่อการเช่นว่ากล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นใหม่ต่อผู้โอนก็ถือเสมือนว่าไอ้หนี้ที่รับภาระนั้นไม่เคยเกิดขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ได้เอาละทีนี้กรณีที่2ถ้าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้ยินยอมล่ะก็ไม่เป็นไรถูกไหม แต่อาจารย์วรุฒได้บอกกล่าวการโอนไปยังอาจารย์เอกพง
1: ศ์เป็นเรื่องบอกกล่าวแล้วนะ
0: เป็นเรื่องบอกกล่าวแล้ว
1: ค่ะ
0: อีกทีนะนักศึกษาอีกทีนะอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทําสัญญากู้มีหลักฐานเรียบร้อยอาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ 300,000 มาให้อาจารย์ทําเป็นหนังสือเรียบร้อยส
1: ่
0: วนจะตกลงกันกี่แสนในการขายหนี้นี้ก็แล้วแต่นะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาจารย์เอกพงศ์ก็อยู่นิ่งอยู่เฉยมาไม่ได้ยินยอมไม่ได้อะไรซึ่งแน่นอนละยอมหรือไม่ยอมก็ไม่เกี่ยวไม่ได้ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนหนี
1: ้
0: ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอาจารย์วรวุฒิก็ได้บอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงศ
1: ์
0: เพื่อให้ทราบนะยอมไม่ยอมไม่เกี่ยว
1: ข้อ
0: ที่จริงเหมือนเดิมว่าก่อนที่อาจารย์กิตติดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะอาจารย์เอกพงศ์ได้มาชำระไปแล้ว 100,000
1: 100,000
0: ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์ยก 100,000 ขึ้นต่อสู้ได้เมื่อหนี้นี้ถึงกำหนดชำระอาจารย์วรวุฒิเรียก 300,000 อาจารย์เอกพงศ์บอกให้ผมจ่ายไปแล้วครับ 100,000 ก่อนหน้านี
1: ้
0: สามารถเอาสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้ได้อันนี้ก็คือกรณีที่ได้รับแต่คำบอกกล่าวโอน
1: ใช
0: ่นะครับ
1: แต่มันจะแตกต่างกันระหว
0: ่
1: างลูกหนี้ยินยอมกับการให้คำบอกกล่าว
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่าง
0: ตร
1: งน
0: ี้
1: จำเอาไว
0: ้มีจุดที่ยากลึกอีกสุดท้ายละจุดสุดท้ายละที่ลึกลงไปอีกนะก็คือว่าในมาตรา308วรรค2ตอนท้ายบอกว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้นะท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบหนี้กันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นนะอ่านครั้งแรกก็งงไวกัน
1: งงเลยงงเลย
0: นะครับมาไม่รู้แปล
1: งงตั้งแต่อิด
0: แปลว่าอะไรนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนักศึกษาค่อยๆอ่านนะจะเย็นๆนะในการอ่านกฎหมายนะครับแล้วต้องมีสตินะม
1: ี
0: สมาธิหน่อยถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอะไรอ้าวทีละคำลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอาจารย์เอกพงศ์ซึ่งเป็นลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากอาจารย์กิตติยดาแปลว่าเขาเป็นเจ้าหนี้อีกหนี้อีกรายนะต่ออาจารย์กิตติยดาเช่นอาจารย์กิตติยดาเนี่ยเอารถไปซ่อมที่อู่ของอาจารย์เอกพงศ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จ่ายค่าซ่อมอยู่แสนสองค้างอยู่อ่านะถ้าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้อาจารย์เอกพงศ์มีสิทธิเรียกร้องคือเขาเป็นเจ้าหนี้ในหนี้อีกรายนึง
1: ค่ะ
0: จากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้แปลว่าอะไรแปลว่าหนี้แสนสองที่ไปซ่อมรถเนี่ยย
1: ัง
0: ไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวการโอนหนี้ 300,000 ให้อาจารย์เอกพงศ์ทราบ
1: ค่ะ
0: นักศึกษาจะทันไหมเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 อาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิไปหมดแล้ว 300,000
1: 300,000
0: อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวว่าให้อาจารย์เอกพงศ์มาชำระหนี้น
1: ะ
0: เม
1: ื่
0: อหนี้ถึงกำหนดนะอีก6เดือนจะถึงกำหนดให้มาชำระหนี
1: ้
0: ข้อได้จริงก็คือว่าอาจารย์กิตติยดาเอารถไปซ่
1: อม
0: ที่อู่ของอาจารย์เอกพงศ์แต่ค่าซ่อมเนี่ย
1: ชำระค่าซ่อม
0: ค่าซ่อมยังไม่ได้ชำระ
1: 120,000
0: แล้วค่าซ่อมนั้นก็ยังไม่ถึงกำหนดยังไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์วรุฒิบอกกล่าวอาจารย์เอกพงศ์ไป
1: ค่
0: าซ่อมยังไม่ถึงกำหนดกฎหมายบอกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์เอกพงศ์สามารถเอาสิทธิเรียกร้องค่าซ่อมเนี่ย120,000มาหักกลบลบหนี้กับ 300,000 ได้นะถ้าสิทธินั้นจะถึงกำหนดไม่ช้ากว่าถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปหมายว่าค่าซ่อม 120,000 ต้องถึงกำหนดไม่ช้ากว่า 300,000 หนี้ที่โอน
1: ก็คือ
0: พูดง่ายต้องถึงก่อนหนี้ค่าซ่อมต้องถึงก่อนสมมติว่าหนี้ที่โอน 300,000 อีก6เดือนจะถึงกำหนดแปลว่าหนี้ค่าซ่อมรถต้องถึงก่อน6เดือน
1: ก่อน6เดือน
0: หรืออย่างน้อยถึงพร้อมกับ6เดือน
1: พร้อมกัน
0: อย่างเนี้ยเอา 120,000 มาหักได้ก็จะเหลือเพียง
1: ถ้าไปถึงกำหนดทีหลัง
0: ถ้าถึงกำหนดหักไม่ได
1: ้
0: ต้องจ่ายมา 300,000 เต็ม
2: ๆ
0: ต้องจ่าย 300,000 เต็มๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะซึ่งค่อนข้างยากอาจารย์พยายามใช้เวลาจำกัดอธิบายให้เข้าใจง่ายน
1: ัก
0: ศึกษาก็ลองดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็อ่านตัวบทอ่านคำอธิบายประกอบก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่9นะคะค่ะเชิญอาจารย์เอกพงศ์ค่ะ
2: ครับในหน่วยที่9นะครับหลังจากที่เราดู หน่วย7หน่วย8มาแล้วรู้สึกผมจะเป็นหนี้หลายท่านเยอะไปหมดเลย
1: อยากจะปลดหนี้แล้วอยากจะชำระหนี้แล้วใช่ไหมคะ
2: ภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรนะนาทานังทุกขังโลเก
0: แปลว่าม
2: ีหนี้มีทุกข์ฉะนั้นถ้ามีหนี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมา
1: ครับ
2: งั้นถ้าเราไม่อยากมีทุกข์ก็คือต้อง
0: ปลดทุกข
2: ์ให้หนี้มันระงับไป
1: ชำระหนี้ไป
2: ซึ่งกฎหมายก็อาจจะมีอยู่5เรื่องสำคัญทั้งนั้นก็มีการชำระหนี้การปลดหนี้นะฮะหักกรบลบหนี้แปลงหนี้ใหม่แล้วก็หนี้เกิดกัน
0: ครับ
2: นะแต่ว่าในหน่วย9นี่ก็จะเราพูดถึงการชำระหนี้
1: การชำระหนี้
2: แล้วก็การปลดหนี้
1: การปลดหนี้ค่ะ
0: งั้น5อย่าง5อย่างนี้มีภาษาพระมั้ยครับการชำระหนี้ต้องอะไรมีมั้ย
2: ไม่มีพอแล้วครับ
0: โอเค
2: เอาแค่นี้พอ
1: ยิงมุกไม่ถามกันก่อน
2: ครับไม่เตรียมก่อนครับการเป็นหนี้เนี่ยที่เป็นข่าวบางคนแบบมีหนี้เยอะไปกู้มาไปฆ่าตัวตายนี
0: ่โอ้เพิ่งเร็วๆนี้เลย
2: โอ้หนี้หมดไหมหนี้ก็ยังมีอยู
0: ่
2: แต่ว่าก็ไปตกข้อแก่ใครก็ว่าไป
0: ครับ
2: นะครับหรือเรื่องอายุความ
1: ครับ
2: แม้อายุความนี่จะผ่านพ้นไปแล้วแต่คุณยังมีหนี้อยู
0: ่นี
2: ่ก็ฟ้องคุณไปไหนไม่ได้นั่นเอง
0: ครับ
2: งั้นโดยหลักแล้วจะหมดหนี้เมื่อไหร่ก็คือคนชำระหนี้นั่นเองในเรื่องการชำระหนี้เราก็จะมีดูอยู่7เรื่องด้วยกันก็มี1ผู้ชำระหนี
1: ้
2: 2ผู้รับชำระหนี
1: ้
2: 3หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้4หลักฐานการชำระหนี้5การจัดสรรชำระหนี้6ผลของการปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วก็7การวางทรัพย
1: ์ค่ะ
2: นะครับเริ่มแรกก่อนนะผู้ชำระหนี้มาตรา314
1: คร
2: ับบอกอันการชำระหนี้นั้นท่านว่าท่านว่าแกนะครับบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได
0: ้ครับ
2: ก็แสดงว่าโดยหลักก็คือคนที่มีหน้าที่ชำระหนี้ก็คือตัว
1: ลู
2: กหน
1: ี้
2: นั่นเอง
1: ค่ะ
2: แต่กฎหมายก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกชำระก็ได
1: ้ครับ
2: บุคคลภายนอกก็คือใครก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะครับที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้นั่นเอง
1: ค่ะแต่มีข้อยกเว้น
2: แต่ก็มีเว้นแต
1: ่
2: เว้นแต่สภาพแห่งหนี้นะจะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระ
0: ครับ
2: คือบุคคลภายนอกชำระแทนไม่ได้เช่นจ้างให้ไปร้องเพลงอย่างเงี้ยจ้างพี่ตูนไปร้องเพลงอย่างเงี้ยจะเอาคนอื่นไปร้องแทน
1: แต่ได้พี่เก๋ไปแทน
2: ไม่ได้ไม่มีใครดูบอกสภาพแห่งนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระอย่างนี้ทำไม่ได
1: ้
2: ครับนะครับหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงเอาไว
1: ้
2: ก็คือสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้นะครับบอกให้คนอื่นไปชำระแทนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำได้
1: ครับ
2: ตกลงกันไว
0: ้ครับ
2: วรรคสองก็บอกว่าบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยนะในการชำระหนี้นั้นนะก็คือผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
2: กรณีลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนได้เสีย
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาจะต้องอะไรจ่ายเงินนะแทนลูกหนี้อะไรก็ว่าไปแล้วอีกกรณีลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำอันนี้มีส่วนได้เสียแต่ถ้าไม่ผู้ไม่มีส่วนได้เสียเลยก็คือบุคคลภายนอกใครก็ไม่รู้เลย
0: ครับ
2: ได้ดังนั้นผมไปทานข้าวเงี้ยนะครับนั่งทานข้าวอยู่มีคนเดินมาชอบพอเห็นหน้าตาดีบอกมื้อนี้พี่เลี้ยงชำระ
1: มื้อนี้น้องเลี้ยงดีกว่าไหม
2: มื้อนี้น้องเลี้ยงให้นะกรณีนี้ก็คือเขาชำระหนี้แทนให้เป็นบุคคลภายนอกนี่ได
0: ้
2: สามารถทำได้จะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไห
0: ม
2: อาจารย์วรวุฒิอธิบายคำว่าขืนใจนะฮะ
0: ขืนใจ
2: ชอบขืนใจ
0: ลูกหนี้
2: ขืนใจคือยอม
1: ไม่ยินยอม
2: คำว่าขืนใจคือไม่ยินยอม
0: ขืนใจคือไม่ยินยอมนั่นเองถูกไหมไม่เต็มใจขืนใจ
2: โอเคครับ
0: ครับ
2: จะชอบขืนใจแล้ว
1: อย่าเข้าตัวอาจารย์วรวุฒิมาก
2: นั่นจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได
1: ้
2: ไหมเมื่อเขาไม่ยินยอมเนี่ยเขาไปขืนใจเขาไม่ได
0: ้ขืนใจก็ไม่ได
2: ้โอเคนะครับในส่วนของผู้ชำระหนี้
0: แสดงว่าถ้ามีส่วนได้เสียขืนใจได้
2: ขืนใจ
0: ถูกไหมอาจารย
2: ์ครับ
0: ถ้าไม่มีส่วนได้เสียในการชำระหนี้นั้นขืนใจลูกหนี้ไม่ได้
2: เพราะตัวลูกหนี้ร่วมที่ถ้าไม่ไปชำระหนี้เนี่ยบางทีไอ้ดอกเบี้ยมันเดินแต่ว่าดอกเบี้ยมันเดินเขาไม่อยากจะต้องเสียดอกเขาก็บอกเฮ้ยฉันไม่จ่ายแต่ฉันจะจ่ายไม่งั้นโดนดอกนะอย่างนี้ไปฝืนใจเขาได
0: ้ฝืนใจได้
2: ครับโอเคข้อ2นะครับผู้รับชำระหนี้นะครับก็มีมาตรา315นะครับอันการชำระหนี้นั้นนะต้องทำให้แก่ตัวเจ้าหนี
1: ้ค่ะ
2: โดยหลักอยู่แล้วนะฮะลูกหนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ให้เจ้าหนี
1: ้ค่ะ
2: มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับหรือแก่บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี
1: ้
2: นะก็คือมีอำนาจทำละแทนเจ้าหนี้เขาแต่งตั้ง
0: ตัวแทน
2: ตัวแทนนะครับให้ไปทำแทนมันจะมีตัวแทน กับผู้แทนอันนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่เหมือน
2: กันหลายท่านยังสับสนตัวแทนกับผู้แทน
0: ผู้แทนเนี่ยหมายถึงส่วนใหญ่เป็นกรณีของนิติบุคคล
1: ครับ
0: นั้นนิติบุคคลเนี่ยเขาไม่สามารถทำการเองอ่ะเขาไม่มีชีวิตจิตใจอ่
1: ะ
0: ดังนั้นเขาจึงต้องมีผู้แทน
1: มีผู้
0: ก็คือกรรมการอย่างเช่นกับบริษัทจำกัดผู้แทนก็คือกรรมการบริษัทวัดไม่มีชีวิตจิตใจเป็นนิติบุคคลผู้แทนของวัดก็คือเจ้าอาวาสนั่นเองครับส่วนตัวแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มอบหมายใครไปทำการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวแทนไป
2: ตัวแทนต้องทำตาม
0: ที่ตัวการ
2: มอบหมาย
0: ถูกต้องครับ
2: นี่คือความแตกต่างระหว่างตัวแทนกับผู้แทนครับครับอันนี้ก็คือตัวแทนเนี่ยนะครับก็คือผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ก็ได้นะครับการชำระหนี้ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้นั้นนะถ้าเจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็นับว่าสมบูรณ
1: ์ค่ะ
2: ก็คือไปให้ใครก็ไม่รู้เจ้าหนี้ไม่ได้มอบหมาย
0: การให้สัตยาบันก็คือการยืนยันการรับรองใช่ไหมอันนี้ก็สมบูรณ์
2: ทำได้หลายวิธี
0: หลายวิธี
2: ครับจะทำโดยวาจาก็ได
0: ้บริยายวาจาลายลักษณ์อักษรได้หมด
2: พฤติการก็ได
0: ้ครับ
2: แต่ทั้งสิ้นก็คือถ้าเจ้าหนี้ไปให้สัตยาบันแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ใช้ได
0: ้สมบูรณ
2: ์ครับต่อมานะครับมาตรา316นะครับผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์นะครับ
0: ครับ
2: ถ้าการชำระหนี้นั้นได้ทำให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้นั้นนะครับท่านว่าการชำระหนี้นั้นจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำระหนี้ได้กระทำการโดยสุจริตก็คือไม่ใช่ตัวเจ้าหนี้นั่นเองนะครับแต่ก็มีหลักฐานนะครับนะทำให้ปรากฏว่าเนี่ยนะครับสามารถเป็นเจ้าหนี้ได้นะครับต่อมา317นะครับผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนะครับ
1: ใครบ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับ
2: นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนการชำระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนั้นท่านว่าย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้ลาภงอกนะขึ้นแต่การนั้น
1: มีศัพท์ใหม่ละลาบงอก
2: เราได้ยินแต่ลาบหมูลาบไก
1: ่
2: ลาบงอก
1: ไม่ใช่รากงอกนะคะ
2: ไม่ใช่ลาบหัวงอก
1: ค่ะ
2: นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนายฟ้าเนี่ยนะครับกู้เงินนายดำนะครับปกติเนี่ยนายฟ้าควรจะไปชำระหนี้ให้กับนายดำแต่นายฟ้าเนี่ยดันไปชำระหนี้ให้กับนายขาวนะครับนายขาวก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาให้นายดำนายดำก็สามารถเรียกเงินเท่าที่เหลือได
1: ้
2: นะครับเช่นฟ้าเนี่ยกู้เงินสักเท่าไหร่1,000 บาทนะครับกู้เงินนายดำ 1,000 บาทดันไปชำระหนี้ให้นายขาว700นะครับนายขาวก็เอาเงิน700เนี่ยไปให้นายดำนะครับนายดำก็ได้เงินมา700ฉะนั้นนายดำก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเอากับนายฟ้าได้อีกครับเท่าแค่ส่วนที่เหลือ
1: ที่เหลือ
2: คร
1: ับ
2: รับงอก
1: ค่ะ
2: ต่อมานะครับ318ผู้ถือใบเสร็จ
1: ผู้ถือใบเสร็จ
2: บุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญใบเสร็จนี่คืออะไรครับ
1: ใบเสร็จ
2: ใบเสร็จก็คือเอกสารอันเป็นหลักฐานว
1: ่
2: ามีการชำระหนี
1: ้ครับ
2: นะโดยหลักก็คือถ้านึกภาพง่ายๆนะเราไปกินข้
1: า
2: วถ้ายังไม่จ่ายตังค์
0: ครับ
2: ก็ให้ใบเสร็จไม่ให
1: ้
2: ใบเสร็จก็คือเป็นหลักฐาน
0: คิดว่าไปยังไม่เรียบร้อย
1: ค่ะอะไรนะ
0: ใบ
2: ยังไม่เรียบร้อย
1: ใบยังไม่เรียบร
2: ้อยใบยังไม่เสร็จ
1: ใบยังไม่เสร็จโอเค
2: ใบเสร็จก็คือหลักฐานว่ามีการชำระหนี้แล้วนั้นบุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญเนี่ยนะท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็รับชำระหนี
1: ้ค่ะ
2: แต่ความที่กล่าวนี้ท่านไม่ให้ใช้ถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าสิทธิ์เช่นนั้นหามีไม
0: ่
2: คือมีใบเสร็จแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระ นะครับนะหรือไม่รู้เท่าที่สิทธิ์นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนต่อมาลูกหนี้ได้รับคำสั่งอายัดจากศาลมาตรา319ถ้าศาลสั่งให้ลูกหนี้นะฮะคนที่3งดเว้นทำการชำระหนี้แล้ว
1: ค่ะ
2: มันก็มีลูกหนี้คนที่3ลูกหนี้คนที่3คือลูกหนี้ของลูกหนี้อีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ลูกหนี้ลูกหนี้เนี่ยนะครับนะศาลสั่งแล้ว
1: ค่ะ
2: ว่าให้ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยงดเว้นการชำระหนี
1: ้
2: กับลูกหนี้ของตัวเอง
1: ค่ะ
2: ให้กับเจ้าหนี้ของตัวเองนะครับ
1: ยังขืน
2: ไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ยังขืนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของตน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนะท่านว่าเจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้ยึดทรัพย
0: ์ครับ
2: ก็จะมีตัวมันจะมีตัวเจ้าหนี้ก่อน
1: ค่ะ
2: ก็มีตัวลูกหนี
1: ้ลูกหนี
2: ้ลูกหนี้ดันมีลูกหนี้อีกทีนึ
1: งค
0: ่
1: ะ
2: ไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ก็คือ
1: ลูกหนี้คนที่3
2: ลูกหนี้คนที่3นะครับดันไปชำระให้กับลูกหนี
0: ้
2: นะครับ เจ้าหนี้ผู้ร้องขอยึดทรัพย์จะเรียกให้ลูกหนี้คนที่3นั้นทำการชำระหนี้อีกให้คุ้มกับความเสียหายอันตนได้รับก็ได
0: ้
1: ค่ะ
2: นะครับอันหนึ่งข้อความซึ่งกล่าวมาในวรรคข้างต้นนี้หาเป็นข้อขัดขวางในการที่ลูกหนี้คนที่3จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยกับลูกหนี้ของตนเองนั้นไม
1: ่เอาแก่ให้แก่เจ้าหนี้ของตนเอง
2: ให้แก่เจ้าหนี้ของตนเองนั้นไม่นะครับต่อมาหลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี
1: ้คร
0: ับ
2: มาตรา208นะครับการชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ฉะนั้นการชำระหนี้เนี่ยต้องมีการขอปฏิบัติการชำระหน
1: ี
2: ้นะครับ
1: ค่ะ
2: 320ก็บอกว่าอันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน
1: ค่ะ
2: นะครับหรือให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าบังคับได้ไหม
1: อ๋อข้อสอบก็เคยออกเหมือนกันนะคะมาตรานี้ก็มีอยู่บ้างนะคะก็สำคัญอยู
0: ่
1: นะคะ
0: เช่น
2: ตัวอย่างกู้เงินแสนหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: นัดชำระกันก็คือคืนแสนหนึ่งบวกดอกเบี้ยเจ้าหนี้เนี่ยนะจะไปชำระไอ้ลูกหนี้จะไปชำระแต่เพียงบางส่วน
0: ไม่ได้
1: เจ้าหนี้บอกไม่เอาจะเอาหมด
0: เจ้าหนี้บอกไม่เอาเป็นเบี้ยหัวแตกอย่างเงี้ยบังคับไม่ได้
1: ไม่ได้
2: เพราะเราตกลงกันแล้วว่
0: า
2: ชำระเด็ดขาดเลย
1: ครับใช
2: ่ทั้งต้นทั้งดอกเลยคุณจะมาผ่อนอย่างนี้
1: ไม่ได้เจ้าหนี้ก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
2: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับนะครับ
1: ก็
2: จะสามารถทำได้นะครับ
1: สามารถทำ
0: หรืออีกตัวอย่างนึงอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้ 5,000พอถึงกำหนดอาจารย์เอกพงศ์ไม่มี 5,000 แต่เอาสแตมป์มาแต่ไม่ได้ใช้เลยมูลค่า 5,000 เจ้านี่บอกเอามาทำไมไม่เอาไม่ต้องการอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีมูลค่าเท่ากันก็ตามเนี่ยก็บังคับเจ้านี่ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น
1: อย่างอื่น
0: ที่ผิดไปจากที่ต
1: ้
0: อง
1: ไปจับที่ต้องชำระ
0: ที่ต้องชำระ
1: ยกเว้นแต่เจ้านี่จะยินยอมรับ
0: นั่
1: นเดี๋ยวก็จะไป
0: หรือแม้แต่เอาเช็คมาชำระ
2: ครับ
0: เช็คนะไม่ใช่เซ็กนะอาจารย
1: ์
0: เช็คเป็นหนี้ 50,000 เนี่ยเอาเช็คมาจ่ายก็นี่ไม่รับได้นะ
1: ไม่รับได้
0: ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกอันนี้เป็นการชำระหนี้เพราะเช็คไม่ใช่สิ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
1: เขาเจ้าหนี้อาจจะมีความกลัวว่า
0: เด้ง
1: หรือเปล่าหรือถึงแม้ถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คก็ตามโอ้เจ้าหนี้บอกโอ้ขี้เกียจไปขึ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เจ้าหนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นค่ะ
2: โอ้โหผมคิดเลยนะเอาตัวมาขัดดอก
1: ต
2: ั
1: วมาข
2: ั
1: ดดอก
2: ได้ไหม
0: นี่ไม่ได
2: ้ได้กัน
0: ศีลธรรม
1: ได
0: ้ครับ
1: ศีลธรรมอันดี
0: เจอต่อครับ
1: โอเคค
2: ่
1: ะ
2: ไปไม่ถูกเลยมาตรา321นะ
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: สำคัญ
2: ครับผมถ้าเจ้าหนี้เนี่ยนะยอมรับเมื่อกี้พูดไปนะ
0: คร
2: ับ การชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้นะท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วใช่ไหมคร
1: ับ
2: ตกลงกันชำระหนี้เงินเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้
1: ไอโฟนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เรายกตัวอย่าง
2: เมื่
1: อสักครู่เนี่ยที่ครั้งแรกๆเราบอกว่าเราเอาไอโฟนมาเจ้าหนี้ก็ยอมรับไป
2: แต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
0: ก็ระงับ
2: ก็ใช้ได
1: ้
0: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอย่างเช่นพอถึงเป็นหนี้หนึ่งแสนถึงกำหนดไม่มีจ่ายผมมีพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองเอาไหมเจ้าหนี้บอกเอาพอไปให้เสียงพระดูอ้าวราคาแค่ 70,000 เอง อย่างเงี้ยจะย้อนกลับมาเอาอีก 30,000 ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ถ้าจะเอาได้ต้องสงวนสิทธิ์ไว้แต่แรกว่าเอารับนะหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง
1: ขอไปดูก่อนนะ
0: แต่ไปเช็คราคาก่อนถ้ายังไม่พอลูกหนี้ต้องรับผิดชอบนะต้องตกลงให้ชัด
1: ก็คือต้องตกลง
0: ให้ชัดครับโอเค
2: นะวรรค2นะครับถ้าเพื่อที่จะให้ทำให้พอแก่ใจเจ้าหนี้นั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้ไซส์เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยนะครับท่านไม่ให้สันนิษฐานนะว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี
0: ้ครับ
2: ก็คือกรณีเนี่ยนะครับนะลูกหนี้ดันไปรับภาระใหม่เพื่อเจ้าหนี้พอใจเช่นเนื่องจากอาจจะยังไม่สามารถชำระหนี้ได
1: ้
2: เอามะม่วงมาให้แทนอะไรเงี้ยมาก่อหนี้อะไรให้แทนนะครับกรณีนี้ก็บอกท่านไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อนหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: ครับ
2: คำว่าสันนิษฐานนี้แปลว่าอะไรพอ
0: ที่สันนิษฐานสันนิษฐานหมายความว่า
1: คิดไว้ก่อนว่า
2: ภาระการพิสูจน
0: ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นแหละ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ต้องตามที่ปรากฏ
1: ตามที่ปรากฏ
2: กรณีถ้าลูกหนี้บอกว่าเนี่ยนี่คือการชำระหนี้แล้วลูกหนี้มีหน้าที่ในการพิสูจน์นั่นเองเริ่มแล้วผักภาระไปฝั่งลูกหนี
1: ้ค่ะ
2: ดังนั้นลูกหนี้บอกว่าเนี่ยคือการชำระหนี้แล้วนี่ลูกหนี้ต้องพิสูจน
0: ์
2: ถ้าลูกหนี้ไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได
0: ้
2: อย่างนี้ก็ต้องไม่การชำระหนี
0: ้ต้องเข้าตามข้อสันนิษฐาน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย321เนี่ยสำคัญนะคะวักโดยเฉพาะวักแรกนี่ก็ออกเคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะ
2: การใบ้แล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ใบ้เลยค่ะอันนี
0: ้สถิติก็ไปโยงพ่วงกับเรื่องอื่น
1: พ่วงเรื่องอื่นจะไม่ได้ออกเพียว
0: ๆใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องของลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันจะไปพ่วงมาตรา292ได้ไงว่าถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งไปกระทำการแทนชำระหนี้นะย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมาโยง
1: มาโยงว่าเจ้าหนี้ยอมรับนี่เป็นต้นยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันเอาไว
0: ้
1: ก่อนหน้านั้นนะคะ
2: ต่อจะพ่วงมาตราอื่นอีก
1: พ่วงค่ะเราไม่เคยออกมาตราเดียวเลยเนาะ
2: เดียว
1: มากเลยค่ะบูรณาการ
2: พูดดูดีครับจริงๆโหดวรรคสามถ้าชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้าท่านว่าหนี้นั้นจะระงับไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วพวกตั๋วเงินนี่ก็พวกอะไรปัจจุบันนี้ก็เช็
1: ค
2: ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับปัจจุบันก็เป็นเช็คที่ใช้กันเยอะถ้าเช็คได้ขึ้นเงินแล้ว
0: ครับ
2: มาตรา322นะครับถ้าเอาทรัพย์ก็ดีนะฮ
1: ะ
2: สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดีหรือสิทธิอย่างอื่นก็ดีดีหมดเลย
0: ดี
1: หมดเลย
2: ค่ะให้แทนการชำระหนี
1: ้
2: นะครับนะคือแทนการชำระหนี้ท่านว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนะครับและเพื่อการลอนสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้ขายนะครับเช่นกู้เงินแล้วก็เอาที่ดินมาใช้แทนเงินกู้เนี่ย
0: ครับ
2: ภายหลังเกิดมีการลอนสิทธิ์เนี่ยมีคนมาก็เรียกมาร้องเรียนมาแจ้งว่าเนี่ยเขามีเขาเรียกนะอะไรนะเรียกภาระจำยอมตกภาระจำยอม
1: ครับ
2: ในที่แปลงนี
0: ้ครับ
1: มาการเป็นลบกวนสิทธิ
2: ์นี่ต้องลูกนี้ก็ต้องรับผิดชอบเขาเอาที่มาให้แทนเขาเพราะเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
1: แทนที่จะได้รับครอบครองที่ดินอย่างปกติสุข
2: ใช่ใช่อ
1: ย่างนี้เป็นต้น
0: คือถ้าที่ดินพอติดภาระจำยอมอยู่ราคาก็ต้องลดลง
1: ค่ะ
2: ใช่
0: อย่างมาก
2: คนก็อยากได้ที่แบบนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
2: มาตรา323นะถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งท่านว่าบุคคลผู้ชำระหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พึงส่งมอบก็คือถ้าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วได้มีการอะไรนะหมายช่างนับตรงวัดเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: มีการคัดเลือกชี้ชัดแล้วว่าเป็นทรัพย์ช
2: ิ้นไหนกรณีก็ส่งมอบทรัพย์ตามสภาพ
0: ค่ะ
2: นั่นถ้าบอกเราเลือกแล้วรถคันนี้สภาพนี้ก็ส่งมอบสภาพนี
1: ้
2: ครับนะลูกหนี้จำต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้ด้วยความระมัดระวังอย่างเช่นวินยูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตัวเองจนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นนะอันนี้คือก็ต้องดูแลอย่างวินยูชนเช่นรถก็ต้องล็อกก่อนส่งมอบเขาเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว
1: ้
2: ให้คนขับไปได้นะครับการวางทรัพย์นะครับถ้าเจ้าหนี้บอกปัดนะไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ดี
1: ค่ะ
2: มีไหมลูกหนี้เอาเงินไปให้แล้ว
0: มีสิ
1: เ
0: ออนั่งเมียคุมอยู
1: ่
0: ผมไม่เอาไม่รับชำระหนี้ไปวันอื่น
2: เ
0: มียอยู่ไง
2: ก็อยากให้ดอกมันเดินหรือเปล่าลูกเจ้าหนี้หัวหมอเนี่ยไม่เอาดอกมันเดิน
0: แต่ถ้าเจ้าหนี้บอกปัดเนี่ยดอกว่าไม่เดินหรอกเพราะเจ้าหนี้ผิดนัดไม่ยอมรับ
2: ครับ
0: ไม่เดิน
1: ดอกใช่
2: งั้นกรณีนี้ต้องเป็นกรณีเจ้าหนี้บอกปัดนะ
1: บอกปัด
2: หรือไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ก็ดี
1: ค่ะ
2: เช่นอะไรดิน
0: อน
1: ป่วย
0: ต้อง ICU นั่นแหละ
2: มันรู้จะให้ตังไปรับยังไงก็รับไม่ได้
0: ไปต่างประเทศติดต่อไม่ได้อย่าง
1: เงี้ยก็คืออันนี้มันก็ต้องดูว่ามีมูลเหตุที่จะอ้างได้หรือเปล่านะคะตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่มูลเหตุที่แบบไม่ว่างไม่อยากถือเงินเยอะๆออกไปข้างนอกอัน
2: นี้อารมณ์ไม่ดี
1: อารมณ์ไม่ดี
2: เออโห
1: นี่ขึ้นเลย
2: หน้าตาที่ให้มากวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่รับตั้งอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ไ
0: หมอันนี้ก็บอกปัด
1: บอกปัด
2: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลเหตุที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้ต้องมีมูลเหตุที่อ้างจากกฎหมายได้อ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะโอเค
2: หากบุคคลผู้ชำระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับก็คือเอาทรัพย์ไปวางนะครับ ก็ย่อมจะเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ได
1: ้
2: อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเอาเงินไปวางเงินหนี้เงินกู้เนี่ยไปวางทรัพย์แล้วนะดอกมันก็ไม่เดินละ
0: วาง
2: คือวิธีการ
0: วางไว้ที่ไหน
2: วางที่ไหน
0: ที่จอ
2: วางไว้หน้าบ้านได้ไหม
0: จอมือปอกเด้งหลุดเลยแหละหายเลยนะหาย
2: เขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เสียทำไงให้หายบอกว่าเอาวางไว้
0: วาง
2: รับรองขายแน่นอน
0: นั้นเรื่องนี้การวางทรัพย์เนี่ยก็ต้องไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์
1: วางทรัพย์ครับค
0: ่
1: ะ
0: ในสำนักงานวางทรัพย์ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันครับคดี
2: ครับ
0: แถวนั้นถ้าไม่อยู่ใกล้กันก็ไปหาเจอแล้วกันว่าเขาตั้งอยู่ที่ไหนนะครับด
1: ู
0: จากเว็บไซต์ได้นะครับ
1: เคยตรวจข้อสอบเหมือนกันนะคะนักศึกษาบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยลูกหนี้เอาเงินไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ที่บ้านปรากฏว่าเป็นหนี้กันอยู่แสนหนึ่งแล้วเขาเอาเงินไปชำระหนี้ที่บ้านแล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี
0: ้
1: อันนี้เนี่ยนักศึกษามีวินิจฉัยมาบอกว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่อยากรับชำระหนี้เพราะต้องเดินทางไปธุระข้างนอกแล้วก็ไม่อยากจะเอาไปเพราะมันไม่ปลอดภัยอันนี้มันใช่ไหมคะ
0: คาดคะเนเอง
1: คาดคะเนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องโฟกัสว่ามูลเหตุนั้นเนี่ยจะ
2: ก็คือเป็นการเพิ่มข้อเท็จจริงนอกจาก
1: ข้อสอบไปเลย
0: คือในเรื่องประเด็นของข้อแก้ตัวของลูกของเจ้าหนี้เนี่ยในการที่จะไม่รับ
1: ชำระหนี้
0: เจ้าหนี้ก็ต้องมีเหตุที่จะอ้างได้
1: ตามกฎ
0: หมายนะในการแก้ตัวในกรณีของ331เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าลูกหนี้ประสงค์ให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี
1: ้
0: งั้นการที่เจ้าหนี้บอกปัดจะสาเหตุอะไรก็ได้เจ้าหนี้จะมีมูลเหตุกฎหมายไม่มีมูลเหตุ
1: ก็
0: บอกป
1: ั
0: ดก็ได้หมด
1: ก็ได้หมด
0: งั้นตัวลูกหนี้จะทำยังไงให้ตัวเองพ้นจาก
1: เซฟจะ
0: เซฟตัวเอง
1: เซฟตัวเอง
0: กฎหมายก็เปิดช่องว่าเอาละถ้าอย่างนี้คุณไปวางทรัพย์เสียไปที่สำนักงานวางทรัพย
1: ์
0: ผลก็คือคุณก็หลุดพ้นเลย
1: หลุดพ้นเลย
0: งั้นต่อไปนี้เจ้าหนี้จะมาเรียกร้องให้คุณชำระหนี้เนี่ยไม่ได้ละ
1: ไม่ต้องพิสูจน์กันเลย
0: ต้องไปติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์เอาเองแหละอันนั้นเอง
1: น
0: ี่คือ331
1: เนา
0: ะ
1: ครับ
2: ครับเนี่ยอธิบายต่อนะครับ
0: 333
2: นะครับการวางทรัพย์ต้องวางที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับวรรค3บอกผู้วางทรัพย์เป็นหน้าที่ต้องบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ทราบการที่ได้วางทรัพย์นั้นโดยพลัน
0: คร
2: ับ เพราะถ้าลูกหนี้
0: ไม
2: ่
0: แจ
2: ้
0: ง
2: เจ้าหนี้ต้องไม่ทราบ
0: ครับ
2: นี่เป็นหน้าที่ของลูกหนี้ต้องไปแจ้งนะสุดท้ายนะครับเรื่องการปลดหนี
0: ้ปลดหนี
2: ้ปลดหนี้ก็มี340
0: มาตราเดียวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
2: ถ้าเจ้าหนี
0: ้ปลดหนี
2: ้แสดงเจตนา
0: ปลดหนี้นี่ถ้าออกข้อสอบก็มาตรานี้แหละถูกไหมว่ามีมาตราเดียว
1: มาตราเดียว
2: มาตราอื่นแล้ว
1: จำไว้เลยนะ
2: ถ้าบอกข้อสอบออกปลดหนี้สบายเลย
1: สบายเลย
0: ไม่ต้อง
2: มาตราเดียว
1: มาตราเดียวเลย
2: วิธีการ
1: บางทีมาตราเดียวยังจำไม่ได้เลย
0: มีใช่ครับ
2: มาหลายมาตรา
1: ไม่มีเลย
2: แต่ไม่ออกข้อสอบ
1: ในข้อสอบไม่เขียนอะไรเลยมีจำอะไรไม่ได้เลย
2: แล้วทำไงครับอย่าง
0: น
2: ี
1: ้ศูนย์
0: น
2: ึกว่าจะเขียนมาเนื่องจากข้าพเจ้าอะไรก
1: ็มี
2: ไหม
1: ครับลอกโจทย์มาก็ไม่ได้คะแนนนะคะ
0: มีหลายกรณี
1: ลอกโจทย์มาเราอ่านไหม
0: เราอ
1: ่านนะคะเราอ่านทุกคำนะ
2: ผมก็เขียนตอบกลับเลยเอ้ยงี้ไปเขียนบทละครดีกว่านะ
1: ยังมีอารมณ์ต่อ
2: เก่งมากนี่ว่าจะปลดหนี้ฉะนั้นการปลดหนี้เป็นการทำโดยเจ้
0: าหน
2: ี้ทำต่อลูกหนี
1: ้ค่ะ
2: นั้นเจ้าหนี้ต้องแสดงเจตนา
0: ทำยังไงครับแสดงเจตนาน
2: ะครับเจตนาทำยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับถ้าเอาดูก่อนท่านว่านี่นั้นก็เป็นอันระงับไป
0: ผลของการปลดหนี
2: ้ทำให้ถ้าปลดหนี้ก็คือระงับไป
0: ทีนี้ต้องทำยังไง
2: ทำไงบ้างถ้ามีหนังสือนะครับถ้ามีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือ
0: ก็ต้องไปดูตัวหนี้
1: ก่อนว่าต้องการหนังสือไหม
0: หนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือไหมถูกไหมถ้าหนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือเวลาปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือ
1: เช่น
0: ทำเป็นอะไรละ
1: กู้ยืมเกินการเกินที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้นะคะว่าต้องมีลายเป็นหนังสือและมีลงลายมือชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปลดก็จะต้องเป็นหนังสือแต่ถ้ากู้กัน50บาท
0: 500
1: 500บอกอาจารย์วรวุฒิคะยืมเงินหน่อย500
2: เวลาปลดเป็นหนังสือมั้ย500
1: ไม่ต้อง
2: ไม่ถ้าทำ
1: ถ้าทำ
2: แล้วก็ครบยืมตังค์500ทำเป็นหนังสือ
1: โอเค
0: กันไว้ก่อน
1: กันไว้ก่อนนะคะ
2: ครบไม่ได้แค่500ยัง
0: ทำถ้า500ถ้าไม่ทำหลักฐานเป็นหนังสือได้ฟ้องร้องบังคับนะเพราะว่ากฎหมายตามมาตรา653ไม่ประสงค์ให้มีให้คือกฎหมายไม่ต้องการ
1: อ
0: ่ะเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่มีใครฟ้องก็จ้างทนายเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์เอก
2: ก็800
0: เป็นหมื่นเรียก500คงไม่มีใครฟ้องเอาละดังนั้นถ้ากู้เงิน500ด้วยวาจาหนี้เกิดไหมหนี้เกิดสัญญากู้สมบูรณ์เวลาปลดหนี้ก็วาจาได
1: ้
0: แต แต่ถ้า500แล้วทำส
1: ั
0: ญญาเป็นหนังสือการปลดหนี้ก็ต้องถูกบังคับในมาตรา340นั่นแหละก็ต้องปลดโดยทำเป็นหนังสือเพราะ340ไม่ได้บอกว่าจำนวนเงินอะไรเท่าไหร่ถูกไหมฮะดังนั้นไม่ว่าหนี้นั้นจะกี่มากน้อยถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือการปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือนั่นเอง

0: นะ
1: ฮะ
0: ครับต่อครับ
2: หรือต้องเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี
0: ้โอเคก็เอาสัญญากู้นะคืนเข้าไป
1: คืนเข้าไป
2: หรือสุดท้ายก็คือขีดค่าเอกสารนั้นเสีย
0: ก็ขีดค่าไป
1: เพราะฉะนั้นก็
0: กำกับไปด้วยก็ได้ว่าได้ชำระแล้วอะไรก็ว่าไปหรือได้รับการปลดหนี้ให้อะไรก็ว่าไป
1: เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการปลดหนี้นะคะก็มีอยู่มาตราเดียวนะคะถ้าเรื่องปลดหนี้ก็คือ
0: 340ซึ่งไม่ค่อยออกนะจะมา
1: ออกไหม
0: ไม่ค่อย
1: นะ
0: แต่ก็ต้องดูไว้
1: ก็ต้องดูอาจจะมีปรนัยปรนัยเนี่ยเราก็มีครบถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะของสอนเสริมของชุดวิชากฎหมายแพ่งสอนนะคะถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ไปทบทวนได้จากเอกสารการสอนนะคะและส่วนที่บรรยายในวันนี้นะคะถ้านักศึกษาอยากได้เอกสารการสอนหรือ PowerPoint นะคะที่ เราได้บรรยายกันไปก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสาขานะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมบรรยายในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการร่วมมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้เบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: เจอกันนะครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่สวนแก้วกมลครับสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากมสท.ของเรานี่เองครับจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: วัสดีครับผมชื่อสัญญาแก้วกมลครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตกันตะพงแก้วกมลครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนบ้านสวนแก้วกมลนะครับ

0: ในส่วนนี้ก็จะมีเป็น2 ส่วนนะครับของผมก็จะดูแลในส่วนของที่ใช้แบรนด์ว่าโอฟาร์มของอีเจแบรนด์ว่าอะไรครับ
1: พี่ตั้งบริษัทก็ชื่อว่าบ้านสวนฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
0: ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
2: สวนแก้วกมลจากสวนผลไม้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2สู่สวนของ2พี่น้องคุณอีทและคุณโอ๊ตที่ไม่เพียงแต่รักษาสวนที่สืบทอดกันมาไว้แต่ยังพัฒนาจนกลายเป็นสวนต้นแบบแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีโดยคุณอีทและคุณโอ๊ตถือว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับที่ต่อยอดการทำสวนมาจากคุณปู่และคุณย่าการเริ่มต้นสร้างสวนแก้วกมลนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลทฤษฎีทุกอย่างไปพร้อมกันและค่อยเริ่มทำโดยมีการปลูกผักสวนครัวผักสดตามฤดูกาลและทุเรียนโดยได้ปลูกทุเรียนเป็นระยะเวลา7ปีก็ประสบปัญหาจังหวัดนนทบุรีเกิดน้ำท่วมกระทบต่อทุเรียนที่ปลูกถูกน้ำท่วมทั้งหมดจึงเกิดเป็นแนวคิดต่อยอดและหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรทำให้มองเห็นอะไรมากมายแล้วนำเอามาพัฒนาการทำสวนให้อยู่รอดและเติบโตไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับคุณโอ๊ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ YSF หรือYoung Smart Farmer คำว่าYoung Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสร้างกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวไทยและครัวโลกต่อไปครับ
3: คุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่คุณอีทและคุณโอ๊ตที่สวนแก้วกมลแห่งนี้ครับเขาได้ทำการเกษตรอย่างมั่นใจมีหนทางเดินของตนเองที่ชัดเจนครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าที่สวนแก้วกมลแห่งนี้เขามีเทคนิคอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการให้สวนนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไปติดตามกันเลยในช่วงซูมอิน
0: พื้นที่ตรงนี้ก็มี6ไร่เนาะ6ไร่มันก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับโซนแรกอ่ะเป็นเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกอยู่ด้านนอกชัดเจนเลยก็จะมีลูกค้ามาซื้อของมาส่งผักอะไรกันอยู่ด้านนอก
1: มันก็พื้นที่ก็ตีสักประมาณไร่กว่าๆเนาะ
0: ไร่กว่า
1: ๆไร่กว่า
0: ๆครับก็แล้วก็อีกโซนนึงถัดเข้ามาเป็นเรื่องของการทำฟู้ด
1: ฟู้ดก็จะเป็นโรงงานที่พี่สร้างขึ้นมาเพ
0: ื
1: ่อทำ
0: ตอนนี้ได้ออยยัง
1: เรียบร้อย
0: ก็ออย
1: ยผ่านเรียบร้อยแล้ว
0: มีสเต็ปต่อไปเนาะอยากได้รถแพ็ค GMP ด้วย
1: คือจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คุยโอ๊ตว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะทำให้มันเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆถูกป่ะให้เราเป็นมาตรฐานหนึ่งที่คนเลือกไปมันก็คือต้องมีโรง
0: มีมาตรฐานรับรอง
1: มีมาตรฐานรับรองแล้วก็เดี๋ยวก็มีแพลนที่จะทำตรงนี้ต่อ
0: ใช่แต่คนตรวจออยก็บอกว่าไงนะมันน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่า
1: อ๋อคือเขาก็มองว่าเขาเข้ามานึกว่าหาโรงงานไม่เจอไง
0: หาโรงงานไม่เจอสวยเกิน
1: ไม่ถูก
0: มันน่าได้
1: เ
0: วลาแล้วไม่อยากกลับอ่ะ
1: เออร้านอาหาร
0: ใช่เราก็จะมีเรื่องของเรามีแหล่งน้ำนะเรามีแหล่งพักน้ำสองบ่อสองสระก็จะมีสระขนาดยาวแล้วก็ตรงนี้นะเราก็จะมีแก้มลิงคือเรา

0: ในตัวสวนทุเรียนเดิม
1: สวนทุเรียนยังอยู่ยังอยู่ก็ยังอยู่บริเวณโดยรอบก็ตอนนี้ลงไปหลังน้ำเค็มนะครับเข้าไป2ปีได้เห็นดอกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของออร์แกนิกนะครับก็จะมีโรงเรือนปลูกผักเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็ควบคุมการจัดการเป็นโรงวิจัยอ่ะเดี๋ยวอีกก็มาเล่นงดไปได้เลยนะอยากทำอะไรทำไปเลยตามสบายก็จะมีเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของการจัดการใช้น้ำหยดใช้ e-web การควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้งนอกเรือนในโรงเรือนก็เดี๋ยวก็ค่อยแนะนำไปมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ต้องทำต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของเรานะครับอาจจะไม่เพอร์เฟค 100% นะแต่ว่าเราทำตามกำลังที่มีอย่างว่าเราไม่ได้มีแรงงานครับก็ทำกันในระบบครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ
0: เฮ้ยพอพี่สงสัยมานานแล้ววะ
1: เ
0: ลี้ยงทำไมวะนี
1: ่ทำไมใช่ไหมปกติถ้าเลี้ยงหมาใช่ไหมต้องหาข้าวให้มันกินว่ะแต่ถ้าเลี้ยงแกะเนี่ยนะมันกินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วมันจะชอบมากในใบไม้ที่มียางเราอยากได้ปุ๋ยที่มาทำออร์แกนิกไงฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ยนะมันต้องผ่านกระบวนการที่ไม่มีออกซิเจนในติฟิเคชันมันก็จะย่อยในท้องแกะนี่แหละแล้วสัตว์อะไรที่มันย่อยใบไม้ได้มีสี่กระเพาะตัวเล็กกว่าวัว
0: สี่กระเพาะกินเก่งอะดิ
1: มีสี่กระเพาะมันจะมีกระเพาะหมักกระเพาะย่อยนะครับนี่แหละก็คือพวกแกะแต่ถ้าแพะเนี่ยมันจะดื้อกว่านี้อีกนะแพะปีนต้นไม้เก่งแต่แกะเนี่ยตัวมันอ้วนมันปีนต้นไม้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันกินหญ้าแกะพันธุ์นี้นะเขาเรียกแกะรอเปอร์แต่อาจจะไม่แท้นะแต่ขึ้นชื่อเลยเรื่องความอร่อย
0: อร่อยอะไรอ
1: ร่อยที่สุดเนื้อมันอร่อยที่สุดแต่เราไม่ฆ่ามันก็เลี้ยงกันตายไปข้างก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีเพราะว่าถ้ามันไปเดินเพี้ยนพันก็กินหมด
0: มันมีลูกมาบ้างยังไม่รู
1: ้ลูกเหรอลูกเยอะเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมิ2ตัวออกลูกปีละครั้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เนี่ยมันได้คอกละ2ตัวเลยแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวก็เยอะแล้วนี่ก็เป็นอยู่ในโรงเรือนปลูกผักนะครับที่ไว้เป็นผักออร์แกนิกยกแคร่ตอนนี้เราทำมาเพื่อที่จะไม่ต้องก้มไงพอดีถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือคนที่ก้มลำบากนะผมว่าอันเนี้ยเนี่ยมันดูแลง่ายแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนะครับปราศจากแมลง
0: จริงก็อย่างที่พี่บอกโอ๊คเนี่ยว่าเฮ้ยสอนพี่ปลูกออร์แกนิกน้อย
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: ได้
0: แต่ว่าพี่อ่ะปลูกแต่ไอตัวไฮโดรโปนิกมาไงแต่มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับไอตัวรางไฮโดแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะความสูงก็ใกล้เคียงกันระยะก็ประมาณเมตรนึงใกล้เคียงกัน
1: สามารถปรับได้เลย
0: คนก็หยิบ
1: ได้เลย
0: เหมือนไฮโดอ่ะพี่มันต้องรางหนึ่ง6เมตรไงใช่มั้ยอันนี้น่าจะประมาณเมตรนึงก็ทำงานไม่น่ายากดูแลจัดการมันยากไหมวันนี
1: ้อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ละอันนี้เราเพิ่งทำเป็นระบบเทปน้ำหยดเทปน้ำหยดจริงๆไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนะต่อน้ำขึ้นแทงปล่อยมันหยดมีทัมเมอร์ตัวหนึ่งตั้งเวลานะครับให้มันเปิดเช้าเปิดเย็นต้นพืชมันก็โตได้แล้วเราก็ลืมไปเลยครับ45วันนะครับ
0: เพราะเราต้นอ่อนมาลงตอนอายุเท่าไหร่นะไอ้ต้นพวกเนี้ยของพี่จะเลี้ยง
1: เหมือนกัน
0: ต้นอ่อน
1: 14วัน
0: สิบสี่วัน
1: เหมือนกัน
0: อายุมันแค่45
1: เท่ากัน45ใช่เหมือนกัน
0: เท่ากัน
1: อายุเหมือนกัน
0: เท่ากัน
1: แต่การจัดการต่างกันนิดเดียวจากใส่น้ำมาใส่ดิน
0: มันอยู่ในนี้ก็ถ้าพี่อยู่ในรางปลูกก็ตีสักเดือนหนึ่ง
1: ครับ
0: รางใหญ่นะ
1: ถูก
0: พอๆกัน
1: อาจจะแต่ข้อต่างที่ปลูกผักไฮโดนะกับผักออร์แกนิกเนี้ยบอกได้เลยว่าต้นแปลงกลางแปลงท้ายแปลงอ่ะมันอาจจะโตไม่เท่ากัน
0: เออของพี่อ่ะมันจะต้นแปลงอ่ะคือพี่มี2ละระบบเนี่ย12เมตรกับ6เมตรสิสังเกตเลยว่าไอ้ราง12เมตรนี่หัวแปลงโต
1: แน่นอน
0: ท้ายแปลงแม่ง
1: อันนั้นมันไปแบบมันกินปุ๋ยไปก่อนไง
0: ไม่ได
1: ้แต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเราปรุงดินถ้าอีปรุงดินตรงนี้โอ้โหเราใส่ขี้ไก่ขี้วัวดีตรงนู้นเราอาจจะดูแลไม่ดีแน่นอนมันก็จะไม่เท่ากัน
0: ไม่แล้วจริงๆมันกินแค่ของที่มันอยู่ในดินนี่หรอหรือต้องเอามาจากสายนี้ด้วย
1: ตอนนี้เราให้กินแต่ในดินน้ำเป็นน้ำเปล่าแต่ถ้าเราทำระบบดีๆเรามีแทงน้ำเวลาเราดูดน้ำเข้ามาเราก็ผสมได้จะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักนู่นนี่นั่นปล่อยไปกับระบบน้ำดีเลย
2: สวนแก้วกมลนอกจากที่จังหวัดนนทบุรีแล้วยังมีอีกหนึ่งที่

0: ที่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามคุณโอ๊ตพาไปชมกันได้เลยครับ
1: ฟาร์มของเรานะครับเป็นเรื่องของการทำพืชปลูกผักนะครับเป็นแบบออร์แกนิกเลยนะครับแล้วว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีหรือสารฆ่าแมลงใดๆนะครับแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองทำสารชีวพันธุ์เองแล้วก็เราทำตรงนี้เพื่อครับผู้บริโภคนะครับได้มีสินค้าได้มีผลผลิตที่ดีนะครับมั่นใจได้ว่ามาทานที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเราทำในเรื่องของเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะครับใหม่ๆเราขออนุญาตเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมมาทานได้สินค้าจากในฟาร์มของเราเองเราจะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับในกรณีที่บอกว่าอาจไม่สะดวกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีบริการจัดส่งนะครับแล้วแต่ว่าท่านสนใจผักชนิดไหนนะครับ

0: นอกจากนี้นะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตยังมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคีเรียกว่าสัมผัสกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์ทางท่านอาจารย์บำเพ็ญหรือทางผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้พื้นที่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะประชุมกันที่นี่ที่มสทบ่อยมากกับเครือข่าย
2: รู้ไหมว่าพี่เรียนมสทอยู
1: ่ใช่รู้พี่อ้อยก็จบ
2: เหรอ จริงๆพี่จบวิศวะมาใช่ป่ะแต่พี่อ่ะก็ต้องมาทำเกษตรใช่ไหม
1: ต้อง
2: มาทำอาหารใช่ป่ะ
1: ใช่
2: พี่ก็เลยไปลงทะเบียนเรียนมทไว้ตอนนี้พี่เก็บไปได้สักครึ่งเกินครึ่งแล้วนะ
1: อันนี้เรียนอยู่บ้านแล้วไปสอบ
2: พี่ก็เอาพี่อ่านหนังสือแหละแล้วพี่ไปสอบมันก็ง่ายนะคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลา
1: เรียนออนไลน์นะว่ายังเคยโดนเชิญไปนั่งสอนในห้องเลยเป็นเทป
0: คุณผู้ชมครับที่สวนแก้วกมลนั้นมีการจัดการที่เหมือนกันทั้งสองสวนเลยแหละครับนั่นก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะเรียกได้ว่าเป็นส่วนแรกแล้วก็เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและนำกลับมาขยายต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันและมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณอีทและคุณโอ๊ตก็สามารถพัฒนาและก็จัดการบริหารจัดการสวนแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยละครับเอาละครับช่วงต่อไปของรายการครับมีสาระที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green
3: Go Green

0: คุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงามก็คือการปรุงดินให้ดีครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางท่านลองลงมือปลูกเองแต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดีและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรวันนี้รายการสมาร์ทกรีนในช่วงโกกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาจากเปลือกไข่เพื่อนำมาปรุงดินจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ไข
2: ่พี่มีไข่เนี้ย
1: ทุกวัน
2: ทุกวันไม่ว่าเป็นฝันของจริงเดิมทิ้งโลด
1: โหเห็นถังขยะแล้วแบบ
2: เดิมทิ้งโลด
1: เสียดายมากคือเราไปดูที่แม่โจ้มาก็เห็นนะเขาเอามาตากแดดเอามาผสมกับผงชูรสนะใส่นู่นนี่นั่นออกมามันก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินแต่ถ้าจะอีกระดับนึงนะครับก็คือว่าพอดีมีโอกาสที่เชิญอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์ปริชาติมาสอนเรื่องทำถ่านไบโอชานะเผาด้วยความร้อนสูงแล้วมันไปปรับไอ้ตัวเนี้ยเปลือกไข่มันเป็นแคลเซียมอยู่แล้วแล้วมันไอ้ตัวแคลเซียมอ่ะถ้ามันเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันจะไปปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีมากอยากรู้ไหมทำยังไงนี่เราก็เอาไม้ใส
2: ่เอานี่เหรอ
1: ใช่อ
2: ันนี้ได้เลยนะ
1: อันนี้ได้เลย
2: โอเค
1: เนี่ยเรามีเป็นกองเลยเห็นไหมใส่ให้เต็มเลย
2: แล้วก็เอาไข่ใส่ใช่ไหม
1: เอาไข่ใส่เดี๋ยวรอบนี้ลองน้อยๆดูเสร็จก็เอาหัวเชื้อใส
2: ่หัวเชื้อคือ
1: นี่ฟืน
2: ใส่ข้างๆมันเดี๋ยว
1: ใส่ข้างๆได้ของแถมคือควันควันก็ไล่แมลง
2: ควันน่าจะเยอะอยู
1: ่ไล่แมล

0: เสร็จปั๊บก็วางเพลิงต่อปิดแล้วก็ปิดเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็จะไฟมันก็จะลามไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับ
1: นานไหมก่อนมันจะเผาหมดเนี่ย
0: อันนี้เราก็ถึงเย็นอ่ะ
1: เย็นเลย
0: เราก็ต้องวาง
1: จดไว้ทิ้งไว้งี้เนาะ
0: แล้วก็ป่องไว้อันนึงนี่มันจะขึ้
1: นนี่คือฐานเน
0: า
1: ะ
0: สีดำข้อแตกต่างของฐานเบโอชากับฐานปกติดูไงรู้ไหมไอ้ฐานเบโอชาเนี่ยมันจะเวลาเราถูมือมันจะไม่ดำติดมืออ๋อ
1: ไม่ดำ
0: แล้วมันจะแกร่งถ้าเกิดนี้ไปดูฐานไม้ไผ่แล้วนะเราเอามาคอดูมันจะแก้งแก้งแก้งอันนี้คือฐานที่มีคุณภาพมากนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเผาต่อยนิดนึงแต่เราจะมาดูให้ดูว่าเราจะไปใช้ยังไงนะครับกับต้นไม้กินต้นไม้มันคงกินอย่างเงี้ยลำบาก
1: ใช่
0: เราก็ต้องถ้ามีคกก็ใส่คกตำเลย
1: ให้มันละเอียดเลยใช่ไหม
0: ให้มันละเอียดให้มันละเอียด
1: เดี๋ยวมันจะได้เบาอย่างนี้นะ
0: ย่อยสลายได้เอาแต่มือเราแข็งแรงแต่ถ้าใส่คกหรือใส่อะไรปั่นก็ได้ครับแล้วแต่เสร็จปั๊บนี่เราก็เอาอันนี้คือปุ๋ยหมักนะครับที่เราทำเองเนี่ยใบทองหลายนี่ไม่มีดินเลยนะแต่มันย่อยสลายจนมันจะเป็นดินแล้วอ่ะ
1: ไม่ต้องหลังอีกต้นทองหลัง
0: ใช่ใช่เนี่ยแหละกองนี่แหละที่อยู่ก้นกองอ่ะนะนั่นคือว่ามันค่อยๆพัฒนาปรับมาเป็น
1: อันนี้โอ๊ตก็เอาไอ้ตัวขี้วัวอะไรไปผสมตรงนี้ใช่ม
0: ั้ยขี้วัวขี้แกะอะไรใส่ได้หมดจะเห็นว่ามันมีแมลงอยู่ในเนี้ยเยอะมากทั้งแมลงที่เป็นจุลินทรีย์นะเนี่ยเราก็มาผสมอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ไปปลูกผักอีกก็จะได้ผักที่โต
1: ก็ดีกว่าถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยเรามีแต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียววันนี
0: ้มันจะไม่ได้แคลเซียมต้นไม้มันต้องการแคลเซียมคือการทำออร์แกนิกอ่ะนอกจากธาตุอาหารหลัก NPK แล้วธาตุอาหารรองอีก17ชนิดอ่ะมันเราจะเอามาจากไหนอ่ะถ้าเกิดเราต้องมีจุลินทรีย์นะสิ่งที่อยู่ในดินแล้วเนี่ยเป็นตัวที่เอาไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุวัชพืชเนี่ยให้มันเกิดธาตุอาหารอีกทีนึงแต่เราก็เติมเนี่ยอินทรีย์วัตถุ
1: ทุเรียนตอนแรกมันอยู่อร่อยนี่เน
0: า
1: ะ
0: ทุเรียนน่ะเป็นพืชที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะหากินอยู่บนดิน
1: ไม่เห็นรากมันเลย
0: ใช่ไหมใช่รากแล้วต้องดูว่ารากมันขาวไหมถ้ารากมันขาวแสดงว่ามันดีถ้ารากมันดำแสดงว่ามันเริ่มจะติดโรคอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอาหารกินแล้วมันก็จะงามใส่เข้าไปเดี๋ยวหน้าแรงอ่ะต้องเลี้ยงยาไว้นะบางคนแบบหน้าแรงก็ปล่อยให้มันสวนมันแห้งอ่ะ
1: มันไม่มีปิดรากมันก็จะนะความชื้นก็ไป
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับการปรุงดินจากเปลือกไข่ขอเพียงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากพอและให้เวลากับการปรุงดินให้ดีก่อนจะลงมือปลูกเชื่อว่าพืชผักต่างก็จะเติบโตงอกงามขึ้นมาให้อิ่มอกอิ่มใจและเป็นอาหารให้อิ่มท้องได้สมดังตั้งใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้สวนแก้วกมลก็ยังเป็นสวนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้อยู่กับธรรมชาติเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ทางสวนได้จัดขึ้นครับ
3: จากการที่เป็นคุณครูนะคะสอนมา25ปีเนี่ยมองเห็นเลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งทางสวนแก้วกมลของเราเนี่ยเตรียมกิจกรรมที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆทุกวัยเลยนะคะหรือแม้แต่ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมจากฟาร์มของเราจากสวนของเรานะคะประโยชน์ของการที่เด็กๆครอบครัวผู้สูงอายุนะคะเข้ามาทำกิจกรรมกับฟาร์มของเราเนี่ยจะครบวงจรเลยนะคะคือ 1. จะได้ซึมซับบรรยากาศของสวนเก่าของเมืองนนท์นะคะได้รับประทานอาหารสุขภาพที่ทำมาจากครัวของเรานะคะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของคลองบางบัวทองซึ่งยังใสสะอาดอยู่นะคะแล้วก็เด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาจะได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นเกษตรกรเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุอยากจะพักผ่อนหลังเกษียณอยากจะมีกิจกรรมหลังเกษียณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กิจกรรมของฟาร์มเราได้ซึ่งจะต่อยอดไปในเรื่องของอาชีพต่อยอดไปในเรื่องของการศึกษาในอนาคตมีแรงจูงใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรนะคะ
2: ทางสวนแก้วกมลมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรภายในสวนหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับ

0: ของเราเนี่ยนะคะที่สวนของเราเนี่ยนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นการแปรรูปจากผลผลิตในการเกษตรในสวนของเราเนี่ยเยอะนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะซึ่งจริงๆแล้วในสวนเราเนี่ยมีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหนเนี่ยได้นะคะอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเป็นแยมนะคะแล้วก็นอกจากแยมเนี่ยเราก็ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนนอกนั้นเนี่ยก็คือผลผลิตอื่นในสวนของเราเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกตะไคร้นะคะใบเตยแล้วก็มีอัญชันนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อที่จะส่งจำหน่ายได้กลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยเรามีผลผลิตหลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีผักอินทรีย์แล้วก็เป็นผลผลิตทางอินทรีย์เนี่ยจากยางสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะ
1: คุณผู้ชมครับความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำการเกษตรแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตเขาก็มีข้อคิดในเรื่องของการทำการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมครับไปรับชมกันเลย
2: คืออยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาที่วงการเกษตรคืออย่ามองว่าเกษตรเนี่ยเราจะไม่สามารถจะหาผลตอบแทนกับมันได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับคือผมมาทำมาทั้งในระบบของเคมีแล้วตอนนี้ก็จะมาทำในระบบของเกษตรอินทรีย์เพิ่มเราสามารถหาผลตอบแทนในพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเลี้ยงพอกินจริงๆต้องใช้คำว่าเกษตรคือคำพอเพียงคือถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ถ้าพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ
3: ถ้าเกิดเราเข้ามาในเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแน่นอนเราจะมีได้เพื่อนได้วงความรู้ได้รับความรู้จากเครือข่ายเองแล้วก็จากภายนอกมีความรู้เยอะมากมายเลยเรื่องการตลาดก็มีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราทำการเกษตรนะถ้าเรามุ่งสู่เรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการแบ่งปันนะครับมันได้ความสุขนะ
1: แม่ได้ฟังแนวคิดของเจ้าของสวนแก้วกมลแล้วสุดยอดมากจริงๆเลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับทางนี้รวมถึงรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook และ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัช

0: ยาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญาจากภาพเราจะเห็นได้ว่ามีสัญญาหลายประเภทนะคะตั้งแต่สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาซื้อขายสัญญาจ้างทำของนะคะสัญญาประกันภัยจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยเป็นนิติกรรมที่บุคคลทำอาจจะเรียกว่าบ่อยที่สุดนะคะในบรรดานิติกรรมทั้งหลายนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละวันก็อาจจะทำสัญญาหลายอย่างนะคะในวันเดียวกันก็ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาศึกษากันในวันนี้ก็คือว่าสัญญาเกิดได้อย่างไรนะคะแล้วสัญญาเกิดเมื่อไรความสำคัญที่จะต้องมาศึกษาในประเด็นนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีผลตามมาก็คือสัญญานั้นก็จะบังคับเอากับคู่กรณีที่ทำสัญญานะคะมีหน้าที่นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ตามสัญญานั้นนะคะถ้าหากจะเลิกสัญญาเองก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีเหตุเลิกสัญญานะคะดังนั้นเนี่ยการศึกษาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังแล้วเกิดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาเรื่องสัญญาก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อหาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยนะคะก็จะขอนำเสนอก่อนว่า

สัญญาคืออะไรนะคะทุกท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะว่าสัญญาเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะมีสัญญาอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เรามาดูความหมายในเชิงกฎหมายกันนะคะว่าสัญญาคืออะไรนะคะก็มีผู้ได้ให้ความหมายเอาไว้หลากหลายมากมายนะคะวันนี้ก็จะขอนำมาเสนอ2ความหมายนะคะข้อแรกคือสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือมากกว่านะคะที่จะกระทําการหรืองดเว้นกระทําการนะคะอีกความหมายนึงก็คือสัญญาเป็นนิติกรรม2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลอันถูกต้องตรงกันนะคะสรุปได้ก็คือว่าสัญญาก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะคะแต่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไปเมื่อบุคคล2ฝ่ายเนี่ยมาแสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกันว่าจะกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดนะคะเมื่อเจตนานั้นถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นเจตนาเดียวเกิดเป็นสัญญาขึ้นมานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแสดงเจตนาด้วยนะคะสำหรับบทบัญญัติที่จะมาใช้บังคับกับสัญญาก็จะต้องเป็นบทบัญญัติเฉพาะนะคะในเรื่องของสัญญาแต่ถ้าหากว่าบทบัญญัติเฉพาะไม่มีนะคะเราก็สามารถนำบทบัญญัติในนิติกรรมและบทบัญญัติในเรื่องการแสดงเจตนามาใช้บังคับด้วยการเกิดสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือไหมสัญญาจึงจะเกิดนะคะเราลองมาพิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเช่นซื้อขายโทรศัพท์มือถือนะคะจ้างพนักงานทำความสะอาดสั่งอาหารในร้านอาหารมารับประทานนะคะหรือว่าขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะนั่งแท็กซี่จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะคะจริงๆก็เป็นการทำสัญญาอยู่ด้วยในตัวนะคะเช่นสั่งอาหารจากร้านอาหารเนี่ยเป็นสัญญาก็เพราะว่าเมื่อเราสั่งไปแล้วเนี่ยเขานำอาหารมาให้เราเนี่ยเราไม่จ่ายตังค์ไม่ได้นะคะนั่นคือความหมายของสัญญาเกิดแล้วต้องผูกพันตามสัญญานะคะหรือว่าขึ้นรถประจำทางไปแล้วเนี่ยนะคะเขานำเราพาไปสู่จุดมุ่งหมายเราผมไม่จ่ายตังค์นะอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการทำเป็นหนังสือเลยนะคะก็สามารถบังคับตามสัญญาได้นั่นก็แปลว่าสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือก็ได้นะคะโดยหลักแล้วไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เคารพเจตนาของคู่กรณีนะคะดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา366ดังนี้นะคะถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือไซส์เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทําขึ้นเป็นหนังสือกรณีนี้ก็คือว่าเป็นเจตนาของคู่กรณีที่ว่าความตกลงของเขานะคะแม้จะตกลงกันได้ทุกเรื่องแล้วเนี่ยค่ะแต่เขายังไม่ให้สัญญาเกิดจนกว่าจะไปทําเป็นหนังสือขึ้นมานะคะจึงจะถือว่ามีสัญญาเกิดขึ้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคะของความหมายของสัญญานะคะแล้วก็สัญญาเกิดต้องทำเป็นหนังสือหรือเปล่านะคะตอนนี้เรามาดูนะคะสัญญาบางประเภทที่น่าสนใจนะคะประเภทแรกก็คือสัญญาประธานกับสัญญาอุปนะคะสัญญาประธานคือสัญญาที่สมบูรณ์มีผลใช้ด้วยตัวเองโดยลำพังนะคะไม่ขึ้นกับสัญญาใดสัญญาประธานเนี่ยมักจะเมื่อพูดสัญญาประธานเราก็มักจะมีสัญญาพ่วงมาด้วยคือสัญญาอุปกรณ์นะคะสัญญาอุปกรณ์เนี่ยนะคะจะต้องอิงกับสัญญาประธานเสมอนะคะเพราะว่าความมีอยู่และความสิ้นไปของสัญญาอุปกรณ์นั้นนะคะนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวสัญญานั้นเองแล้วนะคะก็ยังอิงอยู่กับสัญญาประธานด้วยนะคะตัวอย่างของสัญญาอุปกรณ์ก็เช่นสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำสัญญาเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาอุปกรณ์ของอาจจะเป็นสัญญาเงินกู้นะคะมีสัญญาเงินกู้ขึ้นมาแล้วฉบับหนึ่งปกติสัญญาประธานจะต้องเกิดก่อนนะคะมีสัญญาเงินกู้มาฉบับหนึ่งนะคะแล้วเจ้าหนี้บอกว่าคุณจะรับประกันการชำระหนี้คุณได้ยังไงนะคะก็อาจจะทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งนะคะโดยบุคคลก็ได้หรือเอาที่ดินมาจำนองนะคะหรือเอาทรัพย์สินมาเป็นจำนำอันนี้นะคะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำเนี่ยนะคะก็ถือเป็นสัญญาที่เป็นอุปกรณ์นะคะของสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นั่นเองนะคะแม้ว่าสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำเนี่ยจะสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวของมันเองนะคะแต่ถ้าหากปรากฏว่าสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นะคะเป็นโมฆะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำที่ทำไว้นะคะกับสัญญาประธานนั้นนะคะก็บังคับใช้ไม่ได้ไปด้วยนะคะสัญญาที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งก็คือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยสัญญาเกิดจากการแสดงเจตนานะคะของคู่กรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้มาทำสัญญาด้วยเนี่ยก็จะไม่ถูกผูกพันโดยสัญญานั้นนะคะแต่

ยาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะของสัญญาที่มีผลเฉพาะผูกพันเฉพาะผู้สัญญาทั้งนี้เพราะว่าในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกนะคะซึ่งไม่ใช่คู่สัญญานั่นเองนะคะผลก็เป็นไปตามเจตนานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่เรารู้จักกันดีก็คือสัญญาประกันชีวิตนั่นเองนะคะก็คือผู้รับประโยชน์นะคะจากสัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ได้เป็นคู่สัญญาเลยเราได้ศึกษานะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องสำคัญของเรานะคะก็คือการเกิดสัญญานะคะอย่างที่กล่าวแล้วว่าสัญญาเนี่ยเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะก็คือจะต้องมีบุคคลหนึ่งนะคะทำคำเสนอขึ้นมานะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ทำคำสนองนะคะก็คือเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝ่ายแล้วนะคะฝ่ายหนึ่งทำแสดงเจตนาทำคำเสนอหรือที่เรียกว่าเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานั่นเองนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าหากต้องการทำสัญญาด้วยก็จะทำแสดงเจตนาขึ้นมาเรียกว่าคำสนองนะคะเป็นการแสดงเจตนาตอบรับเข้าทำสัญญานะคะเมื่อมีองค์ประกอบ2อันนี้แล้วคือมีคำเสนอแล้วก็มีคำสนองนะคะเมื่อถูกต้องตรงกันนะคะมีข้อความถูกต้องตรงกันเช่นฝ่ายหนึ่งต้องการซื้อนะคะอีกฝ่ายหนึ่งต้องการขายนะคะเจตนาของ2ฝ่ายนี้นะคะถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะเมื่อคำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแต่มีข้อที่ควรระวังประการหนึ่งนะคะก็คือว่าสัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อเมื่อคำสนองนั้นเนี่ยนะคะไปถึงคำเสนอในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังมีผลผูกพันอยู่นะคะตอนที่เรามาดูความหมายของคำเสนอกันนะคะคำเสนอเนี่ยนะคะหมายถึงการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญาซึ่งมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการนะคะลักษณะสำคัญประการแรกและเป็นลักษณะที่สำคัญยิ่งก็คือว่าผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเขาต้องมีเจตนาที่จะผูกพันเข้าทำสัญญาเสียก่อนนะคะถ้าไม่มีเจตนาเริ่มต้นจากอันนี้นะคะมันก็จะไม่เกิดคำเสนอเลยนะคะการแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยนะคะจะแสดงเจตนาไปยังบุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือแสดงเจตนาต่อบุคคลทั่วๆไปก็ได้นะคะต่อมาแล้วลักษณะของการแสดงเจตนานั้นต้องมีเป็นอย่างไรนะคะก็คือต้องมีความชัดแจ้งชัดเจนนะคะเพียงพอที่ผู้ที่จะทำคำสนองเนี่ยนะคะเมื่อตอบรับทำคำสนองไปทันทีทันใดนั้นก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะคะส่วนคำเสนอเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปแบบใดนะกฎหมายไม่ได้บังคับนะคะจะเป็นวาจาจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะเป็นกริยาท่าทางก็ได้หมดนะคะขอเพียงแต่ว่าให้ผู้รับการแสดงเจตนานั้นเขาเข้าใจได้ก็เพียงพอแล้วนะคะทีนี้มีคำที่น่าสนใจคือคำว่าคำเชิญชวนนะคะในกรณีที่นะคะการแสดงเจตนานั้นเนี่ยไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นคำเสนอได้นะคะการแสดงเจตนานั้นอาจจะกลายเป็นเพียงคำเชิญชวนนะคะคำเชิญชวนนี้หมายถึงเป็นการเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำคำเสนอเข้ามาทำสัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นจะซื้อหนังสือของผมไหมครับผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแสดงเจตนานั้นขาดความชัดเจนนะคะก็เป็นเพียงแค่คำเชิญชวนเท่านั้นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในขอเนี่ยนะคะก็กล่าวกับในกอว่าผมมีโน้ตบุ๊กนะคะอยู่อันนึงราคาประมาณ 20,000 บาทถามว่าอันเนี้ยนะคะเป็นการแสดงเจตนาแล้วแหละแต่เป็นคำเสนอไหมนะคะคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในกอเนี่ยเขายังตอบตกลงไม่ได้นะคะก็ต้องถามต่อไปกับในขอว่าแล้วโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรอ่ะมือหนึ่งหรือมือสองอันนี้สัญญาก็ยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าการแสดงเจตนาของในขอเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่ในกอเนี่ยจะตอบตกลงและเกิดเป็นสัญญาได้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะกรณีนี้ในกอกล่าวกับในขอว่าที่บอกว่าโน้ตบุ๊กราคา 20,000 บาทนะผมขอซื้อ1เครื่องนะนะคะในขอสามารถตอบตกลงได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการถามถ่ายอะไรกันอีกนะคะก็แสดงว่าการแสดงเจตนาของในกอเนี่ยนะคะมีความชัดเจนเพียงพอแล้วนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะเมื่อในกอจะตอบคำว่าตกลงคำเดียวนะคะสัญญาเกิดขึ้นณเวลานั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราได้เรียนไปแล้วว่าสัญญาเกิดจากคำเสนอคำสนองนะคะคำเสนอต้องมีความชัดเจนเพียงพอนะคะต่อมานะคะอันนี้เราก็มาดูนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในขณะที่ทำ

คำเสนอคำสนองไปเนี่ยนะคะจะให้เกิดสัญญาได้เนี่ยคำเสนอนั้นจะต้องมีผลแล้วนะคะมีผลผูกพันมีผลหมายความว่ามีผลผูกพันผู้ทำคำเสนอและนะคะผลผูกพันนั้นนะคะยังไม่สิ้นสุดลงไปนะคะคำเมื่อมีคำสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นสุดความผูกพันสัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีนะคะซึ่งคำเชิญชวนเนี่ยจะไม่มีลักษณะเช่นนี้นะคะต่อมานะคะเราได้ทราบถึงความสำคัญนะคะของการที่จะต้องทำคำสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นเนี่ยยังมีความผูกพันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคำเสนอเนี่ยไม่ได้มีผลผูกพันไปตลอดกาลนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ทำคำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเสนอนั้นก็มีเวลาที่จะสิ้นผลผูกพันไปเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันนะคะการจะศึกษาถึงความผูกพันของคำเสนอเนี่ยเราอาจจะแบ่งนะคะช่วงเวลาของคำเสนอได้เป็น3ระยะนะคะเมื่อพูดแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าคำเสนอนั้นยังไม่มีผลผูกพันนะคะผู้แสดงเจตนานั้นเนี่ยจะทำที่ทำคำเสนอออกไปเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนซะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะมันยังไม่ผูกพันนะคะเสมือนประหนึ่งว่ายังไม่เคยมีการทำคำเสนอขึ้นมาเลยนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคำเสนอนั้นจะมีผลผูกพันเราก็มาดูรูปที่สองนะคะการมีผลผูกพันของคำเสนอเนี่ยนะคะมีความสำคัญเพราะเมื่อมีผลผูกพันแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเนี่ยถอนคำเสนอของตนซะไม่ได้นะคะต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงเจตนาออกไปนะคะแล้วจะมีผลผูกพันเมื่อไหร่ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องนำหลักการแสดงเจตนามาบังคับใช้ว่าการแสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นนะคะเป็นประเภทเป็นการแสดงเจตนาต่อผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือผู้ที่อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเป็นผู้ที่อยู่ห่างโดยระยะทางเราก็ใช้หลักว่าเมื่อไปถึงนะคะเมื่อคำเสนอนั้นไปถึงนะคะผู้รับการแสดงเจตนานะคะคำเสนอนั้นมีผลทันทีผูกพันทันทีนะคะจะถอนซะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้านะคะคำเสนอนั้นจะมีผลเมื่อเขาได้ทราบนี่หมายความว่าเข้าใจนะคะคำเสนอก็ผูกพันในทันทีจะถอนซะไม่ได้นะคะแล้วเมื่อมีผลผูกพันนี้แล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือไม่ได้ผูกพันไปตลอดกาลนะคะจะมีผลผูกพันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอันเป็นไปตามมาตรา354, 300, 354, 355 และ 356แล้วก็357นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในรายละเอียดในมาตราเหล่านี้กันนะคะอีกกรณีนึงนะคะการที่คำเสนอจะสิ้นผลผูกพันไปนะคะก็เป็นกรณีที่มีการบอกปัดคำเสนอนั้นอันนี้ไม่ต้องดูเวลาเลยค่ะนะคะมีการบอกปัดปุ๊บคำเสนอนั้นสิ้นผลปั๊บนะคะความผูกพันก็สิ้นไปด้วยนะคะผู้ทำคำเสนอก็ไม่ต้องเป็นต้องผูกพันในคำเสนอของตัวเองอีกต่อไปนะคะอีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอเนี่ยนะคะตายนะคะหรือว่าภายหลังตกเป็นผู้ไร้ความสามารถนะคะนี่เป็นตามคำสั่งศาลนะคะซึ่งผลจะเป็นยังไงเราจะได้มาศึกษาในสไลด์ต่อไปนะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าคำเสนอนี่ไม่ได้ผูกพันตลอดกาลคำเสนอจะผูกพันเพียงใดแค่ไหนนะคะเรามาดู3มาตรานี้นะคะมาตรา354มาตรา355แล้วก็มาตรา356ซึ่งเราอาจจะแยกนะคะจาก3มาตราเนี้ยนะคะเรามาจำแนกประเภทคำเสนอเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าคำเสนอเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเป็นคำเสนอที่บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะตามมาตรา354นะคะผู้ที่บ่งระยะเวลาก็คือผู้ทำคำเสนอนั่นเองนะคะว่าจะทำคำสนองมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่เช่นกอบอกขอไข่ว่ากอไก่ฉันจะขายรถคันนี้ให้เธอนะในราคา 300,000 บาทนะคะที่ฉันขับอยู่เนี่ยถ้าเธอชอบเธอประสงค์ที่จะซื้อนะคะเธอก็ตอบกลับฉันมานะให้คำตอบฉันมาภายในเวลา3วันนะคะเนี่ยคำเสนอนั้นก็จะผูกพันอยู่แค่3วันนะคะเลย3วันไปแล้วก็สิ้นความผูกพันนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีของคำเสนอนะคะที่มิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะกรณีนี้ก็ต้องดูว่าเป็นคำเสนอที่เสนอต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเสนอต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางเนี่ยนะคะผู้ทำคำเสนอเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนเองเสียไม่ได้นะคะถ้าหากว่ายังอยู่ในระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำสนองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความผูกพันอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่ทำคำเสนอออกไปจนกระทั่งระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
คำสนองตอบกลับมานะคะเพราะวันนี้มันอยู่ห่างโดยระยะทางนะคะต้องเผื่อเวลาเดินทางให้เขาหน่อยเผื่อจะส่งจดหมายอะไรอย่างนี้นะคะอีกกรณีนึงนะคะเป็นคำเสนอที่ไม่ได้บ่งระยะเวลานะคะแต่ทำแก่บุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าอันนี้นะคะความผูกพันของคำเสนอเนี่ยสั้นมากนะคะเพราะกฎหมายบอกว่าเสนอณที่ใดเวลาใดนะคะก็สนองได้ณที่นั้นเวลานั้นนะคะถ้านั้นถ้าหากผู้รับการแสดงเจตนาทำคำเสนอไม่น้องรับณที่นั้นเวลานั้นคำเสนอก็สิ้นความผูกพันไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องความผูกพันของคำเสนอต่อมานะคะเรามาดูนะคะว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเรื่องการสิ้นความผูกพันของคำเสนอไว้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา357ก็บอกว่าคำเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีหรือไม่ได้สนองรับภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวก็คือ3มาตราที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะต้องสนองรับภายในเวลานะคะถ้าไม่สนองรับภายในเวลาก็จะเรียกว่าคำเสนอคำสนองมาถึงล่วงเวลาไม่มีผลเป็นการเกิดสัญญาเพราะว่าคำเสนอเนี่ยสิ้นผลผูกพันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคำเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีคำสนองนะคะบอกปัดไปยังผู้ทำคำเสนอนะคะกรณีนี้ก็ทำให้คำเสนอสิ้นความผูกพันไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องดูนะคะในเรื่องระยะเวลานะคะเพราะนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอเนี่ยตายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะการแสดงเจตนาเมื่อได้แสดงออกไปแล้วนะคะผู้แสดงเจตนาเนี่ยนะคะอาจจะตายในภายหลังหรืออาจจะตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในภายหลังเนี่ยโดยหลักการแสดงเจตนานั้นไม่เสียไปนะคะแต่ในเรื่องของสัญญาในเรื่องของคำเสนอเนี่ยนะคะต้องนำมาตรา360มาใช้นะคะซึ่ง360บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับ2กรณีนะคะถ้าหากว่าผู้เสนอเนี่ยเขาได้แสดงเจตนาไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เขาแสดงเจตนาเช่นเขาอาจจะบอกว่าถ้าหากเขาตายลงเนี่ยคำเสนอเนี่ยขอให้สิ้นผลไปมันก็จะสิ้นผลไปไม่เอามาตรา169วรรค2มาใช้นะคะอีกกรณีนึงเนี่ยเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับผู้ทำคำสนองนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวบทบอกว่าถ้าหากผู้ทำคำสนองนั้นเนี่ยได้รู้อยู่ก่อนทำคำสนองออกไปนะคะว่าผู้ทำคำเสนอมายังเขาเนี่ยนะคะตายไปแล้วนะคะหรือถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถนะคะถ้ารู้ปุ๊บนะคะคำเสนอนั้นสิ้นผลผูกพันไปเลยนะคะทำคำสนองไปนะคะก็ไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นมานะคะเรามาดูคำสนองกันนะคะเราได้ศึกษาคำเสนอกันไปพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูในฝั่งของคำสนองบ้างนะคะคำสนองคืออะไรคำสนองก็คือการแสดงเจตนาตอบรับทำสัญญานะคะมุ่งตรงไปยังผู้ทำคำเสนอนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้เรียนมาแล้วว่าสัญญาเนี่ยนะคะเกิดจากคำเสนอคำสนองนะคะมันมีคำสนองประเภทที่มันไม่ก่อให้เกิดสัญญานะคะก็คือ1คำสนองที่มาถึงล่วงเวลาตามที่เราศึกษาไปแล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าระยะเวลาความผูกพันของคำเสนอเนี่ยสิ้นไปนะคะแล้วก็เกิดมีคำสนองไปอย่างนี้เขาเรียกคำสนองมาถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดสัญญาส่วนคำสนองนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรก็กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม่นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะที่คำสนองประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดสัญญาก็คือเป็นคำสนองที่ไม่ได้ถูกต้องตรงกันกับคำเสนอนะคะแต่กลายเป็นคำสนองที่มีข้อความเพิ่มเติมมีข้อจำกัดมีข้อแก้ไขอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายถือว่าเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนั้นจะมีผลอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นะคะคำสนองล่วงเวลาก็คือยังไงนะคะก็คือคำสนองที่เลยพ้นระยะเวลาที่เราเรียนกันไปนะคะเช่นถ้ามีระยะเวลากำหนดก็ไม่ได้ทำภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ถ้าไม่มีระยะเวลากำหนดก็ต้องไปเป็นตามที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องไปดูนะคะว่าเป็นคำเสนอแบบต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะถ้าไม่ทำตามคำเสนอนะคะที่กฎหมายแบ่งประเภทไว้นะคะมีคำสนองไปถึงล่าช้านะคะก็จะเป็นคำสนองที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม่นะคะแล้วคำสนองนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดสัญญานั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะของคำเสนอนะคะที่ถือเป็นการคำขออภัยค่ะคำสนองนะคะที่ถือเป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาจะขายนาฬิกาเรือนละ500บาทนะคะผู้หญิงคนนี้ก็มีคำสนองกลับไปบอกว่าซื้อนะคะ3เรือนแต่ขอ1,200มั้ย
ก็คือเป็นการลดราคานะคะอย่างนี้ถือว่ามีเงื่อนไขนะคะกฎหมายถือว่าคำสนองลักษณะเนี่ยเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนี้ก็กลายเป็นคำสนองที่มีผลเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นี่สัญญายังไม่เกิดนะคะทีนี้แผนภาพนี้ก็เป็นการสรุปนะคะที่บรรยายมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามีคำเสนอสนองใช่ไหมคะแต่คำเสนอสนองนั้นเนี่ยนะคะจะเกิดสัญญาหรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะถ้าจะเกิดสัญญาเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีที่คำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแล้วคำสนองนั้นมีไปยังคำเสนอภายในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นความผูกพันนะคะแต่ถ้าหากเป็นคำสนองที่เป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะหรือไปถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นนะคะส่วนคำสนองนั้นก็มีผลกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ทีนี้นะคะสัญญาจะเกิดเวลาไหนล่ะนะคะเรารู้แล้ว สัญญาเกิดได้ยังไงแล้วตอนไหนล่ะคะที่สัญญาจะเกิดเวลาอะไรซึ่งสำคัญนะคะเราก็มาดูมาตรา361นะคะ361วรรคแรกเนี่ยนะคะเป็นกรณีของการทำสัญญาระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะเราบอกแล้วว่าคำเสนอสนองเนี่ยจะถูกต้องตรงกันก็เป็นสัญญาแล้วตอนไหนล่ะที่สัญญาจะเกิดนะคะตัวบทบอกว่าเมื่อมีการทำคำบอกกล่าวคำสนองไปถึงนะคะสัญญาจะเกิดเมื่อคำบอกกล่าวการทำคำสนองเนี่ยไปถึงผู้เสนอนะคะส่วนมาตรา361วรรค2เนี่ยนะคะเป็นกรณียกเว้นนะคะว่าไม่ต้องมีคำการบอกกล่าวคำสนองสัญญาก็เกิดได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องมีเงื่อนไข2ประการก่อนนะคะประการแรกเนี่ยเป็นไปตามเจตนาของผู้เสนอนะคะประการที่2เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่ตามปกติประเพณีเนี่ยไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำเสนอนะคะแต่อย่างไรก็ดีจะต้องมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นนะคะก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยพึงสันนิษฐานได้นะคะว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำสนองไปยังพูดทำคำเสนอเลยนะคะสัญญาก็เกิดขึ้นได้เช่นอะไรนะคะอันนี้เอาตัวอย่างฎีกามาให้ดูนะคะเป็นกรณีการให้บริการสัญญาณโทรคมนาคมนะคะเมื่อนะคะผู้มีความประสงค์จะใช้สัญญาณโทรคมนาคมเนี่ยนะคะทำคำเสนอเข้าไปยังผู้ให้บริการนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะสัญญาจะเกิดได้เมื่อมีคำเสนอคำสนองใช่ไหมคะแต่โดยปกตินะคะของธุรกิจคมนาคมเนี่ยโทรคมนาคมเนี่ยนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีคำบอกกล่าวไปยังผู้ขอนะคะว่าตกลงตามที่ท่านได้ขอมานะคะข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าขอตอบรับคำขอของท่านอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมนี้ทำยังไงคะเปิดเลยนะคะเปิดสัญญาณปั๊บเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการสื่อสารใดๆไปถึงผู้ทำคำเสนอเข้ามาการเปิดสัญญาณนั้นนะคะถือเป็นโดยปกติประเพณีแล้วนะคะถือว่าเป็นการอันใดอันหนึ่งที่แสดงว่านะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยนะคะเขาแสดงเจตนาตอบรับคำสนองแล้วนะคะนี่ก็จบนะคะเนื้อหาในส่วนของการเกิดสัญญาหน่วยที่6ค่ะเพื่อทดสอบความเข้าใจนะคะจากบทเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน่วยที่เรื่องหลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญานะคะก็จะมีแนวคำถามคำตอบมานะคะให้นักศึกษาได้ลองนะคะทำดูนะคะก็คือนะคะมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะฉบับหนึ่งว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะสามหลังว่างให้เช่านะคะข้อความมีแค่นี้นะคะมีรีสอร์ทนะคะติดทะเลสาบ3หลังว่างให้เช่าอาจจะมีให้สนใจนะคะใครสนใจกรุณาติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ให้ไว้นะคะแล้วเขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ว่าเผื่อใครสนใจรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะก็ให้โทรไปได้ตามเบอร์ที่เขาให้มานะคะคำถามของข้อนี้ก็คือว่าข้อความดังกล่าวนะคะที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ให้โทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเลขที่ให้ไว้เนี่ยเป็นคำเสนอหรือไม่นะคะนี้เราก็มาดูคำตอบกันนะคะประเด็นของคำถามนี้ก็คือเป็นเรื่องลักษณะของคำเสนอนั่นเองนะคะว่าลักษณะเนี่ยจะคำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำตอบกันนะคะค
คำตอบก็คือข้อความดังกล่าวนี้ไม่เป็นคำเสนอค่ะเพราะอะไรนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคำถามข้อนี้มุ่งประสงค์นะคะจะวัดนะคะความรู้ของผู้ทำนะคะว่ามีความรู้ไหมว่าคำเสนอ

ต้องมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะจากที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะคำเสนอเนี่ยต้องเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานะคะแล้วจะต้องมีข้อความที่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะทำให้ผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาสามารถตอบด้วยคำเดียวเลยว่าตกลงนะคะสัญญาก็จะเกิดนะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาเราจะเห็นถ้อยคำที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะว่างให้เช่านะคะ3หลังนะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาอาจจะต้องถามว่าแล้วหลังหนึ่งมันใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ได้กี่คนนะคะแล้วคุณคิดราคาคืนแล้วเท่าไหร่นะคะคุณเหมาไหมหรือยังไงคุณต้องการให้เราเช่าทีเดียว3หลังเลยหรือเปล่านะคะหรือเราเช่าทีละหลังหนึ่งคุณแบ่งไหมนะคะจะเห็นได้ว่ามีความสงสัยอยู่มากมายนะคะจึงถือได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าผู้ที่ลงโฆษณาเนี่ยเขายังไม่มีความประสงค์ที่จะทำนะคะคำเสนอเอ้ยทำสัญญานะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอบได้ว่านะคะไม่เป็นคำเสนอนั่นเองแต่อาจเป็นคำเชิญชวนนะคะต่อมานะคะเป็นข้อ2นะคะมีการเสนอขายที่ดินนะคะให้กับขอโดยระบุว่าถ้าขอเนี่ยสนใจนะคะก็ให้ตอบมาภายในเวลา180วันนะคะนะคะต่อมาเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะภายใน180วันเนี่ยแกไม่อยากจะขายแล้วนะคะแกอยากจะเอาไปขายให้คนอื่นนะคะเนื่องจากแต่ยังไงแกก็ทำบอกข้อความไว้ว่าแกจะไม่ไปเสนอขายให้ใครนะคะจนกว่าเนี่ยขอจะมีจดหมายตอบมาถึงแกภายในเวลาที่แกกำหนดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะภายหลังนะคะก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะก็ไปแจ้งกับขอว่าฉันไม่อยากขายอีกแล้วนะคะฉันไม่ต้องการขายเธอแล้วโดยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่รู้ใจของกอนะคะขอก็ต่อสู้นะคะขออยากจะซื้อนะคะขอบอกว่าอ้าวก็สัญญามันเกิดแล้วนะนะคะเพราะฉันเนี่ยมีคำสนองไปยังเธอเนี่ยภายในเวลา180วันแล้วสัญญาเกิดแล้วเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องผูกพันตามสัญญานะคะถามว่าข้ออ้างของใครถูกนะคะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของขอถูกเพราะอะไรคะเพราะกรณีนี้นะคะเป็นคำเสนอนะคะที่บ่งระยะเวลานะคะเมื่อคำเสนอมีผลแล้วคือไปถึงขอแล้วนะคะเมื่อขอทำคำสนองมาระยะเวลาที่กำหนดสัญญาก็เกิดขึ้นทันทีนะคะเพราะนั้นข้ออ้างของขอ

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในส่วนของหน่วยที่6ในอาญาทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การทำความผิดหลายอย่างและการกระทำความผิดอีกนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษการเพิ่มโทษการลดโทษการยกโทษหรือการรอการลงโทษและก็การระงับโทษนอกจากเรื่องโทษแล้วเนี่ยยังมีเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามประกอบอาชีพบางส่วนการห้ามเข้าใกล้พื้นที่ของผู้เสียหายลักษณะแบบนี้ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดหลายอย่างการกระทำความผิดอีกการกระทำความผิดหลายอย่างก็จะได้พูดว่าการกระทำบางอันมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวหรือการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งเป็นสาระสำคัญของการปรับใช้กฎหมายอาญานะครับแล้วก็เรื่องของอายุความนะครับแล้วก็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมถึงระหุโทษด้วยมาประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องโทษนักศึกษาคงจะเคยได้ยินโทษเนี่ยนะครับค่อนข้างคุ้นแล้วก็คือมีทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอดชีจำคุกนะครับซึ่งอาจจะเป็นตลอดชีวิตหรือช่วงระยะเวลารวมถึงการกักขังการปรับและก็ริบทรัพย์สินประหารชีวิตจะเห็นได้ว่าในอดีตนะมีทั้งกรณีของการแขวนคอนะครับการตัดคอการรมแก๊สนะครับแล้วก็เราอาจจะคุ้นชินในกฎหมายบ้านเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงนะครับแล้วก็ให้ตายปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการ

ฉีดยาละเหมือนมาตรา19นะครับบ้านเราไม่ใช้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าและบางประเทศมีนะครับมาตรา19ของบ้านเราใช้คำว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการโดยวิธีการฉีดยาหรือใช้สารพิษให้ตายซึ่งเป็นการปรับจากเดิมที่เป็นโทษตัวใช้วิธีการยิงให้ตายนะครับแล้วก็วิธีการจำคุกเนี่ยนะครับนอกจากประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วกับวิธีการจำคุกเนี่ยมันมีเหตุผลหัวใจสำคัญเช่นบางทีผู้กระทำความผิดเนี่ยก่อให้เกิดความเป็นการแก้แค้นทดแทนเพื่อเป็นการสะสมกับพฤติกรรมที่ทำก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ใช้เหตุผลในการจำคุกหรือเป็นกรณีของการข่มขู่หลายอย่างกฎหมายกำหนดโทษไว้ค่อนข้างสูงเช่นจำคุกตลอดชีวิตเพื่อเป็นการข่มขู่เพื่อทำให้คนกลัวและไม่กล้าที่จะกระทำความผิดเพราะว่ากลัวว่าต้องโทษจำคุกเป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นการตัดโอกาสไม่ให้กระทำความผิดบุคคลบางประเภทเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอยู่ในสังคมโดยที่เขาไม่แยกเขาออกจากสังคมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระทำความผิดซ้ำนะครับหรือกรณีบางอันเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูการกระทำความผิดใดก็แล้วแต่เนี่ยในกระบวนการจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมีกระบวนการที่เรียกว่า rehabilitation นะครับก็คือการปรับพฤตินิสัยผู้กระทำความผิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำคนเข้าสู่การจำคุกเหมือนที่นำเรียนไปตอนต้นนะครับการจำคุกเนี่ยมีการจำคุกตลอดชีวิตการจำคุกแบบมีกำหนดระยะเวลาซึ่งแน่นอนหัวใจสำคัญเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องทราบก็คือเรื่องของการจำคุกเนี่ยนะครับเป็นการจำคุกที่เวลาเราจะนับเริ่มว่านับเมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะที่อยากอยู่ในคุกนานแม้กระทั่ง1วันก็ตามดังนั้นการเริ่มนับวันจำคุกนะครับให้คำนวณโดยเป็นนับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องสนใจจำนวนชั่วโมงผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้าคุกไปประมาณหัวค่ำละมันก็จะตัดแค่วันนั้นก็ถือว่าวันละไม่สนใจแค่วันนี้แค่ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มนับวันนั้นเป็นวันที่1แล้วก็นับวันถัดๆไปนะครับแล้วเวลาที่จำคุกกำหนดการจำคุกเป็นเดือนนะครับก็จะถือว่า1เดือนมีแค่30วันดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องแปลกใจเวลาได้ยินข่าวบางคนจำคุกนะครับ2ปี24เดือนเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดบางอันลงโทษเป็นปีบางอันลงโทษเป็นเดือนศาลจะไม่มารวมว่าเอ๊ะทำไมคำนวณไม่เป็นหรอ24เดือนคือ2ปีครับเพราะการจำคุกเป็นเดือนคือ30วัน30วันคูณ12คือ360เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็น365การจำคุกเป็นเดือน12เดือนจึงมีระยะเวลาน้อยกว่าจำคุก1ปีและเวลาที่เป็นการปล่อยตัวของการจำคุกก็จะเป็นวันถัดจาก วันที่ครบกำหนดของการจำคุกนะครับก็จะมีการปล่อยตัวโทษจำคุกนับแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับแล้วก็สามารถนับรวมในกรณีที่มีการจับควบคุมตัวของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดแล้วถ้ามีคำพิพากษาให้นับรวมวันที่จับกุมคุมขังไว้ด้วยนะครับนอกจากโทษจำคุกแล้วยังมีโทษกักขังนะเป็นโทษประเภทที่3นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังก็ได้นะครับหรือเป็นกรณีที่เจอเยอะมากที่คนไทยมักจะชอบบอกว่าเอ๊ะคนคุกนี่เอาไว้ขังคนจนหรือไงสาเหตุเพราะมันมีพาร์ทนึงครับในกฎหมายเนี่ยบางคนที่มีโทษปรับนะผมยกตัวอย่างเช่นโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะแล้วปรากฏว่าศาลมีสั่งปรับ 2,000 แต่ว่าบางคนเป็นคนยากจนข้นแค้นมากอ่ะ 2,000 ก็ไม่มีจ่ายค่าปรับดังนั้นก็ต้องเป็นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ เป็นเวลา4วันปัจจุบันเนี่ยคือการกักขัง1วันถือว่าเป็นการเท่ากับจํานวนค่าปรับประมาณ500นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากักขัง4วันก็เท่ากับโทษปรับประมาณ2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มีแม็กซิมัมนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าโดนโทษปรับเป็น5ล้านที่จะต้องเอาไปคูณจำนวนกี่วันนะมันจะมีแม็กแคปไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถัดมาการขัดขืนตามคำพิพากษาของศาลที่ให้ริบทรัพย์นะครับก็จะมีข้อกำหนดที่ทำให้สุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามเรื่องริบทรัพย์เช่นเอาทรัพย์มาให้ริบก่อนถึงจะไม่ถูกกักขังนะครับหรือกรณีไม่ยอมทำประกันทันบนหรือหาประกันก็ต้องหาประกันมาก่อนเอาง่ายๆคือมีประเด็นใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกรณีที่ศาลสั่งให้ทำคุณจะต้องทำตามนั้นถ้ายังไม่ทำตามสิ่งที่ศาลกำหนดคุณจะต้องถูกกักขังในระหว่างนั้นก่อนถัดมาเรื่องผู้ใดที่ต้องโทษกักขังนั้นครับให้กักตัวในสถานที่แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจที่เป็นการสอบสวนปากคำอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนอาจจะถูกกักขังในพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นบางคนมีอาการป่วยอาจจะอยู่ในสถานพยาบาลหรือสถานที่เฉพาะที่กำหนดให้สำหรับในการกักขัง ก็ได้ถัดมาเป็นประเภทที่4คือเรื่องของการริบทรัพย์นะครับการริบทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรณีที่ศาลต้องริบทรัพย์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามผมยกตัวอย่างเช่นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนนะไม่ว่าจะอยู่กับใครคนบุคคลดังกล่าวจะมีใบอนุญาตในการใช้ปืนก็จะมีแต่เฉพาะเลขทะเบียนที่ตัวเองได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวหรือยาเสพติดหรืออาวุธปืนเถื่อนทั้งหมดถ้ามีลักษณะแบบนี้อยู่กับใครศาลริบทั้งหมดนะกรณีริบเด็ดขาดในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำใช้ในการกระทำความผิด
ไปนะครับศาลก็มีสิทธิ์ที่จะต้องรีบเด็ดขาดเว้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยแล้วมีคนเอาทรัพย์ดังกล่าวไปทำตัวอย่างเช่นผมมีปืนอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆเพื่อนผมยิงเอาปืนของผมที่มีทะเบียนของผมเนี่ยไปยิงคนอื่นตายผมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจจากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นเจ้าของทรัพย์ผมมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์ดังกล่าวนั้นคืนนะครับศาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ต้องรีบทรัพย์ดังกล่าวได้หรือกรณีทรัพย์นะครับที่เป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะครับว่าจะรีบหรือไม่รีบเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมีเนื้อตัวบทให้ท่านให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่รีบตกทรัพย์ที่รีบมาเนี่ย

็สามารถคืนให้กับพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของรถได้เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการบังคับคดีเกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สังเกตนะครับว่าในกรณีตัวอย่างเช่นในมาตรา33พูดถึงของการใช้ดุลพินิจในเรื่องของการริบทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์ดังกล่าวซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่ผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรถยนต์ที่ใช้ในการขนคำพิพากษาฎีกาบอกว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแต่ในคำพิพากษาฎีกาจะเพิ่มขึ้นไปตัวอย่างเช่นขนคนโดยเรือหรือโดยรถจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงรถหรือเรือเพื่อเป็นการซุกซ่อนบุคคลทรัพย์นั้นถึงจะเป็นทรัพย์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็จะมีการตีความเหมือนกันแล้วก็ทรัพย์ซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิดเช่นคุณไปลักแหวนเพชรของคนอื่นมาทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันนี้อาจจะมีการใช้ดุลพินิจในการที่จะริบไหมถ้าตัวอย่างเช่นบุคคลภายนอกเป็นบุคเจ้าของทรัพย์เขามาขอร้องคืนก็ศาลก็จะมีการคืนทรัพย์ที่ริบดังกล่าวได้ถัดมาเรื่องของการคืนทรัพย์นะครับก็จะมีต้องเป็นคำมีการเสนอนะครับทำข้อเสนอในการร้องขอโดยเจ้าของที่แท้จริงว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจโดยส่วนใหญ่คดีที่ผมทำนะครับโดยเป็นอัยการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเจอเยอะก็คือส่วนใหญ่นี่แหละกรณีเด็กแว้นนะแล้วก็พ่อแม่มาร้องขอเพราะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงแต่ว่าแอบเอารถไปขับเวลากลางคืนก็จะสามารถมายื่นคำร้องได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้านักศึกษาเห็นตัวแดงข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าการร้องขอดังกล่าวจะต้องร้องขอต่อศาลภายใน1ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดในการริบรถจากเรื่องดังกล่าวแล้วผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้มาร้องขอก็ถือว่าพ้นกำหนดระยะเวลาอันนั้นเราจบไปในส่วนที่เป็นเรื่องโทษทีนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มโทษลดโทษเปลี่ยนโทษยกโทษหรือรอการลงโทษแล้วก็การระงับโทษว่ามีหลักเกณฑ์เหตุผลประการใดบ้างครับการเพิ่มโทษเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเหตุที่เพิ่มโทษได้ก็จะในการเพิ่มโทษเนี่ยมีให้เพิ่มโทษถึงขั้นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกินกว่า50ปีเพราะอันนี้เป็นโทษที่สูงที่สุดละแต่ส่วนในเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะครับอาจจะสามารถลดได้ตัวอย่างเช่นถ้าลด1ใน3เช่นโทษประหารชีวิตก็จะเป็นเหลือจำคุกตลอดชีวิตถ้าลดกึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะลดจากโทษประหารชีวิตกึ่งหนึ่งก็จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก25ปีนะครับถึง50ปีเพราะมันจะเหมือนเป็นขั้นว่าสมมติรับสารภาพผมยกตัวอย่างมีโทษประหารรับลดโทษกึ่งหนึ่งหรือศาลมีอัตราส่วนในเรื่องของการบรรเทาโทษนักศึกษาอาจจะได้ยินเคสของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับในกรณีที่ตัดสินจริงๆโทษเป็นประหารชีวิตแต่มีเหตุที่ศาลจะลดโทษได้ศาลก็จะลดลงปุ๊บกลายเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเหตุถัดมาเรื่องของการรอการลงโทษเราจะเห็นได้ว่าบางทีศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเช่นจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีลักษณะแบบนี้เราต้องไปรายงานหรือคุมประพฤติเนี่ยนะครับถามว่าต้องเป็นกรณีไหนอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าองค์ประกอบคือการกระทำนั้นต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีในกรณีที่ศาลจะลงโทษเขานะครับศาลจะลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน5ปีและยังต้องมีอีก3องค์ประกอบหนึ่งก็คือต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเลยถ้าเขาได้เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแล้วศาลจะไม่เข้าเงื่อนไขสองคือกรณีที่รับโทษจำคุกถ้าเคยรับโทษมาแล้วอาจจะเป็นความผิดแค่3อย่างก็คืออาจจะเป็นประมาทเป็นลหุโทษหรือเป็นโทษจำคุกที่ไม่เกิน6เดือนคือโทษเล็กน้อยกับอันที่3คืออาจจะเป็นกรณีที่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ประมาทลหุโทษแต่เป็นการจำคุกพ้นระยะ5ปีมาเรียบร้อยแล้วและกลับมาทำความผิดนี้ซึ่งความผิดเล็กน้อยเช่นประมาทหรือลหุโทษดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือผมยกตัวอย่างเช่นกรณีข่มขืนเนี่ยมันเป็นโทษจำคุกสมมติมีบางกรณีในบางมาตราเป็นโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีถ้าศาลตัดสินในพฤติกรรมการกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุก10ปีแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขรอการลงโทษตั้งแต่พาร์ทที่1เลยเพราะว่าศาลถ้านักศึกษาดูจะเห็นได้ว่าศาลจะลงโทษจำคุกถ้าศาลจะลงโทษจำคุกเขา10ปีแสดงว่าไม่เข้าสู่เงื่อนไขในองค์ประกอบในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะขอรอการลงโทษได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายจริงๆโทษ10ปีแต่ว่าศาลจะลงแค่3ปีอย่างนั้นเข้าองค์ประกอบแล้วก็ต้องมาดูว่าเข้าวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ถือว่าเข้าสู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรอการลงโทษได้ถัดมาโทษนั้นจะเป็นอันระงับไปเนี่ยนะครับการระงับของโทษจะเป็นด้วยการความตายนะอย่าลืมว่าโทษสูงสุดในการลงโทษเราก็คือโทษประหารชีวิตดังนั้นเมื่อผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตายมันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ทำให้กฎหมายกำหนดในเรื่องของการระงับไปซึ่งความผิดของผู้กระทำผิดด้วยเหตุที่เขาถึงแก่ความตายนะหรือเป็นกรณีที่โทษปรับสถานเดียวกฎหมายกำหนดโทษปรับไว้สถานเดียวไม่มีโทษจำคุกไม่มีโทษอย่างอื่นประกอบนะครับนั้นนี้นักศึกษาต้องดูให้ดี
ต้องเป็นการชำระค่าปรับอย่างสูงตัวอย่างเช่นกรณีที่กำหนดโทษปรับไว้ 1,000 บาทแต่ปรากฏ

ว่าเคสนี้ปรับไว้แค่500บาทจะบอกว่ามีโทษปรับสถานเดียวและปรับแค่500บาทจะถือว่าทำให้คดีนี้ระงับโทษไปยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ใช่โทษขั้นสูงนะครับถัดมาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการในเรื่องของการกักกันนะครับไม่ให้ออกพื้นที่หรือเหตุที่มีเยอะก็จะเป็นเรื่องของการห้ามเข้าในเขตกำหนดตัวอย่างเช่นเป็นอดีตสามีไปก่อกวนภรรยานะครับขับรถวนอยู่ข้างรอบบ้านแล้วบีบแต่ใส่บ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการกำหนดว่าห้ามเข้าใกล้ภรรยาระยะ100เมตรการห้ามเข้าใกล้พื้นที่บ้านของภรรยาเก่าเนี่ยเป็นระยะ1กิโลอะไรก็ว่าไปนะหรือมีการเรียกประกันทันบนว่าถ้ามีการเรียกเงินเก็บไว้ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดอีกคุณโดนประกันทันบนหรือกรณีการควบคุมในสถานพยาบาลเหมือนที่เรียนไปหรือบางอันจะเป็นกรณีการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพดิฟิเลียนะคือกลุ่มใครเด็กนะเห็นเด็กแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศลักษณะพวกนี้ผู้กระทำความผิดชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะอาศัยช่องทางในการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กคดีแบบนี้แล้วมีการฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่าก็มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นการขอให้ไม่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างก็จะอยู่ในกลุ่มวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นกันถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายอย่างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญการกระทำหนึ่งอย่างต้องรับโทษแค่กรรมเดียวหรือการกระทำนั้นมีการกระทำหลายอย่างเราต้องรับโทษหลายกรรมเรื่องนี้จะค่อนข้างสับสนอยากให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวแล้วเป็นการกระทำอันเดียวกับการกระทำกรรมเดียวแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นหลายบทได้นะครับมาดูการกระทำกรรมเดียวและเป็นการกระทำอันเดียวก่อนว่าเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมติผมต้องการจะยิงดำแต่ปรากฏว่ากระสุนมันไปโดนแดงตายเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยพลาดนะผู้ใดจะนาตบุคคลหนึ่งผลไปเกิดอีกอย่างคนหนึ่งโดยพลาดไปถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวจึงมีเจตนาเดียวนะดังนั้นจะมาบอกว่าเจตนาต่อทั้งสองคนเลยเนี่ยผลสุดท้ายผมยกตัวอย่างเช่นผลเคสนี้มันไปเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับความตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเจตนาเดียวนะครับถัดมาเรื่องของเหตุการณ์นะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดหลายบทตัวอย่างเช่นผมต้องการจะทำร้ายร่างกายนะแต่ว่าผลสุดท้ายมันทำให้เอาทิ่มไปอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าโดนตาเกิดบอดขึ้นมาผมไม่ต้องรับโทษทั้งมาตรา295คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ผมจะลดโทษเฉพาะเรื่องของเหตุฉกรรจ์คือทำอันตรายได้รับอันตรายทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสเฉยๆถัดมากรณีผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับได้ลงมือร่วมกระทำด้วยกับตัวการอันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งคือธรรมดาแล้วตัวการจะต้องผิด1ใน3นับแต่ใช้ผู้สนับสนุนอาจจะต้องผิดนะครับน้อยกว่าตัวการแต่เมื่อเขาได้ลงไปร่วมทำกับตัวการถือว่าเขาเป็นตัวการแค่นั้นไม่ต้องกระจายไปรับในหน้าที่บทบาทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือกรณีผู้กระทำบทเฉพาะแล้วนะครับไม่เป็นความผิดในบททั่วไปอีกนะมีหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นเขาวิ่งราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดที่จริงๆมันมีลักษณะพฤติกรรมการลักทรัพย์แต่เป็นการฉกฉวยไปซึ่งหน้านะครับหรือบทบัญญัติบางอันอันนี้จะมีความยากหน่อยตัวอย่างเช่นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการรับจดแจ้งความแต่ปฏิเสธรับจดแจ้งความเนี่ยนะครับมันเป็นโทษทางอาญาในมาตรา162มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะไม่รับจดแจ้งจริงๆมันอาจจะผิดทั้ง157ได้เพราะเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ส่วนนี้มันมีรายละเอียดนะเดี๋ยวในระดับที่นักศึกษาเรียนระดับนิติบัณฑิตหรือระดับที่สูงขึ้นอาจจะไปดูคำพิพากษาซึ่งบางอันเนี่ยผิดได้บทเฉพาะและยังผิดบททั่วไปได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าหลักอยากให้นักศึกษาจำว่ากรณีการกระทำความผิดบทเฉพาะแล้วจะไม่ผิดบททั่วไปอีกการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วจะเกินความผิดพยายามดังนั้นการพยายามกระทำความผิดในรับโทษอยู่ละนะครับถึงผลไม่เกิดแต่เมื่อการกระทำความผิดนั้นเกิดผลสำเร็จจะไม่ต้องมารับทั้งผิดผลสำเร็จและพยายามนะครับหรือการกระทำความผิดที่เป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องตัวอย่างเช่นบุกรุกผมบุกรุกเข้าไปในที่ของนายดำแล้วผมอยู่มาเป็นระยะเวลา3วันหรือ3ปีการบุกรุกดังกล่าวเป็นกรรมเดียวครับเพราะเจตนาในการบุกรุกคือครั้งเดียวเป็นการกระทำที่เป็นต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการบุกรุกหนึ่งกรรมไม่ใช่ว่าแต่ละวันนับเป็น1วัน1วันและแยกต่างจากกันนะครับเราไม่ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะในการดำเนินคดีถัดมากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอันเดียวตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการวิทยุในรถยนต์คันหนึ่งจริงๆผมต้องการได้วิทยุถ้ามันวางอยู่เฉยๆผมก็ขโมยไปปรากฏมันดันไปอยู่ในรถยนต์ผมเลยเอาเหล็กทุบกระจกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอางัดวิทยุไปมันมีทั้งกรณีของการทำลายสิ่งกีดขวางเพื่อจะได้ทรัพย์นะครับแล้วก็มีการทำให้เสียทรัพย์คือทุบกระจกด้วยงัดคอนโซลรถยนต์อันนี้มีทั้งทำให้เสียทรัพย์ก็ได้ลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นโทษตามมาตรา325ซึ่งสูงกว่าดังนั้นเจตนาเดียวคือเจตนาลักทรัพย์เมื่อเป็นเจตนาลักทรัพย์ปุ๊บก็รับโทษบทหนักก่อนนะครับเป็นบทเดียวไม่ใช่

ไปรับในเรื่องของทําให้เสียทรัพย์ด้วยแต่ประการใดถัดมากรณีที่เป็นการกระทําความผิดหลายกระทงหลักการกระทําความผิดหลายกระทงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการกระทําที่ต่างกันโดยผลของการกระทํานั้นเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาจจะกฎหมายตั้งแต่2บทขึ้นไปหรือจริงๆอาจจะเป็นการละเมิดบทเดียวแต่เป็นการกระทําที่แยกต่างกรรมต่างวาระก็ได้นะครับนะตัวอย่างเช่นคนที่เป็นเค้าเรียกว่าในส่วนของการรับบัตรทางด่วนสมัยก่อนจ่ายค่าทางด่วนปุ๊บจะมีสลิปให้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าคุณเก็บไว้ลูกค้ารายนี้ไม่เอาสลิปคุณก็เลยเก็บเงินส่วนนั้นไว้เองการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบทเดียวแต่เป็นต่างกรรมทุกครั้งที่เกิดผู้เสียหายเป็นคนละคนกันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะก็จะนับกระทงโทษเรียงกันไปการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้เป็นกรณีที่เคสอย่างนั้นที่ผมยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้เป็นกรณีของการยักยอกถ้าเป็นสมมติทำ300กรรมก็จะนับโทษแยกกันไปแต่ทีนี้คำว่าสมมติทำ300กรรมกรรมละ3ปีนะความผิดฐานยักยอกไม่ได้หมายความว่าโทษจำคุกก็เลยคูณไปกลายเป็น900ปีแต่ในกฎหมายเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าโทษที่เป็นการกระทำหลายกระทงเนี่ยนะครับถ้าโทษอย่างเมื่อกี้ยักยอกก็คือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลจะลงแม็กซ์สุดก็คือแค่ไม่เกิน10ปีถ้าโทษอย่างสูงไม่เกิน10ปีศาลรวมแล้วก็จะลงไม่เกิน20ปีหรือถ้าโทษจำคุกที่เป็นเกินกว่า10ปีขึ้นไปลงเรียบร้อยแล้วศาลก็จะไม่ลงเกินกว่า50ปีนะครับทีนี้ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการกระทำหลายกรรมตัวอย่างเช่นผมตั้งใจจะแทงนายดำแต่ผมเอามีดแทง2ทีมันเป็นลักษณะของการทำร้ายคำถามคือสุดท้ายแล้วการกระทำลักษณะแบบนี้ก็คือประสงค์ที่จะทำร้ายไม่ได้หมายความแทง1ทีคือรับ1กรรมแทงอีก1ทีรับอีก1กรรมอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาทำร้ายอันเดียวนะครับไม่ถือว่าเป็นหลายกระทงหรือว่าเป็นกรณีของการกระทำความผิดหลายกรรมรวมเป็นความผิดฐานหนึ่งนะครับเช่นกรณีผมอยากได้ทรัพย์อะแล้วผมก็เลยแบบวางยาให้เขาสลบก่อนการวางยาเนี่ยเป็นความผิดฐานปนเปื้อนสารอาหารหนึ่งอย่างในประมวลกฎหมายอาญาและการวางยายังถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเมื่อการลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายตามบทนิยามศัพท์ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าเจตนาเนี่ยนะครับเป็นการกระทำความผิดที่เจตนาหลักก็คือเรื่องของการชิงทรัพย์นะถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยแต่กฎหมายให้ลงโทษอันเดียวจริงๆเรื่องนี้ทำแยกกันเลยแต่อันนี้เป็นเพราะว่ากฎหมายมีข้อกำหนดว่าต้องลงโทษอย่างนี้เช่นปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแต่กฎหมายในมาตรา268บอกว่าเมื่อมีการปลอมเอกสารตาม264หรือปลอมเอกสารสิทธิ์ตาม265เนี่ยแล้วเขาไปใช้ด้วยบอกว่าปลอมและใช้นะครับให้ลงเฉพาะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมเฉยๆอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายถัดมาการกระทำที่ถือเป็นการกระทำผิดอีกนะครับก็คือการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีเหตุในการเพิ่มโทษผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำเช่นสมมติผมก็ทำความผิดมาเอาง่ายๆกฎหมายต้องการจะมุ่งเน้นเพื่อป้องกันปราไม่ให้คนกลับไปกระทำความผิดอีกดังนั้นใครที่กลับมากระทำความผิดอีกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อหาเดียวกันเช่นผมเคยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองรอบหน้าผมกลายเป็นลักทรัพย์แต่คุณกระทำความผิดอีกในระยะเวลาไม่เกิน5ปีคุณรับโทษในข้อหาหลังเพิ่มขึ้น1ใน3แต่ต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดเพิ่มลงไปอีกนิดนึงว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเมื่อกี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบก็คือผู้นั้นต้องเคยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแรกนะว่าลงโทษนะครับแต่ว่าในคดีหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการกระทำความผิดภายใน5ปีนะแต่ว่ากรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่เว้นแต่กรณีอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการอันหลังมันเป็นเรื่องประมาทละหุโทษหรือเป็นการกระทำของบุคคลที่ไม่เกิน18ปีก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในกรณีการเพิ่มโทษแต่อีกอันนึงจะมีการเพิ่มหนักขึ้นไปกว่า1ใน3นะครับเป็นกรณีของการเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่งก็คือกรณีทำผิดแล้วซ้ำเรื่องเดิมตัวอย่างเช่นลักทรัพย์ในยามวิกาลผ่านไปไม่เกิน3ปีคุณกลับมาลักทรัพย์ในยามวิกาลอีกแล้วกฎหมายบอกเอ้ยอันนี้หนักหน่วงแล้วนะคุณจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้นะครับก็คือผู้นั้นต้องเคยท่องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนหมายถึงในคดีแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่า6เดือนไม่อยู่ในเงื่อนไขนะแต่ว่าต้องเคยรับโทษจำคุกจริงๆนะแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะแล้วก็กระทำผิดซ้ำใน3ปีแล้วก็เป็นความผิดในอนุมาตราเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดละหุโทษไม่ใช่เป็นความผิดประมาทแล้วก็ไม่ใช่การกระทำของเด็กอายุ18อันนี้ต้องเพิ่มโทษขึ้นอีกทีนี้มาดูเรื่องอายุความอายุความนี้เป็นสาระสำคัญมากมีทั้งอายุความฟ้องคดีอายุความในการลงโทษและการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอายุความเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหัวใจอยู่ที่อะไรหัวใจอยู่ที่ระยะเวลาวันของการเริ่มกระทำความผิดเริ่มกระทำความผิดเมื่อไหร่นับไปเลยนะครับมีอายุความ20ปีสำหรับโทษจำคุกตั้งแต่ตลอดประหารชีวิตนะครับ

คุกตลอดชีวิตแล้วก็จำคุก20ปีมีโทษ15ปีมีโทษมีอายุความ20ปี15ปี10ปี5ปีและ1ปีนะเพราะฉะนั้นนี้ให้ไปดูว่าการกระทำเช่นระหุโทษเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีบางอย่างเช่นทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นต่อยเฉยๆไม่มีรอยฟกช้ำแต่ไม่มีเลือดออกเนี่ยท่านไม่ฟ้องภายใน1ปีขาดอายุความละแต่หัวใจสำคัญที่มากกว่านั้นที่ท่านต้องไม่ลืมคือการกระทำความผิดเนี่ยมันมีความผิดที่ยอมเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้ดังนั้นความผิดที่ยอมความได้เนี่ยถ้าท่านไม่ร้องทุกข์ภายในผมยกตัวอย่างเช่นช่อโกงตามมาตรา341เนี่ยเป็นความผิดยอมความได้อายุความจริงแล้วคืออายุความ10ปีแต่คำถามคือแต่ท่านไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนท่านจะไปรออายุความ10ปีในการฟ้องร้องไม่ได้เพราะถือว่าอายุความไม่มีซะตั้งแต่ตอนต้นละเนื่องขาดอายุความซะตั้งแต่ตอนต้นละเพราะท่านไม่มีการร้องทุกข์ไว้จึงทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานในการไม่มีอำนาจพิจารณาทำความเห็นและคำสั่งและศาลไม่มีอำนาจในการพิพากษาถัดมาเรื่องอายุความของการลงโทษนะครับอายุความของการลงโทษก็จะมีกรอบกำหนดระยะเวลาไว้ว่าลงโทษเนี่ยคือ20ปีสำหรับโทษประหารชีวิต15ปี10ปี5ปีอันนี้ท่านไปดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวอย่างไรนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องของระหุโทษนะครับระหุโทษเนี่ยเป็นโทษที่เป็นโทษเล็กน้อยระหุแปลว่าเล็กนะครับคารุแปลว่าใหญ่เพราะระหุโทษก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นการปรับแก้บางคนเคยเรียนกฎหมายมานานละนะครับเพิ่งปรับแก้ไม่ถึงขนาดมากในสมัยผมเรียนตอนเด็กๆเนี่ยยังเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนแต่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทปัจจุบันอยากให้นักศึกษาจำใหม่ว่าเป็นโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ความผิดระหุโทษตามกฎหมายนี้นะครับแม้กระทำโดยไม่เจตนาก็เป็นความผิดได้ผมยกตัวอย่างอย่างบางคนถ้าเรียนในผมพูดศัพท์วิชาการนิดนึงนะมันเป็น strict liability นะคือเป็นความรับผิดเด็ดขาดตัวอย่างเช่นสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลลงในบ่อน้ำผมมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำแล้วผมก็รัดไอตัวถังผงที่มันอยู่ริมแม่น้ำเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ามันมีลมรับพัดให้มันปลิวตกไปถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีเจตนาไหมไม่ได้เจตนานะแต่ถือว่าสุดท้ายแล้วสิ่งปฏิกูลก็ลงไปในสู่หอน้ำมันเป็นโทษเล็กน้อยซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมีกรณีของการเปรียบเทียบในกรณีของการดำเนินการปรับได้เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่เหมือนองค์ประกอบของคารุโทษปกติที่ต้องประกอบไปด้วยการกระทำและต้องมีเจตนาในการกระทำนะครับและถัดมาในส่วนของความแตกต่างกันก็คือเรื่องของระหุโทษเนี่ยนะครับในกฎหมายอาญาเวลาเราพูดถึงการกระทำของตัวการเราจะมีเรื่องของการกระทำสำเร็จกับถ้าการกระทำความผิดที่ต้องการผลสำเร็จนะครับแล้วมันไม่สำเร็จเรามีความผิดฐานพยายามในหลายการกระทำตัวอย่างเช่นพยายามฆ่าพยายามข่มขืนนะครับแต่ว่าการพยายามเนี่ยท่านจะต้องรับโทษนะครับของสิ่งที่ทำไม่เสมือนตัวการแต่ในฐานะที่ท่านพยายามแต่ว่าในกรณีที่เป็นความผิดที่เป็นระหุโทษด้วยความที่โทษจำคุกมันน้อยมากในกฎหมายจึงบอกไว้ในมาตรา102บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดระหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็กรณีสำหรับผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดระหุโทษนะครับผู้สนับสนุนจริงๆก็มีความผิดเหมือนกันแต่การสนับสนุนการกระทำความผิดถ้าท่านจำได้ในเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนจะต้องเป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือก่อนหรือขณะการกระทำความผิดนะแต่ถ้ามาใช้กับเรื่องระหุโทษจะเห็นได้ว่าพาร์ทที่เป็นระหุโทษจะมีกฎเกณฑ์หรือแนวคิดในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงโทษไม่เหมือนกันดังนั้นอยากให้จำไว้ว่าการพยายามกระทำความผิดเอ่ยกรณีของการพูดเป็นผู้สนับสนุนเอ่ยพวกนี้ไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมอยากฝากนักศึกษาไว้ว่าหัวใจสำคัญของในเรื่องเนี้ยจะอยู่ที่ความยากในฐานะที่ผมเป็นพนักงานในการนะมาปีนี้ปีที่18แล้วนะครับความยากในการทำงานในการปรับใช้กฎหมายในพาร์ทนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือโดยเฉพาะผู้บังคับใช้หน้างานน่าจะเป็นกรณีเรื่องของการกระทำดังกล่าวมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมหรือเป็นการกระทำความผิดที่จริงๆแล้วมีพฤติกรรมหลายอย่างตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะอย่างเช่นกรณีที่ตั้งใจจะไปลักหน้าดินของเพื่อนบ้านที่เขาไม่อยู่บ้านสุดท้ายถามว่าไปเสร็จเรียบร้อยมีพฤติกรรมทั้งบุกรุกนึกออกไหมครับเพราะว่าคุณเข้าไปในเวลาที่เขาไม่อยู่คุณเข้าไปตักหน้าดินซึ่งเป็นทำให้เสียทรัพย์และสุดท้ายคุณไปตักหน้าดินเรียบร้อยแล้วคุณเอาดินของเขาไปเป็นทั้งลักทรัพย์เวลาที่เราปรับใช้มันจะถือเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมเพราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือต้องการเอาดินไปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรณีที่การกระทำดังกล่าวแยกกันหรืออย่างเช่นเป็นประเด็นปัญหาแล้วมีคำพิพากษาฎีกากลับมากลับไปหลายครั้งในเรื่องของพาไปเพื่ออนาจารนะครับบุคคลอื่นพาบุคคลอื่น

เป็นเพื่ออนาจารตามมาตรา283หรือ283ทวิเนี่ยดังนั้นคำถามคือพาไปวัตถุประสงค์สุดท้ายคือต้องการจะทำอนาจารเด็กแต่ว่าพาไปสรุปแล้วการพาไปเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา283ตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมหรือจริงๆวัตถุประสงค์สุดท้ายคุณมีเจตนาเดียวกันมีเจตนาเดียวในตอนท้ายคือคุณต้องการกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราตัวเหยื่อนะครับหรือข่มขืนตัวเหยื่อพาร์ทลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นส่วนสุดท้ายผมหวังว่าความเข้าใจในเรื่องโทษนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยการกระทำความผิดกรรมเดียวหลายกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหุโทษเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าในลักษณะของการดำเนินการในทางปฏิบัติขอให้นักศึกษามุ่งเน้นเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียวกับการกระทำความผิดหลายกรรมผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาและมีคำพิพากษาฎีกาที่ผมเขียนไว้ประกอบไว้อยู่ในคำบรรยายนะครับของทางมหาวิทยาลัยในหน่วยที่6เนี่ยรวมแล้วประมาณ140กว่าหน้าจะมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการกระทำความผิดหลายกรรมเดียวหลายกรรมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะบุคคลที่จะเป็นผู้พิพากษาและอัยการต่อไปในอนาคตที่จะสอบในติบัณฑิตผมคิดว่าพาร์ทนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ท่านจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจหวังว่าการบรรยายในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ในส่วนของหน่วยที่6ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้นักศึกษาลองอ่านนะครับในหน่วยที่ผมได้เขียนขึ้นก็จะมีการสร้างความเข้าใจมีคำพิพากษาฎีกาในการอธิบายเพราะด้วยกรอบระยะเวลาอันสั้นผมคิดว่าผมสามารถนำเสนอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระทั้งหมดก็จะอยู่ในคำบรรยายครับขอบพระคุณ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ธรรมภพอีกหน่วยนึงนะครับที่สำคัญในว่าเรื่องของสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งก็เป็นหน่วยสำคัญอีกหน่วยหนึ่งปรากฏว่าอำนาจที่เราใช้กันอยู่นะฮะที่เรียกอำนาจสูงสุดเนี่ยเราทบทวนกันนิดนึงมีอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันรัฐสภานะครับเอาไปใช้แล้วแล้วก็มีอำนาจบริหารก็คือสถาบันทางการเมืองที่คณะรัฐมนตรีเอาไปใช้แล้วก็อันนี้แหละครับจะเกี่ยวข้องกับหน่วยนี้โดยตรงเลยก็คืออำนาจที่เรียกว่าอำนาจตุลาการคนใช้อำนาจแหละครับตุลาการเป็นใครเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรและสำคัญคือทำไมต้องมีสถาบันตุลาการเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจที่ปไตยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้นักศึกษาได้กลับไปนึกภาพย้อนกลับไปครับว่าเดิมทีเราปกครองด้วยแบบคนคนเดียวอำนาจทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่คนคนเดียวโอกาสที่คนคนเดียวจะใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเองบริหารและก็พิพากษาเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับและอาจจะนำมาซึ่งเป็นการปกครองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามจะไม่ใช้ละก็เลยเปลี่ยนมาครับว่าทำยังไงถึงอำนาจเนี่ยมันควรจะต้องมีการแบ่งแยกออกมาซึ่งนักคิดคนสำคัญเนี่ยก็เป็นนักคิดฝรั่งเศสครับชื่อมองเตสคิเออร์นะฮะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นนี้ก่อนสถาบันตุลาการก็เป็น1ใน3นะครับสถาบันผู้ใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งหลายประเทศในโลกเกิดขึ้นและก็ให้ความสำคัญที่จะต้องมาสถาปนาอำนาจสถาบันตุลาการเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้เข้าไปตามหลักการสำคัญเลยว่าเข้ามาเพื่อจะมาทำหน้าที่อะไรความยุติธรรมเราได้มาอย่างไรเกิด

มาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราอยากให้เกิดความสุจริตกันและกันเราไม่เบียดเบียนกันแต่ข้อเท็จจริงเป็นไงครับมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์แข็งแรงไม่เท่ากันคนที่แข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบคนที่อ่อนแอกว่าก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้เกิดความยุติธรรมเพราะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรียกร้องความเท่าเทียมของเราหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ครับหรือสถาบันที่เข้ามาร่วมกันทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมก็คือการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเห็นไหมครับว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดเรื่องกฎหมายแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ชนชั้นนั้นซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปไต่ตรองดูนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับเราไหมดังนั้นกฎหมายจึงปรับแก้ได้ครับให้ทันยุคสมัยให้ตรงเจตนารมณ์ของเราว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องได้สิ่งที่ดีสุดอะแต่ปัญหาคือเราอะได้มีโอกาสเข้าไปทำหรือเปล่าเข้าไปแก้ปัญหาหรือไปสร้างแม้แต่สถาบันตุลาการเนี่ยเราได้ไปออกแบบอย่างไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือความท้าทายของนักรัฐศาสตร์นะครับดังนั้นครับสถาบันตุลาการจึงมีหน้าที่สำคัญครับก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีคดีเยอะแยะเลยทั้งคดีแพ่งอาญาคดีทางปกครองล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในรัฐแหละครับโดนโกงโดนเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับโดนเขาลักขโมยหรือเขาเอาเปรียบก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะแก้ปัญหานะครับให้ยุติได้ก็เรียกว่าสถาบันตุลาการนะครับมีหน้าที่ต้องพิจารณาพิพากษาคำถามคือว่าแล้วพิพากษาคดีเนี่ยเอียงได้ไหมมีความโน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมหรือเป็นกลางพอไหมนะครับดังนั้นนักศึกษาเห็นภาพนะครับว่าการจะทำให้สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยต้องจำเป็นมากเลยครับต้องมีความเป็นให้เขามีความอิสระให้มีความเป็นกลางนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้ไม่มีใบสั่งไม่สารับอามิสินจ้างใดใดได้นี่คือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระนะครับและก็ทั่วโลกเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับถ้าเราพูดถึงความสำคัญนะครับว่าทำไมสถาบันตุลาการเนี่ยจำเป็นนะครับก็เราเริ่มต้นในหนังสือนะครับพยายามอธิบายว่าเรามีรัฐเกิดขึ้นแล้วรัฐคือการรวมกลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่กันยังไงล่ะเป้าหมายของรัฐที่ดีคืออะไรล่ะการที่เราไม่มาลบล้างข้าวฟันใช่ไหมการที่เราจะไม่ถูกโกงใช่ไหมการที่เราไม่ถูกรัฐเปรียบใช่ไหมนะครับดังนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายนั่นเองอริสโตเติลบอกไว้แล้วครับว่ากฎหมายคือเครื่องมือสำคัญในการปกครองนะครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยครับคือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมเบื้องต้นเลยเพื่อต้องการให้รัฐมันเดินต่อไปได้แต่ครับนักศึกษาครับมนุษย์เมื่ออยู่ในรัฐต่อให้มีกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเสรีภาพสูงมากเลยนะครับก็คิดจะครอบครองคิดจะให้ความต้องการของตัวเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายก็ทำมันทุกวิถีทางเลยบางครั้งเนี่ยนะครับปล้นได้ปล้นรังแกได้รังแกใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่ไม่ดีนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันคือความชั่วร้ายของมนุษย์พวกเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ให้เพื่อความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันถูกลงโทษบ้างจำกัดไว้เพื่อปรามไว้ไม่ให้มนุษย์มารังแกกันเนี่ยสถาบันตุลาการเนี่ยครับจำเป็นต้องมาพิพากษาท่านเองสถาบันตุลาการคือองค์รวมของบุคคลครับที่ใช้อำนาจเราไปใช้อำนาจพิพากษาใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษานั้นเรื่องของการใช้อำนาจพิจารณาคดีเนี่ยจึงเป็นอำนาจเฉพาะของคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือองค์กรที่เป็นผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดความเชื่อมั่นความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการความยุติธรรมครับว่าทุกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเนี่ยมันมีสาระสำคัญในตัวของมันนะครับว่าถ้าเราจะใช้บริการศาลไหนล่ะที่เราจะเหมาะกับเราถ้าเราโดนคดีอาญาไปถูกลักทรัพย์เนี่ยฮะจะเอาโทษของคนที่ลักทรัพย์เราเนี่ยเราจะไปศาลไหนนักศึกษาก็ต้องมีความรู้เราจะไปศาลแพ่งได้ไหมจะไปศาลอาญาหรือไปศาลปกครองดีหรือไปศาลรัฐธรรมนูญดีมันก็จะมีลักษณะนะครับแยกย่อยลงไปอีกตามความชำนาญเฉพาะด้านของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นๆ นะครับแล้วแน่นอนครับกระบวนการง่ายๆเลยของกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ก่อนที่จะสู่ศาลอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ต้องมีการที่จะต้องเหมือนตำรวจนะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะที่เราต้องไปแจ้งความ
จ้งความเสร็จเขาก็ต้องลงบันทึกประจำวันหรือต้องไปหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ของการฟ้องต่อไปในศาลนั่นก็จบไปยกหนึ่งครับยกสองคืออะไรนักศึกษาก็เห็นครับว่าต้องไปศาลต้องไปอยู่ระหว่างกับพิจารณาคดีจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมานี่คือกระบวนการครับและกระบวนการทั้งหลายเนี่ยสุจริตไหมกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเราไปแล้วได้ความยุติธรรมไหมหรือการบริการเนี่ยรวดเร็วหรือล่าช้าประการใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าเราจะทำให้สถาบันตุลาการของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือแน่นอนครับว่าในสถาบันตุลาการเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็คงเห็นภาพนะครับว่ามีแนวคิดมากมายนะครับซึ่งแนวคิดหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเลยเนี่ยก็คือแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตยผมจะลงตรงนี้ให้เห็นภาพหน่อยนะครับว่ารัฐศาสตร์เราเนี่ยสนใจในเรื่องของทฤษฎีการใช้อำนาจนะครับและทฤษฎีของมองเตสซิเออร์นี่แหละในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับได้แบ่งอำนาจคร่าวๆไว้3ประการอำนาจนิติบัญญัติบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่ง3อำนาจเนี่ยครับโอ้โหหอมหวนมากใครก็อยากครอบครองนะทั่วโลกพยายามเหลือเกินอยากได้อำนาจนิติบัญญัติก็ต้องไปแข่งขันเลือกตั้งกันนะต้องไปแข่งขันเลือกตั้งเพื่อให้ไปคุมอำนาจออกกฎหมายให้ได้โดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากก็ดีหรือสมาชิกสภาผู้แทนเสียงข้างมากก็ดีเนี่ยยิ่งถ้าได้เสียงข้างมากเท่าไหร่ก็จะครอบครองอำนาจนิติบัญญัติได้มากนะครับหรืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาความหมายคือเราได้ฝ่ายบริหารมาจากสภานิติบัญญัติเลือกกันเราเลือกนายกรัฐมนตรีที่สภาผู้แทนราษฎรครับจึงมาสถาปนาเป็นอำนาจคณะมนตรีหรืออำนาจฝ่ายบริหารเห็นไหมครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับและเมื่อมีบริหารมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูผลงานแล้วครับว่าใครก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับหอมหวนเช่นกันครับอำนาจนี้ใหญ่มากเพราะบริหารราชการแผ่นดิน20กระทรวง200กว่ากรมนะฮะและถ้ามันเกิดปัญหากรณีกันมามีประชาชนไปร้องเรียนหรือเกิดข้อพิพาทต่างๆขึ้นมานี่แหละครับอีกอำนาจหนึ่งเรียกว่าอำนาจตุลาการนะครับในการที่จะมาพิพากษาอัตคดีต่างๆกันทั้ง3อำนาจนี้จึงมีลักษณะกันเป็นลักษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันครับในหลักการของอะไรครับมองเตสซิเออร์เลยนะครับที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเราไม่รวมไปที่เดิมที่1แล้วเอามาแบ่งเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง2475มาเนี่ยเราได้อิทธิพลเลยจากวิธีคิดตรงนี้นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้นะครับมองเตสซิเออร์เป็นคนฝรั่งเศสแต่อเมริกาก็เอาไปใช้ประเด็นประเทศของเขาไทยเราก็เอามาใช้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เราได้อิทธิพลนะครับว่าเราตกผลึกแล้วล่ะว่าอ้ออำนาจเนี่ยนะครับมันหอมหวนนะนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกอำนาจเสียรัฐศาสตร์เราสนใจตรงนี้และโดยเฉพาะนะครับเรื่องของอำนาจตุลาการครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปครับผมครับ

0: อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าสถาบันตุลาการเนี่ยหลักหัวใหญ่ใจความที่สุดเลยคือการใช้อำนาจ1ใน3ของอธิปไตยแล้วเนี่ยต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระครับนี่คือหัวใหญ่มากเลยนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้นะครับเพราะอำนาจบริหารและนิติบัญญัติหรือตัวบริหารนะครับตุลาการสถาบันเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าใครกันต้องตรวจสอบทวงดุลกันแต่เราต้องมีหลักประกันครับกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันตุลาการเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเช่นผู้พิพากษาเนี่ยฮะท่านจะนั่งทำงานยังไงล่ะท่านก็เป็นประชาชนเหมือนเรานี่แหละนะครับจะทำงานอย่างไรแบบไหนที่จะเกิดหลักประกันว่าท่านทำแล้วไม่ถูกครอบงำอ่ะนะครับประการที่หนึ่งเลยนะฮะหลักประกันความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพหลักนี้สำคัญมากครับและอยากจะฝากนักศึกษานะครับว่าการใช้อำนาจตุลาการ3อำนาจเนี่ยนี่คืออำนาจเดียวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าเราพูดถึงหลักแรกเลยนะครับการใช้อำนาจอธิปไตยโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยส.ส.มาจากการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการที่ส.ส.เลือกกันไปทำล้วนแล้วแต่ผ่านการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยแต่สถาบันตุลาการไม่เป็นอย่างนั้นนะครับต้องมีความมั่นคงคือต้องมีความเชี่ยวชาญต้องไปเรียนจบมาครับนักศึกษาต้องไปเรียนจบนิติศาสตร์มาหรือรัฐศาสตร์กฎหมายมหาชนมานะครับหรือกฎหมายปกครองมานะฮะโดยเฉพาะนิติศาสตร์เนี่ยนะครับนักศึกษาไปเรียนเพิ่มเรียนมตทรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนได้หรือแม้แต่รัฐศาสตร์เรานะครับก็มียุทธวิชาที่เรียกว่ากฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ก็เราถือว่าเกี่ยวข้องนะครับจำเป็นเมื่อเข้ามาแล้วจบแล้วก็ต้องไปแข่งขันในการสอบครับสอบแล้วเข้าไปทำงานในสถาบันตุลาการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติศักดิ์ศรีมากนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่เรียกว่ามีประวัติที่ดีงามนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องใดๆเขาตรวจสอบเยอะความหมายผมนะครับเราก็ถือว่าจะได้คนที่มีคุณภาพมาทำงานวิชาชีพตรงนี้ให้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงครับเราไปดูผู้พิพากษาเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้ท่านไม่ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปหารายได้อื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพของท่านอย่างแท้จริงและมีความมั่นคงมากครับในการที่จะไต่เต้าขึ้นไปจนถึงเกษียณนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ยิ่งมีประสบการณ์มากองค์ความรู้ตกผลึกมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากก็เลยจำเป็นครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับคดีสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้พิพากษาเนี่ยที่อาวุโสและก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่กว่าจะรอล้อมได้นะฮะต้องใช้เวลานั้นจำเป็นครับสถาบันตุลาการเนี่ยเราต้องส่งเสริมกันนะครับว่าคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเรียนเก่งนะครับสอบเข้าด้วยความสุจริตเนี่ยจำเป็นล่ะจะต้องเข้าไปเพื่อพดุงให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมตุลาการเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมานับญาตินับพวกกับพวกเรากันเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องวางตัวเป็นกลางฮะอันนี้ก็คือหลักสำคัญนะครับสองครับมีความในการพิพากษาอรรถคดีจะมาถูกแทรกแซงจะบอกเห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ได้เลยนะครับเราต้องถือว่าทุกคนมีความต้องการที่อยากเห็นความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็จะต้องมีหลักนี้สำคัญมากต้องอิสระกันต้องไม่นับญาตินับพี่นับน้องกันนะครับแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเลยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยถูกประณามเยอะนะครับว่าฝ่ายการเมืองอ่ะไปแทรกแซงหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในสังคมที่มีการเกื้อกูลกันก็ต้องติดตามนะครับต้องคอยตรวจสอบกันนะครับผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาชีพที่ต้องหลบเลยนะครับเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เชิญไปติดตามนักการเมืองก็ไม่ได้หรือเข้าไปเล่นเองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของผู้สาตุลาการเลยครับเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยนะครับประการต่อมาครับคือการควบคุมบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็หลักสำคัญเหมือนกันครับเพราะบางทีเสียงข้างมากเนี่ยเพราะจุดอ่อนของระบบรัฐสภาถ้ามีเสียงข้างมากมากเกินไปมันก็เกิดความกังวลแล้วครับว่าไอ้เสียงข้างมากเนี่ยมันออกกฎหมายมาแล้วเอื้อต่อพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าถ้าออกมาแล้วมันขัดกับกฎหมายใหญ่ล่ะทำไงล่ะนะครับก็ต้องมีการที่ต้องถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการควบคุมบังคับให้กฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นตุลาการท่านต้องทำหน้าที่มากเลยครับและแน่นอนครับตรงนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับ สำคัญมากนะครับซึ่งนักศึกษาคงเห็นสภาพนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเดิมนั้นเราไม่มีสารรัฐธรรมนูญแต่ในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะกล่าวไปในเชิงลบนิดนึงนะครับมันจะเกิดเป็นระบบโทรราชโดยรัฐสภาก็พูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้มีเหตุมีผลที่ถูกต้องแล้วเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกแล้วนะครับและเอาเสียงข้างมากซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันเลวร้ายมากนะครับของระบอบประชาธิปไตยครับว่าถ้าเสียงข้างมากไม่มีคุณธรรมไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไม่คิดผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาดังนั้นคนที่จะสกัดอำนาจตรงนี้ได้มีไหมหรือทำให้หยุดเสียอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับก็ต้องมีสารรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ถอดบทเรียนมาจากประเทศเยอรมันครับเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ฮิตเลอร์เองพาเยอรมันเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แต่เยอรมันเสียหายมากเลยครับเพราะอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาหรือทรราชเนี่ยมันนำให้เกิดสงครามโลกได้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วเยอรมันมาคิดใหม่ว่าต้องมีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมานะครับที่จะต้องคอยวินิจฉัยแล้วว่ามติของสภาเนี่ยบางครั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะซึ่งนักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเรื่องนี้ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญตีความก่อนบัตรใบเดียว2ใบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญไหมนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวซึ่งสารรัฐธรรมนูญท่านก็จะวินิจฉัยออกมาก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนั่นเองนะครับและประการต่อมาครับสถาบันตุลาการกับกระบวนการของไทยเราเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเราเห็นสภาพของการที่ราษฎรเนี่ยไปสั่นกริ่งนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากพ่อขุนแล้วก็ท่านก็เข้ามานะครับที่จะต้องมาวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆนะครับก็เป็นสภาพที่ทำให้เห็นว่ามันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ง่ายๆแหละที่พอเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องหาคนสำคัญนะครับที่มาตัดสินนะฮะซึ่งมันก็มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเราก็คงเห็นว่าเรามีการปฏิรูปศาลนะครับเพื่อทำให้ระบบศาลมีความเฉพาะทางและเด่นชัดมากขึ้นเลยมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมออกมานะครับที่จะทำหน้าที่ในการบริหารเรื่องของบริหารงานบุคคลนะครับส่วนอรรถคดีนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมนะครับก็ล้วนแล้วแต่ยังจะต้องมีการปฏิรูปเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาคงเห็นสภาพการอยู่นะครับก็นอกจากนี้นะครับนักศึกษาคงเห็นนะครับว่าในระบบการเมืองไทยเราเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องความยุติธรรมก็ยังไม่คลายครับนับวันที่สังคมมีความสับซับซ้อนมากขึ้นก็ยิ่งมีเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้นก็มีการแบ่งศาลออกเกิดขึ้นมากมายนะครับมีศาลชำนาญการพิเศษนอกเหนือจากศาลยุติธรรมที่นักศึกษาคุ้นเคยแล้วล่ะเช่นในหนังสือพูดถึงศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญานะฮะศาลเรื่องของแรงงานนะครับศาลเรื่องของแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือศาลปกครองหรือศาลทหารนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่มีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันรายละเอียดแต่ละศาลก็มีความแตกต่างกันซึ่งศาลต้องไปดูรายละเอียดข้างในนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือสถาบันตุลาการที่จะมาสร้างความยุติธรรมนะครับให้เกิดกับในสังคมนั่นเองและที่สำคัญครับที่ผมบอกว่ายังปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ความสำเร็จทั้งหมดนะครับเช่นคดีความยังล่าช้านะครับบางคดีความใช้เวลาหลายปีมากเลยยังไม่ได้ข้อยุติบางทีเราก็ท้อแท้นะว่าเออทำไมเราอยากได้ความยุติธรรมทำไมได้ยากจังเลยนะครับเอานี้ก็ต้องไปปฏิรูปครับทำยังไงถึงจะลดขั้นตอนที่ทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับหรือให้เกิดความยุติธรรมมีการเยียวยาหลังจากที่มีการพิพากษาแล้วนะครับหรือแม้แต่บทลงโทษเหมือนกันเนี่ยนะครับบางบทลงโทษก็ค่อนข้างจะรุนแรงไปหรือคนที่ได้รับการลงโทษแล้วไปอยู่ในคุกเนี่ยในราชทัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยฮะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเขาอยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยประการใดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับที่นักศึกษาคงต้องเห็นภาพนะครับว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในเรื่องของการพิพากษาอรรถคดีแต่ภายหลังพิพากษาอรรถคดีแล้วยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกเช่นการบังคับคดีหรือเกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์นะครับเรามีพี่น้องของเราซึ่งก็ไม่แน่หรอกครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ต้องตอบว่าครับว่าเราจะต้องมีการจะต้องหาตัวแบบนะครับที่เหมาะสมมีส่วนร่วมเข้าไปเพื่อต้องการปฏิรูปนะครับศาลยุติธรรมให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเราได้รับบริการที่ดีและนำไปสู่ นะครับระบบการเมืองที่ดีต่อไปครับผม
1: กินอิ่มมากเลยเปีย
2: หัวใจยังกินไม่หมดเลย
1: ไม่ไหวแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าสแกน QR code ตรงนี้เก็บไว้แล้วโหลดแอปจะได้ส่วนลด 10% ด้วยโหลดเลยเปิด LINE
2: โอ้โหเรื่องของกินส่วนลดนี่ไว้ใจอาจารย์เลยนะครับ
1: แอปเปิ้ล QR code ครับผมเนี่ยเกิดมาเพื่อส่วนลดโดยเฉพาะ
2: ส่วนลดเฉพาะ
1: ใช่แล้วก็ชอบกินด้วย
2: เป็นไงบ้างครับอาจารย์
1: ก็พอสแกนเสร็จมันกระโดดไปที่ยังลิงก์ใช่ไหมที่ให้เราโหลดแอปได้
2: ใช่แล้วครับแล้วอาจารย์รู้ครับ QR code คืออะไร
1: ไม่รู้อ่ะครับก็ใครเขาก็เรียกกันก็เรียกตามของ QR code
2: QR code ก็คือ Quick Response นะครับ Quick Response code ก็คือ
1: oh,
2: โค้ดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
1: อ๋อ Quick Response code เลย
2: ใช่แล้วครับผม
1: ก็จริงนะมันเร็วเนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆผมมันจะมีแต่ barcode
2: ซึ่งอาจารย์รู้ไหมครับว่า QR code กับ barcode ต่างยังไง
1: ก็เห็น barcode ก็แบบเป็นแท่งยาวๆนะส่วน QR code ก็เป็นสี่เหลี่ยมมีจุดๆๆอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ก็รูปแบบก็จริงๆแล้วคือหลักการนะคล้ายๆกันนะครับซึ่ง QR code เนี่ยเป็นการพัฒนามาจากบาร์โค้ดนั่นเองซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างคร่าวๆว่าเป็น one dimension ข้อมูลในการให้ข้อมูลแบบทางมิติเดียวนะครับ
1: one dimension code
2: ใช่แล้วครับ
1: โค้ด1มิติแต่ว่าหมายความว่าคงไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลได้เยอะมากสักเท่าไหร
2: ่ได้นิดเดียวครับผมก็คือเห็นแค่เป็นพวกรหัสพวกอะไรที่อยู่ตามบาร์โค้ดเห็นนะครับที่มีแท่งๆแล้วก็จะมีพวกรหัสข้าง
1: ๆเป็นตัวเลข
2: ขึ้นมา
1: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดอาจจะเป็นพวก ISBN ของหนังสือ
2: ใช่แล้วครับพวกรหัสสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผม
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือเก็บได้แต่เป็นรหัสเนาะ
2: ใช่แล้วครับ
1: จริงๆไม่พอ
2: สมัยนี้เราก็
1: ใช่
2: ข้อมูลเยอะแยะ
1: เพราะบางทีผมมองว่าบางอย่างอย่างเช่นเห็นเมื่อ QR code ปุ๊บพอสองเลยนะไปยังเว็บไปยังแอปแถมในแอปมีรายละเอียดให้ผมอ่านต้องเยอะแยะแถมได้ส่วนลดมีคูปองนั่นนู่นนี่ด้วยแสดงว่าเขาเลยต้องพัฒนาข
2: ึ้
1: น
2: ใช่แล้วครับซึ่งพัฒนามาเป็น QR code นั่นคือเป็นแบบ two dimension นะครับผมซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แบบพันกว่าเป็นหลักพันนะอักขระขึ้นไปนะครับผม
1: ก็แสดงว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เก็บแค่ตัวเลขละ
2: ใช่ครับ
1: เก็บเป็นข้อความ
2: ข้อความ
1: รูปภาพ
2: ตัวอักษรรูปภาพ
1: เว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมคร
2: ับได้ครับผม
1: และจริงๆเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ผมก็ใช้ไลน์สองยิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังขึ้นมาได้ตลอดเลย
2: ได้ครับผมแต่ก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับซึ่งไอตัว QR code ของ LINE เนี่ยจะส่องขึ้นเฉพาะลิงก์นะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าเพื่อให้กระโดดยังเว็บตรงเว็บไซต
2: ์ใช่ครับผมส่องปุ๊บก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เปิดกับพวกเบรฟเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเพื่อวิ่งเข้าหา
1: เหมือนกับถ้าโหลดแอปมันก็จะกระโดดไปที่ App Store
2: ใช่แล้วคร
1: ับ Play Store ให้เราโหลดแอปจริงๆอ่ะเครื่องพวกนี้ทำงานผ่านลิงก์ตลอดใช่มั้ย
2: ใช่แล้วส่องดูปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นรูปภาพเป็นแบบการ์ดเป็นเสียงอะไรขึ้นมาที่แบบ
1: เป็นเอกสาร
2: เป็น
1: ข้อความ SNS
2: ซึ่งไอตัวพวกนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมขึ้นมานะครับผมซึ่งสามารถโหลดได้ทั่วไปใน App Store และ Play Store นั่นเองก็ตรงตัวเลยครับ QR code นะครับผมพิมพ์ไปปุ๊บก็จะเจอพวก QR code reader ต่างๆนะครับขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: เฟียร์แล้วถ้าผมเกิดผมอยากมี QR code ของตัวเองอย่างนี้บ้างทำไงอ่ะ
2: โอ้โหเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับอาจารย์เพียงแค่เข้าไป Google นั่นเองครับค้นหาคำนี้ครับ QR code generator ครับ
1: สุดยอดกดแล้ว
2: กดแล้วขึ้นไหมครับ
1: เจอแล้วขึ้นแล้ว
2: เยอะไหมครับ
1: หลายเว็บเลยเยอะ
2: ใช่แล้วครับผมมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีฟังก์ชันแบบแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วบางเว็บไซต์อาจจะต้องสมัครสมาชิกเขาหน่อยนึงนะครับ
1: โอ้โหเขามีเป็นขั้นๆให้ทำเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เลยครับผม
1: ขั้น2ขั้น3แสดงว่า QR code เนี่ยสามารถสร้างจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบเลยเนาะในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับ
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
2: เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมลองดูนะครับ PDF เป็นแบบข้อมูลแบบเป็น e-book ก็ได้นะครับผมเป
1: ็
2: นล
1: ิ
2: งก์ YouTube หรืออะไรต่างๆได้นะครับ
1: เจ๋งเลยมีเมสเสจก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: ได้
1: จะไปเมสเสจ Happy Birthday
2: โอ้โห Happy Birthday
1: แล้วทํา QR code ให้2แล้วเซอร์ไพรส์
2: ได้เลยครับผม
1: โอ้โหเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากมาย
2: ใช่แล้วครับผม
1: แล้ว QR code ที่เราใช้ในวันๆเนี่ยเราจากร้านอาหารเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกไหมเฟียส
2: เดี๋ยวนี้อาจารย์ไปร้านพวกสะดวกซื้อต่างๆก็เขาเริ่มพัฒนาการแบบยิง QR code ปุ๊บเพื่อจ่ายตังค์กันแล้วนะคร
1: ับ เออใช่ค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ
2: ง่ายไหมครับ
1: ธนาคารก็มี
2: ธนาคารก็มีใช่แล้วครับ
1: มีให้เรายิง QR code เพื่อคอนเฟิร์มด้วยว่าเราเป็นเจ
2: ้าของจริงๆ
1: ใช่ไหม
2: ครับใช่แล้วครับ
1: แล้วผมได้ยินว่านอกจากมี QR code ยังมี AR code อะไรอีกอ่ะมันคืออะไรอ่ะเบียร
2: ์ AR ก็คือ augmentedReality นะครับผมก็คือการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มขึ้นมาจากให้โลกความจริงนะครับ
1: งั้นก็แสดงว่าถ้าเติมเต็มผมก็นึกถึงว่านอกจาก QR code เป็นบาร์โค้ดเป็นแบบ1มิติ QR code เป็น2มิติแสดงว่า AR code นี่คือ3มิติเลยเหรอ
2: ก็เรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมซึ่ง AR code เนี่ยเวลาเราออกมาปุ๊บเขาก็จะมีมาร์เกอร์นะครับก็จะเหมือน QR code เนี่ยครับเวลาส่องไปปุ๊บก็จะมีพวกอะไรขึ้นมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นเทคเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรืออาจจะเป็นพวกตัวการ์ตูน3มิติขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนั่นเอง
1: ต่อไปผมไว้จะสร้าง AR ของตัวเองบ้างอยากทุกคนเห็นหน้าชัด

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge Worldมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่7หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสถิติสักเล็กน้อยนะคะร้อยละ30ของอาคารทั่วโลกนะคะมีการวิจัยพบว่าอาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพของอากาศในอาคารนะคะแล้วก็อาจจะมีปริมาณของสารมลพิษที่สูงกว่าภายนอกอาคารถึง100เท่านะคะฟังตัวเลขแล้วเป็นยังไงคะน่ากลัวไหมนะคะนี่ก็คือมีการวิจัยแล้วนะคะว่าคุณภาพอากาศในอาคารเนี่ยนะคะมีสารมลพิษนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีอันตรายมากกว่ามลพิษอากาศที่อยู่รอบนอกอาคารนะคะซึ่งมลพิษปัญหาของมลพิษอากาศในอาคารเนี่ยเกิดขึ้นจากหลายๆแหล่งกำเนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศจากภายนอกนะคะที่มีการรั่วไหลเข้ามาสู่อาคารภายในนะคะผ่านรอยรั่วต่างๆของอาคารอย่างเช่นตามขอบประตูหรือว่าขอบบานหน้าต่างแล้วก็ช่องเปิดต่างๆนะคะจากที่เขาเก็บสถิติมานะคะพบว่าปัญหาของการร้องเรียนนะคะจากปัญหาของมลพิษของอากาศภายในอาคารเนี่ยส่วนหลักๆนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือร้อยละ52เนี่ยเกิดขึ้นจากการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะอย่างเช่นการออกแบบที่ไม่ถูกต้องมีการกระจายอากาศภายในอาคารไม่ดีอุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะสมนะคะมีแหล่งมลพิษภายในระบบระบายอากาศนะคะที่อยู่ภายในอาคารลำดับถัดมานะคะก็คือประมาณร้อยละ16เกิดขึ้นจากสารปนเปื้อนที่อยู่ภายในอาคารนะคะอย่างเช่นไอระเหยของน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารตัวทำละลายหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเป็นต้นนะคะร้อยละ13นะคะถัดมาร้อยละ13ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ร้อยละ10นะคะเกิดขึ้นจากมลภาวะภายนอกอาคารหนึ่งเช่นมลพิษจากการจราจรควันฝุ่นละอองเกสรต่างๆนะคะร้อยละ5เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนทางด้านชีวภาพร้อยละ4นะคะสุดท้ายเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งอาคารนะคะถัดมานะคะสารมลพิษภายในอาคารเราจะแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นมลพิษอากาศทางอินทรีย์มลพิษอากาศอนินทรีย์แล้วก็อนุภาคทางชีวภาพนะคะเรามาดูประเภทแรกนะคะที่เป็นมลพิษอากาศอนินทรีย์นะคะหรือว่า inorganicair pollution นะคะอันนี้ก็จะเป็นอนุภาคขนาดเล็กนะคะที่เข้ามาในอาคารโดยที่มาจากอากาศภายนอกนะคะจำนวนอนุภาคที่เข้าสารจะขึ้นอยู่กับระบบระบายอากาศในอาคารนะคะว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะคะมลอนุภาคขนาดเล็กนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะเราจะเรียกว่า PM 10หรือว่า PM 10นะคะแล้วก็ PM 2.5 นะคะจะเป็นคำที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการพูดถึง PM 2.5 PM 2.5 นะคะ PM 10นะคะอันนี้ก็คือไอ้ตัว10เลข10เลข 2.5 เนี่ยก็คือเป็นขนาดของอนุภาคนะคะที่เราพูดถึงนะคะ PM 10ก็มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ PM 2.5 ก็จะเป็นขนาดเล็กๆนะคะนี่ก็จะเป็นสัดส่วนของเมื่อเขาเทียบนะคะกับผมของมนุษย์นะคะอันนี้ก็คือ PM 10ก็จะมีขนาดเท่าตัวสีเหลืองๆนี้นะคะแล้วก็ PM 2.5 ก็คือเม็ดสีแดงๆเล็กๆนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีขนาดที่เล็กมากนะคะโดยที่สัดส่วนนะคะที่มีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์นะคะก็คือถ้า PM 10นะคะ150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะจะสามารถเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในระยะสั้นร้อยละ5นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมี100นะคะ PM 10 100หรือว่า PM 2.5 50นะก็จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในระยะสั้น 2.5% นะคะแล้วก็ถัดมานะคะ75นะคะ PM 10 75แล้วก็ PM 2.5 37.5 นะคะจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตระยะสั้นนะคะ 1.2 ร้อยละ 1.2 แล้วก็สุดท้ายนะก็คือเป็นระดับที่กำหนดไว้ใน Air Quality Guideline นะคะว่าเริ่มเป็น
ระดับที่มีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์นะคะก็คือ PM 10เนี่ยนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ PM 2.5 ก็คือ25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับที่เขากำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไฟนะคะจะมีแร่ใยหินแอสเบสตอสนะคะเป็นส่วนผสมซึ่งใช้กันมากในงานก่อสร้างนะคะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไฟนะคะกระดาษอัดวัสดุเคลือบสีนะคะหรือว่าแผ่นปูพื้นต่างๆนะคะนี้ก็คือทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่อาศัยโดยที่เกิดโรคนะคะที่เราเรียกว่าแอสเบสโทซิสนะคะมะเร็งเยื่อหุ้มปอดหรือว่ามะเร็งปอดได้ก๊าซจากควันสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งมลพิษชนิดอนุภาคที่สำคัญในอากาศภายในอาคารเช่นเดียวกันนะการสูบบุหรี่ร่วมกับก๊าซเรดอนในอาคารเดี๋ยวมาดูนะคะว่าก๊าซเรดอนคืออะไรอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากขึ้นนะคะหรือว่าทำให้เกิดโรคหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้นะคะมากกว่าเด็กที่ไม่ได้สัมผัสกับควันบุหรี่ถัดมานะคะเป็นก๊าซโอโซนนะคะนี่ก็คือเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอลนะคะภายใต้แสงอาทิตย์

จากการทำปฏิกิริยาของไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยนะคะโอโซนเกิดขึ้นจากการแตกตัวของก๊าซออกซิเจนปกติก๊าซออกซิเจนก็คือโอห้อย2นะก๊าซโอโซนก็คือโอห้อย3นะคะก็คือออกซิเจนแตกตัวเป็น O กับ O แล้วก็มาจับตัวกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ใช้ O 3ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นก๊าซโอโซนนะคะเกิดจากการแตกตัวของก๊าซออกซิเจนเมื่อมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงเดินทางผ่านนะโอโซนก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของผู้ที่ได้รับการสัมผัสอย่างมากที่ความเข้มข้นต่างๆกันนะคะอันนี้ก็

เอกสารประกอบการสอนได้นะคะถัดมานะคะก๊าซเรดอนนะคะอันนี้จะเป็นก๊าซที่พบมากนะคะในอาคารนะคะเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่สะสมอยู่ในอาคารเกิดขึ้นเนื่องจากก๊าซเนี่ยสามารถเข้าสู่อาคารได้จากแหล่งกำเนิดที่เป็นธรรมชาติต่างๆนะแหล่งกำเนิดของก๊าซเรดอนนะคะจะมีอยู่4แหล่งใหญ่ๆนะคะก็คือยูเรเนียมที่อยู่ในจากน้ำบาดาลจากวัสดุก่อสร้างแล้วก็จากก๊าซธรรมชาติเองนะคะก๊าซเรดอนจะมีคุณสมบัติที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถดีเทคมันได้นะคะว่ามีก๊าซเรดอนอยู่ในอาคารนะคะทำให้เกิดอันตรายค่อนข้างมากนะคะก็เรดอนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดในมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นทางพาธเวย์นะคะของก๊าซเรดอนที่เข้าสู่ภายในอาคารนะคะประเภทถัดมานะคะเป็นมลพิษอากาศอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกแอร์พอลูชันนะคะสารอินทรีย์ระเหยหรือว่าโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือว่า VOC นะคะเราจะพบส่วนใหญ่นะคะก็คือเราจะเจอตัวนี้นะคะ VOC นะนี่จะเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเกิดทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาวอย่างเช่นเบนซีนะคะก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งนะถ้าเกิดได้รับการสัมผัสเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะตัวอย่างของการเกิดก๊าซแล้วก็สารระเหยภายในอาคารนะคะประการแรกก็คือการปล่อยสารจากอุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะคะอย่างเช่นสารประกอบอินทรีย์หรือว่าโอโซนนะการใช้สารตัวทำละลายหมึกพิมพ์แอมโมเนียนะคะการใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนแล้วก็แมลงการปล่อยสารจากโรงซ่อมห้องปฏิบัติการกระบวนการทำความสะอาดซึ่งมีการใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์หรือว่าเป็นน้ำนะคะสารมลพิษจากมอเตอร์ของลิฟต์แล้วก็ระบบเครื่องจักรคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกสารที่ใช้ในการหล่อลื่นต่างๆนะคะสารระเหยอินทรีย์จากวัสดุตกแต่งใหม่ๆในอาคารนะคะหรือว่าอาคารใหม่นะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเข้าไปในอาคารที่มีการสร้างใหม่นะคะเราจะได้กลิ่นนะคะโอ้กลิ่นใหม่จังเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะของยาฆ่าแมลงนะที่ใช้ในการป้องกันแล้วก็กำจัดสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นกำจัดยุงแมลงวันแมลงสาบนะคะลิ้นหรือว่าแมลงบินเล็กๆในบ้านเรือหรือว่าในสถานที่ต่างๆนะคะสำหรับยาฆ่าแมลงก็จะมีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะรูปแบบแรกก็คือเราเรียกว่าแอโรโซลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบรรจุของเหลวลงในกระป๋องอัดความดันนะคะแล้วก็มีปริมาณของสารออกฤทธิ์เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะถูกปล่อยออกมาด้วยของสเปรย์หรือว่าหมอกควันอันถัดมานะคะก็คือเบสนะคะอันนี้จะเป็นการผสมของสารออกฤทธิ์กับสิ่งที่เราให้แมลงกินนะคะเมื่อแมลงกินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกับร่างกายของมันทันทีดังนั้นเนี่ยก็ควรจะจัดเก็บให้ปลอดภัยจากเด็กสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมายนะคะที่เราต้องการจะกำจัดนะคะถัดมานะคะก็เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าช็อคนะคะก็คือเป็นการผสมสารออกฤทธิ์กับผงแป้งนะก็จะทำให้เกิดผลกับแมลงโดยการสัมผัสกับสารออกฤทธิ์นะคะที่เป็นลักษณะที่เป็นช็อคนะคะถัดมาเป็นยาจุดกันยุงนะคะเป็นการผสมสารออกฤทธิ์กับขี้เลื่อยนะคะเมื่อจุดยากันยุงก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ส่งผลทำให้สารออกฤทธิ์กลายเป็นไอระเหยนะคะออกมาแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำจัดแมลงถัดมานะคะเป็นแผ่นกำจัดยุงไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ใช้ความร้อนในการทำให้สารออกฤทธิ์ระเหยเป็นไอนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำจัดแมลงเช่นเดียวกับยาจุดกันยุงนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ใช้ไฟฟ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้แล้วนะคะสำหรับแผ่นกำจัดยุงไฟฟ้าลักษณะนี้ลักษณะที่3นะคะของสารมลพิษที่อยู่ภายในอาคารก็คือเป็นอนุภาคทางชีวภาพนะคะตัวแรกนะคะก็คือเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะจะทำให้เกิดอาการแพ้กับคนสัตว์แมลงไรจุลินทรีย์นะทำให้เกิดสารก่อภูมิแพ้นะคะเช่นขนสัตว์นะคะบางคนก็แพ้ขนสัตว์ขนแมวขนสุนัขนะคะน้ำลายอุจจาระปัสสาวะหรือว่าชิ้นส่วนของเซลล์ประเภทที่2นะคะก็คือรานะนี้ก็สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ชื้นนะคะในบ้านที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผนังบ้านเนี่ยเกิดเชื้อรานะอาจจะมาจากท่อน้ำที่เดินไว้ภายในบ้านนะคะความชื้นก็จะเป็นสาเหตุของเชื้อราที่เกิดขึ้นฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเชื้อราที่เกิดขึ้นตามผนังบ้านนะอาจจะเป็น

อ่างที่มีความชื้นสะสมนะคะหรือว่าเป็นบ้านร้างที่ไม่ค่อยมิไม่มีคนใช้นะไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะมีการสะสมความชื้นเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียเชื้อรานะคะแล้วก็มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นไรฝุ่นนะก็จะเป็นสัตว์อันนี้ขยายใหญ่มากเลยนะคะก็คือเป็นสัตว์ที่รบกวนคล้ายๆกับแมลงขนาดเล็กจิ๋วนะคะจะอยู่ในหมอนในที่นอนผ้าห่มพรมเสื้อผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องเบาะนิ่มๆนะคะการสัมผัสกับไรฝุ่นเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดโรคหอบหืดได้นะกรณีที่มีอาการเล็กน้อยก็ทำให้เกิดน้ำมูกไหลนะคะมีน้ำตานะคะทำให้ตาเยิ้มมีการจามเป็นครั้งคราวและถ้าเกิดมีอาการรุนแรงนะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าเรื้อรังนะคะทำให้เกิดแรงดันในโพรงใบหน้านะคะหรือว่ามีอาการหอบหืดรุนแรงนะคะเรื้อรังได้ถัดมานะคะก็คือจุลชีพหรือว่าไมโครออร์แกนิซึมนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็มีลักษณะเยอะแยะมากมายนะคะหลายๆสปีชีนะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขยายให้มองเห็นได้นะคะจุลชีพที่อาศัยอยู่ในอากาศนะคะโดยการเกาะติดอยู่กับอนุภาคของฝุ่นละอองถ้าเกิดฝุ่นละอองนะคะในที่อยู่อาศัยเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็เบานะคะก็จะทำให้มันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานก็คือมันเกาะอยู่กับฝุ่นละอองนั่นเองนะคะแล้วก็แพร่กระจายไปในระยะที่ไกลจากการพัดพาของกระแสลมนะคะถัดมานะคะเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษอากาศภายในอาคารนะคะก็จะมีชนิดของมลพิษอากาศหลากหลายชนิดนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือว่า CO2 นะอันนี้จะเกิดขึ้นจากการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าถูกนำออกจากร่างกายโดยการหายใจออกนะคะหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะถัดมาคือคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า CO อันนี้เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่หรือว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการหุงต้มการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ต่างๆนะคะถัดมาคือฟอร์มาลดีไฮด์นะคะจะเกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างที่นำมาสร้างหรือว่าตกแต่งภายในอย่างเช่นไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะผ้าที่มีฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นส่วนผสมหรือว่าในควันบุหรี่ถัดมานะคะคือสารระเหยอินทรีย์นะคะหรือว่า total VOC อันนี้จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้การปรุงอาหารวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าตกแต่งภายในอาคารอย่างเช่นสีสารเคลือบนะคะเงาไม้ต่างๆกาวสารทำละลายเฟอร์นิเจอร์สารกำจัดแมลงนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นน้ำยาทำความสะอาดน้ำยารีดผ้าเรียบเป็นต้นนะคะถัดมานะคะรูปแบบของฝุ่นขนาดเล็กนะคะ respirable suspended particle นะคะ particulate อันนี้ก็จะเป็นฝุ่นทั่วไปนะคะควันบุหรี่นะคะฝุ่นผ้าเส้นใยแร่ใยหินนะคะสปอร์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้แบคทีเรียไวรัสนะคะรวมถึงฝุ่นควันจากการจราจรนะคะถัดมานะคะเรดอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของแร่เรเดียมนะคะปะปนอยู่ในดินในหินทั่วไปบนพื้นโลกนะคะแบคทีเรียทั้งหมดนะคะแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโตต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือมีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำขังนะอย่างเช่นถาดรองน้ำในระบบเครื่องจ่ายลมเย็นนะคะถัดมานะคะก็คือเชื้อรานะคะเชื้อราทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดนะคะก็คือเชื้อราเนี่ยจะเจริญเติบโตบนพื้นผิวของวัตถุที่มีความชื้นสูงดังนั้นเนี่ยสภาพที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเชื้อราก็คือที่ความชื้นมากกว่า 70% หรือว่าอุณหภูมิระหว่าง 5-35 องศาเซลเซียสนะคะถัดมาคือโอโซนนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากมลพิษจากรถยนต์แล้วก็แสงอาทิตย์นะคะเกิดขึ้นจากฟ้าแลบนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องทำความสะอาดที่ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตแล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารถัดมานะคะไนโตรเจนไดออกไซด์อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะได้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในอุณหภูมิสูงต่อมานะคะเป็นการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารนะคะเราก็จะมีวิธีการต่างๆในการใช้นะคะช่วยเราในการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารวิธีการแรกเนี่ยก็คือเป็นการจัดการที่แหล่งกำเนิด
นะคะก็คือควบคุมจากแหล่งกำเนิดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการกำจัดนะคะการแทนที่การปิดแหล่งกำเนิดของเสียนั้นๆนะคะที่ทำให้เกิดคุณภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมนะวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันเหมือนกับเราจัดการที่แหล่งกำเนิดนะคะทำให้มันเกิดขึ้นน้อยลงนะคะหรือว่าเกิดขึ้นที่ไม่มีมลพิษที่สูงมากนักนะคะนี่ก็คือจัดการที่แหล่งกำเนิดจากต้นตอเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจำนวนของผู้ใช้อาคารหรือว่าลักษณะของกิจกรรมสถานที่ของอาคารการมูลรักษานะคะระบบปรับอากาศต่างๆใช้ไประยะหนึ่งก็ต้องมีการทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ช่วยในการกำจัดที่แหล่งกำเนิดรวมไปถึงเราเริ่มจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าตกแต่งอาคารนะคะโดยที่เราจะแยกเป็นเคสของอาคารใหม่แล้วก็อาคารที่เปิดใช้แล้วนะคะวิธีที่สองก็คือเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะก็มีการนำเครื่องมือมาใช้นะคะอย่างเช่นระบบของการระบายอากาศเฉพาะที่นะคะอันนี้ก็มีฮูดนะคะที่รวบรวมอากาศนะคะรวบรวมอากาศเสียเข้ามานะคะแล้วก็มีดักที่เป็นท่อส่งท่อนำอากาศนะคะแล้วก็จะมีแอร์คลีนเนอร์อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทำความสะอาดอากาศนะคะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะคะแล้วก็ออกไปที่ปล่องหรือว่าสแต็กนะคะก็จะเป็นอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วแล้วก็ปล่อยออกสู่ภายนอกนะคะแบบที่2ที่เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะก็คือเป็นการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือว่าการระบายอากาศแบบเจือจางนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบระบายอากาศที่ต้องมีการออกแบบนะคะอย่างเหมาะสมทำงานได้ปกติมีการมูลรักษาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในระดับที่ปกติหรือว่าไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานในอาคารได้นะคะถัดมาก็คือใช้วิธีการในการบริหารหรือว่า management นะคะก็คือควบคุมในการบริหารมีการกำหนดตารางเวลานะคะจัดตารางเวลาในการทำงานเพื่อที่จะช่วยลดการสัมผัสของสารมลพิษในอากาศในอาคารนะคะได้อย่างมีนัยสำคัญนะอย่างเช่นลดเวลาการสัมผัสมลพิษของพนักงานนะคะมีการจัดตารางการบำรุงรักษาหรือว่าการทำความสะอาดในช่วงที่ไม่มีผู้ที่ใช้งานอยู่ในอาคารนะคะลดปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้นะคะได้แก่จำกัดปริมาณสารเคมีที่ใช้โดยพนักงานนะคะระหว่างการบำรุงรักษาหรือว่าทำความสะอาดอาคารมีการควบคุมตำแหน่งของการใช้สารเคมีนะคะได้แก่การดำเนินงานการบำรุงรักษาบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าจัดวางตำแหน่งของเครื่องมือหรือว่าห้องที่แยกต่างหากออกไปอย่างเช่นมีการเราทราบว่าเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องถ่ายเอกสารนะคะก็มีการรั่วไหลหรือว่ามีการปล่อยนะคะสารที่ออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารนะพวกผงหมึกต่างๆนะคะเราก็แยกเป็นสัดส่วนไว้นะคะแยกเป็นห้องนะคะที่ไม่เหมือนกับจำกัดนะคะจำกัดพื้นที่ของการที่เกิดฝุ่นจากผงเครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้นนะคะการตรวจวัดนะคะรายการที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเนี่ยโดยทั่วไปนะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้3กลุ่มนะคะก็คือเป็นอันแรกก็คือเป็นการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันที่2คือค่าพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะสำหรับตัวแรกที่เป็นพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็คือมีอุณหภูมินะอันแรกก็คืออุณหภูมิอันนี้เนี่ยเป็นการวัดเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความพึงพอใจแล้วก็ความสบายของผู้ที่ใช้พื้นที่นะถัดมาคือค่าของความชื้นสัมผัสนะคะ relative humidity อันนี้ก็คือเพื่อบ่งบอกถึงความพึงพอใจความสบายของผู้ใช้พื้นที่รวมทั้งควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะอย่างที่เราเรียนไปนะคะว่าเชื้อราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดค่าพารามิเตอร์ทางด้านนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะควบคุมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ถัดมานะคะก็คือความเร็วลมหรือว่า air movement นะคะอันนี้ก็บ่งบอกว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของอากาศหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวของอากาศก็จะมีการกระจายตัวของอนุภาคที่เป็นมลพิษเนี่ยไปในบริเวณที่กว้างนะคะถ้าเกิดไม่มีการเคลื่อนไหวของอากาศก็คือมลพิษก็จะเกิดการสะสมนะคะอยู่ในบริเวณนั้นต่อมานะคะก็คือค่าของอัตราการไหลหรือว่า flow rate นะคะอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงปริมาณอากาศที่ระบบ
จัดการอากาศจะสามารถจ่ายให้กับพื้นที่ต่างๆนะคะว่าเพียงพอกับความต้องการหรือเปล่าถัดมานะคะเป็นพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์นะคะอันนี้จะเป็นก๊าซที่อยู่ในธรรมชาตินะคะประมาณ340 ppm นะคะแล้วก็สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อาการต่างๆนะคะก็คือ600 ppm เนี่ยมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารนะคะ indoor air qualityถ้าเกิด600ถึง 1,000 ppm นะคะก็มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้แต่ว่ามักจะไม่สามารถหาสาเหตุได้นะถ้าเกิด 1,000 ppm อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอนะคะผู้ร้องนี่มันมีอาการปวดศีรษะเหนื่อยล้ามีปัญหาทางเดินหายใจส่วนบนถัดมานะคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเนื่องจากว่าสามารถจับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนถึง200ถึง500เท่านะคะดังนั้นเนี่ยมันจะแย่งนะแย่งเข้าไปจับแย่งออกซิเจนนะเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินนะคะการหายใจเอาอากาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงๆนะคะก็ในระดับต่างๆเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายที่แตกต่างกันนะถ้ามากกว่า10 ppm นะคะก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียถ้าเกิด25 ppm ตาพร่ามัว50 ppmปวดศีรษะแล้วก็การเต้นของหัวใจผิดปกติถัดมานะคะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางด้านชีววิทยานะคะอันนี้ก็คือเป็นแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะทั้งหมดนะคะแบคทีเรียก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโรคการเจ็บป่วยนะคะเกิดการเจ็บคอทอนซิลอักเสบนะคะเป็นต้นส่วนเชื้อรานะคะก็จะมีผลกับโรคหอบหืดนะคะมีการระคายเคืองตานะคะจมูกหลอดลมต่างๆถัดมานะคะเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารซึ่งมีรายละเอียดของการที่จะทำการตรวจวัดนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจำนวนของการเก็บตัวอย่างนะคะมีการกำหนดการเก็บตัวอย่างสำหรับการเก็บตัวอย่างคุณภาพของอากาศภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือภายในอาคารนะคะสำหรับอาคารที่มีจำนวนชั้นหลายๆชั้นนะจำนวนการสุ่มตัวอย่างก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นด้วยนะคะตึกที่มีความสูงมากนะคะก็ต้องมีการเก็บมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะก็คือมีการกำหนดจำนวนชั้นนะคะของการใช้งานในอาคารนะคะว่าน้อยกว่า5ชั้นจะต้องเก็บประมาณ 80% ของจำนวนชั้นนะคะ 5-10 นะคะไปจนถึงมากกว่าจำนวนชั้นมากกว่า50ชั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาคาร35ชั้นนะคะ35ชั้นนักศึกษาก็มาดูในช่องนี้นะคะ30ถึง40นะคะก็เขาให้คิดที่ 40% นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิดที่ 40% ก่อนนะก็คือ35ชั้นแล้วก็คูณด้วย40แล้วก็หารด้วย100นะคะได้ค่าออกมาเท่ากับ14ชั้นดังนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเขากำหนดว่าจะต้องเก็บจำนวน15ชั้นหรือว่า 40% ของจำนวนชั้นให้เลือกว่าจำนวนใดสูงกว่านะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเราคำนวณได้14ชั้นแต่ว่าในเงื่อนไขกำหนดว่า15ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการเก็บตัวอย่างที่15ชั้นนะคะสำหรับอาคารที่สูง35ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ใช้ในการ เลือกนะคะว่าเราจะวัดทั้งหมดกี่ชั้นตำแหน่งของการสุ่มตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็น sampling range นะคะก็จะอยู่ระหว่าง75เซนถึง120เซนก็คือเป็นระยะประมาณระยะที่คนทำงานระยะที่คนหายใจนั่งทำงานนะคะอันนี้ก็คือระยะที่ทำการเก็บตัวอย่างนะคะความสูงจากพื้นถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะก็เราจะมีอยู่3แบบนะคะการวัดสภาวะเชิงความร้อนนะคะพารามิเตอร์ของตัวนี้นะคะมี3พารามิเตอร์ก็คืออุณหภูมิความชื้นแล้วก็การเคลื่อนที่ของอากาศนะคะตัวแรกนะคะการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์นะคะที่เข้ามาในอาคารจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดนะคะตามกฎกระทรวงนะคะหรือว่ามาตรฐานที่แนะนำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนะคะถัดมาก็คือช่องอากาศบริสุทธิ์หรือว่า fresh air grill นะคะนี่คือควรจะอยู่ห่างจากบริเวณอากาศสกปรกภายนอกอาคารนะคะอย่างเช่นถนนที่มีการจราจรแออัดหนาแน่นนะคะที่บริเวณที่จอดรถหรือว่าบริเวณที่มีการขนถ่ายสินค้าเนื่องจากมีการจอดรถเป็นเวลานานนะคะ
ดังนั้นเนี่ยช่องอากาศบริสุทธิ์ก็ควรจะห่างจากกลุ่ม

ิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะท่อไอเสียนะคะของบอยเลอร์ดีเซลเจเนเรเตอร์เซตนะคะอากาศร้อนชื้นที่ออกจากคูลลิ่งทาวเวอร์หรือว่าช่องระบายอากาศเสียของห้องน้ำหรือว่าห้องครัวของอาคารเนื่องจากมีการปล่อยอากาศออกมานะคะถัดมานะคะช่องระบายอากาศที่ออกจากอาคารนะคะก็ควรจะอยู่ห่างจากช่องอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า9เมตรหรือว่าอยู่ที่กำแพงคนละด้านกันนะคะโดยการคำนึงถึงทิศทางลมนะคะตามฤดูกาลหรือว่าผลของลมที่ปะทะกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นปริมาณของลมที่หมุนเวียนผ่านนะคะจะต้องมีไม่น้อยกว่า 6-10 เท่าของปริมาตรของห้องต่ออาคารนะเพื่อให้อากาศที่บริสุทธิ์เข้าจากในข้อ1นะคะกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของอาคารได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วถัดมานะคะควรจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศเสียออกจากบริเวณของอาคารที่มีอากาศที่สกปรกมากนะอย่างเช่นบริเวณห้องน้ำในโรงพิมพ์นะคะห้องถ่ายเอกสารห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะห้องครัวนะคะบางกรณีก็ควรจะใช้ฮูดนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงใช้พัดลมดูดอากาศช่วยนะคะเพื่อที่จะระบายอากาศเสียจากภายในอาคารนะคะเนื่องจากในอาคารเป็นพื้นที่ปิดนะคะก็ควรจะใช้พัดลมดูดอากาศช่วยนะคะถัดมานะคะก็คือรักษาความดันอากาศในห้องที่สกปรกให้ต่ำกว่าในห้องข้างเคียงนะคะป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยกระจายออกไปสู่ส่วนอื่นๆของอาคารนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องหลักการแล้วก็เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนชุดวิชา54128ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของหน่วยที่8นะคะหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความดันบรรยากาศค่ะค่ะในตอนที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนค่ะส่วนในตอนที่2ก็จะเป็นหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศนักศึกษานะคะจะต้องอธิบายหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนได้และต้องอธิบายหลักการและเทคโนโลยีในการควบคุมความกดดันบรรยากาศได้ด้วยค่ะสำหรับตอนที่ 8.1 หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนและเรื่องที่2แนวทางและเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนค่ะนักศึกษาก็จะต้องสามารถอธิบายหลักการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนได้และต้องสามารถอธิบายแนวทางและเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนได้ด้วยค่ะในส่วนของหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนนะคะตามหลักการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสถานประกอบการเนี่ยจะต้องดำเนินการจัดการชี้บ่งอันตรายโดยการครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจากนั้นนะคะจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายนะคะการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการในการที่จะลดความเสี่ยงหรือว่าควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะในส่วนแรกในเรื่องของการชี้บ่งอันตรายอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาอันตรายที่จะก่อให้เกิดอันตรายนะคะอันนี้จะเป็นการค้นหาเพื่อค้นหาอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายอย่างแท้จริงสามารถทำได้โดยอาจจะทำโดยการสังเกตสถานที่ทำงานแล้วก็ลักษณะของการทำงานรวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่มีแรงสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าอาจจะทำโดยการสอบถามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลักษณะการทำงานปัญหาต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยพบเจอหรือว่าเป็นปัญหาอาการที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการปฏิบัติงานรวมถึงในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลของการปฏิบัติงานด้วยทั้งนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์การขนส่งการซ่อมแซมการบำรุงรักษาการ

เก็บรักษาต่างๆของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ควรอาจจะทำได้โดยการตรวจสอบแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับอันตรายที่กำลังค้นหาอยู่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนที่มีความเสี่ยงแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือนนะคะรูปต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเอกสารการสอนของหน่วยที่8นะคะนักศึกษาสามารถไปดูอุปกรณ์ที่มันอาจจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนได้ในหนังสือเอกสารการสอนได้เลยนะคะอย่างเช่นรูปแรกนะคะสว่านกระแทกอย่างเงี้ยก็ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าเข็มขูดเครื่องเจียนะคะต่างๆนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเป็นการเป็นตัวบ่งชี้ที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนของอุปกรณ์แต่ละชนิดค่ะประเมินความเสี่ยงนะคะก็เป็นขั้นตอนต่อมาที่ควรจะต้องทำนะคะในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนเมื่อสามารถที่จะระบุอันตรายได้แล้วเนี่ยก็ควรมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อศึกษาแล้วก็วิเคราะห์โอกาสที่อันตรายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็หาความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยว่าส่งผลกระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะคะลักษณะการเกิดอันตรายและบุคคลใดที่จะได้รับอันตรายบ้างเพื่อที่จะจัดทำแผนลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงต่อไปนะคะแล้วก็หลักการที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงนะคะเมื่อทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะมีการพิจารณาลักษณะของเครื่องมือและลักษณะของงานนะคะรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทำงานอันนี้ก็เช่นระยะเวลาในการที่คนงานได้รับการสัมผัสความสั่นสะเทือนในแต่ละวันแล้วก็ตลอดชีวิตการทำงานอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูด้วยรวมถึงระยะเวลาแล้วก็ความถี่ในการที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการพักเบรกในแต่ละวันในระหว่างวันนะคะท่าทางต่างๆท่าทางในการทำงานที่อาจจะผิดหลักกายศาสตร์อันนี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงลักษณะส่วนบุคคลด้วยอย่างเช่นการลักษณะของการจับเครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจจะมีการจับแน่นเกินไปหรือว่าทักษะความรู้ความเข้าใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะพฤติกรรมต่างๆของผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาถึงหากผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการรายงานอาการที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติอย่างเช่นการรู้สึกเสียวแปลบที่มือหรือว่าที่นิ้วมึนงงเกิดความรู้สึกมึนงงจากการใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนะคะก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วก็ปรับเปลี่ยนลักษณะการบริหารจัดการทันทีเพื่อลดการสัมผัสนะคะอย่างเช่นลดระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนเป็นต้นนะคะค่ะในการดำเนินการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะก็สามารถพิจารณาวิธีการลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมนะคะอันแรกเลยก็คือการขจัดหรือ elimination อันนี้ก็คือได้โดยการเปลี่ยนวิธีการทำงานหลีกเลี่ยงผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนอย่างเช่นการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนค่ะหรือลำดับขั้นที่2ก็คือการแทนที่ substitution นะคะ substitution นะคะอันนี้ก็สามารถใช้วัตถุกระบวนการหรืออุปกรณ์ที่มีอันตรายน้อยกว่าเช่นการใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำแทนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ลดการสั่นสะเทือนรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าที่อาจจะมีแรงสั่นสะเทือนสูงอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นขั้นที่3นะคะการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะ engineering controls นะคะอันนี้ก็เป็นการควบคุมอันตรายที่ควบคุมที่ต้นกำเนิดของแหล่งกำเนิดเลยนะคะก็คือควบคุมที่สิ่งแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตัวงานนะคะที่เกิดจากการออกแบบมานะคะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ออกแบบเพิ่มเติมเพื่อลดการสัมผัสกับอันตรายการควบคุมทาง

วิศวกรรมเนี่ยก็เช่นนะคะการออกแบบติดตั้งเครื่องจักรให้มั่นคงแล้วก็อาจจะมีการรองพื้นด้วยแผ่นยางลดแรงสั่นสะเทือนหรือว่าการตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนแล้วก็ควรจะมีการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรอยู่เหมาะอยู่เสมอนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็อาจจะใช้วัสดุดูดซับความสั่นสะเทือนได้นะคะส่วนต่อมานะคะเป็นการควบคุมทางการบริหารจัดการadministrative controls นะคะอันนี้จะเป็นการควบคุมประเภทที่จะจริงๆแล้วควรจะใช้ร่วมกับการควบคุมประเภทอื่นๆเช่นการควบคุมประเภทนี้ก็เช่นการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่าทางการปฏิบัติงานแล้วก็อาจจะมีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมนะคะสุดท้ายเลยนะคะการใช้อุปกรณ์คุ้มครองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะหรือ PPE อันนี้เป็นการหลักการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะคะแต่กรณีที่ไม่สามารถควบคุมการสัมผัสความสั่นสะเทือนชนิดอื่นๆได้แล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ PPE เนี้ยเข้ามาเสริมในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้รองเท้าชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือนได้หรือว่าการใช้ที่นั่งที่มีการบุด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะนั่งอยู่บนรถที่มีความสั่นสะเทือนยานพาหนะต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีการใช้ถุงมือป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือนนะคะค่ะแนวทางและเทคโนโลยีในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนนะคะอันแรกเลยก็จะแบ่งออกเป็นการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนอันนี้ก็จะเป็น hand arm vibration หรือว่าเรียกว่า HAV นะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้แบบประเมินการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนได้เพื่อค้นหาอันตรายจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนในผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะทำงานกับอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนะคะส่วนการเอาแบบประเมินพวกนี้ไปใช้เนี่ยถ้ามีการตอบว่าใช่แสดงว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่อันตรายต่อการทำงานนะคะแบบประเมินเนี่ยเดี๋ยวจะมีในสไลด์ต่อไปนะคะให้ดูหลังจากที่ได้มีการประเมินการสัมผัสไปแล้วนะคะก็ควรจะมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนลดแล้วก็ควบคุมต่อไปอย่างทันทีเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินที่อาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับความสั่นสะเทือนที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะได้รับหรือสัมผัสคำถามแรกก็คือคุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนมากกว่าครึ่งวันหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าสมมติผู้ปฏิบัติไปสอบถามหรือว่าให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นการประเมินตนเองถ้าตอบว่าใช่เนี่ยก็จะแสดงถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการสัมผัสมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากความสั่นสะเทือนนะคะคุณใช้สว่านเจาะกระแทกมากกว่า15นาทีต่อวันหรือไม่คุณใช้สว่านแบบหมุนนานกว่า1ชั่วโมงต่อวันหรือไม่หรือว่าอยู่ในท่าทางที่ไม่สะดวกสบายขณะใช้เครื่องมือผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือได้มีการเตือนความเสี่ยงหรืออันตรายจากความสั่นสะเทือนอาจจะมีอาการปวดมือหรือแขนเนื่องจากการทำงานสุดท้ายนะคะอาจจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ทำหรือวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานหรือไม่นะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้นนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าถ้ามีการตอบคำถามว่าใช่ก็ควรจะพิจารณาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ความสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับที่มือแล้วก็ที่แขนแล้วก็ควรจะมีการดำเนินการในการค้นหาลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนนะคะต้องตรวจสอบวิเคราะห์เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนพร้อมจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขวิธีการการใช้ที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานกับเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างปลอดภัยนะคะและก็ต้องมีการกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความสั่นสะเทือนนะคะตลอดระยะเวลาในการทำงานเลยโดยอาจจะมีการบันทึกข้อมูล
เป็นระยะเวลาในการใช้งานโดยบันทึก

ลงสมุดบันทึกนะคะหรือว่าการใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือนตลอดระยะเวลาในการทำงานนะคะค่ะส่วนถ้ามีการสัมผัสความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า whole body vibration หรือเรียกว่า WBV นะคะการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ตำแหน่งบนพื้นผิวที่สั่นสะเทือนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อนั่งอยู่ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่หรือเมื่อใช้งานเครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือนนะคะเช่นการขับรถในเส้นทางขรุขระพื้นถนนไม่สม่ำเสมอหรือว่าเส้นทางอันตรายในป่าเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะคะก็ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อค้นหาอันตรายของความสั่นสะเทือนโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของWBV นะคะก็คือความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายโดยพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมในการป้องกันการสัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เพียงพอนะคะกรณีที่ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมความจำเป็นในการเฝ้าระวังสุขภาพขั้นตอนและวิธีการในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะการประเมินความเป็นไปได้ที่จะมีค่า EAV เกินนะคะค่า EAV ก็คือค่าการรับสัมผัสของความสั่นสะเทือนนะคะข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของความรุนแรงต่อการสัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะรวมถึงการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรหรือยานพาหนะที่อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงพิจารณาถึงงานและปัจจัยที่ทำให้เกิดการสัมผัสความสั่นสะเทือนมากที่สุดมาตรการควบคุมที่สามารถทำได้นะคะโดยจะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการพิจารณาระบุผู้ปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่านะคะพิจารณาถึงการรับสัมผัสกับความเสี่ยงที่เกินชั่วโมงการทำงานปกติอย่างเช่นการสัมผัสความสั่นสะเทือนในบริเวณพักผ่อนนะคะแล้วก็ควรจะมีการบันทึกรายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงด้วยส่วนมาตรการในการควบคุมนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้สำหรับการสัมผัสความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนะคะอันแรกเลยก็ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะที่สัมผัสกับความสั่นสะเทือนเนี่ยก็ต้องทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆอย่างเช่นสาเหตุของการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่อาจจะก่อให้เกิดอาการปวดหลังนะคะหรือว่าแหล่งที่มาของความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นในเรื่องของความรุนแรงหรือระดับของความสั่นสะเทือนระยะเวลาที่จะสัมผัสนะคะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆต่ออาการปวดหลังที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะได้รับการสัมผัสการรายงานอาการปวดหลังเพื่อที่จะสามารถดำเนินการแล้วก็แก้ไขควบคุมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับการสัมผัสความเสี่ยงที่อาจจะเกินค่าที่มันเกินขีดจำกัดของการได้รับสัมผัสในเรื่องของความสั่นสะเทือนนะคะมาตรการควบคุมที่จำเป็นต้องใช้ในการที่จะควบคุมแล้วก็ลดความสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ข้อกำหนดในการตรวจสอบสุขภาพอื่นๆผู้ปฏิบัติงานนะคะที่มีความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของตัวอย่างเช่นนะคะการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการนั่งและการใช้ที่นั่งที่มีระบบรองรับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนการปรับตำแหน่งที่นั่งให้เหมาะสมแล้วก็ท่าทางการนั่งที่ถูกต้องการลดความเร็วเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้ยานพาหนะเนี่ยมันมีความเร็วลดลงก็จะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนได้ใช้เส้นทางที่ราบเรียบและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ขรุขระหลีกเลี่ยงเส้นทางที่หลุมบ่อนะคะหรืออาจจะเกิดการกระแทกในขณะขับรถหรือว่าเครื่องจักรแล้วก็รายงานการสัมผัสความเสี่ยงที่มากเกินไปนะคะรายงานอาการ

ผลหลังที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหรือยานพาหนะที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การออกแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในการที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะสัมผัสความเสี่ยงเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องประเด็นพวกนี้ที่ได้กล่าวไปนะคะข้อสรุปที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็จะต้องถูกบันทึกไว้แล้วต้องมีการจัดทำมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการสั่นสะเทือนอย่างเพียงพอเท่าที่จะทำได้อย่างสมเพศสมผลนะคะหากการพิจารณาระดับการสัมผัสมีโอกาสน้อยมากแล้วก็อาจจะไม่มีแนวโน้มที่จะเกินค่าขีดจำกัดเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใดๆนะคะแต่อย่างไรก็ควรต้องมีการบันทึกนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่องของการสรุปผลนะคะค่ะต่อมานะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพการเฝ้าระวังทางสุขภาพนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบวิเคราะห์แล้วก็แปลผลโดยการจำแนกตามกระบวนการทำงานนะคะตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามแล้วก็สังเกตแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเกิดการกระจายตามปัจจัยสาเหตุในด้านของกระบวนการทำงานลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้วยอันนี้ก็เพื่อระบุอาการแล้วก็อาการที่แสดงออกมาในช่วงแรกๆเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมอันตรายอีกด้วยนะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพก็สามารถดำเนินการได้โดยการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานโดยการตรวจเช็คประวัติส่วนตัวทางสังคมนะคะการใช้บุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การออกกำลังกายตรวจเช็คประวัติทางการแพทย์นะคะเช่นอาการปวดหลังเฉียบพลันหรือเรื้อรังความผิดปกติในเรื่องของเกี่ยวกับกระดูกสันหลังการบาดเจ็บหรือว่าการผ่าตัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะประวัติการทำงานต่างๆหรือว่ากิจกรรมงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับความสั่นสะเทือนการตรวจร่างกายการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกเพิ่มเติมอย่างเช่นการเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังส่วนคอนะคะค่ะในตอนที่ 8.2 นะคะหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศสูงและความกดดันบรรยากาศต่ำวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลักการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความดันความกดดันบรรยากาศสูงได้รวมถึงแนวทางควบคุมป้องกันอันตรายการจัดการและควบคุมความเสี่ยงจากความกดดันบรรยากาศสูงแล้วก็หลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆนะคะรวมถึงความกดดันบรรยากาศต่ำด้วยนะคะค่ะในเรื่องของความกดดันบรรยากาศสูงความกดดันบรรยากาศสูงเนี่ยคือสภาพแวดล้อมนะคะที่มีความกดดันบรรยากาศสูงกว่าความกดดันของระดับน้ำทะเลซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดความดันบรรยากาศที่แตกต่างกันระหว่างภายนอกกับภายในร่างกายทำให้เกิดแรงบีบอัดมากก่อให้เกิดการปวดหูหรือว่าแก้วหูฉีกขาดได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะผู้ปฏิบัติงานในจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานในใต้น้ำหรือว่าใต้ดินอย่างเช่นนักดำน้ำในอุโมงค์นะคะผู้ปฏิบัติงานที่ซ่อมเขื่อนวางสายเคเบิลนะคะใต้น้ำหรือว่าการตัดไม้ใต้น้ำการปฏิบัติการทางทหารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินการตรวจวัตถุโบราณอุตสาหกรรมใต้น้ำนะคะเป็นต้นรวมทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันบรรยากาศด้วยเช่นการดูแลผู้ป่วยในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงนะคะแนวทางในการควบคุมป้องกันอันตรายของอาชีพนักดำน้ำอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความกดดันบรรยากาศสูงนะคะในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีการยกตัวอย่างของอาชีพนักดำน้ำขึ้นมานะคะว่าควรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะต้องพิจารณาอันตรายนะคะว่าความดันที่ระดับต่างๆเนี่ยมีอันตราย

เป็นยังคะเพราะว่าแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีอันตรายที่แตกต่างกันเนาะซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ลักษณะช่องว่างใต้ทะเลนะคะจัดแล้วก็ต้องมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงนะคะรวมถึงประเมินพื้นที่บริเวณของน้ำที่มีการเคลื่อนที่ใต้น้ำด้วยนะคะค่ะหลักการจัดการและควบคุมความเสี่ยงนะคะก็จะใช้ลำดับขั้นของการควบคุมความเสี่ยงนะคะตามรูปข้างล่างนี้เลยนะคะหลักการแรกก็คือการกำจัด elimination นะคะหรือหลีกเลี่ยงอันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่แตกต่างนะคะขั้นที่2ก็คือการใช้การใช้การควบคุมทางวิศวกรรม use engineering controls นะคะก็คือการที่จะออกแบบเพื่ ควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบวิธีการปฏิบัติงานให้นักดำน้ำเนี่ยห่างจากช่วงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานนะคะการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมนะคะอันนี้นะคะ Safe System of Work and Behavioral Risk Control Methods นะคะโดยอาจสามารถดำเนินการโดยการแยกนักดำน้ำออกจากโซนที่มันอันตรายโดยอาจจะทำโดยการจำกัดความยาวของสายที่นักศึกษาของสายนักดำน้ำที่ลงไปใต้น้ำนะคะหรือว่าสร้างอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าจอเพื่อลดการถูกดูดจากน้ำนะคะถูกทับหรือว่าถูกหนีบจากสิ่งของแล้วก็จำกัดการเคลื่อนไหวของนักดำน้ำก็จะช่วยที่จะก่อที่จะช่วยนักดำน้ำได้นะคะรวมทั้งให้คำแนะนำและการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานนะคะจำกัดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยสุดท้ายนะคะขั้นที่4ก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจบนผิวน้ำสายรัดตัวนิรภัยหรือว่าหน้ากากแบบเต็มรูปเต็มหน้าเลยนะคะหมวกนิรภัยต่างๆนะคะค่ะในของประเทศไทยเนี่ยก็มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำของปีพ.ศ.2548อันนี้ก็ได้ออกมาบังคับใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานประดาน้ำนะคะก็บังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างทำงานในน้ำลึกนะคะตั้งแต่10ฟุตแต่ไม่เกิน30ฟุตนะคะ10ฟุตนะคะแต่ไม่เกิน300ฟุตนะคะส่วนความปลอดภัยในการใช้ห้องปรับความดันบรรยากาศนะคะ Hyperbaric Chamber อันนี้ก็จะเป็นการที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้ารักษาในห้องปรับความดันโดยจะถูกปรับแรงดันให้เสมือนอยู่ในน้ำลึกนะคะเพื่อบีบฟองไนโตรเจนให้เล็กลงแล้วก็ค่อยๆปรับแรงดันให้น้อยลงเหมือนเสมือนดำขึ้นมาจากใต้น้ำซึ่งในขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในห้องนี้นะคะก็จะต้องจัดให้มีพยาบาลปฏิบัติงานในห้องให้เหมาะสมนะคะเพื่อจะให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำต่างๆค่ะส่วนหลักการเทคโนโลยีควบคุมความดันบรรยากาศต่ำนะคะก็เกิดขึ้นในกรณีที่ขึ้นปฏิบัติงานในที่อยู่สูงๆนะคะอย่างเช่นบนเครื่องบินนะคะบนยานอวกาศซึ่งอาชีพที่เสี่ยงเนี่ยก็อย่างเช่นนักบินพนักงานบริการบนเครื่องบินหรือว่าคนที่ทำงานเหมืองแร่นะคะแนวทางในการควบคุมนะคะก็คือตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานนะคะเหมือนกันตรวจระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆตรวจทรวงอกถ่ายภาพรังสีทรวงอกนะคะกับสมรรถภาพของปอดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะซักประวัติและพฤติกรรมส่วนบุคคลแล้วก็ทำการทดสอบออกกำลังกายเพราะว่าการที่จะปฏิบัติงานได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ควรจะมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะก็ต้องมีสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอดทนได้นะคะค่ะการควบคุมทางวิศวกรรมก็เป็นอีกหนึ่งหลักการที่เป็นแนวทางในการที่จะควบคุมป้องกันได้นะคะโดยเป็นเทคโนโลยีนะคะก็เป็นการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็จะใช้เป็นการผลิตออกซิเจนในอากาศแล้วก็อย่างเช่นใช้ในห้องที่นัก

0: ดาราศาสตร์ทำงานอันนี้ก็มีความปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับด้วยนะคะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันหน่วยที่9เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับในหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยโดยทั่วไปเราก็มักจะพูดกันว่าเป็นเรื่องของ respirator ดังนั้นในการพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงเรื่องของอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจหรือ respirator ว่านักศึกษาควรจะมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะให้ความคุ้มครองกับผู้สวมใส่ก็คือตัวพนักงานที่สัมผัสกับสารเคมีต่างๆนะครับเราเห็นว่าในหน่วยการสอนอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีตอน3ตอนที่สำคัญเรื่องแรกก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจซึ่งก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นกี่ประเภทแล้วจากนั้นก็มาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการของทำให้อากาศสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นประเภทส่งอากาศให้กับผู้สวมใส่ใช้ในการหายใจนะครับเรามาลองดูนะครับว่าจากภาพที่นักศึกษาเห็นเนี่ยเราเห็นว่าในการจราจรที่ หนาแน่นนะครับตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางถนนเนี่ยนะครับนักศึกษาถ้ามีภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบให้ความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของตำรวจจราจรเนี่ยนักศึกษาคิดว่าเขาควรจะสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจแบบไหนหรือประเภทไหนนะครับลองคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าควรจะมีอุปกรณ์แบบใดเพื่อให้ตำรวจจราจรของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยจากการทำงานนะครับแน่นอนนะครับหลายคนก็อาจจะคิดถึงหน้ากากอนามัยที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปในการสวมใส่เพื่อป้องกันเรื่องของโควิด-19บางคนอาจจะทึ่งถึงหน้าตาของอุปกรณ์ที่มีเป็นตลับกรองอากาศอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนครับว่าเราจะจำแนกประเภทของอุปกรณ์เนี่ยโดยหลักการเขาก็จะแบ่งกันเป็น2ประเภทประเภทที่1เห็นไหมฮะทำหน้าที่ให้อากาศสะอาดนั่นหมายความว่าอากาศที่อยู่โดยรอบของตำรวจจราจรเนี่ยนะครับสกปรกอุปกรณ์นี้เขาจะทำหน้าที่กรองเพื่อให้สิ่งที่สกปรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวอุปกรณ์หรือตัว respirator แล้วหลักการคืออากาศบริสุทธิ์ที่สะอาดก็จะถูกหายใจเข้าสู่ร่างกายของตำรวจจราจรนั่นเป็นประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทส่งอากาศสำหรับหายใจประเภทนี้หมายความว่าเราจะไม่ทำหน้าที่หาอะไรก็แล้วแต่มากรองอากาศที่สกปรกนะครับเราจะป้องกันไม่ให้อากาศสกปรกพวกนั้นเข้าสู่ร่างกายเลยแต่เราจะส่งอากาศมาให้กับคนที่สวมใส่ในกรณีก็คือตำรวจจราจรนะครับเพื่อให้เขามีอากาศบริสุทธิ์ใช้ในการหายใจนะครับนี่คือ2ประเภทสรุปประเภทแรกทำให้อากาศสะอาดคือทำหน้าที่ในการกรองหรือดูดซับประเภทที่2คือส่งอากาศให้หายใจเลยนะครับเพราะนั้นในการที่เราจะพิจารณานั้นเราก็มาดูประเภทแรกก่อนทำให้อากาศสะอาดนะครับการทำให้อากาศสะอาดเนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดแรกนักศึกษาเห็นไหมครับเป็นชนิดกรองอนุภาคหรือเราเรียกว่า particulate filter respirator ดังนั้นอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กรองที่เป็นอนุภาคเพราะฉะนั้นเราเรียนมาชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมาแล้วนะครับว่าอากาศที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศต่างๆเนี่ยนะครับประเภทหนึ่งเราเรียกว่าอนุภาคซึ่งก็จะมีการแบ่งย่อยเป็นดัสหรือฝุ่นเป็นฟูมนะครับหรือเป็นละอองหรือเป็นขมเหลวเป็นควันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าตระกูลอนุภาคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ชนิดแรกเนี่ยมันจะกรองไอ้อนุภาคแต่ขณะเดียวกันอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่ที่อยู่ในสภาพของที่เป็นก๊าซหรือเป็นแก๊สนะครับหรือว่าเป็นไอระเหยที่เราเรียกว่าเปเปอร์เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีหลังที่เป็นก๊าซหรือแก๊สแล้วก็เป็นไอระเหยนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ชนิดที่2ครับคือดูดซับก๊าซและไอดังนั้นเราจะใช้2อันนี้2ชนิดนี้ไปข้ามประเภทกันไม่ได้เช่นเอาชนิดดูดซับก๊าซและไอไปใช้กับอนุภาคแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะดังนั้นในกรณีที่มีการฟุ้งกระจายหรือมีสารมลพิษอยู่ในรูปของอนุภาคอยู่ในรูปของก๊าซและไออย่างนี้เราจะต้องเลือกชนิดที่3ครับคือชนิดที่กรองทั้งอนุภาคและ
ดูดซับก๊าซไอด้วยดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยตำรวจจราจรสัมผัสทั้งฝุ่นเขม่าควันรถแล้วก็มีทั้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีก๊าซไดโตรเจนไดออกไซด์มีคาร์บอนมอนอกไซด์ดังนั้นอุปกรณ์ที่ตำรวจจราจรใช้จึงต้องเป็นชนิดที่3เมื่อสักครู่นะครับทีนี้ในอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นกรองอนุภาคนักศึกษาก็เห็นภาพทางซ้ายมือหรือกรองที่เป็นก๊าซหรือเป็นไอระเหยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเลือกให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะฮะในการทำงานของชนิดแรกคือชนิดที่เป็นกรองอนุภาคนะครับเราเห็นว่าในวงเล็บที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นกลไกหรือเป็นแมคานิซึมของมันของตัวฟิลเตอร์ในการที่จะทำหน้าที่กรองโดยที่สารมลพิษที่เป็นอนุภาคนะครับอาจจะมีการชนกระแทกเข้ากับตัวฟิลเตอร์มีการแพร่กระจายมีการที่เกิดแรงโน้มถ่วงนะครับดึงให้ตกนะครับหรือในการที่มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นก็เป็นกลไกที่ทำให้เกิดการกรองอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกก๊าซหรือไอเนี่ยนะครับกลไกการกำจัดก็จะเป็นเรื่องของการดูดซึมหรือดูดซับนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นพวกก๊าซที่เป็นไอกรดต่างๆพวกนี้เราก็จะมีวิธีกลไกในเรื่องของการ absorption นะครับคือ AB absorption แต่กรณีที่เป็นเราใช้ผงถ่านกัมมันก็คือผงถ่านคาร์บอนเนี่ยนะในการดูดซับเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดใช้ในกระบวนการที่เรียกว่า adsorption AD อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือกลไกครับที่ทำให้สารมลพิษที่อยู่ในอากาศเนี่ยถูกกลไกเหล่านี้แล้วก็อากาศบริสุทธิ์ก็ผ่านเข้ามาในระบบทางเดินหายใจของผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับในกรณีของตัวกรองอนุภาคเนี่ยนะครับตัว NIOSH standardNIOSH นี่นักศึกษาก็ต้องรู้จักนะครับ National Institute for Occupational Safety and Health ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการจัดแบ่งนะครับแล้วก็ให้การเซอร์ติฟายรับรองคุณภาพของ respirator นะครับในกรณีของตัวกรองอนุภาคเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นระดับเป็น95เป็น99เป็น 99.7นักศึกษาคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเราได้ยินคำว่า N95 เพราะนั้น N แล้วก็95อาจจะเป็น N99 อาจจะเป็น N99.7 อย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าตัวเลขยิ่งมากขึ้นก็แปลว่าประสิทธิภาพการกรองก็ดีมากขึ้นตามลำดับนะครับตัว N ตัว R ตัว P เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้น N นี่หมายถึงว่า non oil นะฮะหรือ no oil แปลว่าผู้ที่สวมใส่ respirator ที่เป็นเครื่องหมายตัว N เนี่ยนะครับจะไปใช้ในบรรยากาศที่มีน้ำมันไม่ได้ที่มีไอน้ำมันไม่ได้เพราะว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยไม่รองรับในการกรองต่างๆเหล่านั้นถ้า R นี่หมายถึงว่าเป็นตัวที่

ลักษณะจึงจะเห็นได้ว่าการเลือกต่างๆเหล่านี้มันจะมีรายละเอียดที่เราต้องประกอบการพิจารณานะครับดังนั้นตัวกรองอนุภาคนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับ อย่างเช่นกรณีนี้เราเห็นว่าในนี้เขาจะเขียนว่า N95 นักศึกษามองเห็นนะครับในภาพอยู่ทางขวามือเนี่ย N95 เนี่ยในความหมายมันก็เป็น อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจนะครับหรือ respirator ที่มีประสิทธิภาพในการที่เราจะกรองได้ถึง 95% นะครับซึ่งเพียงพอสำหรับที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ในขนาดถึง 99 หรือ 99.7 นะครับนี่ก็คือตัว respirator ที่เราใช้ในการกรองอนุภาคนะครับทีนี้ในการใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองอนุภาคหรือว่าจะเป็นการดูดซับก๊าซหรืออะไรเหยก็ตามนะฮะไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้ตลอดมันจำเป็นที่จะต้องมีอายุการใช้งานนะครับเราก็จะมาลองดูนะว่าอายุการใช้งานในกรณีที่เป็นกรองอนุภาคนะครับเราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนในอาชเขาแนะนำนะครับว่าฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเมื่อมันเสียหายนะครับโครงสร้างต่างๆมันฉีกขาดนะครับหรือสกปรกจนเราไม่ควรที่จะใช้แล้วนะครับและแม้กระทั่งถึงแม้ว่ามันยังสะอาดถึงแม้ว่ามันยังมีโครงสร้างที่เหมือนเดิมก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจแล้วอึดอัดหายใจลำบากหายใจแล้วเหนื่อยนะครับนั่นแปลว่าตัวกรองเนี่ยมันอุดตันแล้วนะครับในเชิงประสิทธิภาพดีมากครับเพราะอุดตันเนี่ยทำให้สารมลพิษเนี่ยไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่ในแง่ของผู้ใช้จะเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็กลับจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายอาจจะแนะนำว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวกรองหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนายอาจเนี่ยเขาก็ยังแนะนำนะครับว่าในเรื่องของตัวการใช้ฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่เราใช้ตัว R ตัว R ก็คือ resist oil คือต่อต้านหรือต่อสู้กับตัวไอ้น้ำมันที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณที่เขาทำงานอยู่ได้นะครับแต่ก็มีลิมิตหรือมีข้อจำกัดว่าให้เปลี่ยนหลังจากที่เราใช้8ชั่วโมงแล้วนะครับพอหลังจากนั้นไปเนี่ยความสามารถในการกรองของตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะไม่ดีแล้วนะครับรวมทั้งในกรณีที่ถ้าเราจะมีการคำนวณ นะครับเราก็สามารถคำนวณได้ว่าในความเข้มข้นของสิ่งที่เราต้องการกรองเนี่ยนะครับมันมีเท่าไหร่แล้วเราคิดมาคำนวณเป็นจำนวนปริมาณว่าถ้ามันถึง200มิลลิกรัมของอนุภาคแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณมากเกินไปแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะนี่ก็เป็นวิธีการในการเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ที่ชนิดที่เป็นแบบR หรือ resistant นะครับเรามาลองดูเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นก๊าซและไอระเหยบ้างว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้เราเห็นว่าตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าเป็นฟิลเตอร์กรองอนุภาคเนี่ยเราหายใจอึดอัดเราจึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นก๊าซ and vapor เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ในการ adsorption กับ absorption ก็คือในการดูดซับดูดสารมลพิษคือก๊าซและไอเอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อมันทำหน้าที่ดูดซับหรือดูดกลืนตัวสารมลพิษไว้เต็มแคปซิตี้ของมันแล้วเนี่ยนะครับตัวสารเคมีที่เข้ามาคือก๊าซและไอเนี่ยจะไม่ถูกดูดซับอีกแล้วเพราะตัวดูดซับมันทำงานเต็มกำลังความสามารถของมันแล้วนะครับสารเคมีก็ยังจะผ่านไปได้นะฮะดังนั้นในกรณีของการเปลี่ยนฟิลเตอร์พวกนี้เขาก็แนะนำครับว่าง่ายๆถ้าเราได้กลิ่นสารเคมีแล้วที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะแสดงว่าตัวดูดซับพวกนี้มันหมดความสามารถของมันแล้วเราจึงได้กลิ่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะฮะหรือในกรณีเราก็พิจารณาจาก end of service life indicator หรือ ESLI ESLI เนี่ยมันก็จะมีในการคำนวณแล้วก็ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับนักศึกษาค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีบริษัทที่จำหน่ายเนี่ยให้ข้อมูลให้ซอฟต์แวร์ไว้แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปว่าลักษณะการทำงานเราเป็นอย่างไรนะครับผู้สงสัยมีลักษณะเป็นอย่างไรในสุดมันก็จะบอกว่าในคอนดิชันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับหรืออันที่สองเราก็ทำ change schedule change schedule นี่คือ
โรงงานนั้นๆเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองโดยหาข้อมูล

ูลต่างๆนะครับว่าสภาพของการทำงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนทุกๆกี่วันทุกๆกี่ชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ของบริษัทนั้นๆหรือการทำงานนั้นๆนะครับในการดูเกี่ยวกับอายุการใช้งานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าในการคาดการประมาณการเนี่ยในเอกสารการสอนนักศึกษาจะเห็นว่าเราก็มีสูตรในการคำนวณนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคำนวณว่ากรณีของการใช้ตัวกรองที่จะดูดซับก๊าซไอระเหยเนี่ยนะครับจะมีอายุในการใช้งานเท่าไหร่อายุการใช้งานก็เท่ากับความสามารถในการกรองหรือกำจัดความสามารถในการกรองหรือกำจัดก็คือสูตรที่อยู่ข้างบนนี้นะครับอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่ตะกี้ได้พูดถึงนะครับว่าซอฟต์แวร์อันนี้เนี่ยนะครับ ESLI เนี่ยสามารถที่จะค้นหาแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้งานของเรานะครับครับตอนนี้ก็มาถึงประเด็นนะครับว่าอุปกรณ์ประเภทที่2ก็คือประเภทที่เราจะส่งอากาศนะครับเราไม่ทำการกรองไม่ทำการดูดซับละเนื่องจากคอนดิชันมันอาจจะเลวร้ายมากนะครับกรองกันไม่ไหวนะฮะเราก็ส่งอากาศเข้ามาในการส่งอากาศเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า SCBA นะ SCBA Self Contained นะครับ Breathing Apparatus เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เราจะพกนะครับโดยทั่วไปนักศึกษาจะเห็นภาพนะฮะที่เราสะพายถังอยู่ข้างหลังนะครับที่แล้วก็มีหน้ากากสวมเอาไว้ตรงนี้แหละครับตัวเซลล์ SCBA นี่นะครับก็จะมีอากาศที่จะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยได้หายใจนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้แต่ว่าในการทำงานเนี้ยปริมาณอากาศเราก็ต้องคำนวณดูว่าในถังที่เราใช้อยู่ในอัตราการหายใจของเราเนี่ยเราจะใช้ได้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยเราเห็นนะฮะเป็นชนิดใช้สายส่งอากาศนะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีท่อนะครับหรือสายส่งเพราะไอ้เนี้ยก็จะส่งอากาศนะครับจากแหล่งอื่นให้กับตัวผู้สวมใส่นะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2แบบแบบทางซ้ายมือก็คือพกไปเลยนะครับสะพายหลังแล้วก็เดินไปทำงานแบบที่2ก็มีสายส่งอากาศให้เรานะครับเพราะนี่ก็คือเป็นชนิดที่2ที่เราเรียกว่าซัพพลายแอร์นะครับทีนี้เราจะเลือกใช้อย่างไรเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในการที่เราจะเลือกใช้แล้วเรายังต้องคำนึงถึงค่าการปกป้องด้วยนะครับว่าเราต้องในสภาพการทำงานแบบนี้ค่าการปกป้องหรือเราเรียกว่า excited นะครับ protection factor นะครับexcited protection factor เดี๋ยวนักศึกษาก็จะเห็นตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วเราก็จะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับเรามาดูประเด็นของปัจจัยนะครับว่าเราจะเลือกใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงก็ในเรื่องของระยะเวลานะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าอายุการใช้งานของ SCBA ขึ้นกับปริมาณอากาศในถังเห็นมั้ยฮะถ้าเราพกสะพายถังขนาดเล็กแน่นอนครับระยะเวลาที่เราจะทำงานก็สั้นแต่ถ้าใหญ่ขึ้นระยะเวลาการทำงานก็นานขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นก็แปลว่าผู้สวมใส่ก็ต้องแบกน้ำหนักกับอัตราการหายใจก็จะมากขึ้นนะมันก็จะมีทั้งประเด็นบวกประเด็นลบที่เราต้องประกอบการตัดสินใจนะครับ อุปกรณ์กรองอากาศนะครับก็มีประเภทที่ใช้แล้วก็ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าในกรณีที่เราไม่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยการหายใจเนี่ยจะขึ้นกับตัวผู้สวมใส่นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ย แบตเตอรี่ก็จะช่วยในการที่เราจะทำในการทำงานเราก็มีลักษณะของการอัตราการหายใจของเราก็จะสะดวกขึ้นนะครับในการใช้วัสดุกรองก็เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเราใช้วัสดุกรองอนุภาคต่อเนื่องจนเกินอายุมันก็คือโหลดที่เก็บสะสมมากเกินไปก็จะมีการหายใจที่ลำบากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรต่างๆที่เราจะประกอบนะครับในการพิจารณากิจกรรมผู้สวมใส่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นงานเบาเป็นงานหนักอัตราการหายใจจะน้อยจะมากนะอันนี้ก็มีผลในขณะเดียวกันกิจกรรมที่สวมใส่นี่นะครับอาจจะ
เราต้องการการเคลื่อนที่โดย

ไม่ต้องถูกจำกัดนะครับเพราะนั้นในกรณีที่เราใช้สายส่งความยาวของสายส่งเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเรื่องของระยะทางนะครับเพราะนั้นเราใช้ SCBA มันก็จะมีความคล่องตัวตรงนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นประกอบการพิจารณารวมทั้งน้ำหนักของมันที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องประกอบลักษณะงานที่ทำจำเป็นต้องมีการสื่อสารไหมถ้าจำเป็นประเภทของอุปกรณ์ที่เราใช้ชนิดในรายละเอียดของตัวรูปแบบที่เขาออกแบบมาเราก็ต้องประกอบในการคำนึงรวมทั้งอุณหภูมินะครับว่าเราทำงานในที่ร้อนมากเราควรจะใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจที่มีหน้าตาแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะปัจจัยต่างๆเหล่านี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในตัวเอกสารการสอนนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของค่าการปกป้องแล้วก็แนวทางที่เราจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงแนวทางก่อนว่าเราจะมีวิธีการยังไงซึ่งตรงประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับว่าจริงๆแล้วในการที่เราจะเลือกย้อนไปถึงตำรวจจราจรเลยนะครับว่าเราจะเลือกเนี่ยนะครับประเด็นแรกก่อนเราต้องประเมินสภาพของฮาซาร์ดหรือสภาพของอันตรายเพราะสภาพของอันตรายนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นนักศึกษาจะเห็นว่าแถวในระดับที่2เนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็นซ้ายกับเป็นขวาทางซ้ายจะมีอยู่2บล็อกนะครับนั่นคือเราต้องประเมินสภาพอันตรายว่ามันมีออกซิเจนน้อยไหมนะที่ทำงานตรงนั้นแล้วมันเป็นบรรยากาศที่อันตรายถึงชีวิตได้หรือเปล่าคือ IDLH นะครับ immediately dangerous to life and health นั่นก็คือถ้ามีบรรยากาศที่อันตรายต่อชีวิตบล็อกไซด์ทั้ง2ตัวนี้คือออกซิเจนน้อยหรือเป็น IDLS ถ้าเราประเมินแล้วเป็นแบบนี้นะครับตัดสินใจทันทีครับต้องเป็นแบบซัพพลายแอร์เท่านั้นซัพพลายแอร์เท่านั้นเพราะออกซิเจนน้อยเราจะไม่ไปดูดกรองเราจะไม่ไปดูดซับสารมลพิษแล้วเราต้องเติมอากาศเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าอันตรายที่ซึ่งใน2กรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่ากรณีของตำรวจจราจรไม่เข้าข่าย2อันนี้แน่นอนนะครับเราก็ตัดประเด็นทางซ้ายมือไปได้ก็มาเป็นในทางขวามือว่าลักษณะอันตรายหรือฮาซาร์ดนี้เป็นพาร์ติคูลเลตเท่านั้นหรือเปล่าหรือเป็นก๊าซแอนด์เวเปอร์หรือเป็นทั้ง particulate และ gas and vapor ในกรณีของตำรวจจราจรได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าบรรยากาศในบนท้องถนนเนี่ยมันมีทั้ง particulate มันมีทั้ง gas and vapor ดังนั้น respirator ที่เลือกใช้ต้องอยู่มุมล่างขวาสุดคือเป็น particulate and gas and vapor respirator นะครับแต่อะไรก็ตามถ้าบรรยากาศตรงนั้นมีแต่ particulateนักศึกษาก็เลือกเฉพาะ particulate respirator แต่เช่นกันถ้ามี gas and vapor เท่านั้นก็เลือก gas and vapor นะนี่คือสเต็ปในการที่เราจะตัดสินใจเลือกนะครับพอเราเลือกเสร็จต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูต่อครับว่าแล้วเราเลือก respirator ที่มีค่า APF excited protection factor ที่เหมาะสมนะอย่างตำรวจจราจรเราเลือกละนะครับว่าเป็น particulate แล้วก็ gas and vapor respirator เราก็ต้องมาเลือกตัวที่เป็นมีค่า APF เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าในการกำหนดนะครับคำว่า excited protection factor นะครับนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนก็จะมีรายละเอียดของค่านี้นะครับแต่โดยสรุปก็คือระดับของการคุ้มครอง respirator นะครับที่ผู้สงสัยเนี่ยจะได้รับหากมีการดำเนินการตาม Effective Respirator Protection Program อย่างต่อเนื่องความหมายความว่าสมมติมือผมคืออุปกรณ์ในการที่เป็น Respirator นะครับแล้วก็มี APF เท่ากับ50เท่ากับ50อุปกรณ์อันนี้จะให้ APF เท่ากับ50ก็ต่อเมื่อเรามีการสวมใส่ที่ถูกต้องนะครับที่มี Effective อันนี้เป็นเงื่อนไขไว้ก่อนนะครับแล้วตัวในตารางนี้จะเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นนะครับว่าการสวมใส่เนี่ยเราจะต้องเลือก APF ที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นนักศึกษาถ้าดูในข้อที่1นี้ข้อที่1นะครับ Air Purify Respirator Air Purify ก็คือ Respirator ที่ทำหน้าที่ในการทำให้อากาศสะอาด Purify นะครับก็จะเป็นว่าถ้าเป็นแบบ1/4นะครับก็ APF

0: ก็กำหนดว่าต้องอย่างน้อยต้องเท่ากับ5ถ้าเป็นแบบหน้ากากที่respirator แบบครึ่งหน้าก็ต้องเท่ากับ10ถ้าเป็นแบบ full face ก็คือแบบสวมใส่เต็มหน้าอันนี้ก็ต้องเท่ากับ50อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเลือกนะครับเราก็ต้องเลือกพวกนี้ให้มันสอดคล้องกันนะครับเพราะนั้นในค่า APF เท่ากับ10ค่า APF เท่ากับ10ความหมายมันก็คือว่าเมื่อเราสวมใส่ respirator นั้นที่มีค่า APF เท่ากับ10เนี่ยสารมลพิษจะเข้าสู่อากาศเนี่ยครับเพียง1ใน10เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ได้นะครับเพราะในกรณีตัวอย่างนี้นักศึกษาลองดูนะครับว่าช่างสายไม้เนี่ยทำงาน8ชั่วโมงนะครับเราวัดตรวจเก็บตัวอย่างอากาศ RD ก็คือ respirable dust TD ก็คือ total dust มีค่าเท่ากับอย่างที่เห็นคือ42และ40มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับเราจะเลือก respirator แบบไหนนะครับถ้า RD กับตัว TD มีค่ามาตรฐานเท่ากับเท่านี้นะครับเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีวิธีการนะฮะที่เราจะดำเนินการพิจารณาก็คือว่าเราก็ไปหาค่า hazard ratio นะครับก็คือเอาค่าความเข้มข้นนะครับแล้วก็ไปหารออกมาเราก็จะได้ค่า 10.5 พอได้ 10.5 ปุ๊บเราก็ต้องไปหา respirator ที่มีค่า APF 10.5 ขึ้นไปน้อยกว่านี้ไม่ได้นักศึกษาเห็นภาพแล้วนะครับว่านี่คือความสำคัญในการที่เราจะต้องคำนวณค่านี้ออกมาให้ได้นะครับทีนี้ในการใช้ respirator ให้มีประสิทธิภาพนี่นะครับความสำคัญคือเราต้องทำ seal checkซิลเช็คก็คือว่า respirator ที่เขาผลิตมาเนี่ยนะครับนักศึกษาเห็นว่าเวลาเราสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันไม่กระชับกับใบหน้ามันไม่ได้แนบสนิทกับใบหน้าของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งการทำเราก็มีทั้ง negative test กับ positive นะครับก็เป็นการหายใจเข้าแล้วก็หยุดไว้เป็นการหายใจออกแล้วก็หยุดไว้แล้วก็ดูว่ามีการรั่วไหลไหมโครงสร้างของ respirator มีการแฟบลงหรือเปล่ามันก็จะบอกเราแล้วว่าถ้ามีลักษณะอย่างนั้นแปลว่าการสวมใส่เนี่ยมันไม่กระชับนะครับอันนี้เราต้องทำทุกครั้งที่มีการสวมใส่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องทำfit test ด้วยแต่กฎหมายประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับในการใช้อุปกรณ์พวกนี้ในแต่ละปีเนี่ยจะต้องทำ fit testเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าซีลเช็คนะฮะนั่นคือทุกครั้งที่มีการสวมใส่แต่ว่าฟิตเทสเนี่ยเราจะใช้ปีละครั้งเพื่อดูว่าอุปกรณ์ที่เรายังใช้อยู่เนี่ยนะครับมันยังเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของผู้สวมใส่อยู่ซึ่งอาจจะมีเป็นการทำแบบ qualitative คือเชิงคุณภาพและ quantitative คือเชิงปริมาณนะครับเพราะเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะมีการทดสอบนะครับแล้วก็จะมีการให้สารที่เราจะสามารถได้กลิ่นหรือเราจะรู้สึกได้ถ้ามันรั่วไหลนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายแต่ถ้าวิธีที่ยุ่งยากขึ้นแต่มีความแม่นยำมากขึ้นก็คือการทดสอบเชิงปริมาณอันนี้ก็จะมีการคำนวณได้ว่ามันมีปริมาณที่เล็ดลอดไปเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะดูในรายละเอียดได้จากเอกสารการสอนนะครับที่มีการกำหนดเอาไว้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจนะครับที่มีความสำคัญว่าเราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับกับลักษณะอันตรายที่มีอยู่เราต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวสภาพการทำงานแล้วก็ตัวสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ด้วยแล้วก็มีการทดสอบต่างๆทั้งซิลเช็คแล้วก็ฟิตเทสก็หวังว่ารายการการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในหน่วยที่9นี้จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปศึกษาในรายละเอียดในเอกสารการสอนต่อไปนะครับ
1: สำหรับในแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดหน่วยที่7หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารค่ะข้อ1นะคะข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำใหเกิดข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากคุณภาพอากาศภายในอาคารมากที่สุดข้อกการปนเปื้อนของวัสดุตกแต่งอาคารข้อขการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอข้อคมลภาวะภายนอกอาคารข้องมีสารปนเปื้อนอยู่ในอาคารและข้อจอจานไม่ทราบสาเหตุค่ะอันนี้ข้อ

นี้นะคะก็คือโจทย์ถามว่าข้อใดเนี่ยเป็นสาเหตุนะที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนที่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูว่ากิจกรรมในส่วนใดเนี่ยนะคะที่น่าจะทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้อาคารนะคะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพอากาศในอาคารนะคะที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะการปนเปื้อนของวัสดุตกแต่งนะคะการระบายอากาศไม่พอหรือว่าจะมลภาวะจากภายนอกที่เข้ามาในอาคารนะคะหรือว่ามีสารปนเปื้อนเองนะคะที่อยู่ในอาคารหรือว่าไม่ทราบสาเหตุนะคะลองมาดูกันนะคะจากการที่มีการศึกษานะคะวิเคราะห์ค้นคว้าวิจัยมาแล้วนะคะเขาพบว่าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแบ่งนะคะออกมาได้ทั้งหมด6แบบนะคะมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือร้อยละ52นะคะเกิดขึ้นจากการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะคะอันนี้เนี่ยก็คืออาคารโดยทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในหรือว่ามีการนำอากาศจากภายในที่เป็นอากาศเสียนะคะหรือว่าเป็นอากาศที่มีมลภาวะที่เกิดขึ้นนะจากกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในอาคารเนี่ยแล้วก็ถ่ายเทออกไปสู่ภายนอกนะคะก็คือมีการไหลเวียนของอากาศจากภายนอกนะคะเข้ามาสู่ภายในหรือว่าจากภายในที่ดูดออกไปสู่ภายนอกนะคะอันนี้เนี่ยการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุคือการออกแบบที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมการกระจายอากาศภายในอาคารไม่ดีนะคะอุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะหรือว่ามีแหล่งมลพิษภายในระบบของระบายอากาศเองนะคะถัดมานะคะสารปนเปื้อนในอาคารหมดมลภาวะภายนอกนะคะการปนเปื้อนด้านชีวภาพนะคะไม่ทราบสาเหตุแล้วก็การปนเปื้อนจากวัสดุตกแต่งนะคะดังนั้นเนี่ยคำตอบในข้อ1ก็คือการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดการร้องเรียนคุณภาพอากาศในอาคารมากที่สุดนะคะข้อ2นะคะค่า PM 10นะคะหรือว่า PM 10เนี่ยนะคะระดับที่กำหนดไว้ใน Air Quality Guideline คือเท่าไหร่นะนี่ก็คือเป็นค่าที่กำหนดเอาไว้นะคะว่าเป็นค่าเริ่มต้นนะคะที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือว่าผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์นะคะของร่างกายมนุษย์ข้อกก็คือ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้อข20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะข้อคอควาย30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ององงูนะคะ40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ข้อจอจานนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะจากที่เขากำหนดเอาไว้นะคะค่าที่แนะนำนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่150นะคะก็คือมีอัตราการเสียชีวิตนะคะ500ละ5 175นะคะมีอัตราการเสียชีวิตนะคะในระยะสั้นนะคะ 1.2 ร้อยละ 1.2 แล้วก็สุดท้ายก็คือ50นะคะ PM 10 50นะคะไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นระดับต่ำสุดนะคะระดับที่กำหนดเอาไว้ใน Air Quality Guideline นะคะดังนั้นข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะข้อ3นะคะมลพิษทางอากาศชนิดใดพบในวัสดุก่อสร้างที่นำมาสร้างหรือว่าตกแต่งภายในนะคะอย่างเช่นไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะกอไก่คาร์บอนไดออกไซด์ขอไข่ฟอร์มาลดีไฮคอควายสารระเหยอินทรีย์นะคะหรือว่า total VOC งองูนะคะแบคทีเรียทั้งหมดแล้วก็จอจานเชื้อราทั้งหมดนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะคาร์บอนไดออกไซด์มันจะต้องส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะต้องเกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ไม่น่าจะใช่ละนะคะจากการตกแต่งภายในนะคะฟอร์มาลดีไฮไม่แน่ใจนะคะสารระเหยอินทรีย์ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ๊ะใช่หรือเปล่านะคะสารระเหยอินทรีย์เกิดขึ้นจากไหนมันก็น่าจะเป็นสารที่มันมีการระเหยนะคะจากสารเคมีต่างๆนะคะพวกน้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้นะคะแบคทีเรียนะคะเชื้อราสองอันนี้เป็นทางด้านชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สองข้อนี้น่าจะตัดทิ้งไปได้แล้วก็ข้อกไก่น่าจะตัดทิ้งไปได้นะคะเรามาดูกันนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดจากการเผาผลาญอาหารนะคะสร้างพลังงานให้มนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะฟอร์มาลดีไฮด์เกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างนะคะตกแต่งภายในนะคะไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะ VOC นะคะเกิดจากการเผาไหม้การปรุงอาหารจากสีสารเคลือบเงาต่างๆนะคะแบคทีเรียนะคะเชื้อราอ่ะ2อันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากเป็นทางด้านชีวภาพนะคะเพราะเนี่ยข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะฟอร์มาลดีไฮด์ถัดมานะคะข้อ4

ข้อใดเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะกอไก่แบคทีเรียทั้งหมดขอไข่ฝุ่นขนาดเล็กคอควายค่าอุณหภูมิอากาศงองูค่าความชื้นอากาศแล้วก็จอจานนะคะสารระเหยอินทรีย์นะคะอันนี้เป็นข้อใดเป็นพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะเห็นแล้วน่าจะสามารถตอบได้เลยนะคะว่าเป็นข้อไหนทางชีววิทยาก็คือชีวะก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตอาจเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะคะเราก็มาดูกันนะคะการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารเนี่ยจะแบ่งกลุ่มใหญ่นะคะเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นค่าพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจวัดที่ใช้ตัวแปร4ตัวนะคะประกอบด้วยอุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศความเร็วลมอัตราการไหลข้อ2นะคะค่าพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วยก๊าซอนุภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็สารระเหยอินทรีย์แล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางเคมีส่วนที่3นะคะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะคะก็คือแบคทีเรียทั้งหมดแล้วก็เชื้อราทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในข้อ4นี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะคำตอบก็คือกอไก่ค่าแบคทีเรียทั้งหมดนะคะข้อ5การเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศภายในอาคารที่มีความสูงนะคะ48ชั้นถามว่าจะต้องเลือกชั้นนะคะเพื่อสูบเก็บตัวอย่างจำนวนกี่ชั้นนะคะกอไก่15ชั้นขอไข่16ชั้นคอควาย17ชั้นงองู18ชั้นและจอจาน20ชั้นนะคะเอ๊ะเราจะตอบว่า20ชั้นเลยดีไหมนะคะยิ่งเก็บเยอะยิ่งดีนะคะแต่ก็อย่าลืมว่ายิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการกำหนดนะคะเก็บน้อยไปก็ไม่ได้นะคะเก็บน้อยไปก็ไม่เพียงพอนะคะจำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอเก็บเยอะเกินไปก็ใช้เครื่องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีการคำนวณกันนะคะว่าค่าที่เหมาะสมควรจะต้องเก็บตัวอย่างที่จำนวนกี่ชั้นนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่า48ชั้นนะคะเราก็มาดูกันนะคะจากตารางนะคะจำนวนชั้นที่ถูกใช้งานนะคะของอาคารนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นน้อยกว่า5ชั้นนะคะ5ถึง10 11ถึง20 21ถึง30นะคะ30ถึง40แล้วก็40ถึง50แล้วก็มากกว่า50ชั้นนะคะจากโจทย์ที่ให้บอกว่า48ชั้นเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะ40ถึง50ชั้นนะคะ เขาระบุว่าร้อยละของการเลือกชั้นเนี่ยจะต้องเลือก16ชั้นหรือว่า 35% ของจำนวนชั้นทั้งหมดนะคะโดยที่จะต้องเลือกจำนวนที่สูงกว่านะคะดังนั้นเราบอกว่าอาคาร48ชั้นนะคะเราก็มาดูเขาบอกว่าคิดที่ 35%นะคิดที่ 35% แล้วก็เอา48ตั้งนะคะแล้วก็คูณด้วย35นะคะแล้วก็ส่วน100ก็คืออันนี้ก็คือ100ละ35นะคะจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะ100ละไม่เท่ากันนะคะ100ละที่จะใช้ในการคำนวณไม่เท่ากันนะคะยิ่งจำนวนชั้นเยอะขึ้นเนี่ย100ละก็จะ100ละของตัวที่ใช้ในการคูณเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะ21ถึง30ชั้นจะเห็นว่า 50%ถึง 50% ทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งสูงขึ้นก็สูงเกินกว่า50ชั้นนะคะก็100ละก็จะน้อยลงนะคะก็คือประมาณ100ละ30เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือ48ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะคำนวณออกมาได้ 16.7 16.8 ชั้นนะคะก็ปัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเท่าไหร่นะคะเราก็ปัดขึ้นหมดเลยนะคะปัดขึ้นตลอดดังนั้นเนี่ยในข้อกำหนดนะคะกำหนดว่า16ชั้นหรือ 35% ของจำนวนชั้นก็คือ16ชั้นหรือ17ชั้นนะคะดังนั้นเนี่ย 16.8 ก็คือมากกว่า16ชั้นดังนั้นให้เก็บตัวอย่างที่ทั้งหมด17ชั้นนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะจากตัวเลือกที่ให้นะคะ15 16 17นะคะเราก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะคะ17ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในหน่วยที่7นะคะนักศึกษาสามารถไปฝึกนะคะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะในแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะของหน่วยที่7นะคะในเอกสารประกอบ

0: การสอนนะคะชุดวิชา54128ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดในหน่วยที่8นะคะในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความกดดันบรรยากาศมาให้นักศึกษาลองทำหลังจากที่ได้ฟังบรรยายแล้วก็ได้เรียนรู้ในสาระสำคัญของในหน่วยนี้ไปนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะข้อ1นะคะข้อใดคือหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนกอไก่การชี้บ่งอันตรายขอไข่การประเมินความเสี่ยงคอควายการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดคือหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนค่ะเฉลยนะคะหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนก็คือถูกทั้งข้อ1 2และ3นะคะตามหลักการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสถานประกอบกิจการเนี่ยนะคะจะต้องมีการดำเนินการเพื่อจัดการชี้บ่งอันตรายโดยครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนะคะจากนั้นเนี่ยจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดถูกทั้ง3ข้อเลยนะคะก็คือชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายกอไก่เป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขอไข่เพื่อศึกษาโอกาสที่อันตรายจะสามารถเกิดขึ้นคอควายเป็นการหาความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดคือข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายค่ะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายค่ะการชี้บ่งอันตรายเนี่ยเป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายซึ่งเป็นการชี้บ่งอันตรายเพื่อค้นหาอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายที่แท้จริงค่ะค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะค่ะข้อที่3นะคะการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนเป็นวิธีการลดและควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมข้อใดกอไก่การขจัดหรือ elimination ขอไข่การแทนที่นะคะหรือ substitution คอควายการควบคุมทางวิศวกรรม engineering controls งองูการควบคุมทางการบริหารจัดการ administrative controls และจอจานการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PPE ค่ะค่ะลองคิดดูนะคะว่าการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนเนี่ยเป็นวิธีการลดและควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมข้อใดค่ะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือการขจัดค่ะการขจัดนะคะหรือ elimination เนี่ยเป็นการที่ลดความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถสัมผัสกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่จะใช้เครื่องจักรแทนโดยการที่เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรแทนการที่จะใช้คนเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยก็เป็นการขจัดความเสี่ยงออกไปนะคะเป็นระดับชั้นอันแรกเลยที่ควรจะดำเนินการ

0: คะค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่4ค่ะกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำพ.ศ. 2548ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกไม่เกินเท่าใดกไก่ไม่เกิน100ฟุตขอไข่ไม่เกิน200ฟุตคอควายไม่เกิน300ฟุตงองูไม่เกิน400ฟุตจอจานไม่เกิน500ฟุตค่ะตามที่อาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญไปนะคะประเทศไทยก็มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในเรื่องของงานประดาน้ำของพ.ศ. 2548นะคะอันนี้กฎกระทรวงนี้ก็ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกนะคะค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าไม่เกินเท่าใดนะคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่เกิน300ฟุตนะคะกฎกระทรวงนี้ก็บังคับใช้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกตั้งแต่10ฟุตนะคะถึงไม่เกิน300ฟุตนะคะค่ะต่อมานะคะข้อที่5นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนกไก่เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมอย่างง่ายและคุ้มค่าขอไข่สามารถจัดการกับสภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอได้คอควายจะทำงานโดยเพิ่มออกซิเจนในอากาศงองูส่วนใหญ่พบในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานนักบินจอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเรื่องของป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นของความกดดันบรรยากาศนะคะค่ะเมื่อเกิดความดันบรรยากาศความดันความกดดันบรรยากาศที่ต่ำนะคะก็จะต้องมีการหาแนวทางและเทคโนโลยีในการที่จะมาควบคุมป้องกันค่ะดูเฉลยกันนะคะเฉลยที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนก็คือจอจานค่ะถูกทุกข้อนะคะก็คือการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมอย่างง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะรวมถึงมีประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานด้วยนะคะสามารถจัดการกับสภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอได้เพราะว่าเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็จะผลิตออกซิเจนออกมาเพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานหรือว่าห้องของนักบินค่ะค่ะสำหรับในหน่วยที่8นี้นะคะก็นักศึกษาสามารถไปทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถประเมินตัวเองได้นะคะว่าก่อนและหลังการเรียนรู้การศึกษาจากเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษามีความรู้เพียงใดนะคะและมากพอหรือยังที่จะนำไปสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาเรามาถึงช่วงของการทำแบบฝึกหัดหน่วยที่9อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจนะครับก็มาลองดูนะครับว่าในโจทย์ที่ผมได้ตั้งไว้นะครับนักศึกษาจะมีแนวคิดหรือมีคำตอบกับเรื่องนั้นๆอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างในกรณีแรกนะครับสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็พบว่ามีการใช้ไนอาร์ช N95 respirator กันนะครับเราพบว่าคนของโรงพยาบาลเนี่ยสวมใส่กับการทำงานที่ใช้สารเคมีตัวหนึ่งเราเรียกว่าโคตรอนดีไฮนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราเป็นจปวิชาชีพนะเห็นการใช้ N95 กับสารเคมีดังกล่าวเนี่ยเราจะคิดยังไงครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าใน5ตัวเลือกเนี่ยนักศึกษาจะเลือกตัวเลือกอะไรบ้างเช่นอันที่1ชื่นชมครับว่าโรงพยาบาลนี้ดูแลสุขภาพดีมากนะฮะหรื

ันที่สองยกนิ้วเลยว่าบุคลากรของที่นี่เนี่ยรักสุขภาพตนเองมากสวมใส่ตลอดเวลาหรือเดินไปหาผอ.แล้วครับบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากหรือจะเลือกข้อ4ครับก็คือทั้งชื่นชมทั้งยกนิ้วให้ก็คือข้อ1กับข้อ2ถูกแล้วก็ข้อที่5ท่านนักศึกษาคิดว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันยังไม่พอตอบไม่ได้ตอบข้อ5ไปเลยนะครับผมแนะนำนะครับนักศึกษาหยุดเครื่องไว้นะครับแล้วก็ลองใช้เวลาสัก 1-2 นาทีตอบคำถามนี้ดูแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะมีคำตอบว่าอย่างไรนะครับจะเห็นว่าแนวทางหรือแนวคิดหรือหลักการในการตอบคำถามนี้คือว่านักศึกษาต้องจำได้ว่าในการเลือก respirator เนี่ยนะครับเราต้องชี้บ่งปัญหาชี้บ่งอันตรายก่อนว่าอันตรายคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นโกลเตอรอลดีไฮเนี่ยเป็นสารเคมีที่เราใช้ในการในโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นมันจะมีไอระเหยออกมาเพราะไอระเหยนี่นะครับมันจะอยู่ในส่วนของที่เป็นแก๊สและไอระเหยนะครับท่านศึกษาจำได้กับอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นอนุภาคนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นไอระเหยพอเป็นไอระเหยก็จะต้องเลือก respirator ที่เป็น gas and vapor respirator N95 เป็น particulate respirator ดังนั้นนักศึกษาต้องเลือกข้อ3ครับต้องไปบอกท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยว่าเลือก respirator ผิดถึงแม้ว่าจะเป็น respirator ที่เป็น NIH N95 ซึ่งเราถือว่าเป็นของดีแต่ของดีนี้มันใช้ไม่ถูกกับอันตรายที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยตอบข้อที่3นะครับต่อมานะครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวกรองนะครับยังไงดีนะครับอันที่1ถ้าได้กลิ่นสารเคมีก็เปลี่ยนได้ละหรืออันที่2เราจะพิจารณาจากค่า ESLI หรือ3เราจะทำ change schedule ของโรงงานเราขึ้นมาเองเลยนะครับนักศึกษาคิดว่าตัวเลือกไหนน่าจะเป็นตัวเลือกในการที่เราจะทำการเปลี่ยนตัวกรองได้อย่างเหมาะสมถ้าคิดว่าแค่ข้อ2กับข้อ3เท่านั้นแหละที่ถูกก็ติ๊กข้อ4แต่ถ้าคิดว่าถูกหมดเลยครับก็ติ๊กข้อ5นะครับเชิญนะครับลองหยุดเครื่องดูนะครับแล้วก็ตอบคำถามเอาละครับคำถามนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าตัวกรองที่เราเลือกให้กับพนักงานใช้เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนกันเมื่อไหร่โดยหลักวิชาการก็คือเมื่อของมันเสียหายของมันชำรุดของมันฉีกขาดของมันสกปรกมากอันนั้นก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าในสภาพถ้าหากว่ายังดีอยู่นะครับและเรายังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าตัวแคทริดจ์พวกนี้มันจะกรองพวกก๊าซกับเวเปอร์เพราะถ้าเราได้กลิ่นเนี่ยแปลว่ามันรั่วไหลเข้ามาแล้วเนื่องจากความสามารถ capacity ของตัวฟิลเตอร์ในการดูดซับเนี่ยมันใช้เต็มฝีมือมาแล้วนะครับเพราะนั้นข้อ1จึงเป็นคำตอบที่ถูกและข้อ2การพิจารณาจากค่า ESLI ก็ดีหรือการทำ change schedule ก็ดีก็เป็นแนวทางที่ถูกเช่นเดียวกันดังนั้นข้อ5จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับที่เราจะมาใช้เป็นวิธีการในการที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวกรอง cartridgeพวกนี้นะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำไมต้องทำซีลเช็คและทำไมต้องทำฟิตเทสนะครับนักศึกษาลองตอบดูนะครับถึงเหตุผลความจำเป็นต่างๆเชิญเลยครับลองจุดเครื่องแล้วก็เขียนคำตอบดูนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองดูนะครับนักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับว่าซีลเช็คเนี่ยนะครับเป็นการทำทุกครั้งที่เราสวมใส่เรสเปอเรเตอร์นะครับเพราะนั้นการทำซีลเช็คอาจจะทำเป็นแบบเนกาทีฟเทสหรืออาจจะเป็นโพซิทีฟเทสก็ได้เพื่อดูว่าเรสเปอเรเตอร์ที่เราสวมใส่นี่นะครับมันยังแนบสนิทกับโครงสร้างในใบหน้าของเรานะครับเราสวมใส่ได้ถูกต้องแล้วนะครับมีอากาศรั่วไหลเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามี

ก็แสดงว่ามันยังไม่แนบกระชับกับใบหน้าของเรานั่นก็คือทุกครั้งที่เราสวมใส่แต่ถ้าเป็นฟิตเทสนะครับกฎหมายของต่างประเทศก็จะกำหนดว่าจะต้องทำฟิตเทสเนี่ยทุกปีนะครับปีละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเหตุผลจริงๆในการที่เราต้องทำซิลเช็คก็ดีฟิตเทสก็ดีเนี่ยคำตอบนักศึกษาลองดูนะครับว่าตรงกับของที่นักศึกษาคิดไว้หรือเปล่าก็คือสร้างความมั่นใจครับว่าที่เราสวมใส่มาเนี่ยถูกต้องแล้วมันแนบสนิทดีแล้วไม่มีการรั่วไหลนะครับนั่นก็คือซิลเช็คฟิตเทสก็ทำให้เรามั่นใจนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ที่บริษัทจัดให้เราเนี่ยนะครับมันฟิตกับใบหน้าของเรานะครับทีนี้ที่เราต้องทำทุกปีทำทุกครั้งเนี่ยก็คือrespirator ที่ผู้จำหน่ายผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันไม่มีหรอกครับที่เป็นแบบ universal size ที่มันจะฟิตกับทุกคนนะฮะยิ่งถ้าเราไปใช้อุปกรณ์ที่ผลิตมาจากทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยโครงสร้างใบหน้าของฝรั่งกับของเราเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่นั้นนี่คือเป็นผลที่เราจะต้องทำซิลเช็คกับฟิตเทสนะครับประกอบกับว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปสุขภาพของผู้สวมใส่นะครับอาจจะตอนแรกที่ทำกับตอนนี้อาจจะผอมอาจจะอ้วนแตกต่างจากเดิมแล้วนะครับใบหน้าอาจจะผอมจนแก้มตอบนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เคยใช้มันไม่ฟิตเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับบางคนมีการไปผ่าตัดใบหน้าอาจจะเพื่อความสวยงามหรือจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็ตามหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของฟันมีการเปลี่ยน เป็นฟันปลอมขึ้นมาก็ทำให้ลักษณะของโครงสร้างใบหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเหตุผลหลักๆนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีการทำซิลเช็คทุกครั้งแล้วก็ทำฟิตเทส อย่างน้อยปีละครั้งซึ่งก็อาจจะมีทั้งในเชิงของการทำเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเพราะนั้นก็หวังว่าในคำถามต่างๆเหล่านี้ที่ได้ถามไป3ข้อเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะสะท้อนให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นนะครับว่าในการที่เราจะศึกษาเอกสารการสอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีการอ่านมีการพิจารณาจากตัววัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้แล้วก็ดูเนื้อหาทำกิจกรรมท้ายแต่ละเรื่องนะครับเพื่อความมั่นใจว่าเราเข้าใจในเนื้อหาท่านนักศึกษาทำอย่างนี้ได้ก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยนี้เท่านั้นเองแต่ทั้งชุดวิชาทั้งหลักสูตรนี้ที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริงๆ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา SCOU Channel
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่
4: อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับกับผมกันครับ
1: ดร.เนกค่ะหรือเรียกเนกก็ได้ค่ะ
0: ว้าวจริงๆรายการนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดรอบตัวเราเลยทีเดียวครับและวันนี้เป็นเทปแรกเอ๊ะก็ไม่ใช่เทปแรกนะครับเป็นการออกอากาศสดเลยนะครับถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live SUU Channel ครับพี่เนกวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาแนะนำเรากับมีแขกรับเชิญด้วย
1: แน่นอนค่ะครั้งแรกนะคะเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการตลาดเลยค่ะเรื่องนั้นคือเรื่องที่เรียกว่าแบรนดิ้งค่ะแน่นอนไม่ได้มาแบบเรามาแค่เราเนาะเราคุยกันแค่เราสองคนก็จะไม่สนุกค่ะดังนั้นเรามีแขกรับเชิญคนสำคัญด้วยค่ะคือดร.ณัฐนรินทร์เนียมประดิษฐ์ค่ะหรือเรียกว่าสั้นๆว่าดร.ณัฐค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดร.ณัฐเป็นนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนเรื่องการจัดการธุรกิจและนอกจากนี้ไปอีกนะคะยังเป็นผู้อบรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะธุรกิจ SME ของการจัดการสมัยใหม่และหัวใจของการทำการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้เรามารู้จักดร.ณัฐกันนิดนึงค่ะ
2: ครับ
1: นะคะดร.ณัฐคะ
2: ครับ
1: อยากรู้เรียกพี่ณัฐดีกว่าแน่อยากรู้จังเลยค่ะว่าการทำแบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่ปัจจุบันมันสำคัญยังไงคะ
2: แบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่นะครับสำคัญยังไงก็คือแทบจะเป็นหัวใจหลักของธุรกิจสมัยใหม่เลย
1: ค่ะ
2: ถ้าแบรนดิ้งไม่ประสบความสำเร็จก็คือเตรียมตัวพับเสื่อกลับบ้านได้เลยถ้าสร้างแบรนด์ไม่สำเร็จนะครับ
1: ค่ะดังนั้นเป็นหัวใจหลักทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นประโยชน์ของแบรนดิ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
2: แต่ก่อนไม่ค่อยเห็นเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้สำคัญเรื่องแบรนดิ้งมากอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีอะไรอ่ะคนที่ศึกษาและค้นคว้าแล้วก็บรรยายหรืออะไรต่างๆเรื่องนี้เยอะ คนสมัยนี้ที่ทำธุรกิจเขาก็เริ่มจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าถ้าไม่มีแบรนดิ้งเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้มันอาจจะไม่สำเร็จขนาดลูกชงลูกชิ้นเดี๋ยวนี้หมูปิ้งก็ต้องเริ่มมีแบรนดิ้งแล้วนะครับมีวันก่อนไปกินอะไรนะหมูปิ้งหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาเยอะเขาชื่ออย่าไปเอ่ยชื่อเลยนะ
1: อย่าไปโฆษณาเขาเดี๋ยว
2: รู้สึกโฆษณาเขาอีกก็คือเขาก็ติดไปเป็นอายุน้อยร้อยล้านทำหมูปิ้ง
1: หม่าล่าจุดๆแล้วกัน
2: หม่าล่าจุดๆขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งที่เขาดังก็เพราะแบรนดิ้งด้วยเขาทำมีความชัดเจนในเรื่องของแบรนดิ้งจนในที่สุดก็สักเซสเป็นร้อยล้าน
1: คือสมัยก่อนธุรกิจสมัยก่อนเราไม่ค่อยรู้จักเรื่องแบรนดิ้งนะน้องกันอย่างเวลาดังเนี่ยเราก็จะเรียกเหมือนกับเจ๊จูเรียกจากชื่อเจ้า

0: 6ล้านไปเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกความสำคัญของแบรนดิ้งละก็เลยเป็นไกด์ที่มาว่าเวลาตั้งร้านอะไรสักอย่างก็ต้องมีชื่อนะคะมีชื่อแทนจะเป็นชื่อเจ้าของหรืออะไรก็เป็นชื่ออะไรที่มันสอดถึงลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เนาะพี
1: ่ใช่
2: แต่ผมสงสัยนิดนึงว่าจริงๆแล้วแบรนดิ้งที่ว่าเนี่ยหมายถึงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือยี่ห้อหรือเปล่าแค่ยี่ห้อสินค้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: คือ
1: จริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนก็เราก็พูดถึงแบรนดิ้งก็คือยี่ห้อก็ได้ราก็ได้แต่ว่าถ้าแบรนดิ้งสมัยนี้มันเป็นทุกอย่างเลยของร้านมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้เรียนรู้และรับรู้มีประสบการณ์กับแบรนด์นั้นๆซึ่งทำให้เขาเข้าใจไปเลยว่าพอพูดถึงแบรนด์นี้ปุ๊บนึกถึงอะไร มันไม่ใช่แค่ตัวชื่อโลโก้อีกแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขารับรู้เช่นถึงซุกี้จุดๆชื่อได้ปะ
0: ไม่ได้
1: จุดไม่ได้อีก
2: สุกี้
1: เอสุกี้เคก็ได้ไหม
0: แล้วก็
1: ซ
0: ึ่
1: งพอเราพูดถึงแบรนดิ้งตอนถ้าพูดถึงมุมตอนนี้พอเราพูดถึงสุกี้เค
2: ครับผม
1: มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์นั้นเลยขึ้นมาว่าอ๋อนี่คือสุกี้ที่มีอะไรอะลักษณะของความสดสะอาดไห
0: ม
1: เพื่อสุขภาพ
0: เราไม่ได้บอก
1: ซุกี้เคนะครับเดี๋ยวจะยังไงก็ถ้าจะติดต่อโฆษณาก็ข้างหลังนะฮะแล้วก็คือก็แปลว่าเราแบรนด์มันส่งสะท้อนไปถึงคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เขาเป็นเลย
2: ครับผม
1: ครับ
2: แสดงว่าจริงๆครับผมมีความรู้สึกพอพูดถึงอย่างซุกี้อ่ะผมไม่ได้แค่นึกถึงว่าแค่สุกเป็นซุกี้ห้อใดห้อหนึ่งนะนึกถึงนอกจากภาพลักษณ์เนี่ยเขาสะท้อนถึงความว่ามันเป็นกิจกรรมของครอบครัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเพื่อนความสัมพันธ์คือแสดงว่ามันครอบคลุมไปถึงแม้กระทั่งการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยใช่ไหม
1: คือมันมีการที่เป็นแบรนดิ้งแบบนี้มันมีทั้งคำว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร
2: ์ครับผม
1: ตัวในสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ซึ่งเขาสร้างไอเดนติตี้บางอย่างให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภค
2: ครับ
1: รีมายไปถึงลึกนึกถึงพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บนอกจากนึกถึงเรื่องของความที่บางทีเฮลตี้สดสะอาดใหม่แต่ไปนึกถึงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นที่ที่มีความสุขนะมีคนมาชิคกี้ยี่ห้อเคนี่เขามีเต้นๆอะไรด้วยเขาพอนึกถึงมันจะนึกถึงตัวแบรนด์ของเขาแล้วมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจสมัยใหม่ที่จะยั่งยืนและประสบความสำเร็จเนี่ยคอนเซิร์นต้องใส่ใจเรื่องนี้มากเพื่อที่จะให้ตัวเองนึกถึงตึ๊กซุกี้นึกถึงไก่ทอดนึกถึงกาแฟนึกถึง
2: อะไรสักอย่าง
1: อะไรสักอย่างนึงฮะถ้าติดต่อโฆษณาเราจะเอ่ยชื่อให้นะครับ
2: เอ๊ะอาจจะลำบากนิดนึง
1: ไม่ใช่
2: เป็นรายการทางการศึกษาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พี่นัทพูดอย่างนี้นะคะก็สอดคล้องกับเรื่องการตลาดค่ะเราจะสอนเสมอนะคะว่าไม่ใช่แค่ว่าเราให้คุณค่าแต่เฉพาะที่มันเป็นฟังก์ชันเราต้องให้คุณค่าที่มันเป็นอิโมชันด้วยนะคะอันนี้ก็ตรงคล้องกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่พี่นัทกล่าวถึงนะคะเพราะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเราซื้อของเนี่ยแรกๆเราซื้อเพราะฟังก์ชันหรือฮาร์ดแวร์หลังๆเนี่ยเราผูกพันกับมันจนถึงรักแบรนด์ก็เพราะซอฟต์แวร์หรืออิโมชันนั่นเองค่ะ
2: ครับแต่คราวนี้อยากให้ยกตัวอย่างสมมุติอย่างพี่เน่เองอ่ะพี่เน่เป็นคนผมพอนึกถึงแบรนดิ้งนะพี่เน่ติดแบรนด์อะไรสักอย่างนึงมั้ยยกตัวอย่างสินค้าหรือแบรนด์อะไรสักอย่างนึงมั้ย
0: โอ้โหยกได้มั้ย
2: อาจจะไม่ต้องพูดชื่อก็ได้แต่แค่เป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าชนิดนั้น
0: พี่จะมีค่ะอย่างเช่นสมมติว่าพี่จะซื้อรองเท้า
2: ครับ
0: วิ่งอย่างเงี้ยนะคะรองเท้าวิ่งกับพี่เนี่ยถือว่ามีแบบเป็นอะไรที่พี่ผูกพันแล้วจะซื้อเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นถึงแม้คนอื่นจะมาบอกอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยน
1: บาจ่า
0: ไม่ใช
2: ่จะดีเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เนี่ยที่คีบคู่5ดาวอ่ะ
1: โอเคครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่มันผูกพันแล้วยังมีอีกนะคะอย่างยี่ห้อบางอย่างอย่างเช่นเคยสัมภาษณ์นักศึกษาเขาบอกเขามีแบรนด์บางอย่างที่เขาผูกพันตั้งแต่เล็กจนโตอย่างแป้งเด็กอย่างเงี้ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาโตเป็นนักศึกษาแล้วก็ยังใช้แป้งเด็กยี่ห้อนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันวันไหนไม่ใช้รู้สึกไม่สบายใจทั้งที่โตแล้วนะพ
1: ี่แป้งเด็กใส่ใจอะไรป่ะ
0: เออแป้งเด็กใส่ใจอ่ะพี่เราอย่าพูดชื่อจนกว่ารอบหน้าเขาจะให้เงินค่าโฆษณาเรา
2: ปัญหาคือถ้าพูดชื่อมานี่บอกอายุด้วยใช่ไหมอยู่มานานแล้ว
1: รู้สึกสะเทือนใจ
0: ดังนั้นบางคนเขาถึงบอกว่าแบรนดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะเราเคยมีปรากฏการณ์แล้วนะคะที่มีคนประท้วงนะคะเพราะว่ามีการแบรนด์มีการเปลี่ยนรูปแบบไปเนาะถ้าเราจำได้อย่างนิวโค้กอย่างเงี้ยตอนที่โค้กออกนิวโค้กมาปุ๊บแล้วคนออกมาประท้วงกันเพราะว่าคนอเมริกันบอกว่าอย่าเอาโค้กเดิมไปจากพวกเราชนชาติอเมริกันเราอยากให้ลูกหลานยังได้ชิมโค้กเดิมอยู่โอ้นี่เป็นความผูกพันของแบรนด์ระดับที่พี่นัทบอกว่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะ
2: สร้างกระแสดราม่ามา
0: เ
2: ลย
1: ใช่ครับ
2: ไปมาแบรนด์ก็ดังกว่าเดิมอีก
1: ใช่
0: พี่นัทมีตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนดิ้งโดยเฉพาะธุรกิจสมัยใหม
1: ่คืออันดับแรกวิทย์มันต้องขึ้นมาตั้งแต่ต้นธุรกิจสมัยใหม่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมันก็จะเข้ามาจริงๆมันเข้ามาหลักการตลาดพื้นฐานของที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือ STP
0: ค่ะ
1: ก่อนจะสร้างแบรนดิ้งมันต้องมาในเรื่องของ

0: กำหนด segment target positioning ให้ชัดก่อนเพราะแบรนด์ใดๆจะส่งผลความถึงความรู้สึกของใครมันก็เฉพาะนะครับส่งผลถึงคนอายุระดับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบนึงนะครับส่งถึงระดับวัยรุ่นหนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบ
1: ขอบคุณ

0: เลือกกลุ่มไหนกันที่เราจะสนใจใส่ใจที่เราจะอยากจะขายนะครับอย่างที่บอกว่าในหลายๆยี่ห้อนะครับที่ออกมาเขาก็กำหนดไว้เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเซกเมนต์นะครับพอกำหนดเซกเมนต์ได้ก็ต้องกำหนดทาร์เก็ตออกมานะครับก็คือกลุ่มที่เราเลือกเลยกลุ่มนี้เราเลือกเป็นกลุ่มเฉพาะที่เราจะยิงแล้วเป็นทาร์เก็ตที่เราจะยิงแล้วนะครับแล้วเราก็จะกำหนดเป็น positioning ว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะนั่นนะครับเริ่มจะดีไซน์แบรนด์จากตรงนั้น
1: นี่คือข้อหนึ่งเลยคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนเลย
0: ใช่ครับต้อง STP ก่อนคือต้องรู้ว่าเซกเมนต์เป็นกลุ่มไหนบ้างสมมุติว่าเราจะทำบะหมี
2: ่
0: เราก็ไม่เอ่ยชื่อยี่ห้ออีกเหมือนกันสมมตินะครับทำเราทำบะหมี่ก็คือเซกเมนต์ของกลุ่มคนที่จะกินบะหมี่เยอะแยะเลยม
1: ี
0: ตั้งแต่กลุ่มคนทำงานผู้หญิงผู้ชายเป็นใครเป็นอะไรต่างๆนะครับพอเรากำหนดแน่ๆว่ากลุ่มที่เราสนใจเราไปอะไรต่างๆมาจนรู้ว่ากลุ่มนี้เราสนใจแล้วเราสนใจกลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงที่กินเยอะ
1: ฮะ
0: สมมุตินะฮะ
2: คือเข้าใจว่าเราออกอากาศช่วง6โมงเย็นนะคะจะมีแต่ตัวอย่างของกิน
0: ของกินครับเพราะว่าเราก็จะเริ่มหิวกันเองด้วย
1: ครับ
0: ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจกลุ่มบะหมี
2: ่
0: เราสนใจที่จะเป็นกลุ่มที่กินเยอะ
1: ๆ
0: นะครับเป็นทาร์เก็ตก็นั่นคือเรียกว่าทาร์เก็ตละเราเจาะลงไปแล้วเพราะเมื่อกี้จากที่เรามีเซกเมนต์ 4-5 ตัวเราก็ยิงเป้าไปว่าอ๋อเราเลือกตรงเนี้ยเป็นเป้าหมายหลักเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกมันจะมาดูคาแรคเตอร์ของคนกลุ่มนี้เฉพาะละว
1: ่
0: าเอ้ยแล้วคนที่เขากินเยอะๆเขาชอบยังไงอะไรแบบไหนทัศนคติรสนิยมเขามีความรู้สึกยังไงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วย
1: เหมือนเทรนด์ช่วงนั้น
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นชอบกินบะหมี่แต่ยังรักสุขภาพใช่ไหมฮะอาจจะทำเป็นคลีนฟู้ดหน่อย
0: เป็นไปได้นะครับก็เราก็จะเริ่มเข้าไปดูอินไซต์customer insight ว่าเขามีความรู้สึกมีความต้องการอะไรยังไงแบบไหนนะครับและตรงเนี้ยพอเราได้มาเรียบร้อยละเราจะมากำหนดตัวสุดท้ายก็คือ positioning เราจะกำหนดตัวเองละเฮ้ยเราจะต้องกลายเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่อะไรบะหมี่ชามยักษ
1: ์โอ้ใช่กินแล้ว
0: เพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันมาเทรนด์มันคือการที่ถ่ายเซลฟี่มันไม่ได้ต้องการอยากจะกินอะไรมากมายหรอกแต
1: ่
0: ว่าประเด็นคือเวลาที่ได้เป็นบะหมี่ชามใหญ่ๆแล้วโห
1: มันดูเบอร์วังเนาะ
0: นี่มันดูแบบนี่ไง
2: ส่งต่อได
0: ้มันคือเทรนด์ที่มาแล้วมันก็กลายเป็นแฟชั่นที่ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่แล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีมาคือพอเรากำหนดพื้นที่ว่าเราจะเป็นบะหมี่ชามยักษ
1: ์ครับผม
0: นะครับที่มันมีหลายๆไทป์อะไรก็ตามทีเราก็เริ่มสร้างแบรนดิ้งได้ละเริ่มกำหนดตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่อไปว
1: ่
0: าแล้วยังไงตัวบะหมี่ชามยักษ์ของเราเรารู้แล้ว product เราจะเป็นตัวเนี้ยแล้วเรากำหนดฮาร์ดแวร์ยังไงแปลว่าฮาร์ดแวร์ในที่นี้คือจับต้องได้มันจะเป็นสถานที่ละจะเป็นโลเคชั่นร้านจะเป็นแบบไหนโต๊ะควรเป็นยังไงหน้าตาของร้านแบบไหนพนักงานเสิร์ฟควรจะเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เรากำหนดออกมาซึ่งมันส่งสะท้อนถึงแบรนด์โดยตรง
1: ครับผม
0: นะครับว่ามันจะออกมาเป็นอะไร
2: ค่ะ
0: นะฮะเช่นร้านบะหมี่ร้านสมมุติแล้วกันถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราจะกำหนดมาเป็นให้เป็นแบบจีนๆแต่งร้านเป็นแบบจีนเลยทั้งร้านนะครับเสร็จแล้วเป็นจีนเสร็จนั่นคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วเราจะเริ่มใช้ช่องทางไหนใช้กระบวนการสื่อสารอะไรที่บอกให้เขารู้ว่าเรากำลังสร้างอะไรอยู
1: ่
0: เรามีบะหมี่หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับชื่อมันอาจจะยังไม่ออกมาตอนนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งสุดท้ายมันจะออกมาจากทุกสิ่งที่บอกมาคนต้องการอะไรเราสร้างดีไซน์มา
2: แบบนั้นแบรนดิ้งมันผ่านกระบวนการคิดการดีไซน์นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าแค่มีชื่อมียี่ห้อจบแต่มันผ่านกระบวนการคิดว่าเราจะตอบสนองกลุ่มไหนทำ STP ก่อนนะคะเราค่อยมาเสนอว่าแบรนดิ้งเนี้ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: ใช่
1: ผมพอเดาได้ว่าอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดผมมีผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงผมก็ต้องมองก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของผมคือใครต
0: ่
1: อมาคือกลุ่มเป้าหมายผมเหล่านั้นเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์อย่างไร
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็เทรนด์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือ3ประเด็นนี้คือหลักๆในสำหรับการที่เราจะคิดแบรนด์อะไรสักอย่างนึงในช่วงแรก
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งพอสิ่งที่จะออกมาคือพอเอาฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มารวมกันเราอาจจะได้ร้านบะหมี่เซาหลินสมมุติถ้าเกิดเป็นบะหมี่เซาหลินแปลว่าเราต้องมีบางอย่างที่ส่งสื่อไปถึงคำว่าเซาหลินคืออาจจะมีเราบังคับให้พนักงานทุกคนในร้านเราโกนหัวหมด
2: ทรงคล้ายๆ ใครในที่นี้ไหม
0: เป็นความสุขส่วนตัวของเจ้าของร้านสมมุติเฉยๆนะฮะก็คือพอแปลว่าเรามีเราเริ่มมีสิ่งที่ทำให้คนรู้แล้วเรามีไอเดนติตี้เฉพาะตัวแล
1: ้
0: วเราเป็นบะหมี่เซาหลินเราเป็นบะหมี่เซาหลินลูกชิ้นเราไม่มีชนิดอื่นเรามีตะกลมอย่างเดียว
2: ครับ
0: ทุกอย่างในร้านเราจะกลม
1: น้ำซุปเป็นยาจีน
0: น้ำซุปเป็นยาจีนแล้วชามจะต้องใหญ่ยักษ
1: ์สุดยอด
0: เพื่อที่จะให้คนมาแล้วแบบต้องทดลองพลังแบบเซาหลิน
1: ใช่
0: เราก็จะได้มีความรู้สึกเพราะในที่สุดคนพอนึกถึงบะหมี่ที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบจีน
1: ครับผม

0: ขาจะนึกถึงบะหมี่เซี่ยวหลิน
1: มันก็มีองค์ประกอบที่ครบ
0: นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของเราจะกลายเป็นบะหมี่เซี่ยวหลินนะครับที่เป็นชื่อแล้วจะมีเป็นโลโก้อะไรต่างๆจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: นะ
0: จะเป็นโลโก้รูปกลมๆอะไรสักคนก็ได
1: ้สักคนเนี่ยที่ไม่ต้องบอกคนที่คุณรู้ว่าใคร
0: ก็จะนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็จะมาเป็นลักษณะเช่นนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
2: ครับผม
0: ใน Target Group มันมีจริงแล้วมันใหญ่จริงมันมีมากพอแล้วเขาก็สนใจในสิ่งที่เราสื่อสารไปไปถึงสื่อสารในทางของซอฟต์แวร์ไปแล้วเขารู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: นั่นนะครับรวย
1: ค่ะพี่นัทค่ะเนื่องจากพี่นัทช่วย SME ในการทำเรื่องของโมเดลธุรกิจนะคะทั้ง SME ทั้งสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะเริ่มจากโมเดลธุรกิจก่อนหรือเริ่มจากแบรนดิ้งก่อนคะอันไหนมาก่อนอันไหน
0: คือเอาจริงๆเนี่ยมันมีคำว่าสตาร์ทอัพและ SME นะฮะ แต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันถ้าเกิดว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นแบบสตาร์ทใหม่ตั้งแต่ต้นได้อ่ะเป็นสตาร์ทเป็นลักษณะของเกือบจะสตาร์ทอัพเกือบจะเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าก็เป็น SME ก็ได
1: ้ค่ะ
2: ครับผม
0: แต่ว่าในลักษณะของการที่มีแบรนด์อยู่แล้วล่ะมีแบรนด์อยู่แล้วจะทำยังไงมันจะลักษณะต่างกันจากเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันเหมือนกับตอนเราเริ่มเซตอัพตัวธุรกิจใหม่เลย
1: ครับ
0: ผมนะ
1: ครับ
0: เราก็เลยได้บะหมี่เซี่ยวหลินออกมาเพราะเราเริ่มมาจาก STP นะครับแล้วก็ปรับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ให้มาตรงกับความต้องการตามเทรนด์ตามอะไรก็ตามทีแต่นั่นคือลักษณะของธุรกิจใหม่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของที่เป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วล่
1: ะ
0: แบรนดิ้งจะสำคัญยังไงเพราะมันเริ่มแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: มันไม่ได้เริ่มด้วยวิธีเดียวกันเพราะเขามีธุรกิจแหละเขามี
2: รากฐานมาอยู่แล้วใช่ไหม
1: มีธุรกิจเดิมอยู่แล้ว
0: เขามีบะหมี่เขามีบะหมี่ที่เป็นลูกชิ้นเป็นสามเหลี่ยมอยู
1: ่
0: แล้วเราจะทำยังไง
2: จะไปทำกลมก็ไม่ได้เพราะเขาอยากจะขายความเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
0: เขาเป็นสามเหลี่ยมอยู่เขาขายมานานแล้วแต่เขายังไม่เป็นแบรนดิ้งเราจะทำยังไงดี
1: เราก็ไปคิดแบรนดิ้งใหม่ให้เข้ากับสามเหลี่ยม
0: ก็เมื่อกี้เราพยายามไปหาคนมาก่อน
2: ครับผม
0: เราพยายามไปหาคนมาก่อนไปหาทาร์เก็ตนะครับแล้วก็ positioning ของเรา
2: ครับผม
0: ทีนี้เราก็ต้องทำกระบวนการกลับหลังเพราะเรามี positioning แล้วของเราเองอยู่ในระดับนึงก่อน
2: ครับผม
0: แปลว่าตอนนี้เราต้องย้อนกลับไปหาทาร์เก
2: ็
0: ตแล้วใครล่ะที่เป็นคนที่กลุ่มหนึ่งที
2: ่จะกิน
0: เขาจะกินไอ้
2: ลูกชิ้นสามเหล
0: ี่
2: ยม
0: โทษลูกชิ้นสามเหลี่ยม
2: ใช่
0: นะครับหรือว่าบางครั้งถ้ามันไม่มีจริงๆไม่มีกลุ่มตรงกลุ่มนั้นจริงๆบางทีเราอาจจะต้องมีการ pivot
1: มีการเปลี่ยนภาษา marketing คือ repositioning
0: โอเคก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งของเราแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆแต่ว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนตลาด
1: ค่ะ
2: อันนี้ผมสงสัยนิดนึงคำว่าเปลี่ยนตำแหน่งนี่หมายความว่ายังไงครับ
0: เปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ครับก็คือแปลว่าอย่างที่เมื่อกี้เรามองว่าเราเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
2: ใช่และไม่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในนั้น
0: ไม่มีกลุ่มเป้าหมายก็จริงที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อเลยในตรงนั้นมีเปลี่ยนก็คือ1เปลี่ยนตลาดไปเลยย้ายถิ่นฐาน
2: ซึ่งอาจจะไปขายที่อื่นได้จะดีกว่าอะไรอย่างเง
0: ี้ยคือถ้าเกิดว่าแบบนี้เขาไม่กินเราก็ต้องไปเสิร์ชหาไปกระบวนการค้นหาอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนลักษณะของการเปลี่ยนตัวลูกกลุ่มลูกค้านะครับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าคือก็แปลว่าถ้าเมืองทองเขาไม่กินกัน
2: ขนมไทยขายในไทยไม่ดีแต่พอส่งออกปุ๊บดีเลยเรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา
1: เล่นยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ค่ะเอาให้ไกลจากของกินไปหน่อยนะคะเพราะพวกเราทุกคนจะหิวมากในไลฟ์นี้นะคะก็อย่างเช่นสีจันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะนะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแป้งหอมถูกไหมคะผงหอมพอถึงวันเวลาเปลี่ยนไปคนก็ลูกค้าเดิมก็จะอายุมากขึ้นนะคะกำลังการซื้อก็จะเปลี่ยนไปแก่ทำไมต้องมองหน้าเนด้วยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เลยมีการรีโพชันนิ่งโปรดักต์ใหม่เปลี่ยนให้ดูเด็กลงนะคะก็เป็นการไพวอตอย่างภาษาพี่นัทหรือรีโพชันนิ่งนะคะตัวเองให้แบบมารองรับกลุ่มรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ผมนึกออกแล้วเหมือนกับบางทีหลายผลิตภัณฑ์อ่ะแต่เดิมเนี่ยทำให้กับผู้หญิงอย่างเดียวท้ายสุดเนี่ยก็มาจับตลาดผู้ชายแต่พอเป็นตลาดผู้ชายเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อมากก็จะเป็นทางเพศทางเลือกละเพราะเพศทางเลือกมีกำลังซื้อมากแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายที่ดูใช้คำว่าอะไรดีครับ
0: ดูแลตัวเอง
2: ดูแลตัวเอง
1: เขาเรียกว่าเมโทรเซ็กชวล
2: ใช่คราวนี้เขาก็จะได้ทั้งที่จริงๆมันก็คืออันเดิมอ่ะ
1: คุณพี่เป็นไหม
2: แต่ทำการตลาดใหม
1: ่เมโทร
0: เป็นเมโทรเป็นห้างสรรพสินค้าย
3: ุคเมโทรเลยเหรอ
1: ยุคเมโทร
2: อาจารย์กำลังบอก
1: อายุไทยไดมารู
0: ไทยไดมารู

0: ูเลยเหรอรู้จักด้วยเหรออ
1: ่ะครับก็คือแต่ประเด็นสำคัญคือมากกว่านั้นคือพอเราไพวอตแปลว่าสิ่งที่สำคัญคือเราก็ยังคงต้องกลับไปโฟกัสที่ตัวของทาร์เก็ตใหม่อยู่ดี
2: ครับผม
1: นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวสำคัญของการที่เราจะสร้างแบรนดิ้งคือการสื่อสารนะครับต่อให้เราไปทำที่บางแคย้ายไปทำที่บางแคเพราะว่าเรายังคงเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยมดี
2: ครับผม
1: นะครับแต่เราจะสื่อสารอะไรให้คนที่นั่น
2: ให้เขารู้ว่า
1: ในเรื่องของอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับคือต้องเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่สำคัญคือเราสื่อสารยังไงแล้วสื่อสารให้เขารู้สึกว่าโอเคมีของตรงนี้อยู่นะครับนั่นคือประเด็นของกลุ่มที่ SME จะต้องโฟกัสไปหาตัวกลุ่มของลูกค้าที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มสำคัญได้เพราะว่านอกจากในเรื่องของที่เป็นฮาร์ดแวร์ในเรื่องของที่มีร้านอยู่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามันขาดไม่ได้เลยคือออนไลน์นะครับในการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าทาร์เก็ตกลุ่มนี้เป็นใครแล้วเราจะสื่อสารไปหาใครประเด็นคืออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะอาจจะต้องเทเงินมหาศาลในการทุ่มเทในการทำให้เขารู้จักลูกชิ้นสามเหลี่ยมที่แถวๆบางแคซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเทเป็นเงินไปที่ไหน
3: ใจเรา
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถกำหนดโฟกัสไปได้ว่าอ๋อทาร์เก็ตกลุ่มนี้มันอยู่ตรงนี้นะเขาเป็นคนกลุ่มนี้อายุเท่านี้ทำอันนี้คือคนที่จะสนใจลูกชิ้นสามเหลี่
2: ยม
1: ก
2: ่
1: อนนะครับเขาจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น
2: ครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่านี่เราคุยมากันมาเนี่ย20นาทีแล้วนะพี่เนี่ย
1: ค่ะ
2: ในความรู้นี่แน่นมากเลยครับคราวนี้เหลือเวลาอยู่5นาทีสุดท้ายอ
1: ่
2: ะ
3: อยากจะถามอะไรดี
2: ๆใช่จริงๆท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ช่องทาง Facebook Live ของ SU Channel ก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะตอบให้เลย
3: ค่ะ
1: ครับ
3: นะคะคำถามนิดเดียวค่ะพอดีเมื่อกี้พี่นัทพูดถึงเรื่องของดิจิตอลถึงออนไลน์นะก็เลยตรงใจค่ะพวกเราชาวพันดิจิตอลนะคะปัจจุบันเรามีดิจิตอลเข้ามาเรามีเคล็ดลับอะไรคะที่เราจะทำแบรนดิ้งได้ในยุคที่มันมีการสื่อสารออนไลน์เกิดขึ้นมันง่ายหรือมันยากหรือมันมีเคล็ดลับอะไรทำให้เราโตเป็นที่รู้จักสื่อสารได้รวดเร็วตรงใจกับกลุ่มที่เรา STP มาแล้วคะ
1: ต้องบอกว่าในยุคนี้มันเป็นความได้เปรียบของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีอำนาจในการโฆษณาเป็นแค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสื่อสารข่าวสารในเรื่องของสินค้าตัวเองและบริการไปสู่ตลาดได้
3: ใช่เพราะนาทีละล้าน
1: โอ้มันเป็นแสนได้ไหมล้านมันสะเทือนใจคือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจุบันปรากฏว่าเรามีเงินหลักร้อยก็โฆษณาได้
2: ใช
1: ่หลักร้อยหลักพันไม่กี่ตังก็โฆษณาได้ซึ่งแปลว่าเรามีอำนาจในการที่จะส่งสารไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นประเด็นสำคัญก็กลับมาที่เดิมก็คือคุณส่งสารไปหาใครแล้วคุณกำลังส่งอะไรให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเราส่งข้อความหรือคอนเทนต์ก็แล้วกันที่เราใช้กันเป็นภาษาหลักนะครับถ้าคนคอนเทนต์ไม่โดนใจเห็นตั้งแต่3คำแรกก็ไม่อ่านละ
2: จริงครับ
1: นะฮะแต่ว่า
3: ก็ฟีดผ่านไปละ
1: เออใช่ก็ไม่รู้จะไปอ่านทำไมทีนี้พอคอนเทนต์ไม่โดนก็จบแหละไอ้ที่โฆษณาที่เราเตรียมไปนะครับรูปแบบโฆษณาที่เตรียมที่ต้องการทำอะไรไว้ก็ไม่มีคนสนใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแน่ๆเลยคือส่งสารไปถึงใครและสารนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการเขาไหม
2: ครับ
1: นะครับซึ่งสารปัจจุบันในปีนี้ที่มาแน่ๆเลยตอนตลอดมาเนี่ยคือคอนเทนต์
2: ครับผม
1: นะครับคอนเทนต์มาตลอดคอนเทนต์มันเขียนอะไรจริงๆดีๆแต่นึกออกไหมครับว่าคอนเทนต์พวกเนี้ยมันกำลังจะไปแล้วเพราะเวลาที่เราอ่านหนังสือทำไมเราอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าอยากอ่านต่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านอะไร
2: ใช
1: ่นึกออกไหมฮะเหมือนกับเราดูหนังหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกสนุกก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นไงวะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมันถึงมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีก็ตามแต่เรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรมันจะยากละเพราะฉะนั้นจะมีในสิ่งที่จะทำในปีนี้ทางดิจิตอลที่แน่ๆคือเนี่ยฮะไลฟ
2: ์
1: นะครับ Facebook รู้มาก่อนแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตลาดต้องมาทางนี้นะครับทางไลฟ์ทางเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็ตามเป็นคลิปนะครับมันจะเหนือกว่าคอนเทนต์ที่เคยเขียนกันสวยๆเพราะฉะนั้นถ้าผมทำร้านก๋วยเตี๋ยวเส้าหลินผมก็ต้องออกมาใส่อะไรนะชุดกำลังภายในทำคลิปแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆให้น่าสนใจทุกๆผมไม่ต้องมีคอนเทนต์พูดอะไรเลย
2: ใช่ครับเพราะจริงๆคู่แข่งก็เยอะเนาะและยิ่งพอฟีดบนพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะจะรูดแป๊บเดียวก็เราอยากสะดุดตาก็ดูแล้วแต่พออาจารย์นัดพูดอย่างนี้นะทำให้ผมมีต้องตีโจทย์แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเปิดตัวแบบให้สวยงามแบบตื่นเต้นตื่นตายังไงดี
3: อะ
2: ไ
3: รเงี้ยของเรา
1: คราวหน้าสนุกแน่นอน
2: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วครับอันนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัดมากเลยที่มาให้ความรู้เรา

0: กี่ยวกับการสร้างแบรนดิ้งและผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยผมจะต้องเอาอาจารย์นัทกลับมาอีกนะพี่เนทใช่ไหมครับ
1: กลับมาทำอะไร
2: จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมไปฟิตก่อนเป็นเซอร์ลินใช่ไหม
0: เอามาให้สนุกครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการทำท่าพร้อมกันเพราะจะนิดนึงเจาะถึงการตลาดได้นะครับทุกๆวันพุธครับหลังเคารพธงชาติตั้งแต่18 นาฬิกาถึง18 นาฬิกา 25 นาทีผ่านช่องทาง Facebook Live ของ SCU Channel แล้วก็ YouTube SCU Channel ครับแต่ถ้าต้องการติดตามย้อนหลังผ่านทีวีนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ของกระทรวงศึกษาธิการครับช่อง DLTV 8นะครับของ True Vision และสุดท้ายก็คือ PSL 245ครับสำหรับวันนี้เรา3 คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: ไพ่ชูสัว
2: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกันครับ
3: ผมตอครับ
2: และในการสีสันภาษาจีนครับแล้วในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
3: ครับมีคำว่าไพ่ชูสัว
2: ไพ่ชูสัว
4: คำว่าไพ่ชูสัวเป็นคำนามแปลว่าสถานีตำรวจท้องที
2: ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
5: นี่คือ派出所吗
6: 不是你再直走十米就在商场的右边
2: เมื่อกำลังจะไปที่ไหนกันสักแห่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนากันอีกสักรอบดีกว่าครับ
5: 这是派出所吗
6: 不是你再直走十米就在商场的右边
2: แต่ด้านข้างนี้มีฟิตเนสสนใจไหมครับ
4: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าไพ่ชูสัวแปลว่าสถานีตำรวจท้องที่ถ้าเราต้องการพูดว่าสถานีตำรวจท้องที่ที่ใกล้ที่สุดที่นี่จะไปอย่างไรพูดว่าหลีเจอจี้จิ้นเดอะไพ่ชูสัวจะมาโจฟังอีกครั้งนะครับหลีเจอจี้จิ้นเดอะไพ่ชูสัวจะมาโจ
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับในชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางอาจารย์นะครับก็จะมาบรรยายในส่วนของอันดับแรกนะครับเรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์และความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วยในส่วนของตัวอันดับแรกก็คือเทคโนโลยีคลาวด์นะฮะในส่วนของตัวเทคโนโลยีคลาวด์นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับหัวข้อแรกความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับในหัวข้อที่2นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะครับว่ามันมีรูปแบบอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะมาดูนะครับในเรื่องของการทำงานของระบบคลาวด์ในปัจจุบันนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูส่วนที่3นะฮะก็คือในเรื่องของประเภทการให้บริการของคลาวด์นะครับว่ามีเป็นลักษณะใดบ้างโดยในส่วนแรกนะครับในเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยนะฮะในหลักนะฮะของตัวคลาวด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากภาพจำลองฮะเราก็จะดูในเรื่องของการเข้าถึงและการใช้บริการของคลาวด์ซึ่งในคอนเซปต์นะฮะคลาวด์เนี่ยเป็นในรูปแบบนะครับหรือแนวคิดมันเนี่ยจะมีหลักนะฮะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการใช้ทรัพยากรร่วมกันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น end device นะฮะหรืออุปกรณ์ปลายทางเนี่ยนะฮะที่จะใช้เรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นนะฮะรูปภาพในมือถือนะที่เราถ่ายผ่านมือถือเนี่ยแล้วเราก็จะมีเก็บ the storage นะฮะแล้วใน storage น่ะก็คือตัวในการจัดเก็บรูปแบบของ memory เนี่ยก็จะเก็บถูกเก็บไว้ในเครื่องจากในเครื่องนั้นนะฮะอาจจะมีในส่วนนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความจุนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะของเครื่องนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถดำเนินการเนี่ยจัดเก็บได้นะฮะเราก็ต้องมีการแชร์นะครับในเรื่องของตัวทรัพยากรเนี่ยในการจัดเก็บซึ่งตรงนี้นะฮะเราใช้แนวคิดนะฮะในเรื่องของการแชร์รีซอร์สเนี่ยในเรื่องของที่เราเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนั่นเองนะฮะซึ่งจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอุปกรณ์หลายๆประเภทรวมถึงนะครับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มและเซอร์วิสที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับจากตรงนี้นะครับก็เรามาดูนิยามนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างนะครับซึ่งในการให้บริการเนี้ยนะครับเราก็จะมีแนวคิดนะฮะการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยเราก็จะดูมาเรื่องของการประมวลผลซึ่งในการประมวลผลนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของที่ว่าเราเนี่ยเอารีซอร์สต่างๆเนี่ยมาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเซ็นเตอร์ที่เป็นแนวทางในศูนย์กลางแล้วกันเนี่ยเราก็จะมีการประมวลผลในรูปแบบดิจิตอลเหมือนกันได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการให้บริการของ Cloud Service บ้างนะฮะจากประมวลผลแล้วเราก็มาดูเรื่องของ Cloud Service ต่างๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยในเรื่องของตัวการให้บริการรูปแบบของแพลตฟอร์มปัจจุบันหรือนะครับถ้าเราเรียกกันอีกในชื่อเรียกหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า subscription นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ครับในรูปแบบของบริการเนี้ยจะผ่านในรูปแบบของการแชร์รีซอร์สหรือแชร์ทรัพยากรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นนะฮะในนิยามของที่เรามาดูในเรื่องของประเภทการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างในคีย์เวิร์ดนะครับหลักๆที่เราเห็นนะฮะในคอนเซปต์ในชื่อเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์เว็บเพจนะครับหรือในหนังสือบางอย่างมันก็จะมีอยู่3หลักด้วยกันอันดับแรกครับเราจะเรียกว่า IaaS นะฮะหรือ Infrastructure as a Service นะฮะและอันที่2ครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวที่เป็น PaaS นะฮะหรือ Platform as ส่วนที่3ครับเราก็จะเรียกว่าในเรื่องของตัว SaaS นะฮะหรือ Software as a Service ซึ่งประเภทในบริการนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะมีรูปแบบข้อมูลนะฮะที่ให้นิยามเหล่านี้ในของการให้บริการแบบคลาวด์นะครับจากนั้นนะฮะก็มาดูประเภทในประเภทเนี้ยนะฮะเราก็จะมีในเรื่องของการใช้บริการแบบคลาวด์บ้างนะฮะรูปแบบของการใช้บริการเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ให้บริการนะฮะกลุ่มเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์นะฮะต่างๆที่มีเกิดขึ้นในประเภทการให้บริการแบบคลาวด์นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในหัวข้อเรื่องนะครับของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะฮะจากโมเดลนะครับของภาพรวมระบบคลาวด์เนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะแบ่งนะครับเป็นเลยรูปแบบของคลาวด์คอนซูเมอร์ซึ่งในคลาวด์คอนซูเมอร์เนี้ยนะครับก็จะมีในกลุ่มนะฮะคอนซูเมอร์ที่เป็นลูกค้าหรือแล้วแต่เนี้ยนะฮะที่จะมาอยู่ในโมเดลนะฮะของคลาว
นะแล้วเราก็จะมีลักษณะของตัวคราวที่เป็นส่วนของออดิตนะซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบด้วยในเรื่องของออดิตเรื่องนะฮะความปลอดภัยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสิทธิภาพจากนั้นเรามาดูกรอบใหญ่นะฮะในตรงนี้ที่เราเรียกว่าCloud Provider ซึ่ง Cloud Provider เนี่ยหลักๆเลยนะฮะก็จะมีในส่วนของที่ให้บริการกันหลากหลายนะฮะผู้ให้บริการในประเด็นนี้นะครับก็ของเราก็จะมีเจ้าใหญ่อยู่ประมาณ 4-6 รายนะครับในปัจจุบันซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของ Service Orientation นะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ผมเกริ่นนำไปฮะ IaaS นะฮะ PaaS แล้วก็ SaaS นะฮะ3ส่วนที่จากที่เราได้เห็นเป็นลักษณะของตัวสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูนะครับจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของตัวรีซอร์สนะฮะรีซอร์สที่เป็นคอนโทรลเลเยอร์นะฮะส่วนนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยในคอนโซลในรีซอร์สเนี้ยเราก็จะอาจจะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราเรียกว่าเป็นinstant นะฮะหรือประกอบด้วยพวก VPC นะฮะหรือในเรื่องของ storage นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของ physical นะครับที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับหรือไอตัวที่เป็นคณะของมันนะฮะอยู่กลุ่มของมันที่มันจะมีการจัดตั้งไงแล้วก็จะมาดูในเรื่องของ cloud service management ซึ่งตรงนี้ฮะมันจะได้เป็นในส่วนของที่เราใช้นะครับในหลักๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโมเดลไหนก็ตามก็จะมีฟับสคริปต์ต่างๆที่จะมีเยอะโดยส่วนสำคัญครับทางขวามือที่เห็นก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของตัวคลาวด์เราบอกว่าขึ้นคลาวด์แล้วเนี่ยเราต้องได้รับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับในประเด็นนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ privacy คือข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นเราก็จะมีอีกอันนึงฮะเราเรียกว่า cloud broker นะซึ่ง cloud broker เนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยที่ให้บริการเนี่ยเป็น service infrastructure ก็ดีตาม service agreement หรือservice ที่เป็นในส่วนของตัว attribute ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน3ส่วนเนี่ยก็ broker เนี่ยจะซัพพลายให้เราจากในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีประเภทนะฮะที่เราแบ่งกันนะฮะที่ใช้บริการเลยก็จะประกอบด้วยในส่วนของ1เราเรียก private cloud เนี่ยจะอยู่ในที่ตั้งครับหรือว่าที่เราเรียกว่า on premise นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะมีการให้บริการอยู่ในที่ตั้งหรือองค์กรของเราจากนั้นเราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า public cloud เนี่ยมันจะแบ่งเป็นลักษณะของตัวเราเรียกว่า virtualization นะฮะซึ่งในตัวของตัว VM ต่างๆเนี่ยหรือในส่วนของตัวที่ให้บริการเนี่ยหรือเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นบน public ในบน cloud เลยซึ่งในประเด็นนี้ครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัว private เนี่ยพูดถึงที่เป็น public เนี่ยมันจะอยู่ในภายนอกเลยจากนั้นเราจะดูอีกเคสนึงครับที่เป็นในเรื่องของตัว Hybrid Cloud ซึ่ง Hybrid Cloud เนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนครับตัวที่อยู่ On-Prem นะฮะก็คือเป็นส่วนของ Private และก็ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีแบ่งข้อมูลเนี่ยไปเก็บอยู่ในรูปแบบของ Public External หรือ Public Cloud นั่นเองและสุดท้ายครับเป็น Multi Cloud ซึ่ง Multi Cloud เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยเรื่องของผู้ให้บริการ Public หลายๆที่นะฮะมา Third Party กันแล้วก็เราให้บริการกับองค์กรนั้นๆนะฮะเป็นในรูปแบบของ multi cloud นะครับในส่วนนี้ซึ่งเรามาดูประเภทในการให้บริการนะครับในส่วนนี้นั่นคือประเภทการให้บริการเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลักๆเลย infrastructure ที่เรา IaaS นะฮะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็น PaaS แล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็นรูปแบบของ Software as a Service ซึ่งตรงนี้

นะฮะในเรื่องของตัว infrastructure เนี่ยก็จะเราจะเห็นเลยฮะก็จะมีพวกเซิร์ฟเวอร์ PC นะฮะหรือเราเรียกว่า instance นะฮะที่ใช้กันในแล้วแต่ชื่อเรียกนะของผู้ให้บริการนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราเห็นเลยก็คือตัว storage bucket ต่างๆนะที่มีการจัดเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็ในส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะมากมายครับที่เราใช้ในวันไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ infrastructureนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้ให้บริการหลักสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วสุดท้ายเป็นแอปพลิเคชันที่เราเรียก subscription มาใช้เราจะเห็นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เป็น calendar ต่างๆในแอปพลิเคชันนั้นๆ นะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของประเภทการให้บริการของระบบคลาวด์นะครับจากภาพนะครับก็เราก็จะเห็นนะฮะว่าเราจะแบ่งนะครับที่เป็นโดยรูปแบบของเจ้าของนะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์หรือเจ้าของผู้จัดเก็บเนี่ยเราจะเรียกว่า on premise นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าจากประเภทเมื่อสักครู่มันจะอยู่ในรูปแบบของในเรื่องของตัว private cloud นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบอะไรนะฮะของประเภทต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป็น data เรื่องของการ run time ในการที่จะใช้การประมวลผลข้อมูลนะฮะแล้วจะมี middleware นะครับที่ประสานกันนะฮะระหว่างฮาร์ดแวร์กับตัวที่เป็นตัวแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่เป็น OS ก็ดี virtualization server storage แล้วก็ network นะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในถ้ามัน on cloud ไปเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็จะเป็นIaaS PaaS แล้วก็ SaaS นะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เป็นจุดสีขาวเนี่ยเป็นสาระสำคัญที่ถ้าอยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในประเภทใดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับ

สวัสดีครับเรามาดูในตอนที่2นะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งจะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วย1นะครับหลักการพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัล2นะครับประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่วนที่3ครับก็เป็นในเรื่องของวิธีการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งส่วนแรกนะครับเรามาดูหลักการนะฮะพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัลกันจากในเรื่องของภาพนะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราเฉลี่ยนะครับในการใช้นะฮะเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือในเรื่องของบริการทางดิจิทัลนะฮะเราจะเห็นได้เลยครับว่าภาพรวมเนี่ยนะฮะเราจะมีเจนต่างๆนะซึ่งจะประกอบด้วยในยุคของยุคแรกฮะที่เราเรียกกันเบบี้บูมมีส่วนแรกแล้วก็เจน X เจน Y แล้วก็เจน Z ซึ่งในอัตราการเจริญเติบโตนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของการใช้นะฮะในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าร้อยละที่เราจำแนกออกมาเนี่ยตามประเภทดังเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาเห็นได้ว่าในปี60นะฮะและกระเถิบมาที่ปี61นะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับในทุกๆประเภทโดยนะครับจะเห็นได้ว่าในการใช้แต่ละสถานที่เนี่ยอัตราโตได้เลยที่เราเห็นคือในที่พักอาศัยนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยในที่พักอาศัยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะฮะเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับในยุคปัจจุบันที่จะมีการไม่ว่าจะเป็น work from home ก็ดีหรือว่าเรามีการเรียนการสอนที่กับลูกหลานเราในพื้นที่ที่บ้านนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเห็นภาพอย่างได้ชัดซึ่งนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของร้อยละการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะที่แต่ละสถานที่เลยนะครับตอนเนี้ยเราจะเห็นได้เลยฮะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแทบจะมีการใช้เนี่ยเจริญเติบโตจากที่เราได้พูดในร้อยละจากสถานที่ต่างๆนะครับนั่นเองโดยข้อมูลนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะต้องมาดูการรักษาความปลอดภัยหรือภัยคุกคามต่างๆที่ออกเป็น4ลักษณะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัตถุรูปของไฟเบอร์คามครับที่เป็นการเงินการบัญชีที่เราจะเห็นนะฮะพวกการทำฟิชชิ่งนะฮะหรือการดักข้อมูลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อนะครับในเรื่องของทางสื่อนะครับในช่วงของไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรศัพท์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นเว็บอีฟิชชิ่งที่เราบอกว่าหลอกเอาให้เรากรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับรางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ SMS ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะครับของตัวอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็อีกอันนะครับเป็นเรื่องของการhacktivist นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโปงข้อมูลนะครับหรืออุดมการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับทางของข้อมูลเนี่ยเราก็จะดูฮะว่าเราจะเปิดโปงข้อมูลเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจอะไรนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของตัวการจัดการเพื่อนำไปใช้เนี่ยเอาไปขายหรือ

เอาไปเป็นตัวประกันเช่นแรนซัมแวร์เนี่ยที่มีการเรียกนะฮะค่าไถ่ต่างๆและสุดท้ายครับเป็นการโจมตีเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะฮะหรือทางทหารก็มีอยู่ด้วยกันนะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิสิกอลที่โจมตีกันโดยทหารเองมันก็จะมีการโจมตีทางไฟเบอร์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ4ลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาดูหลักการพื้นฐานในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะที่เราดูภัยคุกคามในไทยบ้างในไทยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานฮะที่เราให้บริการครับในเรื่องของใครถูกจอกระบบเนี่ยแก้ไขคุณก็ไปอยู่ที่อย่างเช่นสกมชไทเซอร์สปั๊บเป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมาดูมอลแวร์ในการจดจำข้อมูลนะครับซึ่งในหน่วยงานต่างๆภาครัฐเนี่ยโดนกันไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ DDoS ครับก็คือเป็นในรูปแบบของการปฏิเสธการให้บริการไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะยกตัวอย่าง DDoS ของ Bitcoin ทั้งหมด4ส่วนนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวที่เป็นOff Single Gateway นะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะปรากฏได้นะครับว่าในส่วนของข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยในตลาดหลงรัฐบาลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของการทำให้หยุดให้บริการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้ก็จะถ้าปิดกระดานในการเทรดต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายหลายล้านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของบริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็น Sony Pictures นะครับที่มีการแฮกนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะมีในการโจรกรรมข้อมูลที่เอาไปขายนะฮะในตลาดที่เป็นดาร์กเว็บต่างๆนะแล้วก็เป็น ATM malware อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีในเรื่องของสถาบันการเงินและสุดท้ายครับที่จะเห็นเลยก็คือรันซัมแวร์ที่ระบาดกันอยู่ที่ว่าเราจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะฮะแล้วในการเรียกค่าไถ่นะฮะจากตรงนี้นะครับในส่วนของภัยคุกคามที่พบกันมากที่สุดใน15ลำดับเนี่ยในปี63นะฮะก็จะมีหรือด้วยกันที่เป็น malware นะครับในรูปของ web attacksการทำฟิชชิงนะฮะการทำเว็บแอปพลิเคชันแอทแทรกอีเมล DDoS นะฮะแล้วก็ไอเดนนะฮะไอเดนติตี้ของตัวทรัสต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว Data Blast นะฮะและ Injection นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นที่เราเรียกว่า Botnet นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านฟิสิคอลนะครับที่เป็นทางด้าน Data นะครับแล้วก็ส่วนของที่เราเรียกว่าตัว Equity ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว Ransomware แล้วก็เป็นตัวที่เป็นไฟเบอร์แล้วสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของEncryption นะครับต่างๆของคริปโตนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวภัยคุกคามเนี่ยไอ้ส่วนของอัตราการเพิ่มขึ้นของ Phishing เนี่ยนะฮะหรือการดักข้อมูลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะในปี2020เนี่ยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตดังภาพนะฮะตรงนี้นะครับก็จะให้เห็นได้ว่าของประเภทของภัยคุกคามเนี่ยก็จะประกอบด้วยภัยคุกคามทางไฟเบอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีหลักๆเลยนะครับก็เป็นพวกของไวรัสนะฮะเป็นหนอนเวิร์มโทจันมอลแวร์ค่าถ่ายซึ่งตัวนี้ฮะในภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะต่างๆนะครับในเรื่องของเมื่อจะการทำในลักษณะต่างๆที่4ประเด็นที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่จากส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูภัยในส่วนต่อนะครับก็เป็นเรื่องของตัวทำเว็บฟิชชิงนะฮะก็จะมีภาพอยู่ด้านล่างนะฮะเป็นลักษณะของตัวสแปมนะเครื่องมือในการดักจับนะฮะที่เป็นการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเป็นต้นแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันมีกับแอดแวร์ที่ติดมากับการโฆษณาต่างๆที่เว็บไม่เหมาะสมนะเราไปคลิกมันก็เกิดเป็นแอดต่างๆนะขึ้นมาทำให้เกิดความรำคาญแล้วก็เป็นเรื่องของสปายแวร์ที่จะมาตอส่องข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลกับตัวนี้ฮะที่บอก DDoS เกณฑ์เรื่องของการปฏิเสธให้บริการนะฮะแล้วก็เป็นบอทเน็ตแล้วก็เป็นในเรื่องของคริปโตแจ็คกิ้งนะครับในเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นการขโมยข้อมูลทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์จากในส่วนนี้ครับก็มาดูในเรื่องของสถิติและสาเหตุที่เกิดขึ้นในไทยนะฮะจะพบได้เลยนะครับในส่วนอันดับต้นๆเนี่ยก็จะพบว่าประมาณ511คนนะฮะประกอบด้วย 67% นั่นเองโดยแนวทางการแก้ไขนะครับสำหรับโดยทั่วไปแล้วก็1นะฮะจะต้องดูการตั้งล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยเราต้องมีการล็อกหน้าจอมันตรวจสอบการอัปเดตของระบบ OS นะฮะแล้วก็ไม่ติดตั้งโปรแกรมเกินความจำเป็นนะของแอปพลิเคชันอื่นที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่ควรเข้านะครับเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการฟรีเนี่ยเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็สังเกตเรื่องของการทำคุกกี้ต่างๆที่มีการเปิดอนุญาตนะฮะพึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะให้เราแอคเซปต์คุกกี้ตลอดนะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลใส่ไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วสุดท้ายคือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเราก็จะมีหลักๆฮะพวก PDPA หรือพ.ร.บ.นะฮะเกี่ยวกับการทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเราก็จะมีพ.ร.บ.เนี่ยใหม่ที่เราบังคับใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับส่วนของส่วนนี้นะครับก็

จะมีแนวทางนะครับก็จะมีในเรื่องของ1การกําหนดสิทธิ์นะฮะต่างๆแล้วก็การเพิ่มมาตรการนะครับในการโจมตีเกี่ยวกับในนโยบายของเว็บไซต์หรือองค์กรนั้นๆนะฮะแล้วก็เราก็มีการแจ้งหน้าที่ตรงนี้ปัจจุบันแล้วก็มีสกมช.นะครับที่ให้การดูแลอยู่นะครับปัจจุบันและส่วนของถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบโดยใช้ในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญแบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นในองค์กรเนี่ยที่จะต้องมีการเก็บบล็อกต่างๆในการทำ transaction นะครับในส่วนของความปลอดภัยทางไฟเบอร์นะครับก็คงมีเนื้อหาสาระในการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับเรามาดูกันในส่วนของตอนที่3นะฮะเรื่องของการสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีคลาวด์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะจะมีหัวข้อนะครับก็คือวิธีการสร้างความปลอดภัยบนระบบคลาวด์นะครับและในส่วนของตัวอย่างในการสร้างความปลอดภัยบนระบบคลาวด์และสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของแนวคิดนะฮะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนของการสื่อสารและการเชื่อมโยงของสารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมนะฮะและธุรกิจและข้อในส่วนของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในเรื่องของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับเราส่วนแรกครับได้ดูจากภาพนะจะเห็นในเรื่องของตัวมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเห็นเลยครับว่าเราจะมีสัญลักษณ์นะฮะหรือโลโก้ต่างๆเนี่ยที่จะสร้างในเรื่องของความมั่นใจนะครับว่าเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความปลอดภัยซึ่งจะประกอบด้วยที่เราจะเห็นเลยฮะก็คือ ISO นะฮะหรือนะครับที่เป็นในเรื่องของตัวความปลอดภัยของทางทหารเป็นต้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ให้เห็นในเรื่องของโลโก้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัววิธีนะครับที่เราจัดทำนโยบายนะฮะและแนวการปฏิบัติองค์กรเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้าง1นะฮะในกระบวนการนี้ก็คือจะมีมาตรการนะฮะในกระบวนการทำงาน2นะฮะการป้องกันในเรื่องของทางกายภาพและการป้องกันในเชิงเทคนิคซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับในการให้บริการเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด5ส่วนด้วยกัน1พร้อมใช้2ระยะเวลาในการตอบสนองที่เราบอกไว้ในเรื่องของเราเรียกว่า SLAนะฮะและในส่วนของปริมาณนะครับในการรับรองงานเนี่ยต่างๆว่าจะเป็นไงบ้างว่าไม่ว่าจะเป็นแบนด์วิดต์นะฮะหรือสตอเรจที่เรากำหนดไว้และการสนับสนุนการซัพพอร์ตเมื่อเกิดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับและเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของกระบวนการยุติของสัญญาที่เรามีการใช้บริการหรือการให้บริการไปนั่นเองนะฮะส่วนทนายตัดมานะครับก็จะเห็นได้ในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับก็เราจะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับว่าองค์กรเหล่านั้นที่ให้บริการเราเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนะครับในเรื่องของแบรนด์ที่เราใช้ในเรื่องของตัวเซอร์วิสกันบ้างเช่นของทาง AWS ก็ดีนะครับของ Google ก็ดีของ Microsoft ก็ดีนะครับหรือ Huawei นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวผู้ให้บริการที่ผมเห็นโดยส่วนมากนะครับก็จะใช้ในบริการลักษณะนี้เช่นกันการพิสูจน์ตัวตนครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะอนุญาตนะฮะให้ใครเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ policy นะฮะของ user management นี่ว่าจะเป็นทางโดยหลักๆนะฮะผู้ให้บริการก็จะมีในส่วน admin หรือให้ทำ audit นะฮะ audit นี่ก็คือใช้ระบบ view เดียว admin ก็อาจจะมีแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็เรื่องของการเข้ารหัสต่างๆที่เราจะต้องมีการสร้างนะครับในเรื่องของตัวก่อนสร้างที่เป็น track หรือการสร้าง instance ต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลเหตุการณ์เมื่อมีการเกิดปัญหาที่เราจะทำในเรื่องของ instantresponse ต่างๆหรือในเรื่องของการทำ security incident หรือในเรื่องของการทำ report ที่ออกมานะครับในปัจจุบันโดยส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในการรักษาเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของ log monitoring นะฮะก็คือต้องมีการตรวจสอบนะต่างๆว่า log ปัจจุบันเนี่ยใช้ได้ตาม SLA หรือสัญญาที่บอกไปไหมนะฮะรวมถึงนะครับในการ audit ต่างๆที่เป็นเรื่องของตามมาตรฐานการจัดการช่องโหว่มีสแกนฮะใน2ส่วนที่เราเรียกว่าscore ฮะ CVSS version 2 version 3ขึ้นอยู่กับทูเหล่านั้นนะฮะที่จะสแกนแล้วนะครับเราจะได้ช่องโหว่เอามาวางแผนในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เราต้องมีการทำมาภิบาล นะฮะในเรื่องของตัวข้อมูลแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของระบบคลาวด์ด้วยส่วนที่4ครับเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะฮะก็จะดูในเรื่องของการจัดเก็บนะฮะที่เป็นประเภทแบบไหนนะฮะว่าประเภทข้อมูลประเภทต่างอยู่บน storage แบบใดนะฮะแล้วก็จะดูในเรื่องของการสำรองที่มีการเรียกคืนไม่ว่าจะเป็นการทำ backup นะฮะ site DR ต่างๆนะฮะหรือ DC เนี่ยที่เรา backup อ่ะมีส่วนอะไรบ้างการตั้งเวลาการตั้ง storage ต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของ cycle นะฮะของ data ต่างๆว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่ใช้เ

ต้องฟิสหรืออันไหนที่มีการใช้ประจำก็ต้องมีการจำแนกตามข้อ1ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็การที่ทำ migration หรือการทำโอนย้ายข้อมูลต่างๆนะฮะเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เป็นกฎหมายนะฮะที่ออกมาเมื่อวันที่ในปี62นะฮะ บังคับใช้เนี่ยในปีปัจจุบันนะฮะ2565ณวันที่1ซึ่งตัวนี้ก็จะมีลำดับนะฮะว่าเราต้องมีการกำหนดโค้ดนะฮะการระบุนะฮะการเก็บรักษาข้อมูลการเก็บรักษาเปิดเผยยังไงต่างที่เป็นทางด้านไม่ว่าจะเป็นDPO นะฮะการพวกโลป้าต่างๆที่เป็น Data Processing Control ต่างๆเป็นต้นนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของข้อที่เกิดความโปร่งใสนะครับในเรื่องของว่าเราจะเผยแพร่ได้เผยแพร่ไม่ได้นะฮะต้องมีการรับผิดชอบข้อมูลสถานที่จัดเก็บ local on premise หรือ on cloud นะฮะหรือการเข้าถึงข้อมูลเนี้ยในเรื่องของต่างๆเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตหรือมีวัตถุประสงค์อะไรต้องขอเจ้าของข้อมูลเป็นต้นนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับในหลักการจัดเก็บนะฮะของส่วนนี้ก็จะเป็นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลการบริหารหลักเกณฑ์รวมถึงการทำรายงานนะฮะส่งให้กับภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสในว่าสาเหตุครับเช่นตัวอย่างข้อมูลบัตรที่เราทำธุรกรรมต่างๆแบบรูปแบบของดิจิตอลนะก็จะมีเลขบัตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรหัสหลังบัตรนะฮะที่เป็น CVV code อันนี้สำคัญทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของการสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีคลาวด์นะครับขอบคุณมากครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ่อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบ

0: มองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
1: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
0: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

็นการบรรยายเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเรื่องเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเรียกกันว่าสิทธิบัตรนะครับโดยเนื้อหาที่ได้มีการอธิบายในเอกสารการสอนเนี่ยเริ่มต้นเรามาดูเรื่องของความหมายของคำว่าสิทธิบัตรนะครับมันจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า patent หรือว่า patent แล้วแต่จะออกเสียงนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนยุคเก่าเขาจะออกเป็น patent นะครับแต่ patent ก็ได้นะครับสิทธิบัตรคืออะไรครับอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้เรียนมาในศึกษามาในหน่วยก่อนๆเนี่ยคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะถูกแบ่งประเภทออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือ เรื่องของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งนักศึกษาคงได้เรียนไปแล้วแหละนะครับกับเรื่องอันที่2ก็คือทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรมนะเราแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันคำว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมในที่นี้นะครับก็สิทธิบัตรก็รวมอยู่ในความหมายของคำว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมด้วยแต่จริงๆยังมีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเภทอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จัดว่ามันเป็นทรัพย์สินในทางอุตสาหกรรมซึ่งสิทธิบัตรก็อยู่ในทรัพย์สินประเภทนี้นะครับและจริงๆอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่ามันก็คือการคุ้มครองโดยการที่รัฐเนี่ยเป็นผู้ออกหนังสือสำคัญเพื่อให้การคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เดี๋ยวคำนี้สองคำนี้ที่เน้นไฮไลท์เอาไว้ในPowerpoint เนี่ยจะต้องเป็นคำที่มีนัยยะเหมือนกันว่าเราจะต้องมาดูนะครับว่าการประดิษฐ์คืออะไรและการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไรนะครับและเห็นไหมครับว่าการออกหนังสือรับรองนั้นออกให้กับใครครับผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหนังสือรับรองเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าเขาจะมีสิทธินั้นแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นได้แต่การหาประโยชน์ตรงนี้ซึ่งมีหนังสือรับรองเนี่ยเขาก็จะหมดเพียงแค่ว่าภายในระยะเวลาอันจำกัดนะไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตลอดกาลนะครับเพราะว่าเหตุผลของการคุ้มครองเนี่ยคืออะไรก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเรื่องของการคิดค้นการประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมครับการดำรงชีวิตดีขึ้นมีความทันสมัยนอกจากความทันสมัยความสะดวกแล้วอ่ะบางอย่างเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรอย่างเช่นเรื่องของยาใช่ไหมครับเรื่องของวัคซีนที่ช่วงก่อนหน้านะครับเงินทุนในการวิจัยในการทดลองมันจำเป็นนะครับแล้วมันจะต้องเป็นการลงทุนมหาศาลถ้าหากว่าไม่ได้ให้การคุ้มครองเขาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยถามว่าใครอยากจะมาลงทุนครับใครอยากจะมาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาที่จะทำให้ชีวิตของคุณภาพชีวิตของมนุษย์เราดีขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนเป็นการที่รัฐเนี่ยก็เปิดให้มีการบอกว่าเอ้าถ้าคุณคิดค้นอะไรมาแล้วมันเป็นการประดิษฐ์ที่ดีมันเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์นะฮะก็สามารถที่จะได้รับการคุ้มครองก็คือเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะภายในระยะเวลาอันจำกัดที่ว่านั้นน่ะเดี๋ยวจะต้องมาดูนะครับว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้มันมีระยะเวลาที่จำกัดมันไม่ได้เป็นการคุ้มครองแบบตลอดกาลนะฮะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันและหลังจากหมดเวลาอันมีจำกัดที่ว่าแล้วนะครับสิ่งนี้ก็จะตกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมบัติสาธารณะให้กับบุคคล

ั่วไปสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็หวงกันไม่ได้แล้วนะครับนี่คือความหมายของสิทธิบัตรเบื้องต้นที่ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนนอกจากนั้นยังมีความหมายของสิทธิบัตรที่เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่อยากจะให้ลองดูนะครับในเบื้องต้นก็จะมีของอนุสัญญากรุงปารีสนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็มีลักษณะของการให้ความหมายในทางที่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะสังเกตได้ว่าในอนุสัญญากรุงปารีสซึ่งถือว่าเป็นอนุสัญญาหลักสำคัญเลยนะครับที่มีการให้การคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินในเชิงอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมจะได้บรรยายต่อไปนะครับว่าไอ้ความตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ลองไปดูนะครับว่าในแต่ละอนุสัญญาเนี่ยมีความหมายไว้อย่างไรซึ่งในตรงนี้มีเนื้อหาสาระอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้วก็ขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านทบทวนดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาเทียบเคียงกับความหมายในส่วนที่มีการเปิดไปเบื้องต้นแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับคราวนี้เรื่องของกฎหมายภายในของเรานะครับก็คือตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติความหมายของคำว่าสิทธิบัตรเอาไว้เช่นเดียวกันจะสังเกตได้ว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยนะครับก็คือหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เห็นไหมฮะส่วนตามกำหนดหมวด2หมวด3เนี่ยถ้านักศึกษาไม่ได้มีตัวบทอยู่กับตัวนักศึกษาจะไม่ทราบเลยว่าในหมวด2หมวด3นั้นว่าอย่างไรดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษานะครับในระหว่างที่ศึกษาในชุดวิชานี้นะครับก็ขอให้มีตัวบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยดูประกอบตามไปด้วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาจะได้รู้ว่าตัวบทกฎหมายมันว่าไว้อย่างไรนะครับและคำว่าอนุสิทธิบัตรเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นเช่นเดียวกันมันก็คือสิทธิบัตรอนุใช่มั้ยครับอนุก็คือเล็กๆนะไม่ได้มีการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์นะครับในขั้นตอนการประดิษฐ์ที่บางทีอาจจะไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรมากครับเพราะจริงๆการประดิษฐ์สำคัญเลยที่สิทธิบัตรจะให้ความคุ้มครองก็คือมันจะต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอันนั้นเป็นเงื่อนไขในการออกสิทธิบัตรอันนั้นให้นะครับแต่ว่าอนุสิทธิบัตรเองเนี่ยก็รวมอยู่ในความหมายนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอนุสิทธิบัตรนะครับหรือเป็น patent patent หรือว่า utility model นะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันให้การคุ้มครองเหมือนกันเช่นเดียวกับสิทธิบัตรนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอาจจะน้อยกว่าสิทธิบัตรเท่านั้นเองคราวนี้มาดูเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิบัตรบ้างครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าสิทธิบัตรมันต้องอาศัยเรื่องของการจดทะเบียนดังนั้นเนี่ยเมื่อทำการประดิษฐ์แล้วนะครับผู้ที่เป็นผู้คิดผู้ที่เป็นนักประดิษฐ์หรืออาจจะเป็นเจ้าของการประดิษฐ์เช่นว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องนำเอาการประดิษฐ์นั้นเนี่ยไปรับการตรวจสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็มีการอธิบายขั้นตอนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักศึกษาอาจจะต้องไปดูในเอกสารการสอนด้วยนะครับเพราะเอามาอธิบายตรงนี้มันจะยืดยาวเกินไปก็จะขอรวบรัดสั้นๆง่ายๆก่อนเอาเป็นว่าเรามาจำแนกกันก่อนนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าคำว่าการประดิษฐ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆสิทธิบัตรก็คือการที่มีการคุ้มครองในสิ่งแรกทางฝั่งซ้ายมือกรอบใหญ่เห็นไหมครับเรื่องของการประดิษฐ์หรือ invention invention หรือการประดิษฐ์นั้นเนี่ยในมาตรา3ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเองก็ได้มีการอธิบายความหมายเอาไว้อย่างนี้ครับว่ามันคือการคิดค้นหรือการคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเห็นคำว่าผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีไหมครับนี่ก็คืออยู่ในล่มของคำว่าการประดิษฐ์นั่นเองแต่ว่ามันจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่นะครับถ้าเคยมีมาก่อนหรือมีมาแล้วอันนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะมันไม่ได้มีความใหม่นะครับซึ่งนี้เป็นเงื่อนไขของการประดิษฐ์ที่เขากำหนดเลยว่าถ้าคุณจะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรในการที่คุณจะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาจำกัดที่ว่าเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับและให้รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า

ให้มันดีขึ้นอย่างเช่นการผลิตเครื่องจักรกลใช่ไหมครับที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์อะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการขอรับสิทธิบัตรในเครื่องจักรอันนั้นเนี่ยตอนแรกอาจจะของเดิมอาจจะทำได้สมมุติ100ชิ้นแต่พอผ่านไปไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันได้รับการอัปเกรดหรือว่าทำให้มันดีขึ้นจาก100ชิ้นต่อชั่วโมงกลายเป็น200ชิ้น300ชิ้นต่อชั่วโมงในลักษณะแบบนี้มันก็ถือว่าให้การคุ้มครองได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันอาจจะดูมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่าดังนั้นคำว่าการประดิษฐ์เนี่ยถ้าดูจากคำในตัวบทของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆให้เห็นชัดๆนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์หรือ product เรื่องของกรรมวิธีนะครับแล้วก็รวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้นผลิตภัณฑ์ถ้ามองง่ายๆมันก็คือเหมือนพวกฮาร์ดแวร์นะครับพวกเครื่องจักรกลไกต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของแนวความคิดแล้วไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมันไปได้รับความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์มันต้องออกมาเป็นรูปร่างใช่ไหมมันไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีหรือว่าอะไรซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนั้นมันคนละเรื่องกันแล้วมันก็คือมันคนละแนวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เลยอย่างสิ้นเชิงนะครับพอนี้มันต้องเป็นนวัตกรรมพูดกันง่ายๆส่วนกรรมวิธีอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างใช่ไหมครับเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับในช่วงการมีการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยก็มีการจดสิทธิบัตรเรื่องของวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19นะครับอยู่มากหลายสิทธิบัตรเป็นพันสิทธิบัตรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกรรมวิธีอาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีสารประกอบนะครับสูตรเคมีสีสูตรสีทาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะขอรับกรรมวิธีได้เช่นเดียวกันหรือว่าการทำกรรมวิธีที่จะผลิตอะไรออกมาได้สักอย่างหนึ่งเป็นของเป็นอาหารเป็นอะไรแบบนี้บางคนก็เลือกที่จะเอาสูตรการผลิตเนี่ยเอามาจดสิทธิบัตรเห็นไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเอาสูตรพวกนี้ไปจดสิทธิบัตรปุ๊บเนี่ยระยะเวลาการคุ้มครองมันจะมีจำกัดเท่านั้นและหลังจากพ้นการคุ้มครองแล้วไอ้สูตรที่ว่าเนี่ยมันก็จะตกเป็นสมบัติสาธารณะตามที่ได้เรียนให้นักศึกษาทราบในตอนต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่เป็นเรื่องของสูตรนะครับถ้าสมมติผมยกตัวอย่างเช่นโคคาโคล่านะครับเคยดื่มกันใช่ไหมครับหรือว่าเครื่องชื่อเครื่องหมายทางการค้าก็คือโค้กนั่นเองนะครับมีคนพยายามที่จะแกะสูตรโค้กทำให้เหมือนแต่เชื่อไหมครับไม่มีใครทำได้เหมือนเลยใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับแต่จริงๆแล้วโคคาโคล่าบริษัทโคคาโคล่าซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้เอามาอยู่ในการคุ้มครองสิทธิบัตรเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรปั๊บเนี่ยซึ่งโคคาโคล่ามีมาเป็น100ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่มาเพิ่งมีนะครับมันมีมาเป็น100ปีแล้วเพราะถ้าเกิดโคคาโคล่าตัดสินใจเอามาจดสิทธิบัตรปุ๊บการคุ้มครองมันแค่20ปีเท่านั้นเองถ้าหลังจาก20ปีไปแล้วไอ้สูตรเนี่ยจะต้องมีการตกเป็นของสมบัติสาธารณะเพราะจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดหรือกรรมวิธีการผลิตคนทั่วไปก็จะสามารถรู้เลยว่าอ๋อกว่าจะได้ออกมาเป็นน้ำสีดำซ่าๆหวานๆเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างเห็นไหมฮะเพราะว่าการให้สิทธิบัตรเนี่ยมันจะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับรัฐให้ความคุ้มครองอันมีจำกัดแต่เพียงผู้เดียวหาสิทธิ์หาประโยชน์ไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าหมดอายุการคุ้มครองสิ่งนั้นจะต้องตกเป็นสมบัติสาธารณะที่คุณไม่สามารถจะห่วงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ากรณีของบริษัทโคคาโคล่าก็ไม่ได้เอาสูตรเรื่องของการทำโค้กเครื่องดื่มโค้กเนี่ยเอามาจดสิทธิบัตรเพราะมิฉะนั้นป่านนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็คงจะผลิตโคคาโคล่าได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันไม่ใช่ก็คือเขาไปรับความคุ้มครองในส่วนของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอีกรูปแบบนึงอย่างเช่นข้อสารสนเทศที่ไม่เปิดเผยอาจจะเป็นเรื่องของความลับทางการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ใช่สิทธิบัตรนะ
นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องกรรมวิธีที่อธิบายให้เห็นภาพ

กว้างๆนะครับรวมถึงอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายก็คือเรื่องของการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่ากรรมวิธีขึ้นอย่างเช่นสารให้ความเย็นในอุณหภูมินี้อย่างเงี้ยสมมุติว่าจากเดิมมันทำได้แค่แป๊บ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นจาก30นาทีหรือ20นาทีหรือ10นาทีอย่างนี้ก็ถือว่าในลักษณะเป็นการประดิษฐ์ได้เช่นเดียวกันแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามันจะต้องไม่ไปซ้ำซ้อนกับในส่วนของการประดิษฐ์ของคนอื่นด้วยก็ต้องมีการพิสูจน์กันอีกเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ฝั่งการประดิษฐ์เรารู้แล้วเนาะว่ามันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์กรรมวิธีรวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้นคราวนี้เรามาดูฝั่งขวามือบ้างก็คือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยในบางประเทศนะครับเขาก็จะมีการแยกเรื่องของการประดิษฐ์กับเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกจากกันนะครับแต่ว่าในกฎหมายไทยเนี่ยเรามารวมกันไปหมดเลยนะครับก็คือเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือ product design คำว่า design เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยในมาตรา3เองก็อธิบายไว้นะครับว่าแบบผลิตภัณฑ์นั่นก็คือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะมันจะมีลักษณะโค้งเว้านะครับมุมมองด้านบนด้านข้างมันเป็นยังไงอันนี้มันจะต้องมีลักษณะการแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วนว่ารูปแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นขวดน้ำขวดน้ำหอมอย่างเงี้ยองค์ประกอบลวดลายบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่รูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่านั้นในองค์ประกอบของมันยังมีลวดลายสอดแทรกอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นรูปร่างตรงนั้นซึ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรนะครับไม่ใช่ลิขสิทธิ์อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนเราอยู่ในกรอบของสิทธิบัตรอยู่เพราะมันจะต้องมีการนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแต่ลิขสิทธิ์มันอาจจะไม่ได้มีการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับมันคนละเรื่องกันการออกแบบลวดลายสีนะครับของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรงอย่างเช่นขวดน้ำหอมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมีลวดลายมันมีการลวกลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้สามารถที่จะมาจดเป็นดีไซน์ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับในตัวคำอธิบายเองก็บอกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมทางหัตถกรรมได้ด้วยแสดงว่ามันจะต้องผลิตออกมาได้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่คอนเซ็ปต์หมายความว่าคุณเอามาประยุกต์ใช้ได้นะในทางอุตสาหกรรมในงานหัตถกรรมก็ได้นะครับโดยจะสังเกตได้ว่าในการแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเรื่องของรูปร่างรูปทรงอย่างที่ผมบอกนะครับและอันที่2ก็คือเรื่องขององค์ประกอบที่เกี่ยวกับลวดลายหรือสีนั่นเองนะครับอธิบายง่ายๆตอนนี้สรุปความง่ายๆเลยนะครับว่าสิ่งที่จะเอามาขอรับการสิทธิบัตรต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามันอยู่ในขอบข่ายนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แสดงว่ามันอาจจะไปอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชนิดอื่นก็ได้อย่างที่ผมเปรียบเทียบเรื่องของข้อสารสนเทศที่ไม่เป็นที่เปิดเผยกับเรื่องของสิทธิบัตรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสิ่งสูตรของโคคาโคล่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจดสิทธิบัตรเห็นไหมครับแม้ว่ามันจะเป็นกรรมวิธีเหมือนกันเห็นปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับจะได้ไม่หลงประเด็นนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศนะครับซึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยได้มีการระบุเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรเอาไว้อยู่3ความตกลงหลักๆด้วยกันนะครับอนุสัญญาแรกความตกลงแรกก็คืออนุสัญญาว่ากรุงปารีสนะครับว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอันนี้ถือว่าเป็นอนุสัญญาที่มีความเก่าแก่ที่สุดนะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งถือว่าเป็นหลักการสำคัญที่จะถูกนำเอามาบัญญัติหลักการของอนุสัญญากรุงปารีสเนี่ยจะเอามาในการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศอีกอย่างนึงที่มีความสำคัญก็คือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปนะครับซึ่งเป็นความตกลงที่อยู่ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นะครับซึ่งแต่ละประเทศเองแต่ละประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลกเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนำเอาในเรื่องของความตกลงทริปเนี่ยไปอนุวัติการหรือเอาไปปรับใช้ให้มันเป็นกฎหมายกลางสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดซึ่งมันสิทธิบัตรก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความตกลงทริปด้วยและอันสุดท้ายอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการคุ้มครองนะครับที่เป็นส่วนที่สัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตรก็คือเรื่องของPCT นะครับPCT ก็จะเป็น

็นลักษณะของความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตรในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จดทะเบียนสิทธิบัตรนะครับปกติเนี่ยการจดทะเบียนสิทธิบัตรเนี่ยเราจดที่ไหนต้องคุ้มครองที่นั่นนะครับถ้าคุณจะไปความได้รับความคุ้มครองประเทศนึงคุณก็ต้องไปจดอีกประเทศนึงแต่ตอนนี้มันมีความร่วมมือกันนะครับว่าคำขอสิทธิบัตรเนี่ยจะถูกเข้าไปรวบรวมอยู่ในส่วนกลางของข้อมูลกลางขององค์การการค้าโลกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คำขอเดียวเนี่ยยื่นต้นทางแล้วก็จะไปสู่ปลายทางในอีกหลายๆประเทศซึ่งเป็นภาคีสมาชิกใน PCT อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดของประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นภาคีของความตกลงเกี่ยวกับ PCT ด้วยนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารการสอนนะครับนักศึกษาต้องไปอ่านทบทวนดูนะครับว่ามันมีหลักการสำคัญอย่างไรบ้างถัดไปนะครับเรามาดูเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายไทยนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับว่าการจะได้รับการคุ้มครองเราต้องดูก่อนว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นมันอยู่ในประเภทใดมันเป็นการประดิษฐ์หรือมันเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับของเราเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องของกรรมวิธีเป็นเรื่องของการทำให้ดีขึ้นไหมหรือมีเรื่องของรูปร่างรูปทรงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนล่ะว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนในการยื่นขอนะครับซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะต้องมีหลักเกณฑ์สำคัญซึ่งอย่างที่บอกก็คือความตกลงทริปเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งแต่ละประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของ WTO เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ความคุ้มครองขั้นต่ำกว่าหลักเกณฑ์ของตัวความตกลงทริปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องของอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกที่ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกเนี่ยก็ต้องให้การคุ้มครองบัญญัติเอาไว้เหมือนกันในพรบสิทธิบัตรเราก็คือ20ปีอะไรอย่างเงี้ยการคุ้มครองดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะน้อยกว่านั้นไม่ได้บอกว่าเอ้ยของเรา10ปีหรือเราจะไปกีดกันคนต่างชาติที่เป็นภาคีสมาชิกในความตกลงทริปเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนชาติอื่นเราไม่รับจดอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะเพราะว่าความตกลงทริปมันเป็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนักศึกษาจะสังเกตได้ว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรพวกนี้เขาก็จะพยายามมาเอาข้อต่อรองตรงนี้มาเพื่อที่จะให้ประเทศซึ่งประเทศที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการต้องทำวิศวกรรมย้อนกลับเขาก็จะมีความเคร่งครัดนะครับถ้าไม่รับการคุ้มครองก็อาจจะได้รับการแซงชั่นต่างๆไม่ให้ส่งนำเข้าส่งออกอะไรสินค้าการเกษตรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลไกในการค้าระหว่างประเทศนะครับและแน่นอนสิทธิเด็ดขาดอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าในเรื่องของสิทธิบัตรก็20ปีนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือ10ปีและหลังจากนั้นหมดอายุการคุ้มครองก็เป็นสมบัติสาธารณะไปเงื่อนไขในการขอรับการคุ้มครองเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าในกฎหมายเนี่ยมันมีการบัญญัตินะครับว่าเงื่อนไขที่คุณจะได้การคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูฝั่งการประดิษฐ์ก่อนก็ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะครับความใหม่นี่มีความสำคัญนะครับก็คือมันต้องไม่เคยมีมาก่อนนะครับและมันไม่ใช่การค้นพบด้วยนะเพราะถ้าเกิดเป็นการค้นพบสิ่งที่มันอยู่แล้วตามธรรมชาติอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการประดิษฐ์นะครับอย่างเช่นจุลินทรีย์การค้นพบจุลินทรีย์การค้นพบแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยตามหลังจริงมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามันเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่มันไม่เคยมีมาก่อนอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยที่ไม่มีปุ่มอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็ดูเป็นความใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใหม่แล้วนะแต่ในยุคนั้นนะครับเมื่อสักประมาณปี2008ใช่ไหมฮะจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมาเปิดตัวแล้วฮือฮาทั่วโลกนะครับแล้วทุกวันนี้มันก็ยังฮิตอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยแบรนด์ก็แล้วกันเนาะก็นั่นแหละเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดูแล้วโอ๊ยโทรศัพท์เมื่อก่อนมีปุ่มไม่มีปุ่มแล้วเห็นไหมมันเป็นหน้าจออย่างนี้เป็นต้นนะครับมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นไหมไม่ใช่เอาอะไรมาทำให้มันง่ายๆนะครับเป็นประจักษ์ได้โดยง่ายโดยบุคคลทั่วไปก็เห็นอย่างเช่นเอาดินสอกับยางลบมาติดรวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือการประดิษฐ์ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีกลไกมีขั้นตอนเช่นเอายางลบสอดเข้าไปข้างในแล้วมีการเลื่อนออกมามีกลไกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เห็นอะไรกันได้ง่ายๆไม่ได้ไปจัดโดยง่ายโดยสายตาของบุคคลทั่วไปหรือมันจะต้องมี inventive step นั่นเองและที่สำคัญคือมันจะต้องเอามาใช้ได้ใช่ไหมเพราะเขาต้องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเป็นความใหม่แล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่กฎหมายไทยไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา9ก็จะมี

อย่างเช่นอย่างที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับจุลชีพพวกสิ่งมีชีวิตนะครับไมโครออร์แกนิซึมอะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองได้ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับสารจุลินทรีย์จุลชีพที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นสารสกัดอะไรพวกนี้อย่างนี้มันไม่สามารถจะขอรับความคุ้มครองได้กฎเกณฑ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับการรักษาโรควิธีการนะเพราะว่าถ้าเกิดไปให้วิธีการรักษาวินิจฉัยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต่อไปเป็นการผูกขาดใช่ไหมครับวิธีการนี้ห้ามใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นกรรมวิธีเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างนั้นมันก็คนละแบบกันการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมมันดีอันนี้ท่านนักศึกษาเคยได้เห็นนะครับในตัวกฎหมายแพ่งอะไรเงี้ยก็จะพบเรื่องของความสงบเรียบร้อยศีลธรรมมันดีอย่างเช่นมันเอาไปใช้ในทางผิดกฎหมายนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอามาขอรับได้ดังนั้นนะครับเรื่องของขั้นตอนคำขอก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าการจะต้องไปขอรับเนี่ยมันก็ต้องมีการยื่นนะครับมีแบบฟอร์มนะก็ต้องไปชำระค่าธรรมเนียมด้วยนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็จะมีแผนกรับเรื่องนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์การแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะต้องยื่นประกอบด้วยเช่นชื่อมันคืออะไรนะครับลักษณะหรือความมุ่งหมายของการประดิษฐ์คืออะไรนะครับรายละเอียดมันต้องมีการระบุมีรูปภาพให้เห็นนะครับและที่สำคัญเลยข้อสุดท้ายคือข้อถือสิทธิ์อันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้การประดิษฐ์ที่เราถือสิทธิ์ของเราไว้เนี่ยนะครับเหมือนกับเราถึงแม้ว่าเขาจะคิดเองหลังจากที่เราได้รับการจดทะเบียนภายหลังแล้วเขาคิดเองเขาไม่ได้ลอกเราแต่เขาจะใช้กรรมวิธีที่เขาค้นพบเหมือนกับเราอย่างเงี้ยมาใช้ผลิตเป็นขอสิทธิบัตรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับในฝั่งเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันครับการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกเป็นรูปร่างรูปทรงที่ต้องมองเห็นได้นะครับก็นั่นหมายความว่านอกจากจะมีแบบฟอร์มคำขอเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีภาพที่แสดงให้เห็นนะครับเอกสารการสอนจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่ารูปของการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็คือคุณจะถือสิทธิ์ในลวดลายหรือในสีในดีไซน์ของคุณยังไงคุณก็ต้องอธิบายชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับหน่วยที่7ด้วยนะครับว่าข้อถือสิทธิ์นั้นคือขอบเขตของการที่เราจะได้สิทธิในสิทธิบัตรที่เราจะหวงกันไม่ให้คนอื่นมาละเมิดเราอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ์หลังจากมีการออกสิทธิบัตรมีการประกาศมีผู้คัดค้านได้มีการตรวจสอบแล้วว่าการประดิษฐ์นั้นโอเคนะมีความใหม่มีขั้นตอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็จะมีการออกสิทธิบัตรให้นะครับเพราะนั้นเมื่อได้แล้วคำว่าผู้ทรงสิทธิ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็แสวงหาประโยชน์ได้จากการประดิษฐ์นั้นแต่เพียงผู้เดียวนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะขอใช้คำว่าสิทธิบัตรไทยนะครับเรารวมถึงการอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรได้รวมและก็การโอนสิทธิบัตรได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งครับนอกจากนั้นมาตรการบังคับการใช้สิทธิบัตรนี้เป็นความสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรัฐอาจจะมีความจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมมันดีเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมครับบางทีสิทธิบัตรเนี่ยมันอยู่ในการคุ้มครองอยู่แล้วปรากฏว่ามันต้องถูกหวงกันใช่ไหมครับอย่างเช่นยารักษาโรคบางทีเนี่ยหรือว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยบางครั้งก็ต้องมีการบังคับใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในทางกฎหมายที่มันระบุเอาไว้อยู่แล้วนะรวมถึงสิทธิบัตรที่ไม่มีการใช้ก็อาจจะถูกยกเลิกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะตรงนี้มันถือว่าคุณจะมาหวงกันไว้ทำไมในเมื่อคุณไม่ใช้ความแตกต่างเรื่องของสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรจะให้มองเห็นสั้นๆง่ายๆเลยนะครับสิทธิบัตรนั้นนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องของการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์แต่อนุสิทธิบัตรนั้นจะไม่รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์เหมือนเช่นสิทธิบัตรนะครับก็จะให้ความคุ้มครองแค่เฉพาะสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะฮะและการคุ้มครองก็จะสั้นกว่านะโดยการคุ้มครองหลักคือ6ปีแล้วสามารถขอขยายต่อได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน2ปีก็เท่ากับว่า6บวก2บวก2ก็คือ10นั่นเองนะครับเรื่องของขั้นตอนเทคโนโลยีก็อาจจะมีความก้าวหน้าที่น้อยกว่านะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์และก็มีการทำให้นักประดิษฐ์เนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปประดิษฐ์อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการประดิษฐ์ที่เป็นความทันสมัยหรือว่าต้องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ

ในเรื่องเช่าซื้อนะคะเราก็จะศึกษาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าซื้อเรื่องที่2ก็จะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาและเรื่องที่3ก็จะเป็นความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้าเนื้อหานะคะความหมายของสัญญาเช่าซื้อนะคะสัญญาเช่าซื้อนี่ก็เป็นสัญญาเอกเทศสัญญาหนึ่งนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะสำหรับความหมายของสัญญาเช่าซื้อนั้นก็ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572นะคะที่ว่าอันว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะส่วนวรรค2ก็บัญญัติว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะจะเห็นได้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งเช่าแล้วก็ซื้อนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะคะจากมาตรานี้เนี่ยเราก็จะสามารถมานะคะสรุปออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อก็ได้นะคะอย่างลักษณะแรกนะคะก็คือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะคำว่าแต่เริ่มแรกเนี่ยสำคัญนะคะนะคะดังเราจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่735/2548นะคะศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าคู่สัญญาถ้าหากคู่สัญญาไม่ได้มีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันแต่แรกนะคะตั้งแต่เริ่มแรกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยสัญญาดังกล่าวก็เป็นแค่สัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ทำสัญญาเนี่ยคู่สัญญาจะต้องมีเจตนาณขณะทำสัญญาเลยนะคะที่จะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนะคะโอนนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่ากันมาแต่แรกนะคะลักษณะสำคัญลักษณะที่2ก็เป็นเรื่องของแบบนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเนี่ยก็เป็นโมฆะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามวรรค2นะคะนะคะคำว่าเป็นหนังสือนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็มีลายมือของคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายนะคะถ้าหากว่าสัญญาเช่าซื้อที่ฝ่าฝืนนะคะมาตรานี้นะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นโมฆะเลยนะคะบังคับกันไม่ได้นะคะต้องทำเป็นหนังสือนะคะนะคะลักษณะต่อไปนะคะก็คือผู้ให้เช่าซื้อนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา572นะคะที่บัญญัติว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเอาทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของออกให้เช่านะคะเพราะฉะนั้นก็เคยมีฎีกานะคะที่ตัดสินว่าถ้าหากว่าผู้ที่มาทำสัญญาเช่าซื้อนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็บังคับกันไม่ได้นะคะแล้วต่อมานะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่7404/2547นะคะก็มาอธิบายถึงความหมายของคำว่าเจ้าของนะคะเจ้าของนี่จริงๆก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะแต่ว่าตามมาตรา572เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้ตีความนะคะให้รวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำสัญญาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะแต่เป็นผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตโดยชอบก็ถือว่าเป็นเจ้าของตามมาตรา572ซึ่งจะมีอำนาจในการทำสัญญาเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในขณะนั้นนะคะนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ไปทำสัญญาจะเป็นอย่างไรนะคะสัญญานั้นก็บังคับไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นั้นนะคะเขาได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้เหมือนกันนะคะตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่4912/2554นะคะเพราะนั้นสรุปก็คือผู้ที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของนะคะก็หมายความว่ามีกรรมสิทธิ์หรือจะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอนาคตแต่ว่าได้รับความยินยอมนะคะก็สามารถทำสัญญาเช่าซื้อได้นะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะก็คือ
สัญญาเช่าซื้อนั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยจะต้องให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือมีสัญญาเช่าบวกกับคำมั่นของเจ้าของทรัพย์สินเป็นคำมั่นที่ว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะศาลคำพิพากษาศาลฎีกาก็เคยตัดสินเอาไว้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันต่างจากสัญญาเช่าอย่างธรรมดาก็เพราะว่ามีคำมั่นนี่แหละนะคะบวกเข้ามาในสัญญาเช่านั่นเองนะคะแล้วคำมั่นนี้เนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกับการทำสัญญาเช่าซื้อนั้นด้วยนะคะจึงจะเป็นสัญญาเช่าซื้อนะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีการตกลงว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะนะเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อหากว่าไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยก็จะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าซื้อเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่172/2489นะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าแม้ว่านะคะเงื่อนไขในการที่จะให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยตกลงจะใช้เงินเป็นเท่านั้นเท่านี้คราวเป็นสาระสำคัญก็จริงอยู่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะหลังจากได้ทำสัญญากันแล้วมีเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยต่อมาผู้เช่าซื้อเกิดเปลี่ยนใจมีความพร้อมในทางการเงินนะคะมีความประสงค์จะชำระคราวเดียวนะคะเป็นเงินก้อนในงวดใดงวดหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานะคะอันบัญญัติไว้ตามมาตรา19ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาก็ทำได้นะคะลักษณะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่4024/2526เนี่ยคำพิพากษานี้เนี่ยนะคะเป็นคำพิพากษาที่สามารถที่จะสรุปนะคะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นการที่วินิจฉัยในข้อพิพาทกันนะคะว่าสัญญาตามพิพาทเนี่ยมันเป็นสัญญาอะไรกันแน่นะคะก็คือเนื้อหาของสัญญาก็คือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินกันนะคะโดยมีการกำหนดว่าให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาเป็นรายเดือนนะคะรวม30เดือนนะคะแล้วระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยยังไม่โอนไปจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะจนกว่าจะได้ชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะก็มีการพิพาทว่าลักษณะของสัญญาอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่นะคะซึ่งในที่สุดศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยว่านะคะในเมื่อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อความให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่านะคะและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา572สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเป็นตัวอย่างของการสรุปนะคะลักษณะของสัญญาเช่าซื้อที่ดีนะคะต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงนะคะกับสัญญาประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระนะคะดังที่ได้เห็นไปนะคะในตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อสักครู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีข้อแตกต่างกันสำคัญอยู่หลายเรื่องนะคะถ้าเราจะมาดูความแตกต่างนะคะเช่นในเรื่องกรรมสิทธิ์ในเรื่องแบบนะคะในเรื่องการยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้าในเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะโดยหลักนะคะของกฎหมายลักษณะซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีเมื่อได้ทำสัญญานะคะเว้นแต่จะมีข้อตกลงในการหน่วงกรรมสิทธิ์ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่โอนนะคะจนกว่าจะได้มีการชำระเสร็จสิ้นนะคะ
นั่นคือความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อมาในเรื่องแบบนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะคะจะกำหนดแบบไว้เฉพาะทรัพย์บางประเภทเท่านั้นเองเช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มาตรา456เนี่ยบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะในขณะที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทใดนะคะต้องทำตามแบบคือทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยเป็นโมฆะเลยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องการยกเลิกสัญญานะคะแล้วก็การยึดสินค้าคืนนะคะในสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะในเมื่อกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะถ้าหากว่าต่อมาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่ชำระราคานะคะผู้ขายก็มีแต่เพียงสิทธิ์ที่จะเรียกให้ชำระราคาที่ยังคงเหลือนะคะแล้วก็หากมีค่าเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้นะคะแต่ว่าหากเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาได้นะคะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดนะคะในการชำระค่างวดเนี่ย2งวดติดกันนะคะพอบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะเข้าครอบครองทรัพย์นั้นยึดทรัพย์นั้นคืนไปด้วยที่ของคู่สัญญาเราจะมาดูที่หน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อก่อนนะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก็คือส่งมอบทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อนะคะแล้วก็ยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกนะคะเช่นถ้าหากว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าซื้อแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นได้เต็มที่นะคะอาจจะถูกรอนสิทธิ์กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายลักษณะเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไปนำกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาบังคับใช้นะคะซึ่งมาตรา549เนี่ยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายมาบังคับโดยอนุโลมนะคะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ให้เช่าซื้อเหมือนกันนะคะหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินในระหว่างที่เช่าซื้อนะคะหากเป็นกรณีการซ่อมแซมใหญ่นะคะซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2767/2560นะคะในคำพิพากษาเนี่ยก็มีข้อพิพาทกันนะคะมีการเช่าซื้อรถนะคะเมื่อส่งมอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าซื้อพบว่ารถมีความชำรุดบกพร่องอย่างมากใช้ถึงขนาดใช้ไม่ได้เลยนะคะก็แจ้งไปนะคะแจ้งไปอย่างผู้ให้เช่าซื้อนะคะขอให้เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ให้หรือไม่ก็ซ่อมให้ใช้ได้ตามที่มุ่งหมายโดยสัญญานะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆนะคะผู้เช่าซื้อก็นำรถคันนั้นไปคืนนะคะเมื่อเอารถไปคืนแล้วเขาก็หยุดชำระค่างวดนะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเมื่อเห็นดังนั้นนะคะก็บอกว่าอันนี้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะไม่ทำตามสัญญาแล้วนะคะไม่ชำระค่างวดนะก็บอกเลิกสัญญานะคะปรากฏว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยนะคะว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยบอกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วนะคะเพราะสัญญาเนี่ยผู้เช่าซื้อก็บอกเลิกไปแล้วจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยผิดหน้าที่นะคะนะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันใช้ได้นะคะมันเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อมแซมให้เขาให้ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการรับรองให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องซ่อมแซมในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ต่อมาเรามาดูในเรื่องกรรมสิทธิ์กันนะคะ เมื่อมีการชำระนะคะราคานะคะเช่าซื้อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรต่อนะคะเราก็มาดูกันนะคะกรณีอย่างนี้นะคะในเรื่องเช่าซื้อเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในกรณีอย่างนี้เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าซื้อนั้นเนี่ยก็โอนไปนะคะอย่างผู้เช่าซื้อทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะซื้อขายปรับมาตรา458นะคะเพราะฉะนั้นผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อไม่ต้องมาแสดงเจตนาทำสัญญาซื้อขายกันอีกแล้วนะคะกรรมสิทธิ์โอนไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็เช่นพวกบ้านพวกที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะมีความแตกต่าง
นะคะกรรมสิทธิ์ในกรณีนี้ยังไม่โอนแม้ว่าจะได้มีการชำระค่าเช่าซื้อกันครบถ้วนแล้วนะคะอันเนื่องจากกฎหมายลักษณะเช่าลักษณะซื้อขายมาตรา456เนี่ยนะคะบัญญัติว่าการซื้อขายสัญญาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยในเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะต่อมานะคะเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อไปแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อบ้างนะคะหน้าที่หลักๆนะคะก็คือชำระเงินค่าเช่าซื้อนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยชอบและสงวนรักษานะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปนะคะผู้เช่าซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินด้วยนะคะกรณีที่3ก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อถ้าหากว่ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกันขึ้นมานะคะการบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะกรณีแรกเรามาดูการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้เช่าซื้อซะก่อนนะคะก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา574นะคะกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงิน2คราวติดกันให้หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้น574เนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือผิดนัดนะคะผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดนัดก็หมายถึงว่าผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อตามเวลาที่กำหนดนะคะสองงวดเนี่ยนะคะมาตรา574ก็ให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกได้นะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าเคยเจอสัญญาที่บัญญัติที่กำหนดแตกต่างไปนะคะคือสัญญาระบุว่าถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดงวดเดียวนะคะผู้ให้เช่าซื้อจะเบิกบอกเลิกสัญญาเลยทันทีได้ไหมนะกรณีนี้ก็พิพากษาศาลฎีกาบัญญัติไว้เยอะแยะวินิจฉัยไว้เยอะแยะเลยนะคะก็บอกว่าได้นะคะเพราะว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคู่สัญญาตกลงยอมตกลงที่เป็นที่แตกต่างจากกฎหมายกฎหมายบอก2งวดแต่จะตกลงกันว่างวดเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะคะเป็นกรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกระทำผิดสัญญาในส่วนในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะหลักๆก็คือเป็นการกระทำที่ขัดต่อสิทธิ์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะเช่นผู้เช่าซื้อเนี่ยเอาทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อไปขายฝากไปจำนำนะคะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะถึงแม้ว่าในทางความเป็นจริงผู้ให้เช่าซื้ออาจจะยังไม่เสียหายก็ได้นะคะเพราะว่าผู้รับจำนองผู้ซื้อฝากไปหรือผู้รับจำนำเนี่ยก็ไม่อาจจะอ้างสิทธิ์ของตนยันผู้ให้เช่าซื้อที่สุจริตได้นะคะแต่เมื่อการกระทำนั้นมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์นะคะก็ถือว่าผิดสัญญาแล้วนะคะก็ผู้ให้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อคราวเดียวเนี่ยนะคะกำหนดไว้ได้ไหมได้นะคะนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าถ้ามีข้อสัญญาระบุว่านะคะบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ชำระมายังไม่คุ้มเนี่ยนะคะจะเรียกจากผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเรียกจากผู้เช่าซื้อได้อีกไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นการที่เรียกว่ากำหนดค่าเสียหายกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยศาลเนี่ยแต่ศาลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ปรับนะคะมีอำนาจปรับนะคะลดให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้นะคะต่อไปนะคะผลของการที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะเงินที่ใช้มาแล้วก็คืองวดก่อนๆที่ชำระมาแล้วเนี่ยก็ลิฟนะคะไม่ต้องคืนนะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินก็
ชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะแต่ก็มีกรณีที่แตกต่างนะคะออกไปในกรณีผิดนัดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีผิดนัดในคราวสุดท้ายหรือที่กฎหมายใช้คำว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินอันเป็นคราวที่สุดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็นงวดสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็เพื่อความเป็นธรรมก็บอกว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยยังจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้ทันทีนะคะโดยกฎหมายบอกว่านะคะท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินนั้นได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเทาเนี่ยก็ไปเช่าซื้อทรัพย์สินมานะคะกำหนดชำระทุกวันที่5ของเดือนนะคะเริ่มชำระกันตั้งแต่มกราและสิ้นสุดเดือนธันวาก็คือรวมๆแล้วก็คือ12งวด12เดือนแต่พอเดือนพฤศจิกาเทาเกิดไม่ชำระขึ้นมาเดือนธันวาขอโทษเดือนธันวาซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเทาเกิดผิดนัดไม่ชำระขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะดำซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้นะคะต้องรอให้พ้นไปให้ระยะเวลา1งวดเนี่ยผ่านไปก่อนก็คือเลยให้พ้นวันที่5ไปก่อนมกราคมนะคะถึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะคะทีนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะคะคำก็คือว่าเอาแล้วถ้าเกิดในสัญญามีข้อกำหนดว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระงวดต่อๆไปจนครบล่ะจะได้ไหมนะคะอ้าวนะคะอันนี้นะคะคำพิพากษาศาลฎีกาที่356ทับ2548ก็มีคำตอบนะคะจริงๆแล้วเมื่อสัญญาระงับไปเนี่ยนะคะหน้าที่ก็สิ้นสุดลงนะคะของคู่สัญญาหน้าที่ในการชำระงวดก็ไม่มีอีกนะคะแต่นะคะการกำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยให้ชำระต่อไปนะคะจนกว่าจะครบเนี่ยศาลฎีกาก็ตีว่าเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะคะทำได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นค่าปรับนะคะแต่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยศาลเนี่ยมีอำนาจนะคะที่จะปรับลดได้ให้เหมาะสมนะคะอันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383วรรคแรกค่ะนะคะที่เราได้ศึกษาไปก็เป็นกรณีผู้ให้เช่าซื้อนะคะบอกเลิกแต่แล้วผู้เช่าซื้อบอกเลิกบ้างได้ไหมได้นะคะมาตรา573บอกว่าผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้นะคะโดยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองนะคะก็ขอได้โปรดสังเกตว่าจะมีความต่างจากมาตรา574นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเลิกสัญญาต้องมีเหตุที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่กรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่าเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ไม่ได้กำหนดเหตุเลยนะคะอาจจะเลิกสัญญาตามอำเภอใจก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเวลาใดก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการที่จะเลิกสัญญานั้นต้องเอาทรัพย์สินไปคืนนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเอาเองนะคะนะคะผลของผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะก็คือเหมือนกันนะคะเงินที่ชำระไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนนะคะนะส่วนผู้เช่าซื้อก็สิทธิหน้าที่ก็ระงับไปก็ไม่ต้องชำระค่างวดนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นกรณีที่นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยหรือผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้วสัญญาระงับนะคะมีอีกกรณีหนึ่งที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยระงับไปได้นะคะโดยผลของกฎหมายนั่นเองนะคะก็อยู่ในมาตรา567เป็นกรณีที่สัญญาเช่าซื้อระงับจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันสูญหายไปหมดเลยนะคะตามมาตรา567นะคะกรณีเนี่ยไม่ต้องรอให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบอกเลิกสัญญานะคะระงับไปทันทีโดยผลของกฎหมายทีนี้สูญหายไปทั้งหมดมันเป็นยังไงนะคะก็คือสูญหายไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะหรือแม้จะมีซากอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นบ้านหรือรถเนี่ยถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากเหลือแต่พื้นเหลือแต่เสาเหลือแต่โครงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตามมาตรานี้นะคะก็คือทำให้สัญญาเช่าเนี่ยระงับไปเหมือนกันนะคะหรือก็อาจจะเป็นกรณีที่รวมไปถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะยังอยู่นะคะแต่ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะเช่นถูกลักขโมยไปนี่ก็เข้าในความหมายของสูญหายไปทั้งหมดอันจะทำให้สัญญาเช่า

ซื้อนั้นระงับไปนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะแล้วผลของการที่สัญญาเช่าซื้อสูญหายสัญญาระงับก็ผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องชำระนะคะค่างวดอีกต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากการสูญหายนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดนะคะหรือมีสาเหตุมาจากผู้เช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นความผิดนะคะของผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องรับค่าเสียหายอันเป็นไปตามมาตรา553และมาตรา562วรรค2นะคะทีนี้เรามาดูสัญญาให้เช่ารถยนต์แบบลีสซิ่งลีสซิ่งเนี่ยนะคะก็มีคำถามมาว่ามันตกลงเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือเปล่านะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้เยอะนะคะว่าไม่ใช่ลีสซิ่งนี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือสัญญาเช่านั่นแหละนะคะแต่อาจจะมีข้อกำหนดก็คือนะคะให้ผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อรถสมมติถ้าเป็นเช่ารถยนต์นะคะก็ให้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะนะไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่2763/2551นะคะก็คืออาจจะมีข้อเสนอนะคะของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะทีนี้ก็เป็นการจบนะคะสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะคะแต่มีข้อน่าสนใจที่เป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะถ้าหากเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไปเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2561นะคะซึ่งจะมีข้อกำหนดที่เพื่อความเป็นธรรมนะคะของผู้เช่าซื้อหลายประการเรื่องค่างวดนะคะในการผิดนัดค่างวดเรื่องกรณีผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระค่างวดในคราวเดียวหรือกรณีที่นะคะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายนะคะหรือว่ามีข้อกำหนดที่เป็นภาระเกินควรสำหรับผู้เช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นการจบเนื้อหานะคะในเรื่องเช่าซื้อไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่สวนแก้วกมลครับสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากมสท.ของเรานี่เองครับจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: วัสดีครับผมชื่อสัญญาแก้วกมลครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตกันตะพงแก้วกมลครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนบ้านสวนแก้วกมลนะครับ

0: ในส่วนนี้ก็จะมีเป็น2ส่วนนะครับของผมก็จะดูแลในส่วนของที่ใช้แบรนด์ว่าโอฟาร์มของอีเจแบรนด์ว่าอะไรครับ
1: พี่ตั้งบริษัทก็ชื่อว่าบ้านสวนฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
0: ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
2: สวนแก้วกมลจากสวนผลไม้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2สู่สวนของ2พี่น้องคุณอีทและคุณโอ๊ตที่ไม่เพียงแต่รักษาสวนที่สืบทอดกันมาไว้แต่ยังพัฒนาจนกลายเป็นสวนต้นแบบแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีโดยคุณอีทและคุณโอ๊ตถือว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับที่ต่อยอดการทำสวนมาจากคุณปู่และคุณย่าการเริ่มต้นสร้างสวนแก้วกมลนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลทฤษฎีทุกอย่างไปพร้อมกันและค่อยเริ่มทำโดยมีการปลูกผักสวนครัวผักสดตามฤดูกาลและทุเรียนโดยได้ปลูกทุเรียนเป็นระยะเวลา7ปีก็ประสบปัญหาจังหวัดนนทบุรีเกิดน้ำท่วมกระทบต่อทุเรียนที่ปลูกถูกน้ำท่วมทั้งหมดจึงเกิดเป็นแนวคิดต่อยอด

และหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรทำให้มองเห็นอะไรมากมายแล้วนำเอามาพัฒนาการทำสวนให้อยู่รอดและเติบโตไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับคุณโอ๊ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ YSF หรือ Young Smart Farmer คำว่า Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสร้างกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวไทยและครัวโลกต่อไปครับคุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่คุณอีทและคุณโอ๊ตที่สวนแก้วกมลแห่งนี้ครับเขาได้ทำการเกษตรอย่างมั่นใจมีหนทางเดินของตนเองที่ชัดเจนครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าที่สวนแก้วกมลแห่งนี้เขามีเทคนิคอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการให้สวนนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไปติดตามกันเลยในช่วงซูมอิน

0: ครับพื้นที่ตรงนี้ก็มี6ไร่เนาะ6ไร่มันก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับโซนแรกอ่ะเป็นเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกอยู่ด้านนอกชัดเจนเลยก็จะมีลูกค้ามาซื้อของมาส่งผักอะไรกันอยู่ด้านนอก
1: มันก็พื้นที่ก็ตีสักประมาณไร่กว่าๆเนาะ
0: ไร่กว่าๆไร่กว่าครับก็แล้วก็อีกโซนนึงถัดเข้ามาเป็นเรื่องของการทำฟู้ด
1: ฟู้ดก็จะเป็นโรงงานที่พี่สร้างขึ้นมาเพ
0: ื
1: ่อทำ
0: ตอนนี้ได้ออยยัง
1: เรียบร้อย
0: ก็ออย
1: ผ่านเรียบร้อยแล้ว
0: นี่สเต็ปต่อไปเนาะอยากได้รถแพ็ค GMP ด้วย
1: คือจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คุยโอ๊ตว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะทำให้มันเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆถูกป่ะให้เราเป็นมาตรฐานหนึ่งที่คนเลือกไปมันก็คือต้องมีโรง
0: มีมาตรฐานรับรอง
1: มีมาตรฐานรับรองแล้วก็เดี๋ยวก็มีแพลนที่จะทำตรงนี้ต่อ
0: ใช่แต่คนตรวจออยก็บอกว่าไงนะมันน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่า
1: อ๋อคือเขาก็มองว่าเขาก็มานึกว่าหาโรงงานไม่เจอไง
0: หาโรงงานไม่เจอสวยเกิน
1: ไม่รู
0: ้มันน่าได้
1: นึกว่าร้าน
0: ไม่อยากกลับอ่ะ
1: นึกว่าร้านอาหาร
0: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของเรามีแหล่งน้ำนะเรามีแหล่งพักน้ำสองบ่อสองสระก็จะมีสระขนาดยาวแล้วก็ตรงนี้นะเราก็จะมีแก้มลิงคือเราอยู่ในพื้นผมไม่เห็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะบอกเอ้ยโหน้ำหลากมาน้ำท่วมนะหัวน้ำแค่ครึ่งเมตรน้ำแค่เมตรเองแต่เราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนะหน้าน้ำนี่2เมตรครึ่งเลยนะปกตินี่ก็สูงอยู่แล้วเนี่ยครับมาโซนของโอ๊ตก็จะเป็นเรื่องของไม้ผล
1: ก็จะลืมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไอ้ตัวสวนทุเรียนเดิม
0: สวนทุเรียนยังอยู่ก็ยังอยู่บริเวณโดยรอบก็ตอนนี้ลงไปหลังน้ำเค็มนะครับเข้าไป2ปีได้เห็นดอกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของออร์แกนิกนะครับก็จะมีโรงเรือนปลูกผักเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็ควบคุมการจัดการเป็นโรงวิจัยอ่ะเดี๋ยวอีกก็มาเล่นโมดไปได้เลยนะอยากทำอะไรทำไปเลยตามสบายก็จะมีเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของการจัดการใช้น้ำหยดใช้ e-web การควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้งนอกเรือนในโรงเรือนก็เดี๋ยวก็ค่อยแนะนำไป มีอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ต้องทำต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของเรานะครับอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราทำตามกำลังที่มีอย่างว่าเราไม่ได้มีแรงงานครับก็ทำกันในระบบของครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ
1: เฮ้ยพอพี่สงสัยมานานแล้วป่ะ
0: เ
1: ลี้ยงทำไมวะนี
0: ่ทำไมใช่ไหมปกติ
1: เนี่ย
0: ถ้าเลี้ยงหมาใช่ไหมต้องหาข้าวให้มันกินว่าแต่ถ้าเลี้ยงแกะเนี่ยนะมันกินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วมันจะชอบมากในใบไม้ที่มียางเราอยากได้ปุ๋ยที่มาทำออร์แกนิกไงดังนั้นการที่จะเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ยนะมันต้องผ่านกระบวนการที่ไม่มีออกซิเจนในติฟิเคชันมันก็จะย่อยในท้องแกะนี่แหละแล้วสัตว์อะไรที่มันย่อยใบไม้ได้มีสี่กระเพาะตัวเล็กกว่าวัว
1: สี่กระเพาะกินเก่งอะดิ
0: มีสี่กระเพาะมันจะมีกระเพาะหมักกระเพาะย่อยนะครับนี่แหละก็คือพวกแกะแต่ถ้าแพ้น่ะมันจะดื้อกว่านี้อีกนะแพะปีนต้นไม้เก่งแต่แกะเนี่ยตัวมันอ้วนมันปีนต้นไม้ไม่ได้เนี่ย

0: แล้วมันกินยากแกะพันธุ์นี้นะเขาเรียกแกะรอเปอร์แต่อาจจะไม่แท้นะแต่ขึ้นชื่อเลยเรื่องความอร่อย
1: อร่อยอะ
0: อร่อยที่สุดเนื้อมันอร่อยที่สุดแต่เราไม่ฆ่ามันก็เลี้ยงกันตายไปข้างก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีเพราะว่าถ้ามันไปเดินเพี้ยนพันก็กินหมด
1: มันมีลูกมาบ้างยังไม่รู
0: ้ลูกเหรอลูกเยอะเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมิ2ตัวออกลูกปีละครั้งเนาะ

0: สมบูรณ์เนี่ยมันได้คอกละ2ตัวเลยแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวก็เยอะแล้ว
1: ก็เป็นอยู่ในโรงเรือนปลูกผักนะครับที่ไว้เป็นผักออร์แกนิกยกแคร่ตอนนี้เราทำมาเพื่อที่จะไม่ต้องก้มไงพอดีแบบถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือคนที่ก้มลำบากนะผมว่าอันเนี้ยเนี่ยมันดูแลง่ายแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนะครับปราศจากแมลง
2: จริงก็อย่างที่พี่บอกโอ้ไงว่าสอนพี่ปลูกออร์แกนิกน้อย
0: ใช่
2: ไหม
0: ได
2: ้แต่ว่าพี่ปลูกแต่ไอตัวไฮโดรโปนิกมาไงแต่มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับตัวรางไฮโดแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะความสูงก็ใกล้เคียงกันระยะก็ประมาณเมตรหนึ่งใกล้เคียงกัน
0: สามารถปรับได้เลย
2: คนก็หยิบ
0: ได้เลย
2: เหมือนไฮโดพี่มันต้องรางหนึ่ง6 เมตรไงใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งก็ทำงานไม่น่ายากดูแลจัดการมันยากไหมวันนี
0: ้อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ละอันนี้เราเพิ่งทำเป็นระบบเทปน้ำหยดเทียมน้ำหยดจริงๆไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนะต่อน้ำขึ้นแทงปล่อยมันหยดมีทัมเมอร์ตัวนึงตั้งเวลานะครับให้มันเปิดเช้าเปิดเย็นต้นพืชมันก็โตได้แล้วเราก็ลืมไปเลยครับ45 วันนะครับ
2: ว่าเราต้นอ่อนมาลงตอนอายุเท่าไหร่นะไอ้ต้นพวกเนี้ยของพี่
0: เหมือนกัน
2: ต้นอ่อน
0: 14 วัน
2: เออ14 วัน
0: 14 วันเหมือนกัน
2: อายุมันแค่45
0: เท่ากัน45ใช่เหมือนกัน
2: เท่ากัน
0: อายุเหมือนกัน
2: เท่ากัน
0: แต่การจัดการต่างกันนิดเดียวจากใส่น้ำมาใส่ดินซะ
2: มันอยู่ในนี้ก็ถ้าพี่อยู่ในรางปลูกก็ตีสักเดือนนึง
0: ครับ
2: รางใหญ่อ่ะนะ
0: ถูก
2: พอๆกัน
0: อาจจะแต่ข้อต่างที่ปลูกผักไฮโดนะกับผักออร์แกนิกเนี่ยบอกได้เลยว่าต้นแปลงกลางแปลงท้ายแปลงอ่ะมันอาจจะโตไม่เท่ากัน
2: เออของพี่อ่ะมันจะต้นแปลงอ่ะคือพี่มี2ละระบบเนี่ย12 เมตร 6 เมตรจะสังเกตเลยว่าไอ้ราง12 เมตรนี่หัวแปลงโต
0: แน่นอน
2: ท้ายแปลงแม่ง
0: อันนั้นมันไปแบบกินปุ๋ยไปก่อนไง
2: เออไม่ได้
0: แต่เนี้ยมันขึ้นอยู่กับเวลาเราปรุงดินถ้าอีปรุงดินตรงนี้โอ้โหเราใส่ขี้ไก่ขี้วัวดีตรงนู้นเราอาจจะดูแลไม่ดีแน่นอนมันก็จะไม่เท่ากัน
2: ไม่แล้วจริงๆมันกินแค่ของที่มันอยู่ในดินนี่หรอหรือต้องเอามาจากสายนี้ด้วย
0: ตอนนี้เราให้กินแต่ในดินน้ำเป็นน้ำเปล่าแต่ถ้าเราทำระบบดีๆเรามีแทงน้ำเวลาเราดูดน้ำเข้ามาเราก็ผสมได
2: ้
0: จะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักนู่นนี่นั่นปล่อยไปกับระบบน้ำดีเลย
3: สวนแก้วกมลนอกจากที่จังหวัดนนทบุรีแล้วยังมีอีกหนึ่งที่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด15 ไร่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามคุณโอ๊ตพาไปชมกันได้เลยครับ
0: ฟาร์มของเรานะครับเป็นเรื่องของการทำพืชปลูกผักนะครับเป็นแบบออร์แกนิกเลยนะครับแล้วว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีหรือสารฆ่าแมลงใดๆนะครับแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองทำสารชีวพันธุ์เองแล้วก็เราทำตรงนี้เพื่อครับผู้บริโภคนะครับได้มีสินค้าได้มีผลผลิตที่ดีนะครับมั่นใจได้ว่ามาทานที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเราทำในเรื่องของเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะครับใหม่ๆเราขออนุญาตเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมมาทานได้สินค้าจากในฟาร์มของเราเองเราจะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับในกรณีที่บอกว่าอาจไม่สะดวกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีบริการจัดส่งนะครับแล้วแต่ว่าท่านสนใจผักชนิดไหนนะครับ

0: นอกจากนี้นะครับคุณอีฟและคุณโอ๊ตยังมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีเรียกว่าสัมผัสกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์ทางท่านอาจารย์บำเพ็ญหรือทางผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้พื้นที่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะประชุมกันที่นี่ที่มสทบ่อยมากกับเครือข่าย
2: รู้ไหมว่าพี่เรียนมสทอยู
1: ่ใช่รู้พี่อ้อยก็จบ
2: เหรอจริงๆพี่จบวิศวะมาใช่ป่ะแต่พี่อ่ะก็ต้องมาทำเกษตรใช่ไหม
1: เออ
2: แล้วต้องมาทำอาหารใช่ป่ะ
1: ใช่
2: พี่ก็เลยไปลงทะเบียนเรียนมสทไว้ตอนนี้พี่เก็บไปได้สักครึ่งเกินครึ่งแล้วนะ
1: อันนี้เรียนอยู่บ้านแล้วไปสอบ
2: พี่ก็เอาพี่อ่านหนังสือแหละแล้วพี่ไปสอบมันก็ง่ายนะคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลา
1: เรียนออนไลน์นะว่ายังเคยโดนเชิญเป็นนั่งสอนในห้องเป็นเทป
0: คุณผู้ชมครับที่สวนแก้วกมลนั้นมีการจัดการที่เหมือนกันทั้งสองสวนเลยแหละครับนั่นก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนั้นเรียกได้ว่าเป็น

0: ่วนแรกแล้วก็เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและนำกลับมาขยายต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันและมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณอีทและคุณโอ๊ตก็สามารถพัฒนาและก็จัดการบริหารจัดการสวนแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยละครับเอาละครับช่วงต่อไปของรายการครับมีสาระที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green
1: Go Green

0: คุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงามก็คือการปรุงดินให้ดีครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางท่านลองลงมือปลูกเองแต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดีและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรวันนี้รายการสมาร์ทกรีนในช่วงโกกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาจากเปลือกไข่เพื่อนำมาปรุงดินจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ไข
2: ่พี่มีไข่เนี้ย
1: ทุกวัน
2: ทุกวันไม่ว่าเป็นฝันของจริงเดิมทิ้งโลด
1: โหเห็นถังขยะแล้วแบบ
2: เดิมทิ้งโลด
1: เสียดายมากคือเราไปดูที่แม่โจ้มาก็เห็นนะเขาเอามาตากแดดเอามาผสมกับผงชูรสนะใส่นู่นนี่นั่นออกมามันก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินแต่ถ้าจะอีกระดับนึงนะครับก็คือว่าพอดีมีโอกาสที่เชิญอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์ปริชาติมาสอนเรื่องทำถ่านไบโอชานะเผาด้วยความร้อนสูงแล้วมันไปปรับไอ้ตัวเนี้ยเปลือกไข่มันเป็นแคลเซียมอยู่แล้วแล้วมันไอ้ตัวแคลเซียมอ่ะถ้ามันเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันจะไปปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีมากอยากรู้ไหมทำยังไงนี่เราก็เอาไม้ใส
2: ่เอานี่เหรอ
1: ใช่อ
2: ันนี้ได้เลยนะ
1: อันนี้ได้เลย
3: โอเค
1: เนี่ยเรามีเป็นกองเลยเห็นไหมใส่ให้เต็มเลย
2: แล้วก็เอาไข่ใส่ใช่ไหม
1: เอาไข่ใส่เดี๋ยวรอบนี้ลองน้อยๆดูเสร็จก็เอาหัวเชื้อใส
2: ่หัวเชื้อคือ
1: นี่ฟืน
2: ใส่ข้างๆมันเดี๋ยว
1: ใส่ข้างๆได้ของแถมคือควันควันก็ไล่มแมลง
2: ควันน่าจะเยอะอยู
1: ่ไล่มแมลงนะเสร็จปั๊บก็วางเพลิงต่อปิดแล้วก็ปิดเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็จะไฟมันก็จะลามไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับ
2: นานลดกว่ามันจะเผาหมดเนี่ย
1: อันนี้เราก็ถึงเย็นอ่ะ
2: เย็นเลย
1: เราก็ต้องวาง
2: จดไว้ทิ้งไว้งี้เนาะ
1: แล้วก็ป่องไว้อันนึงนี่ก็จะขึ้น
2: นี่คือฐานเน
1: า
2: ะ
1: สีดำข้อแตกต่างของฐานไบโอชากับฐานปกติดูไงรู้ไหมไอ้ฐานไบโอชาเนี่ยมันจะเวลาเราถูมือมันจะไม่ดำติดมืออ
2: ๋อไม่ดำ
1: แล้วมันจะแกล้งถ้าเกิดนี้ไปดูฐานไม้ไผ่นะเรามาคอดูมันจะแก้งแก้งแก้งอันนี้คือฐานที่มีคุณภาพมากนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเผาต่ออีกนิดนึงแต่เราจะมาดูให้ดูว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับกับต้นไม้กินต้นไม้มันคงกินอย่างเงี้ยลำบาก
2: ใช่
1: เราก็ต้องถ้ามีคกก็ใส่คกตำเลย
2: ให้มันละเอียดเลยใช่ไหม
1: ให้มันละเอียดให้มันละเอียด
2: ก็ยังจะได้เบาอย่างน
1: ี้นะย่อยสลายได้อะไรมือเราแข็งแรงแต่ถ้าใส่คกหรือใส่อะไรปั่นก็ได้ครับแล้วแต่เสร็จปั๊บนี่แล้วก็เอาอันนี้คือปุ๋ยหมักนะครับที่เราทำเองเนี่ยใบทองหลางนี่ไม่มีดินเลยนะแต่มันย่อยสลายจนมันจะเป็นดินแล้ว
2: ไม่ต้องหลังต้นทองหลัง
1: ที่ใช่ใช่เนี่ยแหละกองนั่นแหละที่อยู่ก้นกองอะนะนั่นคือว่ามันค่อยๆพัฒนาปรับมาเป็น
2: อันนี้โอ๊ตก็เอาตัวขี้วัวอะไรไปผสมตรงนี้
1: ขี้วัวขี้แกะอะไรใส่ได้หมดจะเห็นว่ามันมีแมลงอยู่ในนี้เยอะมากทั้งแมลงที่เป็นจุลินทรีย์นะเนี่ยเราก็มาผสมอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ไปปลูกผักอีกก็จะได้ผักที่โต
2: มันดีกว่าถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยมันมีแต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวอันเนี้ย
1: มันจะไม่ได้แคลเซียมต้นไม้มันต้องการแคลเซียมคือการทำออร์แกนิกอ่ะนอกจากธาตุอาหารหลักแล้วธาตุอาหารรองอีก17ชนิดอ่ะมันเราจะเอามาจากไหนอ่ะถ้าเกิดเราต้องมีจุลินทรีย์นะสิ่งที่อยู่ในดินแล้วเนี่ยมันตัวที่เอาไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุวัชพืชต่างๆเนี่ยให้มันเกิดธาตุอาหารอีกทีนึงแต่เราก็เติมเนี่ยอินทรีย์วัตถุ
2: ทุเรียนตอนแรกมันอยู่อร่อยเนาะ
1: ทุเรียนน่ะเป็นพืชที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะหากินอยู่บนดิน
2: ไม่เห็นรากมันเลย
1: ใช่ใช่รากแล้วต้องดูว่ารากมันขาวไหมถ้ารากมันขาวแสดงว่ามันดีถ้า

0: ล่ามันดำแสดงว่ามันเริ่มจะติดโรคอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอาหารกินแล้วมันก็จะงามใส่เข้าไปเดี๋ยวหน้าแรงอ่ะต้องเลี้ยงยาไว้นะบางคนแบบหน้าแรงก็ปล่อยให้มันสวนมันแห้งอ่ะ
1: เออมันไม่มีปิดรากมันก็จะเนาะความชื้นก็ไป
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับการปรุงดินจากเปลือกไข่ขอเพียงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากพอและให้เวลากับการปรุงดินให้ดีก่อนจะลงมือปลูกเชื่อว่าพืชผักต่างๆก็จะเติบโตงอกงามขึ้นมาให้อิ่มอกอิ่มใจและเป็นอาหารให้อิ่มท้องได้สมดังตั้งใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้สวนแก้วกมลก็ยังเป็นสวนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้อยู่กับธรรมชาติเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ทางสวนได้จัดขึ้นครับ
3: จากการที่เป็นคุณครูนะคะสอนมา25ปีเนี่ยมองเห็นเลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งทางสวนแก้วกมลของเราเนี่ยเตรียมกิจกรรมที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆทุกวัยเลยนะคะหรือแม้แต่ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมจากฟาร์มของเราจากสวนของเรานะคะประโยชน์ของการที่เด็กๆครอบครัวผู้สูงอายุนะคะเข้ามาทำกิจกรรมกับฟาร์มของเราเนี่ยจะครบวงจรเลยนะคะคือ1จะได้ซึมซับบรรยากาศของสวนเก่าของเมืองนนท์นะคะได้รับประทานอาหารสุขภาพที่ทำมาจากครัวของเรานะคะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของคลองบางบัวทองซึ่งยังใสสะอาดอยู่นะคะแล้วก็เด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาจะได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นเกษตรกรเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุอยากจะพักผ่อนหลังเกษียณอยากจะมีกิจกรรมหลังเกษียณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กิจกรรมของฟาร์มเราได้ซึ่งจะต่อยอดไปในเรื่องของอาชีพต่อยอดไปในเรื่องของการศึกษาในอนาคตมีแรงจูงใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรนะคะ
2: ทางสวนแก้วกมลมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรภายในสวนหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับ

0: ของเราเนี่ยนะคะที่สวนของเราเนี่ยนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นการแปรรูปจากผลผลิตในการเกษตรในสวนของเราเนี่ยเยอะนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะซึ่งจริงๆแล้วในสวนเราเนี่ยมีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหนเนี่ยได้นะคะอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเป็นแยมนะคะแล้วก็นอกจากแยมเนี่ยเราก็ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนนอกนั้นเนี่ยก็คือผลผลิตอื่นในสวนของเราเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกตะไคร้นะคะใบเตยแล้วก็มีอัญชันนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อที่จะส่งจำหน่ายได้ในกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเรามีผลผลิตหลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีผักอินทรีย์แล้วก็เป็นผลผลิตทางอินทรีย์เนี่ยจากยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะ
1: คุณผู้ชมครับความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำการเกษตรแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตเขาก็มีข้อคิดในเรื่องของการทำการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมครับไปรับชมกันเลย
2: คืออยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาที่วงการเกษตรคืออย่ามองว่าเกษตรเนี่ยเราจะไม่สามารถจะหาผลตอบแทนกับมันได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับคือผมมาทำมาทั้งในระบบของเคมีแล้วตอนนี้ก็จะมาทำในระบบของเกษตรอินทรีย์เพิ่มเราสามารถหาผลตอบแทนในพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเลี้ยงพอกินจริงๆต้องใช้คำว่าเกษตรคือคำพอเพียงคือถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ถ้าพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ
3: ถ้าเกิดเราเข้ามาในเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแน่นอนเราจะมีได้เพื่อนได้วงความรู้ได้รับความรู้จากเครือข่ายเองแล้วก็จากภายนอกมีการอบรมเยอะแยะมากมายเลยเรื่องการตลาดก็มีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราทำการเกษตรนะถ้าเรามุ่งสู่เรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการแบ่ง
1: จริงเลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับทางนี้รวมถึงรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook และ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญาจากภาพเราจะเห็นได้ว่ามีสัญญาหลายประเภทนะคะตั้งแต่สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาซื้อขายสัญญาจ้างทำของนะคะสัญญาประกันภัยจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยเป็นนิติกรรมที่บุคคลทำอาจจะเรียกว่าบ่อยที่สุดนะคะในบรรดานิติกรรมทั้งหลายนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในแต่ละวันก็อาจจะทำสัญญาหลายอย่างนะคะในวันเดียวกันก็ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาศึกษากันในวันนี้ก็คือว่าสัญญาเกิดได้อย่างไรนะคะแล้วสัญญาเกิดเมื่อไหร่ความสำคัญที่จะต้องมาศึกษาในประเด็นนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีผลตามมาก็คือสัญญานั้นก็จะบังคับเอากับคู่กรณีที่ทำสัญญานะคะมีหน้าที่นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ตามสัญญานั้นนะคะถ้าหากจะเลิกสัญญาเองก็ไม่ได้นะคะจะต้องมีเหตุเลิกสัญญานะคะดังนั้นเนี่ยการศึกษาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังแล้วเกิดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญของการศึกษาเรื่องสัญญาก่อนที่เราจะไปดูในเนื้อหาว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยนะคะจะก็จะขอนำเสนอก่อนว่าสัญญาคืออะไรนะคะทุกท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะคะว่าสัญญาเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะมีสัญญาอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้ดูความหมายในเชิงกฎหมายกันนะคะว่าสัญญาคืออะไรนะคะก็มีผู้ได้ให้ความหมายเอาไว้หลากหลายมากมายนะคะวันนี้ก็จะขอนำมาเสนอ2ความหมายนะคะข้อแรกคือสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือมากกว่านะคะที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการนะคะอีกความหมายนึงก็คือสัญญาเป็นนิติกรรม2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลอันถูกต้องตรงกันนะคะสรุปได้ก็คือว่าสัญญาก็เป็นนิติกรรมอย่างนึงนะคะแต่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไปเมื่อบุคคล2ฝ่ายเนี่ยมาแสดงเจตนาที่ถูกต้องตรงกันว่าจะกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดนะคะเมื่อเจตนานั้นถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นเจตนาเดียวเกิดเป็นสัญญาขึ้นมานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการแสดงเจตนาด้วยนะคะสำหรับบทบัญญัติที่จะมาใช้บังคับกับสัญญาก็จะต้องเป็นบทบัญญัติเฉพาะนะคะในเรื่องของสัญญาแต่ถ้าหากว่าบทบัญญัติเฉพาะไม่มีนะคะเราก็สามารถนำบทบัญญัติในนิติกรรมและบทบัญญัติในเรื่องการแสดงเจตนามาใช้บังคับด้วยการเกิดสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือไหมสัญญาจึงจะเกิดนะคะเราลองมาพิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเช่นซื้อขายโทรศัพท์มือถือนะคะจ้างพนักงานทำความสะอาดสั่งอาหารในร้านอาหารมารับประทานนะคะหรือว่าขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะนั่งแท็กซี่จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นะคะจริงๆก็เป็นการทำสัญญาอยู่ด้วยในตัวนะคะเช่นสั่งอาหารจากร้านอาหารเนี่ยเป็นสัญญาก็เพราะว่าเมื่อเราสั่งไปแล้วเนี่ยเขานำอาหารมาให้เราเนี่ยเราไม่จ่ายตังค์ไม่ได้นะคะนั่นคือความหมายของสัญญาเกิดแล้วต้องผูกพันตามสัญญานะคะหรือว่าขึ้นรถประจำทางไปแล้วเนี่ยนะคะเขานำเราพาไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วผมไม่จ่ายตังค์นะอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการทำเป็นหนังสือเลยนะคะก็สามารถบังคับตามสัญญาได้นั่นก็แปลว่าสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือก็ได้นะคะโดยหลักแล้วไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายแพ่งเนี่ยก็เคารพเจตนาของคู่กรณีนะคะดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา366ดังนี้นะคะถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือไซ้เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านนับว่ายังไม่ได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือกรณีนี้ก็คือว่าเป็นเจตนาของคู่กรณีที่ว่าความตกลงของเขานะคะแม้จะตกลงกันได้ทุกเรื่องแล้วเนี่ยคะแต่เขายังไม่ให้สัญญาเกิดจนกว่าจะไปทำเป็นหนังสือขึ้นมานะคะจึงจะถือว่ามีสัญญาเกิดขึ้นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคะของความหมายของสัญญานะคะแล้วก็สัญญาเกิดต้องทำเป็นหนังสือหรือเปล่านะคะตอนนี้เรามาดูนะคะสัญญาบางประเภทที่น่าสนใจนะคะประเภทแรกก็คือสัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์นะคะสัญญาประธานคือสัญญาที่สมบูรณ์มีผลใช้ด้วยตัวเองโดยลำพังนะคะไม่ขึ้นกับสัญญาใดสัญญาประธานเนี่ยมักจะเมื่อพูดสัญญาประธานเราก็มักจะมีสัญญาพ่วงมาด้วยคือสัญญาอุปกรณ์

ัญญาอุปกรณ์เนี่ยนะคะจะต้องอิงกับสัญญาประธานเสมอนะคะเพราะว่าความมีอยู่และความสิ้นไปของสัญญาอุปกรณ์นั้นนะคะนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวสัญญานั้นเองแล้วนะคะก็ยังอิงอยู่กับสัญญาประธานด้วยนะคะตัวอย่างของสัญญาอุปกรณ์ก็เช่นสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำสัญญาเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาอุปกรณ์ของอาจจะเป็นสัญญาเงินกู้นะคะมีสัญญาเงินกู้ขึ้นมาแล้วฉบับหนึ่งปกติสัญญาประธานจะต้องเกิดก่อนนะคะมีสัญญาเงินกู้มาฉบับหนึ่งนะคะแล้วเจ้าหนี้บอกว่าคุณจะรับประกันการชำระหนี้คุณได้ยังไงนะคะก็อาจจะทำสัญญาค้ำประกันขึ้นอีกฉบับหนึ่งนะคะโดยบุคคลก็ได้หรือเอาที่ดินมาจำนองนะคะหรือเอาทรัพย์สินมาเป็นจำนำอันนี้นะคะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำเนี่ยนะคะก็ถือเป็นสัญญาที่เป็นอุปกรณ์นะคะของสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นั่นเองนะคะแม้ว่าสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำเนี่ยจะสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวของมันเองนะคะแต่ถ้าหากปรากฏว่าสัญญาประธานก็คือสัญญาเงินกู้นะคะเป็นโมฆะสัญญาค้ำประกันจำนองจำนำที่ทำไว้นะคะกับสัญญาประธานนั้นนะคะก็บังคับใช้ไม่ได้ไปด้วยนะคะสัญญาที่น่าสนใจอีกประเภทนึงก็คือสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยสัญญาเกิดจากการแสดงเจตนานะคะของคู่กรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้มาทำสัญญาด้วยเนี่ยก็จะไม่ถูกผูกพันโดยสัญญานั้นนะคะแต่สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะของสัญญาที่มีผลเฉพาะผูกพันเฉพาะคู่สัญญาทั้งนี้เพราะว่าในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั้นเนี่ยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกนะคะซึ่งไม่ใช่คู่สัญญานั่นเองนะคะผลก็เป็นไปตามเจตนานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่เรารู้จักกันดีก็คือสัญญาประกันชีวิตนั่นเองนะคะก็คือผู้รับประโยชน์นะคะจากสัญญาประกันชีวิตนั้นก็ไม่ได้เป็นคู่สัญญาเลยเราได้ศึกษานะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องสำคัญของเรานะคะก็คือการเกิดสัญญานะคะอย่างที่กล่าวแล้วว่าสัญญาเนี่ยเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนะคะก็คือจะต้องมีบุคคลหนึ่งนะคะทำคำเสนอขึ้นมานะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ทำคำสนองนะคะก็คือเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝ่ายแล้วนะคะฝ่ายหนึ่งทำแสดงเจตนาทำคำเสนอหรือที่เรียกว่าเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานั่นเองนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าหากต้องการทำสัญญาด้วยก็จะทำแสดงเจตนาขึ้นมาเรียกว่าคำสนองนะคะเป็นการแสดงเจตนาตอบรับเข้าทำสัญญานะคะเมื่อมีองค์ประกอบ2อันนี้แล้วคือมีคำเสนอแล้วก็มีคำสนองนะคะเมื่อถูกต้องตรงกันนะคะมีข้อความถูกต้องตรงกันเช่นฝ่ายหนึ่งต้องการซื้อนะคะอีกฝ่ายหนึ่งต้องการขายนะคะเจตนาของ2ฝ่ายนี้นะคะถูกต้องตรงกันก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะเมื่อคำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแต่มีข้อที่ควรระวังประการหนึ่งนะคะก็คือว่าสัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยต่อเมื่อคำสนองนั้นเนี่ยนะคะไปถึงคำเสนอในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังมีผลผูกพันอยู่นะคะตอนที่เรามาดูความหมายของคำเสนอกันนะคะคำเสนอเนี่ยนะคะหมายถึงการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญาซึ่งมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการนะคะลักษณะสำคัญประการแรกและเป็นลักษณะที่สำคัญยิ่งก็คือว่าผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเขาต้องมีเจตนาที่จะผูกพันเข้าทำสัญญาเสียก่อนนะคะถ้าไม่มีเจตนาเริ่มต้นจากเจตนานี้นะคะมันก็จะไม่เกิดคำเสนอเลยนะคะการแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยนะคะจะแสดงเจตนาไปยังบุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือแสดงเจตนาต่อบุคคลทั่วๆไปก็ได้นะคะต่อมาแล้วลักษณะของการแสดงเจตนานั้นต้องมีเป็นอย่างไรนะคะก็คือต้องมีความชัดแจ้งชัดเจนนะคะเพียงพอที่ผู้ที่จะทำคำสนองเนี่ยนะคะเมื่อตอบรับทำคำสนองไปทันทีทันใดนั้นก็จะเกิดเป็นสัญญาขึ้นทันทีนะคะส่วนคำเสนอเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปแบบใดนะกฎหมายไม่ได้บังคับนะคะจะเป็นวาจาจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะเป็นกริยาท่าทางก็ได้หมดนะคะขอเพียงแต่ว่าให้ผู้รับการแสดงเจตนานั้นเขาเข้าใจได้ก็เพียงพอแล้วนะคะทีนี้มีคำที่น่าสนใจคือคำว่าคำเชิญชวนนะคะในกรณีที่นะคะการแสดงเจตนานั้นเนี่ยไม่มีความชัดเจนเพียงที่จะเป็นคำเสนอได้นะคะ
การแสดงเจตนานั้นอาจจะกลายเป็นเพียงคำเชิญชวนนะคะคำเชิญชวนนี้หมายถึงเป็นการเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำคำเสนอเข้ามาทำสัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นจะซื้อหนังสือของผมไหมครับผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแสดงเจตนานั้นขาดความชัดเจนนะคะก็เป็นเพียงแค่คำเชิญชวนเท่านั้นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในขอเนี่ยนะคะก็กล่าวกับในกอว่าผมมีโน้ตบุ๊กนะคะอยู่อันนึงราคาประมาณ 20,000 บาทถามว่าอันเนี้ยนะคะเป็นการแสดงเจตนาแล้วแหละแต่เป็นคำเสนอไหมนะคะคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในกอเนี่ยเขายังตอบตกลงไม่ได้นะคะก็ต้องถามต่อไปกับในขอว่าแล้วโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรอะมือหนึ่งหรือมือสองอันนี้สัญญาก็ยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าการแสดงเจตนาของนายขอเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่นายกเนี่ยจะตอบตกลงและเกิดเป็นสัญญาได้เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะกรณีนี้นายกกล่าวกับนายขอว่าที่บอกว่าโน้ตบุ๊กราคา 20,000 บาทนะผมขอซื้อ1เครื่องนะนะคะนายขอสามารถตอบตกลงได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการถามถ่ายอะไรกันอีกนะคะก็แสดงว่าการแสดงเจตนาของนายกเนี่ยนะคะมีความชัดเจนเพียงพอแล้วนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะเมื่อนายกจะตอบคำว่าตกลงคำเดียวนะคะสัญญาเกิดขึ้นณเวลานั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เราได้เรียนไปแล้วว่าสัญญาเกิดจากคำเสนอคำสนองนะคะคำเสนอต้องมีความชัดเจนเพียงพอนะคะต่อมานะคะอันนี้เราก็มาดูนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในขณะที่ทำคำเสนอคำสนองไปเนี่ยนะคะจะให้เกิดสัญญาได้เนี่ยคำเสนอนั้นจะต้องมีผลแล้วนะคะมีผลผูกพันมีผลหมายความว่ามีผลผูกพันผู้ทำคำเสนอและนะคะผลผูกพันนั้นนะคะยังไม่สิ้นสุดลงไปนะคะคำเมื่อมีคำสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นสุดความผูกพันสัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีนะคะซึ่งคำเชิญชวนเนี่ยจะไม่มีลักษณะเช่นนี้นะคะต่อมานะคะเราได้ทราบถึงความสำคัญนะคะของการที่จะต้องทำคำสนองไปในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นเนี่ยยังมีความผูกพันอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคำเสนอเนี่ยไม่ได้มีผลผูกพันไปตลอดกาลนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ทำคำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเสนอนั้นก็มีเวลาที่จะสิ้นผลผูกพันไปเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้กันนะคะการจะศึกษาถึงความผูกพันของคำเสนอเนี่ยเราอาจจะแบ่งนะคะช่วงเวลาของคำเสนอได้เป็น3ระยะนะคะเมื่อพูดแสดงเจตนาทำคำเสนอเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าคำเสนอนั้นยังไม่มีผลผูกพันนะคะผู้แสดงเจตนานั้นเนี่ยจะทำที่ทำคำเสนอออกไปเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนซะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะมันยังไม่ผูกพันนะคะเสมือนประหนึ่งว่ายังไม่เคยมีการทำคำเสนอขึ้นมาเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคำเสนอนั้นจะมีผลผูกพันเราก็มาดูรูปที่สองนะคะการมีผลผูกพันของคำเสนอเนี่ยนะคะมีความสำคัญเพราะเมื่อมีผลผูกพันแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้แสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นเนี่ยถอนคำเสนอของตนซะไม่ได้นะคะต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงเจตนาออกไปนะคะแล้วจะมีผลผูกพันเมื่อไหร่ล่ะนะคะอันนี้ก็ต้องนำหลักการแสดงเจตนามาบังคับใช้ว่าการแสดงเจตนาทำคำเสนอนั้นนะคะเป็นประเภทเป็นการแสดงเจตนาต่อผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือผู้ที่อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเป็นผู้ที่อยู่ห่างโดยระยะทางเราก็ใช้หลักว่าเมื่อไปถึงนะคะเมื่อคำเสนอนั้นไปถึงนะคะผู้รับการแสดงเจตนานะคะคำเสนอนั้นมีผลทันทีผูกพันทันทีนะคะจะถอนซะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาทำคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้านะคะคำเสนอนั้นจะมีเขาได้ทราบนี่หมายความว่าเข้าใจนะคะคำเสนอก็ผูกพันในทันทีจะถอนซะไม่ได้นะคะแล้วเมื่อมีผลผูกพันนี้แล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือไม่ได้ผูกพันไปตลอดการนะคะจะมีผลผูกพันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอันเป็นไปตามมาตรา354, 300, 354, 355 และ 356แล้วก็357นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในรายละเอียดในมาตราเหล่านี้กันนะคะอีกกรณีนึงนะคะการที่คำเสนอจะสิ้นผลผูกพันไปนะคะก็เป็นกรณีที่มีการบอกปัดคำเสนอนั้นอันนี้ไม่ต้องดูเวลาเลยค่ะนะคะมีการบอกปัดปุ๊บคำเสนอนั้นสิ้นผลปั๊บนะคะความผูกพันก็สิ้นไปด้วยนะคะผู้ทำคำเสนอก็ไม่ต้องเป็นต้องผูกพันในคำเสนอของตัวเองอีกต่อไปนะคะอีกกรณีนึงก็จะเป็นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอเนี่ยนะคะตายนะคะหรือว่าภายหลังตกเป็นผู้
ไร้ความสามารถนะคะนี่เป็นตามคำสั่งศาลนะคะซึ่งผลจะเป็นยังไงเราจะได้มาศึกษาในสไลด์ต่อไปนะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าคำเสนอนี้ไม่ได้ผูกพันตลอดการคำเสนอจะผูกพันเพียงใดแค่ไหนนะคะเรามาดู3มาตรานี้นะคะมาตรา354มาตรา355แล้วก็มาตรา356ซึ่งเราอาจจะแยกนะคะจาก3มาตราเนี้ยนะคะเรามาจำแนกประเภทคำเสนอเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าคำเสนอเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะเป็นคำเสนอที่บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะตามมาตรา354นะคะผู้ที่บ่งระยะเวลาก็คือผู้ทำคำเสนอนั่นเองนะคะว่าจะทำคำสนองมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่เช่นกอบอกขอไข่ว่ากอไก่ฉันจะขายรถคันนี้ให้เธอนะในราคา 300,000 บาทนะคะที่ฉันขับอยู่เนี่ยถ้าเธอชอบเธอประสงค์ที่จะซื้อนะคะเธอก็ตอบกลับฉันมานะให้คำตอบฉันมาภายในเวลา3วันนะคะเนี่ยคำเสนอนั้นก็จะผูกพันอยู่แค่3วันนะคะเลย3วันไปแล้วก็สิ้นความผูกพันนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีของคำเสนอนะคะที่มิได้บ่งระยะเวลาให้ทำคำสนองนะคะกรณีนี้ก็ต้องดูว่าเป็นคำเสนอที่เสนอต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะหรือบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านะคะถ้าเสนอต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางเนี่ยนะคะผู้ทำคำเสนอเนี่ยจะถอนคำเสนอของตนเองเสียไม่ได้นะคะถ้าหากว่ายังอยู่ในระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำสนองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความผูกพันอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่ทำคำเสนอออกไปจนกระทั่งระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับคำสนองตอบกลับมานะคะเพราะวันนี้มันอยู่ห่างโดยระยะทางนะคะต้องเผื่อเวลาเดินทางให้เขาหน่อยเผื่อจะส่งจดหมายอะไรอย่างนี้นะคะอีกกรณีนึงนะคะเป็นคำเสนอที่ไม่ได้บ่งระยะเวลานะคะแต่ทำแก่บุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าอันนี้นะคะความผูกพันของคำเสนอเนี่ยสั้นมากนะคะเพราะกฎหมายบอกว่าเสนอณที่ใดเวลาใดนะคะก็สนองได้ณที่นั้นเวลานั้นนะคะถ้านั้นถ้าหากผู้รับการแสดงเจตนาทำคำเสนอมิได้สนองรับณที่นั้นเวลานั้นคำเสนอก็สิ้นความผูกพันไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องความผูกพันของคำเสนอต่อมานะคะเรามาดูนะคะว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเรื่องการสิ้นความผูกพันของคำเสนอไว้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นไปตามมาตรา357ก็บอกว่าคำเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีหรือไม่ได้สนองรับภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวก็คือ3มาตราที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะต้องสนองรับภายในเวลานะคะถ้าไม่สนองรับภายในเวลาก็จะเรียกว่าคำเสนอคำสนองมาถึงล่วงเวลาไม่มีผลเป็นการเกิดสัญญาเพราะว่าคำเสนอเนี่ยสิ้นผลผูกพันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคำเสนอใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดีคำสนองนะคะบอกปัดไปยังผู้ทำคำเสนอนะคะกรณีนี้ก็ทำให้คำเสนอสิ้นความผูกพันไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องดูนะคะในเรื่องระยะเวลานะคะเพราะนะคะต่อมานะคะเป็นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอเนี่ยตายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะการแสดงเจตนาเมื่อได้แสดงออกไปแล้วนะคะผู้แสดงเจตนาเนี่ยนะคะอาจจะตายในภายหลังหรืออาจจะตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในภายหลังเนี่ยโดยหลักการแสดงเจตนานั้นไม่เสียไปนะคะแต่ในเรื่องของสัญญาในเรื่องของคำเสนอเนี่ยนะคะต้องนำมาตรา360มาใช้นะคะซึ่ง360บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับ2กรณีนะคะถ้าหากว่าผู้เสนอเนี่ยเขาได้แสดงเจตนาไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เขาแสดงเจตนาเช่นเขาอาจจะบอกว่าถ้าหากเขาตายลงเนี่ยคำเสนอเนี่ยขอให้สิ้นผลไปมันก็จะสิ้นผลไปไม่เอามาตรา169วรรค2มาใช้นะคะอีกกรณีนึงเนี่ยเป็นกรณีที่ขึ้นอยู่กับผู้ทำคำสนองนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวบทบอกว่าถ้าหากผู้ทำคำสนองนั้นเนี่ยได้รู้อยู่ก่อนทำคำสนองออกไปนะคะว่าผู้ทำคำเสนอมายังเขาเนี่ยนะคะตายไปแล้วนะคะหรือถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถนะคะถ้ารู้ปุ๊บนะคะคำเสนอนั้นสิ้นผลผูกพันไปเลยนะคะทำคำสนองไปนะคะก็ไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นมานะคะเรามาดูคำสนองกันนะคะเราได้ศึกษาคำเสนอกันไปพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูในฝั่งของคำสนองบ้างนะคะคำสนองคืออะไรคำสนองก็คือการแสดงเจตนาตอบรับทำสัญญานะคะมุ่งตรงไปยังผู้ทำคำเสนอนั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้เรียนมาแล้วว่าสัญญาเนี่ยนะคะเกิดจากคำเสนอคำสนองนะคะมันมีคำสนองประเภทที่มันไม่ก่อให้เกิดสัญญานะคะก็คือ1คำสนองที่มาถึงล่วงเวลาตามที่เราศึกษาไปแล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าระยะเวลาความผูกพันของคำเสนอเนี่ย
สิ้นไปนะคะแล้วก็เกิดมีคำสนองไปอย่างนี้เขาเรียกคำสนองมาถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดสัญญาส่วนคำสนองนั้นจะมีผลเป็นอย่างไรก็กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม่นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะที่คำสนองประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดสัญญาก็คือเป็นคำสนองที่ไม่ได้ถูกต้องตรงกันกับคำเสนอนะคะแต่กลายเป็นคำสนองที่มีข้อความเพิ่มเติมมีข้อจำกัดมีข้อแก้ไขอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายถือว่าเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนั้นจะมีผลอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นะคะคำสนองล่วงเวลาก็คือยังไงนะคะก็คือคำสนองที่เลยพ้นระยะเวลาที่เราเรียนกันไปนะคะเช่นถ้ามีระยะเวลากำหนดก็ไม่ได้ทำภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ถ้าไม่มีระยะเวลากำหนดก็ต้องไปเป็นตามที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องไปดูนะคะว่าเป็นคำเสนอแบบต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำเสนอต่อบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะถ้าไม่ทำตามคำเสนอนะคะที่กฎหมายแบ่งประเภทไว้นะคะมีคำสนองไปถึงล่าช้านะคะก็จะเป็นคำสนองที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม่นะคะแล้วคำสนองนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดสัญญานั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะของคำเสนอนะคะที่ถือเป็นการคำขออภัยค่ะคำสนองนะคะที่ถือเป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะในตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาจะขายนาฬิกาเรือนละ500บาทนะคะผู้หญิงคนนี้ก็มีคำสนองกลับไปบอกว่าซื้อนะคะ3เรือนแต่ขอ 1,200 มั้ยก็คือเป็นการลดราคานะคะอย่างนี้ถือว่ามีเงื่อนไขนะคะกฎหมายถือว่าคำสนองลักษณะเนี้ยเป็นการบอกปัดคำเสนอไปเลยนะคะส่วนคำสนองนี้ก็กลายเป็นคำสนองที่มีผลเป็นคำเสนอขึ้นใหม่นี่สัญญายังไม่เกิดนะคะทีนี้แผนภาพนี้ก็เป็นการสรุปนะคะที่บรรยายมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามีคำเสนอสนองใช่ไหมคะแต่คำเสนอสนองนั้นเนี่ยนะคะจะเกิดสัญญาหรือไม่นะคะเราก็มาดูนะคะถ้าจะเกิดสัญญาเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีที่คำเสนอคำสนองนั้นถูกต้องตรงกันนะคะแล้วคำสนองนั้นมีไปยังคำเสนอภายในระยะเวลาที่คำเสนอนั้นยังไม่สิ้นความผูกพันนะคะแต่ถ้าหากเป็นคำสนองที่เป็นการบอกปัดคำเสนอนะคะหรือไปถึงล่วงเวลานะคะไม่เกิดเป็นสัญญาขึ้นนะคะส่วนคำสนองนั้นก็มีผลกลายเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ทีนี้นะคะสัญญาจะเกิดเวลาไหนล่ะนะคะเรารู้แล้วสัญญาเกิดได้ยังไงแล้วตอนไหนล่ะคะที่สัญญาจะเกิดเวลาอะไรซึ่งสำคัญนะคะเราก็มาดูมาตรา361นะคะ361วรรคแรกเนี่ยนะคะเป็นกรณีของการทำสัญญาระหว่างบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางนะคะเราบอกแล้วว่าคำเสนอสนองเนี่ยจะถูกต้องตรงกันก็เป็นสัญญาแล้วตอนไหนล่ะที่สัญญาจะเกิดนะคะตัวบทบอกว่าเมื่อมีการทำคำบอกกล่าวคำสนองไปถึงนะคะสัญญาจะเกิดเมื่อคำบอกกล่าวการทำคำสนองเนี่ยไปถึงผู้เสนอนะคะส่วนมาตรา361วรรค2เนี่ยนะคะเป็นกรณียกเว้นนะคะว่าไม่ต้องมีคำการบอกกล่าวคำสนองสัญญาก็เกิดได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องมีเงื่อนไข2ประการก่อนนะคะประการแรกเนี่ยเป็นไปตามเจตนาของผู้เสนอนะคะประการที่2เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่ตามปกติประเพณีเนี่ยไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำเสนอนะคะแต่อย่างไรก็ดีจะต้องมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นนะคะก่อนนะคะแล้วเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยพึงสันนิษฐานได้นะคะว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการบอกกล่าวคำสนองไปยังพูดทำคำเสนอเลยนะคะสัญญาก็เกิดขึ้นได้เช่นอะไรนะคะอันนี้เอาตัวอย่างฎีกามาให้ดูนะคะเป็นกรณีการให้บริการสัญญาณโทรคมนาคมนะคะเมื่อนะคะผู้มีความประสงค์จะใช้สัญญาณโทรคมนาคมเนี่ยนะคะทำคำเสนอเข้าไปยังผู้ให้บริการนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะสัญญาจะเกิดได้เมื่อมีคำเสนอคำสนองใช่ไหมคะแต่โดยปกตินะคะของธุรกิจคมนาคมเนี่ยโทรคมนาคมเนี่ยนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีคำบอกกล่าวไปยังผู้ขอนะคะว่าตกลงตามที่ท่านได้ขอมานะคะข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าขอตอบรับคำขอของท่านอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมนี้ทำยังไงคะเปิดเลยนะคะเปิดสัญญาณปั๊บเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการสื่อสารใดๆไปถึงผู้ทำคำเสนอเข้ามา
การเปิดสัญญานั้นนะคะถือเป็นโดยปกติประเพณีแล้วนะคะถือว่าเป็นการอันใดอันหนึ่งที่แสดงว่านะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยนะคะเขาแสดงเจตนาตอบรับคำสนองแล้วนะคะนี่ก็จบนะคะเนื้อหาในส่วนของการเกิดสัญญาหน่วยที่6ค่ะเพื่อทดสอบความเข้า

จนะคะจากบทเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน่วยที่6ในเรื่องหลักทั่วไปของสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญานะคะก็จะมีแนวคำถามคำตอบมานะคะให้นักศึกษาได้ลองนะคะทำดูนะคะก็คือนะคะมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะฉบับหนึ่งว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะ3หลังว่างให้เช่านะคะเนี่ยข้อความมีแค่นี้นะคะมีรีสอร์ทนะคะติดทะเลสาบ3หลังว่างให้เช่าอาจจะมีให้สนใจนะคะใครสนใจกรุณาติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ให้ไว้นะคะแล้วเขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ว่าเผื่อใครสนใจรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะก็ให้โทรไปได้ตามเบอร์ที่เขาให้มานะคะคำถามของข้อนี้ก็คือว่าข้อความดังกล่าวนะคะที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ให้โทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเลขที่ให้ไว้เนี่ยเป็นคำเสนอหรือนะคะนี้เราก็มาดูคำตอบกันนะคะประเด็นของคำถามนี้ก็คือเป็นเรื่องลักษณะของคำเสนอนั่นเองนะคะว่าลักษณะเนี่ยจะคำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือข้อความดังกล่าวนี้ไม่เป็นคำเสนอค่ะเพราะอะไรนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าคำถามข้อนี้มุ่งประสงค์นะคะจะวัดนะคะความรู้ของผู้ทำนะคะว่ามีความรู้ไหมว่าคำเสนอเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรนั่นเองนะคะจากที่เราศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะคำเสนอเนี่ยต้องเป็นการแสดงเจตนาขอเข้าทำสัญญานะคะแล้วจะต้องมีข้อความที่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะทำให้ผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาสามารถตอบด้วยคำเดียวเลยว่าตกลงนะคะสัญญาก็จะเกิดนะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาเราจะเห็นถ้อยคำที่บอกว่ามีรีสอร์ทติดทะเลสาบนะคะว่างให้เช่านะคะ3หลังนะคะผู้ทำคำสนองเนี่ยเขาอาจจะต้องถามว่าแล้วหลังหนึ่งมันใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ได้กี่คนนะคะแล้วคุณคิดราคาคืนแล้วเท่าไหร่นะคะคุณเหมาไหมหรือยังไงคุณต้องการให้เราเช่าทีเดียว3หลังเลยหรือเปล่านะคะหรือเราเช่าทีละหลังหนึ่งคุณแบ่งไหมนะคะจะเห็นได้ว่ามีความสงสัยอยู่มากมายนะคะจึงถือได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะที่จะเป็นคำเสนอนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าผู้ที่ลงโฆษณาเนี่ยเขายังไม่มีความประสงค์ที่จะทำนะคะคำเสนอเอ้ยคำสัญญานะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอบได้ว่านะคะไม่เป็นคำเสนอนั่นเองแต่อาจเป็นคำเชิญชวนนะคะต่อมานะคะเป็นข้อ2นะคะมีการเสนอขายที่ดินนะคะให้กับขอโดยระบุว่าถ้าขอเนี่ยสนใจนะคะก็ให้ตอบมาภายในเวลา180วันนะคะนะคะต่อมาเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะภายใน180วันเนี่ยแกไม่อยากจะขายแล้วนะคะแกอยากจะเอาไปขายให้คนอื่นนะคะเนื่องจากแต่ยังไงแกก็ทำบอกข้อความไว้ว่าแกจะไม่ไปเสนอขายให้ใครนะคะจนกว่าเนี่ยขอจะมีจดหมายตอบมาถึงแกภายในเวลาที่แกกำหนดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะภายหลังนะคะก็เกิดเปลี่ยนใจนะคะก็ไปแจ้งกับขอว่าฉันไม่อยากขายอีกแล้วนะคะฉันไม่ต้องการขายเธอแล้วโดยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่รู้ใจของกอนะคะขอก็ต่อสู้นะคะขออยากจะซื้อนะคะขอบอกว่าอ้าวก็สัญญามันเกิดแล้วนะนะคะเพราะฉันเนี่ยมีคำสนองไปยังเธอเนี่ยภายในเวลา180วันแล้วสัญญาเกิดแล้วเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องผูกพันตามสัญญานะคะถามว่าข้ออ้างของใครถูกนะคะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของขอถูกเพราะอะไรคะเพราะกรณีนี้นะคะเป็นคำเสนอนะคะที่บ่งระยะเวลานะคะเมื่อคำเสนอมีผลแล้วคือไปถึงขอแล้วนะคะเมื่อขอทำคำสนองมาภายในระยะเวลาที่กำหนดสัญญาก็เกิดขึ้นทันทีนะคะเพราะนั้นข้ออ้างของขอ

วัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในส่วนของหน่วยที่6ในอาญาทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็การทำความผิดหลายอย่างและการกระทำความผิดอีกนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษการเพิ่มโทษการลดโทษนะครับการยกโทษหรือการรอการลงโทษและก็การระงับโทษนอกจากเรื่องโทษแล้วเนี่ยยังมีเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการห้ามประกอบอาชีพบางส่วนการห้ามเข้าใกล้พื้นที่ของผู้เสียหายลักษณะแบบนี้ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดหลายอย่างการกระทำความผิดอีกการกระทำความผิดหลายอย่างก็จะได้พูดว่าการกระทำบางอันมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวหรือการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งเป็นสาระสำคัญของการปรับใช้กฎหมายอาญานะครับแล้วก็เรื่องของอายุความนะครับแล้วก็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมถึงระหุโทษด้วยมาประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องโทษนักศึกษาคงจะเคยได้ยินโทษเนี่ยนะครับค่อนข้างคุ้นแล้วก็คือมีทั้งประหารชีวิตจำคุกตลอดชีจำคุกนะครับซึ่งอาจจะเป็นตลอดชีวิตหรือช่วงระยะเวลารวมถึงการกักขังการปรับและก็ริบทรัพย์สินประหารชีวิตจะเห็นได้ว่าในอดีตนะครับมีทั้งกรณีของการแขวนคอนะครับการตัดคอการรมแก๊สนะครับแล้วก็เราอาจจะคุ้นชินในกฎหมายบ้านเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงนะครับแล้วก็ให้ตายปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการฉีดยาละเหมือนมาตรา19นะครับบ้านเราไม่ใช้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าและบางประเทศมีนะครับมาตรา19ของบ้านเราใช้คำว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการโดยวิธีการฉีดยาหรือใช้สารพิษให้ตายซึ่งเป็นการปรับจากเดิมที่เป็นโทษตัวใช้วิธีการยิงให้ตายนะครับแล้วก็วิธีการจำคุกเนี่ยนะครับนอกจากประหารชีวิตได้แล้วกับวิธีการจำคุกเนี่ยมันมีเหตุผลหัวใจสำคัญเช่นบางทีผู้กระทำความผิดเนี่ยก่อให้เกิดความเป็นการแก้แค้นทดแทนเพื่อเป็นการสะสมกับพฤติกรรมที่ทำก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ใช้เหตุผลในการจำคุกหรือเป็นกรณีของการข่มขู่หลายอย่างกฎหมายกำหนดโทษไว้ค่อนข้างสูงเช่นจำคุกตลอดชีวิตเพื่อเป็นการข่มขู่เพื่อทำให้คนกลัวและไม่กล้าที่จะกระทำความผิดเพราะว่ากลัวว่าต้องโทษจำคุกเป็นต้นนะครับหรืออย่างเช่นการตัดโอกาสไม่ให้กระทำความผิดบุคคลบางประเภทเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาอยู่ในสังคมโดยที่เขาไม่แยกเขาออกจากสังคมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระทำความผิดซ้ำนะครับหรือกรณีบางอันเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูการกระทำความผิดใดก็แล้วแต่เนี่ยในกระบวนการจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมีกระบวนการเขาเรียกว่า rehabilitation นะครับก็คือการปรับพฤตินิสัยผู้กระทำความผิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำคนเข้าสู่การจำคุกเหมือนที่นำเรียนไปตอนต้นนะครับการจำคุกเนี่ยมีทั้งการจำคุกตลอดชีวิตการจำคุกแบบมีกำหนดระยะเวลาซึ่งแน่นอนหัวใจสำคัญเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องทราบก็คือเรื่องของการจำคุกเนี่ยนะครับเป็นการจำคุกที่เวลาเราจะนับเริ่มว่านับเมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าไม่มีใครนะที่อยากอยู่ในคุกนานแม้กระทั่ง1วันก็ตามดังนั้นการเริ่มนับวันจำคุกนะครับให้คำนวณโดยเป็นนับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องสนใจจำนวนชั่วโมงผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเข้าคุกไปประมาณหัวค่ำละมันก็จะตัดแค่วันนั้นก็ถือว่าวันนี้คือเต็มวันแล้วไม่สนใจแค่ว่าวันนี้แค่ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มนับวันนั้นเป็นวันที่1แล้วก็นับวันถัดๆไปนะครับแล้วเวลาที่จำคุกกำหนดการจำคุกเป็นเดือนนะครับก็จะถือว่า1เดือนมีแค่30วันดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องแปลกใจเวลาได้ยินข่าวบางคนจำคุกนะครับ2ปี24เดือนเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดบางอันลงโทษเป็นปีบางอันลงโทษเป็นเดือนศาลจะไม่มารวมว่าเอ๊ะทำไมคำนวณไม่เป็นหรอ24เดือนคือ2ปีนะครับเพราะการจำคุกเป็นเดือนคือ30วัน30วันคูณ12คือ360เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็น365การจำคุกเป็นเดือน12เดือนจึงมีระยะเวลาน้อยกว่าจำคุก1ปีและเวลาที่เป็นการปล่อยตัวของการจำคุกก็จะเป็นวันถัดจาก วันที่ครบกำหนดของการจำคุกนะครับก็จะมีการปล่อยตัวโทษจำคุกนับแต่วันที่มีคำพิพากษานะครับแล้วก็สามารถนับรวมในกรณีที่มีการจับควบคุมตัวของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและถ้ามีคำพิพากษาให้นับรวมวันที่จับกุมคุมขังไว้ด้วยนะครับนอกจากโทษจำคุกแล้วยังมีโทษกักขังนะเป็นโทษประเภทที่3นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังก็ได้นะครับหรือเป็นกรณีที่เจอเยอะมากที่คนไทยมักจะชอบบอกว่าเอ๊ะคนคุกนี่เอาไว้ขังคนจนหรือไงสาเหตุเพราะมันมีพาร์ทนึงครับในกฎหมายเนี่ยบางคนที่มีโทษปรับนะผมยกตัวอย่างเช่นโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับแล้วปรากฏว่าศาลมีสั่งปรับ 2,000 แต่ว่าบางคนเป็นคนยากจนข้นแค้นมากอ่ะ 2,000 ก็ไม่มีจ่ายค่าปรับดังนั้นก็ต้องเป็นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ เป็นเวลา4วันปัจจุบันเนี่ยคือการกักขัง1วันถือว่าเป็นการเท่ากับจำนวนค่าปรับประมาณ500นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากักขัง4วันก็เท่ากับโทษปรับประมาณ2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มีแม็กซิมัมนะครับไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าโดนโทษปรับเป็น5ล้านที่จะต้องเอาไปคูณ
จำนวนกี่วันนะมันจะมีแม็กแคปไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถัดมาการขัดขืนตามคำพิพากษาของศาลที่ให้ริบทรัพย์นะครับก็จะมีข้อกำหนดที่ทำให้สุดท้ายจะต้องปฏิบัติตามเรื่องริบทรัพย์เช่นเอาทรัพย์มาให้ริบก่อนถึงจะไม่ถูกกักขังนะครับหรือกรณีไม่ยอมทำประกันทันบนหรือหาประกันก็ต้องหาประกันมาก่อนเอาง่ายๆคือมีประเด็นใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับกรณีที่ศาลสั่งให้ทำคุณจะต้องทำตามนั้นถ้ายังไม่ทำตามสิ่งที่ศาลกำหนดคุณจะต้องถูกกักขังในระหว่างนั้นก่อนถัดมาเรื่องผู้ใดที่ต้องโทษกักขังนั้นครับให้กักตัวในสถานที่แต่ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจที่เป็นการสอบสวนปากคำอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนอาจจะถูกกักขังในพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นบางคนมีอาการป่วยอาจจะอยู่ในสถานพยาบาลหรือสถานที่เฉพาะที่กำหนดให้สำหรับในการกักขัง ก็ได้ถัดมาเป็นประเภทที่4คือเรื่องของการริบทรัพย์นะครับการริบทรัพย์เนี่ยก็จะมีกรณีที่ศาลต้องริบทรัพย์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตามผมยกตัวอย่างเช่นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนนะไม่ว่าจะอยู่กับใครคนบุคคลดังกล่าวจะมีใบอนุญาตในการใช้ปืนก็จะมีแต่เฉพาะเลขทะเบียนที่ตัวเองได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวหรือยาเสพติดหรืออาวุธปืนเถื่อนทั้งหมดถ้ามีลักษณะแบบนี้อยู่กับใครศาลริบทั้งหมดนะครับกรณีริบเด็ดขาดในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าผู้กระทำใช้ในการกระทำความผิดไปนะครับศาลก็มีสิทธิ์ที่จะต้องริบเด็ดขาดเว้นแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วยแล้วมีคนเอาทรัพย์ดังกล่าวไปทำตัวอย่างเช่นผมมีปืนอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆเพื่อนผมยิงเอาปืนของผมที่มีทะเบียนของผมเนี่ยไปยิงคนอื่นตายผมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจจากการกระทำความผิดทรัพย์ดังกล่าวมันเป็นเจ้าของทรัพย์ผมมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์ดังกล่าวนั้นคืนนะครับศาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ต้องริบทรัพย์ดังกล่าวได้หรือกรณีทรัพย์นะครับที่เป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะครับว่าจะริบหรือไม่ริบเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมีเนื้อตัวบทให้ท่านให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ทรัพย์ที่ริบตกทรัพย์ที่ริบมาเนี่ยจะต้องตกเป็นของแผ่นดินแล้วมีวิธีการในการคืนทรัพย์เพราะบางอย่างทรัพย์ที่ริบมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นขับรถด้วยประกันหน้าหวาดเสียวนะครับเด็กแว้นนะริบมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าพ่อแม่มาร้องขอคืนทรัพย์ทรัพย์นั้นก็สามารถคืนให้กับพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของรถได้เหมือนกันแล้วก็มีวิธีการบังคับคดีเกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สังเกตนะครับว่าในกรณีตัวอย่างเช่นในมาตรา33พูดถึงของการใช้ดุลพินิจในเรื่องของการริบทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดดูแล้วเหมือนง่ายนะแต่ผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรถยนต์ที่ใช้ในการขนคำพิพากษาฎีกาบอกว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดแต่ในคำพิพากษาฎีกาจะเพิ่มขึ้นไปตัวอย่างเช่นขนคนโดยเรือหรือโดยรถจำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงรถหรือเรือเพื่อเป็นการซุกซ่อนบุคคลทรัพย์นั้นถึงจะเป็นทรัพย์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็จะมีการตีความเหมือนกันแล้วก็ทรัพย์ซึ่งบุคคลได้มาโดยการกระทำความผิดเช่นคุณไปลักแหวนเพชรของคนอื่นมาทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันนี้อาจจะมีการใช้ดุลพินิจในการที่จะริบไหมถ้าตัวอย่างเช่นบุคคลภายนอกเป็นบุคเจ้าของทรัพย์เขามาขอร้องคืนก็ศาลก็จะมีการคืนทรัพย์ที่ริบดังกล่าวได้ถัดมาเรื่องของการคืนทรัพย์นะครับก็จะมีต้องเป็นคำมีการเสนอนะครับทำข้อเสนอในการร้องขอโดยเจ้าของที่แท้จริงว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในคดีที่ผมทำนะครับโดยเป็นอัยการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเจอเยอะก็คือส่วนไหนนี่แหละกรณีเด็กแว้นนะแล้วก็พ่อแม่มาร้องขอเพราะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงแต่ว่าแอบเอารถไปขับเวลากลางคืนก็จะสามารถมายื่นคำร้องได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้านักศึกษาเห็นตัวแดงข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าการร้องขอดังกล่าวจะต้องร้องขอต่อศาลภายใน1ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดในการริบรถจากเรื่องดังกล่าวแล้วผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้มาร้องขอก็ถือว่าพ้นกำหนดระยะเวลาอันนั้นเราจบไปในส่วนที่เป็นเรื่องโทษทีนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มโทษลดโทษเปลี่ยนโทษยกโทษหรือรอการลงโทษแล้วก็การระงับโทษว่ามีหลักเกณฑ์เหตุผลประการใดบ้างครับการเพิ่มโทษเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเหตุที่เพิ่มโทษได้ก็จะในการเพิ่มโทษเนี่ยมีให้เพิ่มโทษถึงขั้นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกินกว่า50ปีเพราะอันนี้เป็นโทษที่สูงที่สุดละแต่ส่วนในเรื่องของการลดโทษเนี่ยนะครับอาจจะสามารถลดได้ตัวอย่างเช่นถ้าลด1ใน3เช่นโทษประหารชีวิตก็จะเป็นเหลือจำคุกตลอดชีวิตถ้าลดกึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะลดจากโทษประหารชีวิตกึ่งก็จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก25ปีนะครับถึง50ปีเพราะมันจะเหมือนเป็นขั้นว่าสมมติรับสารภาพผมยกตัวอย่างมีโทษประหารรับลดโทษกึ่งหนึ่งหรือศาลมีอัตราส่วนในเรื่องของการบรรเทาโทษนักศึกษาจะได้ยินเคสของอดีตผู้กำกับโจเนี่ยนะครับในกรณีที่ตัดสินจริงๆโทษเป็นประหารชีวิตแต่มีเหตุที่ศาลจะลดโทษได้ศาลก็จะลดลงปุ๊บกลายเป็นเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
เหตุถัดมาเรื่องของการรอการลงโทษเราจะเห็นได้ว่าบางทีศาลมีคำพิพากษาว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดเช่นจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีลักษณะแบบนี้เราต้องไปรายงานหรือคุมประพฤติเนี่ยนะครับถามว่าต้องเป็นกรณีไหนอย่างแรกเลยที่ต้องเข้าองค์ประกอบคือการกระทำนั้นต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีในกรณีศาลจะลงโทษเขานะศาลจะลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน5ปีและยังต้องมีอีก3องค์ประกอบ1ก็คือต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเลยถ้าเขาได้เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแล้วศาลจะไม่เข้าเงื่อนไข2คือกรณีที่รับโทษจำคุกถ้าเคยรับโทษมาแล้วอาจจะเป็นความผิดแค่3อย่างก็คืออาจจะเป็นประมาทเป็นลหุโทษหรือเป็นโทษจำคุกที่ไม่เกิน6

น้อยเช่นประมาทหรือละหุโทษดังนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือผมยกตัวอย่างเช่นกรณีข่มขืนข่มขืนเนี่ยมันเป็นโทษจำคุกสมมติมีบางกรณีในบางมาตราเป็นโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีถ้าศาลตัดสินในพฤติกรรมการกระทำดังกล่าวมีโทษจำคุก10ปีแสดงว่าไม่เข้าเงื่อนไขรอการลงโทษตั้งแต่พาร์ทที่1เลยเพราะว่าศาลถ้านักศึกษาดูจะเห็นได้ว่าศาลจะลงโทษจำคุกถ้าศาลจะลงโทษจำคุกเขา10ปีแสดงว่าไม่เข้าสู่เงื่อนไขในองค์ประกอบในส่วนนี้นะครับก็จะทำใหไม่สามารถที่จะขอรอการลงโทษได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายจริงๆโทษจำคุก10ปีแต่ว่าศาลจะลงแค่3ปีอย่างนั้นเข้าองค์ประกอบแล้วก็ต้องมาดูว่าเข้าวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ถือว่าเข้าสู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรอการลงโทษได้ถัดมาโทษนั้นจะเป็นอันระงับไปเนี่ยนะครับการระงับของโทษจะเป็นด้วยการความตายนะอย่าลืมว่าโทษสูงสุดในการลงโทษเราก็คือโทษประหารชีวิตดังนั้นเมื่อผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตายมันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ทำให้กฎหมายกำหนดในเรื่องของการระงับไปซึ่งความผิดของผู้กระทำผิดด้วยเหตุที่เขาถึงแก่ความตายนะหรือเป็นกรณีที่โทษปรับสถานเดียวกฎหมายกำหนดโทษปรับไว้สถานเดียวไม่มีโทษจำคุกไม่มีโทษอย่างอื่นประกอบนะครับนั้นนี้นักศึกษาต้องดูให้ดีต้องเป็นการชำระค่าปรับอย่างสูงตัวอย่างเช่นกรณีที่กำหนดโทษปรับไว้ 1,000 บาทแต่ปรากฏว่าเคสนี้ปรับไว้แค่500บาทจะบอกว่ามีโทษปรับสถานเดียวและปรับแค่500บาทจะถือว่าทำให้คดีนี้ระงับโทษไปยังไม่เป็นเพราะว่ายังไม่ใช่โทษขั้นสูงนะครับถัดมาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีหลายอย่างนะไม่ว่าวิธีการในเรื่องของการกักกันนะครับไม่ให้ออกพื้นที่หรือเหตุที่มีเยอะก็จะเป็นเรื่องของการห้ามเข้าในเขตกำหนดตัวอย่างเช่นเป็นอดีตสามีไปก่อกวนภรรยานะครับขับรถวนอยู่ข้างรอบบ้านแล้วบีบแต่ใส่บ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการกำหนดว่าห้ามเข้าใกล้ภรรยาระยะ100เมตรการห้ามเข้าใกล้พื้นที่บ้านของภรรยาเก่าเนี่ยเป็นระยะ1กิโลอะไรก็ว่าไปนะหรือมีการเรียกประกันทันบนว่าถ้ามีการเรียกเงินเก็บไว้ถ้าเกิดมีการกระทำความผิดอีกคุณโดนประกันทันบนหรือกรณีการควบคุมในสถานพยาบาลเหมือนที่เรียนไปหรือบางอันจะเป็นกรณีการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพดิฟิเลียนะคือกลุ่มใครเด็กนะเห็นเด็กแล้วจะมีอารมณ์ทางเพศลักษณะพวกนี้ผู้กระทำความผิดชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะอาศัยช่องทางในการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเด็กคดีแบบนี้แล้วมีการฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่าก็มีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นการขอให้ไม่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างก็จะอยู่ในกลุ่มวิธีการเพื่อความปลอดภัยเช่นกันถัดมาเรื่องของการกระทำความผิดหลายอย่างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญการกระทำหนึ่งอย่างต้องรับโทษแค่กรรมเดียวหรือการกระทำนั้นมีการกระทำหลายอย่างก็ต้องรับโทษหลายกรรมเรื่องนี้จะค่อนข้างสับสนอยากให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวแล้วเป็นการกระทำอันเดียวกับการกระทำกรรมเดียวแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นหลายบทได้นะครับมาดูการกระทำกรรมเดียวและเป็นการกระทำอันเดียวก่อนว่าเป็นยังไงตัวอย่างเช่นสมมติผมต้องการจะยิงดำแต่ปรากฏว่ากระสุนมันไปโดนแดงตายเนี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยพลาดนะผู้ใดจะนาตบุคคลหนึ่งผลไปเกิดอีกอย่างคนหนึ่งโดยพลาดไปถือเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวจึงมีเจตนาเดียวนะดังนั้นจะมาบอกว่าเจตนาต่อทั้งสองคนเลยเนี่ยผลสุดท้ายผมยกตัวอย่างเช่นผลเคสนี้มันไปเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับความตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าเจตนาเดียวนะครับถัดมาเรื่องของเหตุการณ์นะครับไม่ถือว่าเป็นความผิดหลายบทตัวอย่างเช่นผมต้องการจะทำร้ายร่างกายนะแต่ว่าผลสุดท้ายมันทำให้เอาทิ่มไปอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าโดนตาเกิดบอดขึ้นมาผมไม่ต้องรับโทษทั้งมาตรา295คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่ผมจะลดโทษเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์คือทำอันตรายได้รับอันตรายทำร้ายได้รับอันตรายสาหัสเฉยๆถัดมากรณีผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับได้ลงมือร่วมกระทำด้วยกับตัวการอันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งคือธรรมดาแล้วตัวการจะต้องผิด1ใน3นับแต่ใช้ผู้สนับสนุนอาจจะต้องผิดนะครับน้อยกว่าตัวการแต่เมื่อเขาได้ลงไปร่วมทำกับตัวการถือว่าเขาเป็นตัวการแค่นั้นไม่ต้องกระจายไปรับในหน้าที่บทบาทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือกรณีผู้กระทำบทเฉพาะแล้วนะครับไม่เป็นความผิดในบททั่วไปอีกนะมีหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นเขาวิ่งราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดที่จริงๆมันมีลักษณะพฤติกรรมของการลักทรัพย์แต่เป็นการฉกฉวยไปซึ่งหน้านะครับหรือบทบัญญัติบางอันอันนี้จะมีความยากหน่อยตัวอย่างเช่นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการรับจดแจ้งความแต่ปรากฏปฏิเสธรับจดแจ้งความเนี่ยนะครับมันเป็นโทษทางอาญาในมาตรา162มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีแต่ปรากฏว่าเลือกที่จะไม่รับจดแจ้งจริงๆมันอาจจะผิดทั้ง157ได้เพราะเจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ส่วนนี้มันมีรายละเอียดนะเดี๋ยวในระดับที่นักศึกษาเรียนระดับนิติบัณฑิตหรือระดับที่สูงขึ้นอาจจะไปดูคำพิพากษาซึ่งบางอันเนี่ย
ผิดได้โดยเฉพาะ

และยังผิดกฎทั่วไปได้ในบางกรณีนะครับแต่ว่าหลักอยากให้นักศึกษาจำว่ากรณีการกระทำความผิดบทเฉพาะแล้วจะไม่ผิดกฎทั่วไปอีกการกระทำที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วจะเกินความผิดพยายามดังนั้นการพยายามกระทำความผิดจะรับโทษอยู่แล้วนะครับถึงผลไม่เกิดแต่เมื่อการกระทำความผิดนั้นเกิดผลสำเร็จจะไม่ต้องมารับทั้งผิดผลสำเร็จและพยายามนะครับหรือการกระทำความผิดที่เป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องตัวอย่างเช่นบุกรุกผมบุกรุกเข้าไปในที่ของนายดำแล้วผมอยู่มาเป็นระยะเวลา3วันหรือ3ปีการบุกรุกดังกล่าวเป็นกรรมเดียวครับเพราะเจตนาในการบุกรุกคือครั้งเดียวเป็นการกระทำที่เป็นต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการบุกรุก1กรรมไม่ใช่ว่าแต่ละวันนับเป็น1วัน1วันและแยกต่างจากกันนะครับใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะในการดําเนินคดีถัดมากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอันเดียวตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการวิทยุในรถยนต์คันนึงจริงๆผมต้องการได้วิทยุถ้ามันวางอยู่เฉยๆผมก็ขโมยไปปรากฏมันดันไปอยู่ในรถยนต์ผมเลยเอาเหล็กทุบกระจกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอางัดวิทยุไปมันมีทั้งกรณีของการทำลายสิ่งกีดขวางเพื่อจะได้ทรัพย์นะครับแล้วก็มีการทำให้เสียทรัพย์คือทุบกระจกด้วยงัดคอนโซลรถยนต์อันนี้มีทั้งทำให้เสียทรัพย์ก็ได้ลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นโทษตามมาตรา325ซึ่งสูงกว่าดังนั้นเจตนาเดียวคือเจตนาลักทรัพย์เมื่อเป็นเจตนาลักทรัพย์ปุ๊บก็รับโทษบทหนักก่อนนะครับเป็นบทเดียวไม่ใช่ต้องไปรับในเรื่องของทำให้เสียทรัพย์ด้วยแต่ประการใดถัดมากรณีที่เป็นการกระทำความผิดหลายกระทงหลักการกระทำความผิดหลายกระทงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการกระทำที่ต่างกันโดยผลของการกระทำนั้นเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอาจจะกฎหมายตั้งแต่2บทขึ้นไปหรือจริงๆอาจจะเป็นการละเมิดบทเดียวแต่เป็นการกระทำที่แยกต่างกรรมต่างวาระก็ได้นะครับนะตัวอย่างเช่นคนที่เป็นเขาเรียกว่าในส่วนของการรับบัตรทางด่วนสมัยก่อนจ่ายค่าทางด่วนปุ๊บจะมีสลิปให้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าคุณเก็บไว้ลูกค้ารายนี้ไม่เอาสลิปคุณก็เลยเก็บเงินส่วนนั้นไว้เองการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบทเดียวแต่เป็นต่างกรรมทุกครั้งที่เกิดผู้เสียหายเป็นคนละคนกันก็เป็นต่างกรรมต่างวาระนะก็จะนับกระทงลงโทษเรียงกันไปการกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้เป็นกรณีที่เคสอย่างนั้นที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เป็นกรณีของการยักยอกถ้าเป็นสมมติทํา300กรรมก็จะนับโทษแยกกันไปแต่ทีนี้คําว่าสมมติทํา300กรรมกรรมละ3ปีนะความผิดฐานยักยอกไม่ได้หมายความว่าโทษจําคุกก็เลยคูณไปกลายเป็น900ปีแต่ในกฎหมายเนี่ยจะกําหนดไว้ว่าโทษที่เป็นการกระทําหลายกระทงเนี่ยนะครับถ้าโทษอย่างเมื่อกี้ยักยอกก็คือโทษจําคุกไม่เกิน3ปีรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วศาลจะลงแม็กซ์สุดก็คือแค่ไม่เกิน10ปีถ้าโทษอย่างสูงไม่เกิน10ปีศาลรวมแล้วก็จะลงไม่เกิน20ปีหรือถ้าโทษจําคุกที่เป็นเกินกว่า10ปีขึ้นไปลงเรียบร้อยแล้วศาลก็จะไม่ลงเกินกว่า50ปีนะครับทีนี้ข้อยกเว้นที่ถือว่าไม่เป็นการกระทำหลายกรรมตัวอย่างเช่นผมตั้งใจจะแทงนายดำแต่ผมเอามีดแทง2ทีมันเป็นลักษณะของการทำร้ายคำถามคือสุดท้ายแล้วการกระทำลักษณะแบบนี้ก็คือประสงค์ที่จะทำร้ายไม่ได้หมายความแทง1ทีคือรับ1กรรมแทงอีก1ทีรับอีก1กรรมอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาทำร้ายอันเดียวนะครับไม่ถือว่าเป็นหลายกระทงหรือว่าเป็นกรณีของการกระทำความผิดหลายกรรมรวมเป็นความผิดฐานหนึ่งนะครับเช่นกรณีผมอยากได้ทรัพย์อะแล้วผมก็เลยแบบวางยาให้เขาสลบก่อนการวางยาเนี่ยเป็นความผิดฐานปนเปื้อนสารอาหารหนึ่งอย่างในประมวลกฎหมายอาญาและการวางยายังถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายเมื่อการลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายตามบทนิยามศัพท์ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าเจตนาเนี่ยนะครับเป็นการกระทำความผิดที่เจตนาหลักก็คือเรื่องของการชิงทรัพย์การกระทำความผิดหลายกรรมเนี่ยแต่กฎหมายให้ลงโทษอันเดียวจริงๆเรื่องนี้ทำแยกกันเลยนะแต่อันนี้เป็นเพราะว่ากฎหมายมีข้อกำหนดว่าต้องลงโทษอย่างนี้เช่นปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมแต่กฎหมายในมาตรา268บอกว่าเมื่อมีการปลอมเอกสารตาม264หรือปลอมเอกสารสิทธิ์ตาม265เนี่ยแล้วค่อยไปใช้ด้วยบอกว่าปลอมและใช้นะครับให้ลงเฉพาะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมเฉยๆอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายถัดมาการกระทำที่ถือเป็นการกระทำผิดอีกนะครับก็คือการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีการเพิ่มโทษการกระทำความผิดอีกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีเหตุในการเพิ่มโทษผมยกตัวอย่างเช่นการกระทำเช่นสมมติผมก็ทำความผิดมาเอาง่ายๆกฎหมายต้องการจะมุ่งเน้นเพื่อป้องกันปราไม่ให้คนกลับไปกระทำความผิดอีกดังนั้นใครที่กลับมากระทำความผิดอีกเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้อหาเดียวกันเช่นผมเคยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองรอบหน้าผมกลายเป็นลักทรัพย์แต่คุณกระทำความผิดอีกในระยะเวลาไม่เกิน5ปีคุณรับโทษในข้อหาหลังเพิ่มขึ้น1ใน3แต่ต่างจากกรณีที่กฎหมายกำหนดเพิ่มนิดนึงว่าหลักเกณฑ์เมื่อกี้นะครับที่เป็นองค์ประกอบก็คือผู้นั้นต้องเคยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแรกนะว่าลงโทษนะครับแต่ว่าในคดีหลังเนี่ยสุดท้ายแล้วมีการกระทำความผิดภายใน5ปีนะแต่ว่ากรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่เว้นแต่กรณีอันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการอันหลังมันเป็นเรื่องประมาท

ุโทษหรือเป็นการกระทำของบุคคลที่ไม่เกิน18ปีก็จะไม่เข้าเงื่อนไขในกรณีการเพิ่มโทษแต่อีกอันนึงจะมีการเพิ่มหนักขึ้นไปกว่า1ใน3นะครับเป็นกรณีของการเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่งก็คือกรณีทำผิดแล้วซ้ำเรื่องเดิมตัวอย่างเช่นลักทรัพย์ในยามวิกาลผ่านไปไม่เกิน3ปีคุณกลับมาลักทรัพย์ในยามวิกาลอีกแล้วกฎหมายบอกเอ้ยอันนี้หนักหน่วงแล้วนะคุณจะต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเป็นกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีอันนี้นะครับก็คือผู้นั้นต้องเคยท่องคำพิพากษาจนสุดให้ลงโทษจำคุกนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนหมายถึงในคดีแรกนะเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่า6เดือนไม่อยู่ในเงื่อนไขนะแต่ว่าต้องเคยรับโทษจำคุกจริงๆนะแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า6เดือนนะแล้วก็กระทำผิดซ้ำใน3ปีแล้วก็เป็นความผิดในอนุมาตราเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นความผิดละหุโทษไม่ใช่เป็นความผิดประมาทแล้วก็ไม่ใช่การกระทำของเด็กอายุ18อันนี้ต้องเพิ่มโทษขึ้นอีกหนึ่งทีนี้มาดูเรื่องอายุความอายุความนี้เป็นสาระสำคัญมากมีทั้งอายุความฟ้องคดีอายุความในการลงโทษและการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอายุความเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาหัวใจอยู่ที่อะไรหัวใจอยู่ที่ระยะเวลาวันของการเริ่มกระทำความผิดเริ่มกระทำความผิดเมื่อไหร่นับไปเลยนะครับมีอายุความ20ปีสำหรับโทษจำคุกตั้งแต่ตลอดประหารชีวิตนะครับจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จำคุก20ปีมีโทษ15ปีมีโทษมีอายุความ20ปี15ปี10ปี5ปีและ1ปีนะเพราะฉะนั้นนี้ให้ไปดูว่าการกระทําเช่นละหุโทษเนี่ยโทษจําคุกไม่เกิน1ปีบางอย่างเช่นทําร้ายร่างกายไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจเช่นต่อยเฉยๆไม่มีรอยฟกช้ําแต่ไม่มีเลือดออกเนี่ยท่านไม่ฟ้องภายใน1ปีขาดอายุความละแต่หัวใจสําคัญที่มากกว่านั้นที่ท่านต้องไม่ลืมคือการกระทําความผิดเนี่ยมันมีความผิดที่ยอมเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเป็นความผิดที่เป็นความผิดที่ยอมความได้ดังนั้นความผิดที่ยอมความได้เนี่ยถ้าท่านไม่ลองทุกภายในผมยกตัวอย่างเช่นช่อโกงตามมาตรา341เนี่ยเป็นความผิดยอมความได้อายุความจริงแล้วคืออายุความ10ปีแต่คำถามคือแต่ท่านไม่ลองทุกภายใน3เดือนท่านจะไปรออายุความ10ปีในการฟ้องร้องไม่ได้เพราะถือว่าอายุความไม่มีซะตั้งแต่ตอนต้นละเนื่องขาดอายุความซะตั้งแต่ตอนต้นละเพราะท่านไม่มีการลองทุกไว้จึงทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานในการไม่มีอำนาจพิจารณาทำความผิดและคำสั่งและศาลไม่มีอำนาจในการพิพากษาถัดมาเรื่องอายุความของการลงโทษนะครับอายุความของการลงโทษก็จะมีกรอบกำหนดระยะเวลาไว้ว่าลงโทษเนี่ยคือ20ปีสำหรับโทษประหารชีวิต15ปี10ปี5ปีอันนี้ท่านไปดูรายละเอียดนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวอย่างไรนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของบทบัญญัติในเรื่องของระหุโทษนะครับระหุโทษเนี่ยเป็นโทษที่เป็นโทษเล็กน้อยระหุแปลว่าเล็กนะครับคารุแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นระหุโทษก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นการปรับแก้บางคนเคยเรียนกฎหมายมานานละนะครับเพิ่งปรับแก้ไม่ถึงขนาดมากในสมัยผมเรียนตอนเด็กๆเนี่ยยังเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนแต่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทปัจจุบันอยากให้นักศึกษาจำใหม่ว่าเป็นโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ความผิดระหุโทษตามกฎหมายนี้นะครับแม้กระทำโดยไม่เจตนาก็เป็นความผิดได้ผมยกตัวอย่างอย่างบางคนถ้าเรียนในผมพูดศัพท์วิชาการนิดนึงเนาะมันเป็น strict liability นะคือเป็นความรับผิดเด็ดขาดตัวอย่างเช่นสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลลงในบ่อน้ำผมมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำแล้วผมก็รัดไอตัวถังผงที่มันอยู่ริมแม่น้ำเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่ามันมีลมแล้วพัดให้มันปลิวตกไปถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีเจตนาไหมไม่ได้เจตนานะแต่ถือว่าสุดท้ายแล้วสิ่งปฏิกูลก็ลงไปในสู่น้ำมันเป็นโทษเล็กน้อยซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมีกรณีของเปรียบเทียบในกรณีของการดำเนินการปรับได้เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่เหมือนองค์ประกอบของคารุโทษปกติที่ต้องประกอบไปด้วยการกระทำแล้วต้องมีเจตนาในการกระทำนะครับและถัดมาในส่วนของความแตกต่างกันก็คือเรื่องของระหุโทษเนี่ยนะครับในกฎหมายอาญาเวลาเราพูดถึงการกระทำของตัวการเราจะมีเรื่องของการกระทำสำเร็จกับถ้าการกระทำความผิดที่ต้องการผลสำเร็จนะครับแล้วมันไม่สำเร็จเรามีความผิดฐานพยายามในหลายการกระทำตัวอย่างเช่นพยายามฆ่าพยายามข่มขืนนะแต่ว่าการพยายามเนี่ยท่านจะต้องรับโทษนะครับของสิ่งที่ทำไม่เสมือนตัวการแต่ในฐานะที่ท่านพยายามแต่ว่าในกรณีที่เป็นความผิดที่เป็นระหุโทษด้วยความที่โทษจำคุกมันน้อยมากในกฎหมายจึงบอกไว้ในมาตรา102บอกว่าผู้ใดพยายามกระทำความผิดระหุโทษผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็กรณีสำหรับผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดระหุโทษนะผู้สนับสนุนจริงๆก็มีความผิดเหมือนกันแต่การสนับสนุนการกระทำความผิดถ้าท่านจำได้ในเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนจะต้องเป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือก่อนหรือขณะการกระทำความผิดนะแต่ถ้ามาใช้กับเรื่องระหุโทษจะเห็นได้ว่าพาร์ทที่เป็นระหุโทษจะมีกฎเกณฑ์หรือแนวคิดในเรื่องของการกำ

หนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงโทษไม่เหมือนกันดังนั้นอยากให้จำไว้ว่าการพยายามกระทำความผิดเอ่ยกรณีของการพูดเป็นผู้สนับสนุนเอ่ยพวกนี้ไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมอยากฝากนักศึกษาไว้ว่าหัวใจสำคัญของในเรื่องเนี้ยจะอยู่ที่ความยากในฐานะที่ผมเป็นพนักงานในการนะมาปีนี้ปีที่18แล้วนะครับความยากในการทำงานในการปรับใช้กฎหมายในพาร์ทนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหรือโดยเฉพาะผู้บังคับใช้หน้างานน่าจะเป็นกรณีเรื่องของการกระทำดังกล่าวมันเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมหรือเป็นการกระทำความผิดที่จริงๆแล้วมีพฤติกรรมหลายอย่างตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะอย่างเช่นกรณีที่ตั้งใจจะไปลักหน้าดินของเพื่อนบ้านที่เขาไม่อยู่บ้านสุดท้ายถามว่าไปเสร็จเรียบร้อยมีพฤติกรรมทั้งบุกรุกนึกออกไหมครับเพราะว่าคุณเข้าไปในเวลาที่เขาไม่อยู่คุณเข้าไปตักหน้าดินที่เป็นทำให้เสียทรัพย์และสุดท้ายคุณไปตักหน้าดินเรียบร้อยแล้วคุณเอาดินของเขาไปเป็นทั้งลักทรัพย์เวลาที่เราปรับใช้มันจะถือเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทไหมเพราะจริงๆวัตถุประสงค์หลักคือต้องการเอาดินไปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นกรณีที่การกระทำดังกล่าวแยกกันหรืออย่างเช่นเป็นประเด็นปัญหาแล้วมีคำพิพากษาฎีกากลับมากลับไปหลายครั้งในเรื่องของพาไปเพื่ออนาจารนะครับบุคคลอื่นพาบุคคลอื่นไปเพื่ออนาจารตามมาตรา283 283ทวิเนี่ยดังนั้นคำถามคือพาไปวัตถุประสงค์สุดท้ายคือต้องการจะทำอนาจารเด็กแต่ว่าพาไปสรุปแล้วการพาไปเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรา283ตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมหรือจริงๆวัตถุประสงค์สุดท้ายคุณมีเจตนาเดียวกันมีเจตนาเดียวในตอนท้ายคือคุณต้องการกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราตัวเหยื่อนะครับหรือข่มขืนตัวเหยื่อพาร์ทลักษณะแบบนี้นะครับที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นส่วนสุดท้ายผมหวังว่าความเข้าใจในเรื่องโทษนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยการกระทำความผิดกรรมเดียวหลายกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหุโทษเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าในลักษณะของการดำเนินการในทางปฏิบัติขอให้นักศึกษามุ่งเน้นเรื่องการกระทำความผิดกรรมเดียวกับการกระทำความผิดหลายกรรมผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีเนื้อหาและมีคำพิพากษาฎีกาที่ผมเขียนไว้ประกอบไว้อยู่ในคำบรรยายนะครับของทางมหาวิทยาลัยในหน่วยที่6เนี่ยรวมแล้วประมาณ140กว่าหน้าจะมีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการกระทำความผิดหลายกรรมเดียวหลายกรรมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะบุคคลที่จะเป็นผู้พิพากษาและอัยการต่อไปในอนาคตที่จะสอบนิติบัณฑิตผมคิดว่าพาร์ทนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่ท่านจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจหวังว่าการบรรยายในวันนี้ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้ในส่วนของหน่วยที่6ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้นักศึกษาลองอ่านนะครับในหน่วยที่ผมได้เขียนขึ้นก็จะมีการสร้างความเข้าใจมีคำพิพากษาฎีกาในการอธิบายเพราะด้วยกรอบระยะเวลาอันสั้นผมคิดว่าผมสามารถนำเสนอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระทั้งหมดก็จะอยู่ในคำบรรยายครับขอบพระคุณ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

รรมภพอีกหน่วยนึงนะครับที่สำคัญในว่าเรื่องของสถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งก็เป็นหน่วยสำคัญอีกหน่วยหนึ่งปรากฏว่าอำนาจที่เราใช้กันอยู่นะฮะที่เรียกอำนาจสูงสุดเนี่ยเราทบทวนกันนิดนึงมีอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันรัฐสภานะครับเอาไปใช้แล้วแล้วก็มีอำนาจบริหารก็คือสถาบันทางการเมืองที่คณะรัฐมนตรีเอาไปใช้แล้วก็อันนี้แหละครับจะเกี่ยวข้องกับหน่วยนี้โดยตรงเลยก็คืออำนาจที่เรียกว่าอำนาจตุลาการคนใช้อำนาจแหละครับตุลาการเป็นใครเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรและสำคัญคือทำไมต้องมีสถาบันตุลาการเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจที่ประไตนะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากให้นักศึกษาได้กลับไปนึกภาพย้อนกลับไปครับว่าเดิมทีเราปกครองด้วยแบบคนคนเดียวอำนาจทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่คนคนเดียวโอกาสที่คนคนเดียวจะใช้อำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเองบริหารและก็พิพากษาเองเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ครับและอาจจะนำมาซึ่งเป็นการปกครองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามจะไม่ใช้ละก็เลยเปลี่ยนมาครับว่าทำยังไงถึงอำนาจเนี่ยมันควรจะต้องมีการแบ่งแยกออกมาซึ่งนักคิดคนสำคัญเนี่ยก็เป็นนักคิดชาวฝรั่งเศสครับชื่อมองเตสคิเออนะฮะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นนี้ก่อนสถาบันตุลาการก็เป็น1ใน3นะครับสถาบันผู้ใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งหลายประเทศในโลกเกิดขึ้นและก็ให้ความสำคัญที่จะต้องมาสถาปนาอำนาจสถาบันตุลาการเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้เข้าไปตามหลักการสำคัญเลยว่าเข้ามาเพื่อจะมาทำหน้าที่อะไรความยุติธรรมเราได้มาอย่างไรเกิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราอยากให้เกิดความสุจริตกันและกันเราไม่เบียดเบียนกันแต่ข้อเท็จจริงเป็นครับมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์แข็งแรงไม่เท่ากันคนที่แข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบคนที่อ่อนแอกว่าก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้เกิดความยุติธรรมเพราะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเรียกร้องความเท่าเทียมของเราหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ครับหรือสถาบันมาร่วมกันทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมก็คือการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเห็นไหมครับว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดเรื่องกฎหมายแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ชนชั้นนั้นซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปไต่ตรองดูนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเป็นธรรมกับเราไหมดังนั้นกฎหมายจึงปรับแก้ได้ครับให้ทันยุคสมัยให้ตรงเจตนารมณ์ของเราว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องได้สิ่งที่ดีสุดอ่ะแต่ปัญหาคือเราอ่ะได้มีโอกาสเข้าไปทำหรือเปล่าเข้าไปแก้ปัญหาหรือไปสร้างแม้แต่สถาบันตุลาการเนี่ยเราได้ไปออกแบบอย่างไรกับเขาบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือความท้าทายของนักรัฐศาสตร์นะครับดังนั้นครับสถาบันตุลาการจึงมีหน้าที่สำคัญครับก็คือการพิจารณาพิพากษาคดีคดีเยอะแยะเลยทั้งคดีแพ่งอาญาคดีทางปกครองล้วนแล้วแต่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในรัฐนะครับโดนโกงโดนเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับโดนเขาลักขโมยหรือเขาเอาเปรียบก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะแก้ปัญหานะครับให้ยุติได้ก็เรียกว่าสถาบันตุลาการนะครับมีหน้าที่ต้องพิจารณาพิพากษาคำถามคือว่าแล้วพิพากษาคดีเนี่ยเอียงได้ไหมมีความโน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ไหมหรือเป็นกลางพอไหมนะครับดังนั้นนักศึกษาเห็นภาพไหมครับว่าการจะทำให้สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยต้องจำเป็นมากเลยครับต้องมีความเป็นให้เขามีความอิสระให้มีความเป็นกลางนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้ไม่มีใบสั่งไม่สารับอามิสินจ้างใดๆได้นี่คือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระนะครับและก็ทั่วโลกเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับถ้าเราพูดถึงความสำคัญนะครับว่าทำไมสถาบันตุลาการเนี่ยจำเป็นนะครับก็เราเริ่มต้นในหนังสือนะครับพยายามอธิบายว่าเรามีรัฐเกิดขึ้นแล้วรัฐคือการรวมกลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่กันยังไงล่ะเป้าหมายของรัฐที่ดีคืออะไรล่ะการที่เราไม่มาลบล้างข้าฟันใช่ไหมการที่เราจะไม่ถูกโกงใช่ไหมการที่เราไม่ถูกรัฐเปรียบใช่ไหมนะครับดังนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายนั่นเองอริสโตเติลบอกไว้แล้วครับว่ากฎหมายคือเครื่องมือสำคัญในการปกครองนะครับดังนั้นกฎหมายนะครับคือหัวใจมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมเบื้องต้นเลยเพื่อต้องการให้รัฐมันเดินต่อไปได้แต่ครับนักศึกษาครับมนุษย์เมื่ออยู่ในรัฐต่อให้มีกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเห็นแก่ตัว
เสรีภาพสูงมากเลยนะครับก็คิดจะครอบครองคิดจะให้ความต้องการของตัวเองเนี่ยบรรลุเป้าหมายก็ทำมันทุกวิถีทางเลยบางครั้งเนี่ยนะครับปล้นได้ปล้นรังแกได้รังแกใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่ไม่ดีนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันคือความชั่วร้ายของมนุษย์พวกเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ให้เพื่อความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันถูกลงโทษบ้างและจำกัดไว้เพื่อปรามไว้ไม่ให้มนุษย์มารังแกกันเนี่ยสถาบันตุลาการเนี่ยครับจำเป็นต้องมาพิพากษาท่านเองสถาบันตุลาการคือองค์รวมของบุคคลครับที่ใช้อำนาจเราไปใช้อำนาจพิพากษาใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้พิพากษานั้นเรื่องของการใช้อำนาจพิจารณาคดีเนี่ยจึงเป็นอำนาจเฉพาะของคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือองค์กรที่เป็นผู้พิพากษาเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดความเชื่อมั่นความเป็นกลางและก็น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการความยุติธรรมครับว่าทุกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเนี่ยมันมีสาระสำคัญในตัวของมันนะครับว่าถ้าเราจะใช้บริการศาลไหนล่ะที่เราจะเหมาะกับเราถ้าเราโดนคดีอาญาไปถูกลักทรัพย์เนี่ยฮะจะเอาโทษเขาคนที่ลักทรัพย์เราเนี่ยเราจะไปศาลไหนนักศาลเขาต้องมีความรู้เราจะไปศาลแพ่งได้ไหมจะไปศาลอาญาหรือไปศาลปกครองดีหรือไปศาลรัฐมันก็จะมีลักษณะนะครับแยกย่อยลงไปอีกตามความชำนาญเฉพาะด้านของความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นๆ นะครับแล้วแน่นอนครับกระบวนการง่ายๆเลยของกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ก่อนที่จะสู่ศาลอ่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ต้องมีการที่จะต้องเหมือนตำรวจนะครับก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะที่เราต้องไปแจ้งความเสร็จเขาก็ต้องลงบันทึกประจำวันหรือต้องไปหาหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ของการฟ้องต่อไปในศาลนั่นก็จบไปยกหนึ่งครับยกสองคืออะไรนักศาก็เห็นครับว่าต้องไปศาลต้องไปอยู่ระหว่างกับพิจารณาคดีจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมานี่คือกระบวนการครับและกระบวนการทั้งหลายเนี่ยสุจริตไหมกระบวนการทั้งหลายเนี่ยเราไปแล้วได้ความยุติธรรมไหมหรือการบริการเนี่ยรวดเร็วหรือล่าช้าประการใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับว่าเราจะทำให้สถาบันตุลาการของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือแน่นอนครับว่าในสถาบันตุลาการเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็คงเห็นภาพนะครับว่ามีแนวคิดมากมายนะครับซึ่งแนวคิดหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเลยเนี่ยก็คือแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตยผมจะลงตรงนี้ให้เห็นภาพหน่อยนะครับว่ารัฐศาสตร์เราเนี่ยสนใจในเรื่องของทฤษฎีการใช้อำนาจนะครับและทฤษฎีของมองเตสซิเออร์นี่แหละในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะครับได้แบ่งอำนาจคร่าวๆไว้3ประการอำนาจนิติบัญญัติบริหารและอำนาจตุลาการนะครับซึ่ง3อำนาจเนี่ยครับโอ้โหหอมหวนมากใครก็อยากครอบครองนะทั่วโลกพยายามเหลือเกินอยากได้อำนาจนิติบัญญัติก็ต้องไปแข่งขันเลือกตั้งกันนะต้องไปแข่งขันเลือกตั้งเพื่อให้ไปคุมอำนาจออกกฎหมายให้ได้โดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากก็ดีหรือสมาชิกสภาผู้แทนเสียงข้างมากก็ดีเนี่ยยิ่งถ้าได้เสียงข้างมากเท่าไหร่ก็จะครอบครองอำนาจนิติบัญญัติได้มากนะครับหรืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภาความหมายคือเราได้ฝ่ายบริหารมาจากสภานิติบัญญัติเนี่ยเลือกกันเราเลือกนายกรัฐมนตรีที่สภาผู้แทนราษฎรครับจึงมาสถาปนาเป็นอำนาจคณะมนตรีหรืออำนาจฝ่ายบริหารเห็นไหมครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนะครับและเมื่อมีบริหารมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูผลงานแล้วครับว่าใครก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับหอมหวนเช่นกันครับอำนาจนี้ใหญ่มากเพราะบริหารราชการแผ่นดิน20กระทรวง200กว่ากรมนะฮะและถ้ามันเกิดปัญหากรณีกันมามีประชาชนไปร้องเรียนหรือเกิดข้อพิพาทต่างๆขึ้นมานี่แหละครับอีกอำนาจหนึ่งเรียกว่าอำนาจตุลาการนะครับในการที่จะมาพิพากษาอัตคดีต่างๆกันทั้ง3อำนาจนี้จึงมีลักษณะกันเป็นลักษณะของการตรวจสอบและถ่วงดุลกันครับในหลักการของอะไรครับมองเตสซิเออร์เลยนะครับที่เรียกว่าการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยเราไม่รวมไปที่เดิมที่หนึ่งแล้วเอามาแบ่งเพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง2475มาเนี่ยเราได้อิทธิพลอย่างมากเลยจากวิธีคิดตรงนี้นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้นะครับมองเตสซิเออร์เป็นคนฝรั่งเศสแต่อเมริกาก็เอาไปใช้ในประเทศของเขาไทยเราก็เอามาใช้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เราได้อิทธิพลนะครับว่าเราตกผลึกแล้วล่ะว่าอ้ออำนาจเนี่ยนะครับมันหอมหวนนะนั้นจำเป็นต้องมีการแบ่งแยกอำนาจเสียรัฐศาสตร์เราสนใจตรงนี้และโดยเฉพาะนะครับเรื่องของอำนาจตุลาการครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปครับผมครับ

อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าสถาบันตุลาการเนี่ยหลักหัวใหญ่ใจความที่สุดเลยคือการใช้อำนาจ1ใน3ของอธิปไตยแล้วเนี่ยต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระครับนี่คือหัวใหญ่มากเลยนะครับใครก็แทรกแซงไม่ได้นะครับเพราะอำนาจอะไรนิติบัญญัติหรือตัวบริหาร

นะครับตุลาการสามัญเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่าใครกันต้องตรวจสอบถ่วงดุลกันแต่เราต้องมีหลักประกันครับกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันตุลาการเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเช่นผู้พักษาเนี่ยฮะท่านจะนั่งทำงานยังไงล่ะท่านก็เป็นประชาชนเหมือนเรานี่แหละนะครับจะทำงานอย่างไรแบบไหนที่จะเกิดหลักประกันว่าท่านทำแล้วไม่ถูกครอบงำอ่ะนะครับประการที่หนึ่งเลยนะฮะหลักประกันความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพหลักนี้สำคัญมากครับและอยากจะฝากนักศึกษานะครับการใช้อำนาจตุลาการ3อำนาจเนี่ยนี่คืออำนาจเดียวนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถ้าเราพูดถึงหลักแรกเลยนะครับการใช้อำนาจอธิปไตยโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยส.ส.มาจากการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการที่ส.ส.เลือกกันไปทำล้วนแล้วแต่ผ่านการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยแต่สถาบันตุลาการไม่เป็นอย่างนั้นนะครับต้องมีความมั่นคงคือต้องมีความเชี่ยวชาญต้องไปเรียนจบมาครับนักศึกษาต้องไปเรียนจบนิติศาสตร์มาหรือรัฐศาสตร์กฎหมายมหาชนมานะครับหรือกฎหมายปกครองมานะฮะโดยเฉพาะนิติศาสตร์เนี่ยนะครับนักศึกษาไปเรียนเพิ่มเรียนมตทรัฐศาสตร์แล้วก็ไปเรียนได้หรือแม้แต่รัฐศาสตร์เรานะครับก็มีชุดวิชาที่เรียกว่ากฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ก็เราถือว่าเกี่ยวข้องนะครับจำเป็นเมื่อเข้ามาแล้วจบแล้วก็ต้องไปแข่งขันในการสอบครับสอบแล้วเข้าไปทำงานในสถาบันตุลาการเนี่ยเขาถือเป็นเกียรติศักดิ์ศรีมากนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีพื้นฐานครอบครัวที่เรียกว่ามีประวัติที่ดีงามนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องใดๆเขาตรวจสอบเยอะความหมายผมนะครับเราก็ถือว่าจะได้คนที่มีคุณภาพมาทำงานวิชาชีพตรงนี้ให้เงินเดือนที่ค่อนข้างสูงครับเราไปดูผู้พักษาเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับเพื่อให้ท่านไม่ต้องคำนึงถึงการที่ต้องไปหารายได้อื่นๆนะครับเพื่อให้ท่านมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพของท่านอย่างแท้จริงและมีความมั่นคงมากครับในการที่จะไต่เต้าขึ้นไปจนถึงเกษียณนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็ยิ่งมีประสบการณ์มากองค์ความรู้ตกผลึกมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากก็เลยจำเป็นครับว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยนะครับคดีสำคัญเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้พิพากษาเนี่ยที่อาวุโสและก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่กว่าจะรอล้อมได้นะฮะต้องใช้เวลานั้นจำเป็นครับสถาบันตุลาการเนี่ยเราต้องส่งเสริมกันนะครับว่าคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเรียนเก่งนะครับสอบเข้าด้วยความสุจริตเนี่ยจำเป็นล่ะจะต้องเข้าไปเพื่อพดุงให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยฮะก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกนิดนึงนะว่าเอ๊ะทำไมตุลาการเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมานับญาตินับพวกกับพวกเราก็เท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องวางตัวเป็นกลางฮะอันนี้ก็คือหลักสำคัญนะครับสองครับมีความอิสระในการพิพากษาอรรถคดีจะมาถูกแทรกแซงจะบอกเห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ได้เลยนะครับเราต้องถือว่าทุกคนมีความต้องการที่อยากเห็นความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็จะต้องมีหลักนี้สำคัญมากต้องอิสระกันต้องไม่นับญาตินับพี่นับน้องกันนะครับแล้วก็ไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเลยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยถูกประณามเยอะนะครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในสังคมที่มีการเกื้อกูลกันก็ต้องติดตามนะครับต้องคอยตรวจสอบกันนะครับผู้พิพากษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาชีพที่ต้องหลบเลยนะครับเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้เชิญไปติดตามนักการเมืองก็ไม่ได้หรือเข้าไปเล่นเองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของผู้สาตุลาการเลยครับเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้เลยนะครับประการต่อมาครับคือการควบคุมให้กฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็หลักสำคัญเหมือนกันครับเพราะบางทีเสียงข้างมากเนี่ยเพราะจุดอ่อนของระบบรัฐสภาถ้ามีเสียงข้างมากมากเกินไปมันก็เกิดความกังวลแหละครับว่าไอ้เสียงข้างมากเนี่ยมันออกกฎหมายมาและเอื้อต่อพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าถ้าออกมาแล้วมันขัดกับกฎหมายใหญ่ล่ะทำไงล่ะนะครับก็ต้องมีการที่ต้องถ่วงดุลกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการควบคุมบังคับให้กฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญมากนั่นตุลาการท่านต้องทำหน้าที่มากเลยครับและแน่นอนครับตรงนี้ศาลรัฐธรรมนูญครับสำคัญมากนะครับซึ่งนักศึกษาคงเห็นสภาพนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเดิมนั้นเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยเสียงข้างมากเนี่ยอาจจะกล่าวไปในเชิงลบนิดนึงนะครับมันจะเกิดเป็นระบบโทรราชโดยรัฐสภาก็พูดง่ายๆเลยว่าไม่ได้มีเหตุมีผลที่ถูกต้องแล้วเป็นการเล่นพรรค

0: เป็นพวกแล้วนะครับและเอาเสียงข้างมากซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอันเลวร้ายมากนะครับของระบอบประชาธิปไตยครับว่าถ้าเสียงข้างมากไม่มีคุณธรรมไม่คิดถึงประโยชน์ของบ้านเมืองไม่คิดผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาดังนั้นคนที่จะสกัดอำนาจตรงนี้ได้มีไหมหรือทำให้หยุดเสียอย่าไปไกลกว่านั้นนะครับก็ต้องมีสารรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็ถอดบทเรียนมาจากประเทศเยอรมันครับเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ฮิตเลอร์เองพาเยอรมันเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองแต่เยอรมันเสียหายมากเลยครับเพราะอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาหรือทรราชเนี่ยมันนำให้เกิดสงครามโลกได้เขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่เอาละเยอรมันมาคิดใหม่ว่าต้องมีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นมานะครับที่จะต้องคอยวินิจฉัยแล้วว่ามติของสภาเนี่ยบางครั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะซึ่งนักศึกษาก็คงเห็นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเรื่องนี้ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญตีความก่อนบัตรใบเดียว2ใบเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญไหมนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวซึ่งสารรัฐธรรมนูญท่านก็จะวินิจฉัยออกมาก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนั่นเองนะครับและประการต่อมาครับสถาบันตุลาการกับกระบวนการของไทยเราเป็นยังไงนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับเราเห็นสภาพของการที่ราษฎรเนี่ยไปสั่นกริ่งนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากพ่อขุนแล้วก็ท่านก็เข้ามานะครับที่จะต้องมาวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆนะครับก็เป็นสภาพที่ทำให้เห็นว่ามันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ง่ายๆแหละที่พอเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องหาคนสำคัญนะครับที่มาตัดสินนะฮะซึ่งมันก็มีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเราก็คงเห็นว่าเรามีการปฏิรูปศาลนะครับเพื่อทำให้ระบบศาลมีความเฉพาะทางและเด่นชัดมากขึ้นเลยมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมออกมานะครับที่จะทำหน้าที่ในการบริหารเรื่องของบริหารงานบุคคลนะครับส่วนอรรถคดีนั้นเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมนะครับก็ล้วนแล้วแต่ยังจะต้องมีการปฏิรูปเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาคงเห็นสภาพการอยู่นะครับก็นอกจากนี้นะครับนักศึกษาคงเห็นนะครับว่าในระบบการเมืองไทยเราเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะเรื่องความยุติธรรมก็ยังไม่คลายครับนับวันที่สังคมมีความสับซับซ้อนมากขึ้นก็ยิ่งมีเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้นก็มีการแบ่งศาลออกเกิดขึ้นมากมายนะครับมีศาลชำนาญการพิเศษนอกเหนือจากศาลยุติธรรมที่นักศึกษาคุ้นเคยแล้วล่ะเช่นในหนังสือพูดถึงศาลชั้นต้นนะครับศาลอาญานะฮะศาลเรื่องของแรงงานนะครับศาลเรื่องของแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือศาลปกครองหรือศาลทหารนะครับล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะที่มีความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันรายละเอียดแต่ละศาลก็มีความแตกต่างกันซึ่งศาลต้องไปดูรายละเอียดข้างในนิดนึงครับแต่โดยรวมก็คือสถาบันตุลาการที่จะมาสร้างความยุติธรรมนะครับให้เกิดกับในสังคมนั่นเองและที่สำคัญครับที่ผมบอกว่ายังปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ความสำเร็จทั้งหมดนะครับเช่นคดีความยังล่าช้านะครับบางคดีความใช้เวลาหลายปีมากเลยยังไม่ได้ข้อยุติบางทีเราก็ท้อแท้นะว่าเออทำไมเราอยากได้ความยุติธรรมทำไมได้ยากจังเลยนะครับเอานี้ก็ต้องไปปฏิรูปครับทำยังไงถึงจะลดขั้นตอนที่ทำให้รวดเร็วขึ้นนะครับหรือให้เกิดความยุติธรรมมีการเยียวยาหลังจากที่มีการพิพากษาแล้วนะครับหรือแม้แต่บทลงโทษเหมือนกันเนี่ยนะครับบางบทลงโทษก็ค่อนข้างจะรุนแรงไปหรือคนที่ได้รับการลงโทษแล้วไปอยู่ในคุกเนี่ยในราชทัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยฮะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับเขาอยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากน้อยประการใดเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้นเลยนะครับที่นักศึกษาคงต้องเห็นภาพนะครับว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในเรื่องของการพิพากษาอรรถคดีแต่ภายหลังพิพากษาอรรถคดีแล้วยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกเช่นการบังคับคดีหรือเกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์นะครับเรามีพี่น้องของเราซึ่งก็ไม่แน่หรอกครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็ต้องตอบว่าครับว่าเราจะต้องมีการจะต้องหาตัวแบบนะครับที่เหมาะสมมีส่วนร่วมเข้าไปเพื่อต้องการปฏิรูปนะครับศาลยุติธรรมให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเราได้รับบริการที่ดีและนำไปสู่นะครับระบบการเมืองที่ดีต่อไปครับผม
1: กินอิ่มมากเลยเตี้ย
2: หัวใจยังกินไม่หมดเลย
1: ไม่ไหวแล้วอ่ะ เขาบอกว่าถ้าสแกน QR code ตรงนี้เก็บไว้แล้วโหลดแอปจะได้ส่วนลด 10% ด้วย
2: โหลดเลยเปิด LINE
3: โอ้โหเรื่องของกินส่วนลดนี่ไว้ใจอาจารย์เลยนะครับ
1: แอปเป็น QR code ครับผมเนี่ยเกิดมาเพื่อส่วนลดโดยเฉพาะ
3: ส่วนลดโดยเฉพาะ
1: ใช่แล้วก็ชอบกินด้วย
3: เป็นไงบ้างครับอาจารย์
1: ก็พอสแกนเสร็จมันกระโดดไปที่ยังลิงก์ใช่ไหมที่ให้เราโหลดแอปได้
3: ใช่ครับแล้วอาจารย์รู้ครับ QR code คืออะไร
1: ไม่รู้อะครับก็ใครเขาก็เรียกกันก็เรียกตามเขา QR code
3: QR code ก็คือ quick response นะครับ quick response code ก็คือ code ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง
1: อ๋อ quick response code เลย
3: ใช่แหละครับผม
1: ก็จริงนะมันเร็วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเด็กๆผมมันจะมีแต่ bar code
3: ซึ่งอาจารย์รู้ไหมครับว่า QR code กับ bar code ต่างยังไง
1: ก็เห็น bar code ก็แบบเป็นแท่งยาวๆนะส่วน QR code ก็เป็นสี่เหลี่ยมมีจุดๆๆอะไรเต็มไปหมดเลย
3: ก็รูปแบบก็จริงๆแล้วคือหลักการเนี่ยคล้ายๆกันนะครับซึ่ง QR code เนี่ยเป็นการพัฒนามาจาก bar code นั่นเองซึ่ง bar code เนี่ยเขาเรียกอะไรอย่างคร่าวๆว่าเป็น one dimension ข้อมูลในการให้ข้อมูลแบบต่างมิติเดียวนะคร
1: ับ one dimension code
3: ใช่แล้วครับ
1: โค้ดหนึ่งมิติแต่ว่าหมายความว่าคงไม่ได้เก็บรายละเอียดข้อมูลได้เยอะมากสักเท่าไหร
3: ่ได้นิดเดียวครับผมก็คือเห็นแค่เป็นพวกรหัสพวกอะไรที่อยู่ตาม bar code เห็นนะครับที่มีแท่งๆแล้วก็จะมีพวกรหัสข้าง
1: ๆเป็นตัวเลข
3: เป็นตัวเลขขึ้นมา
1: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเป็นพวก ISBN ของหนังสือ
3: ใช่แล้วครับพวกรหัสสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผม
1: ก็ส่วนใหญ่คือเก็บได้แต่เป็นรหัสเนาะ
3: ใช่แล้วครับ
1: จริงๆไม่พ
3: อสมัยนี้เราก็
1: ใช่
3: ข้อมูลเยอะแยะ
1: เพราะบางทีผมมองว่าบางอย่างอย่างเช่นเมื่อ QR code ปุ๊บพอสอบเลยนะไปยังเว็บไปยังแอปแถมในแอปมีรายละเอียดให้ผมอ่านต้องเยอะแยะแถมได้ส่วนลดมีคูปองนั่นนู่นนี่ด้วยแสดงว่าเออเขาเลยต้องพัฒนาข
3: ึ้
1: น
3: ใช่แล้วครับซึ่งพัฒนามาเป็น QR code นั่นคือเป็นแบบ two dimension นะครับผมซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้แบบพันกว่าเป็นหลักพันอักขระขึ้นไปนะครับผม
1: ก็แสดงว่าจริงๆเราไม่ได้แค่เก็บแค่ตัวเลขละ
3: ใช่ครับ
1: เก็บเป็นข้อความ
3: ข้อความ
1: รูปภาพ
3: สอนรูปภาพ
1: เว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหม
3: ครับได้ครับผม
1: แล้วจริงๆเนี่ยแสดงว่าต่อจากนี้ผมก็ใช้ไลน์สองยิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังขึ้นมาได้ตลอดเลย
3: ได้ครับผมแต่ก็จะมีข้อจำกัดอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งไอตัว QR code ของ LINE เนี่ยจะส่องขึ้นเฉพาะลิงก์นะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าเพื่อให้กระโดดไปยังเว็บตรงเว็บไซต์
3: ใช่ครับผมส่องปุ๊บก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เปิดกับพวกเบรฟเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเพื่อวิ่งเข้าหา
1: เหมือนกับถ้าโหลดแอปมันก็จะกระโดดไปที่ App Store
3: ใช่แล้วครับ
1: Play Store ให้เราจริงๆอ่ะเครื่องพวกนี้ทำงานผ่านลิงก์ตลอดใช่มั้ย
3: ใช่แล้วส่องดูปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นรูปภาพเป็นแบบการ์ดเป็นเสียงอะไรขึ้นมาที่แบบ
1: เป็นเอกสาร
3: เป็นเอกสาร
1: เป็นข้อความ SNS
3: ซึ่งไอตัวพวกนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมขึ้นมานะครับผมซึ่งสามารถโหลดได้ทั่วไปใน App Store และ Play Store นั่นเองแล้วตรงตัวเลยครับQR code นะครับผมพิมพ์ไปปุ๊บก็จะเจอพวก QR code reader ต่างๆนะครับขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: เฟียร์แล้วถ้าผมเกิดผมอยากมี QR code ของตัวเองอย่างนี้บ้างทำไงอ่ะ
3: โอ้โหเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกเลยครับอาจารย์เพียงแค่เข้าไป Google นั่นเองครับค้นหาคำนี้ครับ QR code generator ครับ
1: สุดยอดกดแล้ว
3: กดแล้วขึ้นไหมครับ
1: เจอแล้วขึ้นแล้วมีหลายเว็บเลยเยอะมาก
3: ใช่แล้วครับผมมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีฟังก์ชันแบบแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วบางเว็บไซต์อาจจะต้องสมัครสมาชิกเขาหน่อยนึงนะครับ
1: โอ้โหเขามีเป็นขั้นๆให้ทำเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่เลยครับผม
1: ขั้น2ขั้น3แสดงว่า QR code เนี่ยสามารถสร้างจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบเลยเนาะในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับ
3: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
3: เว็บไซต์ก็ได้นะครับผมลองดูนะครับ PDF เป็นแบบข้อมูลแบบเป็น e-book ก็ได้นะครับผมเป
1: ็
3: นล
1: ิ
3: งก์ YouTube หรืออะไรต่างๆได้นะครับ
1: เจ๋งเลยมีเมสเสจก็ได้เนาะ
3: ได้แล้ว
1: จะไปเมสเสจ Happy Birthday
3: โอ้ Happy Birthday
1: นะครับ QR code ให้2แล้วเสิร์ฟ
3: ได้เลยครับผม
1: โอ้โหเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากมาย
3: ใช่แล้วครับผม
1: แล้ว QR code ที่เราใช้ในวันเนี้ยนอกจากร้านอาหารเข้าไปเว็บไซต์แล้วมันยังมีอย่างอื่นอยู่ไหมพี่
3: เดี๋ยวนี้อาจารย์ไปร้านพวกสะดวกซื้อต่างๆก็เขาเริ่มพัฒนาการแบบยิง QR code ปุ๊บเพื่อจ่ายตังค์กันแล้วนะคร
1: ับ เออใช่ค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมฮะ
3: ง่ายไหมครับ
1: ธนาคารก็มี
3: ธนาคารก็มีใช่แล้วครับ
1: มีให้เรายิง QR code เพื่อคอนเฟิร์มด้วยว่าเราเป็นเจ้าของ
3: จริงๆนะ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่แล้วครับ
1: แล้วผมได้ยินว่านอกจากมี QR code ยังมี AR code อะไรอีกอ่ะมันคืออะไรอ่ะเบียร
3: ์ AR ก็คือ augmentedReality นะครับผมก็คือการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มขึ้นมาจากในโลกความจริงนะครับ
1: งั้นก็แสดงว่าถ้าเติมเต็มก็นึกถึงว่านอกจาก QR code เป็น bar code เป็นแบบ1มิติ QR code เป็น2มิติแสดงว่า AR code นี่คือ3มิติเลยเหรอ
3: ก็เรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมซึ่ง AR code เนี่ยเวลาเราออกมาปุ๊บเขาก็จะมีมาร์คเกอร์นะครับก็จะเหมือน QR code เนี่ยครับเวลาเราส่องไปปุ๊บก็จะมีพวกอะไรขึ้นมาโชว์ไม่ว่าจะเป็น text เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอหรืออาจจะเป็นพวกตัวการ์ตูน3มิติขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนั่นเอง
1: ครับต่อไปผมไว้จะสร้าง AR สำหรับตัวเองบ้างอยากทุกคนเห็นหน้าชัด

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชาระดับเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวปุณฑิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคล

ไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่

สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทซูงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตถิทานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซูอิเคมิคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยี

0: การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่กี่โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนต์บริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซูเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: องค์พระพุทธไตรรัตนนายกในปีพุทธศักราช2460ถึงปีพุทธศักราช2461วัดพนัญเชิงวรวิหารได้สร้างเหรียญพระพุทธไตรรัตนนายกขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหาปัจจัยในการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อโตและวัดวาอารามของวัดพนัญเชิงวรวิหาร
2: เป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญเสมารูปอาร์มนะฮะเสมาอาร์มไม่ใช่เสมาคว่ำนะครับคือลักษณะคล้ายๆเหรียญสุนทรของ460นั่นแหละครับเป็นองค์หลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยัน3ไม่ได้ระบุปีพ.ศ.แต่มีภาษาจีนนะฮะซึ่งอ่านได้ใจความว่าสัมปอกงนะครับเชื่อกันว่าสร้างในปีพุทธศักราช2460ในคราวสละทุลทรัพย์เพื่อซ่อมแซมพระอุโบสถเช่นกันเป็นเหรียญซึ่งค่อนข้างจะหายากพบเห็นได้น้อยเท่าที่ตัวกับผมเองได้ผ่านพบมาก็เจอเพียงเนื้อเดียวคือทองแดงนะฮะเนื้ออื่นยังไม่เคยพบเห็นประสบการณ์ต่างๆของด้านอิทธิฤทธิบุญญฤทธิ์ต่างๆขององค์หลวงพ่อโตสัมปกงนี่นะครับเป็นที่เชื่อถือกันมายาวนานว่าขอได้สารพัดหากผู้ใดมีไว้ครอบครองผู้นั้นพ้นจากภัยทั้งมวล
1: ปัจจุบันเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงวรวิหารรุ่นแรกซึ่งพุทธพิเศษโดยหลวงพ่อกรันวัดพระญาติหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์และหลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิงรวมถึงพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาธรรมบารมีร่วมสมัยจัดเป็นหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญพระพุทธของเมืองไทยซึ่งสร้างจำนวนน้อยหายากไม่เพียงแต่เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์มีเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์ที่ไม่เหมือนใครเท่านั้นแต่ความศักดิ์สิทธิ์และความงามที่เป็นเอกลักษณ์ยังคงถ่ายทอดมาถึงเหรียญองค์หลวงพ่อโตสัมปากงในรุ่นต่อมาทุกรุ่นจนกล่าวได้ว่าความศรัทธาเพิ่มจำนวนมากขึ้นถึงขนาดที่ว่าสร้างเหรียญหลวงพ่อโตออกมาไม่พอกับพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเลยทีเดียว

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: สอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
17: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
18: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบนั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชน ากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปี

สะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่ม
1: เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับในชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางอาจารย์นะครับก็จะมาบรรยายในส่วนของอันดับแรกนะครับเรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์และความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วยในส่วนของตัวอันดับแรกก็คือเทคโนโลยีคลาวด์นะฮะในส่วนของตัวเทคโนโลยีคลาวด์นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับหัวข้อแรกความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับในหัวข้อที่2นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเรื่องของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะครับว่ามันมีรูปแบบอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะมาดูนะครับในเรื่องของการทำงานของระบบคลาวด์ในปัจจุบันนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูส่วนที่3นะฮะก็คือในเรื่องของประเภทการให้บริการของคลาวด์นะครับว่ามีเป็นลักษณะใดบ้างโดยในส่วนแรกนะครับในเรื่องของความเป็นมาและความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยนะฮะในหลักนะฮะของตัวคลาวด์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากภาพจำลองฮะเราก็จะดูในเรื่องของการเข้าถึงและการใช้บริการของคลาวด์ซึ่งในคอนเซปต์นะฮะคลาวด์เนี่ยเป็นในรูปแบบนะครับหรือแนวคิดมันเนี่ยจะมีหลักนะฮะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการใช้ทรัพยากรร่วมกันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น end device นะฮะหรืออุปกรณ์ปลายทางเนี่ยนะฮะที่จะใช้เรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นนะฮะรูปภาพในมือถือนะที่เราถ่ายผ่านมือถือเนี่ยแล้วเราก็จะมีเก็บโดย storage นะฮะแล้วใน storage น่ะก็คือตัวในการจัดเก็บรูปแบบของ memory เนี่ยก็จะเก็บถูกเก็บไว้ในเครื่องจากในเครื่องนั้นนะฮะอาจจะมีในส่วนนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความจุนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะของเครื่องนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถดำเนินการเนี่ยจัดเก็บได้นะฮะเราก็ต้องมีการแชร์นะครับในเรื่องของตัวทรัพยากรเนี่ยในการจัดเก็บซึ่งตรงนี้นะฮะเราใช้แนวคิดนะฮะในเรื่องของการแชร์รีซอร์สเนี่ยในเรื่องของที่เราเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนั่นเองนะฮะซึ่งจากภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอุปกรณ์หลายๆประเภทรวมถึงนะครับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มและเซอร์วิสที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับจากตรงนี้นะครับก็เรามาดูนิยามนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างนะครับซึ่งในการให้

บริการเนี่ยนะครับเราก็จะมีแนวคิดนะฮะการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยเราก็จะดูมันเรื่องของการประมวลผลซึ่งในการประมวลผลนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของที่ว่าเราเนี่ยเอารีซอร์สต่างๆเนี่ยมาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเซ็นเตอร์ที่เป็นแนวทางในศูนย์กลางแล้วกันเนี่ยเราก็จะมีการประมวลผลในรูปแบบดิจิตอลเหมือนกันได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการให้บริการของคลาวด์เซอร์วิสบ้างนะฮะจากประมวลผลแล้วเราก็มาดูเรื่องของคลาวด์เซอร์วิสต่างๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยในเรื่องของตัวการให้บริการรูปแบบของแพลตฟอร์มปัจจุบันนะครับถ้าเราเรียกกันอีกในชื่อเรียกนึงนะฮะที่เราเรียกว่า subscription นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ครับในรูปแบบของบริการเนี่ยจะผ่านในรูปแบบของการแชร์รีซอร์สหรือแชร์ทรัพยากรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นนะฮะในนิยามของที่เรามาดูในเรื่องของประเภทการให้บริการแบบคลาวด์กันบ้างในคีย์เวิร์ดนะครับหลักๆที่เราเห็นนะฮะในคอนเซปต์ในชื่อเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์เว็บเพจนะครับหรือในหนังสือบางอย่างมันก็จะมีอยู่3หลักด้วยกันอันดับแรกครับเราจะเรียกว่า IaaS นะฮะหรือ Infrastructure as a Service นะฮะและอันที่2ครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวที่เป็น PaaS นะฮะหรือ Platform as a Serviceส่วนที่3ครับเราก็จะเรียกว่าในเรื่องของตัว SaaS นะฮะหรือ Software as a Service ซึ่งประเภทในบริการนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะมีรูปแบบข้อมูลนะฮะที่ให้นิยามเหล่านี้ในของการให้บริการแบบคลาวด์นะครับจากนั้นนะฮะก็มาดูประเภทในประเภทนี้นะฮะเราก็จะมีในเรื่องของการใช้บริการแบบคลาวด์บ้างนะฮะรูปแบบของการใช้บริการเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ให้บริการนะฮะกลุ่มเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์นะฮะต่างๆที่มีเกิดขึ้นในประเภทการให้บริการแบบคลาวด์นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในหัวข้อเรื่องนะครับของโครงสร้างการทำงานของระบบคลาวด์นะฮะจากโมเดลนะครับของภาพรวมระบบคลาวด์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะแบ่งนะครับเป็นเลยรูปแบบของคลาวด์คอนซูเมอร์ซึ่งในคลาวด์คอนซูเมอร์เนี้ยนะครับก็จะมีในกลุ่มนะฮะคอนซูเมอร์ที่เป็นลูกค้าหรือแล้วแต่เนี่ยนะฮะที่จะมาอยู่ในโมเดลนะฮะของคลาวด์นะฮะแล้วเราก็จะมีลักษณะของตัวคลาวด์ที่เป็นส่วนของออดิตนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบด้วยในเรื่องของออดิตเรื่องนะฮะความปลอดภัยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสิทธิภาพจากนั้นเรามาดูกรอบใหญ่นะฮะในตรงนี้ที่เราเรียกว่าคลาวด์พรอไวเดอร์ซึ่งคลาวด์พรอไวเดอร์เนี่ยหลักๆเลยนะฮะก็จะมีในส่วนของที่ให้บริการกันหลากหลายนะฮะผู้ให้บริการในประเด็นนี้นะครับก็ของเราก็จะมีเจ้าใหญ่อยู่ประมาณ 4-6 รายนะครับในปัจจุบันซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะไปดูเรื่องของ Service Orientation นะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ผมเกิดนำไปฮะ IaaS นะฮะ PaaS แล้วก็ SaaS นะฮะ3ส่วนที่จากที่เราได้เห็นเป็นลักษณะของตัวสีเขียวสีฟ้าและสีชมพูนะครับจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของตัวรีซอร์สนะฮะรีซอร์สที่เป็นคอนโทรลเลเยอร์นะฮะส่วนนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยในคอนโซลในรีซอร์สเนี้ยเราก็จะอาจจะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราเรียกว่าเป็นinstant นะฮะหรือประกอบด้วยพวก VPC นะฮะหรือในเรื่องของ storage นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของฟิสิกอลนะครับที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับหรือไอตัวที่เป็นคณะของมันนะฮะอยู่กลุ่มของมันที่มันจะมีการจัดตั้งไงแล้วก็จะมาดูในเรื่องของ Cloud Service Management ซึ่งตรงนี้ฮะมันจะได้เป็นในส่วนของที่เราใช้นะครับในหลักๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโมเดลไหนก็ตามก็จะมีฟับสคริปต์ต่างๆที่จะมีเยอะโดยส่วนสำคัญครับทางขวามือที่เห็นก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยนะฮะของตัว Cloud เราบอกว่าขึ้น Cloud แล้วเนี่ยเราต้องได้รับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับในประเด็นนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ privacy คือข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นเราก็จะมีอีกอันนึงฮะเราเรียกว่า cloud broker นะซึ่ง cloud broker เนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยที่ให้บริการเนี่ยเป็น service infrastructure ก็ดีตาม service agreement หรือ service ที่เป็นในส่วนของตัว attribute ต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยใน3ส่วนเนี่ยก็ broker เนี่ยจะ supply ให้เราจากในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีประเภทนะฮะที่เราแบ่งกันนะฮะที่ใช้บริการเลยก็จะประกอบด้วยในส่วนของ1เราเรียก private cloud เนี่ยที่ตั้งครับหรือว่าที่เราเรียกว่า on premise นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีการให้บริการอยู่ในที่ตั้งหรือองค์กรของเราจากนั้นเราก็มาดูอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า public cloud เนี่ยมันจะแบ่งเป็นลักษณะของตัวเราเรียกว่า virtualization นะฮะซึ่งในตัวของตัว VM ต่างๆเนี่ยหรือในส่วน

ของตัวที่ให้บริการเนี่ยหรือเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นบน Publish ในบน Cloud เลยซึ่งในประเด็นนี้ครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวPublish เนี่ยพูดถึงที่เป็น Publish เนี่ยมันจะอยู่ในภายนอกเลยจากนั้นเราจะดูอีกเคสนึงครับที่เป็นในเรื่องของตัว Hybrid Cloud ซึ่ง Hybrid Cloud เนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส่วนครับตัวที่อยู่ On-Prem นะฮะก็คือเป็นส่วนของ Private แล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงนะครับก็จะมีแบ่งข้อมูลเนี่ยไปเก็บอยู่ในรูปแบบของ Public External หรือ Public Cloud นั่นเองและส่วนสุดท้ายครับเป็น Multi Cloud ซึ่ง Multi Cloud เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยเรื่องของผู้ให้บริการ Public หลายๆที่นะฮะมา Third Party กันแล้วก็เราให้บริการกับองค์กรนั้นๆ นะฮะเป็นในรูปแบบของ multi cloud นะครับในส่วนนี้ซึ่งเรามาดูประเภทในการให้บริการนะครับในส่วนนี้นั่นคือประเภทการให้บริการเนี่ยก็จะมีในส่วนของหลักๆเลย infrastructure ที่เรียกว่า IaaS นะฮะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มนะฮะที่เป็น PaaS แล้วก็ application ที่เป็นรูปแบบของ software as a service ซึ่งตรงนี้นะฮะในเรื่องของตัว infrastructure เนี่ยก็จะเราจะเห็นเลยครับก็จะมีพวก server PC นะฮะหรือเราเรียกว่า instanceนะฮะที่ใช้กันในและแต่ชื่อเรียกนะของผู้ให้บริการนั้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราเห็นเลยก็คือตัว storage bucket ต่างๆนะที่มีการจัดเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะมากมายครับที่เราใช้ปัจจุบันเพื่อจะเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ infrastructure นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้ให้บริการหลักสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วสุดท้ายเป็นแอปพลิเคชันที่เราเรียก subscription มาใช้เราจะเห็นนะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เป็น calendar ต่างๆในแอปพลิเคชันนั้นๆ นะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของประเภทการให้บริการของระบบ cloud นะครับจากภาพนะครับก็เราก็จะเห็นนะฮะว่าเราจะแบ่งนะครับที่เป็นในรูปแบบของเจ้าของนะเจ้าของเซิร์ฟเวอร์หรือเจ้าของผู้จัดเก็บเนี่ยเราจะเรียกว่า on premise นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าจากประเภทเมื่อสักครู่มันจะอยู่ในรูปแบบของในเรื่องของตัว private cloud นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบอะไรนะฮะของประเภทต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็น application เป็น data เรื่องของการ run time ในการที่จะใช้การประมวลผลข้อมูลนะฮะแล้วจะมี middleware นะครับที่ประสานกันนะฮะระหว่างฮาร์ดแวร์กับตัวที่เป็นตัวแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เป็น OS ก็ดี virtualization server storage แล้วก็ network นะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในถ้ามัน on cloud ไปเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย3ประเภทหลักก็จะเป็นIaaS PaaS แล้วก็ SaaS นะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เป็นจุดสีขาวเนี่ยเป็นสาระสำคัญที่ถ้าอยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในประเภทใดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับ

สวัสดีครับเรามาดูในตอนที่2นะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งจะมีเนื้อหานะครับประกอบด้วย1นะครับหลักการพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัล2นะครับประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่วนที่3ครับก็เป็นในเรื่องของวิธีการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งส่วนแรกนะครับเรามาดูหลักการนะฮะพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัลกันจากในเรื่องของภาพนะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราเฉลี่ยนะครับในการใช้นะฮะเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือในเรื่องของบริการทางดิจิทัลนะฮะเราจะเห็นได้เลยครับว่าภาพรวมเนี่ยนะฮะเราจะมีเจนต่างๆนะซึ่งจะประกอบด้วยในยุคของยุคแรกฮะที่เราเรียกกันเบบี้บูมมีส่วนแรกแล้วก็เจน X เจน Y แล้วก็เจน Z ซึ่งในอัตราการเจริญเติบโตนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องของการใช้นะฮะในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าร้อยละที่เราจำแนกออกมาเนี่ยตามประเภทอย่างเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาเห็นได้ว่าในปี60นะฮะและกระเถิบมาที่ปี61นะฮะจะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับในทุกๆประเภทโดยนะครับจะเห็นได้ว่าในการใช้แต่ละสถานที่เนี่ยอัตราโตได้เลยที่เราเห็นภาพได้ชัดคือในที่พักอาศัยนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยในที่พักอาศัยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะฮะเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับในยุคปัจจุบันที่จะมีการไม่ว่าจะเป็น work from home ก็ดีหรือว่าเรามีการเรียนการสอนที่กับลูกหลานเราในพื้นที่ที่บ้านนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเห็นภาพอย่างได้ชัดซึ่งนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของร้อยละการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะที่แต่ละสถานที่เลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้เลยครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแทบจะมีการใช้เนี่ย

เจริญเติบโตจากที่เราได้พูดในร้อยละจากสถานที่ต่างๆนะครับนั่นเองโดยข้อมูลนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะต้องมาดูการรักษาความปลอดภัยหรือภัยคุกคามต่างๆที่ออกเป็น4ลักษณะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัตถุเรื่องของไฟเบอร์คาร์ครับที่เป็นการเงินการบัญชีที่เราจะเห็นนะฮะพวกการทำฟิชชิงนะฮะหรือการดักข้อมูลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อนะครับในเรื่องของทางสื่อนะครับในช่วงของไม่ว่าจะเป็นทางด้านโทรศัพท์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นเว็บE-phishing ที่เราบอกว่าหลอกเอาให้เรากรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับรางวัลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ SMS ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะครับของตัวอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็อีกอันนะครับเป็นเรื่องของการhacktivist นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโปงข้อมูลนะครับหรืออุดมการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับทางของข้อมูลเนี่ยเราก็จะดูฮะว่าเราจะเปิดโปงข้อมูลเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจอะไรนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของตัวการโจรกรรมเพื่อนำไปใช้เนี่ยเอาไปขายหรือเอาไปเป็นตัวการเช่นแรนซัมแวร์เนี่ยที่มีการเรียกนะฮะค่าถ่ายต่างๆและสุดท้ายครับเป็นการโจมตีเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะฮะหรือทางทหารก็มีอยู่ด้วยกันนะซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิสิกอลที่โจมตีกันโดยทหารเองมันก็จะมีการโจมตีทางไฟเบอร์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ4ลักษณะนี้นะครับเราก็จะมาดูหลักการพื้นฐานในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะที่เราดูภัยคุกคามในไทยบ้างในไทยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานฮะที่เราให้บริการครับในเรื่องของใครถูกจอกระบบเนี่ยแก้ไขคุณก็ไปอยู่ที่อย่างเช่นสกมช.ไทยเซิร์ชปั๊บเป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมาดูมอลแวร์ในการจดจำข้อมูลนะครับซึ่งในหน่วยงานต่างๆภาครัฐเนี่ยโดนกันไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ DDoS ครับก็คือเป็นในรูปแบบของการปฏิเสธการให้บริการไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะยกตัวอย่าง DDoS ของ Bitcoin ทั้งหมด4ส่วนนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวที่เป็น Off Single Gateway นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะปรากฏได้นะครับว่าในส่วนของข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยในตลาดของรัฐบาลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของการทำให้หยุดให้บริการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกตลาดหลักทรัพย์นะอันนี้ก็จะถ้าปิดกระดานในการเทรดต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายหลายล้านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของบริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็น Sony Pictures นะครับที่มีการแฮกนะฮะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะมีในการโจรกรรมข้อมูลที่เอาไปขายนะฮะในตลาดที่เป็นดาร์กเว็บต่างๆนะแล้วก็เป็น ATM malware อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีในเรื่องของสถาบันการเงินและสุดท้ายครับที่จะเห็นเลยก็คือ ransomware ที่กันอยู่ที่ว่าเราจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะฮะแล้วในการเรียกค่าไถ่นะฮะจากตรงนี้นะครับในส่วนของภัยคุกคามที่พบกันมากที่สุดใน15ลำดับเนี่ยในปี63นะฮะก็จะมีหรือด้วยกันที่เป็นmalware นะครับในรูปของ web attracts การทำ phishing นะฮะการทำ web application attract email DDoS นะฮะแล้วก็ ident นะฮะ identity ของตัว trace ต่างๆแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว data blast นะฮะและ injection นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นที่เราเรียกว่า botnet นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านฟิสิกอลนะครับที่เป็นทางด้าน data นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าตัว equity ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว ransomware แล้วก็เป็นตัวที่เป็นไฟเบอร์และสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของencryption นะครับต่างๆของคริปโตนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวภัยคุกคามเนี่ยไอ้ส่วนของอัตราการเพิ่มขึ้นของฟิชชิงเนี่ยนะฮะหรือการดักข้อมูลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะในปี2020เนี่ยก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตดังภาพนะฮะตรงนี้นะครับก็จะให้เห็นได้ว่าของประเภทของภัยคุกคามเนี่ยก็จะประกอบด้วยภัยคุกคามทางไฟเบอร์เนี่ยนะฮะก็จะมีหลักๆเลยนะครับก็เป็นพวกของไวรัสนะฮะเป็นหนอนเวิร์มโทจันมาไว้ได้ค่าถ่ายซึ่งตัวนี้ฮะในภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะต่างๆนะครับในเรื่องของเมื่อจะการทำในลักษณะต่างๆที่4ประเด็นที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่จากส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูภัยในส่วนต่อนะครับก็เป็นเรื่องของตัวทำเว็บฟิชชิงนะฮะก็จะมีภาพอยู่ด้านล่างนะฮะเป็นลักษณะของตัวสแปมนะเครื่องมือในการดักจับนะฮะที่เป็นการพิมพ์บนคีย์บอร์ดเป็นต้นแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันมีกับแอดแวร์ที่ติดมากับการโฆษณาต่างๆที่เว็บไม่เหมาะสมนะฮะเราไปคลิกมันก็เกิดเป็นแอดต่างๆนะขึ้นมาทำให้เกิดความรำคาญแล้วก็เป็นเรื่องของสปายแวร์ที่จะมาตอส่องข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลกับตัวนี้ฮะที่บอก DDoS เกณฑ์เรื่องของการปฏิเสธให้บริการนะฮะแล้วก็เป็นบอทเน็ตแล้วก็เป็นในเรื่องของคริปโตแจ็คกิ้งนะครับในเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นการขโมยข้อมูลทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์จากในส่วนนี้ครับก็มาดู

เรื่องของสถิติและสาเหตุที่เกิดขึ้นในไทยนะฮะจะพบได้เลยนะครับในส่วนอันดับต้นๆเนี่ยก็จะพบว่าประมาณ511คนนะฮะประกอบด้วย 67% นั่นเองโดยแนวทางการแก้ไขนะครับสำหรับโดยทั่วไปแล้วก็1นะฮะจะต้องดูการตั้งล็อกอินพาสเวิร์ดแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยเราต้องมีการล็อกหน้าจอมันตรวจสอบการอัปเดตของระบบ OS นะฮะแล้วก็ไม่ติดตั้งโปรแกรมเกินความจำเป็นนะของแอปพลิเคชันอื่นที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่ควรเข้านะครับเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่มีให้บริการฟรีเนี่ยเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็สังเกตเรื่องของการทำคุกกี้ต่างๆที่มีการเปิดอนุญาตนะฮะพึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะให้เรา accept คุกกี้ตลอดนะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลใส่ไปเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วสุดท้ายคือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเราก็จะมีหลักๆครับพวก PDPA หรือพรบนะฮะเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเราก็จะมีพรบเนี่ยใหม่ที่เราบังคับใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับส่วนของส่วนนี้นะครับก็จะมีแนวทางนะครับก็จะมีในเรื่องของ1การกำหนดสิทธิ์นะฮะต่างๆแล้วก็การเพิ่มมาตรการนะครับในการโจมตีเกี่ยวกับในนโยบายของเว็บไซต์หรือองค์กรนั้นๆนะฮะแล้วก็เราก็มีการแจ้งหน้าที่ตรงนี้ปัจจุบันแล้วก็มีสกมช.นะครับที่ให้การดูแลอยู่นะครับปัจจุบันและส่วนของถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบโดยใช้ในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญแบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นในองค์กรที่จะต้องมีการเก็บบล็อกต่างๆในการทำ transaction นะครับในส่วนของความปลอดภัยทางไฟเบอร์นะครับก็คงมีเนื้อหาสาระในการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับเรามาดูกันในส่วนของตอนที่3นะฮะเรื่องของการสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีคลาวด์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะจะมีหัวข้อนะครับก็คือวิธีการสร้างความปลอดภัยบนระบบคลาวด์นะครับและในส่วนของตัวอย่างในการสร้างความปลอดภัยบนระบบคลาวด์และสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของแนวคิดนะฮะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งตรงนี้นะฮะเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนของการสื่อสารและการเชื่อมโยงของสารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมนะฮะและธุรกิจและข้อในส่วนของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับในเรื่องของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งตัวนี้นะครับเราส่วนแรกครับได้ดูจากภาพนะจะเห็นในเรื่องของตัวมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเห็นเลยครับว่าเราจะมีสัญลักษณ์นะฮะหรือโลโก้ต่างๆเนี่ยที่จะสร้างในเรื่องของความมั่นใจนะครับว่าเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับมีความปลอดภัยซึ่งจะประกอบด้วยที่เราจะเห็นเลยฮะก็คือ ISO นะฮะหรือนะครับที่เป็นในเรื่องของตัวความปลอดภัยของทางทหารเป็นต้นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ให้เห็นในเรื่องของโลโก้ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัววิธีนะครับที่เราจัดทำนโยบายนะฮะและแนวการปฏิบัติองค์กรเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้าง1 นะฮะในกระบวนการนี้ก็คือจะมีมาตรการนะฮะในกระบวนการทำงาน2 นะฮะการป้องกันในเรื่องของทางกายภาพและการป้องกันในเชิงเทคนิคซึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะครับในการให้บริการเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด5ส่วนด้วยกัน1พร้อมใช้2ระยะเวลาในการตอบสนองที่เราบอกไว้ในเรื่องของเราเรียกว่า SLA นะฮะและในส่วนของปริมาณนะครับในการรับรองงานเนี่ยต่างๆว่าจะเป็นไงบ้างว่าไม่ว่าจะเป็นแบนด์วิดต์นะฮะหรือสตอเรจที่เรากำหนดไว้และการสนับสนุนการซัพพอร์ตเมื่อเกิดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับและเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของกระบวนการยุติของสัญญาที่เรามีการใช้บริการหรือการให้บริการไปนั่นเองนะฮะส่วนทนายตัดมานะครับก็จะเห็นได้ในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับก็เราจะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับว่าองค์กรเหล่านั้นที่ให้บริการเราเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนะครับในเรื่องของแบรนด์ที่เราใช้ในเรื่องของตัวเซอร์วิสกันบ้างเช่นของทาง AWS ก็ดีนะครับของ Google ก็ดีของ Microsoft ก็ดีนะครับหรือ Huawei นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวผู้ให้บริการที่ผมเห็นโดยส่วนมากนะครับก็จะใช้ในบริการลักษณะนี้เช่นกันการพิสูจน์ตัวตนครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะอนุญาตนะฮะให้ใครเป็นอะไรบ้างแล้วแต่ policy นะฮะของ user management นี่ว่าจะเป็นทางโดยหลักๆนะฮะผู้ให้บริการก็จะมีในส่วน admin หรือให้ทำ audit นะฮะ audit นี่ก็คือใช้ระบบ view เดียว admin ก็อาจจะมีแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็เรื่องของการเข้ารหัสต่างๆที่เราจะต้องมีการสร้างนะครับในเรื่องของตัวก่อนสร้างที่เป็น track หรือการสร้าง instance ต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลเหตุการณ์เมื่อมีการเกิดปัญหาที่เราจะทำในเรื่องของ

instant response ต่างๆหรือในเรื่องของการทำ security incident หรือในเรื่องของการทำ report ที่ออกมานะครับในปัจจุบันโดยส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในการรักษาเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของ log monitoring นะฮะก็คือต้องมีการตรวจสอบนะต่างๆว่า log ปัจจุบันเนี่ยใช้ได้ตาม SLA หรือสัญญาที่บอกไปไหมนะฮะรวมถึงนะครับในการ audit ต่างๆที่เป็นเรื่องของตามมาตรฐานการจัดการช่องโหว่มีสแกนฮะใน2ส่วนที่เราเรียกว่าscore ฮะ CVSS version 2 version 3ขึ้นอยู่กับ tool เหล่านั้นนะฮะที่จะสแกนแล้วนะครับเราจะได้ช่องโหว่เอามาวางแผนในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เราต้องมีการทำมาภิบาลนะในเรื่องของตัวข้อมูลแล้วก็การบริหารจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของระบบคลาวด์ด้วยส่วนที่4ครับเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะฮะก็จะดูในเรื่องของการจัดเก็บนะฮะที่เป็นประเภทแบบไหนนะฮะว่าประเภทข้อมูลเป็นประเภทต่างๆอยู่บน storage แบบใดนะฮะแล้วก็จะดูในเรื่องของการสำรองการเรียกคืนไม่ว่าจะเป็นการทำ backup นะฮะ site DR ต่างๆนะฮะที่มีการใช้ประจำก็ต้องมีการจำแนกตามข้อ1ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็การที่ทำ migration หรือการทำโอนย้ายข้อมูลต่างๆนะฮะเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนคนอันนี้เป็นกฎหมายนะฮะที่ออกมาเมื่อวันที่ในปี62นะฮะ บังคับใช้เนี่ยในปีปัจจุบันนะฮะ2565ณวันที่1ซึ่งตัวนี้ก็จะมีลำดับนะฮะว่าเราต้องมีการกำหนดโค้ดนะฮะการระบุนะฮะการเก็บรักษาข้อมูลการเก็บรักษาเปิดเผยยังไงต่างๆที่เป็นทางด้านไม่ว่าจะเป็นDPO นะฮะการพวกโลป้าต่างๆที่เป็น Data Processing Control ต่างๆเป็นต้นนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของข้อที่เกิดความโปร่งใสนะครับในเรื่องของว่าเราจะเผยแพร่ได้เผยแพร่ไม่ได้นะฮะต้องมีการรับผิดชอบของข้อมูลสถานที่จัดเก็บ local on premise หรือ on cloud นะฮะหรือการเข้าถึงข้อมูลเนี้ยในเรื่องของต่างๆเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตหรือมีวัตถุประสงค์อะไรต้องขอเจ้าของข้อมูลเป็นต้นนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับในหลักการจัดเก็บนะฮะของส่วนนี้ก็จะเป็นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลการบริหารหลักเกณฑ์รวมถึงการทำรายงานนะฮะส่งให้กับภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสในว่าสาเหตุครับเช่นตัวอย่างข้อมูลบัตรที่เราทำธุรกรรมต่างๆแบบรูปแบบของดิจิตอลนะก็จะมีเลขบัตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรหัสหลังบัตรนะฮะที่เป็น CVV code อันนี้สำคัญทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของการสร้างความปลอดภัยบนเทคโนโลยีคลาวด์นะครับขอบคุณมากครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้แบ่งเป็น3ช่วงนะครับ Green View Green Shot และ Green Idea ครับและในสัปดาห์นี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านแม่กึดหลวงครับที่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับกับลำห้วยมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชุมชนนะครับซึ่งป่าชุมชนบ้านแม่กึดหลวงนั้นก็มีลักษณะเป็นป่าดงดิบแล้วก็ป่าเบญจพรรณนะครับมีลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำชั้นดีถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในบริเวณนั้นเลยก็ว่าได้ครับหากป่าชุมชนแห่งนี้ไม่ได้รับการดูแลจากชุมชนก็ย่อมที่จะส่งผลร้ายตามมาใช่ไหมครับแต่เพราะด้วยความรักและการผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้จนสามารถได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศในปี2557มาครอบครองครับซึ่งป่าแห่งนี้จะสวยงามแล้วก็กว่าที่จะได้รับรางวัลนั้นเขาดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้กันอย่างไรไปติดตามกันครับในช่วงวิว

วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสนะครับคุณผู้ชมครับป่าชุมชนแม่กึดหลวงเกิดขึ้นได้ด้วยแนวคิดของท่านพระครูบากัญชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดมาตานุสรที่จะทำให้ป่าแห่งนี้เป็นป่าพื้นสำคัญเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนแม่กึดหลวงโดยได้รวมคนเพื่อสร้างจิต

สำนึกให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจทั้ง6หมู่บ้านนะครับให้ช่วยกันป้องกันดูแลรักษาป่าพื้นนี้พร้อมกับต่อต้านการบุกรุกทำลายป่าของคนในชุมชนโดยได้เล็งเห็นว่าในป่าชุมชนนั้นถูกทำลายไปมากจึงหาวิธีที่จะอนุรักษ์ป่าให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารเพื่อคงสภาพป่าดังเดิมไว้ครับจึงนำพิธีกรรมทางศาสนามาใช้เพื่อให้ชาวบ้านเกรงขามในพิธีกรรมและไม่ทำลายป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานทีเดียวครับป่าชุมชนแห่งนี้จึงเป็นป่าพลังแห่งศรัทธาที่มีความร่วมมือระหว่างชาวบ้านภาคเอกชนและภาครัฐที่เข้าใจในสิ่งที่ทำและเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของ

0: จากเดิมที่ป่าชุมชนแม่คึดหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ละเมาแห่งนี้ได้เกิดความเสื่อมโทรมและถูกทำลายแต่จากการนำของพระครูบากรรชัยและความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทั้ง6หมู่บ้านซึ่งมีบ้านแม่คึดหลวงบ้านแม่คึดใหม่บ้านทายสามัคคีบ้านใหม่ริมเมยบ้านใหม่พัฒนาและบ้านแม่คึดใหม่ดอนสว่างร่วมมือร่วมใจกันดูแลป่าชุมชนแห่งนี้จนสามารถพลิกฟื้นให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แม่ครูบากรรชัยจะมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542แต่ชาวบ้านยังคงยึดมั่นและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเรื่อยมามีการตั้งตัวแทนจากหมู่บ้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการออกกฎระเบียบดูแลป่าอย่างชัดเจนคณะกรรมการป่าชุมชนจึงทำหน้าที่ดูแลป่าผ่านกฎเกณฑ์กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสามารถพลิกฟื้นให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจนกลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรและแหล่งต้นน้ำให้คนในชุมชน
1: มันเป็นป่าสภาพป่าเสื่อมโทรมมาก่อนนะครับเป็นป่าที่บางส่วนที่ถูกบุกรุกแผ่วถางจากราษฎรและส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเสื่อมโทรมเกิดจากการไปไม่ป่านี่นะครับ
2: มาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อน้ำแห้งป่าถูกทำลายโดยอาศัยแนวของพระครูบากรรชัยเพิ่นได้ห่วงแหนไว้ว่าผืนป่าผืนนี้เป็นผืนป่าผืนสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลและเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปเชื่อมโยงระหว่างองค์กร
1: การจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องบริหารการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับจะทำโครงการขึ้นว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยมีสิ่งไหนที่จะต้องดำเนินการนะครับเรื่องของก็ดูจากความต้องการของชุมชนแล้วก็ทรัพยากรต้นทุนที่ชุมชนเขามีอยู่นะครับมาร่วมเรื่องของให้การให้สนับสนุนให้คำเป็นให้เป็นที่ปรึกษานะครับ
2: เขาก็ได้ดำเนินการประชุมและเชิญทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาว่าอยากจะขอป่าผืนนี้เป็นป่าชุมชนที่คนไม่ขึ้นหลวงได้ดูแลและเป็นสมบัติเพราะจะได้ช่วยกันฮักแต่ถ้าตราบใดถ้ายังเป็นอย่างนี้คนก็จิตสำนึกบ่ดีและก็จะไปทำลายเรื่อยๆปัญหาทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็จะเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันและเขาก็จะมาแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจะทำจะได้จะให้ป่าไม้บ้านเฮาเนี่ยยั่งยืน
0: ชุมชนบ้านแม่คึดหลวงเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าชุมชนจนได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศปีพุทธศักราช2557สามารถเป็นแหล่งน้ำชั้นดีสามารถพัฒนาด้านอาชีพการเกษตรเพื่อคนในชุมชนมีสุขภาพดีและมีศักยภาพพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการรวมกลุ่ม

0: และมีส่วนร่วมของชุมชน
1: คุณผู้ชมครับกว่าที่ป่าชุมชนบ้านแม่กึดหลวงนั้นจะประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลระดับประเทศนั้นพวกเขาต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมามากมายเลยทีเดียวครับแต่พวกเขาก็สามารถฝ่าฟันมันมาได้นะครับด้วยความรักและความสามัคคีกันในชุมชนครับซึ่งชาวแม่กึดหลวงนั้นบริหารจัดการป่าชุมชนของพวกเขาได้อย่างไรจะพบเจอปัญหาอะไรบ้างรวมถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของคนในชุมชนแห่งนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเราไปพบกับพวกเขากันครับในช่วง

0: ป่าชุมชนแม่คึดหลวงเป็นป่าที่ราบลุ่มของตำบลแม่กาสาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีภูเขาล้อมรอบที่สามารถกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์นี้ก็เกิดจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดูแลรักษาป่าโดยใช้วิธีจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนภายหลังได้รับการจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เป็นต้นมาป่าชุมชนแม่คึดหลวงมีเนื้อที่เพิ่มเป็นทั้งหมด 5,250 ไร่เป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยแม่คึดหลวงและห้วยขนุนครอบคลุมเนื้อที่6หมู่บ้านมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งไม้ใช้สอยสำหรับชุมชนเป็นแหล่งอาหารป่าใช้บริโภคในครัวเรือนของชุมชนแหล่งศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน
1: หลังจากที่เราดูแลฟื้นฟูสภาพป่ามาเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาจากรุ่นสู่รุ่นมาพอสมควรแต่ถึงเวลาในเมี่ยวป่าเขาอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาป่าของเราเนี่ยไปโชว์เพื่อหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะได้เห็นว่านี่คือการที่เราอนุรักษ์ร่วมกันเราจะเห็นว่าระบบนิเวศคืนมาทั้งหมดระบบเศรษฐกิจตะกอนนี่ชาวบ้านไปทำงานต่างจังหวัดเพราะน้ำขาดแคลนไอ้อย่างที่กำลังมีปัญหากันจากไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยก็กลับเข้ามาทำงานที่บ้านและจากหลังจากที่ระบบนิเวศระบบเศรษฐกิจดีนะเรามาดูเรื่องระบบสังคมเมื่อตะกอนก็คนละทิศคนละทางบ่มีการเกาะกลุ่มบ่มีการสามัคคีขึ้นหลังจากที่เรามาเอากฎสรุปบายของป่าเขาเนี่ยเป็นสมบัติอันที่ดีของชุมชนเนี่ยเขาจะหันว่าทุกคนนะอย่างสืบจะแต่ป่าที่นี่จะเอาข้าวหม้อแกงหม้อมันรวมเหมือนนี่ทั้งหมดหกหมู่บ้านก็หกอย่างเข้ามารวมกันก็จะได้หันความสมานสามัคคีที่นี่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะป่า
2: สิ่งที่ตามมาความสมบูรณ์นอกจากมีต้นไม้แล้วเราจะมีเรื่องทรัพยากรด้านอื่นมีการเพิ่มจำนวนชนิดของสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของความสมบูรณ์ของน้ำนะครับน้ำนี่

0: ลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พลิกฟื้นป่าชุมชนบ้านแม่กึดหลวงให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจนกลายเป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรโดยชาวบ้านสามารถนำไปทำอาหารกินกันและยังสามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมในชุมชนอีกด้วยและป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำให้คนในชุมชนซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่นำไปสู่ชุมชนทั้งหมดวันนี้ป่าชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกันของท้องถิ่นอย่างโดดเด่นโดยยึดหลักที่เรียกว่าบวรนั่นคือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน
1: เดี๋ยวเขามาเป็นจุดรวมพลที่นี่เสร็จจากนี่เขาก็จะขึ้นไปตรวจป่าตามเส้นทางที่เขาวางไว้เนาะโดยจะมีอันนี้ผู้นำที่จะดูเส้นทางนำขึ้นไปบอกว่าจุดใดที่เป็นจุดเสี่ยงของพื้นที่ของเราที่อาจจะมีการลักลอบหาตัดหน่อไม้หรือจะลักลอบตัดไม้เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปตรวจร่วมกันทั้งหมดและการขึ้นไปนี่ของงดเสียงเขาจะมาคุยกันด้วยเสียงดังเกิดอาจจะไปซุ่มเจอก็ได้เนาะเอาเงียบเงียบไว้ค่อยๆเดินขึ้นไป
2: ก็พยายามสื่อสารทางวิทยุตลอดอย่าให้ขาดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือการสื่อสารเดี๋ยวเขาจะออกตรวจป่าวันนี้นะครับ
3: ป่าไปแค่ไป
4: เบอร์นอกเขามาตัวนี้ก็เป็นป่าต้นที่เขาติดเมาคุ้นกูจนหันได้หันภาพชัดเจนว่าสางเนี่ยมันเล็บมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงแต่ถ้าเขาบอกฟิตแล้วเขาบอกคุ้นกูแบบนี้ก็คงจะหมดละเปลี่ยนละ
2: หลักการบวรเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หลักที่เขาดึงเข้ามาวัดก็ในเรื่องของวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมของการสืบเชื้อตระป่าด้วยความเชื่อและบวชป่าทั้งโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องนำเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะจิตสำนึกของเด็กอะสมมุติว่ามีพ่อยังห้ามมาอยู่ว่ายังไปเที่ยวถางป่าเนี่ยเด็กเมื่อมาเข้ากิจกรรมร่วมกิจกรรมกับเฮาเนี่ยทั้งการทำฝายทั้งปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเด็กก็จะไปเล่าให้พ่อฟังว่าขอหยุดเนาะการตัดไม้ทำลายป่าพ่อก็จะละอายเด็กก็จะบอกเข้ามาและในส่วนที่เด็กเข้ามาร่วมกับเฮาเนี่ยก็จิตสำนึกของเด็กอ่ะก็จะจากรุ่นผมแล้วก็จะไปหาเป็นรุ่นเด็กก็จะมีการปลูกสมมติว่าเด็กปลูกต้นไม้ไว้สัก1ต้นก็ด้วยความที่การฮักทรัพยากรก็วันหน้าก็จะมาดูแลต้นไม้ต้นที่ปลูกแล้วก็จะมีส่วนรักป่าเด็กที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในพลังของที่นี่นะครับ
0: ด้วยกฎกติกาและการปฏิบัติที่เคร่งครัดระยะเวลาไม่นานป่าที่แห้งแล้งฟื้นกลับมาให้ประโยชน์กับคน

น้ำมีให้ใช้ได้ทั้งปีไม่ต้องจ่ายค่าสูบน้ำอีกต่อไปมีน้ำหล่อเลี้ยงอาหารของป่าที่หายไปก็มีกลับมาให้เก็บกินมีสารพัดสมุนไพรใช้รักษาโรคไม่ต้องควักเงินซื้ออีกต่อไปต้นทุนชีวิตถูกลงความสุขหวนกลับมาโดยการผ่านกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์มีรูปแบบการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการปลูกจิตสำนึกของชาวชุมชนและเยาวชนดูแลป่าชุมชนมีแนวทางในการดูแลและรักษาป่าและกฎระเบียบข้อบังคับและบทกำหนดโทษมีความรักความสามัคคี

คุณผู้ชมครับผลผลิตจากป่านั้นมีทั้งพืชที่เป็นอาหารพืชที่ไว้ใช้งานและพืชสมุนไพรครับซึ่งชาวบ้านนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมามากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรที่พวกเขาสามารถสร้างรายได้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวครับด้วยการนำพืชสมุนไพรนั้นมาทำเป็นลูกประคบเดี๋ยวเราไปพบกับความน่าสนใจนี้กันได้ครับในช่วง Green

0: เนี่ยลูกหลังจากที่เราได้ดูแลป่าเนี่ยพื้นผูป่าจะหันว่าน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำการเกษตรจะมาแห้ง
1: การป้องกันการใช้ประโยชน์การบำรุงรักษาและการฟื้นฟูคือ4กระบวนการมีส่วนร่วมที่ชาวชุมชนบ้านแม่กึดหลวงตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำมาใช้ในการดูแลผืนป่าชุมชนกว่า 5,250 ไร่แห่งนี
2: ้เอารักษาไอ้กลิ่นหอก็คือน้ำกระเพราแต่ก่อนนี้จะบ่มียาเพราะบ้านเฮาเป็นบ้านชนบทจะใช้จำพวกนี้อันนี้ที่จะดูแลเรื่องของสมุนไพรจะใช้น้ำมันทั้งตามคมไฟเพื่อความสว่างสวย
1: การรวมกลุ่มของชาวบ้านบางครั้งจะขาดเรื่องความรู้ความเข้าใจทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาสาจึงได้ประสานนักวิชาการและภูมิปัญญาชาวบ้านมาเสริมความรู้ภูมิปัญญาที่โดดเด่นคือการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเช่นการทำลูกประคบจากสมุนไพรพื้นบ้านเช่นไพรหญ้าเอ็นยืดตะไคร้หอมขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนในชุมชนจากการขายลูกประคบ

0: ที่มาของสูตรลูกประคบนี่คือก็ได้มาจากบรรพบุรุษนะคะพ่อแม่เป็นหมอพื้นบ้านซึ่งสมัยก่อนนะคะก็จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการมาดูแลสุขภาพซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นก็ได้ไปอบรมมานะคะก็ได้ไปอบรมมาไปเรียนในด้านการแพทย์แผนไทยมาก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในการของในเรื่องของการใช้สมุนไพรซึ่งสมุนไพรแต่ละตัวนั้นก็มีคุณสมบัติในเรื่องของยาแตกต่างกันไปอย่างเช่นไพรเราจะใช้เยอะกว่าเพื่อนนะคะอย่างเช่นว่า3ส่วนจะใช้ไพร2ส่วนไพรก็จะมีส่วนมีคุณสมบัติในเรื่องของการแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆในเรื่องของไพรนะคะก็ซึ่งสมุนไพรแต่ละตัวมันจะมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยนั้นก็เป็นตัวยาที่จะซึมเข้าในไปในผิวหนังมะกรูดเราก็จะใช้ผิวใช้แต่ผิวนะคะซึ่งผิวของมะกรูดนั้นก็มีน้ำมันหอมระเหยเช่นกันขมิ้นก็จะเป็นสมุนไพรที่สมานแผลแก้ปวดผื่นคันตะไคร้ตะไคร้ก็แก้ปวดแก้ปวดผื่นคันได้ค่ะใบส้มปล่อยใบมะขามนี่ก็จะเป็นบำรุงผิวแล้วก็กะระบูนกะระบูนนี่จะแต่งกลิ่นแล้วก็จะบำรุงหัวใจด้วยเกลือสำหรับเกลือต้องใช้เกลือเม็ดค่ะเกลือเม็ดนี่จะมีคุณสมบัติในเรื่องของพาตัวยาซึมเข้าในผิวหนังได้เร็วนะคะก็ได้นำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่จะต้องมีการถ่ายทอดนะคะหลังจากที่ได้มาถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นตำราเล่มหนึ่งถ้าหากว่าเราตำรานั้นเราไปถูกเผาไว้แล้วแล้วคนข้างหลังจะไม่สืบทอดได้ละก็จะนำตำราเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่เด็กนักเรียนก็จะต้องรู้ในเรื่องของการใช้สมุนไพรก็ได้ไปเป็นวิทยากรให้กับเด็กนักเรียน
1: เราใช้ผลประโยชน์จากป่านั้นให้คุณประโยชน์แก่เรามากมายนะครับแต่ว่าป่าจะอุดมสมบูรณ์ได้ก็ด้วยชุมชนโดยรอบนั่นเองโดยชุมชนต้องมีความเข้มแข็งและทุกภาคส่วนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าชุมชนเมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์ความงามตามธรรมชาติจึงเกิดขึ้นก็เกิดเป็นรายได้แก่ชาวชุมชนในพื้นที่ป่านั้นนั่นเองนับว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมที่ชาวชุมชนบ้านแม่กึดหลวงนำมาใช้ในการดูแลผืนป่าชุมชนแห่งนี้นั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงามมากๆเลยล่ะครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านแม่กึดหลวงนั้นเป็นสังคมที่สงบและมีความอบอุ่นมีการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งเป็นชุมชนที่ทำให้เห็นว่าหากชุมชนเขารักกันและสามัคคีกันนั้นก็จะสามารถทำให้พื้นที่กว่า 5,000 ไร่นี้ยังคงเขียวขจีและก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมามากมายครับก็ต้องขอขอบคุณชาวแม่กึดหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ทำให้รายการของเรานั้นมีเรื่องราวดีๆนำมาเสนอในรายการครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับก็สามารถส่งจดหมายหรือประชาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับจะมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องห้ามพลาดชมสวัสดีครับ

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุ

0: ซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ในเรื่องเช่าซื้อนะคะเราก็จะศึกษาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าซื้อเรื่องที่2ก็จะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาและเรื่องที่3ก็จะเป็นความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเข้าเนื้อหานะคะความหมายของสัญญาเช่าซื้อนะคะสัญญาเช่าซื้อนี่ก็เป็นสัญญาเอกเทศสัญญาหนึ่งนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะสำหรับความหมายของสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572นะคะที่ว่าอันว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะส่วนวรรคสองก็บัญญัติว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะจะเห็นได้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมันก็มีทั้งเช่าแล้วก็ซื้อนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะคะจากมาตรานี้เนี่ยเราก็จะสามารถมานะคะสรุปออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาเช่าซื้อนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อก็ได้นะคะอย่างลักษณะแรกนะคะก็คือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะคำว่าแต่เริ่มแรกเนี่ยสำคัญนะคะนะคะดังเราจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่735/2548นะคะศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าถ้าหากคู่สัญญามิได้มีเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กันแต่แรกนะคะตั้งแต่เริ่มแรกสัญญาเช่าซื้อเนี่ยสัญญาดังกล่าวก็เป็นแค่สัญญาเช่าทรัพย์ธรรมดาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ทำสัญญาเนี่ยคู่สัญญาจะต้องมีเจตนาณขณะทำสัญญาเลยนะคะที่จะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าเนี่ยนะคะโอนนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่ากันมาแต่แรกนะคะลักษณะสำคัญลักษณะที่2ก็เป็นเรื่องของแบบนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะถ้าไม่ทำเป็นหนังสือเนี่ยก็เป็นโมฆะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามวรรค2นะคะนะคะคำว่าเป็นหนังสือนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็มีลายมือของคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายนะคะถ้าหากว่าสัญญาเช่าซื้อที่ฝ่าฝืนนะคะมาตานี้นะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็เป็นโมฆะเลยนะคะบังคับกันไม่ได้นะคะต้องทำเป็นหนังสือนะคะนะคะลักษณะต่อไปนะคะก็คือผู้ให้เช่าซื้อนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา572นะคะที่บัญญัติว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเอาทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของออกให้เช่านะคะเพราะฉะนั้นก็เคยมีฎีกานะคะที่ตัดสินว่าถ้าหากว่าผู้ที่มาทำสัญญาเช่าซื้อนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญาเช่าซื้อนั้นก็บังคับกันไม่ได้นะคะและต่อมานะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่7404/2547นะคะก็มาอธิบายถึงความหมายของคำว่าเจ้าของนะคะเจ้าของนี่จริงๆก็คือผู้มีกรรมสิทธิ์นะคะแต่ว่าตามมาตรา572เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้ตีความนะคะให้รวมถึงผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอนาคตนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำสัญญาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะแต่เป็นผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตโดยชอบก็ถือว่าเป็นเจ้าของตามมาตรา572ซึ่งจะมีอำนาจในการทำสัญญาเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันกับกรรมสิทธิ์ในขณะนั้นนะคะนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ไปทำสัญญาจะเป็นอย่างไรนะคะสัญญานั้นก็บังคับไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้ที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์นั้นนะคะเขาได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินนะคะสัญญานั้นก็ใช้บังคับได้เหมือนกันนะคะตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่4912/2554นะเพราะนั้นสรุปก็คือผู้ที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของนะคะก็หมายความว่ามีกรรมสิทธิ์หรือจะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตนะคะหากว่าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่มีกรรมสิทธิ์จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในอนาคตแต่ว่าได้รับความยินยอมนะคะก็สามารถทำสัญญาเช่าซื้อได้นะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะก็คื
สัญญาเช่าซื้อนั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยจะต้องให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือมีสัญญาเช่าบวกกับคำมั่นของเจ้าของทรัพย์สินเป็นคำมั่นที่ว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าด้วยนะคะศาลคำพิพากษาศาลฎีกาก็เคยตัดสินเอาไว้ว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันต่างจากสัญญาเช่าอย่างธรรมดาก็เพราะว่ามีคำมั่นนี่แหละนะคะบวกเข้ามาในสัญญาเช่านั่นเองนะคะแล้วคำมั่นนี้เนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกับการทำสัญญาเช่าซื้อนั้นด้วยนะคะจึงจะเป็นสัญญาเช่าซื้อนะคะลักษณะสำคัญประการต่อไปนะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะจะต้องมีการตกลงว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะนะเงื่อนไขที่ผู้เช่าซื้อจะต้องได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อหากว่าไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยก็จะไม่ถือเป็นสัญญาเช่าซื้อเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่172/2489นะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าแม้ว่านะคะเงื่อนไขในการที่จะให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยตกลงจะใช้เงินเป็นเท่านั้นเท่านี้คราวเป็นสาระสำคัญก็จริงอยู่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะหลังจากได้ทำสัญญากันแล้วมีเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยต่อมาผู้เช่าซื้อเกิดเปลี่ยนใจมีความพร้อมในทางการเงินนะคะมีความประสงค์จะชำระคราวเดียวนะคะเป็นเงินก้อนในงวดใดงวดหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานะคะอันบัญญัติไว้ตามมาตรา19ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ไม่ถือว่าผิดสัญญาก็ทำได้นะคะลักษณะที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของสัญญาเช่าซื้อนะคะทีนี้ก็อยากจะให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่4024/2526เนี่ยคำพิพากษานี้เนี่ยนะคะเป็นคำพิพากษาที่สามารถที่จะสรุปนะคะลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อไว้อย่างดีเลยนะคะเป็นการที่วินิจฉัยในข้อพิพาทกันนะคะว่าสัญญาตามพิพาทเนี่ยมันเป็นสัญญาอะไรกันแน่นะคะก็คือเนื้อหาของสัญญาก็คือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินกันนะคะโดยมีการกำหนด

ว่าให้ผู้ซื้อเนี่ยชำระราคาเป็นรายเดือนนะคะรวม30เดือนนะคะแล้วระบุว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยยังไม่โอนไปจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะคะจนกว่าจะได้ชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะก็มีการพิพาทว่าลักษณะของสัญญาอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อกันแน่นะคะซึ่งในที่สุดศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยว่านะคะในเมื่อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อความให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่านะคะและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือจะสินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะคะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา572สัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเป็นตัวอย่างของการสรุปนะคะลักษณะของสัญญาเช่าซื้อที่ดีนะคะต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะมีความใกล้เคียงนะคะกับสัญญาประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระนะคะดังที่ได้เห็นไปนะคะในตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อสักครู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีข้อแตกต่างกันสำคัญอยู่หลายเรื่องนะคะถ้าเราจะมาดูความแตกต่างนะคะเช่นในเรื่องกรรมสิทธิ์ในเรื่องแบบนะคะในเรื่องการยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้าในเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะโดยหลักนะคะของกฎหมายลักษณะซื้อขายโอนไปยังผู้ซื้อทันทีเมื่อได้ทำสัญญานะคะเว้นแต่จะมีข้อตกลงในการหน่วงกรรมสิทธิ์ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่โอนนะคะจนกว่าจะได้มีการชำระเสร็จสิ้นนะคะนั่นคือความแตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อมาในเรื่องแบบนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะโดยหลักเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะคะจะกำหนดแบบไว้เฉพาะทรัพย์บางประเภทเท่านั้นเองเช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มาตรา456เนี่ยบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะในขณะที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ประเภทใดนะคะต้องทำตามแบบคือทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยเป็นโมฆะเลยนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องการยกเลิกสัญญานะคะแล้วก็การยึดสินค้าคืนนะคะในสัญญาซื้อขายเนี่ยนะคะในเมื่อกรรมสิทธิ์เนี่ยโอนไปแล้วนะคะถ้าหากว่าต่อมาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยไม่ชำระราคานะคะผู้ขายก็มีแต่เพียงสิทธิ์ที่จะเรียกให้ชำระราคาที่ยังคงเหลือนะคะแล้วก็หากมีค่าเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้นะคะแต่ว่าหากเป็นสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดนะคะให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาได้นะคะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดนะคะในการชำระค่างวดเนี่ย2งวดติดกันนะคะพอบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์นะคะเข้าครอบครองทรัพย์นั้นยึดทรัพย์นั้นคืนไปด้วยที่ของคู่สัญญาเราจะมาดูที่หน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อก่อนนะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะคะหน้าที่หลักๆก็คือส่งมอบทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อนะคะแล้วก็ยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์นะคะอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกนะคะเช่นถ้าหากว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่าซื้อแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์นั้นได้เต็มที่นะคะอาจจะถูกรอนสิทธิ์กรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะกฎหมายลักษณะเช่าซื้อเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไปนำกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาบังคับใช้นะคะซึ่งมาตรา549เนี่ยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายมาบังคับโดยอนุโลมนะคะก็เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้ให้เช่าซื้อเหมือนกันนะคะหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินในระหว่างที่เช่าซื้อนะคะหากเป็นกรณีการซ่อมแซมใหญ่นะคะซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะคะในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2767/2560นะคะในคำพิพากษาเนี่ยก็มีข้อพิพาทการมีการเช่าซื้อรถนะคะนะคะเมื่อส่งมอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้เช่าซื้อพบว่ารถมีความชำรุดบกพร่องอย่างมากใช้ถึงขนาดใช้ไม่ได้เลยนะคะก็แจ้งไปนะคะแจ้งไปยังผู้ให้เช่าซื้อนะคะขอให้เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ให้หรือไม่ก็ซ่อมให้ใช้ได้ตามที่มุ่งหมายโดยสัญญานะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆน
ะคะผู้เช่าซื้อก็

นำรถคันนั้นไปคืนนะคะเมื่อเอารถไปคืนแล้วเขาก็หยุดชำระค่างวดนะคะปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเมื่อเห็นดังนั้นนะคะก็บอกว่าอันนี้ผู้เช่าซื้อเนี่ยนะคะไม่ทำตามสัญญาแล้วนะคะไม่ชำระค่างวดนะก็บอกเลิกสัญญานะคะปรากฏว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยนะคะว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยบอกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วนะคะเพราะสัญญาเนี่ยผู้เช่าซื้อก็บอกเลิกไปแล้วจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยผิดหน้าที่นะคะนะไม่ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันใช้ได้นะคะมันเมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องซ่อมแซมให้เขาให้ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการรับรองให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องซ่อมแซมในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ต่อมาเรามาดูในเรื่องกรรมสิทธิ์กันนะคะ เมื่อมีการชำระนะคะราคานะคะเช่าซื้อเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะเป็นไปอย่างไรต่อนะคะเราก็มาดูกันนะคะกรณีอย่างนี้นะคะในเรื่องเช่าซื้อเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ในกรณีอย่างนี้เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าซื้อนั้นเนี่ยก็โอนไปนะคะอย่างผู้เช่าซื้อทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายลักษณะซื้อขายปรับมาตรา458นะคะเพราะฉะนั้นผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อไม่ต้องมาแสดงเจตนาทำสัญญาซื้อขายกันอีกแล้วนะคะกรรมสิทธิ์โอนไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็เช่นพวกบ้านพวกที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะมีความแตกต่างนะคะกรรมสิทธิ์ในกรณีนี้ยังไม่โอนแม้ว่าจะได้มีการชำระค่าเช่าซื้อกันครบถ้วนแล้วนะคะอันเนื่องจากกฎหมายลักษณะเช่าลักษณะซื้อขายมาตรา456เนี่ยนะฮะบัญญัติว่าการซื้อขายสัญญาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยในเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะที่จะต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะต่อมานะคะเป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อไปแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เช่าซื้อบ้างนะคะหน้าที่หลักๆนะคะก็คือชำระเงินค่าเช่าซื้อนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยชอบและสงวนรักษานะคะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปนะคะผู้เช่าซื้อยังไม่มีกรรมสิทธิ์ก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นก็จะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินด้วยนะคะกรณีที่3ก็คือจะต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อถ้าหากว่ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกันขึ้นมานะคะการบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะกรณีแรกเรามาดูการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ให้เช่าซื้อซะก่อนนะคะก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา574นะคะกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงิน2คราวติดกันให้หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญฉะนั้น574เนี่ยจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือผิดนัดนะคะผู้เช่าซื้อผิดนัดผิดนัดก็หมายถึงว่าผู้เช่าซื้อไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อตามเวลาที่กำหนดนะคะสองงวดเนี่ยนะคะมาตรา574ก็ให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยมีสิทธิ์บอกเลิกได้นะคะทีนี้ก็มีคำถามว่าเคยเจอสัญญาที่บัญญัติที่กำหนดแตกต่างไปนะคะคือสัญญาระบุว่าถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดนัดงวดเดียวนะคะผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเลยทันทีได้ไหมนะกรณีนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาบัญญัติไว้เยอะแยะเลยวินิจฉัยไว้เยอะแยะเลยนะคะก็บอกว่าได้นะคะเพราะว่าบทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคู่สัญญาตกลงยอมตกลงที่เป็นที่แตกต่างจากกฎหมายบอก2งวดแต่จะตกลงกันว่างวดเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะคะเป็นกรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกระทำผิดสัญญาในส่วนในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญนะคะหลักๆก็คือเป็นการกระทำที่ขัดต่อสิทธิ์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะเช่น

ผู้เช่าซื้อเนี่ยเอาทรัพย์ที่ให้เช่าซื้อไปขายฝากไปจำนำนะคะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้ออยู่การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าซื้อนะคะถึงแม้ว่าในทางความเป็นจริงผู้ให้เช่าซื้ออาจจะยังไม่เสียหายก็ได้นะคะเพราะว่าผู้รับจำนองผู้ซื้อฝากไปหรือผู้รับจำนำเนี่ยก็ไม่อาจจะอ้างสิทธิ์ของตนยันผู้ให้เช่าซื้อที่สุจริตได้นะคะแต่เมื่อการกระทำนั้นมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์นะคะก็ถือว่าผิดสัญญาแล้วนะคะก็ผู้ให้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างนะคะว่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อคราวเดียวเนี่ยนะคะกำหนดไว้ได้ไหมได้นะคะนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าถ้ามีข้อสัญญาระบุว่านะคะบอกเลิกสัญญาผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาไปแล้วนะคะแต่ว่าเงินที่ชำระมายังไม่คุ้มเนี่ยนะคะจะเรียกจากผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเรียกจากผู้เช่าซื้อได้อีกไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นการที่เรียกว่ากำหนดค่าเสียหายกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะเนี่ยศาลเนี่ยแต่ศาลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ปรับนะคะมีอำนาจปรับนะคะลดให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้นะคะต่อไปนะคะผลของการที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะเงินที่ใช้มาแล้วก็คืองวดก่อนๆที่ชำระมาแล้วเนี่ยก็ลิฟนะคะไม่ต้องคืนนะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินก็ชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะแต่ก็มีกรณีที่แตกต่างนะคะออกไปในกรณีผิดนัดเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีผิดนัดในคราวสุดท้ายหรือที่กฎหมายใช้คำว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินอันเป็นคราวที่สุดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะในเมื่อเป็นงวดสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็เพื่อความเป็นธรรมก็บอกว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยยังจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้ทันทีนะคะโดยกฎหมายบอกว่านะคะท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินนั้นได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเทาเนี่ยก็ไปเช่าซื้อทรัพย์สินมานะคะกำหนดชำระทุกวันที่5ของเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่มกราและสิ้นสุดเดือนธันวาก็คือรวมๆแล้วก็คือ12งวด12เดือนแต่พอเดือนพฤศจิกาเทาเกิดไม่ชำระขึ้นมาเดือนธันวาขอโทษเดือนธันวาซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเทาเกิดผิดนัดไม่ชำระขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะดำซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาทันทีไม่ได้นะคะต้องรอให้พ้นไปให้ระยะเวลา1งวดเนี่ยผ่านไปก่อนก็คือเลยให้พ้นวันที่5ไปก่อนมกราคมนะคะถึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะคะทีนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยนะคะคำถามก็คือว่าเอาแล้วถ้าเกิดในสัญญามีข้อกำหนดว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระงวดต่อๆไปจนครบล่ะจะได้ไหมนะคะอ้าวนะคะอันนี้นะคะคำพิพากษาศาลฎีกาที่356/2548ก็มีคำตอบนะคะจริงๆแล้วเมื่อสัญญาระงับไปเนี่ยนะคะหน้าที่ก็สิ้นสุดลงนะคะของคู่สัญญาหน้าที่ในการชำระงวดก็ไม่มีอีกนะคะแต่นะคะการกำหนดไว้เช่นนี้เนี่ยให้ชำระต่อไปนะคะจนกว่าจะครบเนี่ยศาลฎีกาก็ตีว่าเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะคะทำได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นค่าปรับนะคะแต่จำนวนจะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยศาลเนี่ยมีอำนาจนะคะที่จะปรับลดได้ให้เหมาะสมนะคะอันเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา383วรรคแรกค่ะนะคะที่เราได้ศึกษาไปก็เป็นกรณีผู้ให้เช่าซื้อนะคะบอกเลิกแต่แล้วผู้เช่าซื้อบอกเลิกบ้างได้ไหมได้นะคะมาตรา573บอกว่าผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได้นะคะโดยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองนะคะก็ขอได้โปรดสังเกตว่าจะมีความต่างจากมาตรา574นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเลิกสัญญาต้องมีเหตุที่กฎหมายกำหนดนะคะแต่กรณีของผู้เช่าซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่าเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ไม่ได้กำหนดเหตุเลยนะคะอาจจะเลิกสัญญาตามอำเภอใจก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะเวลาใดก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้อง

เป็นการที่จะเลิกสัญญานั้นต้องเอาทรัพย์สินไปคืนนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเอาเองนะคะนะคะผลของผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะคะก็คือเหมือนกันนะคะเงินที่ชำระไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนนะคะนะส่วนผู้เช่าซื้อก็สิทธิหน้าที่ก็ระงับไปก็ไม่ต้องชำระค่างวดนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นกรณีที่นะคะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยหรือผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาแล้วสัญญาระงับนะคะมีอีกกรณีหนึ่งที่สัญญาเช่าซื้อเนี่ยระงับไปได้นะคะโดยผลของกฎหมายนั่นเองนะคะก็อยู่ในมาตรา567เป็นกรณีที่สัญญาเช่าซื้อระงับจากการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเนี่ยมันสูญหายไปหมดเลยนะคะตามมาตรา567นะคะกรณีเนี่ยไม่ต้องรอให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบอกเลิกสัญญานะคะระงับไปทันทีโดยผลของกฎหมายทีนี้สูญหายไปทั้งหมดมันเป็นยังไงนะคะก็คือสูญหายไปเลยโดยสิ้นเชิงนะคะหรือแม้จะมีซากอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะคะเช่นบ้านหรือรถเนี่ยถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากเหลือแต่พื้นเหลือแต่เสาเหลือแต่โครงเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นตามมาตรานี้นะคะก็คือทำให้สัญญาเช่าเนี่ยระงับไปเหมือนกันนะคะหรือก็อาจจะเป็นกรณีที่รวมไปถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะยังอยู่นะคะแต่ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะเช่นถูกลักขโมยไปนี่ก็เข้าในความหมายของสูญหายไปทั้งหมดอาจจะทำให้สัญญาเช่าซื้อนั้นระงับไปนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะแล้วผลของการที่สัญญาเช่าซื้อสูญหายสัญญาระงับก็ผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องชำระนะคะค่างวดอีกต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าหากการสูญหายนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดนะคะหรือมีสาเหตุมาจากผู้เช่าซื้อนะคะผู้เช่าซื้อก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นความผิดนะคะของผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเป็นไปตามมาตรา553และมาตรา562วรรค2นะคะทีนี้เรามาดูสัญญาให้เช่ารถยนต์แบบลีสซิ่งเนี่ยนะคะก็มีคำถามมาว่ามันตกลงเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือเปล่านะคะก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเอาไว้เยอะนะคะว่าไม่ใช่ลีสซิ่งนี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือสัญญาเช่านั่นแหละนะคะแต่อาจจะมีข้อกำหนดก็คือนะคะให้ผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อรถสมมุติถ้าเป็นเช่ารถยนต์นะคะก็ให้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะนะไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นตามในของคำพิพากษาศาลฎีกาที่2763/2551นะคะก็คืออาจจะมีข้อเสนอนะคะของผู้ให้เช่าซื้อนั่นเองนะคะว่าให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์นั้นได้นะคะทีนี้ก็เป็นการจบนะคะสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะคะแต่มีข้อน่าสนใจที่เป็นเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะถ้าหากเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคไปเช่าซื้อจากผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2561นะคะซึ่งจะมีข้อกำหนดที่เพื่อความเป็นธรรมนะคะของผู้เช่าซื้อหลายประการเรื่องค่างวดนะคะในการผิดนัดค่างวดเรื่องกรณีผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระค่างวดในคราวเดียวหรือกรณีที่นะคะรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายนะคะหรือว่ามีข้อกำหนดที่เป็นภาระเกินควรสำหรับผู้เช่าซื้อนะคะนี่ก็เป็นการจบเนื้อหานะคะในเรื่องเช่าซื้อไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่7หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสถิติสักเล็กน้อยนะคะร้อยละ30ของอาคารทั่วโลกนะคะมีการวิจัยพบว่าอาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพของอากาศในอาคารนะคะแล้วก็อาจจะมีปริมาณของสารมลพิษที่สูงกว่าภายนอกอาคารถึง100เท่านะคะฟังตัวเลขแล้วเป็นยังไงคะน่ากลัวไหมนะคะนี่ก็คือมีการวิจัยแล้วนะคะว่าคุณภาพอากาศในอาคารเนี่ยนะคะมีสารมลพิษนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีอันตรายมากกว่ามลพิษอากาศที่อยู่รอบนอกอาคารนะคะซึ่งมลพิษปัญหาของมลพิษอากาศในอาคารเนี่ยเกิดขึ้นจากหลายๆแหล่งกำเนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศจากภายนอกนะคะที่มีการรั่วไหลเข้ามาสู่อาคารภายในนะคะผ่านรอยรั่วต่างๆของอาคารอย่างเช่นตามขอบประตูหรือว่าขอบบานหน้าต่างแล้วก็ช่องเปิดต่างๆนะคะจากที่เขาเก็บสถิติมานะคะพบว่าปัญหาของการร้องเรียนนะคะจากปัญหาของมลพิษของอากาศภายในอาคารเนี่ยส่วนหลักๆนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือร้อยละ52เนี่ยเกิดขึ้นจากการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะอย่างเช่นการออกแบบที่ไม่ถูกต้องมีการกระจายอากาศภายในไม่ดีอุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะสมนะคะมีแหล่งมลพิษภายในระบบระบายอากาศนะคะที่อยู่ภายในอาคาร

ลำดับถัดมานะคะก็คือประมาณ16%เกิดขึ้นจากสารปนเปื้อนที่อยู่ภายในอาคารนะคะอย่างเช่นไอระเหยของน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารตัวทำละลายหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเป็นต้นนะคะ13%นะคะถัดมา13%ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็10%นะคะเกิดขึ้นจากมลภาวะภายนอกอาคารอย่างเช่นมลพิษจากการจราจรควันฝุ่นละอองเกสรต่างๆนะคะ5%เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนทางด้านชีวภาพ4%นะคะสุดท้ายเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งอาคารนะคะถัดมานะคะสารมลพิษภายในอาคารเราจะแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นมลพิษอากาศทางอินทรีย์มลพิษอากาศอนินทรีย์แล้วก็อนุภาคทางชีวภาพนะคะเรามาดูประเภทแรกนะคะที่เป็นมลพิษอากาศอนินทรีย์นะคะหรือว่า inorganic air pollution นะคะอันนี้ก็จะเป็นอนุภาคขนาดเล็กนะคะที่เข้ามาในอาคารโดยที่มาจากอากาศภายนอกนะคะจำนวนอนุภาคที่เข้าสู่อาคารจะขึ้นอยู่กับระบบระบายอากาศในอาคารนะคะว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะคะมลอนุภาคขนาดเล็กนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะเราจะเรียกว่า PM 10หรือว่า PM 10นะคะแล้วก็ PM 2.5 นะคะจะเป็นคำที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการพูดถึง PM 2.5 PM 2.5 นะคะ PM 10นะคะอันนี้ก็คือไอ้ตัว10เลข10เลข 2.5 เนี่ยก็คือเป็นขนาดของอนุภาคนะคะที่เราพูดถึงนะคะ PM 10ก็มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ PM 2.5 ก็จะเป็นขนาดเล็กๆนะคะนี่ก็จะเป็นสัดส่วนของเมื่อเขาเทียบนะคะกับผมของมนุษย์นะคะอันนี้ก็คือ PM 10ก็จะมีขนาดเท่าตัวสีเหลืองๆนี้นะคะแล้วก็ PM 2.5 ก็คือเม็ดสีแดงๆเล็กๆนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีขนาดที่เล็กมากนะคะโดยที่สัดส่วนนะคะที่มีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์นะคะก็คือถ้า PM 10นะคะ150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะจะสามารถเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในระยะสั้น5%นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมี100นะคะ PM 10 100หรือว่า PM 2.5 50นะก็จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในระยะสั้น 2.5% นะคะแล้วก็ถัดมานะคะ75นะคะ PM 10 75แล้วก็ PM 2.5 37.5 นะคะจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตระยะสั้นนะคะ 1.2 ร้อยละ 1.2 แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นระดับที่กำหนดไว้ใน Air Quality Guideline นะคะว่าเริ่มเป็นระดับที่มีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์นะคะก็คือ PM 10เนี่ยนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ PM 2.5 ก็คือ25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับที่เขากำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไฟนะคะจะมีแร่ใยหินแอสเบสตอสนะคะเป็นส่วนผสมซึ่งใช้กันมากในงานก่อสร้างนะคะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไฟนะคะกระดาษอัดวัสดุเคลือบสีนะคะหรือว่าแผ่นปูพื้นต่างๆนะคะนี้ก็คือทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่อาศัยโดยที่เกิดโรคนะคะที่เราเรียกว่าแอสเบสโทซิสนะคะมะเร็งเยื่อหุ้มปอดหรือว่ามะเร็งปอดได้ก๊าซจากควันสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งมลพิษชนิดอนุภาคที่สำคัญในอาคารเช่นเดียวกันนะการสูบบุหรี่ร่วมกับก๊าซเรดอนในอาคารเดี๋ยวมาดูนะคะว่าก๊าซเรดอนคืออะไรอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากขึ้นนะคะหรือว่าทำให้เกิดโรคหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้นะคะมากกว่าเด็กที่ไม่ได้สัมผัสกับควันบุหรี่ถัดมานะคะเป็นก๊าซโอโซนนะคะอันนี้ก็คือเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอลนะคะภายใต้แสงอาทิตย์จากการทำปฏิกิริยาของไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยนะคะโอโซนเกิดขึ้นจากการแตกตัวของก๊าซออกซิเจนปกติก๊าซออกซิเจนก็คือ O ห้อย 2นะก๊าซโอโซนก็คือ O ห้อย 3นะคะก็คือออกซิเจนแตกตัวเป็น O กับ O แล้วก็มาจับตัวกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ใช้ O 3ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นก๊าซโอโซนนะคะ
เกิดจากการแตกตัวของก๊าซออกซิเจนเมื่อมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงเดินทางผ่านนะโอโซนก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของผู้ที่ได้รับการสัมผัสอย่างมากที่ความเข้มข้นต่างๆกันนะคะอันนี้ก็นักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนได้นะคะถัดมานะคะก๊าซเรดอนนะคะอันนี้จะเป็นก๊าซที่พบมากนะคะในอาคารนะเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่สะสมอยู่ในอาคารเกิดขึ้นเนื่องจากก๊าซเนี่ยสามารถเข้าสู่อาคารได้จากแหล่งกำเนิดที่เป็นธรรมชาติต่างๆงั้นแหล่งกำเนิดของก๊าซเรดอนนะคะจะมีอยู่4แหล่งใหญ่ๆนะคะก็คือยูเรเนียมที่อยู่ในดินจากน้ำบาดาลจากวัสดุก่อสร้างแล้วก็จากก๊าซธรรมชาติเองนะคะก๊าซเรดอนจะมีคุณสมบัติที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถดีเทคมันได้นะคะว่ามีก๊าซเรดอนอยู่ในอาคารนะคะทำให้เกิดอันตรายค่อนข้างมากนะคะก็เรดอนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดในมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นทางพาธเวย์นะคะของก๊าซเรดอนที่เข้าสู่ภายในอาคารนะคะประเภทถัดมานะคะเป็นมลพิษอากาศอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกแอร์พอลูชันนะคะสารอินทรีย์ระเหยหรือว่าโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือว่า VOC นะคะเราจะพบส่วนใหญ่นะคะก็คือเราจะเจอตัวนี้นะคะ VOC นะนี่จะเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเกิดทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาวอย่างเช่นเบนซีนนะคะก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งนะถ้าเกิดได้รับการสัมผัสเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะตัวอย่างของการเกิดก๊าซแล้วก็สารระเหยภายในอาคารนะคะประการแรกก็คือการปล่อยสารจากอุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะคะอย่างเช่นสารประกอบอินทรีย์หรือว่าโอโซนนะการใช้สารตัวทำละลายหมึกพิมพ์แอมโมเนียนะคะการใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนแล้วก็แมลงการปล่อยสารจากโรงซ่อมห้องปฏิบัติการกระบวนการทำความสะอาดซึ่งมีการใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์หรือว่าเป็นน้ำนะคะสารมลพิษจากมอเตอร์ของลิฟต์แล้วก็ระบบเครื่องจักรคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกสารที่ใช้ในการหล่อลื่นต่างๆนะคะสารระเหยอินทรีย์จากวัสดุตกแต่งใหม่ๆในอาคารนะคะหรือว่าอาคารใหม่นะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเข้าไปในอาคารที่มีการสร้างใหม่นะคะเราจะได้กลิ่นนะคะโอ้กลิ่นใหม่จังเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะของยาฆ่าแมลงนะที่ใช้ในการป้องกันแล้วก็กำจัดสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นกำจัดยุงแมลงวันแมลงสาบนะคะลิ้นหรือว่าแมลงบินเล็กๆในบ้านเรือหรือว่าในสถานที่ต่างๆนะคะสำหรับยาฆ่าแมลงก็จะมีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะรูปแบบแรกก็คือเราเรียกว่าแอโรซอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบรรจุของเหลวลงในกระป๋องอัดความดันนะคะแล้วก็มีปริมาณของสารออกฤทธิ์เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะถูกปล่อยออกมาด้วยของสเปรย์หรือว่าหมอกควันอันถัดมานะคะก็คือเบสนะคะอันนี้จะเป็นการผสมของสารกับสิ่งที่เราให้แมลงกินนะคะเมื่อแมลงกินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกับร่างกายของมันทันทีดังนั้นเนี่ยก็ควรจะจัดเก็บให้ปลอดภัยจากเด็กสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมายนะคะที่เราต้องการจะกำจัดนะคะถัดมานะคะก็เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าช็อคนะคะก็คือเป็นการผสมสารออกฤทธิ์กับผงแป้งนะก็จะทำให้เกิดผลกับแมลงโดยการสัมผัสกับสารออกฤทธิ์นะคะที่เป็นลักษณะที่เป็นช็อคนะคะถัดมาเป็นยาจุดกันยุงนะคะเป็นการผสมสารออกฤทธิ์กับขี้เลื่อยนะคะเมื่อจุดยากันยุงก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ส่งผลทำให้สารออกฤทธิ์กลายเป็นไอระเหยนะคะออกมาแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำจัดแมลงถัดมานะคะเป็นแผ่นกำจัดยุงไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ใช้ความร้อนในการทำให้สารออกฤทธิ์ระเหยเป็นไอนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำจัดแมลงเช่นเดียวกับยาจุดกันยุงนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ใช้ไฟฟ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้แล้วนะคะสำหรับแผ่นกำจัดยุงไฟฟ้าลักษณะนี้ลักษณะที่3นะคะของสารมลพิษที่อยู่ภายในอาคารก็คือเป็นอนุภาคทางชีวภาพนะคะตัวแรกนะคะก็คือเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะจะทำให้เกิดอาการแพ้กับคนสัตว์แมลงไรจุลินทรีย์นะทำให้เกิดสารก่อภูมิแพ้นะคะอย่างเช่นขนสัตว์นะคะบางคนก็แพ้ขนสัตว์ขนแมวขนสุนัขนะคะน้ำลายอุจจาระปัสสาวะหรือว่าชิ้นส่วนของเซลล์ประเภทที่2นะคะก็คือรา
นะคะนี่ก็สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ชื้นนะคะในบ้านที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผนังบ้านเนี่ยเกิดเชื้อรานะอาจจะ

านนะคะความชื้นก็จะเป็นสาเหตุของเชื้อราที่เกิดขึ้นฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเชื้อราที่เกิดขึ้นตามผนังบ้านนะจะเป็นผนังที่มีความชื้นสะสมนะคะหรือว่าเป็นบ้านร้างที่ไม่ค่อยไม่มีคนใช้นะไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะมีการสะสมความชื้นเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียเชื้อรานะคะแล้วก็มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นไรฝุ่นนะก็จะเป็นสัตว์อันนี้ขยายใหญ่มากเลยนะคะก็คือเป็นสัตว์ที่รบกวนคล้ายๆกับแมลงขนาดเล็กจิ๋วนะคะจะอยู่ในหมอนในที่นอนผ้าห่มพรมเสื้อผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องเบาะนิ่มๆนะคะการสัมผัสกับไรฝุ่นเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดโรคหอบหืดได้นะกรณีที่มีอาการเล็กน้อยก็ทำให้เกิดน้ำมูกไหลนะคะมีน้ำตานะคะทำให้ตาเยิ้มมีการจามเป็นครั้งคราวนะถ้าเกิดมีอาการรุนแรงนะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าเรื้อรังนะคะทำให้เกิดแรงดันในโพรงใบหน้านะคะหรือว่ามีอาการหอบหืดรุนแรงนะคะเรื้อรังได้ถัดมานะคะก็คือจุลชีพหรือว่าไมโครออร์แกนิซึมนะคะนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็มีลักษณะเยอะแยะมากมายนะคะหลายๆสปีชีส์นะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขยายให้มองเห็นได้นะคะจุลชีพที่อาศัยอยู่ในอากาศนะคะโดยการเกาะติดอยู่กับอนุภาคของฝุ่นละอองถ้าเกิดฝุ่นละอองนะคะในที่อยู่อาศัยเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็เบานะคะก็จะทำให้มันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานก็คือมันเกาะอยู่กับฝุ่นละอองนั่นเองนะคะแล้วก็แพร่กระจายไปในระยะที่ไกลจากการพัดพาของกระแสลมนะคะถัดมานะคะเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษอากาศภายในอาคารนะคะก็จะมีชนิดของมลพิษอากาศหลากหลายชนิดนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือว่า CO2 นะอันนี้จะเกิดขึ้นจากการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าถูกนำออกจากร่างกายโดยการหายใจออกนะคะหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะถัดมาคือคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า COอันนี้เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่หรือว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการหุงต้มการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ต่างๆนะคะถัดมาคือฟอร์มาลดีไฮด์นะคะจะเกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างที่นำมาสร้างหรือว่าตกแต่งภายในอย่างเช่นไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะผ้าที่มีฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นส่วนผสมหรือว่าในควันบุหรี่ถัดมานะคะคือสารระเหยอินทรีย์นะคะหรือว่า total VOCอันนี้จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้การปรุงอาหารวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าตกแต่งภายในอาคารอย่างเช่นสีสารเคลือบนะคะเงาไม้ต่างๆกาวสารทำละลายเฟอร์นิเจอร์สารกำจัดแมลงนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นน้ำยาทำความสะอาดน้ำยารีดผ้าเรียบเป็นต้นนะคะถัดมานะคะรูปแบบของฝุ่นขนาดเล็กนะคะrespirable suspended particle นะคะ particulate อันนี้ก็จะเป็นฝุ่นทั่วไปนะคะควันบุหรี่นะคะฝุ่นผ้าเส้นใยแร่ใยหินนะคะสปอร์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้แบคทีเรียไวรัสนะคะรวมถึงฝุ่นควันจากการจราจรนะคะถัดมานะคะเรดอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของแร่เรเดียมนะคะปะปนอยู่ในดินในหินทั่วไปบนพื้นโลกนะคะแบคทีเรียทั้งหมดนะคะแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโตต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือมีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำขังนะอย่างเช่นถาดรองน้ำในระบบเครื่องจ่ายลมเย็นนะคะถัดมานะคะก็คือเชื้อรานะคะเชื้อราทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดนะคะก็คือเชื้อราเนี่ยจะเจริญเติบโตบนพื้นผิวของวัตถุที่มีความชื้นสูงดังนั้นเนี่ยสภาพที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเชื้อราก็คือที่ความชื้นมากกว่า 70% หรือว่าอุณหภูมิระหว่าง 5-35 องศาเซลเซียสนะคะถัดมาคือโอโซนนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากมลพิษจากรถยนต์แล้วก็แสงอาทิตย์นะคะเกิดขึ้นจากฟ้าแลบนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องทำความสะอาดที่ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตแล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารถัดมานะคะไนโตรเจนไดออกไซด์อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะได้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในอุณหภูมิสูงต่อมานะคะเป็นการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารนะคะเราก็จะมีวิธีการต่างๆในการใช้

นะคะช่วยเราในการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารวิธีการแรกเนี่ยก็คือเป็นการจัดการที่แหล่งกำเนิดนะคะก็คือควบคุมจากแหล่งกำเนิดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการกำจัดนะคะการแทนที่การปิดแหล่งกำเนิดของเสียนั้นๆนะคะที่ทำให้เกิดคุณภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมนะวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันเหมือนกับเราจัดการที่แหล่งกำเนิดนะคะทำให้มันเกิดขึ้นน้อยลงนะคะหรือว่าเกิดขึ้นที่ไม่มีมลพิษที่สูงมากนักนะคะนี่ก็คือจัดการที่แหล่งกำเนิดจากต้นตอเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจำนวนของผู้ใช้อาคารหรือว่าลักษณะของกิจกรรมสถานที่ของอาคารการมุงรักษานะคะระบบปรับอากาศต่างๆใช้ไประยะหนึ่งก็ต้องมีการทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ช่วยในการกำจัดที่แหล่งกำเนิดรวมไปถึงเราเริ่มจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าตกแต่งอาคารนะคะโดยที่เราจะแยกเป็นเคสของอาคารใหม่แล้วก็อาคารที่เปิดใช้แล้วนะคะวิธีที่สองก็คือเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะก็มีการนำเครื่องมือมาใช้นะคะอย่างเช่นระบบของการระบายอากาศเฉพาะที่นะคะมีฮูดนะคะที่รวบรวมอากาศนะคะรวบรวมอากาศเสียเข้ามานะคะแล้วก็มีดักที่เป็นท่อส่งท่อนำอากาศนะคะแล้วก็จะมีแอร์คลีนเนอร์อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทำความสะอาดอากาศนะคะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะคะแล้วก็ออกไปที่ปล่องหรือว่าสแต็กนะคะก็จะเป็นอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วแล้วก็ปล่อยออกสู่ภายนอกนะคะแบบที่สองที่เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะก็คือเป็นการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือว่าการระบายอากาศแบบเจือจางนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบระบายอากาศที่ต้องมีการออกแบบนะคะอย่างเหมาะสมทำงานได้ปกติมีการมุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในระดับที่ปกติหรือว่าไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานในอาคารได้นะคะถัดมาก็คือใช้วิธีการในการบริหารหรือว่า management นะคะก็คือควบคุมในการบริหารมีการกำหนดตารางเวลานะคะจัดตารางเวลาในการทำงานเพื่อที่จะช่วยลดการสัมผัสของสารมลพิษในอากาศในอาคารนะคะได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะอย่างเช่นลดเวลาการสัมผัสมลพิษของพนักงานนะคะมีการจัดตารางการบำรุงรักษาหรือว่าการทำความสะอาดในช่วงที่ไม่มีผู้ที่ใช้งานอยู่ในอาคารนะคะลดปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้นะคะได้แก่จำกัดปริมาณสารเคมีที่ใช้โดยพนักงานนะคะระหว่างการบำรุงรักษาหรือว่าทำความสะอาดอาคารมีการควบคุมตำแหน่งของการใช้สารเคมีนะคะได้แก่การดำเนินงานการบำรุงรักษาบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าจัดวางตำแหน่งของเครื่องมือหรือว่าห้องที่แยกต่างหากออกไปอย่างเช่นมีการเราทราบว่าเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องถ่ายเอกสารนะคะก็มีการรั่วไหลหรือว่ามีการปล่อยนะคะสารที่ออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารนะคะพวกผงหมึกต่างๆนะคะเราก็แยกเป็นสัดส่วนไว้นะคะแยกเป็นห้องนะคะที่ไม่เหมือนกับจำกัดนะคะจำกัดพื้นที่ของการที่เกิดฝุ่นจากผงเครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้นนะคะการตรวจวัดนะคะรายการที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเนี่ยโดยทั่วไปนะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้3กลุ่มนะคะก็คือเป็นอันแรกก็คือเป็นการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันที่2คือค่าพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะสำหรับตัวแรกที่เป็นพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็คือมีอุณหภูมินะอันแรกก็คืออุณหภูมิอันนี้เนี่ยเป็นการวัดเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความพึงพอใจแล้วก็ความสบายของผู้ที่ใช้พื้นที่นะถัดมาคือค่าของความชื้นสัมผัสนะคะ relative humidity อันนี้ก็คือเพื่อบ่งบอกถึงความพึงพอใจความสบายของผู้ใช้พื้นที่รวมทั้งควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะอย่างที่เราเรียนไปนะคะว่าเชื้อราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดค่าพารามิเตอร์ทางด้านนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะควบคุมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ถัดมานะคะก็คือความเร็วลมหรือว่า air movement นะคะอันนี้ก็บ่งบอกว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของอากาศหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวของอากาศก็จะมีการกระจายตัวของอนุภาคที่เป็นมลพิษเนี่ยไปในบริเวณที่กว้างนะคะถ้าเกิดไม่มีการเคลื่อนไหวของอากาศก็คือมลพิษก็จะเกิดการสะสมนะคะอยู่ในบริเวณนั้น

่อมานะคะก็คือค่าของอัตราการไหลหรือว่า flow rate นะคะอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงปริมาณอากาศที่ระบบจัดการอากาศจะสามารถจ่ายให้กับพื้นที่ต่างๆนะคะว่าเพียงพอกับความต้องการหรือเปล่าถัดมานะคะเป็นพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์นะคะอันนี้ก๊าซที่อยู่ในธรรมชาตินะคะประมาณ340 ppm นะคะแล้วก็สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อาการต่างๆนะคะก็คือ600 ppm เนี่ยมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารนะคะ indoor air quality ถ้าเกิด600ถึง 1,000 ppm นะคะก็มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้แต่ว่ามักจะไม่สามารถหาสาเหตุได้นะถ้าเกิด 1,000 ppm อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอนะคะผู้ร้องเรียนมีอาการปวดศีรษะเหนื่อยล้ามีปัญหาทางเดินหายใจส่วนบนถัดมานะคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเนื่องจากว่าสามารถจับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนถึง200ถึง500เท่านะคะดังนั้นเนี่ยมันจะแย่งนะแย่งเข้าไปจับแย่งออกซิเจนนะเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินนะคะการหายใจอวกาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงๆนะคะก็ในระดับต่างๆเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายที่แตกต่างกันนะถ้ามากกว่า10 ppm นะคะก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียถ้าเกิด25 ppm ตาพร่ามัว50 ppm ปวดศีรษะแล้วก็การเต้นของหัวใจผิดปกติถัดมานะคะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางด้านชีววิทยานะคะอันนี้ก็คือเป็นแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะทั้งหมดนะคะแบคทีเรียก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโรคการเจ็บป่วยนะคะเกิดการเจ็บคอทอนซิลอักเสบนะคะเป็นต้นส่วนเชื้อรานะคะก็จะมีผลกับโรคหอบหืดนะคะมีการระคายเคืองตานะคะจมูกหลอดลมต่างๆถัดมานะคะเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารซึ่งมีรายละเอียดของการที่จะทำการตรวจวัดนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจำนวนของการเก็บตัวอย่างนะคะมีการกำหนดการเก็บตัวอย่างสำหรับการเก็บตัวอย่างคุณภาพของอากาศภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือภายในอาคารนะคะสำหรับอาคารที่มีจำนวนชั้นหลายๆชั้นนะจำนวนการสุ่มตัวอย่างก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นด้วยนะคะตึกที่มีความสูงมากนะคะก็ต้องมีการเก็บมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะก็คือมีการกำหนดจำนวนชั้นนะคะของการใช้งานในอาคารนะคะว่าน้อยกว่า5ชั้นจะต้องเก็บประมาณ 80% ของจำนวนชั้นนะคะ 5-10 นะคะไปจนถึงมากกว่าจำนวนชั้นมากกว่า50ชั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาคาร35ชั้นนะคะ35ชั้นนักศึกษาก็มาดูในช่องนี้นะคะ30-40นะคะก็เขาให้คิดที่ 40% นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิดที่ 40% ก่อนนะก็คือ35ชั้นแล้วก็คูณด้วย40แล้วก็หารด้วย100นะคะได้ค่าออกมาเท่ากับ14ชั้นดังนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเขากำหนดว่าจะต้องเก็บจำนวน15ชั้นหรือว่า 40% ของจำนวนชั้นให้เลือกว่าจำนวนใดสูงกว่านะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเราคำนวณได้14ชั้นแต่ว่าในเงื่อนไขกำหนดว่า15ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการเก็บตัวอย่างที่15ชั้นนะคะสำหรับอาคารที่สูง35ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ใช้ในการ เลือกนะคะว่าเราจะวัดทั้งหมดกี่ชั้นตำแหน่งของการสุ่มตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็น sampling range นะคะก็จะอยู่ระหว่าง75เซนถึง120เซนก็คือเป็นระยะประมาณระยะที่คนทำงานระยะที่คนหายใจนั่งทำงานนะคะอันนี้ก็คือระยะที่ทำการเก็บตัวอย่างนะคะความสูงจากพื้นถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะก็เราจะมีอยู่3แบบนะคะการวัดสภาวะเชิงความร้อนนะคะพารามิเตอร์ของตัวนี้นะคะมี3พารามิเตอร์ก็คือภูมิความชื้นแล้วก็การเคลื่อนที่ของอากาศนะคะตัวแรกนะคะการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์นะคะที่เข้ามาในอาคารจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดนะคะตามกฎกระทรวงนะคะหรือว่ามาตรฐานที่แนะนำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนะคะถัดมาก็คือช่องอากาศบริสุทธิ์หรือว่า fresh air grill นะคะนี่คือควรจะอยู่ห่างจากบริเวณอากาศสกปรกภายนอกอาคารนะคะอย่างเช่นถนนที่มีการจราจรแออัด
นาแน่นนะคะที่บริเวณที่จอดรถหรือว่าบริเวณที่มีการขนถ่ายสินค้าเนื่องจากมีการจอดรถเป็นเวลานานนะคะดังนั้นเนี่ยช่องอากาศบริสุทธิ์ก็ควรจะห่างจากกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะท่อไอเสียนะคะของบอยเลอร์ดีเซลเจเนเรเตอร์เซตนะคะอากาศร้อนชื้นที่ออกจากคูลลิ่งทาวเวอร์หรือว่าช่องระบายอากาศเสียของห้องน้ำหรือว่าห้องครัวของอาคารเนื่องจากมีการปล่อยอากาศออกมานะคะถัดมานะคะช่องระบายอากาศที่ออกจากอาคารนะคะก็ควรจะอยู่ห่างจากช่องอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า9เมตรหรือว่าอยู่ที่กำแพงคนละด้านกันนะคะโดยการคำนึงถึงทิศทางลมนะคะตามฤดูกาลหรือว่าผลของลมที่ปะทะกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นปริมาณของลมที่หมุนเวียนภายในอาคารนะคะจะต้องมีไม่น้อยกว่า 6-10 เท่าของปริมาตรของห้องต่ออาคารนะเพื่อให้อากาศที่บริสุทธิ์เข้าจากในข้อ1นะคะกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของอาคารได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วถัดมานะคะควรจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศเสียออกจากบริเวณของอาคารที่มีอากาศที่สกปรกมากนะอย่างเช่นบริเวณห้องน้ำในโรงพิมพ์นะคะห้องถ่ายเอกสารห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะห้องครัวนะคะบางกรณีก็ควรจะใช้ฮูดนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงใช้พัดลมดูดอากาศช่วยนะคะเพื่อที่จะระบายอากาศเสียจากภายในอาคารนะคะเนื่องจากในอาคารเป็นพื้นที่ปิดนะคะก็ควรจะใช้พัดลมดูดอากาศช่วยนะคะถัดมานะคะก็คือรักษาความดันอากาศในห้องที่สกปรกให้ต่ำกว่าในห้องข้างเคียงนะคะป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยกระจายออกไปสู่ส่วนอื่นๆของอาคารนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องหลักการแล้วก็เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนชุดวิชา54128ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของหน่วยที่8นะคะหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความดันบรรยากาศค่ะค่ะในตอนที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนค่ะส่วนในตอนที่2ก็จะเป็นหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศนักศึกษานะคะจะต้องอธิบายหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนได้และต้องอธิบายและหลักการและเทคโนโลยีในการควบคุมความกดดันบรรยากาศได้ด้วยค่ะสำหรับตอนที่ 8.1 หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนและเรื่องที่2แนวทางและเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนค่ะนักศึกษาก็จะต้องสามารถอธิบายหลักการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนได้และต้องอธิบายแนวทางและเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนได้ด้วยค่ะในส่วนของหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนนะคะตามหลักการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสถานประกอบการเนี่ยจะต้องดำเนินการจัดการชี้บ่งอันตรายโดยการครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจากนั้นนะคะจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายนะคะการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการในการที่จะลดความเสี่ยงหรือว่าควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะในส่วนแรกในเรื่องของการชี้บ่งอันตรายอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาอันตรายที่จะก่อให้เกิดอันตรายนะคะอันนี้จะเป็นการค้นหาเพื่อค้นหาอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายอย่างแท้จริงสามารถทำได้โดยอาจจะทำโดยการสังเกตสถานที่ทำงานแล้วก็ลักษณะของการทำงานรวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่มีแรงสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าอาจจะทำโดยการสอบถามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลักษณะการทำงานปัญหาต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยพบเจอหรือว่าเป็นปัญหาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการปฏิบัติงานรวมถึงในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลของการปฏิบัติงานด้วย

ทั้งนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์การขนส่งการซ่อมแซมการบำรุงรักษาการเก็บรักษาต่างๆของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ควรอาจจะทำได้โดยการตรวจสอบแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับอันตรายที่กำลังค้นหาอยู่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนที่มีความเสี่ยงแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือนนะคะรูปต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเอกสารการสอนของหน่วยที่8นะคะนักศึกษาสามารถไปดูอุปกรณ์ที่มันอาจจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนได้ในหนังสือเอกสารการสอนได้เลยนะคะอย่างเช่นรูปแรกนะคะสว่านกระแทกอย่างเงี้ยก็ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าเข็มขูดเครื่องเจียนะคะต่างๆนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเป็นการเป็นตัวบ่งชี้ที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนของอุปกรณ์แต่ละชนิดค่ะประเมินความเสี่ยงนะคะก็เป็นขั้นตอนต่อมาที่ควรจะต้องทำนะคะในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนเมื่อสามารถที่จะระบุอันตรายได้แล้วเนี่ยก็ควรมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อศึกษาแล้วก็วิเคราะห์โอกาสที่อันตรายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็หาความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยว่าส่งผลกระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะคะลักษณะการเกิดอันตรายและบุคคลใดที่จะได้รับอันตรายบ้างเพื่อที่จะจัดทำแผนลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงต่อไปนะคะแล้วก็หลักการที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงนะคะเมื่อทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะมีการพิจารณาลักษณะของเครื่องมือและลักษณะของงานนะคะรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทำงานอันนี้ก็เช่นระยะเวลาในการที่คนงานได้รับการสัมผัสความสั่นสะเทือนในแต่ละวันแล้วก็ตลอดชีวิตการทำงานอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูด้วยรวมถึงระยะเวลาแล้วก็ความถี่ในการที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการพักเบรกในแต่ละวันในระหว่างวันนะคะท่าทางต่างๆท่าทางในการที่อาจจะผิดหลักกายศาสตร์อันนี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงลักษณะส่วนบุคคลด้วยอย่างเช่นการลักษณะของการจับเครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจจะมีการจับแน่นเกินไปหรือว่าทักษะความรู้ความเข้าใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะพฤติกรรมต่างๆของผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาถึงหากผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการรายงานอาการที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติอย่างเช่นการรู้สึกเสียวแปลบที่มือหรือว่าที่นิ้วมึนงงเกิดความรู้สึกมึนงงจากการใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนะคะก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วก็ปรับเปลี่ยนลักษณะการบริหารจัดการทันทีเพื่อลดการสัมผัสนะคะอย่างเช่นลดระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนเป็นต้นนะคะค่ะในการดำเนินการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะก็สามารถพิจารณาวิธีการลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมนะคะอันแรกเลยก็คือการขจัดหรือ elimination อันนี้ก็คือทำได้โดยการเปลี่ยนวิธีการทำงานหลีกเลี่ยงผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนอย่างเช่นการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนค่ะหรือลำดับขั้นที่2ก็คือการแทนที่ substitution นะคะอันนี้ก็สามารถใช้วัตถุกระบวนการหรืออุปกรณ์ที่มีอันตรายน้อยกว่าเช่นการใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำแทนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ลดการสั่นสะเทือนรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าที่อาจจะมีแรงสั่นสะเทือนสูงอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นขั้นที่3นะคะการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะ engineering controls นะคะอันนี้ก็เป็นการควบคุมอันตรายที่ควบคุมที่ต้นกำเนิดของแหล่งกำเนิดเลยนะคะก็คือควบคุมที่สิ่งแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตัวงานนะคะที่เกิดจากการออกแบบมานะคะ

สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ออกแบบเพิ่มเติมเพื่อลดการสัมผัสกับอันตรายการควบคุมทางวิศวกรรมเนี่ยก็เช่นนะคะการออกแบบติดตั้งเครื่องจักรให้มั่นคงแล้วก็อาจจะมีการรองพื้นด้วยแผ่นยางลดแรงสั่นสะเทือนหรือว่าการตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนแล้วก็ควรจะมีการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรอยู่เสมอนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็อาจจะใช้วัสดุดูดซับความสั่นสะเทือนได้นะคะส่วนต่อมานะคะเป็นการควบคุมทางการบริหารจัดการadministrative controls นะคะอันนี้จะเป็นการควบคุมประเภทที่จะจริงๆแล้วควรจะใช้ร่วมกับการควบคุมประเภทอื่นๆเช่นการควบคุมประเภทนี้ก็เช่นการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่าทางการปฏิบัติงานแล้วก็อาจจะมีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมนะคะสุดท้ายเลยนะคะการใช้อุปกรณ์คุ้มครองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะหรือ PPE อันนี้เป็นการหลักการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะคะแต่กรณีที่ไม่สามารถควบคุมการสัมผัสความสั่นสะเทือนชนิดอื่นๆได้แล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้PPE เนี้ยเข้ามาเสริมในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้รองเท้าพิเศษที่สามารถป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือนได้หรือว่าการใช้ที่นั่งที่มีการบุด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะนั่งอยู่บนรถที่มีความสั่นสะเทือนยานพาหนะต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีการใช้ถุงมือป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือนนะคะค่ะแนวทางและเทคโนโลยีในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนนะคะอันแรกเลยก็จะแบ่งออกเป็นการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนอันนี้ก็จะเป็น hand arm vibration หรือว่าเรียกว่า HAV นะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้แบบประเมินการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนได้เพื่อค้นหาอันตรายจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนในผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะทำงานกับอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนะคะส่วนการเอาแบบประเมินพวกนี้ไปใช้เนี่ยถ้ามีการตอบว่าใช่แสดงว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่อันตรายต่อการทำงานนะคะแบบประเมินเนี่ยเดี๋ยวจะมีในสไลด์ต่อไปนะคะให้ดูหลังจากที่ได้มีการประเมินการสัมผัสไปแล้วนะคะก็ควรจะมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงต่อไปอย่างทันทีเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินที่อาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับความสั่นสะเทือนที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะได้รับหรือสัมผัสคำถามแรกก็คือคุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนมากกว่าครึ่งวันหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าสมมุติผู้ปฏิบัติไปสอบถามหรือว่าให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นการประเมินตนเองถ้าตอบว่าใช่เนี่ยก็จะแสดงถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการสัมผัสมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากความสั่นสะเทือนนะคะคุณใช้สว่านเจาะกระแทกมากกว่า15นาทีต่อวันหรือไม่คุณใช้สว่านแบบหมุนนานกว่า1ชั่วโมงต่อวันหรือไม่หรือว่าอยู่ในท่าทางที่ไม่สะดวกสบายขณะใช้เครื่องมือผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือได้มีการเตือนความเสี่ยงหรืออันตรายจากความสั่นสะเทือนอาจจะมีอาการปวดมือหรือแขนเนื่องจากการทำงานสุดท้ายนะคะอาจจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ทำหรือวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานหรือไม่นะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้นนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าถ้ามีการตอบคำถามว่าใช่ก็ควรจะพิจารณาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ความสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับที่มือแล้วก็ที่แขนแล้วก็ควรจะมีการดำเนินการในการค้นหาลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนนะคะต้องตรวจสอบวิเคราะห์เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนพร้อมจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขวิธีการการใช้ที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานกับเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างปลอดภัยนะคะและก็ต้องมีการกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความสั่น

สะเทือนนะคะตลอดระยะเวลาในการทำงานเลยโดยอาจจะมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลาในการใช้งานโดยบันทึกลงสมุดบันทึกนะคะหรือว่าการใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือนตลอดระยะเวลาในการทำงานนะคะค่ะส่วนถ้ามีการสัมผัสความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า whole body vibration หรือเรียกว่า WBV นะคะการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ตำแหน่งบนพื้นผิวที่สั่นสะเทือนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อนั่งอยู่ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่หรือเมื่อใช้งานเครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือนนะคะเช่นการขับรถในเส้นทางขรุขระพื้นถนนไม่สม่ำเสมอหรือว่าเส้นทางอันตรายในป่าเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะคะก็ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อค้นหาอันตรายของความสั่นสะเทือนโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของWBV นะคะก็คือความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายโดยพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมในการป้องกันการสัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เพียงพอนะคะกรณีที่ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมความจำเป็นในการเฝ้าระวังสุขภาพขั้นตอนและวิธีการในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะการประเมินความเป็นไปได้ที่จะมีค่า EAV เกินนะคะค่า EAV ก็คือค่าการรับสัมผัสของความสั่นสะเทือนนะคะข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของความรุนแรงต่อการสัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะรวมถึงการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรหรือยานพาหนะที่อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงพิจารณาถึงงานและปัจจัยที่ทำให้เกิดการสัมผัสความสั่นสะเทือนมากที่สุดมาตรการควบคุมที่สามารถทำได้นะคะโดยจะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการพิจารณาระบุผู้ปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่านะคะพิจารณาถึงการรับสัมผัสกับความเสี่ยงที่เกินชั่วโมงการทำงานปกติอย่างเช่นการสัมผัสความสั่นสะเทือนในบริเวณพักผ่อนนะคะแล้วก็ควรจะมีการบันทึกรายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงด้วยส่วนมาตรการในการควบคุมนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้สำหรับการสัมผัสความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนะคะอันแรกเลยก็ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะที่สัมผัสกับความสั่นสะเทือนเนี่ยก็ต้องทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆอย่างเช่นสาเหตุของการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่อาจจะก่อให้เกิดอาการปวดหลังนะคะหรือว่าแหล่งที่มาของความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นในเรื่องของความรุนแรงหรือระดับของความสั่นสะเทือนระยะเวลาที่จะสัมผัสนะคะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆต่ออาการปวดหลังที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะได้รับการสัมผัสการรายงานอาการปวดหลังเพื่อที่จะสามารถดำเนินการแล้วก็แก้ไขควบคุมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับการสัมผัสความเสี่ยงที่อาจจะเกินค่าที่มันเกินขีดจำกัดของการได้รับสัมผัสในเรื่องของความสั่นสะเทือนนะคะมาตรการควบคุมที่จำเป็นต้องใช้ในการที่จะควบคุมแล้วก็ลดความสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ข้อกำหนดในการตรวจสอบสุขภาพอื่นผู้ปฏิบัติงานนะคะที่มีความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของตัวอย่างเช่นนะคะการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการนั่งและการใช้ที่นั่งที่มีระบบรองรับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนการปรับตำแหน่งที่นั่งให้เหมาะสมแล้วก็ท่าทางการนั่งที่ถูกต้องการลดความเร็วเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้ยานพาหนะเนี่ยมันมีความเร็วลดลงก็จะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนได้ใช้เส้นทางที่ราบเรียบและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ขรุขระหลีกเลี่ยงเส้นทางที่หลุมบ่อนะคะ
หรืออาจจะเกิดการกระแทกในขณะขับรถหรือว่าเครื่องจักรแล้วก็รายงานการสัมผัสความเสี่ยงที่มากเกินไปนะคะรายงานอาการปวดหลังที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหรือยานพาหนะที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การออกแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในการที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะสัมผัสความเสี่ยงเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องประเด็นพวกนี้ที่ได้กล่าวไปนะคะข้อสรุปที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็จะต้องถูกบันทึกไว้แล้วต้องมีการจัดทำมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการสั่นสะเทือนอย่างเพียงพอเท่าที่จะทำได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะหากการพิจารณาระดับการสัมผัสมีโอกาสน้อยมากแล้วก็อาจจะไม่มีแนวโน้มที่จะเกินค่าขีดจำกัดเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใดๆนะคะแต่อย่างไรก็ควรต้องมีการบันทึกนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่องของการสรุปผลนะคะค่ะต่อมานะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพการเฝ้าระวังทางสุขภาพนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบวิเคราะห์แล้วก็แปลผลโดยการจำแนกตามกระบวนการทำงานนะคะตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามแล้วก็สังเกตแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเกิดการกระจายตามปัจจัยสาเหตุในด้านของกระบวนการทำงานลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้วยอันนี้ก็เพื่อระบุอาการแล้วก็อาการที่แสดงออกมาในช่วงแรกๆเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมอันตรายอีกด้วยนะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพก็สามารถดำเนินการได้โดยการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานโดยการตรวจเช็คประวัติส่วนตัวทางสังคมนะคะการใช้บุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การออกกำลังกายตรวจเช็คประวัติทางการแพทย์นะคะเช่นอาการปวดหลังเฉียบพลันหรือเรื้อรังความผิดปกติในเรื่องของเกี่ยวกับกระดูกสันหลังการบาดเจ็บหรือว่าการผ่าตัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะประวัติการทำงานต่างๆหรือว่ากิจกรรมงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับความสั่นสะเทือนการตรวจร่างกายการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกเพิ่มเติมอย่างเช่นการเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังส่วนคอนะคะค่ะในตอนที่ 8.2 นะคะหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศสูงและความกดดันบรรยากาศต่ำวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลักการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความกดดันบรรยากาศสูงได้รวมถึงแนวทางควบคุมป้องกันอันตรายการจัดการและควบคุมความเสี่ยงจากความกดดันบรรยากาศสูงแล้วก็หลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆนะคะรวมถึงความกดดันบรรยากาศต่ำด้วยนะคะค่ะในเรื่องของความกดดันบรรยากาศสูงความกดดันบรรยากาศสูงเนี่ยคือสภาพแวดล้อมนะคะที่มีความกดดันสูงกว่าความกดดันของระดับน้ำทะเลซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดความดันบรรยากาศที่แตกต่างกันระหว่างภายนอกกับภายในร่างกายทำให้เกิดแรงบีบอัดมากก่อให้เกิดการปวดหูหรือว่าแก้วหูฉีกขาดได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะผู้ปฏิบัติงานในจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานในใต้น้ำหรือว่าใต้ดินอย่างเช่นนักดำน้ำในอุโมงค์นะคะผู้ปฏิบัติงานที่ซ่อมเขื่อนวางสายเคเบิลนะคะใต้น้ำหรือว่าการตัดไม้ใต้น้ำการปฏิบัติการทางทหารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินการตรวจวัตถุโบราณอุตสาหกรรมใต้น้ำนะคะเป็นต้นรวมทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันบรรยากาศด้วยเช่นการดูแลผู้ป่วยในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงนะคะแนวทางในการควบคุมป้องกันอันตรายของอาชีพนักดำน้ำอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความกดดันบรรยากาศสูงนะคะในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีการยกตัวอย่างของอาชีพนักดำน้ำขึ้นมานะคะ
ว่าควร

ต้องมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะต้องพิจารณาอันตรายนะคะว่าความดันที่ระดับต่างๆเนี่ยมีอันตรายเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีอันตรายที่แตกต่างกันเนาะซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ลักษณะช่องว่างใต้ทะเลนะคะจัดแล้วก็มีต้องมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงนะคะรวมถึงประเมินพื้นที่บริเวณของน้ำที่มีการเคลื่อนที่ใต้น้ำด้วยนะคะค่ะหลักการจัดการและควบคุมความเสี่ยงนะคะก็จะใช้ลำดับขั้นของการควบคุมความเสี่ยงนะคะตามรูปข้างล่างนี้เลยนะคะหลักการแรกก็คือการกำจัด elimination นะคะหรือหลีกเลี่ยงอันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่แตกต่างนะคะขั้นที่สองก็คือการใช้การใช้การควบคุมทางวิศวกรรม use engineering controls นะคะก็คือการที่จะออกแบบเพื่อควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบวิธีการปฏิบัติงานให้นักดำน้ำเนี่ยห่างออกห่างจากช่วงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานนะคะการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมนะคะอันนี้นะคะ Safe System of Work and Behavioral Risk Control Methods นะคะโดยอาจสามารถดำเนินการโดยการแยกนักดำน้ำออกจากโซนที่มันอันตรายโดยอาจจะทำโดยการจำกัดความยาวของสายที่นักศึกษาของสายนักดำน้ำที่ลงไปใต้น้ำนะคะหรือว่าสร้างอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าจอเพื่อลดการถูกดูดจากน้ำนะคะถูกทับหรือว่าถูกหนีบจากสิ่งของแล้วก็จำกัดการเคลื่อนไหวของนักดำน้ำก็จะช่วยที่จะที่จะช่วยนักดำน้ำได้นะคะรวมทั้งให้คำแนะนำและการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานนะคะจำกัดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยสุดท้ายนะคะขั้นที่4ก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจบนผิวน้ำสายรัดตัวนิรภัยหรือว่าหน้ากากแบบเต็มรูปเต็มหน้าเลยนะคะหมวกนิรภัยต่างๆนะคะค่ะในของประเทศไทยเนี่ยก็มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำของปีพ.ศ.2548อันนี้ก็ได้ออกมาบังคับใช้เพื่อป้องกันจากการทำงานประดาน้ำนะคะก็บังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างทำงานในน้ำลึกนะคะตั้งแต่10ฟุตแต่ไม่เกิน30ฟุตนะคะ10ฟุตนะคะแต่ไม่เกิน300ฟุตนะคะส่วนความปลอดภัยในการใช้ห้องปรับความดันบรรยากาศนะคะ Hyperbaric Chamber อันนี้ก็จะเป็นการที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้ารักษาในห้องปรับความดันโดยจะถูกปรับแรงดันให้เสมือนอยู่ในน้ำลึกนะคะเพื่อบีบฟองไนโตรเจนให้เล็กลงแล้วก็ค่อยๆปรับแรงดันให้น้อยลงเหมือนเสมือนดำขึ้นมาจากใต้น้ำซึ่งในขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในห้องนี้นะคะก็จะต้องจัดให้มีพยาบาลปฏิบัติงานในห้องให้เหมาะสมนะคะเพื่อจะให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำต่างๆค่ะส่วนหลักการเทคโนโลยีควบคุมความดันบรรยากาศต่ำนะคะก็เกิดขึ้นในกรณีที่ขึ้นปฏิบัติงานในที่อยู่สูงๆนะคะอย่างเช่นบนเครื่องบินนะคะบนยานอวกาศซึ่งอาชีพที่เสี่ยงเนี่ยก็อย่างเช่นนักบินพนักงานบริการบนเครื่องบินหรือว่าคนที่ทำงานเหมืองแร่นะคะแนวทางในการควบคุมนะคะก็คือตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานนะคะเหมือนกันตรวจระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆตรวจทรงอกถ่ายภาพรังสีทรวงอกนะคะดูเกี่ยวกับสมรรถภาพของปอดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะซักประวัติและพฤติกรรมส่วนบุคคลแล้วก็ทำการทดสอบออกกำลังกายเพราะว่าการที่จะปฏิบัติงานได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ควรจะมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะก็ต้องมีสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอดทนได้นะคะค่ะการควบคุมทางวิศวกรรมก็เป็นอีกหนึ่งหลักการที่เป็นแนวทางในการที่จะควบคุมป้องกันได้นะคะโดยเป็นเทคโนโลยีนะคะก็เป็นการใช้เครื่องผลิตออกซิ

0: จนเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็จะใช้เป็นการผลิตออกซิเจนในอากาศแล้วก็อย่างเช่นใช้ในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานอันนี้ก็มีความปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับด้วยนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: จัดแถวหนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันหน่วยที่9เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมสุขภาพอุตสาหกรรมนะครับในหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยโดยทั่วไปเราก็มักจะพูดกันว่าเป็นเรื่องของ respirator ดังนั้นในการพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงเรื่องของอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจหรือ respirator ว่านักศึกษาควรจะมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะให้ความคุ้มครองกับผู้สวมใส่ก็คือตัวพนักงานที่สัมผัสกับสารเคมีต่างๆนะครับเราเห็นว่าในหน่วยการสอนอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีตอน3ตอนที่สำคัญเรื่องแรกก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจซึ่งก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เราจะแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วจากนั้นก็มาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการของทำให้อากาศสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นประเภทส่งอากาศให้กับผู้สวมใส่ใช้ในการหายใจนะครับเรามาลองดูนะครับว่าจากภาพที่นักศึกษาเห็นเนี่ยเราเห็นว่าในการจราจรที่ หนาแน่นนะครับตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางถนนเนี่ยนะครับนักศึกษาถ้ามีภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบให้ความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของตำรวจจราจรเนี่ยนักศึกษาคิดว่าเขาควรจะสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจแบบไหนหรือประเภทไหนนะครับลองคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าควรจะมีอุปกรณ์แบบใดเพื่อให้ตำรวจจราจรของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยจากการทำงานนะครับแน่นอนนะครับหลายคนก็อาจจะคิดถึงหน้ากากอนามัยที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปในการสวมใส่เพื่อป้องกันเรื่องของโควิด-19บางคนอาจจะทึ่งถึงหน้าตาของอุปกรณ์ที่มีเป็นตลับกรองอากาศอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนครับว่าเราจะจำแนกประเภทของอุปกรณ์เนี่ยโดยหลักการเขาก็จะแบ่งกันเป็น2ประเภทประเภทที่1เห็นไหมฮะทำหน้าที่ให้อากาศสะอาดนั่นหมายความว่าอากาศที่อยู่โดยรอบของตำรวจจราจรเนี่ยนะครับสกปรกอุปกรณ์อันนี้ก็จะทำหน้าที่กรองเพื่อให้สิ่งที่สกปรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวอุปกรณ์หรือตัว respirator แล้วหลักการคืออากาศบริสุทธิ์ที่สะอาดก็จะถูกหายใจเข้าสู่ร่างกายของตำรวจจราจรนั่นเป็นประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทส่งอากาศสำหรับหายใจประเภทนี้หมายความว่าเราจะไม่ทำหน้าที่หาอะไรก็แล้วแต่มากรองอากาศที่สกปรกนะครับเราจะป้องกันไม่ให้อากาศสกปรกพวกนั้นเข้าสู่ร่างกายเลยแต่เราจะส่งอากาศมาให้กับคนที่สวมใส่ในกรณีก็คือตำรวจจราจรนะครับเพื่อให้เขามีอากาศบริสุทธิ์ใช้ในการหายใจนะครับนี่คือ2ประเภทสรุปประเภทแรกทำให้อากาศสะอาดคือทำหน้าที่ในการกรองหรือดูดซับประเภทที่2คือส่งอากาศให้หายใจเลยนะครับเพราะนั้นในการที่เราจะพิจารณานั้นเราก็มาดูประเภทแรกก่อนทำให้อากาศสะอาดนะครับการทำให้อากาศสะอาดเนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดแรกนักศึกษาเห็นไหมครับเป็นชนิดกรองอนุภาคหรือเราเรียกว่า particulate filled respirator ดังนั้นอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กรองที่เป็นอนุภาคเพราะนั้นเราเรียนมาชุดวิชาสุขภาพอุตสาหกรรมมาแล้วนะครับว่าอากาศที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศต่างๆเนี่ยนะครับประเภทหนึ่งเราเรียกว่าอนุภาคซึ่งก็จะมีการแบ่งย่อยเป็นดัสหรือฝุ่นเป็นฟูมนะครับหรือเป็นละอองหรือเป็นขมเหลาเป็นควันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าตระกูลอนุภาคนะครับเพราะนั้นไอ้ชนิดแรกเนี่ยมันจะกรองไอ้อนุภาคแต่ขณะเดียวกันอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่ที่อยู่ในสภาพของที่เป็นก๊าซหรือเป็นแก๊สนะครับหรือว่าเป็นไอระเหยที่เราเรียกว่าเปเปอร์เพราะนั้นถ้าในกรณีหลังที่เป็นก๊าซหรือแก๊สแล้วก็เป็นไอระเหยนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ชนิดที่2ครับคือดูดซับก๊าซและไอดังนั้นเราจะใช้2อันนี้2ชนิดนี้ไปข้ามประเภทกันไม่ได้เช่นเอาชนิดดูดซับก๊าซและไอไปใช้กับอนุภาคแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะดังนั้นในกรณีที่มีการฟุ้งกระจายหรือมีสารมลพิษอยู่ในรูปของอนุภาคอยู่ในรูปของก๊าซและไออย่างนี้เราจะต้องเลือกชนิดที่3ครับคือชนิดที่กรองทั้งอนุภาคและ
ดูดซับก๊าซไอด้วยดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยตำรวจจราจรเขาสัมผัสทั้งฝุ่นเขาเมาควันรถแล้วก็มีทั้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีก๊าซไดโตรเจนไดออกไซด์มีคาร์บอนมอนอกไซด์ดังนั้นอุปกรณ์ที่ตำรวจจราจรใช้จึงต้องเป็นชนิดที่3เมื่อสักครู่นะครับทีนี้ในอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นกรองอนุภาคนักศึกษาก็เห็นภาพทางซ้ายมือหรือกรองที่เป็นก๊าซหรือเป็นไอระเหยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเลือกให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับในการทำงานของชนิดแรกคือชนิดที่เป็นกรองอนุภาคนะครับเราเห็นว่าในวงเล็บที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นกลไกหรือเป็นแมคานิซึมของมันของตัวฟิลเตอร์ในการที่จะทำหน้าที่กรองโดยที่สารมลพิษที่เป็นอนุภาคนะครับอาจจะมีการชนกระแทกเข้ากับตัวฟิลเตอร์มีการแพร่กระจายมีการที่เกิดแรงโน้มถ่วงนะครับดึงให้ตกนะครับหรือในการที่มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นก็เป็นกลไกที่ทำให้เกิดการกรองอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกก๊าซหรือไอเนี่ยนะครับกลไกการกำจัดก็จะเป็นเรื่องของการดูดซึมหรือดูดซับนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นพวกก๊าซที่เป็นไอกรดต่างๆพวกนี้เราก็จะมีวิธีกลไกในเรื่องของการ absorption นะครับคือ AB absorption แต่กรณีที่เป็นเราใช้ผงถ่านกัมมันก็คือผงถ่านคาร์บอนเนี่ยนะในการดูดซับเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดใช้ในกระบวนการที่เรียกว่า adsorption AD อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือกลไกครับที่ทำให้สารมลพิษที่อยู่ในอากาศเนี่ยถูกกลไกเหล่านี้แล้วก็อากาศบริสุทธิ์ก็ผ่านเข้ามาในระบบทางเดินหายใจของผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับในกรณีของตัวกรองอนุภาคเนี่ยนะครับตัว NIOSH standardในอาชนี้นักศึกษาก็ต้องรู้จักนะครับ National Institute for Occupational Safety and Health ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการจัดแบ่งนะครับแล้วก็ให้การเซอร์ติฟายรับรองคุณภาพของ respirator นะครับในกรณีของตัวกรองอนุภาคเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นระดับเป็น95เป็น99เป็น 99.7นักศึกษาคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเราได้ยินคำว่า N95 เพราะนั้น N แล้วก็95อาจจะเป็น N99 อาจจะเป็น N99.7 อย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าตัวเลขยิ่งมากขึ้นก็ว่าประสิทธิภาพการกรองก็ดีมากขึ้นตามลำดับนะครับตัว N ตัว R ตัว P เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้น N นี่หมายถึงว่า non oil นะฮะหรือ no oil แปลว่าผู้ที่สวมใส่ respirator ที่เป็นเครื่องหมายตัว N เนี่ยนะครับจะไปใช้ในบรรยากาศที่มีน้ำมันไม่ได้ที่มีไอน้ำมันไม่ได้เพราะว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยไม่รองรับในการกรองต่างๆเหล่านั้นถ้า R นี่หมายถึงว่าเป็นตัวที่ resist oil ก็คือสามารถต่อต้านได้นะครับแต่ว่าก็จะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวกรองนั้นแต่ถ้าเป็นตัว P นะครับอันนี้หมายว่า oil proof ก็แปลว่าสามารถที่จะใช้ในบรรยากาศที่มีไอน้ำมันได้นักศึกษาจึงจะเห็นได้ว่าการเลือกต่างๆเหล่านี้มันจะมีรายละเอียดที่เราต้องประกอบการพิจารณานะครับดังนั้นตัวกรองอนุภาคนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับ อย่างเช่นกรณีนี้เราเห็นว่าในนี้เขาจะเขียนว่า N95นักศึกษามองเห็นนะครับในภาพอยู่ทางขวามือเนี่ย N95 เนี่ยในความหมายมันก็เป็น อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจนะครับหรือ respirator ที่มีประสิทธิภาพในการที่เราจะกรองได้ถึง 95% นะครับซึ่งเพียงพอสำหรับที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ในขนาดถึง 99 หรือ 99.7 นะครับนี่ก็คือตัว respirator ที่เราใช้ในการกรองอนุภาคนะครับทีนี้ในการใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองอนุภาคหรือว่าจะเป็นการดูดซับก๊าซหรืออะไรเหยก็ตามนะฮะไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้ตลอดมันจำเป็นที่จะต้องมีอายุการใช้งานนะครับเราก็จะมาลองดูนะว่าอายุการใช้งานในกรณีที่เป็นกรองอนุภาคนะครับเราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนในอาชเขาแนะนำนะครับว่า
ฟิลเตอร์พวกนี้นี่นะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเมื่อมันเสียหายนะครับโครงสร้างต่างๆมันฉีกขาดนะครับหรือสกปรกจนเราไม่ควรที่จะใช้แล้วนะครับและแม้กระทั่งถึงแม้ว่ามันยังสะอาดถึงแม้ว่ามันยังมีโครงสร้างที่เหมือนเดิมก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจแล้วอึดอัดหายใจลำบากหายใจแล้วเหนื่อยนะครับนั่นแปลว่าตัวกรองเนี่ยมันอุดตันแล้วนะครับในเชิงประสิทธิภาพดีมากครับเพราะอุดตันเนี่ยทำให้สารมลพิษเนี่ยไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่ในแง่ของผู้ใช้จะเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็กลับจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายอาจจะแนะนำว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวกรองหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามในอาจเนี่ยเขาก็ยังแนะนำนะครับว่าในเรื่องของตัวการใช้ฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่เราใช้ตัว R ตัว R ก็คือ resist oil คือต่อต้านหรือต่อสู้กับตัวไอ้น้ำมันที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณที่เขาทำงานอยู่ได้นะครับแต่ก็มีลิมิตหรือมีข้อจำกัดว่าให้เปลี่ยนหลังจากที่เราใช้8ชั่วโมงแล้วนะครับพอหลังจากนั้นไปเนี่ยความสามารถในการกรองของตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะไม่ดีแล้วนะครับรวมทั้งในกรณีที่ถ้าเราจะมีการคำนวณนะครับเราก็สามารถคำนวณได้ว่าในความเข้มข้นของสิ่งที่เราต้องการกรองเนี่ยนะครับมันมีเท่าไหร่แล้วเราคิดมาคำนวณเป็นจำนวนปริมาณว่าถ้ามันถึง200มิลลิกรัมของอนุภาคแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณมากเกินไปแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการในการเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ที่ชนิดที่เป็นแบบR หรือ resistant นะครับเรามาลองดูเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นก๊าซและไอระเหยบ้างว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้เราเห็นว่าตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าเป็นฟิลเตอร์กรองอนุภาคเนี่ยเราหายใจอึดอัดเราจึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นก๊าซแอนด์เวเปอร์เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ในการแอดซอปชันกับแอบซอปชันก็คือในการดูดซับดูดสารมลพิษคือก๊าซและไอเอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อมันทำหน้าที่ดูดซับหรือดูดกลืนตัวสารมลพิษไว้เต็มแคปซิตี้ของมันแล้วเนี่ยนะครับตัวสารเคมีที่เข้ามาคือก๊าซและไอเนี่ยจะไม่ถูกดูดซับอีกแล้วเพราะตัวดูดซับมันทำงานเต็มกำลังความสามารถของมันแล้วนะครับสารเคมีก็ยังจะผ่านไปได้นะฮะดังนั้นในกรณีของการเปลี่ยนฟิลเตอร์พวกนี้เขาก็แนะนำนะครับว่าง่าย

ถ้าเราได้กลิ่นสารเคมีแล้วที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะแสดงว่าตัวดูดซับพวกนี้มันหมดความสามารถของมันแล้วเราจึงได้กลิ่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะฮะหรือในกรณีเราก็พิจารณาจาก end of service life indicator หรือ ESLI ESLI เนี่ยมันก็จะมีในการคำนวณแล้วก็ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับนักศึกษาสามารถค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีบริษัทที่จำหน่ายเนี่ยให้ข้อมูลให้ซอฟต์แวร์ไว้

ไปนะครับหรืออันที่สองเราก็ทำ change schedule change schedule นี่คือโรงงานนั้นๆเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองโดยหาข้อมูลต่างๆนะครับว่าสภาพของการทำงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนทุกๆกี่วันทุกๆกี่ชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ของบริษัทนั้นๆหรือการทำงานนั้นๆนะครับในการดูเกี่ยวกับอายุการใช้งานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าในการคาดการประมาณการเนี่ยในเอกสารการสอนนักศึกษาจะเห็นว่าเราก็มีสูตรในการคำนวณนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคำนวณว่ากรณีของการใช้ตัวกรองที่จะดูดซับก๊าซและไอระเหยเนี่ยนะครับจะมีอายุในการใช้งานเท่าไหร่อายุการใช้งานก็จากความสามารถในการกรองหรือกำจัดความสามารถในการกรองหรือกำจัดก็คือสูตรที่อยู่ข้างบนนี้นะครับอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่ตะกี้ได้พูดถึงนะครับว่าซอฟต์แวร์อันนี้เนี่ยนะครับ ESLI เนี่ยสามารถที่จะค้นหาแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้งานของเรานะครับครับตอนนี้ก็มาถึงประเด็นนะครับว่าอุปกรณ์ประเภทที่2ก็คือประเภทที่เราจะส่งอากาศนะครับเราไม่ทำการกรองไม่ทำการดูดซับละเนื่องจากคอนดิชันมันอาจจะเลวร้ายมากนะครับกรองกันไม่ไหวนะฮะเราก็ส่งอากาศเข้ามาในการส่งอากาศเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า SCBA นะ SCBA self contained นะครับ breathing apparatus เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เราจะพกนะครับโดยทั่วไปนักศึกษาจะเห็นภาพนะฮะที่เราสะพายถังอยู่ข้างหลังนะครับที่แล้วก็มีหน้ากากสวมเอาไว้ตรงนี้แหละครับตัวเซลล์ SCBA เนี่ยนะครับก็จะมีอากาศที่จะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยได้หายใจนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้แต่ว่าในการทำงานเนี้ยปริมาณอากาศเราก็ต้องคำนวณดูว่าในถังที่เราใช้อยู่ในอัตราการหายใจของเราเนี่ยเราจะใช้ได้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับทางขวามือเนี่ยเราเห็นนะฮะเป็นชนิดใช้สายส่งอากาศนะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีท่อนะครับหรือสายส่งเพราะไอ้เนี้ยก็จะส่งอากาศนะครับจากแหล่งอื่นให้กับตัวผู้สวมใส่นะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2แบบแบบทางซ้ายมือก็คือพกไปเลยนะครับสะพายหลังแล้วก็เดินไปทำงานแบบที่2ก็มีสายส่งอากาศให้เรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นชนิดที่2ที่เราเรียกว่าซัพพลายแอร์นะครับทีนี้เราจะเลือกใช้อย่างไรเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในการที่เราจะเลือกใช้แล้วเรายังต้องคำนึงถึงค่าการปกป้องด้วยนะครับว่าเราต้องในสภาพการทำงานแบบนี้ค่าการปกป้องหรือเราเรียกว่า excited นะครับ protection factor นะครับassigned protection factor เดี๋ยวนักศึกษาก็จะเห็นตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วเราก็จะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับเรามาดูประเด็นของปัจจัยนะครับว่าเราจะเลือกใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงก็ในเรื่องของระยะเวลานะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าอายุการใช้งานของ SCBA ขึ้นกับปริมาณอากาศในถังเห็นไหมฮะถ้าเราพกสะพายถังขนาดเล็กแน่นอนครับระยะเวลาในการที่เราจะทำงานก็สั้นแต่ถ้าใหญ่ขึ้นระยะเวลาการทำงานก็นานขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นก็แปลว่าผู้สวมใส่ก็ต้องแบกน้ำหนักอัตราการหายใจก็จะมากขึ้นนะมันก็จะมีทั้งประเด็นบวกประเด็นลบที่เราต้องประกอบการตัดสินใจนะครับอุปกรณ์กรองอากาศนะครับก็มีประเภทที่ใช้แล้วก็ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าในกรณีที่เราไม่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยการหายใจเนี่ยจะขึ้นกับตัวผู้สวมใส่นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ย แบตเตอรี่ก็จะช่วยในการที่เราจะทำในการทำงานเราก็มีลักษณะของการอัตราการหายใจของเราเราก็จะสะดวกขึ้นนะครับในการใช้วัสดุกรองก็เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเราใช้วัสดุกรองอนุภาคต่อเนื่องจนเกินอายุมันก็คือโหลดที่เก็บสะสมมากเกินไปก็จะมีการหายใจที่ลำบากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรต่างๆที่เราจะประกอบนะครับในการพิจารณากิจกรรมผู้สวมใส่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นงานเบาเป็นงานหนัก

ตราการหายใจจะน้อยจะมากนะอันนี้ก็มีผลในขณะเดียวกันกิจกรรมที่สวมใส่นี่นะครับอาจจะ เราต้องการการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องถูกจำกัดนะครับเพราะนั้นในกรณีที่เราใช้สายส่งความยาวของสายส่งเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเรื่องของระยะทางนะครับเพราะนั้นเราใช้ SCBA มันก็จะมีความคล่องตัวตรงนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นประกอบการพิจารณารวมทั้งน้ำหนักของมันที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องประกอบลักษณะงานที่ทำจำเป็นต้องมีการสื่อสารไหมถ้าจำเป็นประเภทของอุปกรณ์ที่เราใช้ชนิดในรายละเอียดของตัวรูปแบบที่เขาออกแบบมาเราก็ต้องประกอบในการคำนึงรวมทั้งอุณหภูมินะครับว่าเราทำงานในที่ร้อนมากเราควรจะใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจที่มีหน้าตาแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะปัจจัยต่างๆเหล่านี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในตัวเอกสารการสอนนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของค่าการปกป้องแล้วก็แนวทางที่เราจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงแนวทางก่อนว่าเราจะมีวิธีการยังไงซึ่งตรงประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับว่าจริงๆแล้วในการที่เราจะเลือกย้อนไปถึงตำรวจจราจรเลยนะครับว่าเราจะเลือกนะครับประเด็นแรกก่อนเราต้องประเมินสภาพของฮาซาร์ดหรือสภาพของอันตรายเพราะสภาพของอันตรายนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นนักศึกษาจะเห็นว่าแถวในระดับที่2เนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็นซ้ายกับเป็นขวาทางซ้ายจะมีอยู่2บล็อกนะครับนั่นคือเราต้องประเมินสภาพอันตรายว่ามันมีออกซิเจนน้อยไหมนะที่ทำงานตรงนั้นแล้วมันเป็นบรรยากาศที่อันตรายถึงชีวิตได้หรือเปล่าคือ IDLH นะครับ immediately dangerous to life and health นั่นก็คือถ้ามีบรรยากาศที่อันตรายต่อชีวิตบล็อกไซด์ทั้ง2ตัวนี้คือออกซิเจนน้อยหรือเป็น IDLS ถ้าเราประเมินแล้วเป็นแบบนี้นะครับตัดสินใจทันทีครับต้องเป็นแบบซัพพลายแอร์เท่านั้นซัพพลายแอร์เท่านั้นเพราะออกซิเจนน้อยเราจะไม่ไปดูดกรองเราจะไม่ไปดูดซับสารมลพิษละเราต้องเติมอากาศเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าอันตรายที่ซึ่งใน2กรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่ากรณีของตำรวจจราจรไม่เข้าข่าย2อันนี้แน่นอนนะครับเราก็ตัดประเด็นทางซ้ายมือไปได้ก็มาเป็นในทางขวามือว่าลักษณะอันตรายหรือฮาซาร์ดนี้เป็นพาร์ติคูลเลตเท่านั้นหรือเปล่าหรือเป็นก๊าซแอนด์เวเปอร์หรือเป็นทั้งพาร์ติคูลเลตและแก๊สแอนด์เวเปอร์ในกรณีของตำรวจจราจรเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าบรรยากาศในบนท้องถนนเนี่ยมันมีทั้งพาร์ติคูลเลตมันมีทั้งแก๊สแอนด์เวเปอร์ดังนั้นเรสไปเรเตอร์ที่เลือกใช้ต้องอยู่มุมล่างขวาสุดคือเป็นพาร์ติคูลเลตแอนด์แก๊สแอนด์เวเปอร์เรสไปเรเตอร์นะครับแต่อะไรก็ตามถ้าบรรยากาศตรงนั้นมีแต่พาร์ติคูลเลตนักศึกษาก็เลือกเฉพาะ particulate respirator แต่เช่นกันถ้ามี gas and vapor เท่านั้นก็เลือก gas and vapor นะนี่คือสเต็ปในการที่เราจะตัดสินใจเลือกนะครับพอเราเลือกเสร็จต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูต่อครับว่าแล้วเราเลือก respirator ที่มีค่า APF excited protection factor ที่เหมาะสมนะอย่างตำรวจจราจรเราเลือกละนะครับว่าเป็น particulate แล้วก็ gas and vapor respirator เราก็ต้องมาเลือกตัวที่เป็นมีค่า APF เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าในการกำหนดนะครับคำว่า excited protection factor นะครับนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนก็จะมีรายละเอียดของค่านี้นะครับแต่โดยสรุปก็คือระดับของการคุ้มครอง respirator นะครับที่ผู้สวมใส่เนี่ยจะได้รับหากมีการดำเนินการตาม Effective Respirator Protection Program อย่างต่อเนื่องความหมายความว่าสมมติมือผมคืออุปกรณ์ในการที่เป็น Respirator นะครับแล้วก็มี APF เท่ากับ50เท่ากับ50อุปกรณ์อันนี้จะให้ APF เท่ากับ50ก็ต่อเมื่อเรามีการสวมใส่ที่ถูกต้องนะครับที่มี Effective อันนี้เป็นเงื่อนไขไว้ก่อนนะครับแล้วตัวในตารางนี้จะเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นนะครับว่าการสวมใส่เนี่ยเราจะต้องเลือก APF ที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นนักศึกษาถ้าดูในข้อที่1นี้ข้อที่1นะครับ Air Purify Respirator Air Purify ก็คือ Respirator ที่ทำหน้าที่ในการทำ

0: ให้อากาศสะอาด purify นะครับก็จะเป็นว่าถ้าเป็นแบบ1ส่วน4นะครับก็ APF ก็กำหนดว่าต้องอย่างน้อยต้องเท่ากับ5ถ้าเป็นแบบหน้ากากที่respirator แบบครึ่งหน้าก็ต้องเท่ากับ10ถ้าเป็นแบบ full face ก็คือแบบสวมใส่เต็มหน้าอันนี้ก็ต้องเท่ากับ50อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเลือกนะครับเราก็ต้องเลือกพวกให้มันสอดคล้องกันนะครับเพราะนั้นในค่า APF เท่ากับ10ค่า APF เท่ากับ10ความหมายมันก็คือว่าเมื่อเราสวมใส่ respirator นั้นที่มีค่า APF เท่ากับ10เนี่ยสารมลพิษจะเข้าสู่อากาศเนี่ยครับเพียง1ใน10เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ได้นะครับเพราะในกรณีตัวอย่างนี้นักศึกษาลองดูนะครับว่าช่างสายไม้เนี่ยทำงาน8ชั่วโมงนะครับเราวัดตรวจเก็บตัวอย่างอากาศ RD ก็คือ respirable dust TD ก็คือ total dust มีค่าเท่ากับอย่างที่เห็นคือ42และ40มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับเราจะเลือก respirator แบบไหนนะครับถ้า RD กับตัว TD มีค่ามาตรฐานเท่ากับเท่านี้นะครับเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีวิธีการนะฮะที่เราจะดำเนินการพิจารณาก็คือว่าเราก็ไปหาค่า hazard ratio นะครับก็คือเอาค่าความเข้มข้นนะครับแล้วก็ไปหารออกมาเราก็จะได้ค่า 10.5 พอได้ 10.5 ปุ๊บเราก็ต้องไปหา respirator ที่มีค่า APF 10.5 ขึ้นไปน้อยกว่านี้ไม่ได้นักศึกษาเห็นภาพแล้วนะครับว่านี่คือความสำคัญในการที่เราจะต้องคำนวณค่านี้ออกมาให้ได้นะครับทีนี้ในการใช้ respirator ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับความสำคัญคือเราต้องทำซีลเช็คซีลเช็คก็คือว่า respirator ที่เขาผลิตมาเนี่ยนะครับนักศึกษาเห็นว่าเวลาเราสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันไม่กระชับกับใบหน้ามันไม่ได้แนบสนิทกับใบหน้าของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งการทำเราก็มีทั้ง negative test กับ positive นะครับก็เป็นงานหายใจเข้าแล้วก็หยุดไว้เป็นการหายใจออกแล้วก็หยุดไว้แล้วก็ดูว่ามีการรั่วไหลไหมโครงสร้างของ respirator มีการแฟบลงหรือเปล่ามันก็จะบอกเราแล้วว่าถ้ามีลักษณะอย่างนั้นแปลว่าการสวมใส่เนี่ยมันไม่กระชับนะครับอันนี้เราต้องทำทุกครั้งที่มีการสวมใส่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องทำfit test ด้วยแต่กฎหมายประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับในการใช้อุปกรณ์พวกนี้ในแต่ละปีเนี่ยจะต้องทำฟิตเทสเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าซีลเช็คนะฮะนั่นคือทุกครั้งที่มีการสวมใส่แต่ว่าฟิตเทสเนี่ยเราจะใช้ปีละครั้งเพื่อดูว่าอุปกรณ์ที่เรายังใช้อยู่เนี่ยนะครับมันยังเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของผู้สวมใส่อยู่ซึ่งอาจจะมีเป็นการทำแบบ qualitative คือเชิงคุณภาพและ quantitative คือเชิงปริมาณนะครับเพราะเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะมีการทดสอบนะครับแล้วก็จะมีการให้สารที่เราจะสามารถได้กลิ่นหรือเราจะรู้สึกได้ถ้ามันรั่วไหลนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายแต่ถ้าวิธีที่ยุ่งยากขึ้นแต่มีความแม่นยำมากขึ้นก็คือการทดสอบเชิงปริมาณอันนี้ก็จะมีการคำนวณได้ว่ามันมีปริมาณที่เล็ดลอดไปเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะดูในรายละเอียดได้จากเอกสารการสอนนะครับที่มีการกำหนดเอาไว้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจนะครับที่มีความสำคัญว่าเราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับกับลักษณะอันตรายที่มีอยู่เราต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวสภาพของการทำงานแล้วก็ตัวสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ด้วยแล้วก็มีการทดสอบต่างๆทั้งซีลเช็คแล้วก็ฟิตเทสก็หวังว่ารายการการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในหน่วยที่9นี้จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปศึกษาในรายละเอียดในเอกสารการสอนต่อไปนะครับ
1: สำหรับในแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดหน่วยที่7หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารค่ะข้อ1นะคะข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากคุณภาพอากาศภายในอาคารมากที่สุดข้อกการปนเปื้อนของวัสดุตกแต่งอาคารข้อขการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอข้อค

ภาวะภายนอกอาคารข้องอมีสารปนเปื้อนอยู่ในอาคารและข้อจอจานไม่ทราบสาเหตุค่ะอันนี้ข้อนี้นะคะก็คือโจทย์ถามว่าข้อใดเนี่ยเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนที่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูว่ากิจกรรมในส่วนใดเนี่ยนะคะที่น่าจะทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้อาคารนะคะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพอากาศในอาคารนะคะที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะการปนเปื้อนของวัสดุตกแต่งนะคะการระบายอากาศไม่พอหรือว่าจะมลภาวะจากภายนอกที่เข้ามาในอาคารนะคะหรือว่ามีสารปนเปื้อนเองนะคะที่อยู่ในอาคารหรือว่าไม่ทราบสาเหตุนะคะเรามาดูกันนะคะจากการที่มีการศึกษานะคะวิเคราะห์ค้นคว้าวิจัยมาแล้วนะคะเขาพบว่าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแบ่งนะคะออกมาได้ทั้งหมด6แบบนะคะมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือร้อยละ52นะคะเกิดขึ้นจากการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะคะอันนี้เนี่ยก็คืออาคารโดยทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในหรือว่ามีการนำอากาศจากภายในที่เป็นอากาศเสียนะคะหรือว่าเป็นอากาศที่มีมลภาวะที่เกิดขึ้นนะจากกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในอาคารเนี่ยแล้วก็ถ่ายเทออกไปสู่ภายนอกนะคะก็คือมีการไหลเวียนของอากาศจากภายนอกนะคะเข้ามาสู่ภายในหรือว่าจากภายในที่ดูดออกไปสู่ภายนอกนะคะอันนี้เนี่ยการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุคือการออกแบบที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมการกระจายอากาศภายในอาคารไม่ดีนะคะอุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะหรือว่ามีแหล่งมลพิษภายในระบบของระบายอากาศเองนะคะถัดมานะคะสารปนเปื้อนในอาคารหมดมลภาวะภายนอกนะคะการปนเปื้อนด้านชีวภาพนะคะไม่ทราบสาเหตุแล้วก็การปนเปื้อนจากวัสดุตกแต่งนะคะดังนั้นเนี่ยคำตอบในข้อ1ก็คือการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดการร้องเรียนคุณภาพอากาศในอาคารมากที่สุดนะคะข้อ2นะคะค่า PM 10นะคะหรือว่า PM 10เนี่ยนะคะระดับที่กำหนดไว้ใน Air Quality Guideline คือเท่าไหร่นะนี่ก็คือเป็นค่าที่กำหนดเอาไว้นะคะว่าเป็นค่าเริ่มต้นนะคะที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือว่าผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์นะคะของร่างกายมนุษย์ข้อกก็คือ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้อข20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะข้อคอควาย30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้ององูนะคะ40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ข้อจอจานนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะจากที่เขากำหนดเอาไว้นะคะค่าที่แนะนำนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่150นะคะก็คือมีอัตราการเสียชีวิตนะคะ500ละ5 175นะคะมีอัตราการเสียชีวิตนะคะในระยะสั้นนะคะ 1.2 ร้อยละ 1.2 แล้วก็สุดท้ายก็คือ50นะคะ PM 10 50นะคะไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นระดับต่ำสุดนะคะระดับที่กำหนดเอาไว้ใน Air Quality Guideline นะคะดังนั้นข้อ2นี้นะคะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะข้อ3นะคะมลพิษทางอากาศชนิดใดพบในวัสดุก่อสร้างมาสร้างหรือว่าตกแต่งภายในนะคะอย่างเช่นไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะกอไก่คาร์บอนไดออกไซด์ขอไข่ฟอร์มาลดีไฮด์คอควายสารระเหยอินทรีย์นะคะหรือว่า total VOC งองูนะคะแบคทีเรียทั้งหมดแล้วก็จอจานเชื้อราทั้งหมดนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะคาร์บอนไดออกไซด์มันจะต้องส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะต้องเกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ไม่น่าจะใช่ละนะคะจากการตกแต่งภายในนะคะฟอร์มาลดีไฮด์ไม่แน่ใจนะคะสารระเหยอินทรีย์ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ๊ะใช่หรือเปล่านะคะสารระเหยอินทรีย์เกิดขึ้นจากไหนมันก็น่าจะเป็นสารที่มันมีการระเหยนะคะจากสารเคมีต่างๆนะคะพวกน้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้นะคะแบคทีเรียนะคะเชื้อราอีก2อันนี้เป็นทางด้านชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้2ข้อนี้น่าจะตัดทิ้งไปได้แล้วก็ข้อกอไก่น่าจะตัดทิ้งไปได้นะคะเรามาดูกันนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดจากการเผาผลาญอาหารนะคะสร้างพลังงานให้มนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะฟอร์มาลดีไฮด์เกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างนะคะตกแต่งภายในนะไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะ
VOC นะคะเกิดจากการเผาไหม้การปรุงอาหารจากสีสารเคลือบเงาต่างๆนะคะแบคทีเรียนะคะเชื้อราอ่ะ2อันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากเป็นทางด้านชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะฟอร์มาลดีไฮถัดมานะคะข้อ4ข้อใดเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะกอไก่แบคทีเรียทั้งหมดขอไข่ฝุ่นขนาดเล็กคอควายค่าอุณหภูมิอากาศงองูค่าความชื้นอากาศแล้วก็จอจานนะคะสารระเหยอินทรีย์นะคะอันนี้เป็นข้อใดเป็นพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะเห็นแล้วน่าจะสามารถตอบได้เลยนะคะว่าเป็นข้อไหนทางชีววิทยาก็คือชีวะก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตอาจเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะคะเราก็มาดูกันนะคะการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารเนี่ยจะแบ่งกลุ่มใหญ่นะคะเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นค่าพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจวัดที่ใช้ตัวแปร4ตัวนะคะประกอบด้วยอุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศความเร็วลมอัตราการไหลข้อ2นะคะค่าพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วยก๊าซอนุภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็สารระเหยอินทรีย์แล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางเคมีส่วนที่3นะคะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะคะก็คือแบคทีเรียทั้งหมดแล้วก็เชื้อราทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในข้อ4นี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะคำตอบก็คือกอไก่ค่าแบคทีเรียทั้งหมดนะคะข้อ5การเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศภายในอาคารที่มีความสูงนะคะ48ชั้นถามว่าจะต้องเลือกชั้นนะคะเพื่อสูบเก็บตัวอย่างจำนวนกี่ชั้นนะคะกอไก่15ชั้นขอไข่16ชั้นคอควาย17ชั้นงองู18ชั้นและจอจาน20ชั้นนะคะเอ๊ะเราจะตอบว่า20ชั้นเลยดีไหมนะคะยิ่งเก็บเยอะยิ่งดีนะคะแต่ก็อย่าลืมว่ายิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการกำหนดนะคะเก็บน้อยไปก็ไม่ได้นะคะเก็บน้อยไปก็ไม่เพียงพอนะคะจำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอเก็บเยอะเกินไปก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะดังนั้นเราก็การคำนวณกันนะคะว่าค่าที่เหมาะสมควรจะต้องเก็บตัวอย่างที่จำนวนกี่ชั้นนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่า48ชั้นนะคะเราก็มาดูกันนะคะจากตารางนะคะจำนวนชั้นที่ถูกใช้งานนะคะของอาคารนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นน้อยกว่า5ชั้นนะคะ5ถึง10 11ถึง20 21ถึง30นะคะ30ถึง40แล้วก็40ถึง50แล้วก็มากกว่า50ชั้นนะคะจากโจทย์ที่ให้บอกว่า48ชั้นเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะ40ถึง50ชั้นนะคะเขาระบุว่าร้อยละของการเลือกชั้นเนี่ยจะต้องเลือก16ชั้นหรือว่า 35% ของจำนวนชั้นทั้งหมดนะคะโดยที่จะต้องเลือกจำนวนที่สูงกว่านะคะดังนั้นเราบอกว่าอาคาร48ชั้นนะคะเราก็มาดูเขาบอกว่าคิดที่ 35% นะคิดที่ 35% แล้วก็เอา48ตั้งนะคะแล้วก็คูณด้วย35นะคะแล้วก็ส่วน100ก็คืออันนี้ก็คือ100ละ35นะคะจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะ100ละไม่เท่ากันนะคะ100ละที่จะใช้ในการคำนวณไม่เท่ากันนะคะยิ่งจำนวนชั้นเยอะขึ้นเนี่ย100ละก็จะ100ละของตัวที่ใช้ในการคูณเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะ21ถึง30ชั้นจะเห็นว่า 50% ถึง 50% ทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งสูงขึ้นก็คือถ้ายิ่งสูงเกินกว่า50ชั้นนะคะก็100ละก็จะน้อยลงนะคะก็คือประมาณ100ละ30เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือ48ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะคำนวณออกมาได้ 16.7 16.8 ชั้นนะคะก็ปัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเท่าไหร่นะคะเราก็ปัดขึ้นหมดเลยนะคะปัดขึ้นตลอดดังนั้นเนี่ยในข้อกำหนดนะคะกำหนดว่า16ชั้นหรือ 35% ของจำนวนชั้นก็คือ16ชั้นหรือ17ชั้นนะคะดังนั้นเนี่ย 16.8 ก็คือมากกว่า16ชั้นดังนั้นให้เก็บตัวอย่างที่ทั้งหมด17ชั้นนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะจากตัวเลือกที่ให้นะคะ15 16 17นะคะเราก็
คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะคะ17ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในหน่วยที่7นะคะ

0: ศึกษาสามารถไปฝึกนะคะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะในแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะของหน่วยที่7นะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะชุดวิชา54128ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดในหน่วยที่8นะคะในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความกดดันบรรยากาศมาให้นักศึกษาลองทำหลังจากที่ได้ฟังบรรยายแล้วก็ได้เรียนรู้ในสาระสำคัญของในหน่วยนี้ไปนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะข้อ1นะคะข้อใดคือหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนกอไก่การชี้บ่งอันตรายขอไข่การประเมินความเสี่ยงคอควายการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดคือหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนค่ะเฉลยนะคะหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนก็คือถูกทั้งข้อ1 2และ3นะคะตามหลักการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสถานประกอบกิจการเนี่ยนะคะจะต้องมีการดำเนินการเพื่อจัดการชี้บ่งอันตรายโดยคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนะคะจากนั้นเนี่ยจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดถูกทั้ง3ข้อเลยนะคะก็คือชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายกอไก่เป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขอไข่เพื่อศึกษาโอกาสที่อันตรายจะสามารถเกิดขึ้นคอควายเป็นการหาความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดคือข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายค่ะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายค่ะการชี้บ่งอันตรายเนี่ยเป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายซึ่งเป็นการชี้บ่งอันตรายเพื่อค้นหาอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายที่แท้จริงค่ะค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะค่ะข้อที่3นะคะการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนเป็นวิธีการลดและควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมข้อใดกอไก่การขจัดหรือ elimination ขอไข่การแทนที่นะคะหรือ substitution คอควายการควบคุมทางวิศวกรรม engineering controls งองูการควบคุมทางการบริหารจัดการ administrative controls และจอจานการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PPE ค่ะค่ะลองคิดดูนะคะว่าการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนเนี่ยเป็นวิธีการลดและควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมข้อใดค่ะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือการขจัดค่ะการขจัดนะคะหรือ elimination เนี่ยเป็นการที่ลดความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถสัมผัสกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่จะใช้เครื่องจักรแทนโดยการที่ เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรแทน

0: การที่จะใช้คนเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยก็เป็นการขจัดความเสี่ยงออกไปนะคะเป็นระดับชั้นอันแรกเลยที่ควรจะดำเนินการนะคะค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่4ค่ะกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำพ.ศ.2548ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกไม่เกินเท่าใดกไก่ไม่เกิน100ฟุตขอไข่ไม่เกิน200ฟุตคอควายไม่เกิน300ฟุตงองูไม่เกิน400จอจานไม่เกิน500ฟุตค่ะตามที่อาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญไปนะคะประเทศไทยก็มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในเรื่องของงานประดาน้ำของพ.ศ.2548นะคะอันนี้กฎกระทรวงนี้ก็ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกนะคะค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าไม่เกินเท่าใดนะคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่เกิน300ฟุตนะคะกฎกระทรวงนี้ก็บังคับใช้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกตั้งแต่10ฟุตนะคะถึงไม่เกิน300ฟุตนะคะค่ะต่อมานะคะข้อที่5นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนกไก่เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมอย่างง่ายและคุ้มค่าขอไข่สามารถจัดการกับสภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอได้คอควายจะทำงานโดยเพิ่มออกซิเจนในอากาศงองูส่วนใหญ่พบในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานห้องของนักบินจอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเรื่องของป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นของความกดดันบรรยากาศนะคะค่ะเมื่อเกิดความดันบรรยากาศความดันความกดดันบรรยากาศที่ต่ำนะคะก็จะต้องมีการหาแนวทางและเทคโนโลยีในการที่จะมาควบคุมป้องกันค่ะดูเฉลยกันนะคะเฉลยที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนก็คือจอจานค่ะถูกทุกข้อนะคะก็คือการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมอย่างง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะรวมถึงมีประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานด้วยนะคะสามารถจัดการกับสภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอได้เพราะว่าเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็จะผลิตออกซิเจนออกมาเพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานหรือว่าห้องของนักบินค่ะค่ะสำหรับในหน่วยที่8นี้นะคะก็นักศึกษาสามารถไปทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถประเมินตัวเองได้นะคะว่าก่อนและหลังการเรียนรู้การศึกษาจากเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษามีความรู้เพียงใดนะคะและมากพอหรือยังที่จะนำไปสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาเรามาถึงช่วงของการทำแบบฝึกหัดหน่วยที่9อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจนะครับก็มาลองดูนะครับว่าในโจทย์ที่ผมได้ตั้งไว้นะครับนักศึกษาจะมีแนวคิดหรือมีคำตอบกับเรื่องนั้นๆอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างในกรณีแรกนะครับสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็พบว่ามีการใช้ไนอาร์ช N95 respirator กันนะครับเราพบว่าคนของโรงพยาบาลเนี่ยสวมใส่กับการทำงานที่ใช้สารเคมีตัวหนึ่งเราเรียกว่าโคตาลอนดีไฮนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราเป็นจปวิชาชีพนะเห็นการใช้ N95 กับสารเคมีดังกล่าวเนี่ยเราจะคิดยังไงครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าใน5ตัวเลือกนี้

ักศึกษาจะเลือกตัวเลือกอะไรบ้างเช่นอันที่หนึ่งชื่นชมครับว่าโรงพยาบาลนี้ดูแลสุขภาพดีมากนะฮะหรืออันที่สองยกนิ้วเลยว่าบุคลากรของที่นี่เนี่ยรักสุขภาพตนเองมากสวมใส่ตลอดเวลาหรือเดินไปหาผอ.แล้วครับบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากหรือจะเลือกข้อ4ครับก็คือทั้งชื่นชมทั้งยกนิ้วให้ก็คือข้อ1กับข้อ2ถูกแล้วก็ข้อที่5ท่านนักศึกษาคิดว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันยังไม่พอตอบไม่ได้อ่ะตอบข้อ5ไปเลยนะครับผมแนะนำนะครับนักศึกษาหยุดเครื่องไว้นะครับแล้วก็ลองใช้เวลาสัก1ถึง2นาทีตอบคำถามนี้ดูแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะมีคำตอบว่าอย่างไรนะครับจะเห็นว่าแนวทางหรือแนวคิดหรือหลักการในการตอบคำถามนี้คือว่านักศึกษาต้องจำได้ว่าในการเลือก respirator เนี่ยนะครับเราต้องชี้บ่งปัญหาชี้บ่งอันตรายก่อนว่าอันตรายคืออะไรนะครับเพราะนั้นโกลตอรอลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารเคมีที่เราใช้ในการในโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นมันจะมีไอระเหยออกมาเพราะไอระเหยนี่นะครับมันจะอยู่ในส่วนของที่เป็นแก๊สและไอระเหยนะครับท่านสาจำได้กับอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นอนุภาคนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นไอระเหยพอเป็นไอระเหยก็จะต้องเลือก respirator ที่เป็น gas and vapor respirator N95 เป็น particulate respirator ดังนั้นนักศึกษาต้องเลือกข้อ3ครับต้องไปบอกท่านผู้บริการโรงพยาบาลเลยว่าเลือก respirator ผิดถึงแม้ว่าจะเป็น respirator ที่เป็น9 arch N95 ซึ่งเราถือว่าเป็นของดีแต่ของดีนี้มันใช้ไม่ถูกกับอันตรายที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยตอบข้อที่3นะครับต่อมานะครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวกรองนะครับยังไงดีนะครับอันที่1ถ้าได้กลิ่นสารเคมีก็เปลี่ยนได้ละเหลืออันที่2เราจะพิจารณาจากค่า ESLI หรือ3เราจะทำ change schedule ของโรงงานเราขึ้นมาเองเลยนะครับนักศึกษาคิดว่าตัวเลือกไหนน่าจะเป็นตัวเลือกในการที่เราจะทำการเปลี่ยนตัวกรองได้อย่างเหมาะสมถ้าคิดว่าแค่ข้อ2กับข้อ3เท่านั้นแหละที่ถูกก็ติ๊กข้อ4แต่ถ้าคิดว่าถูกหมดเลยครับก็ติ๊กข้อ5นะครับเชิญนะครับลองหยุดเครื่องดูนะครับแล้วก็ตอบคำถามเอาละครับคำถามนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าตัวกรองที่เราเลือกให้กับพนักงานใช้เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนกันเมื่อไหร่โดยหลักวิชาการก็คือเมื่อของมันเสียหายของมันชำรุดของมันฉีกขาดของมันสกปรกมากอันนั้นก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าในสภาพถ้าหากว่ายังดีอยู่นะครับแล้วเรายังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าตัวแคทริดจ์พวกนี้มันจะกรองพวกก๊าซกับเวเปอร์เพราะถ้าเราได้กลิ่นเนี่ยแปลว่ามันรั่วไหลเข้ามาแล้วเนื่องจากความสามารถ capacity ของตัวฟิลเตอร์ในการดูดซับเนี่ยมันใช้เต็มฝีมือมาแล้วนะครับเพราะนั้นข้อ1จึงเป็นคำตอบที่ถูกและข้อ2การพิจารณาจากค่า ESLI ก็ดีหรือการทำ change schedule ก็ดีก็เป็นแนวทางที่ถูกเช่นเดียวกันดังนั้นข้อ5จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับที่เราจะมาใช้เป็นวิธีการในการที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวกรองcartridge พวกนี้นะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำไมต้องทำ seal check และทำไมต้องทำ fit testนะครับนักศึกษาลองตอบดูนะครับถึงเหตุผลความจำเป็นต่างๆเชิญเลยครับลองจุดเครื่องแล้วก็เขียนคำตอบดูนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองดูนะครับนักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับว่าซิลเช็คเนี่ยนะครับเป็นการทำครั้งที่เราสวมใส่ respirator นะครับเพราะนั้นการทำ seal check อาจจะทำเป็นแบบ negative test หรืออาจจะเป็น positive test ก็ได้เพื่อดูว่า respirator ที่เราสวมใส่นี่นะครับมันยังแนบสนิท

กับโครงสร้างในใบหน้าของเรานะครับเราสวมใส่ได้ถูกต้องแล้วนะครับมีอากาศรั่วไหลเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามีก็แสดงว่ามันยังไม่แนบกระชับกับใบหน้าของเรานั่นก็คือทุกครั้งที่เราสวมใส่แต่ถ้าเป็นฟิตเทสนะครับกฎหมายของต่างประเทศก็จะกำหนดว่าจะต้องทำฟิตเทสเนี่ยทุกปีนะครับปีละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเหตุผลจริงๆในการที่เราต้องทำซิลเช็คก็ดีฟิตเทสก็ดีเนี่ยคำตอบนักศึกษาลองดูนะครับว่าตรงกับของที่นักศึกษาคิดไว้หรือเปล่าก็คือสร้างความมั่นใจครับว่าที่เราสวมใส่มาเนี่ยถูกต้องแล้วมันแนบสนิทดีแล้วไม่มีการรั่วไหลนะครับนั่นก็คือซิลเช็คฟิตเทสก็ทำให้เรามั่นใจนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ที่บริษัทจัดให้เราเนี่ยนะครับมันฟิตกับใบหน้าของเรานะครับทีนี้ที่เราต้องทำทุกปีทำทุกครั้งเนี่ยก็คือเรสปิเรเตอร์ที่ผู้จำหน่ายผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันไม่มีหรอกครับที่เป็นแบบ universal size ที่มันจะฟิตกับทุกคนนะฮะยิ่งถ้าเราไปใช้อุปกรณ์ที่ผลิตมาจากทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยโครงสร้างใบหน้าของฝรั่งกับของเราเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่นั้นนี่คือเป็นผลที่เราจะต้องทำซิลเช็คกับฟิตเทสนะครับประกอบกับว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปสุขภาพของผู้สวมใส่นะครับอาจจะตอนแรกที่ทำกับตอนนี้อาจจะผอมอาจจะอ้วนแตกต่างจากเดิมแล้วนะครับใบหน้าอาจจะผอมจนแก้มตอบนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เคยใช้มันไม่ฟิตเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับบางคนมีการไปผ่าตัดใบหน้าอาจจะเพื่อความสวยงามหรือจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็ตามหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของฟันมีการเปลี่ยน เป็นฟันปลอมขึ้นมาก็ทำให้ลักษณะของโครงสร้างใบหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเหตุผลหลักๆนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีการทำซิลเช็คทุกครั้งแล้วก็ทำฟิตเทส อย่างน้อยปีละครั้งซึ่งก็อาจจะมีทั้งในเชิงของการทำเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเพราะนั้นก็หวังว่าในคำถามต่างๆเหล่านี้ที่ได้ถามไป3ข้อเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะสะท้อนให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นนะครับว่าในการที่เราจะศึกษาเอกสารการสอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีการอ่านมีการพิจารณาจากตัววัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้แล้วก็ดูเนื้อหาทำกิจกรรมแต่ละเรื่องนะครับเพื่อความมั่นใจว่าเราเข้าใจในเนื้อหาถ้านักศึกษาทำอย่างนี้ได้ก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยนี้เท่านั้นเองแต่ทั้งชุดวิชาทั้งหลักสูตรนี้ที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับแล้วก็สรุปเนื้อหาของชุดวิชาเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะนะครับในหน่วยที่10นะครับการบริหารการคลังนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับตอนที่2ก็คือโครงสร้างของระบบบริหารการคลังส่วนตอนที่3จะเป็นเรื่องของทิศทางของระบบบริหารการคลังสมัยใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหาในแต่ละส่วนกันนะครับในส่วนของตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าระบบบริหารการคลังนี้เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางการคลังที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการคลังการบริหารรายรับการบริหารรายจ่ายการบริหารเงินคงคลังแล้วก็กิจกรรมย่อยอื่นๆนะครับที่มีความสัมพันธ์กันในการทำหน้าที่ตามวงจรของระบบบริหารการคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับส่วนโครงสร้างของระบบบริหารการคลังนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมทางการคลังที่สำคัญนะครับได้แก่เรื่องของรายได้การกำหนดนโยบายการคลังนะครับการบริหารรายได้การบริหารรายจ่ายการบริหารการเบิกจ่ายการบริหารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินการบริหารเงินคงคลังการบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็การบริหารการคลังในด้านอื่นๆนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องระบบบริหารการคลังสมัยใหม่นะครับมีองค์ประกอบที่สำคัญนะครับหลายประการนะครับเช่นการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการคลังการเสนอแนะนโยบายการพยากรณ์และประมาณการด้านการคลังการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลังความโปร่งใสด้านการคลังความยั่งยืนทางการคลังการบริหารความเสี่ยงนะครับในด้านการคลังนะครับโดยแนวทางการบริหารการคลังสมัยใหม่เนี่ยจะมุ่งเน้นใน3ด้านนะครับก็คือความระมัดระวังด้านการคลังความตึงเครียดด้านการคลังแล้วก็ความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับในส่วนของแนวคิดที่เกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับจะเห็นได้ว่านโยบายการคลังนะครับเราสามารถจะพิจารณาได้นะครับในแง่มุมที่ว่านโยบายการคลังเป็นนโยบายสาธารณะในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้และรายจ่ายของรัฐนะครับแล้วก็ต้องมีการนำนโยบายดังกล่าวเนี่ยไปปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายนะครับในรูปแบบของการบริหารการคลังนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับว่าระบบบริหารการคลังเนี่ยจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ2ประการนะครับก็คือการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยในส่วนของการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีองค์ประกอบอยู่4องค์ประกอบย่อยนะครับก็คือการบริหารรายได้การบริหารรายจ่ายการบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็การบริหารเงินคงคลังนะครับโดยมีการบริหารการคลังในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับรายละเอียดนักศึกษาสามารถจะลองศึกษาได้นะครับแล้วก็ลองอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนนะครับซึ่งอันที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางการคลังในแผนภาพที่เป็นวงจรระบบบริหารการคลังของรัฐบาลนี่นะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมนะครับว่าตัวของการกำหนดนโยบายการคลังเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรนะครับในการที่นำตัวนโยบายการคลังเนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะครับกลายไปเป็นรายจ่ายของเงินงบประมาณนะครับหรือเป็นเรื่องของรายรับของเงินงบประมาณที่เข้ามาเนี่ยมันมีวงจรอย่างไรนะครับในภาพวงจรที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจเพิ่มขึ้นอันนั้นก็จะเป็นในตอนที่ 10.1 นะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับระบบบริหารการคลังนะครับก็จะเป็นความหมายแล้วก็เป็นนิยามในเรื่องต่างๆนะครับสำหรับหน่วยที่10นะครับนักศึกษาตอนที่จะมีเนื้อหาค่อนข้างมากนะครับก็คือตอนที่ 10.2 นั่นเองนะครับตอนที่เป็นเรื่องของโครงสร้างของระบบบริหารการคลังซึ่งจะมีเรื่องย่อยๆนะครับจำนวนมากเลยนะครับเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของตอนที่10เลยนะครับนักศึกษาก็จำเป็นจะต้องให้ความสนใจกับตอนที่ 10.2 เป็นพิเศษนะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับที่เรื่องที่ 10.2.1 เนี่ยจะเป็นเรื่องของนโยบายการคลังนะครับก็จะเป็น เรื่องที่มีความสำคัญอยู่มากนะครับนโยบายการคลังเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงแผนการใช้จ่ายเงินแผนการเก็บภาษีและการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลนะครับเพื่อปรับการใช้จ่ายมวลรวมให้เป็นไปในทิศทางท
ที่ต้องการนะครับเนื่องจากรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลนะครับที่เป็นสินค้าและบริการสาธารณะก็ดีนะครับหรือว่าการเก็บภาษีของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีผลต่อการใช้จ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีผลต่อขนาดแล้วก็โครงสร้างของรายได้ประชาชาติด้วยนะครับเป้าหมายของนโยบายการคลังนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าปกติเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่านโยบายการคลังเนี่ยมีเป้าหมายในเรื่องของอะไรครับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับที่เรามักจะได้ยินที่บ่อยๆนะครับเรื่องของ GDP ใช่ไหมครับเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของนโยบายการคลังเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มีจำนวนมากนะครับอย่างที่เห็นอย่างน้อยๆนะครับนักศึกษาก็จะมีทั้งหมด5เป้าหมายด้วยกันนะครับเช่นการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญเลยนะครับสำหรับประเทศของเรานะครับในปัจจุบันนี้ก็คือการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เป้าหมายเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับก็คือการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แล้วก็ลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดผลเสียนะครับเช่นเราไม่ต้องการกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดนะครับเราก็อาจจะเพิ่มภาษีนะครับในกิจกรรมนั้นนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่เป็นประโยชน์เราก็เป็นยังไงครับเราก็เพิ่มการสนับสนุนนะครับภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็น subsidy เนี่ยให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนั้นนะครับเพื่อเร่งให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของเครื่องมือของนโยบายการคลังนะครับนักศึกษาจะเห็นว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยถือเป็นเครื่องมือสำคัญของนโยบายการคลังนะครับเป็นบันทึกรายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆที่รัฐบาลได้กระทำในแต่ละปีนะครับเวลาที่เราดูข่าวเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่างบประมาณแผ่นดินจะต้องผ่านเป็นกฎหมายออกมานะครับในรัฐสภานะครับในทุกปีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะได้ยินว่างบประมาณของประเทศไทยนะครับจะเป็นงบประมาณขาดดุลเนาะเนื่องจากเรามักจะมีรายจ่ายนะครับมากกว่ารายได้ทั้งหมดของรัฐบาลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ500ล้านบาทนะครับแต่รายได้ของรัฐบาลเนี่ยจากการจัดเก็บภาษีหรือรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีนะครับเท่ากับ450ล้านบาทถามว่าเงินส่วนต่างตรงนี้จะเอามาจากไหนนะครับก็มีช่องทางนะครับอย่างเช่นการที่รัฐบาลจะต้องกู้ยืมเงิน

มาใช้จ่ายนะครับในกรณีตัวอย่างนี้อย่างเช่นกู้ยืมเงินมา40ล้านบาทแล้วก็อาจจะมีเงินคงคลังอีกส่วนหนึ่งนะครับอีก10ล้านบาทนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยก็สามารถกู้ยืมเงินได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับในทางหลักการบัญชีก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสมดุลทางบัญชีนะครับก็คือรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลนั้นจะต้องเท่ากับรายรับทั้งหมดของรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลอาจจะมีรายได้ไม่ครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็จะทดแทนด้วยการที่รัฐบาลอาจจะก่อนหนี้หรือว่าใช้เงินคงคลังนะครับตามสมการที่นักศึกษาได้เห็นในจอนะครับรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทครับก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกรายจ่ายอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทเงินโอนนะครับเงินโอนเนี่ยคือรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายให้กับบุคคลหรือสถาบันนะครับโดยที่ สถาบันหรือบุคคลเหล่านั้นนี่อาจจะไม่ได้สร้างผลผลิตใดๆนะครับเช่นในกรณีของเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณใช่ไหมครับเงินชดเชยการว่างงานนะครับเงินสงเคราะห์คนชราและทุพพลภาพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เริ่มจะเห็นเงินโอนประเภทนี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะครับในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเงินโอนเนี่ยเป็นรายจ่ายที่มีจำนวนมากนะครับของรัฐบาลในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในแง่ของรายได้ของรัฐบาลนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับรายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีอากรนะครับแล้วก็รายได้ที่มิใช่ภาษีอากรนะครับรวมถึงหนี้สาธารณะด้วยเนี่ยก็จะเป็นรายการกู้ยืมเงินของรัฐบาลในกรณีที่งบประมาณขาดดุลนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังนักศึกษาอาจจะลองอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับก็จะมีรายละเอียดให้นะครับอย่างที่รวมถึงหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยเราสามารถจำแนกได้เป็นหลายลักษณะนะครับถ้าจำแนกตามลักษณะการทำงานนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัตินะครับก็เราเรียกว่าเป็น built-inStabilizer นะครับแล้วก็นโยบายการคลังแบบตั้งใจนะครับ Discretionary Fiscal Policy นะครับนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัติเนี่ยหมายถึงนโยบายการคลังที่ปรับตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้เครื่องมือทางการคลังตามปกตินะครับเช่นเรื่องของภาษีเรื่องของเงินโอนในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมครับเงินประกันการว่างงานนะครับในต่างประเทศก็จะมีเยอะนะครับก็จะถูกโอนให้กับประชาชนนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับหรือว่าในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวมากนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยการเก็บภาษีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนด้วยใช่ไหมครับมันก็จะช่วยชะลอการใช้จ่ายมวลรวมนี้ไม่ให้สูงเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัตินะครับตัวอย่างสำคัญของตัวรักษาเสถียรภาพที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็คือภาษีเงินได้แล้วก็เงินโอนเป็นต้นนะครับภาษีเงินได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเก็บนะครับแปรผันนะครับตามรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นตัวรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเหมือนกลไกที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเงินโอนก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวรักษาเสถียรภาพในอีกรูปแบบนึงนะครับถ้ารายได้ประชาชาติสูงขึ้นนะครับรายจ่ายประเภทเงินโอนที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติก็จะลดลงนะครับเหมือนที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าประชาชนมีรายได้มีงานทำนะครับเงินประกันการว่างงานนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศก็จะลดลงถูกไหมครับมันก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับข้อดีนะครับของนโยบายการคลังแบบอัตโนมัตินี่ก็คือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดีครับก็คือในกรณีที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับภาวะการจ้างงานเต็มที่นะครับหรือกรณีที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำนะครับเงินโอนหรือว่าตัวภาษีเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านกฎหมายใดๆนะครับแต่มีข้อจำกัดครับก็คือว่านโยบายการคลังแบบอัตโนมัติเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปได้หรือว่าไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างที่ต้องการนะครับอย่าง 100% นะครับเพียงแต่ว่า
ช่วยบรรเทาหรือ

ลดความรุนแรงและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในบางช่วงขณะได้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบตั้งใจนะครับกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของภาษีนะครับอัตราภาษีหรือการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับรายได้ประชาชาตินะครับหรือว่าการจ้างงานของระบบเศรษฐกิจนะครับก็เป็นตัวแปรสำคัญในระบบเศรษฐกิจเนี่ยในกรณีที่มีปัญหาหรือมีความผัน

นะครับก็ใช้นโยบายการคลังแบบตั้งใจเลยนะครับข้อดีก็คือว่าในกรณีที่เกิดปัญหายาวนานนะครับเป็นวิกฤตเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยนโยบายการคลังแบบตั้งใจเนี่ยอาจจะได้ผลดีกว่านโยบายการคลังแบบอัตโนมัตินะครับข้อจำกัดก็คือความล่าช้าครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องของกฎหมายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาษีเรื่องของอัตราภาษีนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอีกมิตินึงนะครับเรื่องของนโยบายการคลังที่เราอาจจะจำแนกได้นะครับก็คือนโยบายการคลังจำแนกตามปัญหาเศรษฐกิจที่จะต้องแก้ไขนะครับก็จะมีเรื่องของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับในกรณีที่รัฐบาลต้องการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้หรือว่าเป็นลดอัตราภาษีนะครับหรือว่าทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันนะครับก็เกิดขึ้นในกรณีที่มีงบประมาณขาดดุล นะครับเพื่อยกระดับรายจ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่นะครับในประเทศไทยเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวนี่นั่นเองนะครับนโยบายการคลังแบบหดตัวในกรณีที่เศรษฐกิจนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับหรือว่าเกิดความต้องการใช้จ่ายเงินมวลรวมเนี่ยที่มากเกินไปนะครับก็จะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนะครับด้วยการลดรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็เพิ่มอัตราภาษีนะครับในส่วนถัดไปนะครับนักศึกษาก็อาจจะไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการสรุปเนื้อหานะครับหลายส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะครับที่สำคัญเลยเพราะว่าเรื่องของระบบบริหารการคลังเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับเรื่องของกฎหมายใน เรื่องต่างๆนะครับในตอนที่ 10.2 นี้ให้ดีนะครับฐานภาษีนะครับนักศึกษาน่าจะพอจะนึกภาพออกนะครับอยู่แล้วนะครับว่าฐานภาษีของรัฐบาลที่จัดเก็บนะครับก็จะมีทั้งจากรายได้นะครับจากการบริโภคนะครับหรือว่าจากการค้าระหว่างประเทศนะครับอัตราภาษีนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับอัตราภาษีคงที่นะครับอัตราภาษีก้าวหน้าอัตราภาษีถดถอยนะครับอัตราภาษีก้าวหน้าก็จะเป็นอัตราภาษีที่เมื่อฐานภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับภาระภาษีมี2ประเภทก็คือภาระภาษีทางตรงนะครับที่ไม่สามารถผลักภาระภาษีให้กับผู้อื่นได้กับภาษีทางอ้อมนะครับที่ผลักภาระให้กับผู้อื่นได้แผนภาพอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของรายจ่ายของรัฐบาลนะครับว่ามีการจัดทำงบประมาณนะครับมีการอนุมัติงบประมาณนะครับในเชิงของการนำไปบริหารงบประมาณแล้วก็การควบคุมตรวจสอบงบประมาณนะครับลองกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับการบริหารการเบิกจ่ายนะครับเป็นขั้นตอนของการนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายตามแผนแล้วก็โครงการที่วางไว้โดยมีความสอดคล้องกับฐานะทางการคลังที่มีอยู่นะครับเครื่องมือที่สำคัญเนี่ยประกอบด้วยเช่นการหาแหล่งเงินกู้ทดแทนนะครับการรีไฟแนนซ์นั่นเองนะครับการแปลงหนี้นะครับหรือว่าการชำระล่วงหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับ 10.2.8 ก็จะเป็นการบริหารการคลังในด้านอื่นนะครับกฎเกณฑ์ในเชิงของการคลังในเชิงตัวเลขนะครับกฎเกณฑ์การคลังที่เป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับก็จะเป็นตอนที่ 10.2 นะครับในเนื้อหาที่ได้สรุปให้นักศึกษาฟังนะครับเมื่อสักครู่นักศึกษาก็ลองกลับไปทบทวนนะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกตอนนึงนะครับที่เราจะต้องดูกันนะครับก็คือตอนที่ 10.3 นะครับทิศทางของระบบการคลังสมัยใหม่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือแนวคิดด้านการคลังสมัยใหม่นะครับเทคโนโลยีกับระบบการคลังสมัยใหม่แล้วก็ทิศทางการบริหารระบบการคลังสมัยใหม่เดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อหาโดยสรุปกันนะครับในแต่ละเรื่องนะครับแนวคิดในด้านการคลังสมัยใหม่นี่นะครับ อันนึงที่นักศึกษาน่าจะให้ความสนใจนะครับคือมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระดับนานาชาติอันนี้เป็นเรื่องที่ในอนาคตเนี่ยทุกประเทศเนี่ยจะต้องเริ่มมีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐร่วมกันนะครับในระดับนานาชาติแล้วล่ะนะครับเป็นแนวปฏิบัติในการรายงานด้านการเงินการคลังระดับสากล นะครับนี้ออกโดยหน่วยงานในระดับสากล นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการรายงานทางการเงินภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยในแต่ละประเทศเลยนะครับใช้ประเมินข้อมูลด้านการเงินการคลังได้ดีขึ้นให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐนะครับได้ดีขึ้นนะครับ

0: แล้วก็นำมาเปรียบเทียบฮะในระดับนานาชาติเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วโลกเลยล่ะเข้าถึงกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะครับมีมาตรฐานการรายงานนะครับในเชิงของรายละเอียดนักศึกษาลองกลับไปพิจารณาดูเพิ่มเติมนะครับการปรับใช้เครื่องมือในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของรายรับจากธุรกรรมที่ไม่ใช่การพาณิชย์นะครับอันนี้มีอะไรบ้างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นจุดต่างของการมีมาตรฐานทางบัญชีภาครัฐนะครับที่ไม่เหมือนกับภาคเอกชนนะครับเพราะว่าเรามีสินทรัพย์บางอย่างที่เอกชนไม่มีนะครับในบางประเภทนะครับเช่นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุศิลปะของชาติอะไรพวกนี้นะครับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระดับนานาชาติในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีหลายประเทศนะครับปรับประยุกต์เอาไปใช้นะครับก็จะมีมาตรฐานต่างๆนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับในเรื่องที่ 10.3.2 นะครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับระบบการคลังสมัยใหม่ซึ่งในเอกสารก็จะนำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับซึ่งถือเป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตั้งแต่ปี2010มาเนี่ยทำให้เราสามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ใช่เพียงข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะแต่เป็นการนำโลกเข้าสู่ยุคที่เราสามารถจะแลกเปลี่ยนในเชิงของมูลค่าได้ transfer of value ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีศูนย์กลางของข้อมูลที่เป็นลักษณะของสถาบันการเงินในอดีตอีกต่อไปนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยสามารถจะจัดเก็บข้อมูลแบบแชร์ database นะครับโดยเป็นรูปแบบของการบันทึกข้อมูลที่มีความปลอดภัยนะครับข้อมูลที่ถูกบันทึกเนี่ยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ผู้ใช้งานทั้งหมดเลยในบล็อกเชนเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลชุดเดียวกันมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะไม่มีตัวกลางในการทำหน้าที่จัดเก็บรายการของธุรกรรมนะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บภายใต้โครงสร้างของบล็อกเชนแล้วก็กระจายไปเก็บยังสมาชิกทุกคนในเครือข่ายจะไม่มีศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลเหมือนอย่างเช่นในอดีตอีกต่อไปนะครับเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารการคลังภาครัฐเนี่ยเริ่มเอามาใช้ในหลายประเทศแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการบริการประชาชนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนักศึกษาก็ลองกลับไปทบทวนนะครับเนื้อหาดูในเรื่องสุดท้ายนะครับทิศทางการบริหารระบบการคลังสมัยใหม่เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ด้านนะครับที่สำคัญนะครับก็คือความระมัดระวังดังด้านการคลังนะครับการจัดการด้านต่างๆที่เป็นไปอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้รัฐมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการปรับกิจกรรมต่างๆนะครับได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับอันที่สองนะครับคือความตึงเครียดด้านการคลังนะครับเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลยังสามารถดำรงทรัพย์สินสุทธิให้เป็นบวกได้อยู่หรือไม่โดยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทั้งในส่วนของหนี้ภายในประเทศแล้วก็หนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับ เป็นการทดสอบรัฐบาลนะครับว่าจะสามารถจัดหาสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่สามารถทำได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางการปกครองเป็นแนวทางการบริหารระบบการคลังสมัยใหม่นะครับที่จะต้องมีการตอบสนองแล้วก็รับผิดชอบต่อประชาชนนะครับเราเรียกว่าเป็นวัฏจักรของความรับผิดชอบนะครับก็คืออย่างที่นักศึกษาได้เห็นอยู่ในรูปที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่10เนี้ยก็จะทำให้นักศึกษาได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับไปอ่านเนื้อหาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หวังว่านักศึกษาก็จะโชคดีในการสอบนะครับสำหรับหน่วยที่10ก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักศึกษาก็ขอให้โชคดีครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็

0: การจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วิชา33207เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะในวันนี้จะเป็นหน่วยที่11นะครับเรื่องรายรับของรัฐบาลนะครับเนื้อหาโดยภาพรวมนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่ 11.1 นะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลตอนที่2จะเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้ภาษีอากรและตอนที่3โครงสร้างและสัดส่วนของรายได้ของรัฐบาลนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแผนการสอนประจำหน่วยหรือภาพรวมของหน่วยที่11ทั้งหมดเรามาดูในตอนที่1นะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลจะประกอบไปด้วยความหมายโครงสร้างประเภทของรายรับของรัฐบาลรายรับของรัฐบาลนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากภาษีอากรรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรเงินกู้และเงินคงคลังนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องของรายรับของรัฐบาลจากแผนภาพนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ารายรับของรัฐบาลมีโครงสร้างใหญ่ๆ2ส่วนในฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นรายรับที่เราเรียกว่าเป็นรายได้รายรับที่เป็นรายได้กับรายรับที่ไม่ใช่รายได้แตกต่างกันอย่างไรรายรับที่เป็นรายได้หมายถึงรายได้ที่มาจากภาษีอากรที่รัฐบังคับเก็บจากประชาชนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรนะครับก็จะเป็นรายได้อีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐเก็บจากคือมีรายได้นำส่งจากรัฐพาณิชย์นะครับค่าเช่าค่าบริการค่าปรับค่าธรรมเนียมสแตมป์เป็นต้นทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารายได้นะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารายรับในกลุ่มรายได้ส่วนฝั่งขวาครับรายรับที่ไม่ใช่รายได้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไม่ใช่รายได้คือรายรับลักษณะนี้มาจากเงินกู้นะครับเช่นเงินกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินคงคลังครับเงินคงคลังก็คือเงินที่เป็นเงินของรัฐบาลแต่มีเหลือนะครับอยู่ระหว่างทางอยู่ตามกองทุนอยู่ตามบัญชีต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ทั้ง2ส่วนใหญ่ๆนี้ในเนื้อหาต่อไปกล่าวโดยสรุปภาพรวมของรายรับของรัฐบาลนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยรายรับที่เป็นรายได้และรายรับที่ไม่ใช่

จ่ายได้เรามาดูความหมายนะครับความหมายของรายรับของรัฐบาลคืออะไรหมายถึงยอดเงินทั้งหมดที่รัฐบาลได้รับภายในปีงบประมาณ11ซึ่งมีระยะเวลาตามแต่กฎหมายจะกำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นปีงบประมาณนะครับสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนะครับแล้วก็1ตุลาถึง30กันยายนนะครับหากกล่าวในลักษณะของโครงสร้างหรือสมการอาจกล่าวได้ว่ารายรับของรัฐบาลนะครับเท่ากับรายได้บวกเงินกู้บวกเงินคงคลังก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมดนะครับและนี่คือที่มาของคำว่ารายรับของรัฐบาลนั้นแตกต่างจากรายได้เพราะรายรับยังบวกด้วยเงินกู้และเงินคงคลังจึงทำให้รายรับมีจำนวนมากกว่ารายได้เสมอนะครับก็เหมือนกับนักศึกษานะครับอาจจะมีรายรับจากเงินเดือนที่ทำงานอยู่บางท่านทำงานแล้วนะครับนักศึกษามสท.นอกจากนี้บางท่านอาจจะไปกู้นะครับหรือบางท่านมีเงินติดกระเป๋ามีเงินในออมสินเสมือนหนึ่งเป็นเงินคงคลังนะครับหรือมีเงินติดบัญชีต่างๆนะครับยอดรายรับของท่านจึงมากกว่ารายได้ซึ่งมาจากเงินเดือนนั่นเองนะครับเรามาดูลักษณะโครงสร้างรายรับของรัฐบาลเมื่อสักครู่ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับมาจาก2แหล่งได้แก่รายรับจากรายได้และที่ไม่ใช่รายได้ซึ่งรายรับจากรายได้นั้นมาจากภาษีอากรและที่ไม่ใช่ภาษีอากรส่วนรายรับที่ไม่ใช่รายได้มาจากเงินกู้และเงินคงคลังนะครับก็เป็นไปตามแผนภาพที่ได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้นั่นเองมาดูความหมายรายได้ของภาษีอากรนะครับหมายถึงรายได้ที่มาจากการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐนะครับก็จะมีหน่วยงานที่สำคัญได้แก่กรมสรรพากรกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการในการหารายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลนะครับก็คือเรื่องของภาษีอากรนี่เองโดยรัฐบาลกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อบังคับเรียกเก็บเงินจากประชาชนสำหรับภาษีอากรนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่งจะได้เรียนในหน่วยนี้นะครับมาดูในเรื่องของลักษณะรายได้นะครับลักษณะรายได้ภาษีอากรมีลักษณะอย่างไร 1. เป็นการบังคับเรียกเก็บโดยรัฐบาลซึ่งไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการชำระคืน 2. ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้เสียภาษีอากรจะได้รับจากรัฐบาลเป็นการเฉพาะรายหมายความรวมถึงนะครับมีผลโดยส่วนรวมนั่นเองการแบ่งประเภทของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรกฎหมายของรัฐบาลไทยนั้นนะครับมีหลักเกณฑ์ในการแบ่งที่สำคัญอยู่2 อย่างคือ 1. พิจารณาตามฐานะทางกฎหมายของบุคคลบุคคลมีฐานะทางกฎหมายที่สำคัญนะครับอย่างน้อย2แบบก็คือเป็นบุคคลธรรมดากับเป็นนิติบุคคลนะครับ 2. พิจารณาตามถิ่นที่อยู่นะครับหากอยู่ในถิ่นนี้จำเป็นจะต้องเสียภาษีให้กับพื้นที่นี้หากอยู่ในท้องถิ่นใดเช่นอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นให้กับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับโทษนะครับพิจารณาตามถิ่นแบ่งได้2รูปแบบนั่นก็คือเป็นผู้อยู่ในถิ่นกับเป็นผู้มิได้อยู่ในถิ่นนะครับลำดับต่อมานะครับรายได้จากภาษีอากรนั้นมีวิธีการเสียภาษีซึ่งจะมีขั้นสำคัญนะครับหรือมีการประเมินที่สำคัญดังนี้นะครับ1เราเรียกว่าการประเมินตนเอง2การประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงานนะครับถ้าเชื่อว่าหลายๆคนนักศึกษามสท.เนี่ยนะครับเสียภาษีแล้วนะครับเราก็จะมีการประเมินตนเองจากนั้นก็จะมีการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะครับหรือหลายๆท่านนะครับถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับอย่างเช่นอาจารย์นี่นะครับทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับและ4ก็คือการชำระภาษีอากรล่วงหน้านั่นเองนะครับการจัดแบ่งประเภทภาษีอากรนะครับประเทศไทยมีการจัดแบ่งประเภทภาษีอากร2ด้านนะครับก็คือภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงที่สำคัญก็ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีทางอ้อมนะครับโดยเฉพาะภาษีทางอ้อมที่สามารถจัดเก็บได้สูงสุดในประเทศไทยของเราเลยนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับนอกจากนี้ภาษีทางอ้อมอื่นๆที่สำคัญได้แก่ภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์เป็นต้นเรามาดูหมวดรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรแต่ก็ถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มรายได้ของรัฐบาลนะครับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรหมายถึง
รายได้ที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลผู้ได้รับประโยชน์หรือบริการที่รัฐจัดขึ้นสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นๆเป็นการเฉพาะรายนะรายได้ดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยรายได้จากรัฐพาณิชย์นะครับรัฐวิสาหกิจรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจและรายได้อื่นๆนะครับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรรายได้กลุ่มแรกที่อาจารย์ได้พูดถึงไปก็คือรายได้จากรัฐพาณิชย์หรือรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจที่สำคัญนะครับเช่นโรงงานยาสูบนะครับสลากกินแบ่งนะครับธนาคารออมสินนะครับ TOT นะครับจำนวนรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้เมื่อมีผลกำไรนะครับก็จะต้องนำรายได้ส่งรัฐนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษีอากรนอกจากรายได้จากรัฐวิสาหกิจแล้วเราเรียกว่ารายได้อื่นนะครับเช่นรายได้จากสิ่งของและบริการรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับรายได้จากสแตมป์รายได้จากกลุ่มค่าปรับต่างๆเหล่านี้เราก็เรียกว่ารายได้แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มภาษีอากรเราเรียกว่ารายได้อื่นนะครับลำดับต่อมาครับเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ารายรับที่มิใช่รายได้นะครับแต่ทำไมถึงเป็นรายรับครับเพราะทำให้ปริมาณรายรับของรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองสองส่วนนี้ก็คือเงินกู้และเงินคงคลังเรามาดูเงินกู้ก่อนนะครับ เงินกู้หมายถึงนะครับการกู้เงินของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณทำไมต้องกู้เงินครับทั้งนี้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้นะครับอย่างเช่นสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มยอดรายรับนะครับโดยอาจจะต้องกู้เงินนะครับเช่นอาจจะกู้จากธนาคารโลกนะครับหรืออาจจะกู้จากกองทุนระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับการกู้เงินก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎหมายว่าด้วยหนี้สาธารณะนั่นเองส่วนที่สองครับเงินคงคลังมีลักษณะเป็นเงินสดเหลือจ่ายที่รัฐบาลเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งมาจากเงินเหลือจากการใช้จ่ายตามปีงบประมาณนั้นๆ นะครับก็จะเป็นเงินที่เหลือจากแต่ละปีงบประมาณมารวมกันเราเรียกว่าเงินคงคลังความจำเป็นในการกู้ยืมนะครับก็เพื่อจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลความจำเป็นในการกู้ยืมก็เนื่องจากเก็บรายได้ต่ำกว่าการประมาณการที่ได้ประมาณการไว้นะครับหรือรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพื่อลงทุนในการแก้ไขปัญหาในภาวะการที่จำเป็นต่างๆวิธีการกู้ยืมสำคัญนะครับก็เช่นการออกตั๋วเงินคลังนะครับก็ถือเป็นวิธีการกู้ยืมในระยะสั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน12เดือนนะครับรูปแบบที่2นะครับการออกตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับถือว่าเป็นการกู้ยืมระยะปานกลาง 5-7 ปีเป็นต้นนะครับรูปแบบที่3นะครับที่หลายๆท่านนะครับชอบซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็คือรัฐบาลจะออกพันธบัตรก็จะให้อัตราดอกเบี้ยที่จูงใจให้หน่วยงานหรือบุคคลเข้าไปซื้อนะครับถือว่าเป็นการกู้ยืมระยะยาว 3-30 ปีเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการทำสัญญาเงินกู้นะครับซึ่งเหมือนกับการที่ภาคเอกชนทำสัญญากู้เงินยืมเงินกันนะครับในระดับรัฐบาลก็มีการทำสัญญาเงินกู้เช่นกันโดยสามารถกู้ได้ทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยในต่างประเทศอาจจะกู้จากประเทศต่างๆหรือกู้จากธนาคารหรือกองทุนนะครับรัฐบาลไทยโดยปกติแล้วก็จะกู้จากธนาคารโลกนะครับ IBRD ธนาคาร ADB นะครับกองทุนระหว่างประเทศนะครับหรือใจกล้าของญี่ปุ่นนะครับทั้ง 3-4 หน่วยงานที่อาจารย์พูดมานี้ก็ในปีงบประมาณ2564รัฐบาลไทยก็ได้ทำการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานเหล่านี้นะครับเงินคงคลังนะครับกล่าวได้ว่าเงินคงคลังคือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเทียบเท่ากับเงินสดที่อยู่ในมือของกระทรวงการคลังแต่เงินคงคลังนั้นอยู่ในที่ต่างๆครับทั้งอยู่ในหน่วยงานต่างๆในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคประเภทของเงินคงคลังอาจกล่าวได้ว่าเงินคงคลังสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทแรกนะครับก็คือเงินที่รัฐบาลได้รับชำระไว้โดยไม่ต้องมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินลักษณะนี้ได้แก่เงินรายได้แผ่นดินนะครับกับประเภทที่2ก็คือเงินที่รัฐบาลได้รับชำระไว้โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินในลักษณะนี้ได้แก่เงินกู้เงินฝากเงินขายบิลและเงินทุนหมุนเวียนเป็นต้นนะครับตอนที่
11.2 นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ภาษีอากรนักศึกษาจะ

ได้ทราบว่าภาษีอากรประเภทต่างๆนั้นมีแหล่งที่มาของรายได้จากที่ใดบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากภาษีสรรพากรนะครับรายได้จากภาษีสรรพสามิตรายได้จากภาษีศุลกากรรายได้จากภาษีทรัพยากรธรรมชาติและภาษีลักษณะอนุญาตนะครับเรามาดูรายได้จากภาษีสรรพากรนะครับภาษีสรรพากรนั้นนะครับสรรพากรจัดเก็บตามประมวลรัษฎากรนะครับโดยหน่วยงานที่จัดเก็บก็คือกรมสรรพากรนั่นเองนะครับภาษีที่จัดเก็บประกอบไปด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะครับรวมถึงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีการรับมรดกด้วยนะครับความสำคัญของภาษีสรรพากรนะครับก็จัดได้ว่าเป็นกลุ่มรายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเรามาดูภาพรวมของการจัดเก็บนะครับในช่วงปี2558ถึง2562ที่ผ่านมานะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในปี2562เก็บได้ถึง 799,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากจัดเป็นภาษีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จัดเก็บโดยกรมสรรพากรนะครับรองลงมาก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดานะครับ600,000กว่าล้านบาทเกือบ700,000กว่าล้านบาทในปี2562นะครับในยอดรวมนะครับทุกภาษีรวมกันนะครับรวมแล้ว2ล้านนะครับ2ล้านล้านบาทนะครับจัดเก็บโดยกรมสรรพากรในปี2552นะครับก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มภาษีที่สำคัญของประเทศเป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของรายได้จากภาษีสรรพสามิตนะครับภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมนะครับที่จัดเก็บจากการบริโภคสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างนะครับเช่นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะครับผลิตภัณฑ์ยาสูบผลิตภัณฑ์น้ำมันนะครับก็จะถูกจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตนะครับการประเมินภาษีสรรพสามิตก็จะประเมินตามมูลค่านะครับประเมินตามปริมาณหรือสภาพนะครับภาษีสรรพสามิตที่สำคัญและก็จัดเก็บได้สูงสุดได้แก่ภาษีน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันนะครับรองลงมาก็คือภาษีรถยนต์นะครับนอกจากนี้ก็คือในกลุ่มของภาษีเบียร์ยาสูบสุรานะครับเรามาดูภาพรวมในปี2561-2562นะครับนักศึกษาจะเห็นว่า2ภาษีแรกที่เก็บได้สูงสุดก็คือภาษีน้ำมันนะครับ200,000กว่าล้านบาทรองลงมาก็คือภาษีรถยนต์แล้วก็ภาษีเบียร์นะครับภาษีเบียร์กับภาษีสุราเนี่ยก็จะแยกกันนะครับอันดับ1คือภาษีน้ำมันอันดับ2ก็คือภาษีรถยนต์นะครับรวมทุกภาษีนะครับได้กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้ประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทนะครับในปีงบประมาณ2562นะครับต่อมาครับอีกกรมหนึ่งครับกรมศุลกากรอากรขาเข้าขาออกนะครับภาษีศุลกากรเนี่ยจัดเป็นภาษีทางอ้อมนะครับจัดเก็บจากสิ่งของเข้าออกมาในราชอาณาจักรแล้วก็ส่งออกนะครับเราเรียกอากรขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับโดยอากรขาเข้าจะมากกว่าขาออกนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าส่งเสริมการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอากรขาออกจะเก็บได้น้อยแต่อากรขาเข้าเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับสินค้าจากต่างประเทศนะครับอากรขาเข้าก็เลยมีการปริมาณที่จัดเก็บเนี่ยสูงนะครับ100,000กว่าล้านบาทในปี2562นอกจากอากรขาเข้าขาออกนะครับจะเห็นว่าแม้ว่าจะเป็นกรมซึ่งเก็บรายได้ได้น้อยกว่าสรรพสามิตแล้วก็เก็บรายได้ได้น้อยกว่าสรรพากรเนี่ยแต่มีความสำคัญอื่นๆครับเช่นป้องกันสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีป้องกันการเข้ามาตามชายแดนต่างๆนะครับศุลกากรก็จะมีหน้าที่อื่นๆด้วยนอกจากหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้นะครับต่อมาครับกลุ่มรายได้จากภาษีทรัพยากรธรรมชาติภาษีทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาษีที่จัดเก็บนะครับโดยรัฐให้สิทธิพิเศษหรืออนุญาตให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลครับในการประกอบกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภาษีประเภทนี้มีส่วนราชการที่จัดเก็บหลากหลายหน่วยงานนะครับกลุ่มภาษีนี้นะครับได้แก่อากรประมงข้าภาคหลวงไม้สักข้าภาคหลวงไม้กระยาเลยข้าภาคหลวงฟืนถ่านของป่าข้าภาคหลวงแร่และก็ข้าภาคหลวงปิโตรเลียม
โดยรายได้สูงสุด

จากภาษีทรัพยากรธรรมชาติมาจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนะครับจัดเป็นรายได้สูงสุดนะครับต่อมาครับภาษีลักษณะอนุญาตนะครับเป็นภาษีที่จัดเก็บนะโดยคำนึงถึงการได้รับสิทธิพิเศษหรืออนุญาตให้ประกอบกิจการนะครับเป็นทั้งรูปแบบผูกขาดและไม่ผูกขาดภาษีประเภทนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเช่นกรมสรรพสามิตกรมป่าไม้กรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยหน่วยงานหรือตัวภาษีลักษณะอนุญาตที่จัดเก็บได้สูงสุดนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยได้แก่หน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเก็บไปครับเก็บจากค่าใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนะครับปี2559เก็บได้ถึง 80,000 กว่าล้านนะครับเฉพาะค่าใบอนุญาตวิทยุโทรคมนาคมนะครับอาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานที่เก็บรายได้ได้สูงสุดนะครับต่อมานะครับตอนที่ 11.3 โครงสร้างและสัดส่วนของรายได้ของรัฐบาลนะครับเนื้อหาจะประกอบไปด้วยลักษณะโครงสร้างและสัดส่วนของรายได้รัฐบาลนะครับโครงสร้างรายได้รัฐบาลจำแนกตามภาษีทางตรงและทางอ้อมและความสัมพันธ์ของรายได้รัฐบาลกับภาวะเศรษฐกิจเรามาดูเรื่องแรกครับโครงสร้างและสัดส่วนของรายได้รัฐบาลของไทยเป็นอย่างไรอาจกล่าวได้ว่านะครับโครงสร้างและสัดส่วนของรัฐบาลไทยมาจากภาษีอากรสูงถึงร้อยละ90ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรประมาณร้อยละ10นะครับ90ต่อ10นะครับสัดส่วนสำคัญมาจากภาษีอะไรบ้างสัดส่วนสำคัญมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับในส่วนของศุลกากรมาจากอากรขาเข้านะครับภาษีอื่นๆเช่นภาษีน้ำมันภาษีรถยนต์นะครับมาจากกรมสรรพสามิตในกลุ่มของรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรที่อาจารย์บอกว่าร้อยละ10นั้นมาจากรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมหน่วยงานที่สำคัญมีหน่วยงานไหนบ้างที่จัดเก็บนะครับได้ศึกษากันไปแล้ว3หน่วยงานหลักๆครับคือกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรหน่วยงานท็อป3ที่จัดเก็บได้สูงสุดแน่นอนครับก็คือกรมสรรพากรจัดเก็บได้สูงสุดเป็นอันดับ1รองลงมาก็คือกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมศุลกากรตามลำดับนะครับในแผนภาพนี้อาจารย์ก็ให้ชมนะครับ3กรมนะครับ3ท็อป3กรมที่จัดเก็บได้สูงสุดก็จะเห็นว่าสรรพากรเนี่ยครับเก็บได้1ล้านนะครับ 700,000 ในปี2558ในปี2562เก็บได้2ล้านล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ 65% นะครับสูงมากนะครับสรรพสามิตคิดเป็นร้อยละ 19% นะครับฝั่งขวาสุดในปี2162ศุลกากรนะครับร้อยละ3อาจารย์บอกแล้วว่าอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องรายได้แต่มีบทบาทอื่นนะครับเช่นส่งเสริมการส่งออกนะครับแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวกับศุลกากรที่อยู่ตามชายแดนนะครับหรือศุลกากรที่ต้องป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีหรือลักลอบสินค้าเข้าสู่ประเทศนะครับก็เก็บได้ประมาณร้อยละ3นะครับนอกจากนี้ยังหน่วยงานอื่นๆที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือรายได้จากรัฐวิสาหกิจนะครับก็ประมาณร้อยละ5นะครับหน่วยงานอื่นร้อยละ6รวมแล้ว 100% นะครับรายได้ในปี2562ของรัฐบาลไทยก็คือ 2,563,068 ล้านบาทนะครับโครงสร้างรายได้หากจำแนกตามภาษีทางตรงและทางอ้อมนะครับอาจกล่าวได้ว่าภาษีทางตรงที่สำคัญก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้ง2ภาษีนะครับจะไม่ทำการผลักภาระไปที่ประชาชนซึ่งแตกต่างจากภาษีทางอ้อมนะครับภาษีทางอ้อมนั้นเก็บจากฐานการบริโภคและการค้าระหว่างประเทศมีฐานที่กว้างนะครับและเป็นภาษีที่ผลักภาระไปที่ประชาชนนะครับภาษีนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับจะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมีบทบาทมากแล้วก็เป็นภาษีที่จัดเก็บได้สูงสุดนะครับหากพิจารณาโครงสร้างรายได้ภาษีอากรตรงและทางอ้อมแล้วนะพบว่าส่วนใหญ่มาจากภาษีทางอ้อมนั่นเองนะครับ

0: เรื่องต่อมาครับเรื่องสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รัฐบาลกับภาวะเศรษฐกิจการจัดเก็บรายได้มีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจโดยตรงนะครับข้อนี้ก็จะเป็นการเช็คความสัมพันธ์อาจกล่าวได้ว่าหากเศรษฐกิจดีนะครับไม่ยากนะครับก็จะส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้มากหากเศรษฐกิจปรับตัวนะครับส่งผลให้รายได้ของรัฐบาลอยู่ในระดับปานกลางและถ้าเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจมีปัญหาเผชิญสถานการณ์โควิดอย่างปัจจุบันนะครับก็จะทำให้รัฐบาลมีรายได้น้อยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเรื่องที่ 11.3.3 เนี่ยในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ยากนะครับถ้าจะเอาเกณฑ์ชี้วัดต่างๆตามสภาวะเศรษฐกิจมาดูนะครับอาจารย์ก็คัดเฉพาะในช่วงปีซึ่งเด่นๆนะครับจะเห็นว่าไม่ได้เรียงปีพ.ศ.แล้วก็มีลักษณะแตกต่างกันเรามาดูช่วงเศรษฐกิจดีที่สุดนะครับที่เคยมีมาก็คือช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือฟองสบู่นะครับในช่วงปี35ถึง39 GDP real GDP growth ของไทยเนี่ยขึ้นไป 8.48 นะครับเศรษฐกิจดีนะครับ nominal GDP growth 13.23 ส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้มากนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าถ้าเศรษฐกิจดีรัฐบาลเก็บภาษีได้มากก็ส่งผลให้รัฐบาลมีรายได้มากนะครับตัวอย่างที่2ครับหลังวิกฤตเศรษฐกิจฟื้นนะครับช่วงปี43ถึง44 GDP ขยับมา 3.94 นะครับก็คือรัฐบาลมีรายได้ปานกลางส่วนวิกฤตเศรษฐกิจปี40ครับ GDP ติดลบ 2.70 นะครับทำให้รัฐบาลมีรายได้น้อยนะครับใกล้เคียงกับช่วงปีเร็วๆนี้นะฮะปี 62-63 นะครับ GDP ก็ติดลบเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในรูปแบบที่3นั่นเองในปัจจุบันปี2064ของเราก็คือเศรษฐกิจตกต่ำเพราะฉะนั้นทำนายได้เลยครับว่าช่วงนี้รัฐบาลน่าจะมีรายได้ลดลงแน่นอนนะครับครับกล่าวโดยสรุปภาพรวมของหน่วยที่11นะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับรายรับของรัฐบาลนะครับนักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปนะครับซึ่งนิยามที่สำคัญก็คือรายรับนะครับประกอบไปด้วยรายได้ที่มาจากรายได้ที่มาจากภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากรและก็รวมกับเงินกู้และเงินคงคลังนะครับนอกจากนี้ในตอนที่2ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงนะครับแหล่งที่มาของรายได้จากภาษีต่างๆจากกรมสรรพสามิตนะครับกรมสรรพากรกรมศุลกากรนะครับในส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนที่มานะครับว่ามาจากกลุ่มใดบ้างแล้วก็เป็นเรื่องของสัดส่วนภาษีทางตรงและทางอ้อมรวมถึงความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะส่งผลทำให้รัฐบาลมีรายได้ดีตามไปด้วยนะครับทั้งหมดก็คือภาพรวมของหน่วยที่11นะครับรายรับของรัฐบาลครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหาร

0: ธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วย12แล้วนะครับเป็นเรื่องรายจ่ายของรัฐบาลแต่ก่อนที่จะลงรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยหลายคนนักศึกษาคิดว่ามันเยอะที่สุดแล้วของภาครัฐแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายสาธารณะรายจ่ายสาธารณะจะมี3ส่วนคือรายจ่ายของรัฐบาลรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะครับคณิตศาสตร์ของรัฐบาลเนี่ยสำคัญที่สุดก็จะเรื่องคือเรื่องของงบประมาณที่ทุกคนจะรู้จักกันดีว่างบประมาณก็งบประมาณของแผ่นดินนะครับงบประมาณเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหน่วยที่ได้รับงบประมาณก็คือกระทรวงกรมต่างๆนะครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกรมทางหลวงกรมควบคุมโรคอย่างนี้เป็นต้นและการที่รัฐบาลจะใช้งบประมาณได้เนี่ยต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับการตราเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยและถ้าไม่ผ่านในการอนุมัติของทางฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยทั่วไปจะต้องลาออกนะครับแต่ก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่รัฐบาลก็จะเป็นมีเสียงในสภาเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้วหน่วยงานที่จะรับงบประมาณเนี่ยก็คือที่บอกไปแล้วกระทรวงทบวงกรมแล้วก็มีหน่วยอื่นๆอีกจังหวัดกลุ่มจังหวัดหน่วยงานรัฐสภาศาลองค์กรอิสระต่างๆนะครับรัฐวิสาหกิจด้วยนะฮะส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณแหล่งที่มาของงบประมาณนะครับก็จะประกอบด้วยนี่นะครับรายได้ของประเทศรายได้ของประเทศคืออะไรก็คือภาษีอากรการขายสิ่งของและบริการรายได้จากรัฐพาณิชย์และรายได้อื่นๆของรัฐรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ 80% เนี่ยก็คือมาจากภาษีอากรที่เราจ่ายคนที่มีรายได้นะฮะพวกเราที่ทำงานแล้วเนี่ยมีรายได้แต่ละปีก็ต้องเคลมภาษีจะเป็นแบบพองอดอส9

091ก็แล้วแต่นะครับคือ180ของรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศคือภาษีอากรซึ่งเป็นภาษีทางตรงประมาณ 41% แล้วก็เป็นภาษีทางอ้อมประมาณ 50% นะครับแล้วก็แหล่งที่มาของงบประมาณอีกอย่างหนึ่งถ้ารายได้ของประเทศยกตัวอย่างเช่นปีนี้งบประมาณตั้งไว้ 3.1 ล้านล้านบาทรายได้ของประเทศเก็บได้ 2.6 ล้านล้านขาดอีก5แสนล้านก็คือกู้นะครับกู้มา 2.6 บวก5แสนก็จะเป็น 3.1 ล้านล้านก็จะเป็นงบประมาณของประเทศคราวนี้เมื่อกี้ขอย้อนไปนิดหนึ่งครับงบประมาณเนี่ยเขาจำแนกประเภทได้หลายอย่างนักศึกษาไปดูได้ในเอกสารของมสท.นะครับตามโครงสร้างก็ได้ก็จะมีเป็นแยกเป็นประจำลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามกลุ่มงบประมาณก็มีเป็นงบกลางงบประมาณของบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์แล้วก็ตามงบรายจ่าย5งบนะครับคราวนี้มาเรื่องเงินนอกงบประมาณบ้างเงินนอกงบประมาณเนี่ยจะเป็นเงินก้อนพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บไปใช้จ่ายได้นะครับให้หน่วยงานเก็บไปใช้จ่ายได้ไม่ต้องนำส่งคลังซึ่งหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ราชการปกติจะเป็นพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระของรัฐมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและรัฐวิสาหกิจรูปแบบและแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณเนี่ยนี่นะครับตามสไลด์รูปแบบและแหล่งที่มาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มทุนหมุนเวียนเงินทดลองราชการเงินทดลองราชการนี่คือกระทรวงคลังสั่งจ่ายไปก่อนสำหรับหน่วยงานที่ยังเบิกงบมาไม่ทันและมีเรื่องจะเป็นเร่งด่วนท้ายก่อนพอเบิกงบมาได้ก็ใช้คืนกระทรวงคลังเงินฝากแล้วก็หน่วยงานที่มีกฎหมายกำหนดให้มีเงินนอกงบมาได้นะครับบทบาทของเงินนอกงบมาเนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือสรุปว่ามันเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณได้งบประมาณมีจำกัดจริงๆที่เรียนไปก็คือรายได้กับเงินกู้เงินนอกงบประมาณมีจำนวนเยอะนะครับไม่ใช่น้อยมีเยอะพอสมควรหน่วยงานหลายหน่วยงานมหาวิทยาลัยมีเงินนอกงบประมาณเยอะถ้าเงินงบประมาณไม่พอเขาจะเอาส่วนนี้แหละมาช่วยนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่แบบมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยรัฐบาลสั่งให้ใช้เงินนอกงบประมาณนำมาทำอะไรได้นะครับเช่นจัดตั้งกองทุนต่างๆขนาดใหญ่เพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็เช่นที่ผ่านมาก็เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพเริ่มจากเงินนอกงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคงเคยเห็นนะครับแล้วก็พวกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันนี้ไปเร็วๆเลยก็คือต่อไปก็รู้ละงบประมาณเงินนอกงบประมาณรวมแล้วก็อาจจะไม่พอในการพัฒนาประเทศอีกเราก็ต้องใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจในการลดภาระงบประมาณลดงบประมาณนะครับนวัตกรรมที่ว่าเนี่ยจะบอกให้นักศึกษาทราบอยู่3อย่างก็คือที่สำคัญจริงๆก็คือที่ใช้บ่อยๆคือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภาษาอังกฤษก็คือ Public Private Partnership PPP นะครับความหมายคือรัฐเนี่ยกับรัฐเอกชนเนี่ยทำงานร่วมกันโดยรัฐมอบมาให้เอกชนทำนะครับในภารกิจที่เป็นของรัฐที่เป็นสาธารณะต่างๆเช่นพวกโรงพยาบาลโรงเรียนเรือนจำเขื่อนถนนทางด่วนรถไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับลักษณะสำคัญก็คือระยะเวลาให้สัมปทานเนี่ยประมาณ 15-30 ปีประมาณนะครับให้เอกชนไปทำรูปแบบที่เอกชนทำก็ตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างดำเนินการเมนเทนแนนซ์ต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องคืนให้โอนคืนกรรมสิทธิ์ให้รัฐเมื่อหมดระยะเวลาสัมปทานนะครับส่วนรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ก็จะมี2อย่างนักศึกษาคงเคยได้ยินว่าเขาเรียก gross cost gross cost ก็คือรัฐบาลจะเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการจากประชาชนเองส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ทำกำไรไม่ค่อยได้เป็นโครงการทางสังคมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ net cost ก็คือการให้เอกชนทำเต็มรูปแบบเก็บรายได้ได้เองโดยมีสัญญาว่า5ปีขึ้นได้ทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะรูป
เนี่ยนะ net cost นะครับส่วนเนี้ยข้างบนเนี่ยนักศึกษาทุกคนคงเคยขึ้นน่ะ BTS นี่เป็น net cost เพราะว่ามีกำไรทำกำไรได้เอกชนพร้อมที่จะมาลงทุนนะครับเก็บค่าโดยสารก็ขึ้นตามที่ตกลงกันไว้ส่วนข้างล่างจะเป็นสายสีม่วงถึงจะเป็นโครงการทางเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่า ridership หรือจำนวนผู้โดยสารน้อยถ้าเกิดรัฐไม่ใช้วิธี net cost คือเก็บจ้างเอกชนทำแล้วก็เก็บค่าบริหารจัดการเองอะไรเงี้ยไม่มีแรงจูงใจที่เขาจะมาทำในสายนี้เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารค่อนข้างน้อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคงเคยได้ยินนานมาแล้วเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือ securitization นะครับก็คือการนำสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำนะครับมาแปลงขายให้นักลงทุนพวกนี้ก็คือพวกที่ราชพัสดุใบจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางการค้าลูกหนี้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับบทบาทคือต้องมีหน่วยกลางเขาเรียกว่า SPV หรือว่านิติบุคคลเฉพาะกิจคือเจ้าของสินทรัพย์เนี่ยจะเอาสินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยมาขายให้SPV นะครับนิติบุคคลเฉพาะกิจ Special Purpose Vehicle นะครับและ SPV ก็นำไปขายให้นักลงทุนได้เงินมาแล้วก็เอาเงินไปให้สถาบันการเงินที่ต้องการเงินโดยเอาสินทรัพย์มากู้ให้ๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไทยเรารัฐบาลก็ได้ใช้กับโครงการขนาดใหญ่มากๆนะครับก็คือรูปนี้นักศึกษาทราบไหมครับคืออะไรนี่ฮะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมูลค่าการลงทุนประมาณ 24,000 ล้านบาทนะครับคือถ้าไม่ใช้ securitization หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้วเนี่ยสิ่งสวยๆงามๆอย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็นานมากหรือถ้าเกิดขึ้นจริงก็คงอาจจะเชยๆหน่อยเป็นแบบราชการปกติไม่มีการออกแบบสวยงามอย่างนี้ไม่ลงทุนสูงอย่างนี้นะครับเพราะว่าเงินมันมีจำกัดสุดท้ายของนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการลดพลังงบประมาณก็คือมาตรการกึ่งการคลังหรือว่าฝรั่งเรียกว่า quasi fiscal activities นะครับก็คือรัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสั่งหน่วยงานของรัฐได้หน่วยงานของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ที่สั่งก็จะเป็นพวกสถาบันการเงินเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการนำเข้าส่งออกนะครับตามนี้ตัวอย่างเลยดีกว่าว่าคืออะไรบ้างนะครับนักศึกษาคงเคยได้ยินมานะครับพวกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับให้ธนาคารออมสินทำหรือกรุงไทยพักชำระหนี้เกษตรกรลดค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชนช่วงโควิดก็สั่งพวกการไฟฟ้าการประปาลดให้นะครับแล้วก็พวกกรุงเทพชลบุรีสายใหม่วงแหวนขึ้นฟรีช่วงปีใหม่สงกรานต์โครงการบ้านเอื้ออาทรและเป็นต้นลักสั่นให้หน่วยงานทำนะครับหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้นะครับที่รัฐยังมีอำนาจในการบริหารสั่งการเขาได้นะครับคราวนี้มาถึงเรื่องค่อนข้างจะหนักหน่อยเป็นระบบงบประมาณระบบงบประมาณของโลกเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รวบรวมได้มีอยู่4เรื่องก็คือไลท์เทมแสดงรายการ planning programming budgeting system แสดงเป็นการวางแผนเน้นการวางแผนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานก็คือ performance based แล้วก็ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ก็เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยก็เป็น strategic performance based budgeting นะครับงบประมาณแบบแสดงรายการเนี่ยเป็นงบประมาณที่เก่าแก่มากใช้มานานจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่โดยแยกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดเป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าวัสดุครุภัณฑ์ปรับเปลี่ยนได้ยากนะครับข้อเสียของมันเนี่ยคือข้อดีคือควบคุมง่ายแต่ว่าข้อเสียคือปรับเปลี่ยนได้ยากประเมินผลไม่ได้ว่าเราซื้อนี้ไปใช้จ่ายนี้แล้วจะได้ผลงานอะไรบอกไม่ได้นะครับแต่ว่ายังใช้อยู่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าใช้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าระบบงบประมาณแบบใหม่ทันสมัยเน้นผลงานแต่ในรายละเอียดว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้างก็ต้องใช้ไลท์เทมมาดูนะครับเนี่ยข้อดีข้อจำกัดนะครับเนี่ยถ้ามีเรื่องโควิดอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนยากมากเปลี่ยนต้องขอตกลงสำนักงบประมาณ
มันไม่ใช่ไม่มีสระห้อง

ตัวเลยในการบริหารงานนะครับถ้าใช้แบบลายไอเทมส่วนระบบงบประมาณที่พัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเรียกว่าสเต็ปหนึ่งก็ได้ก็คือระบบงบประมาณแบบการวางแผนงานนะครับนี่จะเริ่มเน้นเรื่องการวางแผนแล้วนะครับมีการวางแผน 3-5 ปีมีการคิดผลลัพธ์ว่าทำแล้วจะได้อะไรแล้วก็เน้นผลได้ผลเสียเปรียบเทียบทางเลือกอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยเริ่มเป็นก้าวหนึ่งเข้ามาแล้วว่าเน้นที่การวางแผนแล้วงบประมาณที่ลงไปเนี่ยไม่ได้ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มมีแผนที่เป็นตัวกำหนดแล้วนะครับรัฐบาลเริ่มมีทิศทางแล้วนะครับตามภารกิจของหน่วยงานนะครับคือถ้าเดิมถ้าไม่มีการวางแผนเลยไล่เทมใครขออะไรมาขอซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าซื้อไปทำอะไรก็คือซื้อไปใช้นี่แหละแต่ว่าจะไปสร้างผลงานอะไรให้ประชาชนตอบไม่ได้แต่เริ่มมีการวางแผนแล้วมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ

ได้อะไรบ้างมีการกำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าจะได้GDP โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประชาชนมีน้ำใช้ทางการเกษตรเนี่ยกำหนดชัดเจนเราจับต้องได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงนโยบายของระดับต่างๆได้ด้วยมีความยืดหยุ่นในการทำงานคือให้อิสระหน่วยงานในการทำงานมากขึ้นประเทศไทยนำมาใช้2,541ถึง2,545นักศึกษาคงสงสัยว่าดีมากทำไมถึงใช้แค่นี้แต่ประเทศไทยเราล้ำไปกว่านั้นนะครับเราพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเนี่ยเป็นระบบปัจจุบันของเราที่เราใช้อยู่จนถึงปัจจุบันก็คือระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นะครับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานยุทธศาสตร์ดีขึ้นยังไงจากมุ่งเน้นผลงานคือนอกจากเน้นผลงานแล้วเนี่ยเราจะต้องได้รับผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเช่นเรื่องยาเสพติดเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้หน่วยปปส.ทำคนเดียวไม่ได้จะต้องมีหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุขด้านการรักษาด้านอะไรมาช่วยกันดูด้านการท่องเที่ยวนะครับด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเริ่มมีการบูรณาการไม่ให้ซ้ำซ้อนกันนะครับแต่เป็นการเรียกว่าซ้ำเสริมคือทำร่วมกันเสริมกันขึ้นไปไม่ให้ซ้อนทับกันแล้วก็สำคัญก็คือต้องส่งถึงนโยบายสูงสุดรัฐบาลกำหนดนโยบายว่ามียุทธศาสตร์ชาติเนี่ยระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะต้องสูงสุดขึ้นไปถึงระดับสูงสุดได้ผ่านเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์การศึกษางบประจำปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงยุทธศาสตร์ชาติข้อควรระวังนะครับของระบบงบประมาณทั้งสองอย่างเนี่ยครับทั้งมุ่งเน้นผลงานแล้วผลงานตามยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะคล้ายกันมากแต่มุ่งเน้นผลงานเนี่ยหน่วยงานเนี่ยก็จะทำไปเรื่อยๆมีสำเร็จตามเป้าแล้วมีตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเขาจะวัดด้วยอะไรแล้วก็ส่งไปถึงกระทรวงจากนี้กรมนะถึงกระทรวงส่งถึงยุทธศาสตร์ชาตินะครับนี่ครับเป็นแนวทางในการทำผู้บริหารเนี่ยเราต้องการผู้บริหารที่เก่งและเป็นคนดีด้วยถ้าเก่งมีความคิดความสามารถความคิดสร้างสรรค์อย่างดีครับแล้วก็เป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่โกงไม่กินเลยเพราะว่ามีอิสระในการทำงานเยอะหน่วยงานนั้นประเทศชาติเราก็เจริญแน่นอนนะครับแต่ผู้บริหารไม่เก่งเลยไม่ซื่อสัตย์เลยเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะรั่วไหลได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องระวังซึ่งสำนักงบมาก็มีกลไกการตรวจสอบเยอะสำนักงบก็ช่วยเข้ามาตรวจเยอะนะตอนนี้ก็ประเทศไทยก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้มากระบวนการงบประมาณของไทยกระบวนการงบประมาณของไทยนะครับมีอยู่5กระบวนการที่นักศึกษาจะเห็นเนี่ยมันจะเรียงกันเลยนะครับการวางแผนจัดทําอนุมัติบริหารเหมือนประเมินผลเนี่ยอยู่สุดท้ายประเมินผลและตรวจสอบเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการตรวจสอบการประเมินผลติดตามอะไรเงี้ยทำได้ทุกช่วงทุกกระบวนการงบประมาณของไทยเลยการวางแผนงบประมาณเนี่ยเป็นการเริ่มต้นอันนี้เริ่มต้นจริงๆนะครับก็จะมีการทบทวนแผนทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับมีการกำหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณนะครับก็โดยสำนักงบประมาณสภาพัฒน์สำนักงานกพร.สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติจะร่วมการพิจารณายุทธศาสตร์การสานงบประมาณประจำปีแล้วก็กระทรวงสำนักงบประมาณอีกแหละกระทรวงคลังสภาพัฒน์ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประมาณการรายได้หนี้สินวงเงินกู้แล้วก็กำหนดเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีนี้ก็เรียนไปแล้วก็ 3.1 ล้านล้านซึ่งเป็นปีแรกที่งบประมาณลดลงก็รายได้น้อยนะครับเพราะว่าโควิดคงทราบดีนะครับรายได้น้อยลงเยอะและการวางแผนก็จะมีการจัดทำใบทิ้งงบประมาณด้วยนะครับใบทิ้งงบประมาณก็คือเป็นการไทม์ไลน์นั่นแหละว่าเราจะทำอะไรเมื่อไ
นะฮะ

นักศึกษาไปดูได้เลยนะครับในเว็บไซต์สำนักงบประมาณจะมีบอกเนี่ยครับทบทวนด้านนี้นะครับทบทวนเนี่ยก็คลมเห็นชอบอะไรต่างๆเนี่ยจัดทำงบประมาณกับหน่วยรับงบประมาณส่งมาที่สำนักงบเมื่อไรสำนักงบพิจารณารายละเอียดส่งพิมพ์เอกสารแล้วก็ส่งไปสภาการทำงบประมาณการทำงบประมาณเนี่ยก็คือมีการทำงบประมาณของ3หน่วยที่เกี่ยวข้อง2หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดทำโดยกรมนะครับเรียกว่าหน่วยรับงบประมาณหรือกรมเนี่ยนะกรมอะไรดีกรมทางหลวงแล้วกันก็ทำรายละเอียดวงเงินคำขอส่งให้สำนักงบสำนักงบก็วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระดับต่างๆวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับนะครับนี่สำนักงบความประสงค์ของค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเมื่อเสร็จแล้วก็ประมาณ4เดือนนะสำนักงบทำงานนะครับประมาณ4เดือนแล้วก็พิมพ์เอกสารพิมพ์เอกสารงบประมาณจะมีหลายแบบนะครับตามรูปนี่นะครับดูได้ในเว็บไซต์นะครับนี่คืองบประมาณโดยสังเขปเป็นภาพรวมๆพวกนี้เป็นแต่ละกรมแต่ละกรมมาทำอะไรบ้างการอนุมัติงบประมาณต่อไปเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะมีอยู่3วาระซึ่งแบ่งเป็นการ3วาระของสภาผู้แทนราษฎรนะครับวาระที่1จะเริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะครับ31นักศึกษาไปดูได้นะครับช่องรัฐสภาช่อง10หรืออาจจะมีช่อง9ถ่ายด้วยก็ได้นะครับไอช่อง NBT นะครับถ่ายด้วยก็ได้เป็นช่วงรับหลักการนะครับ3 4 2วัน3คืน3วัน2คืนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกรรมธิการพิจารณาพอพิจารณาเสร็จก็มาโหวตอีกทีเป็นรายมาตรามาตราหนึ่งก็คือพวก1กระทรวง1มาตราแผนดำเนินการก็1มาตราโหวตไปเรื่อยๆนะครับ2 3เนี่ยจะไปด้วยกันอีกประมาณ3 4เดือนนับจากนี้นะครับ2 3ไปด้วยกัน2รายมาตราถ้ามาตราผ่านทุกมาตราแล้วก็มาลงมติวาระ3ว่าจะรับทั้งร่างหรือไม่เมื่อสภาเสร็จแล้วส่งไปวุฒิก็พิจารณาภายใน20วันซึ่งปกติแล้วตอนนี้วุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยท่านจะให้ข้อสังเกตเป็นส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยมีประเด็นกับวงเงินหรืออะไรนะฮะจะให้ข้อสังเกตที่ผ่านมาอยากจะฝากอะไรไว้เนี่ยท่านก็ส่งไปให้นะครับจากนั้นเมื่อผ่านวุฒิสภาแล้วนายรัฐมนตรีก็นำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูล9ถวายเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือรูปสภานะครับไปดูนะครับอันที่31นะครับถ่ายทอดอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ถ่ายทอดนะครับต้องไปที่สภาเองเป็นห้องเล็กห้องกรรมาธิการการบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณก็คือเมื่อพรบมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยคราวนี้ไปถึงการใช้เงินแล้วการใช้เงินเนี่ยก็ต้องทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีการออกเงินงวดหรือเงินจัดสรรนะครับมีการโอนถ้าเกิดทำไม่ได้ตามที่ตั้งไว้อันอื่นสำคัญกว่าเขาอาจจะขอโอนระหว่างปีแล้วก็มีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าก่อสร้างให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับหน่วยงานก็ทำในส่วนของตัวเองก็จะทำแผนสำนักงบอนุมัติแผนนะตัวงานจะทำแผนนะครับรายจ่ายบูรณาการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับโดยอันนี้หน่วยงานแผนงานบูรณาการเนี่ยจะมีเจ้าภาพหลักในการดูแลแผนบูรณาการนั้นนะครับก็รวบรวมแผนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่ทำมาให้ท่านรองนายกซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลแผนบูรณาการแล้วก็ส่งสำนักงบประมาณคราวนี้บทบาทการบริหารงบประมาณเนี่ยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก2หน่วยสำคัญก็คือกรมบัญชีกลางกับสำนักงานการลงเงินแผ่นดินนะครับกรมบัญชีกลางในสังกัดกระทรวงคลังจะเป็นศูนย์สารสนเทศการคลังสำคัญของประเทศเลยนะครับแล้วก็สนง.ก็จะเป็นผู้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบทั้งด้านการเงินตรวจสอบตามกฎหมายตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ3หน่วยงานนี้ก็คือหน่วย

0: รมเนี่ยขอเงินที่สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณอนุมัติกรมก็เอาเงินที่ใบอนุมัติสำนักงบไปให้กรมบัญชีกลางวางฎีกาเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ใช้เงินได้ก็เบิกเงินไปใช้พอเบิกเงินไปใช้คราวนี้สนง.เข้ามาตรวจตามหน้าที่ของเขาที่เรียนไปแล้วว่ามี3อย่างคราวนี้มาเป็นวงจรงบประมาณกระบวนการงบประมาณสุดท้ายนะครับสุดท้ายจะโยงกลางแหละแต่มันไปได้หมดอ่ะก็คือส่วนใหญ่เขาจะทำสามช่วงก็คือก่อนการจัดสรรงบมาระหว่างใช้จ่ายงบมาแล้วก็ภายหลังใช้จ่ายงบมานะครับอันนี้นักศึกษาไปอ่านดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดเยอะพอสมควรเขาจะวัดส่วนใหญ่จะวัดด้านปริมาณด้านคุณภาพด้านต้นทุนเวลาดูความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้นะครับดูประเด็นสำคัญที่เขาดูคือรัฐประชาชนได้ประโยชน์อะไรสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ผลงานได้มาตรฐานหรือไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นคือมือที่ใช้ก็เป็นพวกตอนนี้พาร์ทเนี่ยเป็นการประเมินตัวเองนะครับ Performance Assessment Rating Tool เนี่ยเป็นการถามคำถามในด้านอยู่5ด้านนะครับว่าเราทำสำเร็จไหมเช่นถามว่ามีรายละเอียดขั้นตอนของแผนกลยุทธ์หรือเปล่านำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหรือไม่อะไรเงี้ยครับเราก็เช็คลิสต์ไปถ้าเกิดเราทำได้ครบเรามีทุกอย่างครบแสดงว่าเราทำงานได้ดีนะครับซึ่งนักศึกษาไปอ่านเอกสารของมสท.ได้เลยนะครับรายละเอียดจะมีอยู่นักศึกษาอาจจะได้ดูอาจารย์บรรยายก่อนแล้วไปอ่านแล้วอัดเทปไว้ไปดูอีกทีจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณมีหลายอย่างมีเกือบทุกอย่างที่นักศึกษาต้องรู้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีทุกคน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: ฮัลโหล
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
4: งานนี้ผมขอแล้วกัน
5: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
4: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
8: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ทบทวนนะครับแล้วก็อ่านเอกสารการสอนโดยละเอียดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่านักศึกษาก็จะต้องสามารถทำข้อสอบนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือกิจกรรมท้ายบทนะครับท้ายในแต่ละเรื่อง

ครับในเอกสารการสอนนักศึกษาก็อย่าลืมทำเอกสารทำกิจกรรมดังกล่าวนะครับแล้วก็รวมถึงแบบฝึกปฏิบัตินะครับทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะครับถ้านักศึกษาทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็แบบฝึกปฏิบัติได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ศึกษาเนื้อหาในเอกสารการสอนมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็เชื่อได้ว่าจะสามารถทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างสบายๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้จะมีตัวของเรียกว่าเป็นแนวคำถามนะครับมาทดสอบนักศึกษาว่า เราได้ศึกษาเอกสารการสอนมาแล้วเนี่ยเราพอจะตอบแนวคำถามเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็จะมีแนวคำถามให้นักศึกษาได้ทดลองนะครับลองทำดูนะครับถ้าอาจารย์ได้ลองถามแล้วนักศึกษาก็ลองทำดูอาจจะเอากระดาษมาจดหรือว่าลองลิสต์คำตอบดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคำถามในแต่ละข้อว่าเราทำได้อย่างไรแค่ไหนแล้วก็ไปตรวจสอบกับเอกสารการสอนนะครับว่านักศึกษาสามารถครอบคลุมกับตัวเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใดนะครับในข้อที่1 นะครับคำถามก็คือว่างบประมาณขาดดุลหมายถึงอะไรนะครับให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่า เวลาที่เราสอบนะครับข้อสอบเราอาจจะเป็นข้อสอบปรนัยนะครับแต่ว่าการที่นักศึกษาลองทำแนวคำถามที่เป็นอัตนัยเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาได้เห็นรายละเอียดในคำตอบของแต่ละแนวคำถามนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราไปทำข้อสอบที่เป็นปรนัยได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคำถามที่ว่างบประมาณขาดดุลหมายถึงอะไรให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างนะครับนักศึกษาก็อาจจะมีแนวคำตอบอย่างเช่นนะครับงบประมาณขาดดุลหมายถึงงบประมาณที่มีรายได้ขออภัยครับงบประมาณที่มีรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยมากกว่ารายได้ทั้งหมดของรัฐบาลนะครับเช่นรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายทั้งหมด500ล้านบาทแต่รายได้ของรัฐบาลนะครับทั้งหมดมาจากการจัดเก็บภาษีแล้วก็รายได้อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีเท่ากับ450ล้านบาทรัฐบาลก็จะต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย40ล้านบาทและนำเงินคงคลังออกใช้จ่ายอีก10ล้านบาทนะครับการกู้ยืมสามารถจะกู้ยืมได้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตามหลักการบัญชีงบประมาณนั้นจะต้องสมดุลทางบัญชีเสมอ นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคำตอบในข้อที่1 นะครับข้อที่2 นะครับรายจ่ายของรัฐบาลมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับนักศึกษาลองดูแนวคำตอบนะครับว่ารายจ่ายของรัฐบาลแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลและรายจ่ายประเภทเงินโอนนะครับรายประเภทเงินโอนของรัฐบาลเนี่ยหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายให้แก่บุคคลหรือสถาบันโดยที่บุคคลหรือสถาบันดังกล่าวนี้ไม่ได้สร้างผลผลิตใดๆเช่นเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการเกษียณนะครับนักศึกษาก็ลองไปเติมนะครับว่ารายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาลนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับข้อ3นะครับนโยบายการคลังจำแนกตามลักษณะการทำงานมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับแนวคำตอบนะครับก็คือนโยบายการคลังจำแนกตามลักษณะการทำงานแบ่งได้เป็น2ประเภทคือนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัติและนโยบายการคลังแบบตั้งใจนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ4นโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพอัตโนมัติหมายถึงอะไรนะครับแนวคำตอบก็คือว่านโยบายการคลังที่สามารถปรับตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้เครื่องมือทางการคลังตามปกติเช่นภาษีหรือเงินโอนในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวนะครับเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากก็จะทำให้อัตราเงินโอนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานเนี่ยลดลงโดยอัตโนมัติซึ่งก็จะช่วยชะลอการใช้จ่ายมวลรวมไม่ให้สูงมากเกินไปนะครับก็นักศึกษาจะกลับก็ได้นะครับว่าถ้าในกรณีที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำลงนะครับการเก็บภาษีก็จะลดลงไปโดยอัตโนมัติด้วยนะครับก็จะช่วยชะลอการตกต่ำของเศรษฐกิจนั้นได้ในข้อสุดท้ายครับก็คือนโยบายการคลังจำแนกตามปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไขมีกี่ประเภทนะครับอะไรบ้างนะครับแนวคำตอบนะครับก็คือว่ามี2ประเภทครับก็คือนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับหมายถึงนโยบายการคลังที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินภาครัฐเพิ่มขึ้นหรือ
ลดอัตราภาษีหรือทั้ง2อย่างไปพร้อมๆกันนะครับก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่างบประมาณขาดดุลนะครับเป็นการยกระดับรายจ่ายมวลรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับให้สูงขึ้นนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบหดตัวนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงนโยบายการคลังที่ใช้ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับเนื่องจากความต้องการใช้จ่ายมวลรวมมีมากเกินไปรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวคือการลดรายจ่ายของรัฐบาลและเพิ่มอัตราภาษีนะครับหรือว่าในทั้ง2กรณีไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นแนวคำถามที่นักศึกษาลองไปทดสอบดูนะครับโดยที่อาจจะลองลิสต์คำตอบดูคร่าวๆนะครับว่านักศึกษาตอบได้ไหมนะครับรวมถึงนักศึกษาอาจจะลองทำเช่นนี้นะครับในกิจกรรมนะครับท้ายเรื่องในเอกสารการสอนในทุกเรื่องนะครับหลังจากที่เราอ่านเอกสารการสอนแล้วโดยละเอียดนะครับแล้วก็รวมถึงแบบฝึกปฏิบัติทั้งก่อนและก็หลังเรียนนักศึกษาก็ลองเอาคำถามนี้มานะครับแล้วก็ลองลิสต์คำตอบดูนะครับก่อนที่จะดูเฉลยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นว่าเอ๊ะเราเนี่ยเข้าใจตัวเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับนักศึกษาครับก็แนวคำถามที่ได้กล่าวไปกับนักศึกษาเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาบ้างนะครับในการนำไปใช้ในการตอบข้อสอบที่จะได้เกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับแล้วก็สามารถสอบผ่านในชุดวิชานี้ได้ครับครับก็มาสู่ช่วงท้ายของการนำเสนอในหน่วยที่11รายรับของรัฐบาลแล้วนะครับก็จะเป็นคำถามประจำหน่วยที่11นะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ฟังการบรรยายในเรื่องของรายรับของรัฐบาลหลากหลายประเด็นแล้วนะครับช่วงนี้นะครับอาจารย์มีคำถามประจำหน่วยครับเรามาดูคำถามข้อแรกนะครับรายรับและรายได้ทางการคลังมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเด็นเรื่องรายรับกับรายได้เนี่ยหลายคนถ้าฟังการบรรยายแล้วเข้าใจจะตอบได้นะครับลองตอบคำถามดูนะครับว่ารายรับและรายได้ทางการคลังเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูคำตอบนะครับรายรับและรายได้ทางการคลังนั้นต่างกันครับนักศึกษาครับทำไมต่างกันครับเพราะรายรับจะมากกว่ารายได้เสมอทำไมรายรับมากกว่ารายได้เพราะรายได้จะไม่รวมเงินกู้และเงินคงคลังครับส่วนรายรับจะรวมรายได้นะครับและบวกเข้ากับเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาแล้วก็บวกกับเงินคงคลังครับปริมาณจำนวนเงินของรายรับจึงมากกว่าเสมอนี่คือที่มาของคำว่าแตกต่างกันนะครับทีนี้รายได้มาจากอะไรบ้างเราได้ศึกษาแล้วรายได้ก็มาจากรายได้ภาษีอากรคือภาษีประเภทต่างๆที่นักศึกษาได้ศึกษานะครับมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรก็คือกลุ่มของรายได้จากรัฐวิสาหกิจรายได้จากการขายสินค้าและบริการรายได้จากอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งหมดนี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่ารายได้นะครับส่วนเงินกู้กับเงินคงคลังเราไม่ได้จัดว่าเป็นรายได้นะครับเราจัดว่าเป็นรายรับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวเฉลยหรือคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือมีลักษณะแตกต่างกันนะครับต่อไปจะเป็นคำถามข้อที่2นะครับโครงสร้างและสัดส่วนของรายได้รัฐบาลมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อนี้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของโครงสร้างและสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลไทยว่าพึ่งพิงรายได้กลุ่มไหนมากน้อยอย่างไรและคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเรามาดูคำตอบครับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของไทยนั้นพึ่งพิงภาษีอากรค่อนข้างมากเลยครับนั่นคือร้อยละ90มาจากภาษีอากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นภาษีทางอ้อมก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นภาษีที่ผลักภาระมาให้ภาคประชาชนนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับนอกจากพึ่งพิงกลุ่มภาษีนะครับภาษีเนี่ยประกอบไปด้วยภาษีทางตรงอีกส่วนหนึ่งภาษีทางตรงที่มียอดรายได้จำนวนมากก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคล
และก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับนอกจากนี้

0: อัพกลุ่มภาษีของสรรพสามิตครับภาษีน้ำมันก็ตามภาษีรถยนต์ก็ตามก็เป็นรายได้ในกลุ่มภาษีที่มีปริมาณมากกล่าวโดยสรุปรวมกันแล้วครับ90%ครับนี่คือสัดส่วนโครงสร้างที่เราพึ่งพิงภาษีอากรค่อนข้างสูงครับอีก10%มาจากกลุ่มรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรครับได้แก่รายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและรายได้อื่นนะครับสำหรับหน่วยงานหลักๆที่จัดเก็บนะครับก็ได้แก่กรมสรรพากรกรมสรรพสามิตและก็ศุลกากรนะครับกล่าวโดยสรุปข้อที่2นะครับสัดส่วนรายได้ของเราพึ่งพิงภาษีอากรค่อนข้างมากนะครับก็คือ90%ส่วนอีก10%นั้นมาจากกลุ่มรายได้รัฐวิสาหกิจและก็รายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและรายได้อื่นๆครับข้อที่3ครับจงอธิบายความสัมพันธ์ของรายได้รัฐบาลกับภาวะเศรษฐกิจอันนี้ก็จำได้ก็คือในตอนที่ 11.3.3 นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ยากครับคำตอบครับการจัดเก็บรายได้ของไทยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจกล่าวคือถ้าในช่วงเศรษฐกิจดี GDP ดีรุ่งเรืองอย่างเช่นในช่วงปี2535ถึง2538 GDP กระโดดไป 8.5% เป็นไงครับการจัดเก็บรายได้ก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงฟองสบู่แตกหรือเปรียบเทียบกับปี2563 2564ซึ่งเกิดวิกฤตโควิดเป็นยังไงครับรายได้รัฐบาลก็จะลดลงไปด้วยนะครับนอกจากนี้การจัดเก็บรายได้จะมากหรือน้อยนะครับก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกใครตอบได้ครับนอกจากระบบเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ประสิทธิภาพการจัดเก็บของหน่วยงานครับอะไรอีกครับนโยบายของรัฐบาลประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลก็ส่งผลกับการจัดเก็บอะไรอีกครับภาวะการแพร่ระบาดของโควิดส่งผลไหมครับส่งผลครับและอีกปัจจัยหนึ่งคืออะไรครับปัจจัยทางการเมืองนะครับยิ่งการเมืองมีความผันผวนสูงขาดเสถียรภาพนะครับก็จะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับถ้าระบบเศรษฐกิจดี GDP ดีก็จะทำให้รายได้ของรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นการรีเช็คการตรวจสอบเป็นข้อคำถามที่อาจารย์คัดมาจากแต่ละตอนนะครับข้อที่1อาจารย์ก็คัดมาจากตอนที่1นะครับข้อที่2ตอนที่2และข้อที่3ก็มาจากเรื่องสุดท้ายที่เราเพิ่งได้ศึกษากันนะครับก็สำหรับในวันนี้โดยภาพรวมแล้วอาจารย์ก็คาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากหน่วยที่11คือรายรับของรัฐบาลสามารถมีความรู้และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากได้รับชมรับฟังและได้ร่วมตอบคำถามในช่วงท้ายนี้นะครับครับสำหรับวันนี้หน่วยที่11รายรับของรัฐบาลก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: คราวนี้นะครับจะเป็นลองถามตอบเป็นการเก่งข้อสอบเล็กๆน้อยๆนักศึกษาลองดูนะมีอยู่4ข้อนะครับเนี่ยเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรายจ่ายรัฐบาลนักศึกษาทราบไหมเป็นหน่วยงานใดเนี่ยที่มีเงินนอกงบประมาณเพื่อไปใช้จ่ายในภารกิจของตนได้และใช้จ่ายในกรณีใดได้บ้างหน่วยงานไหนหน่วยงานลักษณะไหนตอบเลยนะฮะก็คือหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการตามปกติส่วนราชการตามปกติก็กระทรวงกรมที่ดีเงินทั่วๆไปเนี่ยราชการปกตินะครับและหน่วยงานนั้นต้องมีกฎหมายอนุญาตให้เก็บเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องส่งคลังเช่นพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การมหาชนหน่วยงานขององค์กรอิสระมหาวิทยาลัยและรัฐวิสาหกิจส่วนทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมที่ทำเนี่ยได้ทุกรายการที่กฎหมายเป็นภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นน่ะแม้แต่ว่าจัดสวัสดิการให้

งานก็ได้นะครับจะซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการกำแลของหน่วยงานตัวเองซึ่งก็ต้องทำตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องนะครับตรวจสอบได้นะครับแต่ส่วนใหญ่หน่วยงานเนี่ยจะใช้ในรายการจะเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถใช้จากงบปกติได้เช่นสมทบค่าใช้จ่ายบุคลากรหน่วยงานวิจัยหลายๆอย่างที่อาจารย์เคยดูงบประมาณมาอย่างสวทช.เนี่ยเขาต้องการนักวิจัยเยอะแต่ว่างบบุคลากรไม่พอเขาก็ต้องจ้างเพิ่มโดยเอาเงินนอกงบประมาณเขาเนี่ยแหละมาสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคก็ได้นะครับสาธารณูปโภคเดี๋ยวนี้ก็แพงขึ้นเงินที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอที่เรียนไปแล้วได้หมดตั้งที่ปรึกษาก็ได้ซื้อคุณภัณฑ์ก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันในสำนักงบประมาณเนี่ยจะให้หน่วยงานเหล่านี้นะนำเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกับงบประมาณด้วยว่าเขามีค่าใช้จ่ายเขาต้องการทำอะไรบ้างแล้วงบประมาณได้แค่นี้ไม่พอเขาจะนำมาสมทบเท่าไหร่นะครับบางทีก็บอกเลยว่ามีเงินพันล้านขึ้นไปไม่มีภาระคือเงินพันล้านไม่มีภาระต้องจ่ายไม่ใช่มีหนี้ต้องจ่ายนะครับพันล้านเน็ตๆที่เก็บไว้เนี่ยการจะมาสมทบ 10% อะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรื่องเงินนอกงบประมาณต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบงบประมาณแหละหน่วยต่อไปนะครับอันนี้นักศึกษาน่าจะตอบได้นะถ้าฟังเมื่อกี้ผ่านมาว่าระบบงบประมาณที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบอะไรและมีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างนะครับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใช่ไหมก็ใช่นะครับแต่เป็นมุ่งเน้นผลการตามยุทธศาสตร์เริ่มมาตั้งแต่ปี46ก็เป็นลูกของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนั่นแหละทั่วโลกนิยมใช้ในปัจจุบันลักษณะสำคัญก็คือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับจนบรรลุเป้าหมายระดับชาติได้นะครับเน้นความรับผิดชอบมีสละคล่องตัวในการดำเนินงานหน่วยงานสามารถที่จะสร้างผลผลิตอะไรคล่องตัวค่าใช้จ่ายไม่ได้ฟิกว่าต้องซื้อนู่นซื้อนี่อย่างเดียวขอให้ผลผลิตเนี้ยทำออกมาให้ได้ในนั้นอาจจะสามารถที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้มีสละพอสมควรนะครับไม่ตึงมากเหมือนสมัยก่อนแล้วมีการบูรณาการร่วมกันมีความครอบคลุมของงบประมาณคือนำเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกับงบประมาณด้วยแล้วก็คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ครับไปเร็วแล้วข้อนี้จบเร็วนะครับต่อไปเป็นกระบวนการงบประมาณของไทยเนี่ยกระบวนการงบประมาณก็มีอยู่นักศึกษาคงจำได้มี5กระบวนการนะแต่จะถามว่ากระบวนการงบประมาณขั้นตอนใดที่สามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณระหว่างปีงบประมาณแล้วก็เมื่องบประมาณสิ้นสุดไปแล้วปีงบประมาณก็1ตุลานะครับถึง30กันยาของปีต่อไปตอบเลยนะก็คือการประเมินผลและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนะครับนักศึกษาลองไปดูรูปวงจรงบประมาณนะครับที่อยู่ในเอกสารตำราของมสท.นะครับเขาต้องดูตลอดเลยดูผลงานที่ผ่านมาว่าสะท้อนเห็นศักยภาพของหน่วยงานหรือไม่เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผนหรือไม่ทำไมถึงเบิกจ่ายไม่ได้ทำงานไม่ใต้ตามเป้าเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ดูความก้าวหน้านี้ระหว่างปีงบประมาณและดูความก้าวหน้าในการดำเนินงานถ้าเกิดการทำงานอยู่ในมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็จะได้ร่วมกันช่วยกันหาทางปรับปรุงแก้ไขได้ทันส่วนเมื่อโครงการจบเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะทำการประเมินอย่างละเอียดละว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้และทำออกมาได้อะไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคสำคัญอะไรบ้างนะครับหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปคือโครงการนี้จบแล้วแต่ว่าแนวทางในการประเมินเนี่ยผลการประเมินเนี่ยนำไปใช้ในโครงการลักษณะเดียวกันได้นะครับใช้โครงการก่อสร้างถนนถ้ามีข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งอะถนนอันต่อไปเนี่ยถนนในอนาคตเนี่ยก็ต้องระวังอุปสรรคอันนี้ด้วยที่จะเกิดขึ้นเช่นการเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับติดชาวบ้านอยู่หลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแก้ไขปัญหายังไงมันมีจริงๆนะครับไม่ให้เรื่องตลกถนน
เว้นคืนหมดแล้วเหลือ

ครั้งเดียวไม่ยอมไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องมีวิธีทางแก้ไขนะฮะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเป็นเรื่องการวิเคราะห์งบประมาณเนี่ยจะมีเทคนิคการวิเคราะห์งบประมาณสำนักเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณมีเยอะที่บอกบรรยายไปแล้วเนี่ยมีเยอะมากสำนักงบประมาณควรนำอะไรมาใช้บ้างสำนักงบประมาณเนี่ยจริงๆแล้วใช้เกือบทุกอย่างนะครับมันมีโครงการมีหลายรูปแบบหน้าที่หลักของสำนักงบก็คือวิเคราะห์ว่าผลผลิตหรือโครงการใดควรให้ได้เงินเท่าไหร่ได้หรือไม่ได้ด้วยนะครับและได้เท่าไหร่ด้วยนะครับจำเป็นต้องทราบข้อมูลเยอะแยะเลยเราก็ต้องถ้าโครงการใหม่ก็ฐานศูนย์เลยเริ่มคิดกันใหม่ต้องใช้คนเท่าไหร่ใช้งบดำเนินงานค่าน้ำมันเท่าไหร่ซื้ออะไรไหมนะครับมีการเดินทางไปตรวจงานไหมวิเคราะห์ตัวหลัก 3R ก็คือทบทวนก่อนไม่ดีปรับลดไปแล้วหาทดแทนงานใหม่มาให้ดูความครอบคลุมด้วยถ้าเกิดสามารถนำเงินนอกมามาสมทบได้มีเงินเหลือเยอะก็มาช่วยกันนะครับการวิเคราะห์โครงการคือนี้วิเคราะห์ลงในละเอียดระดับโครงการเลยว่าโครงการนี้ทำแล้วมันดีไหมจะได้ผลประโยชน์อะไรต่อประชาชนประเทศชาติบ้างหรือถ้าเงินมีจำกัดเนี่ยรอไปก่อนได้ไหมไม่เร่งด่วนให้โครงการอื่นที่มีผลการวิเคราะห์ดีกว่าได้ทำไปนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือเปล่าวิเคราะห์ตามผลผลิตก็ดูรายละเอียดละโครงการกิจกรรมดูค่าใช้จ่ายภาพรวมว่าเหมาะสมหรือเปล่ามีความพร้อมมีขีดความสามารถแค่ไหนนะครับมีกิจกรรมที่ทำเนี่ยงานที่ทำเนี่ยเหมาะสมกับผลผลิตอันนี้หรือเปล่าแล้วก็วิเคราะห์ตาม5งบรายจ่ายคือสุดท้ายดูรายละเอียดเลยว่าบุคลากรจำได้นะครับดำเนินงานลงทุนอุดหนุนรายจ่ายอื่นมีความเหมาะสมตามเทคนิคดังกล่าวหรือเปล่านะครับใช้หลายๆเทคนิคผสมกันสำนักงบใช้หลากหลายเทคนิคมากนะครับแล้วแต่ลักษณะของโครงการเพราะว่าเรามีตั้งแต่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับการบริหารก็ขอฝากแค่นี้นี่ก็เป็นไกด์ไลน์อันหนึ่งนักศึกษาก็ลองไปศึกษาทางในตำราของมสท.ดูนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณหรือจะดูข่าวอะไรก็ได้เพื่อเป็นความรู้ของพวกเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหาร

0: ุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับผมชื่อนายบุญยฤทธิ์พิมพ์สกุลครับปัจจุบันนะครับอยู่บ้านที่สุรินทร์นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับนอกเหนือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับก็หลังจากฝึกซ้อมกีฬานะครับตอนเย็นก็จะอ่านหนังสือก่อนที่จะนอนนะครับแล้วก็เปิดแผ่นซีดีนะครับเป็นแนวการสอนของอาจารย์นะครับก็สำหรับอุปสรรคในการที่ว่าพิการครับก็ไม่มีอุปสรรคครับเพราะว่าทางมหาลัยได้ให้โอกาสกับผู้พิการทุกท่านครับที่ตั้งใจจะเล่าเรียนนะครับผมก็ได้ความรู้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองแล้วก็จากตำราจากซีดีแล้วก็คณาจารย์ที่แนะนำนะครับก็ภูมิใจครับได้จบปริญญาครับผมการเรียนครับก็ไม่ได้กีดกันว่าจะพิการหรือว่าแก่เกินวัยนะครับถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาแล้วเล่าเรียนให้จบนะครับทางมสท.ก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านครับที่อยากจะเล่าเรียนครับผมจากการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันแรกก็ภูมิใจที่สุดครับผมได้แต่งชุดบัณฑิตสำเร็จการศึกษาสักทีภูมิใจมากครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาเจอกันที่รายการสอนเสริมชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนกันอีกรอบนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสาธารณสุขกับท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมนพฤกษ์ทิพิญโยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฉัตรสุมน
1: สวัสดีค่ะ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะคะในหัวข้อใหญ่ของเราเลยก็คือจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในประเด็นแรกที่เราจะเริ่มนะคะ อยากจะขอให้อธิบายหรือว่าพูดคุยกันว่าตกลงแล้วค่ะจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอะค่ะรวมถึงการที่นักศึกษาหรือว่านักวิชาการสาธารณสุขจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งหมดนะคะเราจะต้องทำหรือว่าเรามันจะมีกฎเกณฑ์รายละเอียดยังไงบ้างอะคะ
1: ในเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยจบการศึกษาไปเนี่ยก็จะเข้าสู่วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขทีนี้วิชาชีพการสาธารณสุขเนี่ยเขามีสภาเนี่ยควบคุมกำกับมาตรฐานอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจริยธรรมก็คือความดีความงามซึ่งเราทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับทุกๆสิ่งอ่ะที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการพูดการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยที่คนทั่วไปที่เราเรียกว่ามันเป็นบรรทัดฐานนะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งดงามเนี่ยก็คือจริยธรรมทีนี้พอมาเป็นเรื่องของการประกอบวิชาชีพเนี่ยเราจะทำยังไงให้จริยธรรมตรงเนี้ยนะมันเข้าไปอยู่ในการประกอบวิชาชีพด้วยนะฮะทีนี้คำว่าจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานหรือการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราเป็นอาชีพทั่วๆไปที่ไม่มีมาตรฐานกำกับเนี่ยหรือไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยนะคะเราก็สมมติอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปขายของที่ตลาดใช่ไหมคะเราก็จะใส่ชุดอะไรไปขายก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ชุดนอนนะก็คือเป็นที่มันเป็นชุดที่โอเคไปในที่สาธารณะไปในตลาดไปทำงานตรงเนี้ยเราก็ต้องแต่งกายให้มันดูธรรมะธรรมแงแล้วก็ดูสุภาพแต่ถ้าพอมีเรื่องของมาตรฐานอาชีพนักวิชาชีพกำกับเนี่ยมันจะมากกว่านั้นอย่างเช่นแพทย์เนี่ยควรจะมีบุคลิกยังไงนะควรที่จะแต่งกายยังไงควรที่จะวางตัวยังไงหรือนักสาธารณสุขหรือพยาบาลก็เช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นวิชาชีพทั้งนั้นหรืออาชีพครูอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงเวลาปฏิบัติตัวต่อผู้มาขอบริการใช่ไหมคะถ้าเป็นครูเนี่ยผู้มาขอรับบริการก็คือลูกศิษย์ใช่ไหมคะเราจะปฏิบัติตัวยังไงกับลูกศิษย์ทีนี้ถ้าเป็นนักสาธารณสุขชุมชนเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงกับผู้มารับบริการซึ่งเป็นผู้ป่วยเป็นคนไข้หรืออาจจะเป็นคนที่มาขอความคิดเห็นว่าจะดูแลสุขภาพยังไงให้เขาเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือเขาจะใช้แนวทางในการรักษายังไงเนี่ยตรงเนี้ยผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเนี่ยจะต้องสามารถให้คำอธิบายได้เนี่ยแล้วก็การอธิบายเนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าขายของโฆษณาอะไรเหมือนกับอาชีพอื่นทำไม่ได้เลยอันนี้มันจะมีกฎหมายควบคุมกำกับอยู่ซึ่งเดี๋ยวในช่วงหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงว่ามาตรฐานของวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เมื่อเราเข้าสู่วงการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการหรือมีการทำตัวให้ถูกต้องตามที่สภาเนี่ยเขาได้ออกมาตรฐานวิชาชีพมาเพื่อเป็นสักเป็นสีแก่วิชาชีพนะคะครับ
0: แล้วไม่ทราบว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างศีลธรรมจรรยาบรรณแล้วก็จริยธรรมไปแล้วนะคะพอแต่ละด้านมันจะมีหลักการของมันเฉพาะเจาะจงมีรายละเอียดลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะ
1: เออเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้คำว่าคุณธรรมมากกว่า
0: อ๋อ
1: คุณ
0: ค่ะ
1: ธรรมเนี่ยมัน

0: ็คือมีพื้นฐานเนี่ยมาจากหลักการของศาสนาทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมตรงนี้มันเป็นอะไรที่อยู่ในภายในที่มันเป็นเขาใช้คำว่ามโนธรรมสำนึกก็ได้นะถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า conscience นะหรือ moral นะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราทุกๆคนเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมอยู่แล้วคุณธรรม อย่างเช่นถ้าเป็นชาวพุทธอย่างเงี้ยนะเราก็มีศีล5ใช่ไหมแล้วก็เราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมเราไม่พูดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นความจริงหรือว่าไม่ไปทำให้คนอื่นเนี่ยไม่มีความสุขอย่างเงี้ยมันก็เป็นคุณธรรมนะคะหรือประกอบอาชีพที่มันสุจริตนะแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่เราก็แบบทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ภูมิใจกับอาชีพของเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของคุณธรรมอย่างนึงนะคะทีนี้ในส่วนของจริยธรรมเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ทางที่เป็นวิชาการซึ่งมาจากจริยศาสตร์นะเอติกนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำนี้เอติกหรืออีติกเนี่ยก็คือจริยศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความดีความงามนะ เป็นเรื่องของการกระทำของมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์รวมทั้งสุนทรียศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นเรื่องความดีความงามเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลื่อมซ้อนกันอยู่ส่วนจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพขึ้นอยู่กับว่าวิชาชีพไหนเนาะถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นสาธารณสุขนะก็เป็นนักสาธารณสุขนักบัญชีเขาก็จะมีวิชาชีพของเขานักกฎหมายเขาก็มีวิชาชีพของเขาจรรยาบรรณก็คือหลักเกณฑ์มาตรฐานกำกับที่ดูแลวิชาชีพนั้นๆอาจารย์ยกตัวอย่างใหม่ก็ได้ถ้าไม่เป็นทางด้านแพทย์พยาบาลสาธารณสุขเรายกตัวอย่างบัญชีอย่างเงี้ยจรรยาบรรณวิชาชีพของพวกนักบัญชีเนี่ยเขาต้องลงตัวเลขที่ถูกต้องควบคุมดูแลให้ดีนะเพราะว่าไอ้เลขไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็จะต้องมีการเซ็นรับรองที่ถูกต้องหรือวิชาชีพกฎหมายทนายความอย่างเงี้ยจะต้องช่วยให้คนเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยแล้วเขาจะต้องถูกกล่าวหาว่าจนกระทั่งเขาติดคุกเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาเต็มที่เลยนะในฐานะที่เป็นวิชาชีพทนายความอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่ทำงานตามกรอบวิชาชีพแล้วก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วเขาก็จะกำหนดมาตรฐานมาจึงมีความแตกต่างกันระหว่างคุณธรรมจริยธรรมนิดหน่อยไม่มากนะก็คือเป็นเรื่องความดีความงามแล้วก็การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนะซึ่งเราเรียกจรรยาบรรณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำหนดในสิ่งเป็นกรอบนะที่ดีๆที่ให้คนทำงานเนี่ยตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยฉันกำลังทำงานอยู่กับผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยนะฉันต้องทำให้ดีที่สุดนะคะอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่ะนักศึกษาที่ดูชุดวิชาที่ได้รับการฝึกในชุดวิชาเนี้ยค่ะเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวออกไปทำการฝึกงานตามรพสต.หรือว่าหน่วยงานอนามัยอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอะค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์มีคำแนะนำก่อนที่นักศึกษาจะไปรับการฝึกไหมคะว่าเขาควรจะต้องมีจริยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณอะไรเป็นพิเศษหรือว่าต้องระมัดระวังในประเด็นไหนเป็นพิเศษในระหว่างที่เขาฝึกงานนะคะ
0: ในเรื่องของการที่พวกเราจะต้องไปฝึกงานเนี่ยสิ่งที่ก่อนที่เราจะจบไปแล้วเราควรจะต้องมีก็คือว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองค่ะมีเรื่องของการที่เราสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเช่นไม่ใช่ว่าเราอยากนอนอีกเราก็เลยตื่นสายอย่างเงี้ยเราควบคุมตนเองไม่ได้มันก็จะทำให้ในแง่ของการที่เราจะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยนะบกพร่องไปแล้วนะคะเราต้องมีวินัยมีการปฏิบัติตัวที่ดีอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ย1 2เนี่ยเราต้องได้แล้วนะข้อ1ข้อ2แต่ถ้าเราจบไปเป็นบัณฑิตเนี่ยเราจะต้องไปถึงว่าเราต้องทำงานเพื่อส่วนรวมนะคะตรงนี้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในวิชาชีพสาธารณสุขนะ public health เนี่ยนะคะวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยก็คือสุขของสาธารณะเราต้องทำให้สาธารณชนหรือคนที่มารับบริการจากเราเนี่ยมีความสุขนะคะตรงนี้ชื่อวิชาชีพของเราก็บอกแล้วว่าเมื่อเราจบ

ายเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญเนี่ยก็คืออุทิศตนเพื่อส่วนรวมนะคะมีความเสียสละทีนี้การที่เราจะไปฝึกงานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราบางคนอาจจะมีความรู้อยู่บ้างแล้วนะมีพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขหรือทางด้านการช่วยผู้ทำงานอยู่ในวงการอยู่ตรงนี้แต่อย่าลืมว่าการที่เราไปฝึกงานเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการยังไงนะในการที่จะเข้าไปแล้วก็เราจะต้องมีเรื่องของการที่ว่าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะตั้งใจที่จะฝึกงานตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะเอาใจใส่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเราไปฝึกงานเนี่ยเพราะอาจารย์ก็มีประสบการณ์เนาะอาจารย์ก็เรียนสาธารณสุขมานะคะอย่างเราไปฝึกงานที่รพ.ส.ต.เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะบางคนเนี่ย เลือดท่วมตัวเลยก็มีนะเราจะต้องทำยังไงอ่ะเช็ดแผลหรือว่าจะต้องล้างแผลหรือว่าเราจะต้องพันแผลอะไรพวกนี้มันเราจะต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานทุกครั้งเราจะต้องพูดยังไงนะสื่อสารยังไงไม่ให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเนี้ยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราจะต้องมีเรื่องการสื่อสารมีเรื่องการระมัดระวังความปลอดภัยเราไปทำงานในที่รพ.ส.ต.ก็ดีหรือในโรงงานนะที่ทางด้านเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในโรงงานเนี่ยเราต้องระวังทรัพย์สินของหน่วยงานด้วยนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ฝึกงานแล้วไม่ตั้งใจแล้วก็ทรัพย์สินบางทีก็เสียหายอย่างรพ.ส.ต.เองเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องฝึกก็คืออย่างเช่นถาดเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรมีดผ้าสำลีอะไรต่างๆเนี่ยการอบเครื่องมืออะไรต่างๆนี่ต้องทำเป็นนะเขาก็จะสอนเราเราก็ต้องดูต้องอะไรต่างๆมีความตั้งใจนะถ้าไม่เข้าใจเราก็ต้องฝึกทีนี้ในเรื่องของการฝึกงานเนี่ยนะคะสิ่งเขาก็จะมีการประเมินในนี้อาจารย์ยกแบบตัวอย่างทั่วไปมากเนาะก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตนเองเนี่ยนะตามข้อระเบียบตามข้อบังคับเริ่มตั้งแต่ว่าเราเนี่ยไปทำงานเนี่ยไปฝึกงานตรงเวลานะเขาก็จะให้เราเซ็นชื่อบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์ที่เลี้ยงเนี่ยเขาก็ใจดีแต่เราก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงานนั้นการแต่งกายนี่สำคัญมากเลยเนาะเราต้องใส่เสื้อที่มันเป็นชุดนักศึกษาหรือถ้าไม่ใช่ชุดนักศึกษาก็เป็นชุดฝึกงานเสื้อช็อปเสื้ออะไรต่างๆพวกนี้นะทางสาธารณสุขเขาก็จะใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมอย่างเด็กนักศึกษาพยาบาลเขาก็จะใส่ชุดสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องแต่งตัวให้รู้ว่าฐานะของเรานะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจนะต้องมีความรอบคอบนะแล้วก็ระมัดระวังอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้อาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะให้เราเนี่ยรับผิดชอบงานอะไรบางอย่างนะคะตรงเนี้ยอาจารย์พี่เลี้ยงหรือครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะสังเกตเราแล้วว่าเอ๊ะเรารับผิดชอบต่องานไหมนะคะที่สำคัญก็คือว่าเรามีการตัดสินใจเฉพาะหน้ายังไงนะคะหรือยกตัวอย่างใหม่ก็ได้ว่าเขาให้เราเนี่ยไปข้อมูลนะหรือให้เราไปเยี่ยมบ้านแล้วก็บันทึกข้อมูลกลับมาเกี่ยวกับไอ้เฮลสเตตัสของชาวบ้านที่เราไปเยี่ยมบ้านเชิงรุกนะคะเราก็ตามอาจารย์พี่เลี้ยงไปนั่นแหละแล้วเราก็ต้องบันทึกมานะคะพอบันทึกมาเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลหรือว่าจัดทำเป็นแผนงานในชุมชนหรือว่าเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลอะไรต่างๆได้ระดับไหนซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็อาจจะสังเกตดูนะตรงนี้เราจะต้องแสดงความสามารถที่เห็นว่าเออเราทำได้นะเพื่อเป็นศักดิ์เป็นศรีในวิชาชีพในสถาบันการศึกษาที่เราจบมานะมสท.นี่มีชื่อเสียงมากนะมีเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงานในเรื่อง

คือถ้าเราเป็นคนยังไงอ่ะคือตั้งใจแล้วก็มีความรอบคอบมีความระมัดระวังเนี่ยนะเราสังเกตว่าอาจารย์ที่เลี้ยงเนี่ยพูดกับคนไข้ยังไงพูดกับวิชาชีพอื่นยังไงเพราะก็จะมีกายภาพบำบัดมีแพทย์มีพยาบาลเวชปฏิบัติอยู่ในเราพสต.มีหลายๆวิชาชีพเราต้องสังเกตต้องดูว่าเขาทำอะไรเขาสอนอะไรเราอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาอาจจะประเมินว่าเราเนี่ยนะมาฝึกงานแล้วได้ผลงานเต็มที่เพราะฉะนั้นผลสำเร็จของการฝึกงานก็คือเราได้เพิ่มความรู้นะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยฝึกงานเลยหรือไม่เคยทำงานในพื้นที่เลยแบบเรียนแล้วก็มาเรียนต่อเลยอย่างเนี้ยนะคะตรงเนี้ยจะต้องไปฝึกงานเพื่อที่จะเพิ่มทักษะก่อนที่จะไปลงสนามจริงๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของงานสาธารณสุขเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะถ้าเราทำอะไรแล้วมันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยนะตรงเนี้ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยนะเขาก็จะต้องดูแลรับผิดชอบนะแต่ถ้าเกิดเราไปทำงานไปทำงานแบบจริงๆแล้วปรากฏว่าเราตอนที่เราฝึกงานเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ตั้งใจพอเราไปทำงานจริงๆปรากฏเราเกิดปัญหาขึ้นมาตรงจุดนี้แหละนะเราจะนึกไปถึงช่วงที่เราฝึกงานเลยว่าเนี่ยถ้าเราได้ตั้งใจเนี่ยปัญหาอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นนะอันเนี้ยก็ต้องมีเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เพราะงานสาธารณสุขเราทำคนเดียวไม่ได้เนาะมันเป็นเรื่องของหลายๆคนที่ช่วยกันและบางทีเราก็คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะจะพยุงผู้ป่วยบางทีเรายังต้องอาจจะต้องมี2คน3คนช่วยเลยนะถ้าผู้ป่วยตัวใหญ่มากนะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของวิชาชีพตรงนี้นะคะมันเป็นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวงการตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพไม่งั้นเราจะไม่ได้ทำงานนะคือเราอาจจะจบสาธารณสุขมาได้แต่เราจะไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปสอบนะโดยสภาวิชาชีพเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ควบคุมอย่างที่อาจารย์พูดมาแต่ต้นว่านะมันจะมีกรอบนะมีมาตรฐานการทำงานอยู่ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะเขาแล้วก็มีอำนาจพิเศษนะในเรื่องเกี่ยวกับดูแลว่านักสาธารณสุขทั้งทั่วประเทศเลยนะเขาก็จะควบคุมทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพคือไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพตรงนี้เขาก็อาจจะยึดใบประกอบชีพของเราเนี่ยเป็นอำนาจพิเศษของเขาที่เขามีสิทธิ์ถ้าเราถูกยึดใบประกอบวิชาชีพนะหรือถูกเพิกถอนนะหรือถูกเว้นไม่ให้ทำงานวิชาชีพเนี่ยเราก็เหมือนกับเราเกือบจะหลุดออกจากงานเลยนะเพราะว่าบางอย่างรอพสต.นี่ถ้าเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพเราไปทำไม่ได้นะหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะไปสมัครงานเนี่ยนอกจากใบปริญญาบัตรแล้วมีทรานสคริปต์แล้วเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยนะในการสมัครนะตรงเนี้ยถ้าเราไม่ไปสอบไม่ไปอะไรนะเราก็ไม่ได้ใบตรงนี้เราก็อาจจะทำงานส่วนนี้ไม่ได้นะคะสภาก็จะมีอำนาจพิเศษที่จะควบคุมกำกับดูแลเราแล้วก็สามารถที่จะให้ยึดใบอย่างที่บอกเพิกถอนก็ได้แล้วดังนั้นเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะทีนี้ในการควบคุมเนี่ยตอนขณะนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยอยู่ในนักศึกษาเนี่ยอยู่ในสถาบันการศึกษาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยในคณะในมสท.เนี่ยก็พยายามที่จะบอกกับพวกเราบอกว่าเนี่ยให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นบัณฑิตที่ได้มาตรฐานเนี่ยตรงนี้คือมาตรการในการควบคุมคุณภาพของสถาบันการศึกษานะคะทีนี้ถ้าทางกฎหมายมาตรการควบคุมทางกฎหมายก็มีเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้มีวิชาชีพสาธารณสุขนะแล้วก็ทำตัวเป็นนักสาธารณสุขทำตัวเป็นหมอทำตัวเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเพื่ มีบุคเขาอาจจะมีบุคลิกที่ดีมีบุคลิกคล้ายนัก
นักสาธารณสุขนะแล้วก็อาจจะมีความรู้เพราะว่าเขาอาจจะไปเคยทำงานแต่เขาไม่มีใบเนาะแล้วก็เขาก็อาจจะไปก่ออันตรายอย่างเช่นไป

0: จ้างอาจารย์ยกตัวอย่างมันมีเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไปฉีดยาไปรับจ้างไปทําแท้งอ่ะรับจ้างทําแท้งให้กับเด็กวัยรุ่นมีนะแล้วก็เป็นคดีขึ้นมานะพอตรวจไปเนี่ยโดนคดีอาญาเนาะแล้วก็เคยไปฝึกงานนะกับแพทย์นะเคยไปอะไรต่างๆแล้วก็เอามาทําเองนะเอามาทํามาเปิดเปิดคลินิกเปิดอะไรเองคลินิกก็คลินิกเถื่อนเพราะว่าไม่ได้รับใบอนุญาตตรงเนี้ยมันก็เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมแต่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมอยู่นะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะเราต้องมีหลักนะสัปปุริสธรรม7หรือมีหลักเรื่องของอริยสัจ4ไม่รู้พวกเราจะรู้จักไหมสัปปุริสธรรม7ก็คืออย่างเช่นเราจะต้องมีเรื่องของรู้ตนรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรประมาณรู้การละเทศะอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือหลักศีลธรรมที่อยู่ในการควบคุมวิชาชีพเราต้องมีเรื่องของเรื่องของฉันทะนะเราต้องรักต้องชอบวิชาชีพนี้นะต้องมีความตั้งใจฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้การงานอาชีพของเราเนี่ยก้าวหน้าไปได้นะคะในส่วนต้นๆเนี่ยนะคะก็คือว่าแม้ว่าจรรยาบรรณเนี่ยจะเป็นกรอบในการบังคับแต่จริงๆแล้วเนื้อหาของจรรยาบรรณเนี่ยเราจะเห็นว่าสามัญชนคนธรรมดาก็ทำได้วินยูชนเนี่ยทำได้ก็คือเนี่ยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วก็เวลาเราประกอบอาชีพสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ว่าจะคนจนคนรวยเราก็ให้บริการเท่าเทียมกันนะเราไม่เลือกนะว่าโอ้เชื้อชาติศาสนาอะไรต่างๆเธอเป็นฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงก็ฉันไม่รักษาให้อ่ะฉันไม่ดูแลให้นะไม่ได้นะคือเป็นใครมาเนี่ยเราก็ต้องเจตนาดีดูแลรักษานะเท่าที่เราจะทำได้นะแล้วก็ในเรื่องของทำยังไงไม่ให้เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอันนี้มันพูดยากมากเลยคำนี้มันเป็นนามธรรมทุกสิ่งอย่างเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ได้อย่างเช่นพูดจาหยาบคายนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแต่งกายไม่สุภาพนะใส่แบบสายเดียวนะให้บริการอย่างเงี้ยมันก็จะดูแล้วอาจจะเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพก็ได้นะคือจะต้องประพฤติให้มันอยู่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้
1: จากที่ได้ฟังอาจารย์ฉัตรสุมนมานะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการฝึกงานที่นักศึกษากำลังจะได้ไปฝึกเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะได้ไปเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจากอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่เราต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับเขานะคะอยากให้นักศึกษาค่ะใช้เวลานี้ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกจบไปแล้วอะค่ะเราก็จะไม่ได้มีโอกาสไปฝึกงานอย่างนี้อีกแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ฉัตรสุมนต่อนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณีศึกษานะคะนักศึกษาจะได้ไอเดียว่ามันมีประเด็นไหนบ้างหน้าที่เคยมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหานักศึกษาจะได้ระมัดระวังตัวในการไปฝึกงานนะคะค่ะมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
14: เอ้า
13: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
14: เฮ้ย
13: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
14: อาจารย์สวัสดีครับ
13: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วใช้ได้จริง
15: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
16: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
18: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
17: ไม่รู
18: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาๆๆเร็วเออลมวงไปซักซันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
19: เมื่อไหร่จะเลิก
20: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
21: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
22: ่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
23: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
24: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
25: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
26: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
27: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
28: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
26: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
22: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
29: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
0: กล
1: ลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับกรณีศึกษาของด้านจริยธรรมและก็จรรยาบรรณของวิชาชีพนะคะ

0: อยากจะให้อาจารย์ฉัตรสุมนต์นะคะช่วยยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเชิงจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประเด็นเหล่านั้นได้อย่างไรแล้วถ้าสมมตินักศึกษาหรือตัวเราเนี่ยได้พลาดพลั้งทำไปแล้วเขาจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างอะค่ะ
1: ในเรื่องของการที่เราไปฝึกงานเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะแนะนำเราถ้าเราตั้งใจฟังอาจารย์เขาเนาะเพราะว่าความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่านักศึกษาเนี่ยจะทำผิดมากหรือผิดมากที่สุดเลยเนี่ยผู้ที่จะรับผิดชอบตัวจริงก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะตามกฎหมายเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยหรืออาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกงานเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเต็มๆเลยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงได้ย้ำกับพวกเราว่าจะต้องมีเรื่องของความระมัดระวังนะคะในการที่จะให้บริการกับผู้มารับบริการที่สถานบริการนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลนะคะนักศึกษาการสาธารณสุขหรือนักศึกษาพยาบาลเนี่ยเหมือนกันนะคะอาจารย์พี่เลี้ยงอาจจะดุถึงขั้นตีมือตีไม้เลยถ้าเกิดทำผิดนะคะเราจะไปโกรธอาจารย์ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่รับผิดชอบจริงๆคืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะเวลาผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยนะนักศึกษาฝึกงานเนี่ยก็จะเก้เก้กังๆนะเขาก็จะให้เราเนี่ยอยู่ข้างหลังเราก็ต้องดูตามนะคะก็อาจจะมีการฝึกก่อนที่จะมีผู้ป่วยมาจริงนะคะแล้วก็ฝึกก่อนตรงนี้อาจจะตั้งแต่ว่าขั้นตอนที่จะทำยังไงอย่างเช่นถาดเครื่องมือการหยิบผ้าก๊อซการเช็ดแผลล้างแผลอย่างที่อาจารย์บอกบางคนมาศีรษะแตกบางคนมาเนี่ยคอเป็นแผลที่คอนะเวอะหวะบางคนโดนงูกัดบางคนอาจจะเป็นแผลที่ข้อศอกบางคนอาจจะเป็นที่เท้าบางคนเป็นเบาหวานจนนิ้วเนาดิ้นด้วนเลยนะคะเราจะต้องมีหน้าที่ล้างแผลเราจะจับครีมยังไงจะไม่ให้ไปโดนหรืออะไรต่างๆเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลมากขึ้นอะไรสิ่งเราต่างๆเนี่ยถ้าเราพลาดพลั้งไปเนี่ยนะคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พี่เลี้ยงก็จะไม่ให้เราลงมือแต่แรกแต่ให้เราฝึกก่อนเราจึงมีความจำเป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีสิทธิ์หรือยกตัวอย่างใหม่ก็ได้เรื่องของหลักการตรวจเต้านมนะการตรวจเต้านมเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องใช้นิ้วเนี่ยเข้าไปบนคลำที่หน้าอกนะของผู้หญิงที่เต้านมใช่ไหมคะทีถ้าเป็นนักศึกษาฝึกงานผู้ชายเนี่ยโอ้มันก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากอย่างเงี้ยเราจะต้องลองกับหมอนลองกับอะไรแล้วก็จะต้องไม่ทำหน้าทะลึ่งไม่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นการที่จะละเมิดคนที่เขามาตรวจนะใช่ไหมคำว่าละเมิดก็คือการที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่ดีไม่งามหรือถึงขั้นรุนแรงที่ว่าผิดกฎหมายนะเพราะว่าการที่ไปคำเต้านมเพื่อที่จะดูว่ามีก้อนไม่มีก้อนเนี่ยแล้วก็หน้าตาก็เหมือนกับแบบเล่นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องสำรวมต้องอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือมันใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากนะหรือแม้แต่นักศึกษาหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ยผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะคะการเปิดผ้าเพื่อที่จะตรวจแล้วก็ฟังการเต้นของหัวใจหรือคำไปที่ท้องที่อะไรต่างๆเนี่ยการอะไรต่างๆตรงเนี้ยต้องระมัดระวังหมดเพราะว่ามันใกล้เนื้อมันถึงเนื้อถึงตัวของคนไข้ตรงเนี้ยนะคะจึงมันทำให้เกิดปัญหาได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอยากจะโชว์ว่าเอ้ยฉันเนี่ยมาฝึกงานแล้วเซลฟี่เลยเซลฟี่ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวผู้ป่วยโอ้เราไปขึ้น Facebook อีกโอ้ยนี้แบบผิดเต็มๆเลยแล้วแล้วไปอะไรนะใส่เซตติ้งอีกนะใส่ว่าฉันถ่ายที่เราพอสตกไก่อู้ตายเลยนะคือผู้อำนวยการแล้วก็ครูฝึกงานรับไปเต็มๆเลยว่าเอ้ยทำไมภาพมันออกมาได้ยังไงแล้วเกิดหน้าตาคนไข้ออกมาด้วยอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะก็อาจจะทำให้เป็นการที่ให้ข้อมูลหรือลงคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดนะอันนี้ถึงเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแชร์นิดนึงเนาะในเรื่องของกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาอันนี้คือ วิชาชีพการสาธารณสุขเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีคดีที่ขึ้นไปสู่ศาลนะคะกรณีตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะขอยกเป็นตัวอย่างของทางแพทย์แล้วกันเพื่อเป็นการเทียบเคียงนะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยมันคู่กับการรักษานี่มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบนะเจ้าของไข้ทีนี้มันก็มีคดีเกิดขึ้นหลายๆคดีนะที่ไปลงหน้าหนังสือพิมพ์อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็การถ่ายเซลฟี่นะแล้วไปถ่ายโดนหน้าของผู้ป่วยเนี่ยอันตรายมากนะไม่ปิดหน้าปิดตาไม่หาตัวการ์ตูนมาแปะปิดถึงหาปิดอาจารย์ก็ยังถือว่าละเมิดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเงาแค่เงาเนี่ยเราก็รู้แล้วเสียงเราก็รู้แล้วนะว่าเป็นใครนะคะแล้วนี่ทั้งตัวเลยโชว์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยการถ่ายเซลฟี่เนี่ยถือเป็นการย่ำเกียรติคนไข้โดยเฉพาะถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่ามีช่องคลอดผู้หญิงขณะทำช่องคลอดอยู่แล้วแถมยังพูดจาไม่ดีอีกนะบอกว่านั่นเนี่ยแสดงข้อความในแคปชั่นนั้นใน Instagram บอกว่าคุณผู้หญิงผมทำคลอดให้คุณได้แต่ก่อนอื่นขอถ่ายเซลฟี่หน่อยนะนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาทารกออกมาดูโลกก่อนที่จะเย็บช่องคลอดนะเนี่ยทีมแพทย์ของผมเนี่ยนะเป็นพวกมือใหม่เนี่ยสร้างความไม่มั่นใจให้กับคนไข้ด้วยนะคะหลายดอกเลยนะความผิดเนี่ยนะคะนอกจากจะหมิ่นประมาทแล้วก็ยังไปแสดงอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นการในกลุ่มแพทย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีวิชาชีพนะเพราะว่าแพทย์คนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้แพทย์คนอื่นๆเนี่ยเสียหายไปด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างกรณีที่หนึ่งเนาะทีนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นนะแพทย์เนี่ยนะโพสต์ข้อความนะพร้อมกับภาพตัวเองสวมเสื้อกลาวพวกแพทย์นี่ใส่เสื้อกลาวนี่เท่นะใส่สูตรไม่เท่นะใส่เสื้อกลาวนี่เท่พอใส่เสื้อกลาวเสร็จนั่งเก้าอี้เอาขายกพาดเตียงผู้ป่วยเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะเนี่ยแล้วโพสต์เข้าไปใน Facebook นะแล้วก็ยังมีใจความอีกว่า555เนี่ยนะมาแผนกสัญญกรรมออโถเนี่ยนะอยากจะมากินหัวพยาบาลนะส่งพยาบาลมาให้กินหัวหน่อยเนี่ยเรียงตัวมาเลยนะแล้วก็ถ้าแบบประเภทมีสามีแล้วไม่เอานะเอาพยาบาลสาวๆมาให้กินหัวหน่อยนะซึ่งก็คือพูดจาไปหมิ่นพวกพยาบาลอีกนะถ้าพยาบาลอายุมากได้ยินก็อาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยพอใจว่าแพทย์คนนี้ไม่ค่อยสุภาพเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดจาก็สำคัญนะบางคนทะลึ่งแล้วก็พูดจาไม่สุภาพแล้วบางทีกริยาท่าทางด้วยมันเลยไปกันใหญ่เลยนะก็ครบเซตบางคนเนี่ยเขากริยาท่าทางเขาอาจจะไม่เป็นเขาอาจจะพูดไม่สุไม่ค่อยสุภาพเนี่ยความรุนแรงของคำพูดเนี่ยมันจะน้อยกว่าไอ้ที่ท่าทางด้วยนะตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดการนิดนึงเนี่ยสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่เวลาเข้ามาขอรักษาเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขารอนานเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วแล้วถ้ามาเจอพยาบาลมาเจอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาเจออะไรต่างๆพวกนี้นะพูดจาไม่ดีนะบางทีก็อาจจะทำให้เกิดการอะไรทะเลาะหรือว่าการใช้กำลังกันเกิดขึ้นที่เราเห็นในภาพที่เป็นข่าวนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจึงต้องมีความระมัดระวังว่าในการพูดจาหรือการพาดพิงถึงผู้ป่วยก็ดีพาดพิงถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพก็ดีต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอยู่หน้างานนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือหมอใหญ่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยอย่างร้ายแรงนะคะเนี่ยผู้ป่วยหญิงชาวกัมพูชามีหน้าอกโตนะขณะที่ตั้งครรภ์ได้5เดือนนะก็อกก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทำให้ใช้ชีวิตลำบากมากนะพอแพทย์เห็นแล้วอุ้ยเอาเลยถ่ายภาพให้นักข่าวมาทำภาพแล้วก็แสดงเต้านมกับตรวจโชว์ด้วยนะอันนี้ก็ถือเป็นการละเมิด ละเมิดเลยนะการที่เราคืออาจจะมีกรณีเคสพิเศษนะผู้ป่วยเนี่ยที่เข้ามาในโรงพยาบาลหรือในที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะคะแล้วมีลักษณะเป็นอย่างเนี้ยเต้านมใหญ่มากผิดปกติเนี่ยหรืออาจจะเป็นโรคผิวหนังนะที่แบบทั้งตัวเลยนะเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นอะไรขึ้นมาในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกโอ้ยดีเลยขอถ่ายทำภาพอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะคะแล้วก็จะต้องไม่ให้เห็นหน้านะแล้วก็จะต้องคือการขออนุญาตอย่างเดียวไม่พอต้องได้รับความยินยอมด้วยนะผู้ป่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้ถ่ายรูปก็ได้นะคะแต่ที่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สบายตัวแล้วก็อาจจะยินยอมแต่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่ายินดีเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะคะต้องให้เขายินดีที่จะให้ถ่ายภาพหรือว่าให้โอกาสกับพวกบรรดานักเรียนแพทย์นักเรียนสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาดูนะคะบางทีเนี่ยการเรียนเป็นกลุ่มนะคะอย่างถ้าเราไปที่เราพอสอตอเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณเกือบ10คนมั้ง1ต่อ8ถึง1ต่อ10อ่ะนะหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นด้วยถ้าเกิดว่ามีนักศึกษาเยอะแล้วอาจารย์พี่เลี้ยงไม่พอนะคะดังนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงคนหนึ่งแล้วนักศึกษารุมอีกประมาณ10คนแล้วผู้ป่วยนั่งอยู่นะคะอย่างเนี้ยมันแล้วอาจารย์พี่เลี้ยงก็ควบคุมไม่ทั่วถึงเพราะว่าอยู่ระหว่างกับมองหน้าผู้ป่วยแต่ไอ้ข้างหลังที่เป็นลูกศิษย์ฝึกงานเนี่ยมันทำท่าทะลึ่งตึงตังแล้วมันถ่ายภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันเนี้ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะในเรื่องของการที่ไปถ่ายภาพตรงนี้ที่คดีมันเกิดขึ้นก็คือว่าการสมคบคิดระหว่างแพทย์นะที่ต้องปกป้องสิทธิผู้ป่วยเนี่ยนะคะแล้วเอาภาพมาประชาสัมพันธ์เนี่ยถือเป็นข่ายข่าวนะถือว่าเป็นการไร้จริยธรรมอย่างหนึ่งนะของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะจะทำไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่ควรที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้นะอย่างเช่นถ่ายแต่แผลถ่ายแต่เฉพาะส่วนนะโดยได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมแล้วก็ส่วนใบหน้าอะไรเนี่ยต้องไปบลายหรือไปเอาออกทั้งหมดนะไปลบออกนะคะเพื่อไม่ให้โดนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิผู้ป่วยแล้วในอนาคตเมื่อพรบข้อมูลข่าวสารใช้จริงๆต้องใช้แล้วแต่เขาขยายออกไปตรงเนี้ยถ้าไปลงคอมพิวเตอร์นี่ก็มีความผิดนะคะกรณีถัดไปก็คือเรื่องของหมอสัญญกรรมวางยาแหม่มเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่นะแพทย์เนี่ยนะคะเจ้าของคลินิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามแพทยสภาเนี่ยเขาจะมีระเบียบแล้วก็มันเป็นกฎหมายอาญาด้วยเนาะก็คือว่าการทำงานของแพทย์เนี่ยนะของแพทย์นี่ถือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหมือนกันเนาะเวลาตำแหน่งในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะบางแห่งเขาก็ใช้กับเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเป็นแล้วก็ภาษากฎหมายเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะเวลาไปชันสูตรพลิกศพอะไรพวกเนี้ยเขาก็เป็นเจ้าพนักงานนะตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขทีนี้แพทย์เนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปความเชี่ยวชาญถ้าแพทย์ที่จบใหม่หรือแพทย์ที่เขาเรียก GP General Practice เนี่ยนะคะแพทย์พวกนี้เนี่ยเขาจะทำได้แค่แบบลักษณะทั่วไปนะคะคือรักษาโรคทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นโรคเฉพาะทางเนี่ยต้องใช้แพทย์เฉพาะทางนะคะมันเรียนไม่เท่ากันนะคะเรียน6ปีแล้วต้องไปเรียนเพิ่มอีก2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะต้องไปฝึกอบรมทุกปีเลยเพื่อเพิ่มความชำนาญในด้านนั้นเรื่อยๆนะคะจะต้องเก็บเครดิตของความรู้ความชำนาญไปตลอดนะคะทีนี้แพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกเนี่ยเป็นแค่แพทย์ทั่วไปแล้วก็ไปดมยานะไปใช้ยานอนหลับกับผู้ป่วยนะคะแล้วหลับไปแล้วก็ไม่ฟื้นนะเพราะว่า การที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์เนี่ยเขา

เขาต้องเรียนมานะแพทย์ทั่วไปเนี่ยจะไปให้ยาสลบไม่ได้นะคะส่วนแพทย์อีกรายหนึ่งเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นแพทย์ที่สามารถทำได้เพราะว่ามีหน้าที่เป็นศัลยกรรมอยู่เฉพาะทางนะซึ่งเขาสามารถทำได้เนาะอย่างฟันเนี่ยหมอฟันเนี่ยถ้าเป็นหมอฟันที่เฉพาะทางเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดมยาหรือให้ยาชากับผู้ป่วยเฉพาะจุดได้นะคะในลักษณะนี้เนี่ยเมื่อคนหนึ่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่ทำแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เชี่ยวชาญดันไปทำอันนี้ผิดทั้งคู่เลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะแม้ว่าจะเป็นแพทย์ก็ตามนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดเนาะเมื่อไปถึงคดีถึงลงถึงศาลเนี่ยนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ต้องชดใช้สินไหมทดแทนถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนอย่างเนี้ยเป็นคลินิกเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าไม่อยากให้คลินิกเสียชื่อเสียงเนี่ยนะไม่ให้เขาไปลงหนังสือพิมพ์ก็ต้องไปยอมความนะยอมความก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนาะในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วบางคนเนี่ยเจ้าทุกข์เนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ยอมนะเขาลงไปคดีถึงศาลบางทีเขาไปคดีถึงกระทรวงนะไปฟ้องกระทรวงด้วยถ้าเป็นโรงพยาบาลยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่พวกเราที่เป็นนักสาธารณสุขนักศึกษาเนาะพวกแพทย์เนี่ยเขาเรียนไอ้จรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็ปลูกฝังกันทุกวิชาเลยว่าต้องทำตัวยังไงเวลาผู้ป่วยเข้ามานะคะอาจารย์นี่จะดุทุกคนเลยตีมือเลยนะถ้าเกิดว่าทำผิดอะไรต่างๆเพราะว่ามันถ้ามันไปถึงขั้นทำจริงๆอาจารย์ไม่อยู่แล้วอ่ะนะนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นหมอตัวจริงเป็นนักสาธารณสุขตัวจริงเนี่ยนะคะตรงนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของกระบวนการซื้อขายไตบางทีเนี่ยก็เป็นแพทย์พาณิชย์นะหรือเป็นนักสาธารณสุขพาณิชย์บางคนเนี่ยนะคะมันมีคดีอยู่เหมือนกันนะ อย่างเช่นแต่มันไม่เป็นข่าวนะแล้วก็มันอาจจะยอมความได้หรือว่าอาจจะจากออกจากวิชาชีพนี้ไปเงียบๆนะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่หมอเขาเรียกหมออนามัยอย่างเงี้ยนะเจ้าหน้าที่รพสตเนี่ยก็เป็นหมออนามัยก็คือดูแลรักษานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าไม่แอดมิดนะรพสตนี่ก็เป็นสถานเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องแอดมิดแต่การรักษาการอะไรเนี่ยก็หมอก็อาจจะมาบ้างเดือนละครั้งหรือ เดือนละ2ครั้งนะ2สัปดาห์มาทีนึงแล้วก็คนไข้ก็มากันเต็มเลยนะในลักษณะแบบนี้ดังนั้นคดีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นคดีนะเพราะว่ายอมออกไปจากวิชาชีพก็อย่างเช่น อยู่ในรพสตเนี่ยเราก็มียาใช่มั้ยเราก็มีเข็มฉีดยาเราก็มีวัคซีนมีหมดทุกอย่างเราก็ถือกระเป๋าร่วมยาเนี่ยไปฉีดคนไข้แล้วก็เก็บเงินนะเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราก็ทำปกตินะเพราะฉะนั้นหลังเลิกงานแล้วนะทุ่มสองทุ่มคนไข้นะ เรียกให้ไปที่บ้านคนไข้นะแล้วเราก็ไปคิดตังค์นะคิด150 200บาทนะก็เอายาของรพสตเนี่ยให้อย่างเงี้ยจริงๆอันนี้คือมีความผิดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานประกอบวิชาชีพในสถานเราพสตเราเอาวัคซีนของหลวงมาเอายาของหลวงมาแล้วก็มาคิดเงินคิดทองกับชาวบ้านอันเนี้ยก็เป็นความผิดนะเป็นการปฏิบัติตัวที่คล้ายๆว่าเชิงพาณิชย์นะทีนี้กระบวนการซื้อขายไตเนี่ยที่เป็นคดีขึ้นมานี่ก็คือว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยนะก็ไม่ให้เอาไม่ให้ญาติเนี่ยย้ายไม่ให้ตอนที่ผู้ป่วยเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะก่อนที่จะเสียชีวิตในโรงพยาบาลปฏิเสธไม่ให้ญาติเนี่ยเข้าไปนะญาติก็มีความสงสัยพอรับศพมาแล้วนะก็อาจจะแบบคนไทยอ่ะเนาะก็มีการต้องรดน้ำศพต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าศพอะไรต่างๆก็ได้เห็นว่าโอ้ผ่าหน้าอกถึงหัวเหน่าเลยก็เกิดพิรุธขึ้นมานะก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ายังไม่มีการเอาศพไปเผานะแล้วก็ให้มีการชันสูตรใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นคดีขึ้นมานะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วมีคนไข้หลายคนที่ไตหายนะคะโรงพยาบาล

0: อาจารย์ก็ไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ถ้าไปค้นหนังสือพิมพ์อาจจะพอมีอยู่นะเพราะมันแค่สิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะเพราะว่าเนี่ยคำพิพากษาฎีกานะคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยนะคะบอกว่าจำเลยเนี่ยที่สามนะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจำเลยนี่เป็นแพทย์นะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะอยู่ในจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองจำเลยที่หนึ่งเนี่ยก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นจำเลยที่หนึ่งเสมอนะฮะเพราะว่าเวลาฟ้องคดีละเมิดเนี่ยของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะจะฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงไม่ได้นะคะถ้าเราเห็นไหมหมายเหตุตรงท้ายเนี่ยอาจารย์เขียนว่ามาตรา5เนี่ยหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่นะในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรงแต่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคือเขาฟ้องโรงพยาบาลนะแล้วก็ผู้ที่ดูแลโรงพยาบาลก็คือจำเลยที่หนึ่งนะคะทีนี้ในคดีนี้ก็คือว่าจำเลยที่สามที่เป็นหมอรักษาคนไข้เนี่ยนะเขาใช้ความระมัดระวังเต็มที่แล้วแต่คนไข้เนี่ยก็เสียชีวิตนะญาติก็ไปฟ้องนะว่าหมอเนี่ยทำให้ลูกเขาตายหรือว่าพ่อแม่เขาตายมันมีคดีอย่างนี้เยอะเป็นร้อยๆคดีนะคะคดีที่หมอเนี่ยรักษาแล้วตายนะคะเขาก็ไปฟ้องใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะฟ้องศาลแพ่งใช่ไหมคะโรงพยาบาลเอกชนแต่ถ้าจริงๆแล้วโรงพยาบาลรัฐก็จะต้องฟ้องศาลแพ่งเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ศาลปกครองนะการรักษาคนไข้เนี่ยมันไม่ได้ใช้การบริหารงานอะไรมันเป็นอาชีพเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมที่ศาลแพ่งไปฟ้องทีนี้ฟ้องรัฐนะฟ้องโรงพยาบาลในกรณีที่ว่าเนี่ยหมอเนี่ยทำละเมิดนะคะแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ต้องรับผิดนะเพราะว่ารับผิดชอบดีแล้วนะคะอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่โจทย์เนี่ยว่ามีเด็กตายในท้องนะแล้วก็โจทย์จำเลยเนี่ยซึ่งเป็นแพทย์ได้ถูกฟ้องนะโจทย์เนี่ยก็คือเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแพทย์เนี่ยนะทำให้มดลูกทะลุนะเพราะว่าใช้เครื่องมือเนี่ยเกี่ยวลำไส้นะอันเนี้ยเป็นการใช้ความระมัดระวังที่ไม่ปกตินะคือถือว่าเป็นการประมาทนะนิยามของการประมาทก็คือการกระทำที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเห็นไหมคะตามหมายเหตุที่อาจารย์เขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค4บอกการกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำที่ไม่ได้เจตนาแต่ไม่ระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแกล้งใครแต่เราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราก็มีความผิดแล้วตามมาตรา59วรรค4นะเพราะฉะนั้นจำเลยจึงต้องชดใช้สินไหมทดแทนแต่โจทก์กับโจทก์นะคะเพราะว่าคุณทำประมาทเลินเล่อนะอย่างร้ายแรงนะคะในนี้ในส่วนของกรณีศึกษาตรงนี้นะคะก็จะมีที่สำคัญเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเราอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะไปทำร้ายใครนะหรือไม่เจตนาที่จะทำให้เกิดผลเสียหายแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทหรือปราศจากความระมัดระวังค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประเด็นเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณได้ง่ายๆเลยก็คือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องการให้บริการกับผู้มารับบริการนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอย่างในส่วนที่กรณีศึกษาที่อาจารย์ฉัตรสุมนได้อธิบายไปเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราจบไปอะค่ะเราอาจจะเกิดปัญหาได้หลายด้านทางจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณนะคะปัญหาหลักเลยก็คืออยู่ที่ว่าเราอะไม่ควรจะทำการใดๆก็ตามที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะในการดำเนินการนั้นหรือว่ากระทำด้วยความประมาทเพราะว่ามันจะเป็นเหตุที่ทำให้ผู้มารับบริการเนี่ยค่ะเสียชีวิตได้รวมถึงการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะคะการเซลฟี่อะไรพวกนี้ค่ะอย่างนักศึกษาที่จะถ่ายรูปมาทำกรณีศึกษา

0: หรือว่าส่งงานให้อาจารย์เนี่ยค่ะเราก็จะมีการเน้นอยู่เสมอนะคะว่าให้ขออนุญาตก่อนนะคะอย่างที่อาจารย์ได้เน้นย้ำไปนะคะว่าขออนุญาตเสร็จแล้วต้องได้รับการยินยอมด้วยไม่ใช่ขอไปเฉยๆแล้วก็เอาเลยนะคะเราต้องขอเสร็จได้รับการยินยอมนะคะแล้วก็ต้องเบอร์หน้าเขานะคะไม่ให้เห็นหน้านะคะหรือว่าเน้นถ่ายด้านหลังนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เห็นรายละเอียดที่สามารถระบุตัวของผู้มารับบริการได้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกรณีเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดในเรื่องการนำข้อมูลหรือว่าชิ้นส่วนอวัยวะของผู้รับบริการไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะนักศึกษาก็ระวังในประเด็นนี้ด้วยนะคะรวมถึงการละเมิดเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะคะหรือว่าเพื่อนในวิชาชีพสาธารณสุขวิชาชีพอื่นๆเช่นแพทย์หรือพยาบาลนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องการกล่าวหาเขาในทางที่ไม่ดีหรือว่าการพาดพิงในทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะพบกันหลายกรณีนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นอะไรที่บางทีมันด้วยความรวดเร็วนะคะเราสามารถพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วก็เลยจะเกิดปัญหาได้ง่ายนะคะอย่าให้นักศึกษาพึงระวังในจุดนั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เราจะกลับมาพูดคุยกันใหม่ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
5: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
7: ว้าว
8: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรค
9: คนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่3นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะอาจารย์ฉัตรสุมนนักศึกษาเราอะค่ะที่เขาเรียนชุดวิชานี้เสร็จอะค่ะเขาก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็จะต้องไปสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนแล้วก็รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในอนาคต นะคะโดยเนื้อหาค่ะในเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและข้อบังคับเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหัวข้อที่ใช้เยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ของประเด็นที่5ของเรื่องกลุ่มบริหารงานสาธารณสุขแล้วก็กฎหมายเลยนะคะเลยอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนำเคล็ดลับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจะสามารถเตรียมสอบในองค์ความรู้นี้ยังไงหรือว่าจะมีเนื้อหาประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้แล้วก็อ่านประเด็นไหนเป็นพิเศษอะค่ะ
2: ค่ะในส่วนของการถ้าจะเตรียมเนื้อหาเพื่อที่จะไปสอบเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่ทั้งหมดแต่จะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนนะเมื่อเราไปอยู่ในวิชาชีพนี้แล้วคือมันเป็นการควบคุมกำกับการกระทำของบรรดาผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นข้อสอบหรือว่าจะอ่านเพื่อเป็นข้อสอบเนี่ยอาจจะ อาจารย์คิดว่าน่าจะอ่านเพื่อว่าเราจะต้องปฏิบัติตนดีกว่าปฏิบัติให้เป็นนิสัยของเราเพราะว่าเราจะเข้าสู่วิชาชีพนี้แล้วนะคะนั้นตรงนี้อาจารย์จะขอแชร์สไลด์นิดนึงนะคะค่ะในพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเนี่ยคือจุดมุ่งหมายที่สร้างขึ้นมาหรือว่าออกขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าต้องการให้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่พ.ร.บ.นี้จะออกเนี่ยนะคะนักสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมในเรื่องของวิชาชีพแล้วก็มีความหลากหลายมากนะคะมันเป็นได้ทุกด้านให้การแนะนำสุขภาพส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะหรือบางทีก็รักษาเบื้องต้นนะคะตรงจุดพอหลังจากที่มีความจำเป็นที่จะต้องออกพระราชบัญญัติวิชาชีพมาเนี่ยเพื่อควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะจบมาจากมหาวิทยาลัยใดๆนะคะเมื่อมาทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะจำเป็นที่จะต้องให้ไปสอบไปอะไรต่างๆนะดังนั้นพ.ร.บ.นี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขั้นตอนการสอบการขึ้นทะเบียนการดำรงไว้ซึ่งสมาชิกของสภาการสาธารณสุขนะคะทีนี้สภาที่สร้างขึ้นมานี่เขาก็คือว่าต้องการให้วิชาชีพเนี่ยมีศักดิ์มีสีมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานแล้วก็ควบคุมบางคนบางกลุ่มไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์นะโดยที่ไม่มีความรู้นะบางทีอาจจะเรียนมาแค่นิดหน่อยนะเรียนมา 2-3 คอร์สแล้วก็ทำตัวเป็นนักสาธารณสุขให้คำปรึกษาชาวบ้านอันนี้ก็ไม่มีความรู้จริงมันก็ทำให้นักสาธารณสุขคนอื่นๆเสียหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีพ.ร.บ.นี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นเรื่องการปฏิบัติตนนะเราไม่ได้อ่านเพื่อจะสอบอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนให้ได้ก็คือว่าถ้าเราไปประกอบวิชาชีพแล้วเราต้องไม่ไปเรียกร้องสินจ้างรางวัลพิเศษอะไรนี้ต้องไม่จูงใจชักชวนทำนองคล้ายๆการโฆษณานะเพื่อประโยชน์ตนเองไม่เรียกร้องรับค่าตอบแทนอะไรพวกนี้นะคะต้องมีความสุภาพนะไม่ขู่เข็นคนไข้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะต้องปราศจากการขู่เข็นไม่หลอกลวงหลงให้เข้าใจผิดนะไม่ใช้อุบายนะที่ไม่มีเหตุผลเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์นะแต่อาจจะใช้อุบายก็ได้นะสำหรับผ ผู้ป่วยได้ประโยชน์อย่างเช่นออกอุบายว่าทำยังไงผู้ป่วยถึงจะยอมมากายภาพบำบัดผู้ป่วยยอมกินยาตัวนี้ซึ่งมันขมมากเลยอย่างเช่นฟ้าทลายโจรนี้ทำไงผู้ป่วยถึงจะยอมกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าออกอุบายให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์นี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกอุบายที่มันไม่มีเหตุผลแล้วตัวเองได้ประโยชน์ได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีเลยนะ เป็นอะไรที่อาจจะถือว่าเข้าข่ายการละเมิดจรรยาบรรณนะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะแล้วก็ เรื่องผู้ป่วยไม่ต้องใช้เงินมากนะถ้ามันสิ้นเปลืองมากเนี่ยคือให้การแนะนำที่มันประหยัดนะนะคะต้องไม่สนับสนุนอุปกรณ์โดยไม่บอกส่วนประกอบส่วนอะไรต่างๆนะต้องไม่ออกใบรับรองเท็จนะฮะต้องไม่เปิดเผยความลับไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่จงใจละเว้นหน้าที่นะบางคนเนี่ยนะตามมาตราประมวลอาญามาตรา59เนี่ยวรรค5นะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้ววรรค4นะว่าประมาทเลินเล่อเนี่ยคือเรื่องของการปราศจากความระมัดระวังส่วนวรรค5เนี่ยบอกว่าการจงใจนะละเว้นหน้าที่เนี่ยถือเป็นความผิดเหมือนกันคุณมีหน้าที่อยู่แต่คุณอาจารย์ยกตัวอย่างยามนะยามเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าทรัพย์ใช่ไหมเขาจ้างมาเป็นยามเนี่ยเพื่อเฝ้าทรัพย์เพื่อมาดูแลสถานที่มาเป็นยามแล้วนั่งหลับอันนี้ละไป100เครื่องนะในที่ทำงานอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นไม่ได้ทำตามหน้าที่อันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเราในฐานะนักสาธารณสุขเนี่ยถ้าปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ป่วยนะเมื่อผู้ป่วยอยู่ในลักษณะที่เราช่วยได้แล้วเราปฏิเสธเนี่ยอันนี้นอกจากจะบาปแล้วเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะลูกนะแล้วก็ในเรื่องของการที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ประกอบในทางสาธารณะนะเพราะอะไรเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยต้องอันเดอร์นายแพทย์ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์นะคะเหมือนเช่นเดียวกับพยาบาลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่ออกนอกลู่นอกรอยไปจากรพสต.หรือออกไปจากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาล อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วว่าคุณไปประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะไม่มีการกำกับดูแลเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดที่นักสาธารณสุขทำไม่ได้นะได้แค่รักษาเบื้องต้นแต่ถ้ารักษาชั้นสูงอย่างเช่นการฉีดยาลงเส้นเลือดนะอย่างเนี้ยนักสาธารณสุขไม่ได้เรียนมานะเรื่องการฉีดยาแล้วคุณก็ฉีดยานะฉีดยาลงไปในเส้นเลือดดำนะอย่างเนี้ยอันนี้ก็ผิดนะไม่ได้เลยเพราะว่าไปประกอบในที่ทางสาธารณะที่ไม่ได้มีการถูกควบคุมแต่ถ้าทำอยู่ในโรงพยาบาลทำอยู่ในรพสต.เนี่ยเราถือว่ามีนายแพทย์สสจ.เนี่ยคุมอยู่นะคะควบคุมกำกับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำตรงนี้ทำได้นะแต่ไม่ใช่ถือร่วมยาออกไปแล้วก็ไปทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นจุดที่อาจารย์เน้นเยอะเพราะว่าการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอย่างนะทำได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะแม้แต่กระทั่งแผลขนาดใหญ่การแผลผ่าตัดอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยนะขนาดหมอทั่วไปเนี่ยนะถ้าไม่ใช่หมอเฉพาะทางเนี่ยการผ่าตัดที่เป็นขนาดใหญ่หรือสลับซับซ้อนเนี่ยทำไม่ได้นะหมอก็มีความผิดเพราะอย่างที่เราเห็นกรณีศึกษามาแล้วนะคะเป็นแค่ GP นะหมอทั่วไปไม่ได้เลยนะคะทำได้แค่รักษาปวดหัวตัวร้อนนะเวชปฏิบัติเบื้องต้นนะแต่ถ้าจะอยากจะรักษาให้ลึกซึ้งนะเป็นนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ต้องไปเรียนไปฝึกนะไปขึ้นบอร์ดตรงนี้เพื่อให้ได้ใบเฉพาะทางมานะคะการที่เราประกอบวิชาชีพเนี่ยนะโดยไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็คืออาจจะหมิ่นเบกับการผิดกฎหมายในพรบนี้มุ่งการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับว่า เราต้องรักกันนะในวิชาชีพเดียวกันเคารพศักดิ์ศรีนะไม่เอาผลงานของ เพื่อนอีกคนนึงมาเป็นของเรานะแล้วก็ต้องไม่ให้ร้ายกันแกล้งกันนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์เนี่ยเป็นอนุกรรมการนะเก เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขมันก็มีคดีเข้ามานะจะเรียกว่าคดีมันยังไม่ถึงขั้นมันเป็นเคสที่คล้ายๆว่าหมิ่นประมาททางไลน์บ้างหมิ่นประมาททาง Facebook บ้างนะก็จะฟ้องร้องกันนะแล้วก็จะให้เพิกถอนใบวิชาชีพไอ้ฝ่ายที่ถูกหมิ่นประมาทก็มาไปแจ้งความแล้วก็แจ้งความเสร็จก็เอา

เอาใบแจ้งความเนี่ยมาให้ทางสภาดูบอกว่าเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ดูแคปหน้าจอมาให้ดูแล้วว่าไปหมิ่นประมาทไปประกาศโฆษณาในทางที่ไม่ถูกต้องไปว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพนะแคปหน้าจอมาแล้วก็ปริ้นนะส่งมาที่สภาสภาก็ตั้งคณะกรรมการสอบนะสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนดูก็พบว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรบางเรื่องนะแต่เนื่องจากว่าถ้อยคำบางอย่างที่มันเหมือนให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งนะโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกิดขึ้นนะตรงเนี้ยก็มีการขอโทษขออะไรไปนะแล้วก็ถ้าเจ้าทุกข์เขาไม่เอาเรื่องนะหรือผู้เสียหายไม่เอาเรื่องคดีก็ยอมความได้นะแต่ตรงเนี้ยไม่ควรทำไม่ควรที่จะปฏิบัติแบบนั้นนะในแง่ของวิชาชีพนะคะแล้วก็ไม่แย่งลูกค้านะอย่างเช่นไม่ชักจูงผู้ป่วยใช้มาเป็นของตนเองนะบางทีผู้ป่วยเนี่ยมีน้อยแย่งลูกค้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเพราะว่าบางทีผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะทำสมุนไพรด้วยนะขายสมุนไพรด้วยขายอะไรต่ออะไรแย่ๆไปหมดนะก็แย่งลูกค้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดราวขึ้นได้นะปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานนะต้องให้เกียรติยกย่องไม่ให้ร้ายกันแกล้งนะแล้วตัวเราเองก็คือต้องสนับสนุนเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะให้เพิ่มพูนความรู้เพราะว่าบางทีเราอยู่รพสต.เนี่ยนะเราจบปริญญาตรีมาเนี่ยเราเคสใหม่ๆอะไรเราก็ต้องไปประชุมบ้างเหมือนกันเนาะไปคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะดูว่าตอนเนี้ยมันมีวิธีการมันมีความรู้เนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะแต่ยุคนี้ถือว่าโอกาสดีนะเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียมีออนไลน์มีอบรมผ่านออนไลน์ได้ไม่ต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่โซเชียลมีเดียไม่มีนะไม่มีซูมไม่มีเว็บเอ็กไม่มี MS Team เนี่ยนะต้องไปตัวจริงเสียงจริงต้องไปออนไซต์จริงๆปรากฏว่าเราพอสตอนึงมี3คนคนนึงไปอบรมคนนึงไปประชุมคนนึงป่วยเราพอสตอเลยไม่มีใครเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเราต้องช่วยกันนะคะบางทีเนี่ยเราพอสตอเล็กๆเนี่ยมีคนทำงานแค่3คนนะเราพอสตอใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะมี5คนนะเราต้องแบ่งหรือเปิดโอกาสให้เพื่อนเนี่ยไปเพิ่มพูนความรู้หรือว่าไปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะสลับกันอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของจรรยาบรรณสาธารณะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆนะในเรื่องของการทดลองมนุษย์นะในส่วนนี้นะคะเราจะเอาผู้ป่วยเนี่ยมาเป็นตัวทดลองไม่ได้นะเช่นเดียวกับเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าการที่เราจะไปโพสต์ไปอะไรหรือไปถ่ายรูปเนี่ยเราต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อนว่าเราจะขออนุญาตนะถ่ายรูปตรงเนี้ยนะหรือขออนุญาตเก็บข้อมูลนะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนะเพื่อเอาไปเป็นงานวิจัยนะคะหรือเราจะเอาไปส่งคุณครูแล้วล่ะนะตรงเนี้ยเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทำวิจัยได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแล้วนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราทำวิจัยคือตอนนี้เราเป็นนักศึกษาเรายังไม่ได้ทำวิจัยใช่ไหมคะเราแค่ทำการบ้านทำรายงานเบบี้รีพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องไปขอจริยธรรมการวิจัยแต่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแต่เมื่อเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยเราเขาจะมีส่วนงานแผนกหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยซึ่งถ้าในเรื่องของความเติบโตความก้าวหน้าในทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชาการสาธารณสุขนักสาธารณสุขชุมชนสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าเราต้องทำวิจัยเราก็ต้องไปขอใบอนุญาตนะขอเอกสารรับรองว่าเราสามารถทำวิจัยผลงานวิจัยเราก็ไปยื่นขอตำแหน่งเพิ่มความก้าวหน้าเรานะจากเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดานะขึ้นมาเป็นผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญนะมันจะต้องใช้งานวิจัยเป็นหลักนะคะพูดง่ายก็คือว่าเราต้องปฏิบัติตามแนวทางวิจัยที่เขากำหนดไว้ว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะยินยอมนะแล้วก็ไม่ล่วงเกินไม่ก้าวล่วงผู้ที่ถูกทดลองอยู่หรือถูกวิจัยอยู่นะคะในเรื่องของการโฆษณาก็

เป็นพ่อค้าแม่ค้าเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหรือว่าเอาชื่อเราไปทําการโฆษณานะหรือไปแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ไปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่ารับนิดหน่อยนะอย่างเช่นตามค่าตอบแทนโดยชอบธรรมนะอันเนี้ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะการจะทําได้เนี่ยเขาบอกตามข้อ35ก็คือว่าแสดงผลงานได้นะบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะเราก็แสดงผลงานได้ว่าเออเราได้รับรางวัลมาได้โล่มาแสดงได้แสดงผลงานเพื่อการศึกษาอันนี้ได้นะหรืออาจจะเป็นนามบัตรนะนามบัตรบอกชื่อบอกนามสกุลบอกตำแหน่งบอกอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาทำการได้นะอันนี้ไม่ถือเป็นการโฆษณานะคะแต่ถ้าเกิดถึงขั้นโฆษณาก็อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยออกสื่อนะแล้วก็โชว์ให้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยเป็นการขายสินค้าหรือเป็นการขายบริการอะไรบางอย่างก็บริการทางด้านสาธารณสุขก็ถือว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยติติงแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะต้องระมัดระวังนะคะตามวิสัยมิให้การประกอบอาชีพของตนเนี่ยไปเผยแพร่ในสื่อมวลชนคำว่าสื่อมวลชนก็คือโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะแต่ก่อนเนี่ยไลน์กลุ่มเนี่ยไลน์เนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเคยพิพากษาว่าไลน์นี่ไม่ใช่โซเชียลมีเดียนะเพราะไลน์เนี่ยในอดีตเนี่ยก็คือใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่หลังๆเนี่ยมันก็มีความสามารถที่จะถึงขั้นโฆษณาได้เพราะฉะนั้นมันกฎหมายก็อาจจะเปลี่ยนไปคำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นการโฆษณานี่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะอย่าไปนำเสนอจนดูลักษณะเหมือนหมิ่นเหม่กับการโฆษณานะคะในเรื่องของพ.ร.บ.นี้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขึ้นทะเบียนนะคะคุณสมบัติก็คือเราต้องจบปริญญาก่อนนะจบปริญญาทีนี้ถ้าเราจบประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าปริญญานะเราอาจจะเป็นสมาชิกได้แต่ขึ้นทะเบียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนให้จบนะที่มสท.ก่อนนะแล้วก็ได้ปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาแล้วก็ต้องสอบนะคะการสอบเนี่ยก็เนื้อหาที่วันนี้อาจารย์บรรยายเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าประมาณ70-80% แล้วนะเพียงแต่เราก็ไปอ่านแล้วก็ไปใช้ลักษณะสุจิปุริอ่ะนะคือฟังมาแล้วนะลิก็คือต้องไปเขียนด้วยเป็นโน้ตย่อไปอะไรต่างๆลิขิตเนาะนะฟังด้วยแล้วก็เป็นโน้ตย่อนะท่านสาธารณสุขหรือมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเขาจะบังคับจำนวนหน่วยกิจไว้นะคะมีวิชาอย่างเช่นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกงานปฏิบัติชุมชนเนี่ยก็ถือว่าตรงตามหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อเราสอบผ่านนะคะทีนี้ถ้าเราสอบผ่านแล้วเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแล้วนะมันก็จะมีอายุของมันก็5ปีนะคะเราก็ค่อยๆต่ออายุไปทีละ5ปีนะคะทีนี้เราไม่อยากต่อแล้วล่ะเพราะว่าเราก็มาถึงอายุ65แล้วเราก็คงไม่ต้องไปต่อแล้วล่ะถ้า66 67นะว่าการต่ออายุก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะค่าบำรุงสมาชิกนะคะแต่ถ้าเรายังใช้วิชาชีพนี้อยู่นะคะอย่างเช่นเราเปิดคลินิกนะคะที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะเราเปิดคลินิกนะเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยใช้ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีใบอนุญาตที่ไม่หมดอายุนี่ก็คือข้อดีนะคะเพราะว่าเราก็จะถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเนี่ยก็คืออยู่จนกระทั่งเราอัลไซเมอร์เพราะว่าถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเราก็สบายๆใช่ไหมเปิดคลินิกเปิดอะไรนะแล้วก็มีคนมารักษาได้กับเราได้นะหรือมาใช้บริการนะคะมันก็จะมีสิทธิ์มีอะไรต่างๆเกิดขึ้น

เมื่อเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทีนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพมีสิทธิ์ไหมในการทำงานด้านสาธารณสุขมีนะก็บอกยกเว้นไว้ให้ก็คือเนี่ยพวกเราเนี่ยที่ไปฝึกงานเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกงานนะโดยได้รับอนุญาตหรืออยู่ในการควบคุมนะของสถาบันการศึกษาวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์นะถือว่าอยู่ในวิชาชีพสาธารณสุขเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรายังไม่เต็มตัวนะดังนั้นคนที่จะต้องมาคอยควบคุมเราอีกทีก็คืออาจารย์พี่เลี้ยงนะคะเราจะต้องอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะกฎหมายว่างั้นคนที่มีสิทธิ์นะจะประกอบวิชาชีพเนี่ยนะอยู่ในความควบคุมนะซึ่งนะอันนี้ก็เป็นไปตามพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขแล้วก็พ.ร.บ.นี้ก็อยู่ในของเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะทีนี้ในเรื่องของคนที่มีสิทธิ์อีกกลุ่มนึงก็คืออสม.นะคะอสม.เนี่ยก็มีสิทธิ์ถ้าเขาได้รับผ่านการอบรมนะยกเว้นแต่เนี่ยอันนี้เขามีข้อจำกัดนะคือมันมีระดับของมันแพทย์ทำได้เท่านี้พยาบาลทำได้เท่านี้สาธารณสุขทำได้เท่านี้แล้วก็อสม.ทำได้เท่านี้จะไปทำเกินไม่ได้นะเพราะว่าเขาผ่านแค่การอบรมเพียงเล็กน้อยไม่ถึงขั้นปริญญานะเขาก็จะต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกทีนึงมันก็เป็นชั้นๆไปนะคะคนที่ไม่มีสิทธิ์เลยแม้จะจบมานะให้นะแล้วมีคนเนี่ยเอาหลักฐานนะเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไปฟ้องถูกเพิกถอนหรือถูกระงับระงับนี่ไม่ได้ถูกเพิกถอนนะระงับไม่คือไม่ให้ใช้ชั่วคราว6เดือนตรงเนี้ยเท่ากับถ้าเรามีอาชีพอิสระเราก็คือต้องปิดคลินิกเลยอ่ะนะถ้าเรามีคลินิกนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีธุรกิจของเรานะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กการดูแลผู้สูงอายุเราต้องปิดเลยเพราะว่าเราถูกสั่งพักไปถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเราถูกสั่งพักใบอนุญาตเนี่ยอันนี้คือเราถือว่าเราผิดวินัยด้วยนะวินัยการทำงานอันนี้ต้องระมัดระวังมากและถ้าเราถูกเพิกถอนเนี่ยโอ้อันนี้ร้ายแรงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันถูกregister ไว้เพราะทุกอย่างตอนนี้มันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดนะเมื่อเราถูกเพิกถอนนี่มันก็ถูกบันทึกนะถูกบันทึกว่าเตือนเคยถูกเตือนแล้วยังโดนครั้งที่2เตือนอีกนะครั้งที่3ถูกเพิกถอนโอ้แสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับอาชีพเราอะนะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเรานะทีนี้การที่เราจะไปถึงขั้นสุดท้ายคือถูกเพิกถอนเนี่ยแสดงว่ามีคนเนี่ยกล่าวหาเรานะมีคนกล่าวหาเราคนคนนั้นคือผู้เสียหายนะผู้เสียหายหรือคนคนนั้นก็อาจจะไม่กล่าวเราไม่กล่าวหาเราแต่มีคนอื่นนะก็คือเพื่อนร่วมวิชาชีพเนี่ยทำหนังสือกล่าวหาแทนนะว่าเราประพฤติตนไม่เรียบร้อยนะไอ้สิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยในขณะนี้ยังไม่มีนะมันมีแต่ว่าอยู่ในพ.ร.บ.วิชาชีพของเรานะคะแต่มันมีอยู่ในวิชาชีพอื่นๆแล้วอย่างอาชีพทนายความเนี่ยไปเรียกค่าลูกความเยอะมากเลยนะแล้วก็ไปทำคดีขาวให้เป็นดำดำให้เป็นขาวอันเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกผิดมารยาททนายความมันเขาเรียกเขาไม่เรียกวิชาชีพเขาเรียกมารยาททนายความโดนถอดใบอนุญาตนะก็ว่าความไม่ได้เลยนะคะในลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นหมอก็ประกอบวิชาชีพไม่ได้นะคุณไปเปิดคลินิกคุณไปทำงานวิชาชีพนี้ไม่ได้นะคะก็แล้วก็มันถูกบันทึกเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วคุณก็จะเสียชื่อเสียงนะทีนี้สิทธิ์ในการถูกกล่าวหาเนี่ยก็คืออายุความ1ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายทราบเรื่องการประพฤติผิดนะคะหรือไม่เกิน3ปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะในส่วนนี้เนี่ย เป็นกฎหมายที่ถือว่าเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในเรื่องของ

0: รรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องการที่จะให้ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนเนี่ย อยู่ในกรอบนะอยู่ในมาตรฐานการทำงานนะที่มันทำให้ดูแล้วมีศักดิ์มีสีนะไม่คือทุกคนเนี่ยดูแล้วเป็นแบบมีมืออาชีพวิชาชีพดูแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามนะคะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์จากการบรรยายที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกินหรือจำกัดนะเป็นข้อจำกัดของพวกเรานะคะพวกเราสามารถทำได้นะคะในเรื่องของการที่จะปฏิบัตินะให้อยู่ในจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะ
1: ในหัวข้อนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ฉบับแรกของเรานะคะคือพ.ร.บ.วิชาการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2556นะคะที่เป็นพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของเรานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายในหัวข้อเดิมค่ะกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขกันต่อนะคะ
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
4: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
6: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เธอเรียนมสทได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายดีโทรศัพท์02 504 88
1: หัวข้อที่แล้วนะคะอาจารย์ฉัตรสุมนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพ.ศ.2556กันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ยังเหลือกฎหมายแล้วก็พ.ร.บ.อีกหลายฉบับเลยนะคะรบกวนอาจารย์ฉัตรสุมนให้ความรู้กับนักศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องของกฎหมายอื่นๆนะคะที่นักศึกษาสุขจะต้องรู้เนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยค่ะจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยได้เรียนไปในวิชาต่างๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกแทรกซึมไปในวิชาหลายๆวิชาหลายๆชุดวิชานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์นิดนึงนะคะค่ะกฎหมายที่พวกเราจะต้องทราบเนี่ยนะคะมันหลายฉบับหน่อยนะคะฉบับแรกเนี่ยก็คือพ.ร.บ.การสาธารณสุขปี2535นะคะแล้วก็พ.ร.บ.คือพระราชบัญญัตินะคะพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง35นะคะพ.ร.บ.โรคติดต่อ58สูตร60นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์51นะคะพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ45นะคะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ50แล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะฉบับสุดท้ายก็คือพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ62นะคะใน9ฉบับนี้นะรวมพ.ร.บ.วิชาชีพที่เราได้รู้จักกันไปแล้วเนี่ยก็เป็น10ฉบับพอดีนะคะใน10เนี้ยจริงๆแล้วก็แทรกซึมอยู่ในชุดวิชาต่างๆมากบ้างน้อยบ้างนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขเนี่ยยังมีมากกว่านี้นะคะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้นำมาแล้วก็เคยให้ความเห็นกับทางสภา

การสาธารณสุขเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่ย10 ชุดนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นพรบ.ละเมิดประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งอะไรเนี่ยนะคะถ้าเราจะต้องเรียนเนี่ยโอ้โหตายแล้วหัวศีรษะบานเลยนะคะก็จะยากเกินไปนะคะก็คิดว่าใน9 ฉบับเนี้ยนะคะรวมวิชาชีพที่เราจะต้องใช้นะเดี๋ยวมันจะแทรกซึมเข้าไปเองในตัวของเรานะก็คือฉบับที่10นะคะสำหรับฉบับแรกเนี่ยนะคะพรบ.การสาธารณสุข35เนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะไล่ได้ไม่หมดนะคะแต่จะพูดคร่าวๆแล้วกันเพียงแต่ว่าให้น้ำหนักกับพรบ.การสาธารณสุขเนี่ยมากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นพรบ.ที่ใช้อยู่ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ใช้อยู่มากนะโดยที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คำว่าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งก็มี อบต.เทศบาลใช่ไหมคะกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พัทยานะคะนี่ก็เป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะคะนักศึกษาที่จบไปแล้วก็ไปทำงานเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะตรงนี้แต่เดิมมาเนี่ยเราไม่มีการคือมหาดไทยอันนี้จะขึ้นกับมหาดไทยนะคะก็จะไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองในเรื่องของพรบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมองพรบ.นี้เป็นสำคัญนะคะพรบ.นี้อยู่ในผู้ที่ดูแลก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่อาจารย์ยกมาทั้ง10ฉบับเนี่ยเป็นของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนะคะแล้วก็สถานออฟฟิศก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างพรบ.การสาธารณสุขเนี่ยก็มีกรมอนามัยดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีเขตสุขภาพต่างๆเนี่ยที่ดูแลอยู่ทั้งหมดเลยจะมีนักเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย2 กลุ่มเนี่ยที่อาจจะไปอยู่ตรงนี้นะก็คือกลุ่มที่ประเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจจะมีใบประกอบหรือไม่มีใบประกอบก็ได้นะคะกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่กระทรวงที่เขาก็จะดูแลนะมันจะทำให้เราเนี่ยสอบได้ง่ายขึ้นนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในท้องที่อย่างจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือไปประจำอยู่รพสต.เนี่ยเราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีติดตัวถึงจะไปสมัครได้นะในสภาวะที่การทำงานตอนเนี้ยการมีการแข่งขันกันสูงถ้าเรามีใบประกอบวิชาชีพนะมีองค์ความรู้แล้วก็ไปสอบได้ใบวิชาชีพมาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้งานเนี่ยสูงขึ้นนะคะมีการแข่งขันน้อยลงในลักษณะนั้นทีนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะแตกต่างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่นเลยนั่นก็คือนายกอบต.นายกเทศบาลนะคะนายกกทม.นะคะนายกพัทยาอะไรอย่างนี้นะคะคือผู้คนนี้ก็คือเป็นผู้ที่จะมีอำนาจในการที่จะเซ็นอะไรต่างๆหรือการเปรียบเทียบปรับนะคะทีนี้ตามพรบนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่จะเซ็นออกกฎนะคะพรบนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์มาที่หน้านี้นิดนึงนะคะเนี่ยเกี่ยวข้องกับการออกข้อบัญญัตินะคะท้องถิ่นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะซึ่งมีลักษณะที่รัฐบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้จัดเก็บนะคะหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็อาจจะให้เอกชนเนี่ยมาขอใบอนุญาตตั้งบริษัทเก็บขยะนะคะแล้วก็มาเก็บขยะโรงพยาบาลขยะติดเชื้อขยะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะกิจการต่างๆนะคะกิจการอันตรายอย่างเช่นกิจการที่เกี่ยวกับอาหารกิ

กิจการที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะมีเป็นร้อยๆพันๆกิจการเลยนะคะเพราะว่ามี13ประเภทนะคะใน13ประเภทเนี่ยก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทเนี่ยมีเป็นร้อยๆกิจการนะคะกิจการทำก๋วยเตี๋ยวกิจการทำบะหมี่กิจการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจการอันตรายทั้งหมดนะคะมีเรื่องของกิจการตลาดนะฮะมีเรื่องกิจคำว่าตลาดก็คือสถานที่ที่คนเนี่ยมาซื้อของมาอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใบอนุญาตตลาดนะแต่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าก็มีตลาดเถื่อนเยอะนะคะสุขาภิบาลตลาดเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปควบคุมว่ามันผิดสุขลักษณะไหมนะสิ่งปฏิกูลกิจการอันตรายกิจการตลาดสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารขายสินค้าในที่ทางสาธารณะอย่างเช่นหาบเล่แผงลอยพวกนี้อาจจะเกิดเหตุรำคาญขึ้นหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขก็คือออกใบอนุญาตนะคะออกใบอนุญาตให้สามารถขายได้บางที่นะอย่างเช่นท่านในกรุงเทพอาจารย์ยกตัวอย่างถนนบางสายเนี่ยมันมีคนเดินเยอะมีการที่จะต้องให้บริการนะอาหารแผงลอยนะคนกรุงเทพก็แขวนท้องอยู่กับอาหารถุงเนี่ยก็เป็นการขายในที่ทางสาธารณะแล้วก็เป็นที่ที่สะสมอาหารด้วยนะพวกเข้าไปได้สองเด้งแล้วอาจจะอยู่ในตลาดตลาดก็มีหลายลักษณะตลาดที่ไม่ทางการตลาดนัดอะไรต่างๆพวกนี้พูดง่ายก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแลเรื่องสุขลักษณะนะคะถ้าเป็นตลาดสดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องสุขาภิบาลใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีขายปลาขายกุ้งขายอะไรนะขายผักพวกนี้บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่สะอาดขึ้นนะคะหรือสิ่งปฏิกูลเกิดขึ้นนะท่อระบายน้ำอะไรต่างๆหรือร้านค้าที่จะต้องสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นการควบคุมทางด้านสุขาภิบาลทั้งนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยก็คืออนุญาตให้เปิดกิจการได้นะคะอย่างนนทบุรีเนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมแต่แล้วก็เป็นมีอบต.มีอบต.ไหมมีอบต.ใช่ไหมมีเทศบาลใช่ไหมคะนนทบุรีก็เหมือนกรุงเทพเลยก็คือมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงนะดังนั้นเนี่ยว่ามีคอนโดเกิดขึ้นนะมีร้านอาหารเกิดขึ้นมีสถานที่ราชการเยอะแยะไปหมดนะคนก็มากมายก่ายกองนะคนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็สนับสนุนให้มีการจำหน่ายขายอาหารขายสินค้าในที่ทางสาธารณะนะที่บางแห่งอบต.บางแห่งเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยมีผู้ค้าเขาอยากให้จังหวัดเขาเจริญเขาอยากให้พื้นที่เขาเจริญเขาก็จะสนับสนุนให้มีตลาดให้มีการค้าขายขึ้นนะในขณะเดียวกันเขาก็จะดูแลไม่ให้มันเกิดไอ้สิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเกิดขึ้นนะคะไอ้สิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่ก็จะออกคำสั่งภาษากฎหมายก็คือคำสั่งทางปกครองนะคำสั่งนี้ก็คือให้ไปปรับปรุงนะปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงนะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอย่างถ้าเป็นโรงเรือนเป็นอะไรก็ต้องรื้อนะถ้าเป็นขายของก็ให้หยุดนะอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะช่วงโควิดเมื่อสักต้นปีเนี้ยนะคะก็มีเรื่องของการที่ให้มีกิจการค้าขายเป็นปกติแต่ต้องปิดแมสปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะที่ขายที่ทางสาธารณะไม่ปิดแมสเทศกิจก็มาตรวจเลยบอกสั่งให้หยุดขายนะอันนี้ให้หยุดกิจการเลยนะคะเพราะว่าบอกให้ใส่แมสแล้วไม่ใส่จะต้องมีที่กั้นนะมีที่กั้นพลาสติกแผ่นพลาสติกขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อนะเดี๋ยวพูดแล้วน้ำลายกระเด็นกันนะก็ไม่มีก็ไม่ให้ขายสั่งให้เก็บเลยนะอาจารย์เห็นเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมา

แล้วก็สั่งให้หยุดได้สั่งพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตนะบางกิจการเนี่ยกิจการอันตรายนี่จะมีใบอนุญาตแต่การขายที่ทางสาธารณะเนี่ยอาจจะไม่มีใบอนุญาตนะเป็นการยอมให้ทำเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องควบคุมนะคะเข้ามาดูแลซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะจะไปกลั่นแกล้งชาวบ้านกลั่นแกล้งคนจนไหมก็คือต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะทีนี้ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็คือออกข้อบัญญัติอนุญาตแล้วก็ไม่อนุญาตนะกับใครกับผู้ประกอบการเอกชนนะผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยต้องขออนุญาตอยู่ดีๆเนี่ยเราไปขายของเนี่ยถื เข็นรถไปขายริมถนนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เว้นแต่ว่าถนนสายนั้นเนี่ยนะฟุตบาทสายนั้นเนี่ยเขาอนุญาตเพื่อให้ร้านค้าแถวนั้นนะหรือให้คนที่ทำงานแถวนั้นเนี่ยมีอาหารกินไม่งั้นบางทีเนี่ยไม่มีของกินเลยนะก็จะลำบากกับประชาชนก็อนุญาตให้ยอมให้มีแผงหาบแร่ผังลอยแต่จะต้องหยุดนะวันจันทร์นะหรือจะต้องทำความสะอาดนะทุกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยกำหนดเพื่อให้ถูกสุขลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีอำนาจสั่งถ้าฝ่าฝืนก็เปรียบเทียบหรือดำเนินคดีนะครับการดำเนินคดีก็คืออาจจะกล่าวว่ากล่าวแล้วก็ขึ้นสถานีตำรวจนะแล้วก็อาจจะถึงขั้นนะยกกระจงกระจาดถ้าเป็นสมัยก่อนคำว่าหาบเล่แผงลอยก็คำว่าหาบเล่ใช่ไหมก็คือหาบมาเป็นตะกร้าใช่ไหมก็ยึดไปหมดขึ้นโรงพักไปเลยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะกลัวเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบคดีหรือดำเนินคดีได้นะด้วยอำนาจของคำสั่งที่เกิดขึ้นมานะคะนี่คือขั้นตอนภาพนี้คืออาจารย์ต้องการให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้อำนาจมายังไงนะแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนตรงนี้นะคะทีนี้การเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบเองไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนการใช้อำนาจตามอำเภอใจเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเราได้อำนาจมาอย่างเช่นไปตรวจไนท์คลับผับบาร์นะไปตรวจร่วมกับศุลกากรไปตรวจร่วมกับสรรพสามิตเนี่ยนะคะเราใช้อำนาจผ่านกฎหมายนะมันเหมือนกับถ้าเราไม่มีการได้รับมอบหมายอำนาจเนี่ยมันจะเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีบัตรนะว่ามีบัตรติดที่หน้าอกนะว่าฉันทำงานอยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นะแล้วก็จะต้องมีทุกกฎหมายจะเหมือนกันหมดนะคะทุกกฎหมายจะเหมือนกันหมดก็คือว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยนะคะ9ฉบับแรกเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับมอบหมายนะจากผู้มีอำนาจเนี่ยเข้าไปตรวจไม่ว่าจะเป็นระบบสุขภาพปฐมภูมินี่เข้าไปตรวจคลินิกนะหรือพรบหลักประกันพรบสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าไปตรวจในไนท์คลับผับบาร์นะคะตรวจเหล้าเถื่อนตรวจคนดูเรื่องของการดื่มนะการดื่มสุราเมามายอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องเข้าไปยามที่เป็นเวลาทำการเวลาทำการของกฎหมายนะมันก็จะมีหลายแบบนะฮะถ้าตามภาษากฎหมายก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะแต่เวลาทำการของไนท์คลับผับบาร์เนี่ยมันคือ4ทุ่มถึงตีหนึ่งตีสองใช่ไหมคะตรงนั้นเวลาตำรวจไปจับนะไปจับคนทำผิดในสถานบันเทิงนะเวลาทำการคือเวลา4ทุ่มถึงตีสองนะหรือ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าตอนเนี้ยเวลาถ้ามีเคอร์ฟิวก็บอกว่าถึง3เราจะไม่ใช้ว่า8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเพราะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยการที่จะเข้าไปตรวจนะเจ้าหน้าที่มีอำนาจเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปตอนมืดๆโดยที่ไม่บอกใครอะไรเงี้ยถือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้กัน

าตไม่ทำตามอำเภอใจไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่จะมีความผิดเพราะฉะนั้นจะต้องไปพระอาทิตย์ขึ้นนั่นหมายถึงว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็คือถือว่าสว่างนะซึ่งถ้าเกิดสมมติพระอาทิตย์ขึ้นอะไรสักประมาณตีสี่ตีห้านะแบบทางประเทศสแกนดิเนเวียกลุ่มนั้นนะคะอันนี้ก็คือกลางวันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามืดเร็วนะ6โมงเย็น5โมงเย็นนะมืดแล้วนะบางประเทศเนี่ยมืดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความสากลของอำนาจเจ้าหน้าที่เนาะที่ไปตรวจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อำนาจตรงนี้เนี่ยจะต้องได้รับมาจากคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีนะหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยได้มอบอำนาจให้นะคะทีนี้ในเรื่องของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการกทม.เนี่ยนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎนะกฎท้องถิ่นนะข้อกำหนดท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะท้องถิ่นอย่างเช่นภูเก็ตนะเขามีสิ่งแวดล้อมเป็นทะเลเป็นหาดเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกิจการอันตรายเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกโรงแรมนะเป็นไนท์คลับผับบาร์นะเป็นสถานนวดสถานอะไรพวกนี้เนี่ยถือเป็นกิจการอันตรายแต่เขาจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในขณะที่ระยองเนี่ยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะอนุญาตออกไปกิจการอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยคณะกรรมการต่างๆพวกนี้เขาก็จะทำข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมาว่ามีกิจการอะไรบ้างที่ให้อนุญาตนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เรามาดูอีกพรบหนึ่งก็คือพรบรักษาความสะอาดอันนี้จะใกล้เคียงกับพรบการสาธารณสุขก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งดูแลนะคะความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองก็คืออย่างเช่นการไม่ฉีดสีรั้วการไม่ถมน้ำลายอะไรพวกนี้นะคะการที่ไม่ทำให้บ้านเมืองสกปรกเลอะเทอะนะตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะทีนี้พรบโรคติดต่อนะคะพวกเราคงรู้จักกันดีจากกรณีโควิดที่เกิดขึ้นมาจริงๆพรบเนี้ยเก่าแล้วก็มีการยกยวงทิ้งเลยแล้วก็ร่างใหม่นะเป็นพรบโรคติดต่อ58นะคะโดยใช้กฎอนามัยขององค์การอนามัยโลกเนี่ยมาเป็นร่างนะคะแล้วก็ออกอำนาจเจ้าหน้าที่บัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยในการตรวจยังไงนะคะการตรวจคนเข้าเมืองการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่นะคะ อีกพรบนึงก็คือความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้ก็คือป้องกันไม่ให้คนทำงานเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุนะเป็นพรบที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะจริงๆจะใช้ควบคู่กับพรบคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่แล้วก็คือจะอยู่ในสถานประกอบการเอกชนนะคะพรบนี้จะเน้นการทำการดูแลควบคุมสถานประกอบการเอกชนเป็นหลักนะคะเรื่องแสงสีเสียงไฟนะไม่ให้เกิดความอุบัติเหตุขึ้นนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่จะต้องดูแลตรงนี้นะคะโดยได้รับอนุญาตอีกอันอีก2พรบนะควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ใช้ในการควบคุมนะในเรื่องของการป้องกันโรคนะคะแล้วก็การออกเครื่องหมายเขาเรียก health warning เนี่ยคือป้ายคำเตือนอะไรต่างๆนะกับผู้สูบแล้วก็ควบคุมเอกชนเป็นหลักพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่ก็เป็นกองทุนนะที่ให้กับกลุ่มบัตรทองหรือกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์หลักประกันอื่นๆนะคะตรงนี้พรบ.นี้ก็จะให้อำนาจในเรื่องของการจัดสรรกองทุนนะเพื่อการรักษาผู้ป่วยเป็นหลักพรบ.สุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

0: การที่ว่าคนไทยธรรมนูญสุขภาพส่วนพรบสุขระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเป็นพรบที่เกิดใหม่นะแต่พอดีช่วงนี้โควิดก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงมากนะแต่จริงๆแล้วทิศทางแนวโน้มเนี่ยพรบนี้เนี่ยจะเข้ามานะภายใน10ปีข้างหน้านะเพราะว่ามันมีบทเกี่ยวกับเฉพาะการของมันอยู่ว่าภายใน10ปีเนี่ยจะต้องมีหมอเวชปฏิบัติแล้วก็ระบบพวกสถานคลินิกทั้งหลายเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในถูกควบคุมตามพรบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะแล้วเราอยู่รพสตก็ดีเนี่ยหรือว่าเราทำอาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นเปิดคลินิกทางด้านสาธารณสุขนะหรือเปิดสถานพยาบาลสถานบริการผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องมาเข้าไอ้ระบบสุขภาพปฐมภูมิพรบตัวนี้เป็นหลักนะคะอาจารย์คงพูดได้คร่าวๆเท่านี้รายละเอียดเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยลองเซิร์ชใน Google หรือในอินเทอร์เน็ตดูนะคะก็จะมีพรบต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะอ่านทบทวนได้นะคะซึ่งจะให้รายละเอียดได้ดีนะคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้อาจารย์ฉัตรสุมนนะคะช่วยรบกวนฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับนักศึกษาของเราที่กำลังจะไปฝึกงานแล้วก็จบสำเร็จการศึกษาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ในสุดท้ายนี้ก็คือว่าขอให้เราเนี่ยตั้งใจฝึกงานนะครับเพราะว่าการฝึกงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่องานของเราต่อไปภายภาคหน้านะคะทีนี้ในเรื่องของการฝึกงานก็ดีหรือการทำงานก็ดีนะคะก็ขอให้เรามีทัศนคติที่ดีนะคะมีวิธีคิดที่ดีแล้วก็เราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาเราต้องถือว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยได้ทดสอบนะความอดทนนะคะในสิ่งสุดท้ายก็คือว่าขอให้เราเนี่ยซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่ออาจารย์นิเทศที่ให้ความรู้กับเราต่อเพื่อนๆนะคะให้มีมิตรภาพที่ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้งานการทำงานของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนะคะค่ะ
1: ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ขอบคุณท่านวิทยากรศาสตราจารย์ดร.ฉัตรสุมนพฤทธิพินโยนะคะที่กรุณามาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีศึกษาแล้วก็หัวข้อกฎหมายมากมายนะคะในหัวข้อจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณ

0: คุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
0: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1 ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่4ค่ะรายการในวันนี้นะคะจะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยด้วยกันนะคะหน่วยที่10 Meeting the Challenge หน่วยที่11 Out and About และหน่วยที่12นะคะ Sports Dayสำหรับรายการในวันนี้นะคะนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STLU Channel บนแพลตฟอร์ม YouTube และ Facebook นะคะจากนี้ขอเชิญชมเนื้อหาที่ได้จัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะ
1: Describing Thai food
2: ในกรณีที่เราอาจจะต้องพาชาวต่างประเทศนะคะออกไปรับประทานอาหารไทยนะคะเราก็น่าจะเรียนรู้นะคะการอธิบายนะคะชื่ออาหารไทยหรือว่าบอกลักษณะของอาหารจานนั้นๆได้ก็จะเป็นการดีนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้เรามาเรียนรู้ถึงคำศัพท์ต่างๆนะคะที่จะใช้ในการช่วยอธิบายอาหารไทยนะคะลองมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะเริ่มแรกลองมาดูนะคะ cooking terms ก็คือวิธีการทำอาหารนะคะทีนี้สิ่งที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะคะในเมนูอาหาร

ารนะคะที่มีภาษาอังกฤษควบคู่ไปจะเห็นได้จากในที่เห็นตรงนี้นะคะบรรทัดแรกนะคะคือถ้าแปลแบบไทยๆมันก็คงจะสื่อได้นะคะคนไทยคงเข้าใจแต่ครูว่าชาวต่างชาติเขาคงงงนะคะว่าเอ๊ะอะไรกันนะ Meet Rose a waterfall นะคะเราคงเดาได้ใช่ไหมคะว่ามาจากชื่ออาหารไทยอะไรก็คืออะไรคะเนื้อย่างน้ำตกนั่นเองอันนี้แปลตรงๆเลยนะคะแปลตรงมากซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอันนี้ขีดไว้ให้เลยนะคะจะได้ไม่งงนะคะว่ามันผิดนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคือชาวต่างชาติคงจะขำอะนะคะคือเราเองเราเห็นคือเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเราก็ควรจะขำด้วยว่ามันไม่ใช่แน่ๆนะคะเราต้องรู้สึกเอะใจแล้วล่ะว่ามันคงจะไม่ถูกละนะคะในความเป็นเนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในชื่ออาหารไทยนะคะเมื่อใช้การอธิบายภาษาอังกฤษนะคะก็มักจะมีอย่างที่ไว้ในหัวข้อข้างบนนะคะก็คือ cooking terms ก็คือจะเป็นวิธีการทำอาหารนะคะเขามักจะมีวิธีการทำอาหารซึ่งในที่นี้ก็คือ grilled นะคะในที่นี้ก็คือเอาไปย่างใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่เป็นส่วนประกอบของอาหารหลักอันนี้ก็คือเป็นเนื้อนะคะก็คือคำว่า beef นะคะแล้วในความเป็นยำนะคะเนื่องจากภาษาอังกฤษเรามีคำว่า salad นะคะพอมาเป็นอาหารไทยเพื่อจะสื่อให้ชาวต่างชาติเขาพอจะทราบได้ว่าของเราเนี่ยเป็นอาหารแนวไหนนะคะเราก็เลยมาใช้คำว่า salad แทนคำว่ายำนะคะอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินพาปายา salad ซึ่งแปลว่าส้มตำใช่ไหมคะก็เป็น salad เดียวกันนี้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงในลักษณะการทำอาหารซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ salad แบบฝรั่งนะคะแต่เป็นแบบไทยๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นยำหรือว่าจะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งเป็น เนื้อย่างน้ำตกเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าสลัดได้ก็มาผนวกกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าเนื้อย่างน้ำตกนะคะเราก็จะต้องใช้ว่า grilled beef salad ค่ะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะคราวนี้นะคะก็จะได้เห็นวิธีการทำอาหารนะคะต่างๆนะคะซึ่งคำเหล่านี้แหละจะไปปรากฏในชื่ออาหารนะคะลองดูคำแรกนะคะ fry อันนี้คือทอดนะคะส่วน deep fry นั่นทอดเหมือนกันแต่ว่าทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะ stir fry อันนี้คือผัดปกติคำว่า stir มันจะแปลว่าคนนะคะเร็วๆนั้น stir fry ก็จะหมายถึงผัดนะคะมันแสดงอาการเร็วๆเหมือนกันนะคะส่วน steam จะแปลว่านึ่งนะคะ boil คือต้มนะคะ roast อันนี้คือย่างหรืออบก็ได้นะคะ grill คำนี้เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะแปลว่าย่างบนตะแกรงนะคะส่วน barbecue จะหมายถึงย่างแบบเสียบไม้นะคะคงจะเคยทานกันใช่ไหมคะที่เราพูดถึง barbecue มาจากคำนี้แหละนะคะอีกคำหนึ่งนะคะ charcoal broil อันนี้ก็คือปิ้งหรือย่างด้วยถ่านนะคะ charcoal แปลว่าถ่านค่ะคำสุดท้ายนะคะคือ marinate ก็คือหมักหรือจุ่มหรือแช่ก็ได้นะคะทั้งหมดเหล่านี้นะคะจะเป็นคำที่แสดงวิธีการทำอาหารนะคะซึ่งเมื่อเราจะนำไปใช้ในชื่ออาหารนะคะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปนิดนึงไม่สามารถจะใช้รูปตามนี้ได้นะคะก็คือจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปที่เราเรียกว่า past participleas premodifier ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นรูปถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือกริยาช่อง3นั่นแหละนะคะแล้วก็นำมาใช้ขยายข้างหน้าคำนามนะคะ premodifier ตรงนี้หมายถึงคำขยายข้างหน้านะคะอันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อเป็นรูปที่เป็น past participle แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะเติม ed ใช่ไหมคะจาก fry นะคะfry fry ก็คือต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ed นะคะก็มาขยายข้างหน้าคำนามที่หมายถึงอาหารนะคะแต่ละจานเนี่ยนะคะก็จะออกมาเป็น fry fish cakes นะคะเมนูแรกของเรานะคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรนะน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะก็คืออะไรคะ fish cakes ก็คือท่อนมันปลานะคะ fry fish cakes นะคะหมายถึงท่อนมันปลานั่นเองส่วนเมนูที่2นะคะอันนี้ก็คือ deep fried นะคะเราใช้คำว่า deep fried เป็นรูป ed เหมือนกันนะคะมาขยาย shrimp ที่แปลว่ากุ้งนะก็คือกุ้งทอดนั่นเองลำดับที่

ที่3นะคะ stir fry ที่แปลว่าผัดนะคะก็มาเป็นผัดผักใช่ไหมคะมาขยายข้างหน้าคำว่า vegetables นะคะ steamed fish นะคะ steamed มาขยายข้างหน้า fish ก็คือปลานึ่งนั่นเองส่วนอันนี้นะคะน่าจะคุ้นเคยกันดีคงจะรับประทานกันอยู่ทุกวันนะคะก็คืออะไรคะ boiled rice อันนี้เราก็แล้วแต่จะบางคนอาจจะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือแล้วแต่เป็นข้าวต้มรอบดึกอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันถัดมานะคะ duck ก็คือเป็ดใช่ไหมคะมี roasted ขยายก็หมายถึงเป็ดย่างนะคะคำนี้นะคะ roasted อันนี้อาจจะแตกต่างจากคำอื่นนิดนึงนะคะว่าเราอาจจะใช้ ed หรือไม่ก็ได้นะคะคือจะเป็นคำเดียวที่เราอาจจะเห็นอยู่ในรูปที่ไม่มี ed นะคะอาจจะใช้ว่า roast duck หรือ roast chicken ในเมนูถ้าหมายถึงชื่ออาหารเนี่ยได้นะคะคือ roast สามารถจะแปลว่าย่างหรืออบได้โดยที่ไม่ต้องมี ed นะคะก็จะมีคำนี้คำเดียวที่เป็นข้อยกเว้นนะคะคือเราอาจจะเห็นทั้งสองรูปค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือ grilled หรือ barbecued chicken นะคะอันนี้ก็หมายถึงไก่ย่างที่เราชอบทานกันนะคะไก่ย่างที่เราชอบทานเขาก็จะใช้ grilled chicken หรือ barbecued chicken นะคะส่วน charcoal broiled pork นะคะก็เป็นหมูย่างนะคะแต่นี้จะเน้นว่าเป็นย่างด้วยถ่านนิดนึงนะคะอันสุดท้ายนะคะ marinated beef ก็คืออันนี้เอาไปหมักนะคะเป็นเนื้อที่เอานำไปหมักนะคะก็จะใช้คำว่า marinated นะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของชื่ออาหารนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอเป็นการอธิบายชื่ออาหารจริงๆอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะลองดูซิว่าเราควรจะมีคำอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้อาหารจานนั้นน่ะสามารถจะบอกได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะคะนอกเหนือจากที่เป็นวิธีทำนะคะก็ยังมีส่วนที่จะเป็นรสชาตินะคะอาจจะมีรสชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบว่าอาหารจานนั้นๆมีความแตกต่างจากจานอื่นอย่างไรนะคะในเรื่องของรสชาติหรือภาษาอังกฤษเราใช้ว่า test นะคะก็จะมี sour นะคะ sour คือเปรี้ยวนะคะ sweet หวานนะคะCreamy นี่คือมันนะคะรสมันนะคะเหมือนใส่ครีมเนี่ยนะคะแล้วก็เติมไวน์เข้าไปค่ะ Salty คือเค็มนะคะ Bland คือจืด Spicy หรือว่า Hot อันนี้แปลว่าเผ็ดนะคะอาจจะเห็นทั้งสองคำนะคะ Spicy หรือว่า Hot ก็ได้ถ้าเผ็ดน้อยถ้าเราอยากจะบอกว่าเผ็ดน้อยนะจะพูดว่ายังไงดีนะคะก็อาจจะใช้ว่า Mild นะคะหรือใช้ทำคำว่า mild เนี่ยเป็น adverb นะคะมาขยาย hot อีกทีเป็น mildly hot ก็ได้นะคะคำสุดท้ายอันนี้รสชาตินี้ก็อันนี้บางคนก็อาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบนะคะก็คือ bitter นะคะ bitter ก็คือขมนะคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรสชาติจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่นี้เป็นที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆที่ประกอบชื่ออาหารนะคะก็จะเป็นการบอกถึงรสชาติต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะทีนี้มาสรุปอีกทีก็คือนะคะลองมาดู modifier ที่เราเห็นเป็นส่วนขยายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำอาหารหรือว่ารสชาตินะคะก็จะอยู่จัดอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้แหละนะคะก็คือแบบแรกก็คือเป็น adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์จะเห็นได้ว่าอันแรกอันนี้จะออกมาเป็นเหมือนสีใช่ไหมคะ red นะคะซึ่ง red เนี่ยจะเป็นคำคุณศัพท์มาขยายนะคะ curry paste อีกทีหนึ่งนะคะ curry paste ก็คือเป็นเครื่องแกงนะคะแต่อันนี้อาจจะรู้เป็นเครื่องแกงแดงนะคะก็เลยมี red ขยายข้างหน้าค่ะอันนี้เราก็ดังมากนะคะไปไกลถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางทีเขาใช้ทับศัพท์เลยเขาเรียกต้มยำกุ้งเลยนะคะก็คงจะเคยเห็นกันนะคะบางทีจะเห็นในเมนูนะคะว่าเราจะใช้ต้มยำกุ้งนะคะอาจจะเห็นสะกดแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นภาษาไทยนี่แหละแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ก็ค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควรนะคะอาจจะใช้ต้มยำกุ้งฝรั่งก็อาจจะเข้าใจได้นะคะโดยที่ไม่ต้องบอกว่า spicy prawn soup นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะ crispy rice noodle

Pringles อันนี้พอจะเดาได้ไหมคะคืออะไรอะไรเอ่ยกรอบๆนะคะ Crispy อันนี้บอกถึงอะไรคะเนื้อลักษณะเนื้อสัมผัสนะคะอันนี้ก็คือหมี่กรอบนั่นเองนะคะค่ะก็ Crispy ก็เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย Rice Noodles นะคะที่ตามมาทีนี้ในกลุ่มที่2นะคะที่เป็นคำนามมาขยายนามอีกทีหนึ่งนะคะจริงเราเห็นอยู่ข้างบนแล้วก็คือ curry paste จริงๆแล้วมันมาจากคำว่า curry ที่แปลว่าแกงเนี่ยแหละมาขยาย paste ก็กลายเป็นเครื่องแกงนะคะหรือคำง่ายๆนะคะก็คือ salt water นะ salt มาขยาย water ใช่ไหมคะปกติเวลาแปลนะคะเราจะแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะนักศึกษาอย่าแปลตรงตัวตามภาษาไทยนะคะไม่ใช่ water salt นะมันจะต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น salt water น้ำเกลือนะคะคือเกลือเนี่ยมาขยายนะเป็นคำขยายมาขยาย water นะคะเพราะฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยเราจะต้องแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือน้ำเกลือนะคะกลุ่มสุดท้ายที่เราเห็นไปแล้วเหมือนกันนะคะคือรูปที่เป็น participle นะคะ participle ในที่นี้นะคะที่บอกถึงเมนูอาหารนะคะเราจะใช้รูปที่เป็นกริยาช่อง3อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะคะก็คือรูป ed steamed rice นะคะคงจะเดาได้คืออะไรคะ steamed rice ก็คือข้าวสวยนี่เองนะคะเมื่อสักครู่เห็นคำว่า boiledrice อันนั้นคือข้าวต้มนะคะตรงนี้คือข้าวสวยนะคะและอีกคำหนึ่งง่ายๆนะคะ fried pork ก็คือหมูทอดนะคะนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าก็จะเป็นทั้ง3กลุ่มนี้นะคะจะเป็น modifier คือส่วนขยายที่อยู่ในรูปต่างๆกันนะคะคำชนิดต่างๆกันมีทั้งที่เป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์หรือเป็น noun นะคะเป็นคำนามหรืออาจจะอยู่ในรูปที่เป็น participle ก็คือคำกริยาที่เติม ed นะคะลองดูต่อไปค่ะจะถ้าสังเกตดูนะคะในชื่ออาหารต่างๆนะคะที่อาจจะยาวๆนิดนึงมันจะไม่ได้มีแต่ modifier ที่อยู่ข้างหน้าคำนามเท่านั้นจะมีส่วนที่เราอาจจะสังเกตได้ว่ามันมีส่วนที่ตามหลังใช่ไหมคะตามหลังคำนามหลักอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่น with filling นะคะจะเห็นมี with ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคำ prepositionนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยเรียกว่าเป็น prepositional phrase ก็คือกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วย preposition หรือคำบุพบทนั่นเองนะคะอาจจะมีอาหารสักจานหนึ่งแล้วบอกว่า with filling นะคะ with filling ก็คือมีไส้นะคะมีไส้ส่วนอันนี้เหมือนกันนะคะก็ in coconut milk นะคะ in ก็เป็น preposition นะคะต้องการจะบอกว่าอาหารจานนั้นอยู่ในกะทินะคะอยู่ในน้ำกะทิ in coconut milk นะเราอาจจะมีส่วนที่เป็นกลุ่มคำหรือเป็นวลีพวกนี้ขยายตามหลังอาหารจานนั้นก็ได้นะคะเป็นส่วนประกอบของชื่ออาหารนะคะหรือนะคะเราอาจจะเห็นที่เป็นรูป past participle นี่แหละที่

อะไรนะคะอันนี้ก็คือ filled with pork and prawn ก็คือจะยัดไส้หมูหรือว่ากุ้งนะคะตรงนี้เราก็ต้องใช้รูปที่เป็น past participle เติม ed เหมือนกันนะคะนี่ต้องเติม ed ด้วย อีกสำนวนหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ topped นะคะ topped withcashew nuts ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ topped with นี่ก็คือ top มันแปลว่าบนใช่ไหมคะอยู่ข้างบนในที่นี้ก็คือเอามาทำไมคะก็คือมาโรยหน้านั่นเองนะคะ topped with แต่ว่าจะต้องใช้อยู่ในรูปที่เติม ed เหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นนี้นะคะจะเป็นส่วนขยายที่อยู่ข้างหลังนะคะเขาถึงใช้คำว่า post นะคะ post modifier ก็คือส่วนขยายที่อยู่ข้างหลังนะก่อนหน้านี้เราเรียน pre ใช่ไหมคะ pre คือข้างหน้าอันนี้ post คือส่วนที่อยู่ข้างหลังนะทั้งหมดนี้ก็จะประกอบกันเป็นอาหารจานหนึ่งนะคะที่ เราได้เห็นกันมันจะได้เห็นกันในเมนูซึ่งก็ควรจะ เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะใช้ในการอธิบายหรือบอกลักษณะของอาหารต่างๆให้ได้ถูกต้องนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะวันนี้พร้อมทั้งภาพประกอบด้วยให้ยั่วน้ำลายกันนิดหนึ่งนะคะลองดูจานแรกนะคะคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยสั่งรับประทานกันมาแล้วนะคะก็ลองดูว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะก็มีทั้งอะไรคะท่อนมันปลาอันนี้ได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ fried fish cakes deep fried pork bread ก็คือขนมปังหน้าหมูนะคะ tapioca balls with pork filling อันนี้คือสาคูไส้หมูtapioca คำนี้หมายถึงสาคูนะคะสาคูค่ะก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะก็เหมือนลูกบอลนะคะแล้วก็ทำไมคะมีไส้ใช่ไหมคะไส้เป็นหมูนะคะอันนี้เราก็มีส่วนเชื่อมด้วย with ตรงนี้เหมือนที่เราได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะที่จะมี with แล้วตามด้วยกลุ่มคำนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ขยายข้างหลังคำนามอีกทีนึงนะคะบอกให้ทราบว่าสาคูอันเนี้ยนะคะ tapioca balls อันนี้มียัดไส้หมูด้วยนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะ crispy rice with dipping sauce นะคะ crispy rice ในที่นี้ก็คือข้าวตังนั่นแหละค่ะข้าวกรอบๆใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรคะให้มีจิ้มนะคะ dipping sauce ก็คือจะมีซอสมาให้จิ้มนะคะนะ dip มันแปลว่าจุ่มลงไปนะคะต่อไปไก่หอมใบเตยนะคะก็คือ chicken in pandanus leaves นะคะ pandanus ก็คือหมายถึงใบเตยนะคะ pineapple with pork topping อันนี้อาหารโบราณนิดหนึ่งนะคะเป็นอาหารว่างสมัยโบราณนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนทำอยู่บ้างนะคะแต่อาจจะหารับประทานยากสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้บอกลักษณะนะคะว่าเป็นอะไรคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครไม่เคยรับประทานนะคะก็อร่อยดีนะคะเป็นสับปะรดแล้วก็หน้าก็จะเป็นส่วนประกอบก็เป็นหมูนะคะ with pork topping นะคะเราเห็นคำว่า top เมื่อกี้นี้ใช้เป็น verb ใช่ไหมคะ topped with ในที่นี้มาใช้เป็นคำนามนะคะ topping ก็คือเนี่ยมีหน้าเป็นหมูนะคะขอโทษค่ะยังมีอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือfried pork balls ค่ะ covered with egg noodles อันนี้ชื่อยาวนิดนึงนะคะจานนี้นะภาษาไทยก็คือหมูสรงนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารว่างแบบโบราณเหมือนกันคือจานนี้นะคะคำนี้ขอเริ่มตั้งแต่ภาษาไทยเลยแล้วกันนะคะจะมีหลายคนจะเขียนโดยใช้มีสระโอด้วยนะคะซึ่งจริงๆถ้าตามราชบัณฑิตยสถานเนี่ยจะต้องเป็นหมูสรงนะคะไม่ใช่หมูนุ่งสรงนะคะต้องสะกดแบบนี้นะคะหมูสรงนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็จะยาวนิดนึงคือจะบอกหน้าตาเลยนะคะว่าเป็นอะไรคะเป็น fried pork balls หมูปั้นเป็นก้อนไปทอดนะคะแล้วก็ทำไมคะ covered with อันนี้เราจะเห็นที่เป็นอะไรคะใช้เป็น past participle ที่เติม ed นะคะ cover ก็คือเอามาพันนะคะ covered with egg noodles ก็คือเอาเส้นหมี่มาพันนะคะบะหมี่มาพันรอบนะคะก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เมนูยอดนิยมนะคะของทั้งไทยและชาวต่างชาตินะคะก็คือส้มตำนะจะเห็นได้ว่าอันนี้เรียกได้2แบบ

แบบนะคะพาปายาสลัดก็ได้หรือส้มตำเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ดังจนกระทั่งพูดว่าส้มตำนะคะเขาก็รู้จักกันทั่วนะคะนักท่องเที่ยวก็เข้าใจได้นะคะว่าส้มตำคืออะไรนะคะลองเข้าไปดูในเว็บต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราขี่เข้าไปนะคะส้มตำก็นะคะออกมาเป็นส้มตำของเรานี่แหละนะคะจะไม่ต้องใช้ว่าพาปายาสลัดก็ได้แต่ว่าก็อันนี้ก็ให้เรียนรู้ไว้นะคะจะได้ทราบว่าส้มตำของเรานั้นประกอบด้วยอะไรก็คือมีมะละกอใช่ไหมคะทีนี้อีกเมนูยอดนิยมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือต้มยำกุ้งนะคะที่เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันนี้ครูก็เขียนภาษาไทยไว้ด้วยที่ทับศัพท์นะคะเหมือนต้มยำเหมือนกันใช้ต้มยำกุ้งก็บางทีเข้าใจได้นะคะเป็นชื่อที่แพร่หลายแทบจะอาจจะเรียกได้ว่าทั่วโลกแล้วแหละนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะอธิบายว่าประกอบด้วยอะไรมีรสชาติยังไงนะคะก็จะใช้ว่า spicy prawn soup ค่ะอันที่3นะคะรายการที่3ก็คือมัสมั่นเคอรี่นะคะแกงมัสมั่นอันนี้เขาทับศัพท์เลยก็ง่ายหน่อยนะคะจะจำง่ายเคอรี่ก็คือแกงใช่ไหมคะก็เอาคำว่ามัสมั่นมาขยายข้างหน้านะคะก็จะได้เป็นมัสมั่นเคอรี่ซึ่งเมนูนี้ก็ได้ติดอันดับนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกจานหนึ่งนะคะรู้สึกจะขึ้นอันดับอยู่นะคะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าอยู่อันดับไหนนะคะก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะนี้เรามาดูพวกกับข้าวอีกนะคะพวกผัดพวกยำนะคะก็จะมี Chinese broccoli in oyster sauceผัดผักคะน้าน้ำมันหอยผักคะน้าเราอาจจะเห็นใช้อยู่2คำนะคะก็คือ broccoli หรือว่าคำนี้ kale นะคะ kale นะก็หมายถึงผักคะน้าได้เหมือนกันนะคะส่วนยำปลาดุกฟูของเรานะคะเขาก็จะใช้ว่า spicy deep fried catfish topped with cashew nuts นะคะ catfish ก็คือปลาดุกนะอันนี้มีครบเลยนะคะจะสังเกตว่ามีทั้งอะไรคะมีรสชาติด้วยแล้วก็มีบอกวิธีทำนะคะคือ deep fried แล้วก็แถมว่ามีขยายนะคะส่วนที่เป็นส่วนขยายข้างหลังคำนามหลักนะคะก็คือ topped with คงยังจำได้นะคะที่แปลว่าโรยข้างหน้านะคะมาอาหารจานเดียวกันบ้างนะคะอาหารจานเดียวก็จะมีที่โด่งดังอีกเหมือนกันก็คือผัดไทยนะผัดไทยของเรานะคะมาเป็นชื่อผัดไทยเลยนะคะผัดไทยอันนี้ก็เข้าใจได้อีกนะคะถ้าใช้ผัดไทยหรือถ้าอยากจะอธิบายก็อาจจะใช้ว่า stir fried Thai noodles นะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยของเรานะคะถ้าถามชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งของเขานะคะอาจจะคือผัดไทยนี่แหละอีกรายการหนึ่งนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับก็เรียกว่า fried noodles with minced beef sauce นะ minced คำนี้แปลว่าสับนะคะเป็นวิธีการทำอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือสับนะคะ beef ก็คือเนื้อนะคะ minced beef ก็คือเนื้อสับนั่นเอง egg noodles with barbecued pork ค่ะก็คือบะหมี่หมูแดงนะคะหมูแดงเขาใช้คำว่า barbecued มาขยายนะคะยังไม่หมดนะคะมีหลายรายการไม่ทราบว่าหิวกันหรือยังนะคะอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ไว้หลายๆเมนูนะคะเผื่อจำเอาไปใช้ได้นะคะอันนี้มาทางภาคเหนือบ้างนะคะข้าวซอยข้าวซอยนะคะเขาใช้ว่า curry soup with egg noodles นะเพราะว่าจะออกแนวเป็นแกงๆนิดนึงนะคะส่วนแคบหมูนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นหนังหมูเขาก็เลยใช้คำว่า pork rind นะคะโดยมีคำว่า fried ที่แปลว่าทอดขยายข้างหน้านะคะ fried pork rind หมายถึงแคบหมูนะคะส่วนอันนี้เราเห็นในตอนต้นไปแล้วนะคะตอนให้ดูถึงคำที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เขาจะใช้ว่าเนื้อย่างน้ำตกที่มีคำว่า spicy ด้วยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเห็นแค่ grilled beef salad นะคะก็เป็นเนื้อย่างน้ำตกได้แต่ว่าเราอาจจะใส่ spicy เข้าไปด้วยก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีรสชาติเผ็ดนะคะก็บอกรายละเอียด

ารอีสานบ้างนะคะ bamboo shoot salad อันนี้ใช้ง่ายๆเลย bamboo shoot แปลว่าหน่อไม้นะคะชื่อเป็นซุปแต่จริงๆเราดูจากลักษณะการทำนะคะเราก็เลยเรียกมันว่า salad ส่วน rice salad อันนี้ของทางใต้นะคะเมนูยอดนิยมนะคะของทางภาคใต้ก็คือข้าวยำก็ใช้ rice salad นะคะเนื่องจากเราเอามายำเป็นคลุกๆใช่ไหมคะมีข้าวเป็นหลักนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะว่าไปข้าวเป็นหลักก็มีผักด้วยผักเยอะๆมาประกอบกันแต่ว่าเขาใช้ว่า rice salad นะคะอีกเมนูหนึ่งอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะเขาก็จะใช้ smoked shrimp chili dip นะ เพื่อบอกถึงวิธีการทำด้วยนะคะก็ออกมาเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะค่ะอาหารคาวไปเยอะแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองเรียนรู้นะคะของหวานกันบ้างนะคะว่าจะมีการอธิบายเรียกชื่อภาษาอังกฤษอย่างไรกันบ้างนะคะก็ยกตัวอย่างมานิดหน่อยนะคะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เริ่มแรกเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะคะ sticky rice with mango นะคะใช้ง่ายๆอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าสังขยาเราก็จะเรียกว่า Thai custard การจริง custard มันเป็นขนมฝรั่งแหละแต่เราเอามาเทียบเคียงนะคะว่าลักษณะมันคล้ายๆกันนะคะก็เลยใช้คำว่า Thai เข้าไปขยายนะ Thai custard นะคะอีกขนมอีกชนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ทราบเคยรับประทานกันไหมนะคะมังบีนสตัฟฟิ่งนะคะมังบีนก็คือถั่วเขียวนะคะก็คือบอกให้รู้ว่าเป็นขนมที่มีการมียัดไส้ถั่วเขียวนะคะก็เลยเรียกว่ามังบีนสตัฟฟิ่งนะสตัฟก็คือการไปยัดไส้นะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันนะคะมีทับทิมกรอบอันนี้ชื่อยาวเลยนะคะ water chestnuts หมายถึงแห้วนะคะคือสิ่งที่เรานำมาทำทับทิมกรอบนั่นแหละแล้วทำไมคะต้องไปโคตเต็ดก็คือเอาไปเคลือบจริงแล้วคือไปเคลือบนะโคตมันแปลว่าไปเคลือบนะคะโคตเต็ด with tapioca starch ก็คือแป้งมันนะคะ in coconut milk แล้วก็ทำไมคะใส่อยู่ในน้ำกะทิอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอันนี้นะคะบัวลอยนะคะอันนี้ทำจากเขาก็เลยใช้ว่า sticky rice balls ทำจากแป้งข้าวเหนียวนะคะทีนี้คำที่แปลว่าข้าวเหนียวมี2คำนะคะอาจจะแล้วแต่จะชอบแบบง่ายหรือยากนะคะอันแบบสั้นหรือยาวนะคะก็คือจะใช้ sticky rice ก็ได้หรือจะใช้คำนี้นะ glutinous ก็แปลว่าข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะ glutinous rice หรือว่า sticky rice คำใดคำหนึ่งนะคะแล้วทำไมคะเป็นให้เห็นเป็นกลมๆนะคะก็เลยใช้ balls แล้วทำไม in sweet coconut milk อยู่ในน้ำกะทินะคะอันนี้ใส่ sweet เข้าไปนิดนึงคือให้รู้ว่ามีรสชาติหวานด้วยนะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชื่ออาหารนะคะทั้งของคาวและของหวานมาเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะคะเพื่อว่าจะได้จดจำเอาไปใช้ได้แต่เดี๋ยวเราจะมีการทดสอบกันนิดนึงนะคะว่าเท่าที่รับชมและรับฟังไปนะคะพอจะจดจำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องมีการทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะครูก็อยากจะย้ำนิดนึงว่าชื่ออาหารต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นนำเสนอในรายการในวันนี้นะคะเราอาจจะไปเห็นที่อื่นซึ่งแตกต่างไปจากนี้ก็เป็นไปได้นะคะคือบางครั้งในการเรียกชื่ออาหารหรือการอธิบายอาหารนั้นเราอาจจะพูดได้หลายอย่างนะคะอาจจะใช้คำศัพท์หรือวิธีการอธิบายได้มากกว่า1อย่างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราจะต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราอธิบายนั้นมันสะท้อนให้เห็นอาหารจานนั้นซึ่งมักจะประกอบด้วยวิธีทำรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนประกอบนะคะโดยที่อาจจะมีส่วนขยายนะคะข้างหน้าหรือข้างหลังซึ่งบอกถึงลักษณะนะคะของอาหารจานนั้นๆนะซึ่งอาจจะมีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปได้ไม่ใช่ว่าที่นำเสนอในรายการในวันนี้จะถูกเพียงแบบเดียวไม่ใช่นะคะก็อาจจะมีหลากหลายอื่นๆไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องระวังว่าไม่ใช่การแปลแบบตรงตัวนะคะแบบน้ำตกแล้ว waterfall เนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะคะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะลองมาทำกิจกรรมกันดูเลยนะคะค่ะในเรื่องการอธิบายอาหารเราก็เดี๋ยวจะมีการทำกิจกรรมด้วยกันถึง3กิจกรรมนะคะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกแบบ

0: บง่ายๆก่อนนะคะก็คือจะให้แค่จับคู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการจับคู่อาหารนะคะชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะโดยที่จับคู่ให้ตรงกันนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนค่ะ
1: Activity 1 Match the Thai dishes in column A with their English names in column B. A. Papaya salad. B. Chinese kale and oyster sauce. C. Egg noodles with barbecued pork. D. Spicy prawn soup. E. Curry soup with shrimp. F. Stir-fried vegetables with oyster sauce. G. Bamboo shoot salad. H. Deep-fried pork bread.
0: ค่ะลองอ่านดูก่อนนะคะมีแค่5จานนะคะอาหารทั้ง5จานนี้ดูซิว่าควรจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะตัวเลือกจะมีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะว่าแต่ละจานนั้นน่าจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรตามที่เราได้เรียนไปในตอนต้นรายการนะคะข้อแรกนะคะต้มยำกุ้งอันนี้คิดว่าง่ายเลยนะคะน่าจะง่ายก็คือข้อไหนนะคะก็คือคำตอบคือข้อ D นะคะ spicy prawn soup นะคะข้อ2ล่ะคะซุปหน่อไม้อันนี้ก็ตรงเลยนะคะถ้าจำคำว่าหน่อไม้ได้ก็น่าจะทำได้ก็คือค่ะข้อ G นะคะ bamboo shoot salad ผัดผักคะน้าน้ำมันหอยล่ะเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะนะคะอันนี้ใช้ kale นะคะไม่ได้ใช้ broccoli ใช้คำว่า kale Chinese kale in oyster sauce ค่ะขนมปังหน้าหมูก็คือDeep fried pork bread ข้อนี้นะคะบะหมี่หมูแดงข้อสุดท้ายนะคะก็คือ egg noodles with barbecued pork นะคะก็คิดว่าน่าจะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคงน่าจะทำได้กันถูกทั้ง5ข้อนะคะอันนี้แบบง่ายนะคะจับคู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวลองดูแบบที่อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะกิจกรรมถัดไปค่ะลองดู activity 2กันต่อไปนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้เราเลือกนะคะชื่อภาษาอังกฤษหรือคำอธิบายอาหารจานนั้นๆนะคะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชื่ออาหารไทยที่ให้มานะคะอันนี้มีทั้งชื่อทั้งรูปให้ดูด้วยนะคะปอเปี๊ยะทอดนะคะเรียกว่าอะไรแล้วก็จะมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะก็นักศึกษาก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะคะแล้วเลือกข้อที่คิดว่าบอกถึงความเป็นอาหารจานนั้นๆได้ดีที่สุดนะคะ
1: Activity 2Choose the appropriate English names or descriptions for the following Thai dishes. 1. A. Pork bar and sweet sauce. B. Fried spring rolls. C. Fried pancake filled with pork and prawn.
0: ข้อ 1 นะคะ ปอเปี๊ยะทอดนะคะ เราก็ควรจะต้องเลือกข้อค่ะข้อ B นะคะ Fry Spring Rolls นะคะ
1: Two A Spicy Fish Salad B Black Fish Fried with Cashew Nuts C Spicy Deep Fried Catfish Topped with Cashew Nuts
0: นะข้อ2ยำปลาดุกฟูคิดว่าน่าจะเป็นอันไหนคะอันยาวๆนี่แหละนะคะข้อที่ยาวที่สุดนะคะคือ spicy deep fried catfish topped with cashew nuts อันนี้บอกหน้าตาชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นอะไรคะปลาดุกใช่ไหมคะมีคำว่า catfish ข้ออื่นไม่มีนะคะข้ออื่นเป็นฟิชเฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้บอกถึงวิธีการทำซึ่งถูกต้องไป deep fry ลงไปทอดน้ำมันท่วมนะคะแล้วบอกรสชาติด้วยมี spicy แถมนะคะตรงนี้แหละที่บอกชัดเจนเลยว่าทำไมคะมีโรย cashew nuts ด้วยนะคะ
1: Three. A. Chicken soup with coconut milk. B. Sour chicken milk soup. C. Coconut milk soup with chicken and galangal.
0: ค่ะถ้าเป็นต้มข่าไก่เนื่องจากว่ามีกะทิเป็นส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ A นะคะ Chicken soup withcoconut milk ค่ะคือถ้าดูแล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะข้อ4ก็น่าจะได้นะทำไมล่ะมีบอกความเป็นมีใส่ขาด้วยนะกาลังเกลคือขานะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตรงที่ว่าเขาใช้ว่า coconut milk soup นะคะมันเหมือนกับเป็นเราทานอะไรคะกะทิเป็นหลักอะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะจริงๆมันคือ chicken soup มากกว่านะคะนะเพราะฉะนั้นข้อ A น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่านะคะสาคูไส้หมูจำได้ไหมคะอันนี้มีในตัวอย่างนะคะ
1: 4. A. Pork balls with filling. B. Flour balls filled with pork. C. Tapioca balls with pork filling
0: นะสาคูถ้าจำคำว่าสาคูได้ก็คงจะเลือกได้ถูกนะคะก็คือ tapioca balls with pork filling นะคะมีไส้หมูนะคะ
1: 5. A. Sweet red noodles. B. Crispy rice noodles. C. Crispy noodles with red sauce.
0: มีกรอบนะคะกรอบนะคำว่ากรอบก็คือ crispy ค่ะนะเราใช้ว่า rice noodles นะคะข้อ4นี้ใกล้เคียงแต่ไม่ถูกนะคะไม่ต้อง red sauce นะคะใช้ crispy rice noodles จะดีกว่านะคะคราวนี้เราก็จะมาดูเนื้อหาในหน่วยที่12กันนะคะซึ่งเรื่องที่เลือกมานำเสนอก็คือคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับกีฬาหรือ sports terms นะสังเกตไหมคะว่า sports เรามี s ด้วยนะคะอันนี้เราใช้ทำหน้าที่เป็นคำ adjective หรือคุณศัพท์ขยาย terms คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬานะคะ sports จะต้องเติม sด้วยนะคะเสมอนะคะทีนี้ในส่วนของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬาที่เราจะมานำเสนอนั้นนะคะเราจะมาให้ดูกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำกริยาที่เราใช้ร่วมด้วยนะคะซึ่งจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ do นะคะแล้วก็ go นะอีกตัวหนึ่งคือ playคะมี3ตัวนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะทั้ง do go และ play นั้นจะใช้กับคำที่บอกชนิดของกีฬาต่างกันนะคะคือถ้า เป็นกีฬาประเภทนี้เราอาจจะใช้กับ do แต่ถ้าเป็นอีกประเภทนึงอาจจะเป็น go หรือ play นะซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอาจจะไม่สามารถจะจำได้ทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องอาศัยเวลาสักนิดนึงก็คงจะต้องให้เกิดความคุ้นชินนะคะก็ดูบ่อยๆหรือใครก็ถ้าอยากจะท่องก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเยอะสักนิดนึงนะคะคงจะต้องอย่างที่บอกคือต้องอาศัยเวลานะคะแล้วก็นำไปใช้บ่อยๆนะคะก็จะได้จำได้ทีนี้เราจะมาดูกันละว่ามีกีฬาประเภทไหนที่ใช้กับดูบ้างประเภทไหนใช้กับโกและอันไหนที่ใช้กับเพลย์นะคะอันนี้ลองดูกลุ่มที่ใช้กับดูก่อนนะคะมีอะไรบ้างฮะ do อะไรคะ aerobics นะคะใช้ aerobics แล้วก็ do athletics นะคะ ก็คืออะไรคะกรีธาใช่ไหมคะคำแรกนั่นคือแอโรบิกที่เรามาทับศัพท์นะคะคงเต้นแอโรบิกอะนะคะอันที่สองแอธเลติกส์ก็คือเป็นกรีธานะคะเล่นกรีธาส่วนที่สามจิมนาสติกส์นะคะก็คือเล่นยิมนาสติกนั่นเองนะใช้กับดูนะคะแล้วก็อะไรคะมีจูโดนะคะจูโดคาราเต้แล้วอะไรคะ the high jump น่าจะรู้จักกระโดดสูงไหมคะ the long jump ก็คือกระโดดไกลนะคะ the pole vault คืออะไรคะเห็นคำว่า pole เดาได้ไหม pole คือเสาใช่ไหมคะเสาหรือไม้ค้ำเนี่ยแหละนะคะก็คือกระโดดเขาเรียกอะไรกระโดดค้ำถ่อใช่ไหมคะ weight lifting ก็คืออะไรคะยกน้ำหนักนะ wrestling do wrestling ก็คือเล่นมวยปล้ำและอันสุดท้ายนะคะดูโยกะภาษาอังกฤษเขาใช้โยกะนะคะ yoga นะแต่พอไทยเราเนี่ยมาออกเสียงเราเป็นโยคะนะภาษาอังกฤษเขาไม่คะกับเรานะคะเขาไม่คะไม่คะนะคะเขาเป็นโยกะนะคะอันนี้จะใช้กับดูนะคะใช้กับ verb to do ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งจะใช้กับ go ที่ใช้กับ go มีอะไรบ้างคะมี angling นะ anglingหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะคะเพราะจริงๆคำนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนะคะหมายถึงการตกปลาโดยใช้เบ็ดนะโดยใช้คันเบ็ดซึ่งอาจจะเป็นทั้งการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นการกีฬาก็ได้นะคะใช้คำว่า angling ซึ่งจะไม่เหมือนกับ fishing ลองดู2ตัวนี้นะคะนะ angling กับ fishing นะคะมองเห็นไหมคะเนี่ยสีเขียวอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนนิดนึงเอาสีอะไรดีสีแดงแล้วกันเนาะเอาให้เด่นๆนะคะสองสีเลยฮะ angling กับ fishing นะคะลองดูเทียบ2ตัวนี้ก่อนเนื่องจากว่าจริงๆอย่างที่บอก angling มันคือตกปลานี่แหละโดยใช้คันเบ็ดแต่ว่ามันจะหมายถึงเป็นอาจจะเป็นการกีฬาก็ได้หรือว่าตกปลาเพื่อความสนุกหรือพักผ่อนหย่อนใจก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ go fishing เนี่ยนะคะจะเป็นการไปตกปลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ได้หรือจะไปตกปลาหมายถึงว่าไปจับปลามาเป็นอาหารก็ได้แต่ไม่ค่อยใช้เพื่อการกีฬานะคะถ้าเป็นการกีฬาเขาก็จะไปใช้คำว่า angling นะคะก็จะมีความตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษด้วยนะคะถ้าใช้ angling นะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยคุ้นก็อาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะคะเราอาจจะคุ้นกับอะไรที่เป็นอเมริกันมากกว่านะคะทีนี้bowling คงรู้จักกันดีนะคะ bowling อันนี้ก็คืออะไรคะก็โยนโบว์ลิ่งนั่นแหละค่ะแต่เขาใช้โกไปเล่นโบว์ลิ่งนะคะโกโบว์ลิ่งนะคะไซคลิงโกไซคลิงก็ไปทำไมคะถีบจักรยานนะคะมัลติเนียริงเราเห็นคำว่า mountain โกมัลติเนียริงมัลติเนียริงเราสเตรสตรงพยางค์ที่3นะคะมัลติเนียริงอันนี้ก็คือไปทำไมคะเห็นคำว่าภูเขาคือต้องไปหมายปีนเขาแหละนะคะก็คือไปปีนเขา go riding นะคะไปขี่จักรยานเหมือนกันนะคะ skateboarding ก็เล่น skateboard นะคะส่วน go skating นะอันนั้น skate นะคะ skating ก็คือหมายถึงสเก็ตน้ำแข็งนะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่สเก็ตน้ำแข็งก็ได้จะเป็นสเก็ตธรรมดาที่อะไรคะที่ใส่รองเท้าสเก็ตอะที่ไปบนที่เล่นไปตามถนนเนี่ยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดิ้งนะคะสเก็ตบอร์ดิ้งมันต้องเป็นแผ่นมีแผ่นใช่ไหมคะคงจะรู้จักกันนะคะวัยรุ่นทั้งหลายน่าจะเคยเล่นนะคะแล้วก็สกีงนะคะโกสกีงก็คือไปเล่นสกีและอันสุดท้ายนะคะโกสวิมมิ่งนะนี่อาจจะเคยใช้กันบ่อยนะเวลาไปว่ายน้ำเราก็จะใช้ verb to go นะคะโกสวิมมิ่งค่ะอีกตัวหนึ่งคือ play นะคะ play นี่จะใช้กับกีฬาหลายประเภทอยู่นะคะก็คือจะเป็นอะไรคะ play badminton นะคะ play baseball play billiards นะคะ billiards ตัวนี้นะคะ เราอาจจะรู้จักกีฬาที่คล้ายๆกันก็คือมีหลายคาที่

ช้ได้อีกก็คือนะ play pools ก็ได้หรือว่า snooker ก็ใช้ play เหมือนกันนะคะไม่ชัดเอาใหม่นะคะสีลองสีเขียวนะเห็นไหมคะโอเค pools หรืออะไรคะ snookerนะคะกีฬาที่ใกล้เคียงกันนะคะบิลเลียร์ดสปูลสนุกเกอร์ใช้เพลย์นะเราก็ยังใช้เพลย์เหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรอีกโบลส์นะเพลย์โบลส์อาจจะสังเกตว่าเมื่อกี้โบว์ลิ่งเราใช้โกโบว์ลิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโบลส์เนี่ยเราใช้เพลย์ได้เพลย์โบลส์นะคะเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยนะคะคริกเก็ตเพลย์ฟุตบอลนะเพลย์อะไรคะกอล์ฟ and เพลย์ฮอกกี้นะคือเวลานักศึกษาถ้าอยากจะจดจำเลยนะคะพูดไปด้วยกันนะคะเราใช้ไปด้วยกันคือคำกริยากับกีฬานะอย่าจำเป็นคำๆนะคะเหมือนอย่างที่เราเคยพูดถึงเรื่อง collocation กันไปนะคะอาจจะในรายการก่อนๆน่าจะมีเคยพูดไปแล้วนะคะเรื่อง collocation นะคะก็คือคำที่มักจะปรากฏอยู่คู่กันนะอันนี้ก็เป็น collocation อย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคำที่พูดถึงกีฬาชนิดต่างๆที่ใช้กับดูโกหรือเพลย์นะคะแตกต่างกันอ่ะทีนี้ถึงเวลาทดสอบความจำกันนิดหนึ่งนะคะว่าพอจะจำได้ไหมนะคะไม่รู้ใครจดไว้บ้างหรือเปล่านะคะถ้าจดน้อยก็น่าจะทำกิจกรรมต่อไปนี้กันได้ง่ายขึ้นนะคะลองมาดูนะคะ Fill in each blank with do go or playchange the verb form where necessary คืออันนี้เขาจะให้เราเติมนะคะจะมีประโยคมาให้เราแล้วก็ให้เราเติมคำ do go หรือ play ลงไปตามความเหมาะสมนะคะและไม่ใช่เติมไปเฉยๆเลยนะคะบางทีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปด้วยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนรูปของคำกริยาตรงที่จำเป็นด้วยนะคะนั่นก็คือบางทีอาจจะต้องผันตามtense นะคะอาจจะต้องผันตาม tense หรือว่าอาจจะต้องผันตามประธานด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ใส่ไปเลยดู go หรือ play เฉยๆไม่ได้ต้องดูด้วยนะคะโอเคค่ะลองดูข้อ1ก่อนนะคะเราเห็นโยกะใช้อะไรคะจำได้ไหม do นะ I do yoga after work every Wednesday evening เขาบอกว่าฉันเล่นโยคะหลังเลิกงานนะคะทุกเย็นวันพุธนะอันนี้เราใช้กับ do นะคะเล่นโยคะนะคะข้อ2ล่ะข้อ2เราเห็น verb มี verb มาตัวหนึ่งก่อนแล้วด้วยคือ has นะคะใบให้นะคะแล้วประโยคมี since ด้วยนะมี since นะคะ since ตัวนี้บอกอะไรเราคะ since บอกว่าประโยคนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมคะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่อะไรไฮสคูลนะอยู่มัธยมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ใส่เฉยๆไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาด้วยอ่ะก่อนอื่นอันนี้ต้องคิดหลายสเต็ปนิดนึงนะคือต้องเลือกก่อนนะคะว่าจะดูหรือโกหรือ play นะแล้วก็เอา verb ตัวนั้นน่ะมาผันนะคะในที่นี้ก็คือเราจะใช้ play นะคะเลือก play เสร็จแล้วก็ต้องมาผันให้เข้ากันอันนี้เป็น present perfect นะคะ play ก็ต้องเติม ed ต้องเป็น has played เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการกระทำที่เริ่มตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะคะเล่นมาตั้งแต่สมัยอยู่ไฮสคูลนะคะอยู่มัธยมตอนนี้ก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะก็เลยต้องใช้รูปเป็น present perfect นะคะ Steve has played football since he was in high school ค่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะ The Johnsons เติม S ในที่นี้หมายถึงครอบครัวนะคะหลายคน

ะครอบครัวจอห์นสันนั่นเองนะคะ will นี่เป็นรูปที่เป็น future นะคะเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะสังเกตได้มีคำว่า next year ข้างท้ายใช่ไหมคะมี next year นะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะคือคิดแค่ว่าจะเลือกตัวไหนนะไม่ต้องผันใช่ไหมคะเพราะว่า verb ที่ตามหลัง will ก็อยู่ในรูปที่ไม่ต้องผันอยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรกับ skiing ค่ะเล่นสกีก็ต้องเป็น go นะคะเราใช้ go ไปเล่นสกีนะ the Johnsons will go skiing in Switzerland next year ค่ะข้อ4used to อันนี้หมายถึงเคยทำนะคะเคยทำในอดีตคืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำจำสม่ำเสมอในอดีตก็ได้นะคะเขาก็จะใช้ used to นะคะนะจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคำบอกเวลาอยู่ท้ายประโยคด้วย twice a week นะอาทิตย์ละสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทำสม่ำเสมอในอดีตอ้าวใช้อะไรคะ badminton เล่นแบดนี่ก็ตรงๆเลยนะคะ playใช้ play นะคะ My husband used to play badminton twice a week ข้อ5ล่ะคะเห็นคำว่า bowling ฮะ bowling ไปเล่น bowling ใช้อะไรคะเลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ต้องผันด้วยนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประธานเป็นอะไรพิมสมาร์เตอร์นะเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เพราะฉะนั้น verb ที่ใช้จะต้องเติม s นะคะในที่นี้อันนี้เป็น go ก็เลยต้องเป็น es Pim's mother often goes bowling with her childhood friends ก็คือเขาบอกว่าแม่ของพิมเนี่ยมักจะไปเล่นโบว์ลิ่งกับเพื่อนสมัยเด็กนะคะอันนี้เป็นพูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นค่อนข้างจะเป็นนิสัยบ่อยๆนะคะมีคำว่า often มาขยายตรงนี้นะก็เลยใช้เป็นรูป present simple อันนี้ก็สอน tense ไปด้วยเลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะข้อ6ล่ะคะข้อ6ใช้ verb ตัวไหนคะสังเกตนะคะมี has ใช่ไหมนะคะเหมือนที่ทำไปแล้วข้อ1นะคะ tense เดียวกันเลยโดยดูที่นี่เราเห็น for 10 years นะอันนี้เป็นกลุ่มคำบอกเวลาที่เรามักจะใช้กับ tense อะไรนะ present perfect ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาที่เราเลือกมาใช้ด้วยนะ gymnastics นะใช้ verb ตัวไหนนะคะใช้ verb to do นะคะใช้ doแต่ตรงนี้เราดูไม่ได้นะคะเราจะต้องผันคำกริยาให้เป็นช่องที่3หรือ past participle นะคะก็ต้องเป็น done นะ Natasha has done gymnastics for 10 years นะเล่นยิมนาสติกมาแล้วเป็นเวลา10ปีนะคะอีก2ข้อนะคะลองดูข้อ7ค่ะ golf น่าจะง่ายนะคะอันนี้น่าจะเคยใช้หรือเคยได้ยินกันมานะคะว่าถ้าเล่นกอล์ฟเราใช้กับ verb อะไรฮะเราใช้ play เล่นเลยนะคะ My father-in-law loves to play golf in his spare time ก็คือคุณพ่อสามีของฉันชอบเล่นกอล์ฟในเวลาว่างมากนะคะlove ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้แปลว่ารักเสมอไปปกติบางทีเราแปลว่าชอบมากก็ได้นะคะเราใช้ play กับ golf นะคะ spare time ก็คือเวลาว่างนะหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ได้แทน spare ก็คือ free ที่แปลว่าเวลาว่างนะใช้ free time ก็ได้นะคะ free in his spare time or in his free time ความหมายเดียวกันคือเวลาว่างนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเห็น swimming อันนี้น่าจะง่ายนะคะเราใช้อะไรคะนะไปว่ายน้ำนะคะใช้ go ง่ายๆเลยอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเนื่องจากว่าประธานคือ Jack and Jill นะ Jack and Jill 2คนนะคะก็คือเป็นพหูพจน์ก็ verb ก็ไม่ต้องเติมอะไรนะคะ Jack and Jill

swim at the sports complex on Saturdays อยากให้สังเกตนิดนึงตรงนี้นะคะทำไม Saturday เราเติม s ปกติเราถ้าเป็นวันต่างๆในสัปดาห์เราก็จะไม่เติมใช่ไหมคะจะเป็น Monday Tuesday Wednesday ก็ว่าไปแต่ตรงนี้เราเติม s เพราะอะไรก็เพราะว่าอันนี้เขาหมายถึงอะไรคะทุกวันเสาร์ไม่ใช่เสาร์เดียวนะทุกๆวันเสาร์ก็คือเขาจะไปว่ายน้ำแจ็คกับจิลจะไปว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬานะคะสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือศูนย์กีฬาเนี่ยนะคะทุกวันเสาร์นะคะก็เลยใช้ on Saturdays เติม s ด้วยนะคะค่ะก็ทำมากันมา8ข้อแล้วนะคะไม่ทราบว่าถูกกันสักกี่ข้อนะคะก็อาจจะมีคนถูกหมดนะแสดงว่าเก่งมากนะจำเอาไปใช้ได้ดีนะคะทีนี้ใครที่ยังทำผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่บ่อยๆนะคะก็คงจะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะว่าคำไหนใช้กับอะไรนะคะดู Go Play มีอยู่3คำนี้แหละแต่ว่าก็จะมีกีฬาชนิดต่างๆที่มาใช้กับแต่ละคำนะคะได้หลายชนิดนะคะก็ลองนะคะกลับไปทบทวนลองทำกิจกรรมนะคะทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะหรือนำไปใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันก็ได้ลองไปพูดนะคะไปฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะโดยใช้คำเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถจะจดจำแล้วก็นำไปใช้ได้ต่อไปได้คล่องขึ้นนะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

่อไปนี้เราก็จะมาดูสำนวนภาษาที่ใช้ในการให้คำแนะนำและการเสนอแนะสิ่งต่างๆนะคะลองมาดูนะคะก็คือ giving advice and recommendations ซึ่งในหน่วยที่11นะคะก็จะมีการพาเพื่อนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยไปออกไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าไปช้อปปิ้งนะคะก็เลยมีการใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าจะมีสำนวนอะไรที่สามารถจะใช้ได้บ้างนะคะลองดูอันแรกก่อนนะคะในการให้คำแนะนำนะคะเราอาจจะใช้สำนวน Why don't you นะคะอันนี้คงจะเห็นบ่อยนะคะอาจจะมีใครที่เคยใช้สำนวนเหล่านี้มาแล้วนะคะก็อันนี้ก็มักจะใช้กันบ่อยนะคะในการที่จะให้คำแนะนำหรือบางทีก็อาจจะเป็นการชักชวนชี้แนะก็ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่านะคะตัวอย่างประโยคบอกว่า why don't you drive them to the จตุจักร weekend market นะคะก็คือ เป็นการให้คำแนะนำว่าเอาทำไมไม่ขับเราเรียกกันว่าV best form นะคะก็ใช้รูปนั้นได้เลยตามหลัง why don't you ก็เราอาจจะสังเกตสำนวนภาษานะคะในการใช้ได้ที่ตัวขึ้นต้นนี่แหละก็คือ why don't you นะคะอันนี้จะใช้ในรูปที่เป็นประโยคคำถามนะคะลองดูตัวอย่างต่อคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าก็คือ you better take a rest after that long walk ค่ะอันนี้เขาใช้ you betterที่แปลว่าคุณควรจะนั่นเองนะคะapostrophe d ตรงนี้นะคะมาจากเต็มๆก็คือ had นั่นเองนะคะมาจาก had แล้วเราก็ย่อเป็น apostrophe d นะคะในภาษาพูดในส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยใช้เต็มๆเขาก็จะใช้รูปย่อนะคะ you better แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่ทำไมคะอยู่ในรูปที่ไม่ผ่านเหมือนกันเช่นเดียวกับประโยคข้างต้นนะคะเหมือนกับ why don't you you better ก็ตามด้วยคำกริยาที่อยู่ในรูปกริยาแท้เลยนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาให้คำแนะนำว่าควรจะพักผ่อนหลังจากที่เดินมาสักไกลแล้วนะคะก็น่าจะพักผ่อนเส้นหน่อยนะคะลองดูประโยคต่อไปนะคะอันนี้เราจะใช้สำนวน it would be a good idea นะคะแล้วก็ตามด้วย to บวก verb นะคะ to use it would be a good idea to use less plasticคือเป็นความคิดที่ดีนะที่จะใช้พลาสติกกันน้อยลงนะคะจะสังเกตว่าสำนวนนี้จะไม่เหมือนสำนวน2สำนวนแรกนะคะเราจะต้องใช้รูปคำกริยาที่มี to ด้วยนะคะตามหลังลองดูอีกสำนวนหนึ่งนะคะอันนี้รูปประโยคก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคือตรงนี้จะมีการใช้ if ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะคะจะเป็นเหมือนประโยคเงื่อนไขนะคะที่เราเคยเรียนกันมานะคะแต่ในที่นี้เขานำประโยคเงื่อนไขนะคะที่สมมุติว่าถ้าฉันเป็นเธอนะคะนำมาใช้ในการให้คำแนะนำนะคะโดยบอกว่า if I were you I would exercise regularly นะคะก็คือถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะจะเห็นว่าในการใช้ verb นะคะเราก็จะใช้เช่นเดียวกับเวลาเราใช้verb ในรูปประโยคที่เป็น if clause นะคะก็คือถ้าฉันสมมุติว่าฉันเป็นเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้รูปเป็น past simple นะคะในประโยค if และอีกประโยคนึงก็จะต้องเป็น would ตามด้วย verb นะคะก็คือใช้

0: ครงสร้างของคำกริยาเช่นเดียวกับในประโยคเงื่อนไขนะคะทีนี้ลองดูสำนวนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือการเสนอแนะให้ทำนะคะเสนอแนะสิ่งที่ดีนะคะหรือเสนอแนะจริงๆเสนอแนะหรือว่าแนะนำคนก็ได้นะคะแนะนำคนหรือว่าสิ่งของนะคะ เราจะเรียกว่า giving recommendations หรือว่า recommending ก็ได้นะคะลองดูซิว่ามีสำนวนอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการนี้นะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะคะใช้ why don't you ได้เหมือนกันนะคะ why don't you try the fish cake แต่ตรงนี้ไม่ใช่การแนะนำให้ทำอะไรแล้วจะเป็นการเสนอแนะหรือว่าแนะนำอาหารนะคะแนะนำอาหารก็คือให้ลองรับประทานทอดมันนะคะ fish cake ก็คือทอดมันนะคะใช้สำนวน why don't you แล้วก็ตามด้วยทำไมคะ verb ที่ไม่ผันเหมือนกันนะคะประโยคนี้เราใช้ verb recommend เลยนะคะก็คือบอกว่าฉันขอแนะนำนะคะภัตตาคารอาหารไทยซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมของคุณนะคะ I recommend a Thai restaurant near your hotel อันนี้ก็จะเป็นการใช้ verb recommend กับ would นะคะ apostrophe d ตรงนั้นก็คือ would นะคะนะมาจาก wouldลายมือไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะ would ตามด้วย recommend แล้วก็เวลาพูดจริงๆเนี่ยเขาก็มาจะย่อนะคะเป็น apostrophe d นะคะก็เป็น I recommend a Thai restaurant นะคะถ้าอีกสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้นะคะก็คือ perhaps you like ค่ะ apostrophe d ตรงนี้ก็มาจาก would เช่นเดียวกันนะคะพูดในทำนองแนะนำนะคะว่าบางทีเธออาจจะชอบอาหารจานนี้นะในที่นี้ก็คือ crispy noodles นะคะ crispy noodles นี่พอจำกันได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรนะคะอันนี้จะหมายถึงหมี่กรอบนะคะหมี่กรอบก็คือในที่นี้เขาแนะนำอาหารเหมือนกันอีกสำนวนหนึ่งอันนี้สั้นๆนะคะ how about แต่สังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะคะอันนี้เขาเสนอแนะว่า how about a cup of green tea ชาเขียวสักถ้วยไหมนะคะซึ่งเวลาเราใช้ how about เนี่ยจะอาจจะต่างจากสำนวนอื่นนิดนึงเนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อยเริ่มต้นบทสนทนานะคะด้วยสำนวนนี้นะคะไม่ใช่อยู่ๆพูดขึ้นมาเลยนะคะว่า how about ปกติเนี่ยเขามักจะมีการพูดคุยสนทนาอะไรกันมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเสนอแนะว่าอ๋อ how aboutอะไรนะคะ How about ก็จะตามด้วยกลุ่มคำนามก็ได้หรือจริงๆถ้าเป็นคำกริยานะคะก็จะเป็นคำกริยาที่อยู่ในรูป verb ing นะคะแต่ในที่นี้เป็นใช้กลุ่มคำนามก็คือสามารถจะใช้เป็นกลุ่มคำนามต่อท้าย How about ได้เลยนะคะในการเสนอแนะหรือแนะนำนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะปกติถ้าเราใช้giving recommendations ในการเสนอแนะหรือแนะนำเนี่ยเรามักจะเป็นการแนะนำสิ่งของหรืออะไรที่เราคิดว่าดีนะคะก็เป็นมักจะเป็นสิ่งที่คนพูดเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มาแล้วนะคะหรือถ้าใครนึกถึงสมัยที่เราไปเรียนต่อกันนะคะเวลาไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะต้องมีการเขียนจดหมายนะที่เราบางทีเราก็จะเรียกกันพูดภาษาพูดนะคะว่าจดหมาย recommend นะคะก็คือ letter of recommendation คือคำนี้เองนะคะคำเดียวกันนี้แหละ recommendation คืออันนั้นจะเป็นการแนะนำคนแนะนำบุคคลนะคะว่าคนนี้มีคุณสมบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเหมาะสมที่จะไปเรียนต่ออย่างไรคือจดหมายลักษณะนี้ก็มาจะเป็นการจะ เราก็มาจะให้อาจารย์ที่อาจจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือที่คุ้นเคยกับเราเป็นคนเขียนให้นะคะอันนั้นก็คือเป็นการแนะนำคนนะคะแต่ที่เรากล่าวกันในที่นี้นั้นเป็นการแนะนำสิ่งของหรือสถานที่นะคะที่เราคิดว่าดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะ let's practice นะคะเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะลองใช้ความรู้ในหน่วยที่10 11และ12นะคะลองทำแบบฝึกหัดซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบที่เราได้ทำกันโอเคนะคะมีทั้งหมด6ข้อครูจะเริ่มที่ข้อ1นะคะเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ไปด้วยกันนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง

กับ B A พูดว่านะคะ Oh I like this ring How much is it B ตอบว่า 5,500 madam It's too expensive Can I have it for 5,000And there's already a 10% discount because it's our sales season. นักศึกษาลองดูนะคะว่าในช่องว่างที่เว้นไว้นะคะ B ควรจะพูดอะไรข้อ1 นะคะ I don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop. Number 2 I'm sorry ma'am, it's made of gold. Number 3 There are cheaper ones too.Number 4, can you take a cheaper one, madam? Number 5, don't you think it's worth buying, madam? นักศึกษาลองดูนะคะว่าในข้อ1ถึงข้อ5ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะสำหรับบทสนทนานี้โอเคนะคะข้อที่ถูกก็คือหมายเลข2นะคะ I'm sorry madam it's made of gold ถ้าทำความเข้าใจคร่าวๆนะคะเป็นการบทสนทนานี้เกิดขึ้นในบริบทของการซื้อของนะคะมีการต่อรองนะคะลูกค้าคือ A นะคะพูดว่าตัวเองชอบring ก็คือแหวนวงนี้มากถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะผู้ขายตอบว่า 5,500 madam 5,500 บาทนะคะลูกค้ารู้สึกว่าแพงจังเลยซึ่งภาษาอังกฤษสามารถพูดได้เลยนะคะว่า it's too expensive คือแพงมากเหลือเกินนะคะ can I have it for 5,000 มีการต่อรองราคานะตรงนี้นะคะด้วยการขอว่าฉันขอซื้อในราคา 5,000 บาทได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ขายนะคะควรจะแสดงความสุภาพด้วยการปฏิเสธนะคะแบบสุภาพมากๆเลยคือ I'm sorry madam นะคะบอกว่าขอโทษจริงๆนะคะ it's made of gold แหวนวงนี้ทำมาจากทองนะคะแล้วก็ยังอธิบายเหตุผลต่อไปนะคะด้วยการบอกว่า there's already a 10% discountมันได้ลดราคาแล้วนะคะ 10% เพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นฤดูการลดราคาของเราซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า it's our sales season นะคะซึ่งหมายถึงในช่วงฤดูการลดราคาข้ออื่นๆนะคะข้อ1ดูจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราลูกค้าต่อรองราคาแล้วเราบอกว่า I don't think you can buy cheaper one than ours at any other shop เราฉันไม่คิดว่าคุณจะซื้อแหวนที่ถูกกว่าของเรานะคะในร้านอื่นๆซึ่งอันนี้ไม่ค่อยสุภาพนะคะข้อ3เนี่ย there are cheaper ones too คือมีแหวนหรือมีแหวนวงอื่นๆที่ถูกกว่าซึ่งลักษณะการตอบแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดีนะคะก็คือเหมือนกับเราพยายามแนะนำให้ซื้อแหวนในราคาที่ถูกกว่าในแบบอื่นๆส่วนข้อ4นะคะ can you take a cheaper one madam อันนี้คือกำลังขอร้องนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยเลือกหรือไปซื้อนะคะหรือซื้อในวงที่ถูกกว่าซึ่งก็อาจจะฟังไม่ค่อยสุภาพในขณะที่ข้อสุดท้ายนะคะ don't you think it's worth buying madam มีลักษณะของการ don't you think คุณไม่คิดหรอว่า it's worth buying แหวนวงนี้เนี่ยมันสมควรที่จะซื้อซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้ก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยสุภาพนะคะสำหรับการให้บริการลูกค้าโอเคนะคะครูมีสำนวนที่เกี่ยวกับ bargaining นะคะหรือการต่อรองราคาที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับพวกเราในการที่จะใช้สำหรับการสอบแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยด้านซ้ายมือของนักศึกษานะคะจะเป็น expressionsfor bargaining นะคะก็คือเป็นประโยคที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้เวลาที่เราต้องการขอต่อรองราคาโดยปกติแล้วนะคะเราจะเริ่มต้น

จะเราในฐานะผู้ซื้อเนี่ยจะรับได้หรือสมเหตุสมผลนะคะหรือเราอาจจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการขอร้องว่า Can you give me a discount? Can you give me a discount? แปลว่าช่วยลดราคาหน่อยได้ไหมคะโดยที่เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราต้องการซื้อในราคาเท่าไหร่นะคะนอกจากการบอกว่าสินค้าแพงเกินไปเราสามารถบอกได้นะคะว่าราคาสินค้าเนี่ยดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลซึ่งเราสามารถใช้expression หรือประโยคไหนก็ได้นะคะเราอาจจะพูดว่า that price is unreasonable ซึ่งก็เหมือนกับประโยคข้างล่างนะคะความหมายเดียวกันเลยนักศึกษาสามารถพูดนะคะหรือเขียนประโยคว่า that price is not reasonable นะคะความหมายเดียวกันโดยผู้ตอบเองนะคะการ respond กับการ bargain คือการตอบต่อการที่คนมาต่อรองสินค้าเราอาจจะตอบว่าในกรณีที่เราสามารถลดได้นะคะเราก็พูดได้เลยว่า alright หรือพูดสั้นๆว่า okay นะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะลดราคาได้นะคะการตอบอย่างสุภาพเนี่ยควรจะขึ้นต้นด้วยประโยคนะคะหรือคำว่า sorry หรือ I am sorry หรือ I'm sorry ก็ได้นะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงว่า this is reasonable this ก็คือราคานี้นะคะมัน reasonable คือมันสมเหตุสมผลหรือเราอาจจะใช้ว่า this is a reasonable priceถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในประโยคที่2เนี่ยครูจะมีคำว่า a แล้วก็คำว่า price หน้าคำว่า reasonable ซึ่งทั้งหมดยังถือว่าเป็นคำนามนะคะก็คือคำว่าราคาแล้วก็ขยายด้วย adjective คำว่า reasonable ซึ่งแปลว่าสมเหตุสมผลลองมาดูข้อต่อไปนะคะอันนี้คือโจทย์ข้อ2นะคะมีสถานการณ์ให้เรานะคะดูซิว่าในสถานการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเราจะเลือกประโยคหรือ expression หรือสำนวนอะไรที่เหมาะสมลองดูไปด้วยกันนะคะในสถานการณ์บอกว่า Pam ตัวละครตัวที่หนึ่งนะคะ Pam has worked at a private college for almost 10 months in Thailand and is planning to return home during the summer vacationคุณแพมนะคะซึ่งทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยมาเป็นเวลาเกือบ10เดือนนะคะคุณแพมกำลังที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงหยุดของภาคฤดูร้อนนะคะ She wants to buy winter products for her sister's family คุณแพมอยากจะซื้อ winter products ก็คือสินค้าที่เป็นประเภทจักสานนะคะไปฝากครอบครัวของพี่สาว so น้อยก็คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะ so น้อย recommends where to buy them น้อยก็จะเป็นคนที่ it's a good idea to go to Gogret Island in Nonthaburi โอ้มันเป็นความคิดที่ดีนะคะที่จะไปที่เกาะเกร็ดนะคะในจังหวัดนนทบุรี number why don't you go to Gogret Island in Nonthaburi there are many shops that sell themทำไมคุณไม่ไปเกาะเกร็ดนะคะที่นนทบุรีนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีร้านนะคะ many shops คือมีร้านหลายร้านเลยที่ sell them ที่ขาย them ในที่นี้ก็คือ wicker products คือสินค้าจักสานหรือผลิตภัณฑ์จักสานนะคะในขณะที่ข้อ4 you must go to Gogret Island to look for wicker productsMust ถ้านักศึกษาจำได้คือการบอกว่าหรือสื่อความว่าจะต้องนะคะคุณจะต้องไปที่เกาะเกร็ดนะคะเพื่อ look for to look for คือไปมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเครื่องจักสานนะคะและข้อสุดท้าย we always buy wicker products at Gogret Island don't we อันนี้เป็นการถามไปว่านะคะปกติแล้วนะคะเรามักจะซื้อผลิตภัณฑ์จักสานที่เกาะเกร็ดไม่ใช่เหรอนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อไหนควรจะเป็นประโยคที่น้อย recommends นะคะแนะนำให้เพื่อนก็คือคุณแพมน่าจะเป็นประโยคที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้คำตอบนะคะที่ถูกต้องที่สุดก็คือ number 3นะคะWhy don't you go to Gogret Island in Nonthaburi? There are many shops that sell them.
เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็น

advice giving it our advice ก็คือการให้คำแนะนำนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยสังกฤษจะมีการเขาเรียกว่า phrase นะคะหรือวลีที่ใช้ในการขึ้นต้นประโยคดังต่อไปนี้นะคะเช่นเราอาจจะเวลาที่เราต้องการแนะนำนะคะเราสามารถขึ้นต้นประโยคด้วย I think you should หรือ why don't you หรือ you shouldหรือแม้แต่จะสามารถใช้อยู่นะคะสามารถตามด้วย verb ได้เลยนะคะและเป็น verb ในช่องที่1ด้วยเช่นตัวอย่างของครูคือ Why don't you adjust your study plan? Why don't you adjust your study plan? ทำไมคุณไม่ลองปรับแผนการศึกษาดูนะคะซึ่งเป็นถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ adjust เป็น verb ช่องที่1ตามนะคะตามสำนวน why don't you ได้เลยเช่นเดียวกับ I think you should และ perhaps you had better ทั้ง3สำนวนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูพูดไปนะคะก็สามารถตามด้วย verb ช่องที่1ได้เลยเช่นกันสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นเราอาจจะแนะนำเพื่อนหรืออาจจะพูดว่า I think you should attend the tutorial I think you should attendthe tutorial คือเพื่อนอาจจะเรียนไม่ค่อยดีนะคะคะแนนสอบออกมาไม่ดีเราก็เลยแนะนำว่าฉันคิดว่าคุณควรจะเข้าเรียนพิเศษนะคะหรือติวคำว่า attend สำนวน attend the tutorial ก็คือการเข้าติวข้อ3นะคะอันนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนเมื่อสักครู่นี้2ข้อแรกนะคะลองดูนะคะในประโยคของคำถามแซมนะคะมีสถานการณ์อีกแล้ว Sam is wearing a new pair of jeans นะคะ Sam เนี่ยเป็นได้ทั้งชื่อผู้หญิงแล้วก็ชื่อผู้ชายนะคะ Sam ก็ทำอะไร wearing ก็คือสวมกางเกงยีนนะ pair of jeans ก็คือกางเกงยีนตัวใหม่นะคะ Dow เพื่อนของแซมนะคะ Dow gives her a compliment สำนวนgive someone a compliment ก็คือชมนะคะดาวเนี่ยชมเพื่อนชมเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือ what does Dow or what does she say what does she say she ก็คือดาวอันดาวควรจะพูดว่าอะไรนะคะเมื่อเห็นเพื่อนใส่กางเกงยีนตัวใหม่ลองดูนะคะ number 1 when did you buy those beautiful jeans คุณซื้อกางเกงยีนตัวสวยตัวนี้เมื่อไหร่นะคะ Number 2บอกว่า These must be a new pair of jeans อันนี้มันจะต้องเป็นกางเกงยีนตัวใหม่แน่นอนอันนี้คือประโยคความหมายของประโยคที่2นะคะแล้วในประโยคที่3พูดว่า You really look charming wearing those jeans คุณดูแบบcharming ก็คือคุณดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะเวลาที่สวมกางเกงยีนตัวนี้และ number 4บอกว่า I think these jeans match the t-shirt you're wearing คนพูดดาวพูดว่าโอ้ฉันคิดว่ากางเกงยีนตัวนี้นะคะเข้ากันได้กับเสื้อ t-shirt ก็คือเสื้อยืดที่คุณกำลังสวมและข้อสุดท้ายนะคะ Oh are you wearing a new pair of jeansอันนี้เป็นประโยคคำถามว่าโอ้คุณสวมกางเกงยีนตัวใหม่ใช่ไหมลองดูนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้โอเคนะคะเราเฉลยที่ข้อ3นะคะสำหรับข้อนี้ You really look charming อันสำนวนนี้นักศึกษาสามารถจำไว้ใช้ได้เลยนะคะ You lookYou really look คือคุณดูแล้วก็จุดๆๆๆนะคะแล้วก็ตามด้วย adjective เพราะฉะนั้นตอนนี้เราชมแน่นอนว่าโอเคคุณดูชมเพื่อนเลยนะคะว่าคุณดูแล้วมีเสน่ห์มากอธิบายต่อว่ามีเสน่ห์ในแง่ไหนก็คือพูดว่า wearing those jeans นักศึกษาอาจจะมีข้อสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมบางครั้งครูใช้คำว่า these jeans หรือครูใช้คำว่า a pair of jeansแต่สังเกตนะคะที่คำว่า jeans หรือ jeans นะคะครูใส่ s ตลอดเพราะว่าเมื่อเป็นกางเกงนะคะกางเกงคือมันจะมี2ขาใช่ไหมคะอันถึงมันจะเป็นตัวเดียวนะคะแต่เราจะนับว่ากางเกงตัวนั้นเนี่ย

มี2ขาแล้วในภาษาอังกฤษเราจะใช้ S เสมอนะคะหลังเวลาที่เราพูดถึงกางเกงนะคะโอเคนะคะลองดูว่าเวลาที่เราจะ compliment หรือ complimenting ก็คือการชมคนอื่นเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าอะไรบ้างนะคะแล้วเราควรจะต้องมีมารยาทในการตอบคำชมได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคในประโยคแรกของครูซึ่งเหมือนกับข้อ3เมื่อสักครู่ที่เราได้ลองฝึกกันไปนะคะเราสามารถเริ่มประโยคด้วย you look นะคะ you lookแล้วตามด้วย adjective นะคะเช่นคำว่า nice คำว่า smart และถ้าเราต้องการเน้นว่าโอเคแบบมันจริงๆเลยมันดูดีจริงๆเลยหรือมันดูเท่จริงๆเลยเราแค่ใส่หรือเติม adverb คำว่า very เข้าไปมันก็จะกลายเป็น you look very nice นะคะหรือ you look really very ก็ได้ very smart นะคะโอ้คุณดูเท่มากจริงๆถ้าไม่อยากขึ้นต้นด้วย you look ซึ่งถ้าใช้ you look แปลว่าเราเน้นว่าเราชมคนคนนั้นนะคะแต่ถ้าเราอาจจะอยากชมของสิ่งนั้นเราขึ้นต้นด้วย that's ก็ได้นะคะแล้วตามด้วยคำนามที่ขยายด้วย adjective เช่นถ้าเราต้องการชมว่าเสื้อตัวใหม่เสื้อโค้ทนะคะของเพื่อนเนี่ยแบบสวยจังเลยหรือเท่จังเลยนะคะเราสามารถพูดได้ว่า thatsa nice หรือ a very nice coat หรือ that's a very smart coat นักศึกษาสังเกตนะคะว่าคำว่า smart เมื่อกี้ใช้กับคนนะคะ smart ก็ใช้กับของใช้กับเสื้อผ้าได้ด้วยการสื่อความหมายไม่ได้แปลว่า smart นะคะปกติเราอาจจะรู้จักคำว่า smart ในความหมายว่าฉลาดนะคะclever หรือ intelligent แต่เวลาที่เราใช้กับคนหรือใช้กับเสื้อผ้าเนี่ยมันจะแปลเป็นไทยน่าจะตรงกับคำว่าเจ๋งนะคะหรือมันโอ้มันดูเจ๋งมากเลยนะคะ it's very smart นะคะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะสลับตำแหน่งนิดนึงเช่นเมื่อกี้เราพูดว่า this is หรือ this is these are very smart coat เราอาจจะสลับตำแหน่งด้วยการเอาสิ่งที่เราชมนะคะในกรณีนี้ก็คือเสื้อโค้ทเนี่ยขึ้นมาไว้ในตำแหน่งต้นหรือ subject ของประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วย verb search แปลว่าเสื้อโค้ทตัวนี้มันเหมาะกับคุณแล้วเหมาะยังไงเหมาะมากๆเลยเหมาะสมอย่างมากเราก็อาจจะขยายความต่อด้วย adverb นะคะก็คือคำว่า very well and this coat suits you very well ก็เราชมว่าเสื้อตัวนี้มันเหมาะกับคุณมากๆนะคะหรือเราอาจจะขึ้นต้นด้วย wh word นะคะด้วยการพูดว่าWhat a charming dress หรือ What a charming coat ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนลักษณะกึ่งอุทานกึ่งชมนะคะว่าโอ้มันช่างเป็นชุดที่สวยจังเลยหรือมีดูแล้วมีเสน่ห์จังเลยท่านคนที่ได้รับชมแน่นอนนะคะว่าเราจะต้องตอบขอบคุณในภาษาอังกฤษก็คือ thank you หรือถ้าเพื่อนสนิทกันมากๆสั้นๆ thanks หรือสำนวน thanks a bunch ก็ได้คือโอ้ขอบคุณมากนะคะแต่ปกติคนไทยนะคะเวลาตอบcomplimenting เนี่ยมักจะตอบว่าโอ้ฉันคิดว่ามันไม่สวยคือตอบในลักษณะที่เป็น negative ไปเลยแต่จริงๆแล้วด้วยมารยาทเมื่อมีคนชมนะคะเราต้องขอบคุณเขาเป็นอันดับแรกคือ thank you ค่ะลองดูในข้อถัดไปนะคะ number 4 อันนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆระหว่าง A กับ B นะคะA พูดว่าอะไรก็ไม่รู้ blank นะคะ blah blah blah เราไม่รู้เลย B ตอบว่า that's a good idea แปลว่าโอเคนั่น that ก็คือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยช่างเป็นความคิดที่ดีงั้นสิ่งที่ A พูดน่าจะต้องเป็นเรื่องดีๆนะคะลองดูว่าข้อหนึ่ง number 1บอกว่า do you enjoy listening to music คุณชอบฟังเพลงใช่ไหมข้อ2นะคะ I would suggest we go jogging. ฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่งเหยาะๆกันนะคะ jogging. Number 3, what do you think of this song? คุณคิดยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้ Number 4, would you prefer to look at the birds or hamsters?

อยากจะดูแล birds คือนกหรือหนูแฮมสเตอร์และ number 5นะคะ oh what a long list of food นะคะ oh what's a long list of food oh มันช่างเป็นรายการอาหารที่ยาวจังเลยเพราะฉะนั้นครูคิดว่าข้อนี้ไม่ยากนักศึกษาเลือกข้ออะไรกันคะคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือ number 2นะคะ I would suggest we go shark jogging หรือพูดสั้นๆ I'd suggest we go jogging ฉันคิดว่าฉันแนะนำว่าเราควรจะไปวิ่ง jogging วิ่งเหยาะๆนะคะเพื่อนก็เลยตอบว่าโอเค that's a good idea ข้ออื่นๆเนี่ยเป็นบริบทหรือสิ่งที่ดูจะ irrelevant คือไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประโยคคำตอบเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามี expression หรือสำนวนอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างในการที่เราจะ suggestions หรือ recommendations ก็คือการแนะนำโดยมากแล้ว suggestions เป็นการแนะนำที่อาจจะที่บอกให้คนอื่นทำอะไรนะคะแต่ recommendations จะมีความหนักเข้าไปอีกนิดนึงว่าที่เรา recommend ใครแปลว่าคนคนนั้นน่าจะต้องทำสิ่งที่ได้รับการ recommend หรือได้รับการแนะนำลองดูนะคะเวลาที่เราจะขอคำแนะนำ asking for ก็คือการขอคำแนะนำเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะไรนะคะ what do you suggest สั้นๆ what do you suggest คุณจะแนะนำฉันว่าอะไรนะคะ suggest เป็น verb นะคะ suggest เป็น verb ในขณะที่ suggestion เป็นคำนามนะคะดังนั้นเวลาคนถูกถามอาจจะตอบนะคะถ้าจำได้เมื่อสักครู่เราเจอแล้วคือการ giving advice เราสามารถขึ้นต้นประโยคได้เลยว่า I think you should หรืออาจจะพูดว่า I'd suggest หรือเต็มๆก็คือ I would suggest หรือแม้แต่สามารถใช้คำว่า I recommend that ก็ได้แต่ว่านักศึกษาสังเกตนิดนึงนะคะว่าเมื่อเราใช้ suggest เช่นกรณีของข้อการตอบในประโยคที่2 I would suggest นะคะกับ I recommend ทั้งสองจะตามด้วย that clause นะคะคำว่า that clause หมายความว่ามี that แล้วก็ตามด้วยประโยคคำว่าประโยคหรือ sentence ก็คือต้องมีประธาน start eating healthy food ฉันแนะนำว่าคุณควรจะเริ่มนะคะรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ that you ก็คือประธาน start eating ก็คือ verb นะคะเริ่มรับประทานและมีกรรมหรือ object มารองรับก็คือ healthy food ก็คืออาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าย้อนกลับไปในประโยคแรกนะคะ giving suggestions I think you should สามารถตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งได้เลยนะคะเช่นในประโยคนี้บอกว่า I think you should see a doctor แปลว่าดูแล้วเพื่อนเราอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเลย you should see a doctor สำนวน see a doctor ก็คือไปพบแพทย์นะคะโอเคลองดูอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราต้องการจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่นะคะ suggesting a place แนะนำเกี่ยวกับสถานที่คนถามอาจจะถามว่า where do you suggest that I meet you where นะคะ where ถ้าจำ wh word คำนี้ได้รู้เลยว่าผู้ถามต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับสถานที่ฉะนั้นผู้ถามถามว่าWhere do you suggest that I meet you? คุณจะแนะนำให้ฉันคุณได้ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะเราอาจจะตอบด้วยการขึ้นต้นประโยคด้วย wh word ซึ่งคำว่า how ถือเป็นหนึ่งใน wh word นะคะถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร h นะคะฉะนั้นเราแนะนำด้วยการขึ้นต้นประโยคว่า how about แล้วตามด้วยสถานที่ได้เลยเช่นในตัวอย่างของครูเนี่ยบอกว่า how about Big C เจอกันที่ Big C ดีไหมนะคะความหมายจะอยู่ประมาณนี้นะคะหรือ how about

at Central Department Store หรือไปเจอกันที่ Central How about at แล้วก็ตามด้วยชื่อสถานที่นั้นและสุดท้ายนะคะถ้าเราต้องการแนะนำหรือ suggesting time หรือ suggesting the time คือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยเราสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาโดยการใช้ประโยคว่า what time what time นะคะ what time should I arrive นะคะกี่โมงที่ฉันควรจะมาถึงหันเวลาที่เราตอบว่ากี่โมงกี่โมงเราใช้โครงสร้างคล้ายๆกับเมื่อกี้ได้เลยนะคะที่เป็นการแนะนำเกี่ยวกับสถานที่คือขึ้นต้นด้วย how about นะคะ how about แล้วก็ตามด้วยเวลาเช่นเราพูดว่า how about 7 o'clock tonight how about 7 o'clock tonight แปลว่าสักทุ่มหนึ่งเป็นไงคืนนี้เจอกันโอเคค่ะในข้อถัดไป number 5นะคะเป็น short conversation อีกแล้ว between A and B นะคะ A พูดว่า oh นะคะ oh เวลาเห็น oh เนี่ยแสดงว่าเป็นการอุทานนะคะเป็น exclamation คือการแสดงความตกใจหรืออุทานอุทานในกรณีนี้ A บอกว่า oh look at those earrings ใส่เครื่องหมายตกใจอู้ดูสิตุ้มหูคู่นั้นนะคะ those earringsWhat are they made of? นะคะแล้วถามต่อไปว่าแล้วตุ้มหูคู่นั้นนักศึกษาสังเกตนะคะว่าครูใช้ s อีกแล้วนะคะคล้ายๆกับ jeans earrings คือปกติเราจะไม่ใส่ตุ้มหูหนึ่งคู่เดี๋ยวขอโทษค่ะไม่ใส่ตุ้มหูหนึ่งข้างเราจะใส่เป็นคู่ยกเว้นในบางวัฒนธรรมนะคะเช่นในวัฒนธรรมตะวันตกเราจะมีการใส่ตุ้มหูหนึ่งคู่สำหรับการที่จะแสดงบอกให้ทุกคนรู้หนึ่งข้างขอโทษค่ะโดยเฉพาะข้างซ้ายนะคะเพื่อจะบอกว่าหรือเป็นสัญลักษณ์หรือ signify ว่าเราเป็นเกย์นะคะก็จะมีบางวัฒนธรรมซึ่งนักศึกษาลองไปหาข้อมูลเองแต่ปกติแล้วคนทั่วไปจะใส่ตุ้มหูเป็นคู่เพราะฉะนั้นคำว่า earring หรือคำว่า jeans นะคะเรามักจะพบ s นะคะด้วยเสมอหันเมื่อถามว่า what areThey made of. They ก็คือ earrings. ตุ้มหูนั้นทำมาจากอะไรนะคะ B ควรจะตอบว่าอะไรซึ่งข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะ Number one. They are produced in Phuket. ตุ้มหูนะคะผลิตขึ้นในจังหวัดภูเก็ต Number two. They are made of pearl. They are made of pearl. ก็คือตุ้มหูทำมาจากไข่มุกนะคะและ Number threeThey are imported from Malaysia. ตุ้มหูคู่นี้imported นะคะ imported ก็คือนำเข้านะคะมาจากประเทศมาเลเซียนะคะ Number four, they are handmade earrings. They are handmade earrings ก็แปลว่าตุ้มหูอันนี้ทำด้วยมือ handmade นะคะทำด้วยมือและ Number five, they must be real silver. ตุ้มหูคู่นี้น่าจะเป็นเงินแท้เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะเป็นข้อไหนคะนักศึกษาลองดูนะคะค่ะสำหรับคำตอบถูกต้องนะคะก็คือ number two they are made of ครูอยากให้นักศึกษาสังเกตนะคะเมื่อประโยคคำถามใช้ made of นะคะปกติผู้ตอบก็จะต้องตอบว่า made ofmade of คือทำมาจากอะไรเมื่ออะไรถูกทำมาจากอะไรนะคะ they are made of เรายังคงซ้ำ made of แล้วตามด้วย materials หรือวัสดุที่สิ่งนั้นทำมาจากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือ they are made of pearl นะคะก็คือทำมาจากตุ้มหูแล้วขอให้นักศึกษาสังเกตอีกนิดนะคะในNumber 1 to number 5นะคะโครงสร้างของประโยคทั้งหมดจะอยู่ในรูป passive voice passive voice ทวนนิดนึงนะคะ passive voice ก็คือกรณีที่ประธานถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นถูกผลิตถูกทำมาจากถูกนำเข้าจากนะคะและที่4กับที่5ขอโทษนะคะ4กับ5ไม่ได้เป็น passive voice นะคะเป็นประโยคปกตินะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงเวลาที่เราจะบอกว่าอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอะไรทำมาจากอะไรนะคะก็คือเราจะยังคงใช้
made of แต่ว่าหลายๆครั้งหรือบ่อยครั้งนะคะนักศึกษาอาจจะได้ยินนะคะ made from นะคะแล้วก็ made with ซึ่ง preposition ที่ต่างกันเนี่ยก็ทำให้ในเชิงความหมายนะคะมีความต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ครูได้อธิบายในกรณีของ made of ไปแล้วซึ่งเมื่ออะไรทำมาจากอะไรนะคะสิ่งที่ทำหรือ material ที่The object consists of สิ่งที่สิ่งนั้นทำมาจากอะไร materials นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างเช่นทำมาจาก from แปลว่าจะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะ material นั้นที่นำมาทำเนี่ยจะสามารถ changes its nature or transform into something else หมายความว่าเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งเช่นในตัวอย่างประโยคของครูนะคะ What is this wine made from? Why อันเนี้ยนะคะ Why ในแก้วนี้เนี่ยทำมาจากอะไรนะคะซึ่งจริงๆเนี่ย Why อันเนี้ยจะเกิดขึ้นเป็น Why ได้เขาทำมาจากสับปะรดนะคะ It's made from pineapple ซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตนะคะ Pineapple ก็คือสับปะรดก็คือจะมีลักษณะสีเหลืองเป็นผลแต่เมื่ เราใช้ made from ปั๊บ Why จากสับปะรดนั้นเปลี่ยนเป็นลักษณะน้ำนะคะเป็น liquid แล้วก็ใช้ในการดื่มนะคะอันนี้คือความหมายในเชิงของคำว่า made from นะคะส่วน made with เรามักจะใช้กับอาหารโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการอธิบายหรือพูดถึง ingredients นะคะของ ingredients ก็ is dessert made with ของหวานอันเนี้ยทำมาจากอะไรฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายนะคะว่าของหวานที่เราเห็นเนี่ยมี ingredients มีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่น it's made with sticky riceข้าวเหนียวนะคะทำมาจาก flour ก็คือแป้งด้วยมี palm sugar นะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็มี coconut milk นะคะแล้วก็มีมะพร้าวด้วยซึ่งนักศึกษาน่าจะพอเดาได้ว่าของหวานที่เราพูดถึง sweet ตัวนี้คืออะไรถัดไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ number 6Could you please tell me แล้วก็เว้นช่องว่างนะคะฮันลักษณะคำถามแบบนี้เราควรที่จะเติมอะไรลงไปในช่องว่างได้บ้างนะคะลองดู number 1 how much should I pay for a ticket number 2 how much I should pay for a ticket number 3 how should I pay fora ticket much. Number 4, how much should pay for I a ticket? และ number 5, how I should pay for much a ticket? ครูถ้าสังเกตครูจะไม่แปลนะคะแต่ละข้อเพราะว่าจริงๆแล้วใน number 1 to number 5มีความหมายเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือ how much นะคะก็คือ how much เท่าไหร่นะคะที่ฉันจะต้องจ่ายเงินอันนี้แปลแบบอาจจะเป็นเนยเป็นนมนิดนึง how much เท่าไหร่ที่ฉันจะต้องจ่ายค่าticket ก็คือตั๋วซึ่งจริงๆแล้วถ้าประโยคทั้งหมดก็คือช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าดิฉันจะต้องจ่ายค่าตั๋วเท่าไหร่อันนี้คือแปลแบบน้ำพริกกะปินะคะแบบไทยๆโอเคนักศึกษาลองดูค่ะว่าในข้อนี้ข้อไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะโอเคนะคะเฉลยข้อที่ดีที่สุดในข้อ6นะคะก็คือ number 2นะคะ how much I should pay for a ticket เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะอันนี้เป็นลักษณะคำถามที่เราเรียกว่า indirect questions ถ้านักศึกษาจำได้นะคะก่อนที่เราจะทำ indirect questions หรือภาษาไทยก็คือคำถามที่มีลักษณะอ้อมปกติแล้วนะคะคำถามในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันที่เราเรียกว่า direct questions กับ indirect questions direct ก็คืออะไรที่ตรงไปตรงมานะคะอะไร

ที่เป็น indirect ก็คืออาจจะต้องมีการอ้อมนิดนึงนะคะทำไมเราต้องใช้ indirect questions เพราะว่า indirect questions เนี่ยจะ signify ก็คือแสดงให้เห็น politeness politeness ก็คือความสุภาพในการใช้ภาษาอันสิ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าโอเคคนที่ถามเราหรือประโยคที่เราเห็นในเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยมันเป็น indirect question หรือ direct question ง่ายมากเลยค่ะนักศึกษาแค่สังเกตนะคะในที่เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า introductory clauses นักศึกษาจะมองเห็น introductory clauses ขึ้นต้นประโยคนะคะในประโยคคำถามที่เป็นประเภทประโยคคำถามอ้อมก็คือ indirect questions มีอะไรบ้างที่เป็น introductory clauses clauses เป็นไทยก็แปลว่าประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยที่เป็น introductory คือการแนะนำงั้นมีอะไรบ้างเช่นเราอาจจะเจอ could you tell me blah blah blah แล้วก็เติมนะคะ do you know นะคะก็ได้ขึ้นประโยคด้วย do you know แล้วก็ตามด้วยจุดๆๆนะคะI was wondering หรืออาจจะมีโอกาสเห็นคำว่าประโยคว่า Do you have any idea? หรืออาจจะขึ้นว่า I would like to know หรือ Would it be possible? หรืออาจจะขึ้นว่า Is there any chance? มันจะมีโอกาสไหมWould it be possible? มันจะเป็นไปได้ไหมเหล่านี้คือ clauses นะคะคือประโยคย่อยที่จะบอกเราว่าหรือจะ hint หรือจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่ตามมาข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เรียกว่า indirect questions ลองดูเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างเปรียบเทียบของครูว่าเอ๊ะ indirect questions มีที่มาที่ไปอย่างไรแน่นอนว่าปกติ indirect questions ก็จะมาจากประโยคที่เป็น direct questions ก่อนถ้านักศึกษาสังเกตนะคะในตารางหน้าจอสีม่วงเข้มนะคะเวลาที่เราต้องการถามประโยคแต่เมื่อเป็น indirect คำว่า the bank จะย้ายขึ้นมาปรากฏหลัง wh word ทันทีก็คือเกิดก่อน verb to be ฉะนั้นเมื่อสร้าง indirect questions ประโยคสมบูรณ์ที่ได้ก็คือ do you know แขวนแบบตรงไปตรงมาเช่นเพื่อนคนหนึ่งอาจจะถามเราว่า how long คือนานเท่าไหร่หรือใช้เวลาเท่าไหร่ how long will the quiz ก็คือการสอบย่อย take how long will the quiz take ก็คือการสอบนุ่มนวลกว่านี้เราจะเลือกใช้โครงสร้างที่เรียกว่า indirect questions แทนเพราะฉะนั้นเราอาจจะขึ้นต้นประโยคด้วย do you know ก็ได้หรือ could you tell me แล้วตามด้วยนะคะ how long ยังปรากฏในตำแหน่งเดิมนะคะถ้าเราสังเกตในตาราง how long แต่มีการเคลื่อนย้าย subject ประธานนะคะของประโยคจากตำแหน่งท้ายมาอยู่ตำแหน่งก่อน will นะคะเราจะได้ประโยคว่า could you please หรือ could you tell me how long the quiz will take the quiz will take แทนที่ประโยคตรงนะคะ direct ถามว่า how long will the quiz take พอเป็นอ้อมจะกลายเป็น do you know how long the quiz will take อันนี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญนะคะและใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของ native speakers of English นะคะแล้วก็จะปรากฏในข้อสอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูคิดว่านักศึกษาน่าจะต้องฝึกโครงสร้าง indirect questions ให้คล่องนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มันต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่ง subject ของประโยคเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวนะคะแล้วก็ลองทำ mock test ไปแล้วนะคะครูคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะขอฝากประเด็นแล้วก็คำแนะนำสั้นๆนิดเดียวสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขอให้พวกเรานะคะฝึกนะคะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะรับรองว่าการเรียนวิชานี้ในชุดวิชานี้นะคะจะประสบความสำเร็จ

พบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมี
8: สีเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
9: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลกับโรคภัยนั้นๆนะครับผมเป็นคนนึงที่เคยเป็นโรคหัวใจนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรักษาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วดังนั้นด้วยความรักและความห่วงใยของรายการสถานีสุขภาพนะครับก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับกับวิทยากรของเรานายแพทย์วงศกรเหลืองพิพัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคนไทยของเราเนี่ยมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็ในปัจจุบันนี้นะครับก็ไทยเนี่ยถ้าตัวเลข

0: ครับที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 400,000 ราย
1: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเลยนะครับ
0: เป็นจำนวนที่มากครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 20,000 รายต่อปีนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงเนี่ย2รายสองราย
1: นะครับถือว่าเป็นจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้วันนี้เนื่องจากรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับใครที่ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได
0: ้
1: คราวนี้อยากจะถามง่ายๆเลยครับคุณหมอโรคหัวใจเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน
0: ่โรคหมายถึงโรค
1: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับ
0: ก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเปรียบเสมือนถนนนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเลือดที่ขนส่งออกซิเจนเนี่ยครับเปรียบเสมือนรถที่วิ่งบนท้องถนนนะครับทีนี้เนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยถนนก็จะมี2เลนถูกไหมครับก็จะวิ่งสวนไปมารถก็จะวิ่งสวนไปมานะครับแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเวลาผู้ป่วยเหล่านี้ไปออกกำลังกายนะครับร่างกายเนี่ยรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยก็จะต้องการออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เม็ดเลือดแดงก็จะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อขนส่งออกซิเจนนะครับทีนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ารถยนต์เนี่ยปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ถนนเนี่ยขยายตัวไม่ได้ในผู้ป่วยที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทำให้ปริมาณของออกซิเจนที่ไปเลี้ยงปลายทางเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเลยทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นนะครับ
1: ครับคราวนี้อีกนิดนึงครับคุณหมอผมได้ยินมาว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันเนี่ยนะครับกับธรรมดาแบบปกติเนี่ยมันมีความต่างหรือมันมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงครับ
0: โอเคครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันเนี่ยม
1: ี
0: ความคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันหรือก็คือจะมีเส้นเลือดหัวใจที่ตีบแบบอุดตันไปเลยนะครับเกิดค่อนข้างอย่างเฉียบพันนะครับแล้วก็การเกิดเนี่ยก็คือใช้เวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับโดยจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดนะครับในมักจะพบในผู้ป่วยที่มีพวกโรคเบาหวานที่คุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานนะครับโรคไขมันในเลือดสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบของเส้นเลือดนะครับเกิดเป็นตะกันขึ้นเกิดเป็นตะกันขึ้นตรงบริเวณผนังหลอดเลือดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยไอ้ตัวตะกันเหล่านี้ที่เราสะสมอยู่เป็นแรมปีเนี่ยผู้ป่วยบางรายเนี่ยตะกันเนี่ยก็จะหลุดออกไปแล้วก็ไปอุดเหมือนเป็นอุดเป็นแบบเป็นก้อนเลือดอย่างเงี้ยครับรวมถึงมีก้อนไขมันเนี่ยไปอุดตรงบริเวณเส้นเลือดส่วนปลายนะครับทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะครับก็จะมีความรุนแรงกว่า
1: ผมอยากจะรู้ว่าคนกลุ่มไหนบ้างครับที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับคนที่สูงอายุไหมหรือคนที่เป็นหนุ่มสาวก็เป็นได้ทั้งสองกลุ่มนี้ใครที่มีความเสี่ยงมากกว่ากัน
0: จริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าคือเรามักจะเข้าใจว่าโรคหัวใจเนี่ยรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ดีเนี่ยมักจะเจอในคนที่สูงอายุนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการกินก็ดีหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเลยทำให้โรคหัวใจรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยพบได้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงนะ
1: ครับ
0: ก็คือเดี๋ยวนี้วัยหนุ่มสาวเราก็เจอได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็คืออายุเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกทั้งหมดว่าเราจะเป็นโรคหรือเปล่า
1: ครับ
0: จริงๆขึ้นอยู่กับคนฮะข
1: ึ้
0: นอยู่กับคนเพราะว่าอายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลข
1: ครับ
0: เป็นแค่ตัวเลขถ้าผู้ป่วยถ้าแบบเป็นวัยรุ่นก็ดีแต่ว่ามีโรคประจำตัวเยอะก
1: ็
0: จะมีความเสี่ยงที่มากกว่าคนที่อายุมากแต่ว่าไม่มีโรคประจำตัวเลย
1: คราวนี้ขอเจาะลึกลงไปอีกไหมครับคุณหมอคือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆมีความเสี่ยงมากไหม
0: อ๋อถ้าน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนนะครับภาวะอ้วนโดยมีรอบเอวยิ่งมากรอบเอวยิ่งมากเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน30นะครับก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น
1: คร
0: ับ
1: คุณหมอครับแล้วโรคนี้มันมีอาการอย่างไรครับ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแน่นหน้าอกทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะเป็นแน่นไม่ว่าจะเป็นขนาดออกแรงหรืออยู่เฉยๆก็ดีเนี่ยจะมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็จะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานบางคนเป็นถึง 20-30 นาทีได้นะครับแล้วก็บางรายเนี่ยก็จะมีร้าวไปกามสองข้างร้าวไปกามสองข้างรวมถึงอาจจะร้าวไปแขนด้านในได้นะครับหรือว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการภาวะแทรกซ้อนของตัวกล้ามเนื้อหัว

0: ใจขาดเลือดก็คือมีภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ครับ
0: เช่นอาจจะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับหรือว่านอนราบไม่ได
1: ้
0: นะครับมีขาบวมอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: คืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเองก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะครับแต่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะแยกไม่ออกระหว่างการเจ็บหน้าอกแบบปกติ
0: ครับ
1: กับโรคหัวใจนะครับคือผมเคยเห็นคุณหมอบอกว่าการเป็นโรคหัวใจที่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนมีของหนักๆมากดทับอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ
0: ใช่ครับลักษณะส่วนใหญ่จะมักลักษณะเหมือนมีอะไรแน่นๆมากดทับ
1: นะครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่จำเป็นว่าผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยจะต้องเป็นแน่นๆทุกรายบางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะคร
1: ับ
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานบางครั้งเนี่ยอาการมันจะไม่ชัดเจนอาการเหมือนมันจะบดบังอาการนะครับทำให้อาการแน่นหน้าอกเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับ
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงที่จะไม่อยากเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรอกนะครับคราวนี้มันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างครับที่จะนำทุกคนไปถึงจุดนั้น
0: ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือมักจะเป็นจากโรคเบาหวานนะครับที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีพอนะครับโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นมาอย่างยาวนานนะครับก็คือหัวใจเนี่ยมันจะต้องบีบตัวเพื่อสู้กับความดันโลหิตที่สูงนะครับแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะครับถ้าคุมไม่ดีเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยตัวเส้นเลือดเนี่ยก็จะหนาตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผนังเนี่ยก็จะตีบลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ที่ตัวร้ายอย่างนึงก็คือการสูบบุหรี่นะครับก็คือการสูบบุหรี่เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบเนี่ยนะครับ2-4 เท่าที่จะมีโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับอันนี้คือมีปัจจัยประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็เนี่ยก็อาจจะมีพวกโรคทางพันธุกรรมนะครับทีนี้เราต้องไปสำรวจดูว่าเรามีญาติสายตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับหรือว่าพี่น้องก็ดีนะครับที่เป็นญาติสายตรงที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
1: ครับ
0: ถ้าผู้ชายเนี่ยก็คืออยู่ที่45ปีผู้หญิง55ปีถ้าเสียชีวิตก่อนตัวเลขเนี้ยในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเนี่ยก็จะถือว่าคนนั้นมีความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ค่อนข้างมาก
1: ครับคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับโดยหลักการของทางคุณหมอแล้วเนี่ยจะมีวิธีการวินิจฉัยโรคนี้อย่างไรครับ
0: ก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องเหมือนเราต้องตระหนักก่อนนะครับตระหนักก่อนว่าเราอาจจะมีภาวะนี้ดังอาการที่เราได้กล่าวไว้แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าแน่นหน้าอกหรือมีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยก็ควรรีบมาโรงพยาบาลนะครับ สำหรับการวินิจฉัยเนี่ยเวลาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็จะแปลผลครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าตัวกราฟหัวใจเนี่ยคือในภาษาหมอเนี่ยเขาจะเรียกว่าตรงบริเวณของ ST segment นะครับทีนี้คือถ้าตำแหน่งไอ้ตรงเนี้ยมันยกขึ้นนะครับแสดงว่าเส้นเลือดมันอุดตัน 100% นะครับเส้นเลือดอุดตัน 100% แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยถ้าตัว ST segment เนี่ยลดลงหรือว่าไม่ได้ยกขึ้นเนี่ยก็อาจจะตีบนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดสัก 100% นะครับก็คือเลือดยังผ่านไปได้บางส่วนนะครับซึ่งเราก็จะมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวกเอนไซม์หัวใจนะครับเอนไซม์หัวใจแล้วก็การตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงหรือเปล่านะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าผู้ป่วยที่มีตัวกราฟเนี่ยยกขึ้นก็คือติดแบบ 100% เลยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่รอนะครับเราจะมักจะให้การรักษาไปเลยเพราะเป็นภาวะที่ค่อนข้างเร่งด่วน
1: ครับคราวนี้รู้ในเรื่องของวิธีการวินิจฉัยโรคแล้วว่าแบบนี้เป็นนะครับคราวนี้อยากรู้เพิ่มเติมนะครับ แนวทางหรือวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยดำเนินการอะไรบ้างครับ
0: ครับก็สำหรับแนวทางการรักษานะครับก็คือเราจะมีการรักษาหลายอย่างด้วยกันนะครับเอาเริ่มจากการใช้ยาก่อนนะครับส่วนใหญ่เราจะมีให้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดนะครับแล้วก็มีให้ยาลดไขมันนะครับในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือการใช้ยานะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทางนึงแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยครับเราก็มักจะพาไปส่วนหัวใจนะครับนำผู้ป่วยไปส่วนหัวใจซึ่งเราก็จะดูฉีดสีดูว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเส้นเลือดหัวใจตีบไม่มากนะครับสามารถลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยสามารถทำบอลลูนไ

0: ใส่ขวดรวดได้แล้วก็จะทำไปนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยไปกินยาต่อนะครับ
1: คุณหมอครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองได้ใช่ไหมครับกับการที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
0: อ๋อจริงๆคือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
0: นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องลดพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับเช่นถ้าเป็นโรคเบาหวานหรือคนปกติก็ดีที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ควรที่จะลดอาหารที่มีระดับน้ำตาลที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะลดลงนะครับแล้วก็กินพวกผลไม้หลากสีในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะครับ รวมถึงคือปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะติดหวาน
1: ก็ผมก็ชอบนะคุณหมอเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราชินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วนะครับพอได้กินของหวานเนี่ยเรารู้สึกบอกว่าตัวเองมีพลังมันก็เป็นในความรู้สึกแบบนี้ดังนั้นความชอบก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่รับประทานอาหารก็อาจจะเติมไปบ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่เติมก็ได้นะคุณหมอแต่ว่าด้วยนิสัยที่ชอบอยู่แล้วก็เติมไปนิดหนึ่งนี่ครับจึงกลายเป็นพฤติกรรมที่เคยชินแล้วตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เข้ารับการรักษาก็ต้องลดตามที่คุณหมอแนะนำเหมือนกันนะครับ
0: ก็คืออย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับคือเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินน้อยกว่า6ช้อนชาต่อวันนะครับแต่ทีเนี้ยคืออย่างน้ำอัดลมเนี่ย1กระป๋องเนี่ยก็มีน้ำตาลประมาณ6ช้อนชาไปเรียบร้อยละนะครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดผม
0: บริโภคอย่างอื่นก็จะเกิน
1: ก็จะเกินถูกไหมครับ
0: ใช่ก็จะเกิน
1: ก็ต้องตัดทอนสิ่งอื่นไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในชีวิตจริงคุณหมอคือมันไม่ได้รับประทานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันก็อาจจะไปบวกรวมกับผลไม้ไหมครับที่ผมทานเข้าไปมันก็อาจจะมี
0: น้
1: ำตาล
0: ส่วนใหญ่มักจะเกินครับส่วนใหญ่มักจะเกิน
1: ครับ
0: ครับ
1: คราวนี้วิธีการป้องกันอย่างอื่นนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับคุณหมอ
0: ก็อันนี้เรื่องหวานใช่ไหมครับก
1: ็
0: อาจจะมีเรื่องเรื่องของมันนะครับอาหารที่มันใช่ฮะก็ควรจะลดอาหารที่พวกมีไขมันอิ่มตัวนะคร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์หนังสัตว์พวกนี้นะครับรวมถึงพวกไขมันทรานส์เยอะ
1: ๆ
0: ที่มีไขมันทรานส์ก็อย่างเช่นพวกเนยนะครับอาหารที่เราผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆนะครับซึ่งอาหารที่ผ่านการทอดน้ำมันซ้ำๆเนี่ยก็จะนอกจากทำให้เส้นเลือดมันตีบแล้วเนี่ยก็ยังมีผลทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็ง
1: ครับผม
0: ครับควรไปบริโภคอาหารที่ทำจากไขมันไม่ค่อยอิ่มตัวเช่นไขมันไม่อิ่มตัวเช่นใช้น้ำมันพืชน้ำมันทานตะวันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น
1: จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเท่าที่พอที่จะบอกท่านผู้ชมได้เนี่ยอาหารทุกกลุ่มเนี่ยทานได้แต่มันจะมีในเรื่องของปริมาณที่ควรจะควบคุมใช่ไหมครับหมอคราวนี้หวานไปแล้วไขมันไปแล้วต่อไปครับคุณหมอ
0: ก็ควรลดเค็มครับ
1: ต่อไปเค็ม
0: ลดอาหารเค็มโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: หรือยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ดีเนี่ยควรลดเค็
1: ม
0: นะครับก็คืออย่างเช่นพวกอาหารที่ปรุงสำเร็จรูปนะครับการใส่พวกเกลือต่างๆเนี่ยเราควรที่จะชิมก่อนคนที่จะชิมก่อนนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะติดนิสัยชอบปรุงให้เรียบร้อย
1: ครับ
0: ก็จะใส่น้ำปลาใส่อะไรไป
1: ครับ
0: ก็จะทำให้อาหารเนี่ยมีรสเค็มหรือมีโซเดียมเนี่ยมากกว่า
1: ครับ
0: เกณฑ์ที่เราควรจะได้รับนะครับแล้วก็คือในคนไข้ที่กินเกลือเนี่ยเกิน1ช้อนชาต่อวันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังนะครับ
1: คราวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหลักๆในเรื่องของอาหารนะครับที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับคราวนี้เห็นหมอพูดถึงในเรื่องของบุหรี่อยากจะให้เจาะประเด็นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่โดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่กันไอ้ตัวบุหรี่เองเนี่ยมันนำไปสู่การมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดยังไงครับ
0: คืออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับคือคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ย2-4เท่านะครับคือตัวบุหรี่เนี่ยมันจะไปทำลายทั้งตัวผนังหลอดเลือดตัวเส้นเลือดเนี่ยจะไปทำลายรวมถึงพวกมีสารก่อมะเร็งอะไรต่างๆมากมายนะครับ
1: คราวนี้นอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์นี่ครับพวกเหล้าพวกเบียร์หรืออาหารหมักดองต่างๆพวกนี้เป็นชนวนหรือเป็นจุดสำคัญที่เราต้องระมัดระวังหรือเปล่าครับ
0: ก็ถ้าถามว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราไม่ควรบริโภคทีนึงในปริมาณมากนะครับเพราะว่าจะมีผลเสียทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นโรคอื่นๆด้วย ที่เราจะไม่ได้กล่าวในหน้าที่นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคเส้นเลือดสมองอะไรต่างๆ
1: นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราก็จะมุ่งประเด็นไปที่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซะเป็นหลักนะครับทุกๆอย่างที่เรากล่าวไปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้สำคัญละพอถึงเวลานึงที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยคุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยออกกำลังกายได้ไหม
0: ถ้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออันนี้เป็นคำถามที่มีคนมักถามอยู่นะครับในผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยผมคิดว่าท่านในขณะที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยควรงดการออกกำลังกายไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยท่านก็จะเป็นคนกำหนดการออกกำลังกายเช่นอาจจะค่อยๆลุกเดินจากเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีพจรความดันอย่างเงี้ยครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาควบคุมไว้นะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าในผู้ป่วยที่รักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

0: รายการของเรานะครับเป็นรายการที่ห่วงใยทุกท่านรักทุกท่านนะครับคราวนี้คุณหมอครับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อพบอาการแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
1: พบอาการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะก็คือทั้งไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกก็ดีหรือว่ามีอาการเหนื่อยที่หรืออาการต่างๆที่เป็นภาวะแทรกซ้อนก็ดีเนี่ยควรรีบมาพบแพทย
0: ์
1: ครับหรือว่าถ้าทำพวกกิจกรรมต่างๆอยู่ไม่ว่าจะขับรถ
0: ครับผม
1: ขับรถก็ดีหรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยควรจะหยุดนะครับเช่นถ้าผู้ป่วยขับรถอยู่ก็ควรที่จะแวะปั๊มน้ำมันหรือว่าหาที่จอดข้างทางนะครับแล้วก็ควรโทรสายด่วนหรือตามญาติมารับสายด่วนก็อย่างเช่น1669นะครับ1669ก็เขาก็จะมีรถพยาบาลรีบมารับจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ
0: ในบางสถานการณ์นะครับพอเราอยู่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้คนที่อยู่รอบข้างคนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยควรจะช่วยเหลืออย่างไรครับคุณหมอ
1: ควรจะช่วยเหลืออย่างไรถ้าคนที่อยู่รอบข้างก็ควรนำผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ครับ
0: คุณหมอครับแล้วการป้องกันตัวในปัจจัยอื่นๆมีอะไรบ้างครับ
1: ครับก็อย่างเช่นลดความเครียดนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีโรคนอนกลนะครับหรือโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยเราก็ควรให้ผู้ป่วยเนี่ยไปใส่เครื่องแรงดันบวกนะครับอัดอากาศหรือเราเรียกว่าเครื่อง CPAP
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งเครื่องนี้จะช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนได้อย่างสบายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการนอนหลับนะครับรวมถึงลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากพวกภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็ลดพวกอัตราการตายได้ด้วยนะครับในเครื่องนี
0: ้ครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับห่วงใยตัวเองดูแลตัวเองรักษาสุขภาพของตนเองนะครับสุดท้ายนี้ครับคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยครับ
1: ครับก็สำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็เป็นภาวะเร่งด่วนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความตระหนักนะครับไม่ว่าจะมีอาการที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นแน่นหน้าอกนะครับทางด้านซ้ายหรือว่ามีอาการที่ร้าวไปกรามทั้งสองข้างหรือแขนด้านในก็ดีหรือมีอาการที่เหนื่อยมากขึ้นเนี่ยควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันหมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายไปนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็จะรีบทำการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะต้องป้องกันตัวเองอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือลดอาหารหวานมันเค็มนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้อยู่แบบให้ปกติไม่ว่าจะเป็นการลดเครียดการออกกำลังกายการกินอาหารอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับให้บาลานซ์กันนะครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันก็ดีเนี่ยนะครับควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับอย่างเช่นในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลในช่วงแรกเนี่ยครับหลังจากที่พ้นจากภาวะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเริ่มพาเดินลงเตียงนะครับแล้วก็สำรวจพวกไม่ว่าจะเป็นชีพจรความดันต่างๆก็ดีเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้นระยะเวลาสัก 1-2 เดือนแล้วเนี่ยคุณหมอมักจะเริ่มให้มีการออกกำลังกายนะครับแบบแอโรบิกคำว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็อย่างเช่นการเดินเร็วนะครับรวมถึงการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะครับการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะครับรวมถึงการเล่นโยคะต่างๆนะครับเป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความรุนแรงหรือว่ามีทำให้หัวใจที่ต้องเต้นในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเช่นการเล่นบาสเกตบอลหรือว่าการทำอะไรที่ค่อนข้างหนักอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วก็สำหรับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยที่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยนะครับควรที่จะลดความเครียดนะครับโดยหาอาจจะเป็นงานอดิเรกที่ตัวเองชอบทำนะครับการนั่งสมาธิทุกวันนะครับหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนที่รักหรือคนในครอบครัวนะครับเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับหลักๆ ก็คือเดี๋ยวมี3อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก็คือลดอาหารหวานนะครับ1อาหารหวาน 2อาหารมัน

0: นะครับ3อาหารเค็มนะครับคำว่าอาหารหวานเนี่ยก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยลดพวกเครื่องดื่มที่เป็นพวกน้ำอัดลมนะครับรวมถึงน้ำหวานๆต่างๆนะครับรับประทานผักผลไม้หลากสีนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารมันเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์นะครับหรือพวกหนังสัตว์อาหารที่มีไขมันทรานไม่ว่าจะเป็นพวกเนยหรือว่าอาหารที่มีการทอดซ้ำควรบริโภคอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าการใช้พวกน้ำมันทานตะวันต่างๆหรือน้ำมันพืชในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการข้อที่3นะครับก็คือลดเค็มอันนี้เนี่ยการลดเค็มเนี่ยเราควรที่จะลดการบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกก็ดีหรือว่าพวกแฮมเบคอนต่างๆครับรวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยในการกินจืดนะครับมีการปรุงก่อนกินอาหารทุกครั้งนะครับเพราะว่าการที่เราไปปรุงเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ชิมก่อนเนี่ยมักจะมีการใส่พวกน้ำปลาต่างๆหรือใส่เกลือต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปโดยทั้งที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีการชิมก่อนนะครับแล้วก็ปรุงให้น้อยที่สุดเท่าที่ได้นะครับ
1: วันนี้นะครับพวกเราก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองการรักษาตนเองการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่างๆที่พวกเราได้รับความรู้ไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรานำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาร่วมรายการมาให้ความรู้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ย
11: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
11: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย
15: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วัสดีนักศึกษาและผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะอยู่กับอาจารย์โค้ชสวัสดีอาจารย์โค้ชค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หญิงใหม่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อของ AI ค่ะแต่เป็น AI ที่จะเข้ามาช่วยอย่างไรค่ะในการที่เราจะออกแบบสื่อค่ะในการตลาดนะคะและเราจะทำให้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะว่า AI จะทำยังไงค่ะอาจารย์โค้ช
1: ค่ะ
0: อาจารย์หญิงใหม่ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นจากทฤษฎีกันเลยดีกว่า
1: ใช่เพราะว่าทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของทุกอย่างใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทฤษฎีเราแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกแบบอะไรไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็จะออกแบบได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันนะคะเป็นทฤษฎีของการสื่อสารค่ะSMCR นั่นเองค่ะโดยที่ทฤษฎีนี้นะคะจะบ่งบอกถึงกระบวนการในการสื่อสารใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเริ่มต้นจากตัว S คือsender ค่ะ
1: ก็คือต้องมีผู้ส่งสารก่อนเนาะเริ
0: ่
1: มต้นเลยนะคะ
0: ถ้าในเชิงการตลาดนะคะผู้ส่งสารก็จะเป็นตัวแบรนด์เองก็ตามหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ที่จะส่งสารออกไปนะคะเวลาส่งสารค่ะก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสารนั่นเองค่ะอาจารย์โค้ช
1: ก็คือ message ใช่ไหมคะ
0: message หรือเราเรียกกันว่า content ค่ะในปัจจุบันนะคะซึ่งตัวสารหรือว่าตัว message content ของเราเนี่ยก็จะต้องสื่อสารไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่จะตรงอย่างไร
1: ใช่แล้วก็ในเมสเซจเนี้ยก็เรียกได้ว่าสื่อก็จะเป็นเมสเซจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมสเซจที่เราจะส่งไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและในเรื่องนี้ค่ะนักศึกษาติ๊กไว้ในใจนะคะว่าเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าสื่อหรือว่าสารหรือว่าเมสเซจของเราเนี่ยมันออกมาแตกประเภทอีกมากมายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเราสื่อสารออกไปมันอาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความ
1: ใช่
0: หรือมีอะไรอีกคะ
1: ภาพก็ได
0: ้ภาพก็ได้
1: เสียงวิดีโอ
0: แน่นอนค่ะ
1: ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเมสเซจทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและนี่ค่ะเสียงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทีนี้พอเรามีสารส่งออกไปแน่นอนค่ะเวลาส่งไปมันก็ต้องมีช่องทางที่จะส่ง
1: ใช่
0: ไหมคะอาจารย์โค้ชเราจะเรียกตัวนี้ว่า channel ค่ะหรือ เครื่องมือหรือมีเดียที่เราจะส่งออกไปว่าเราจะส่งผ่านสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะและสุดท้ายค่ะผู้รับสารนั่นเองค่ะหรือกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าให้ติ๊กในใจค่ะหัวข้อของเราจะออกแบบสื่อในการตลาดอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: จะง่ายก็เพราะว่าเราจะใช้อะไรนะคะอาจารย์โค้ชวันนี
1: ้ AI ค่ะ
0: เราจะใช้ AI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันก่อนค่ะว่าความหมายของการสื่อสารเป็นอย่างไรในการตลาดนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะในการสื่อสารการตลาดและเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์ค่ะสร้างภาพนะคะสร้างอินโฟกราฟิกและวิดีโอพร้อมไปด้วยเสียงนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะแบบครบเนาะ
0: ครบค่ะ
1: แต่ว่า

0: ก็คือแล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเนี่ยจะไปเลือกใช้แบบไหนเนาะบางท่านอาจจะผลิตสื่อเสียงก็ได
1: ้
0: สื่อวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเป็นข้อความที่แบบดึงดูดความสนใจหรือว่าจะใช้ AI ในการสร้างภาพก็ได้นะคะ
1: ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้ครบเลยก็ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารทางการตลาดนะคะในความเป็นจริงแล้วเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะที่เราอยากจะนำสารตัวนี้แหละค่ะส่งไปให้กับผู้บริโภคนะคะถ้าสมัยก่อนอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแบบดั้งเดิมค่ะอาจารย์โค้ดฟังแล้วอาจจะดูโบราณแต่ถามว่าแบบดั้งเดิมนี้ปัจจุบันก็ยังมีใช้ถึงแม้ว่าจะน้อยลง
0: ค่ะก็พวกแบบหนังสือเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะ
1: อ
0: ันน
1: ั้
0: นก็สื่อที่แบบดั้งเดิมเน
1: า
0: ะ
1: ดั้งเดิมค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองนะคะก็จะมีแบบบิลบอร์ดนะคะทีวีวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์นะคะถามว่าเป็นแบบดั้งเดิมเพราะเป็นแบบออฟไลน์แต่ถามว่าปัจจุบันยังใช้ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่สิ่งที่เข้ามาค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะนะคะก็คือการมีสื่อแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอพูดว่าดิจิทัลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่บนโลกออนไลน
0: ์ค่ะ
1: หรือเป็นสื่อที่เราใช้เทคโนโลยีมีเดียต่างๆนะคะอย่างบิลบอร์ดสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ภาพป
0: ั
1: จจุบันบิลบอร์ดเคลื่อนไหวได้
0: ใช่
1: ค่ะคล้ายๆเหมือนมีทีวีจอใหญ่อยู่กลางถนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อแบบดิจิทัลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะการออกแบบสื่ออาจารย์ขอพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบที่เราจะออกแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีข้อความซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์โค้ชจะลองพร้อมให้ดูค่ะว่า AI ตัวไหนเข้ามาใช้ในการคิดข้อความอย่างไรให้ตรงจุดนะคะมีข้อความแล้วก็มีเลขนะคะอาจารย์โค้ช
0: ข้อความแล้วก็มีภาพค่ะ
1: มีภาพค่ะเราจะมีภาพแล้วเราก็อาจจะมีเป็นในรูปของวิดีโอนะคะหรือสื่ออินโฟกราฟิกต่างๆนะคะและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า call to action นะคะแน่นอนว่านักการตลาดเวลาเราสื่ออะไรออกไปเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยากให้จำได้อยากให้ซื้ออยากให้ช่วยคลิกไลค์อยากให้ subscribe หรืออยากให้แชร์นะคะซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สื่อนั้นเรียกว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะขอเกริ่นอีกนิดว่าปัจจัยเดี๋ยวอาจารย์โค้ชจะได้ลงรายละเอียดให้เราฟังกันค่ะว่าปัจจัยที่เราต้องพิจารณาในการที่เราจะผลิตสื่อหนึ่งออกมาใช่ไหมอาจารย์โค้ชเราไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บแล้วอยากจะคิดคำขึ้นมาหร
0: ือ
1: จะมีรูปภาพมาเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ
0: และเรียกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ที่เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าในการผลิตสื่อนั้นๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร
1: ถูกต้อง
0: เรากำลังจะทำเพื่อสื่อสารกับใครอยู
1: ่ใช่ที
0: ่จะจงใจเนาะแล้วกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มได้ไหมคะจันหญิงใหม
1: ่มีหลายกลุ่มได้และในความเป็นจริงเนี่ยควรที่จะเจาะกลุ่มให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างสมมติบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มGen Y
0: เรียกได้ว่าเหมือนต้องมีกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนเน
1: า
0: ะ
1: มีกลุ่มเป้าหมาย
0: แล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายรองหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าหลักเนี่ยเราก็ต้องแบบเจาะไปเลยว่าถ้าเราจะ Gen Y เน
1: า
0: ะเราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมว่า Gen Y เนี่ยเขามีความชอบแบบไหนมีช่วงอายุเท่าไหร่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า Gen Y อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเจาะไม่พอใช่ไหมจ๊ะโค้ด Gen Y เนี่ยเต็มไปหมดเราลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนในอย่างเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะบอกไว้ก่อนเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะพอเรามองเพื่อนของเราในแต่ละคนค่ะมีความชอบที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อในการเสพสื่อที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนในเจเนอเรชันเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ช่วงอายุอาจจะพูดถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อหรือการใช้ด้วยนะคะอย่างที่สองที่สำคัญจากนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะผลิตสื่อทุกแบบเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีงบประมาณเพียงพอ
0: ใช่งบประมาณนี้สำคัญมากเลยค่ะ
1: สำคัญมากค่ะ
0: งบประมาณก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเนาะว่าเราจะผลิตสื่อได้ประมาณไหน
1: ถูกต้อง
0: ผ่านช่องทางไหน
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: ถ้างบต่ำนี่ต้องยังไงคะอาจารย์หญิงใหม
1: ่อาจจะเป็นแค่ข้อความหรือเปล่า
0: ข้อความหรือไม่ก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่แบบช่องทางที่เหมือนว่าสามารถเผยแพร่ไปโดยที่แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงมากหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
1: ประเภทของสื่อก็มีส่วนนะคะ
0: ทั้งงบสูงล่ะคะ
1: งบสูงแล้วอาจจะเริ่มทำเป็นละครหรืออาจจะมีเป็นวิดีโอนั่นเอง
0: ใช่ไหมคะโปรดักชันใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเผยแพร่ในวงกว้างผ่านพวกบิลบอร์ดอะไรเนาะถ้าเขามีงบสูงหรือว่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องดูว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่3ค่ะเป้าหมายการตลาดค่ะหมายถึงว่า

0: ิ่งที่คุณกำลังจะสื่อไปเนี่ยเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: อาจารย์โค้ชบางคนบอกว่านักการตลาดเป็นนักขายเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะ
1: ใช่บางทีเราก็ไม่ได้แบบฮาร์ดเซลล์เนาะว่าต้องแบบขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
0: เราอาจจะอยากให้คุณแค่จดจำก่อนก็ได้ค่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าเป้าหมายในการสื่อสารของคุณในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสร้างแค่การรับรู้ในตัวแบรนด์หรือเปล่านะคะหรือเราอยากจะเพิ่มยอดขาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราต้องมาดูกันค่ะว่าลักษณะสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทไหนด้วยเช่นกันนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทช่องทางลูกค้าก็อาจจะไม่เหมือนกันภาพลักษณ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆค่ะก่อนที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะลงมือปฏิบัติในการสร้างคอนเทนต
1: ์ใช่
0: เอาตรงนี้ไว้เป็นหัวใจก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าตอบโจทย์ออกมาได้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครงบประมาณมีเท่าไหร่เป้าหมายในการสื่อสารของคุณคืออะไรแล้วก็ลักษณะสินค้าของคุณเป็นประเภทไหนนะคะถัดจากนั้นคุณก็จะลงมือทำในการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์โค้ชเอา4เทคนิคค่ะมาแนะนำให้กับเรามีอะไรบ้างคะพี่โค้ช
1: ค่ะก็เหมือนว่าถ้าเราจะสร้างสื่ออะค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสื่ออะคลิปวิดีโอก่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าช่องทางสื่อที่ผ่าน YouTube เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งพวกคลิปวิดีโอค่ะที
0: ่
1: จะทำให้คนเนี่ยรับรู้จดจำเนาะแล้วก็เหมือนกระตุ้นยอดขายได้
0: เนื้อหามันดึงดูดได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มี4เทคนิคอะค่ะที่เราจะใช้ปั้นเรื่องราวเนาะส่งข้อมูลเราให้ได้ใจลูกค้านะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์หญิงใหม่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามคำถามเนี่ยเหมือนว่ากระตุ้นความสนใจทำให้คนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากดูสื่อของเราต่อนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราร
0: ู้หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เคยเป็นไหม
1: คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่
0: เคยมาตั้งแต่สมัยคุณจอร์จคุณซาร่าใช่ไหมคะ คุณเคยไหมประสบปัญหาแบบนี้นะคะ
1: ใช่
0: นน
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกคำถามก็อาจจะแบบสั้นลงกระชับ อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกอันดับเทคนิคที่สองเนี่ยก็คือต้องเน้นคำกระตุ้นอารมณ์ค่ะก็คือในสื่อเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีพวกคำที่แบบทำให้เขาจดจำง่ายแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจนะหรือว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วแหละเราน่าจะต้องแบบเหมือนว่าคิดนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: เราก็เริ่มหันมาสนใจในตัวสินค้านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เล่าแบบแบ่งหัวข้อแล้วก็มีภาพประกอบ
0: ค่ะ
1: ภาพประกอบสำคัญมากค่ะ
0: จริง
1: สื่อมันจะมีแต่เทคหรือว่าเสียงก็ไม่ได้เนา
0: ะ
1: ภาพเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยจดจำง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เขาแบบ เห็นเรื่องราวที่เราต้องการถ่ายทอดอะค่ะแล้วก็เทคนิคที่4ก็คือส่งท้ายเรื่องด้วยสิ่งที่จำง่ายสโลแกนคำคมหรือคำกลอน
0: คล้ายๆคำตบท้ายเป็นคำกลอน
1: ใช่แล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเราที่เราจะนำเสนอค่ะแล้วก็ควรคิดแบบสโลแกนแต่ว่าอันเนี้ยChat GPT เนาะหรือว่าพวก AI ต่างๆช่วยได้
0: ช่วยได้
1: ป
0: ั
1: จจุบันก็มี AI ที่ช่วยคิดคอนเทนต์คิดแคปชั่นคิดสโลแกนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็น4เทคนิคในการที่เราจะเล่าเรื่องราวยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การใช้ AI ในวันนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะว่า เราจะใช้ประเภทของสื่อต่างๆที่บอกกันว่าเรามีตั้งแต่ข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะวันนี้อาจารย์โค้ชเอาตัวอย่างอะไรมาที่จะนำเสนอให้กับนักศึกษาเราคะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดเราจะประยุกต์ใช้ AI นะคะในการออกแบบสื่อทางการตลาดอะค่ะก็คือเราสามารถประยุกต์อันแรกเลยเนี่ยก็คือสร้างข้อความเนาะสร้างข้อความเนี่ยมันก็เหมือนข้อความเนี่ยรวมไปถึงพวกสคริปต
0: ์ค่ะ
1: สตอรี่บอร์ดหรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยวางแผนการนำเสนออะไรเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นการสร้างข้อความได้หมดเลยนะคะที่เราจะใช้ AI ในการช่วยนะคะอันดับถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิกนะ
0: คะ
1: แล้วก็การสร้างวิดีโอและ 3D นะคะแล้วก็การสร้างเสียงและดนตรีค่ะอันนี้ก็จะเราก็จะโอเวอร์วิวไป
0: ทีละ
1: ตัวเนาะแล้วก็อาจจะมีสาธิตให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการนะคะได้เห็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นสักอย่างละหนึ่งโปรแกรมนะคะ
0: ค่ะอาจารย์โค้ชอยากจะเริ่มที่อะไรก่อนเรามาที่ข้อความก่อนไหมคะ
1: ใช่
0: ได้เลยค่ะ
1: เริ่มที่ข้อความก่อนเนาะทีนี้ข้อความมาค่ะก็คือในการออกแบบสื่อค่ะมันก็จะต้องมีการวางแผนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนระบุกลุ่มเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบสื่อค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นแชท GPT หรือว่าคอร์ส AI นะคะหรือว่า AI อื่นๆเน
0: า
1: ะที่เขาแบบช่วย
0: หลากหลายค่ายมากเลย
1: หลากหลายค่ายปัจจุบันนะคะแล้วก็เราสามารถให้เขาคิดพวกสโลแกนหรือว่าค้นหาเนื้อหาเช่นสมมติว่าเราอยากจะทำแบรนด์ชาเขียวมัท

0: ฉะดีไหมคะ
1: ได้เลย
0: ช่วงนี้เขาเหมือนฮิตเนาะ
1: ฮิ
0: ตกินมัทฉะกันนะคะแล้วก็เหมือนว่ามีชุดชงชามีอะไรต่างๆเนา
1: ะ
0: ที่แบบกินแล้วเหมือนว่าเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็พร้อมตัวอย่างนะคะอย่างตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นพร้อมตัวอย่างเนาะก็คือเราสามารถใช้ ChatGPT ก็ได้ค่ะChatGPT แล้วกันเนาะในการที่จะพร้อมนะคะเช่นตัวอย่างพร้อมนะคะก็คือสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอการตลาดเรื่องชาเขียวมัทฉะเนาะความยาวเนี่ยอาจจะเป็นแบบตั้งแต่30วิก็ได
1: ้
0: จนไปถึง1นาทีนะคะในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยลำดับเวลาภาพและเสียงบรรยายนะคะโดยเริ่มต้นด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจใน10วินาทีแรกอธิบายปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบใน20วินาทีถัดมานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสโลแกนแสดงจุดเด่นของชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็ต้อง call to action ที่ชัดเจน อันนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์หญิงใหม่มาเป็นตัวอย่างในการพร้อมเลยก็คือถ้าเราเห็นตัวอย่างพร้อมเนี้ยค่ะนักศึกษาจะสังเกตเนาะก็คือเราจะต้องการข้อมูลแบบไหนอะค่ะเราก็ต้องป้อนพร้อมที่มีรายละเอียดที่มันชัดเจนอะอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็คือผลที่ออกมาที่ได้เนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นตัวอย่างแคปหน้าจอออกมานะคะก็คือมีลำดับมีเวลามีภาพแล้วก็มีเสียงบรรยายค่ะซึ่งตรงเนี้ย ChatGPT นะคะเขาก็จะช่วยเราคิดเลยว่าฉากที่1เนี่ย10วินาทีแรกเราบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามใช่ไหม
1: ใช่
0: อันเนี้ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าเสียงบรรยายจะเป็นพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เป็นคำถามแล้วพร้อมหรือไม่
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนว่ากระตุ้นความสนใจเข้ามาเนาะแล้วเขาก็อธิบายภาพประกอบเลยค่ะก็คือคนวัยทำงานนะคะในชุดลำลองกำลังชงชาเขียวมัทฉะในชามเซรามิกอันนี้ AI ช่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์หญิงใหม่เวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปนะคะเราไม่ได้เอาของเขามาแบบ100% เนาะคือยังไงอะค่ะ
1: เราก็จะเป็นไกด์ไลน
0: ์ใช่เป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องมานั่งปรับภาษาด้วย
1: ค
0: ือบางทีอะค่ะมันจะเหมือนว่าภาษามันจะออกมาบางทีมันก็ยังหลุดๆนิดนึงที่มันแบบมีคำแปลก
1: ๆ
0: เราก็จะต้องมาเกลาภาษาด้วยอะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยคำถามนั้นโอเคไหมจะปรับอะไรตรงไหนไหมนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะวิดีโอ40วินาทีนะคะChat GPT เนาะเขาก็เจนให้เราว่าจะต้องมีทั้งหมด5ฉากด้วยกันแล้วก็จากพร้อมมันเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการสร้างภาพ
1: พอเราได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาในเป็นรูปภาพเนา
0: ะ
1: ซึ่ง AI ก็มาช่วยได้อีกเช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์โค้ชเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะแต่ทีนี้การสร้างภาพด้วย AI ก็ยังมีอีกหลากหลาย
0: ใช่
1: เครื่องมืออุปกรณ์หรือ AI หลายตัวมากเลยที่เข้ามาช่วยใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าอีกหลากหลายค่ายมากๆเลยค่ะ
1: ใช
0: ่ทีนี้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่าง3ตัวเนาะที่อาจารย์โค้ชจะโอเวอร์วิวว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตในการเจนภาพเนาะ
1: ด้วย
0: สัก1 AI แล้วกันนะคะตัวแรกเลยค่ะก็คืออริสานะคะอริสาเนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบของแชทบอทค่ะก็เขาก็จะอยู่ในไลน์เนาะ
1: ในไลน์ใช
0: ่แล้วก็จุดเด่นเขาคือสามารถตอบคำถามสร้างแล้วก็แก้ไขรูปภาพนะคะแปลภาษาสรุปเนื้อหาได้นะ
1: คะ
0: แล้วก็สามารถรับคำสั่งจากภาพและเสียงได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างภาพจากข้อความเนาะแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากอลิสาค่ะ
1: สำหรับเมื่อกี้อาจารย์โค้ชบอกว่าอลิสาอยู่ในไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองเปิดในไลน์ได้เลย
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็พิมพ์ในช่องเลยค่ะว่าอลิสาจะมีให้แอดเหมือนแอดเพิ่มเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณ AI อลิสานี่ก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนของเราแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมแบบในตัวอย่างนี้เข้าไปให้เห็นเลยค่ะ
0: แล้วก็อย่างพร้อมเนี้ยนะคะเราพิมพ์พร้อมไปว่าสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็คเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์เขียนว่ามัทฉะมัทฉะวางอยู่บนโต๊ะในร้านกาแฟ
1: ค่ะเขาก็จะเจนออกมาให้อย่างหรูหราจริง
0: ๆใช่หรูหราแล้วก็ทุกครั้งที่เจนนะคะอลิสาเขาจะเจนออกมาให้เรา4ภาพก็คือเหมือนว่าเราสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได
1: ้ชอบได
0: ้แล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพยังไม่โอเคเนี่ยเราสามารถไปแก้ไขแล้วก็เหมือนว่าให้เขาเจนใหม่ให้ได้อีดิท
1: แก้ไขในที่นี้ก็คือแก้ไขคำสั่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาเจนใหม่ได้อย่างอันเนี้ยแพ็กเกจดูหรูหราแล้วแหละแต่ว่าเหมือนที่แบรนด์เขาค่ะเหมือนที่เทคอ่ะมันก็เหมือนว่ายังแบบเราอยากให้เขาว่ามัทฉะมัทฉะแต่มันอาจจะออกมาแค่มัทฉะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ไปดูตัวที่สองค่ะตัวที่สองเนี่ยก็เป็นโคไพลอตเนา
1: ะ
0: โคไพลอตเนี่ยก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้างภาพเช่นเดียวกันค่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนา
1: ะ
0: เขาสามารถแนะนำแนวคิดหรือแบบร่างสำหรับการ

0: ออกแบบภาพเช่นสีรูปทรงหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็โคไพลอตเนี่ยจุดเด่นเขาเลยก็คือพอเขาเจนออกมาค่ะภาพมันจะค่อนข้างแบบสวยอ่ะมีแสงมีเงาเขาก็ค่อนข้างเด่นในการเจนภาพใช่แล้วก็สามารถนะคะใช้กับการออกแบบโลโก้โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจสินค้าได้นะคะหรือว่าจะใช้ในการเจนภาพประกอบโซเชียลมีเดียก็ได
1: ้ได้ด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากโคไพลอตค่ะ
1: ภาพเหมือนจริงมาก
0: ใช่ค่ะอันนี้สังเกตเลยก็คือพร้อมที่ป้อนเข้าไปนะคะก็คือ create image of matcha green tea แล้วก็ภาพที่ออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเอามาทั้งชุดชงชาเลยอ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงใจเนาะที่เราอยากได้อ่ะเพราะว่าเอ้ยเราอยากได้แบบ
1: แบบนี้เลยให้เห็นความเรียวว่าก
0: ่
1: อนจะมาเป็นมัทฉะต้องมีการชงแบบนี้ถึงจะเป็นมัทฉะที่ถูกต้อง
0: เห็นถ้วยเห็นแบบที่ตีเนาะที่ตีมัทฉะผงมัทฉะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งโคไพลอตเนี่ยถือได้ว่าเจนได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนตัวที่3นะคะก็คือดอลอี
1: ดอลอีใช่ค่ะ
0: ดอลอีเนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่อยู่ใน OpenAI
1: ก็คือเป็น ChatGPT ที่เรารู้จ
0: ัก ใช่ ChatGPT ก็อยู่ใน
1: เพื่อนกัน
0: ตระกูลเดียวกันเลย
1: OpenAI
0: นะคะก็สามารถสร้างภาพจากข้อความนะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถสร้างภาพที่สร้างสรรค์จากคำอธิบายที่ซับซ้อนสามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นสมจริงก็ได้การ์ตูนก็ได้ศิลปะแนว Impressionist ได้หมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่เจนจากDALL-Eนะคะก็คือ ChatGPT นั่นเองเนาะอันเนี้ยตรงใจแล้วค่ะอาจารย์หญิงไม
1: ่
0: ใช่เพราะแบรนด์เราบอกว่าอยากให้ชื่อมัทฉะมัทฉะอันนี้ก็คือพิมพ์ไปว่าชุดคำสั่งนะนั่นเองนะคะก็คือสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็คเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์มัทฉะมัทฉะ
1: เมื่อกี้เป็นภาพแล้ว
0: สคริปต์ได้ไปแล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็ได้ภาพไปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเนาะที่อาจารย์หญิงใหม่บอกว่าในการโฆษณาค่ะเราอาจจะไม่ต้องฮาร์ดเซลอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราอาจจะแบบให้ข้อมูล
1: ให้ข้อมูล
0: ให้เขาสร้างประโยชน
1: ์ในตัวแบรนด์
0: ใช่สร้างการรับรู้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะต้องการทำอินโฟกราฟิกเนา
1: ะ
0: ที่เป็นประโยชน์ของชาเขียวเพื่อที่จะขายแบรนด์มัทฉะมัทฉะของเรานะคะเราสามารถใช้พิกทูชาร์ตค่ะอาจารย์หญิงใหม่ก็คือ
1: ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเว็บไซต์เนาะในการช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิก
0: ใช่
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้นะคะก็คือ AI เขาฉลาดมากๆเลยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเรามีข้อมูลเนาะเช่นเราใช้ Chat GPT อะค่ะในการบอกประโยชน์ของชาเขียวสัก4ข
1: ้อค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อันนี้ค่ะพร้อมนะคะที่อาจารย์โคดป้อนเข้าไปเนาะก็คือสร้างเนื้อหาสำหรับอินโฟกราฟิกเรื่องประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะ4ข้อนะคะแล้วเขาก็จะออกมา1 2 3 4เลยเนาะอันนี้ก็คือจาก ChatGPT นะคะแล้วก็กว่ามือค่ะอาจารย์โคดก็เข้า Pick to Chart เลยแล้วมันก็จะมีการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิก
1: แต่ว่าอันนี้ใช้ควบคู่ใช่ไหมอาจารย์โคด
0: ใช่
1: ก็คือเราเจนก่อนในสร้างก่อนใน ChatGPT แล้วก็นำผลที่ได้จาก ChatGPT คือเราอยากได้ประโยชน์ของมัทฉะนำประโยชน์ตัวนี้ขึ้นแล้วเสร็จแล้วเอามาใส่ใน Pick to Chart
0: ค่ะ
1: ตัว Pick to Chart เองจะสร้างภาพออกมาอย่างนี้เป็นอินโฟกราฟิกให้เรา
0: ใช่ค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอินโฟกราฟิกแบบ list list ก็เป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เราสามารถ copy อันเนี้ยค่ะฝั่งข้อมูลของ ChatGPT เนาะเสร็จแล้วก็เอาเข้า Pick to Chart แล้วเขาก็จะดีไซน์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยที่เหลือเราก็เหลือแบบ adjust ปรับแต่งนิดหน่อยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเทคมันตัดคำช่วยเขานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็เหมือนไปพิมพ์ชื่อหัวข้อเรานิดหนึ่งว่าประโยชน์ของชาเขียวใบมัทฉะมัทฉะทีนี้ถ้าเราไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะทราบแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแบรนด์ของเรานะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ Pick to Chart ค่ะในการสร้างอินโฟกราฟิกต่อมาค่ะเป็นการสร้างวิดีโอแล้ว
0: ใช
1: ่เริ่มมีการขยับนะคะก็คือเป็นตัววิดีโอนะคะเราใช้ AI ตัวไหนได้บ้างคะวันนี้อาจารย์โค้ดเลือกมาให้เรา
0: ก็
1: ตัว
0: มี3ตัวนะคะที่จะโอเวอร์วิวให้ฟังนะคะตัวแรกเลยก็คือ Runway ค่ะ Runway เนี่ยเป็น AI ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเนาะก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยค่ะสามารถสร้างวิดีโอจากข้อความ
1: ก็คือเราพิมพ์ข้อความไป
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะสร้างเรื่องราวแล้ววิดีโอมาให้เราเลย
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็เหมือนจากสคริปต์ที่เราเห็นตอนแรกอะค่ะก็คือมันจะมีฝั่งภาพเนา
1: ะ
0: เราสามารถแต่ว่าก็ต้องใช้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ใช้ Chat GPT เหมือนเดิมอะค่ะในการ
1: แปล
0: ช่วยแปลพร้อมภาพนี้เป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Text to Video เงี้ยนะคะ

0: ใช่ทีนี้นะคะก็คือพอออกมานะคะหน้าตาเขาก็หน้าตารันเวย์เขาเป็นประมาณนี้ค่ะจันหญิงใหม
1: ่
0: แต่ว่ารันเวย์เนี่ยก็คือข้อจำกัดเขาก็คือเสียเงินเนาะแล้วก็มีไทรอัลเนี่ยสามารถสร้างได้ประมาณ3วิดีโอค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่อาจารย์หญิงใหม่เห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นพร้อมที่อาจารย์โค้ดใช้ ChatGPT ให้เขาแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยก็คือเราอะอยากได้ภาพชาเขียวที่มีกวนรอยขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่ามีการซูมอินเข้าไปนะคะทีนี้หลังจากที่ป้อนพร้อมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้เน
1: า
0: ะอันนี้พร้อมก็คือ
1: close up ขึ้นมา
0: ออฟเซรามิกคัพฟิลก็คือเป็นภาพโคดอัพแก้วชงชาเขียวแล้วก็มีกวนขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเมื่อเราป้อนพร้อมเข้าไปอะค่ะรันเวย์เขาก็จะเจนให้เราเลยรันเวย์เนี่ยเรียกได้ว่าผลค่อนข้างดีมากๆค่ะจันหญิงใหม่มันจะมีความเนียนเนาะเห็นไหมมีกวนมีแบบฟองอย่างเงี้ยค่ะใช่อันเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เราจะนำไปใช้นะคะ
1: โอเคต่อมาอีกอันนึงค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นไหรูเนาะไหรู AI ก็คือเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสั้นๆเช่นโฆษณาหรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาเราสมัครสมาชิกค่ะอาจารย์หญิงใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเนาะอันนี้ก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะHairu AI.video นะคะ
1: เมื่อเราดีคือฟรีเนี่ยแหละอาจารย์
0: ใช่แต่ว่าเขาจะให้เรามาประมาณ 1,000point 1,000 เครดิตในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาใช้งานแล้วอะค่ะก็คือทุกครั้งของการเจนจะใช้ไป30 point
1: โอ้
0: แต่ว่าถ้าเบ็ดเสร็จออกมาเราก็น่าจะได้สัก 20-30 วิดีโออยู่นะคะในการใช้ฟรีเนาะก็คือเหมือนเขาทรายเอาให้เราลองก่อนว่าเราชอบไหมอันนี้เป็นการเจนใช่ค่ะอาจารย์หญิงใหม่อันนี้ก็คือเอามาจากสคริปต์เดิมของเราก็คือเป็นภาพของผู้หญิง
1: เอเชียด้วย
0: เอเชียที่กำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองเนาะแล้วก็บรรยากาศผ่อนคลายจิบชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็เหมือนมีต้นไม้ประดับอยู่รอบโต๊ะด้วยมีแล็ปท็อปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเขาเจนได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติยกดื่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่
1: สุดท้ายที่เราใช้กัน
0: ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นโซล่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของ Open AI
1: เพื่อนกับดออีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ใต้ Open AI เหมือนกัน
0: ดออีก็เป็นภาพเนาะ
1: ชั้นนี้เป็นวิดีโอ
0: ChatGPT เป็นข้อความส่วน Sora ก็คือเป็นวิดีโอค่ะที่อยู่ใน Open AI ก็เรียกได้ว่าถ้าใครสมัครแพ็คเกจที่เสียเงินรายเดือนนะ
1: คะ
0: สามารถเจนวิดีโอได้ก็คือเป็นแพ็คเกจที่มาควบคู่กันเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือลองเจนเนาะอันนี้ก็คือลองเจนจาก
1: โซล่า
0: ใช่ค่ะโซล่า
1: ภาพโซล่า
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นพร้อมก็คือเป็นพร้อมที่อยู่ในสคริปต์เหมือนกันค่ะก็คือภาพคนทำงานที่แบบหลังเลิกงานแล้วอะอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายที่บ้านแล้วก็ดื่มชาเขียวก็เป็นคู่รักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแสงแบบวอร์มอุ่นๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่พร้อมไปเนี่ยวิดีโอนี้ก็จะออกมาแล้วก็
1: อาจารย์โค้ดแปลว่า3ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำมาต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการขอคำสั่ง
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นภาพเนี่ยถ้าพวกดอลอีอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ภาษาไทยได้แต่ว่าพอเป็นวิดีโอเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษจะออกมาค่อนข้างจะเล็กได้ว่า 90% เลยค่ะใช่ก็คือยังไงเราก็ต้องแบบใช้ Google Translate ก็ได้หรือไม่ก็ใช้พวก ChatGPT ในการแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะมีอะไร
1: เมื่อกี้มาวิดีโอแล้วต่อมามีแต่เสียงค่ะถ้าเราจะใช้เสียงนี้เราใช้เครื่องมือไหนได้บ้างคะ
0: ใช่ค่ะก็คือจากสคริปต์นะคะมันจะมีฝั่งเสียงเนา
1: ะ
0: ทีนี้ฝั่งเสียงที่อาจารย์คนแนะนำอะค่ะเราสามารถใช้บอทน้อย Voice ก็ได้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเสียงสังเคราะห์นะคะแล้วก็เสียงพูดเขาเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กับงานโฆษณาหรือว่าพวก e-learning พวกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะหรือว่าเสียงดนตรีค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดเราอยากมีดนตรีของตัวเองเนาะ
1: ก็ได้ด้วย
0: แล้วก็ไปสร้างที่ Suno เอ้ยอยากใช้เสียงตัวเองแล้วก็สามารถอัดเสียงใน Adobe Podcast ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็ในการใช้งานเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปลองใช้งานได้แล้วก็สมัครใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะฉะนั้นค่ะเราเห็นแล้วค่ะว่าใช้ได้ครบจริงๆ AI นะคะแล้วก็ในความเป็นจริงที่อาจารย์โค้ดยกมานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งโค้ดยังมีอีกหลากหลายบริษัทหรือค่ายนะคะที่ผลิตออกมาแต่ก็สิ่งที่เราเลือกสรรมาเป็นสิ่งที่คนใช้อยู่ตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการทดลองแล้วว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม
0: แล้วก็มีเวอร์ชันฟรีไทรอัลให้เราลอง
1: ค่ะ
0: ก็คือสามารถไปลองก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะ

0: ค่ะอาจารย์ก็หวังว่านะคะในคลิปนี้ของเรานะคะจะทำให้นักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเลือกใช้ AI นะคะในการที่จะสร้างประเภทของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความนะคะรูปภาพนะคะอินโฟกราฟิกนะคะหรือว่าแบบวิดีโอนะคะได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็แน่นอนอย่างที่เราดูไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากนักศึกษาทุกคนไว้ลองไปเล่นใช้กันดูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนหน่วยที่7แก้วสิ่งทอและไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะในหน่วยที่7นี้นะคะก็จะพูดถึงแก้วในงานบรรจุภัณฑ์สิ่งทอในงานบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไม้สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูที่แก้วกันก่อนนะคะแก้วเนี่ยก็ถูกใช้ในงานบรรจุภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงวัตถุดิบองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของแก้วรวมทั้งประเภทกระบวนการผลิตแล้วก็สมบัติแล้วก็มาตรฐานของแก้วนะคะอย่างแรกนะคะวัตถุดิบและองค์ประกอบของแก้วนะคะองค์ประกอบหลักของแก้วก็คือทรายแก้วนั่นเองค่ะทรายแก้วเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือซิลิคอนไดออกไซด์นะคะซึ่งทรายแก้วที่ดีนะคะก็จะต้องมีซิลิคอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 99.5% ค่ะแล้วทรายแก้วนะคะก็จะมีองค์ประกอบเสริมนะคะเช่นโซดาแอซหินฟันม้าหินปูนหินโดโลไมต์สารฟอกสีสารให้สีเศษแก้วค่ะซึ่งองค์ประกอบรองนะคะก็จะทำหน้าที่ต่างๆกันนะคะอย่างเช่นโซดาแอซนะคะก็จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการหลอมแก้วทำให้หลอมตัวได้ง่ายค่ะหินฟันม้านะคะจะเพิ่มความคงทนของแก้วลดการใส่โซดาแอซในส่วนผสมเป็นการลดต้นทุนค่ะส่วนหินปูนนะคะจะเพิ่มการคงตัวของแก้วเมื่อขึ้นรูปนะคะหินโดโลไมต์นะคะหรือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตจะทำหน้าที่เพิ่มสมบัติในการแข็งตัวของแก้วค่ะแล้วก็ในส่วนของ salt cake นะคะเป็นสารช่วยหลอมเป็นสารไล่ฟองนะคะก็คือสารโซเดียมซัลเฟตนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารฟอกสีนะคะเป็นสารที่เรียกว่าซิลิเนียมนะคะสารตัวนี้ใช้ฟอกสีเขียวจากเนื้อแก้วนะคะทำให้แก้วมีความใสขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถให้สีกับแก้วได้นะคะโดยการเติมสารเคมีต่างๆลงไปนะคะอย่างเช่นสีเขียวนะคะเติมโครมิกออกไซด์นะคะสีชาสีดำนะคะก็เติมเหล็กหรือไอออนออกไซด์ลงไปค่ะส่วนเศษแก้วนะคะก็เติมลงไปเพื่อลดอุณหภูมิลดพลังงานในการหลอมนั่นเองค่ะในส่วนของโครงสร้างของแก้วนะคะแก้วเนี่ยมีโครงสร้างไม่เป็นผลึกนะคะหรือที่เรียกว่าอะมอร์ฟัสนั่นเองนะคะโดยโครงสร้างของเขาตัวอะตอมหลักจะเป็นอะตอมของซิลิคอนนะคะแล้วก็เกิดพันธะกับออกซิเจนได้4อะตอมค่ะแล้วก็จัดเรียงตัวในรูปแบบทรงเหลี่ยมสีหน้าหรือเตตราฮีดอลนะคะประเภทของบรรจุภัณฑ์แก้วนะคะมีหลายประเภทมากเลยค่ะแต่ว่าบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีการใช้งานมากที่สุดนะคะก็คือแก้วโซดาลามค่ะใช้ถึง 90% เลยนะคะก็คือขวดกระปุกต่างๆที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นแก้วโซดาลามค่ะก็คือจะเอามาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงหลอมเหลวได้ง่ายนะคะแล้วก็มีทรายแก้วเป็นองค์ประกอบหลักนะคะยังมีจุดอ่อนก็คือว่ามีความไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นก็เกิดการแตกร้าว